0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
6: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
7: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
6: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
7: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
6: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
7: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
6: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
7: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
12: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
13: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่ง
10: ดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
11: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
13: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดนิดนิดนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
14: ทุกวันเสาร์3 ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
13: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
14: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
16: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
17: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
18: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
17: และ
19: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
20: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
21: สวัสดีครับข่าวเข้มประเด็นข้นกับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับตอนเช้าๆแบบนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆให้ติดตามกันเป็นประจำนะครับคุณรวันกิมและคุณและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับเดี๋ยวสักครู่คุณรวันจะเข้ามานะครับต้องบอกว่าเช้าวันนี้นะครับข่าวใหญ่ก็คงจะเป็นเรื่องราวการเมืองแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่มีประเด็นเรื่องของคดีหัวสวแล้วก็กกต.นั้นมีมติทั้งส่งและไม่ส่งต่อศาลฎีกาในเรื่องนี้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่การที่ฝั่งการเมืองหรือฝ่ายบริหารของพรรคภูมิใจไทยนั้นไม่โดนเลยเนี่ยก็เป็นประเด็นนะและแน่นอนนะครับจุดที่น่าสนใจก็คือเรื่องของกกต.เสียงข้างน้อยนั้นออกมาเปิดประเด็นนะครับออกมาอธิบายนานๆเราจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะฮะเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นใหญ่ที่เราจะได้คุยกันแต่ว่าเริ่มต้นวันนี้นะครับอยากจะชวนไปคุยเรื่องสำคัญของประเทศไทยเรื่องหนึ่งนะฮะที่ถือว่าเดี๋ยวจะมีการหารือกันทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำสหรัฐอเมริกากับผู้นำของไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเรื่องนี้มีการเปิดเผยมาจากทางรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับนั่นก็คือเรื่องของการหารือเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างสหรัฐอเมริกากับไทยนะแต่เจรจากันไม่ดีนะครับโดนภาษีเนี่ยหนักเลยนะสำหรับประเทศไทยของเรานี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เป็นโจทย์ของรัฐบาลที่เข้ามาในสถานการณ์ตอนนี้นะครับไปดูกันหน่อยนะครับคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์นะครับบอกว่าเมื่อคืนนี้ทีมไทยแลนด์ได้หารือกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR นะครับเพื่อที่จะสรุปรายละเอียดสุดท้ายนะครับในเรื่องการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐอเมริกาก่อนที่นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับจะโทรศัพท์หารือกับทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะครับโดยตอนนี้สหรัฐอเมริกานั้นตกลงเลือกนัดหมายแล้วนะครับมีอยู่2วันนะครับก็คือวันที่17หรือ18กันยายนนี้นะครับก็นี่เลยอีกวัน2วันนี้เองนะครับเพื่อตกลงตามกรอบเนื้อหาต่างๆก่อนที่นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาและมีกำหนดการที่จะพบกับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับในเวทีการประชุมของสหประชาชาติวันที่24กันยายนนี้นะครับซึ่งรองนายกสุวัจีบอกว่าตัวเลขอัตราภาษีตอนนี้ยังรอลุ้นว่าจะมีข่าวดีหรือไม่ แต่ยังไม่มีการเปิดเผยนะครับต้องรอให้นายกรัฐมนตรีอนุทินเจรจาข้อเสนอพิเศษกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสียก่อนนะครับซึ่งจุดที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของอเมริกาตั้งข้อสงสัยเรื่องประเด็นการส่งผ่านสินค้าซึ่งไทยได้ข้อเสนอข้อมูลเชิงลึกนะครับและชัดเจนและหลักฐานชัดเจนนะครับว่าไม่มีการกระทำความผิดใน3กลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกไต่สวนนะครับโดยภาคการผลิตทั้ง3กลุ่มของไทยมีกำลังผลผลิตจริงสูงถึง 75% หรือ 100% ไม่ใช่ระดับต่ำกว่า 60% ตามที่อเมริกาเข้าใจนะครับก็ไม่รู้เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเราจะกระทบอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวคุณอรันต์ก็มาแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอรันต์ครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิเชษค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะ
21: ผมกำลังเล่าถึงเรื่องราวของคิวสำคัญของนายกอนุทินนี้ต้องคุยโดนัลด์ทรัมป์นะอีกวันสองวันข้างหน้าคุณอรันต์และเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศไทยนะทีนี้ไปขยายความต่อว่าที่คุณสุวัชชีพูดถึง3กลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่เราโดนไต่สวนในเรื่องนี้ว่าอเมริกานั้นก็เรียกว่าเสียดุลการค้ากับเราเยอะนะครับแล้วเราเนี่ยอาจจะไม่แสดงผลผลิตจริงอย่างที่อเมริกาอ้างถึงเนี่ยนะครับสามกลุ่มที่ว่านี่คืออะไรสามกลุ่มที่โดนสหรัฐอเมริกานะครับโดยสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USCR เปิดเจรจาไต่สวนตามมาตรา301ในประเด็นดังกล่าวเนี่ยเนื่องจากว่ามีการผลิตส่วนเกินและเราเกินดุลการค้านะครับเราได้ดุลการค้ากับอเมริกาเยอะนะหนึ่งก็คือกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนอันนี้เนี่ยส่งออกของเราปีละ210,000 ล้านบาทนะก็ตัวเลขสูงตัวเลขเยอะกลุ่มที่2คือกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์นะครับอันนี้800,000 ล้านบาทต่อปีนะเราส่งออกสหรัฐอเมริกาและกลุ่มที่3คือผลิตภัณฑ์ยางนะครับ 158,000 ล้านต่อปีเนี่ยประมาณนี้แหละครับซึ่งสหรัฐมองว่าภาคการผลิตของไทยเนี่ยมีกำลังการผลิตส่วนเกินต่ำกว่า 60% ต่อเนื่องกันนะครับและประกอบกับตัวเลขที่ไทยเกินดุลการค้ากับสหรัฐพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนี่จะนำไปสู่การที่สหรัฐอเมริกาจะปรับขึ้นภาษีนำเข้าจากไทยนะครับผมก็เลยไปดูตัวเลขส่งออกนะครับว่า3อุตสาหกรรมเนี่ยอันเนี้ยรวมๆกันแล้วโอ้โหนะผมคิดว่าตรงนี้เกิน100,000เกิน1,000,000,000ไปแล้วพอไปดูประเทศไทยว่าเราเนี่ยเกินดุลได้ดุลการค้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเท่าไหร่เราเนี่ยนะครับได้ดุลการค้าสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ประมาณ 51,000 ล้านเหรียญสหรัฐแต่คิดเป็นเงินไทยนะครับตอนนี้อเมริกาก็ต้องเจรจากับเราละเพราะว่าเราได้ดุลกับเขาเนี่ยถึง 1,657,500 ล้านบาทนะครับอันนี้คือเป็นโจทย์สำคัญที่รออยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนนี้ก็คุยกันนะคุณอรันว่ากระทรวงพาณิชย์ของเราเนี่ยนะคุยกับผู้จัดการค้าสหรัฐอเมริกาแล้วจะมีสัญญาณที่ดีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือจะมีการหารือกันทางโทรศัพท์ก่อนระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับนายกอนุทินชาญวีรกูลในวันที่17 หรือ 18 กันยายนนี้แล้วจะไปเจอหน้ากันจริงๆในเวที UN เนี่ย24 กันยายนนี้อันนี้คือโจทย์ใหญ่ของเราเหมือนกันนะครับในเรื่องของการส่งออกที่ต้องโดนภาษีจากสหรัฐอเมริกานี่ดูแล้วหนักหน่วงเลยล่ะคุณรวัน
0: ช่วงนี้นายกจะมีคิวต่างประเทศติดๆหน่อยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามนะคะแล้วก็จะกลับกันในวันนี้นะคุณวิเชษฐ์และหลังจากนั้นเนี่ยทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จะเดินทางยาวเลยทั้งอาทิตย์ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่20นี้ไปจนถึงวันอาทิตย์นั้น1สัปดาห์เต็มๆนะวันอาทิตย์ที่27เนี่ยเยือน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นแล้วก็อังกฤษนะคะกำหนดการที่มีขึ้นนะคะก็น่าสนใจตรงที่เมื่อกี้คุณวิเชษฐ์บอกแล้วว่าเรามีงานเรามีสถานการณ์ร้อนเข้ามาก็เรื่องของการเจรจาทางการค้ากับทางสหรัฐอเมริกานะคะในโอกาสที่ท่านนายกไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะที่ได้มีการเปิดเผยจากโฆษกรัฐบาลบอกว่าจะเป็นการไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81นะคะที่นิวยอร์กนะคะอันนี้แล้วก็จะไปพาผู้บริหารนะคะจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปโรดโชว์ด้วยในทริปนี้บอกว่าจะไปเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับนักลงทุนนะคะก็จะไปมีการเริ่มต้นนะคะบอกว่าจะไปแวะให้กำลังใจนักกีฬาคือปกติเส้นทางที่บินไปสหรัฐอเมริกาถ้าไป โดยสายการบินพาณิชย์นะคุณวิเชษฐ์บางทีเขาก็จะแวะพักเครื่องนะคะที่ญี่ปุ่นใช่ไหมสักหน่อยหนึ่งนะฮะ
21: ญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ย
0: รับผู้โดยสารเพิ่มแล้วก็บินต่อไปสหรัฐอเมริกาเพราะมันเป็นเส้นทางยาวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการทำคิวให้ท่านนายกเนี่ยไปเจอนักกีฬาไทยซึ่งช่วงนี้ก็ถือว่าบางส่วนก็เดินทางไปเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันบ้างแล้วนะคะจะไปเจอกับนักกีฬาไทยที่จะไปแข่งเอเชียนเกมในปีนี้เนี่ยในครั้งนี้ในครั้งที่20เนี่ยที่ไอจินะคะนาโกย่าไอจิเนี่ยที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะไปที่นิวยอร์กนะคะที่นิวยอร์กเนี่ยก็มีคิวที่จะไปเจอกับพวกภาคธุรกิจเอกชนนะคะของทางสหรัฐอเมริกาเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีนะคะไปด้วยนะคะบอกว่าจะมีการพูดคุยกับบริษัทเทคชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Apple Google Microsoft นะคะเพื่อสร้างเครือข่ายเทคโนโลยีระดับโลกนะคะเสนอศักยภาพโอกาสของประเทศไทยในเรื่องการเป็นฐานการลงทุนด้านธุรกิจดิจิตอลเทคโนโลยีการต่อยอดเรื่อง AI นะคะแล้วก็การพัฒนาทักษะต่างๆนะคะไม่รู้ว่าจะได้ดีลมาสำหรับการต่อยอดนะคะThAI Passport ให้มันแหลมๆกว่านี้หรือเปล่ารู้สึกว่ายอดคนสมัครจะดูซบเซานะคนที่เล่นอยู่แล้วก็บอกไม่ปิ๊งเพราะว่าไม่ค่อยได้อะไรที่ตรงกับความต้องการนะคะคนทั่วไปก็มีความรู้สึกว่าเอ๊นะไม่อยากจะถูกเอาข้อมูลส่วนตัวอะไรไปมากขนาดนั้นนะดิฉันก็ยังไม่ได้สมัครเลยนะคุณวิเชษฐ์พอดียังฟังคนวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆไปถามว่าตัวเองเก่งไหมไม่เก่งนะคะก็เป็นสูงวัยเพื่อเรียนเพื่อการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเหมือนกันนะก็ทำได้แต่โปรแกรมฟรีที่อยู่ในมือถืออยู่ในคอมอะไรอย่างนี้ไปนะคุณวิเชษยังไม่แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าไปเข้าในโครงการนี้เนี่ยนะจะทำอะไรได้มากน้อยขนาดไหนแต่คนก็จะพูดถึงหรือรีวิวเรื่องนี้กันพอสมควรแล้วแต่ว่าก็นี่แหละนะคะก็จะไปคุยกับเขาในเรื่องนี้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นคร่าวๆนะคะส่วนประเทศปิดท้ายก็คือที่ลอนดอนนะคะไปที่ลอนดอนสหราชอาณาจักรนะคะไปที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรที่นี่จะมีงานใหญ่ของตลาดหลักทรัพย์เนาะคือจะมีการไปพบปะกับนักลงทุนใน UK นะคะร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกก็คือ UBS Group AG นะคะไปโรดโชว์นำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยนะคะขยายฐานการมาลงทุนแล้วก็จะให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับศูนย์กลางการเงินต่างๆนะคะในภารกิจที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็มีการอธิบายมาอีกเนี่ยก็แน่นอนก็คงจะได้พบกับผู้นำระดับสูงหรือว่าผู้แทนประเทศต่างๆในระหว่างการที่อยู่ในนิวยอร์กตัวท่านนายกเองเนี่ยจะมีคิวขึ้นกล่าวปาฐกถาเนี่ยนะคะหรือกล่าวแสดงความเห็นความคิดเห็นสั้นๆเนี่ยในเวที UN วันที่24กันยายนนะคะโดยหัวข้อของ UN ปีนี้เนี่ยนะคะก็คือแต่ละปีมันก็จะมีธีมไปต่างๆกันนะคุณวิเชษฐ์ว่าในระดับประชาคมนานาชาติเนี่ยที่นำโดยองค์การสหประชาชาติเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องใดปีนี้นะคะมีการใช้ชื่อหัวข้อว่า Restoring Trust Managing Transformation A United Nations That Delivers for All นะคะก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองต่อความท้าทายของโลกยุคใหม่และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนและเท่าเทียมอันนี้เดี๋ยวนี้ใครๆก็ต้องพูดถึงทั่วหน้าเท่าเทียมนะคุณวิเชษฐ์เป็นคอนเซ็ปต์ที่ถ้าภาษาไทยเราถ้าเราฟังมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้นะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่แหละนะมันจะเป็นคอนเซ็ปต์เนี่ยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็คือต้องได้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเท่าเทียมทุกกลุ่มกันทั่วหน้าด้วยนะคะก็เลยบอกว่าเป็นโอกาสสำคัญที่เราจะไปแสดงบทบาทและมุมมองกับประชาคมโลกในเรื่องนี้นะคะแล้วก็จะมีคิวเจอกับนักลงทุนเยอะแยะเลยนะคุณวิเชษฐ์นะคะมี Bank of America นะคะมีบริษัทด้านการลงทุนใหญ่อย่าง PIMCO นะคะ Pacific Investment Management Company นะคะไปคุยกับUS Chamber of Commerce นะคะก็คือหอการค้าสหรัฐนะคะไปกล่าวสุนทรพจน์กับภาคเอกชนสหรัฐนะคะภารกิจหนึ่งที่สำคัญในทริปสหรัฐอเมริกาคือจะไปขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิตอลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์นะซึ่งตอนนี้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ชักในด้านหนึ่งก็น่าตื่นตาตื่นใจนะคุณวิเชษกับความฉลาดการที่จะใช้ประโยชน์ในการทุนนะคะในการทำงานนะคะหรือว่าการเรียนรู้อะไรต่างๆแต่ตอนหลังนะถ้ามีข่าวว่า AI มันถึงฉลาดกว่ามนุษย์เนี่ยแล้วถึงขั้นบอกว่าเผลอๆมนุษย์อาจจะสูญพันธุ์ไปในปี2030นี่ไม่ไหวนะคุณวิเชษใช่ไหมที่เป็นข่าวต่างประเทศมาระยะหนึ่งเนี่ยที่บอกว่าแข่งกันพัฒนาปัญญาประดิษฐ์กันเหลือเกินจนตอนหลังมันแบบไม่มีขอบเขตด้วยตอนหลังมันเลยฉลาดกว่ามนุษย์มันคิดของมันเองแล้วมันหลบได้อะไรได้เนี่ยโอ้อันนี้ก็เมื่อกี้คุณธนัทก็น่าจะเล่าไปแล้วเนาะจากรายการชาวทั่วโลกนั่นแหละนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้ไกลตัวเลยมันก็อาจจะมีโอกาสเป็นไปได้มากๆนะครับแต่ว่าก็จะไปคุยกับ Google นะคะบอกว่าจะไปดูเทคโนโลยีอะไรกันต่างๆกับ Google ที่จะร่วมมือกันมาพัฒนาเศรษฐกิจและบริการต่างๆของประเทศไทยนะคะงานนี้ดิฉันบอกว่าแหมนอกเหนือจากเป็นบทบาทเด่นท่านนายกแล้วนะถ้าดูจากคิวงานเนี่ยเป็นงานที่จัดคิวมาเพื่อให้คุณชัยชนกชิดชอบนี่เขามีบทบาทได้โดดเด่นจริงๆนะเพราะว่ามีคิวงานของเจ้ากระทรวง AI เอ้ยไม่ใช่ AI DE เนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะก็เอาเป็นว่าช่วง7วันที่ท่านนายกจะไม่อยู่เมืองไทยนะก็ไม่รู้ว่าในเมืองไทยจะมีเรื่องอะไรร้อนบ้างนะคะแต่ว่ากลับมาปั๊บก็จะเจอเรื่องนี้ค่ะการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องบาร์โค้ดกับบัตรเลือกตั้งในวันที่28นะก็มาทันในสถานการณ์ร้อนนี้ทีเดียวนะคุณวิเชษเพราะว่าเอาเป็นว่าตอนนี้หลายๆปัญหาทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานขององค์กรอิสระเนาะคนก็รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่วิธีทางที่จะจัดการสร้างให้เกิดความถูกต้องเป็นธรรมได้เหมือนกับที่วัตถุประสงค์ของการมีองค์กรอิสระได้ทำแล้วล่ะคนมาพูดถึงเรื่องอะไรอีกแล้วไหมตุลาการพิวัตรเราก็จะรอดูนะจะมีการตุลาการพิวัตรไหมในเรื่องของคดีสวนะคะจะมีตุลาการพิวัตรไหมในเรื่องของคดีบัตรเลือกตั้งอ่ะอันนี้ก็ต้องดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็เป็นคิวงานท่านนายกนะคะแล้วก็แหมมันก็อดไม่ได้ที่มันจะถูกควบรวมไปกับสถานการณ์การเมืองในตอนนี้ด้วยนะคะ
21: ผมเติมอีกสักนิดนึงก่อนไหนๆก็เราก็แตะเศรษฐกิจเรื่องตัวเลขกันแล้วนี่นะไปดูมุมมองเอกชนนะอันนี้ก็เป็นการบ้านสำหรับในส่วนของทีมเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีของครม.ชุดนี้ล่ะเพราะเมื่อวานนี้มีการออกมาพูดของทางคุณยันยงไทยเจริญนะครับที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนของศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยนะเขาประเมินเศรษฐกิจปี69ก็บอกแม้จะโตดีขึ้นหน่อยนึงนะเพราะว่าได้รับแรงสนับสนุนจากการลงทุนรอบใหม่และการส่งออกนะแต่ว่าตัวเลขการส่งออกตรงนี้ขึ้นอยู่กับการเจรจาของนี่แหละนายกรัฐมนตรีกับโดนัลด์ทรัมป์นี่แหละนะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่านี่ก็ประเมินตอนที่ยังไม่มีผลออกมาแล้วว่าการเจรจาการค้าอเมริกาจะออกมาเป็นยังไงแต่ว่ามันก็โตแบบไม่ทั่วถึงนะคุณรวันก็คือ K-shape เราพูดถึง K-shape บ่อยมากตอนนี้นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยถูกมองว่าเป็น K-shape แล้วก็มีการประเมินแล้วนะครับว่าปี69นี่ไทยพาณิชย์ก็ประเมินว่าจะขยายตัว 2.2% เติบโตต่ำกว่าปี68ปี68ที่อยู่ที่ 2.4% และปี70นี่เขาประเมินว่าจะอยู่ที่ 2.1%คือถ้าดูตัวเลขขนาดนี้เนี่ยคุณรวันเราไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเราเนี่ยเราอยู่ต่ำสุดนะเราอยู่รังท้ายเลยล่ะถ้าตัวเลขขนาด 2.1 2.4

0: จบเพียงอย่างเดียวแต่ว่าและ SME ไม่ได้ประโยชน์อันนี้ก็จะไม่มีผล3คือช่วยเหลือกลุ่มที่ยังปรับตัวไม่ทันในช่วงการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยยกระดับศักยภาพของกลุ่มที่ยังแข่งขันได้และมีกลไกรองรับที่เหมาะสมกับกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วแต่ไทยเราก็ยังต้องเผชิญความเสี่ยงมีประเด็นที่เราคุยกันนี่แหละทุกวันคุณยันยงบอกว่า1ก็คือนี่แหละมาตรการภาษีนำเข้าเพิ่มเติมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะอันเนี้ยความเสี่ยงที่จะต้องรอดูว่าการเจรจาของนายกรัฐมนตรีกับโดนัลด์ทรัมป์จะเป็นยังไงอันที่2คือซุปเปอร์เอลนีโญอาจกระทบต่อผลผลิตภาคเกษตรส่งผลต่อรายได้ของภาคเกษตรและกำลังซื้อในส่วนภูมิภาคนะครับ3คือความผันผวนจากปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์และราคาพลังงานโลกตอนนี้มันกลับมาขึ้นอีกแล้วนะครับและ4ก็คือความเปราะบางของรายได้ครัวเรือนและ SME อันนี้คือ4ความเสี่ยงที่ครม.ที่รัฐบาลและทีมเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องจัดการนะถ้าไม่จัดการ4ความเสี่ยงนี้ได้อย่างเรียกว่าได้ผลเนี่ยนะก็จะมีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเราในที่มีตัวเลขออกมาแล้วนะคาดการออกมาแล้วว่าเป็นอย่างที่ว่านั่นแหละนะที่ได้ว่าไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหดูแล้วนะคุณระหว่างการเมืองเราก็ตอนนี้ตุ้มๆต่ำๆนายกรัฐมนตรีก็ดูหน้าตาไปเยือนเวียดนามผมดูแล้วหน้าตาเครียดเลยหน้าตาไปก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนก่อนหน้านี้เลยนะการเมืองก็รุมเร้าเศรษฐกิจก็มีผลกระทบนะว่าจะโตยังให้มันโตได้มากกว่านี้นะฮะนี่ก็โอ้โหสองเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องคู่นะคุณระวันเพิ่มเติมในส่วนของแบงก์ไทยพาณิชย์ที่เขาบอกเรื่องนี้นะครับ
1: ก็มาก่อนจะไปดูเรื่องเข้มๆถัดไปนะคะดูผลจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้กันหน่อยละกันนะคะที่ดูจะใกล้ตัวกับชาวบ้านนะคะเรื่องของประกันภัยพิบัติท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมีอานิสงส์ได้แล้วนะคะคุ้มครองกันตั้งแต่1ตุลาคมนี้เลยทีเดียวนะคะก็สรุปแล้วหลังจากที่เราทราบแนวคิดนะคะเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็มีการเข้าสู่ที่ประชุมครม.เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะคะเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะจากปกติมันต้องเกิดเหตุแล้วก็มาเยียวยากันบางทีก็ใช้เวลากว่าจะแบบโอ้โหได้เงินได้ทองเสร็จเนี่ยน้ำท่วมจนน้ำแห้งแล้วเนี่ยคุณเชษฐ์แห้งผากแล้วเงินก็ยังไม่รู้ว่าจะมาได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะก็บอกว่าจะปรับการบริหารจัดการนะคะแล้วก็ให้ไปเป็นลักษณะของการบริหารเป็นเหมือนกับการบริหารความเสี่ยงในระบบประกันภัยอย่างที่เรารู้กันนั่นเองนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาพูดถึงการประกันภัยอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมักจะเป็นภาระของผู้ทำก็คือของตัวเราเองเนาะแต่อันนี้จะเป็นเรื่องของในระดับประเทศก็คือรัฐบาลจะทำให้นะคะการมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะคะคือคอนเซ็ปต์ก็คือว่าปรับจากการตั้งรับมาสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเพราะว่าภัยพิบัติเนี่ยมันมีความรุนแรงแล้วก็ถี่มากขึ้นแล้วมันก็คาดหมายไม่ได้เหมือนกันอย่างแน่ชัดว่ามันจะเกิดได้ที่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ระบบประกันภัยมาก็เลยจะทำให้ภาครัฐเนี่ยสามารถประเมินวางแผนได้หรือว่าจะกระจายถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยซึ่งมันก็จะเป็นของเอกชนก็จะได้ลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในแง่ของการคุ้มครองเขาก็จะมีแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะจะได้อานิสงส์ประมาณ30ล้านหลังคาเรือนอันนี้ใช้จากสถิติจำนวนบ้านนะที่มีอยู่ในประเทศไทยของสำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครองซึ่งเป็นตัวเลขณ10กันยายนนะคะการคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะคุ้มครองกับภัยอะไรบ้างก็คือน้ำท่วมพายุนะวัตภัยแผ่นดินไหวนะคะ3ภัยนี้นะคะอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหววงเงินคุ้มครองสูงสุดคือ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็คือสูงสุด 100,000 นะแต่ส่วนใหญ่คือเวลาทำประกันเขามักจะบอกว่าจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นว่าไม่ว่าคุณจะโดนขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่มันได้ไม่เกิน 100,000 นะคะต่อภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีการแบ่งเป็นอย่างนี้ค่ะคุณวิเชษฐ์เบื้องต้นนะอุทกภัยน้ำท่วมเนี่ยค่าสินไหมเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมได้สูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งถ้าเป็นวาตภัยคือพายุและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มสูงสุดได้ 95,000 บาทต่อครั้งนะคะอันนี้ต่อครั้งนะก็ยังดีเนาะเกิดใครปีหนึ่งเจอสัก2หนนี่ก็แทบแย่เลยทีเดียวนะคะอันนี้ได้ต่อครั้งนะคะแล้วที่ดีอีกอย่างนึงคือมีการคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัย ดังกล่าวด้วย2 ล้านบาทต่อคนนะคะอันนี้ก็คุ้มครองให้

0: ประชาชนนะคะนี่ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในแง่ของใครจะมารับงานนะคะอันนี้เขาคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะก่อนจะมีมติครม.เนี่ยก็มีการไปหารือกับทางคปภ.เนาะสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะคะคุยกันมาจนตกผลึกกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสมาคมประกันวินาศภัยไทยก็จะไปจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งหมายให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วนะคะแล้วก็คนที่ดูแลเรื่องนี้คือกรมปภค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้กับผู้ประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะก็บอกว่ารัฐบาลก็เดินหน้าในการทำเรื่องนี้นะคะเรียกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองด้านชีวิตทรัพย์สินเข้าถึงเงินชดเชยได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงนะคะถ้าคิดว่าถ้ารัฐบาลจะพยายามทำอะไรดีๆให้ประชาชนจดจำนอกเหนือจากการเอาเงินกู้มาแจกนะคะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชนในไทยช่วยไทยplus แล้วก็มีนี่แหละประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะก็ถือว่าเป็นอานิสงส์ละกันนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าบางทีเราคิดจะประกันความเสี่ยงเองนะคุณวิเชษฐ์พอมันมีความเสี่ยงหนักมากๆเนี่ยบริษัทเอกชนบางทีเขาก็ไม่รับเนาะจำได้เลยว่าแต่ก่อนเนี่ยพอเจอภัยจากน้ำท่วมใหญ่เข้าไปเนี่ยปี54นะอยากทำประกันมากเลยบริษัทประกันภัยก็ไม่ค่อยจะอยากยอมรับการทำประกันน้ำท่วมใหญ่อะไรแบบเนี้ยคือเราเสียหายเยอะมากอย่างเงี้ยนะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็แล้วแต่จะอยู่ในทำเลที่ไหนในนี้ก็หนักเลยทีเดียวนะไปยื่นเรื่องกับกทม.ก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าออกนอกพื้นที่ไป6เดือนน่ะวิเชษออกจากที่ที่อยู่เนี่ยไป6เดือนน่ะนะกลับมาก็โอ้โหนั่งวุ่นกับการเคลียร์บ้านล้างขยะที่เต็มเข้ามาในบ้านเนี่ยพอไม่ทันก็แบบอยากจะแบบทำประกันปรากฏไม่มีใครจะยอมรับเลยนะก็เอาเป็นว่าคราวนี้เนี่ยนะแต่หลังจากนั้นดิฉันก็ไม่ได้ตามแล้วเพราะว่าพอตอนหลังก็ไม่ได้เจอน้ำท่วมขนาดนั้นอีกนะก็เลยอาจจะไม่ได้ไปเพ่งเล็งตรงนั้นเท่าไหร่แล้วก็พอดีก็ต้องวางแผนสำรองในเรื่องที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมอีกก็ต้องหนีหาที่อยู่แบบสูงๆกันบ้างนะฮะก็เลยต้องไปมีอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยในบรรดาเรื่องที่บอกว่าถ้าจะเอางบประมาณไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์โภคผลแล้วก็ทวนหน้าบ้างก็น่าจะทำเรื่องแบบนี้แหละค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
1: พูดถึงเรื่องงบประมาณเนี่ยนะมันก็ทำให้อยากจะโยงมาสู่ประเด็นหนึ่งที่อันนี้เป็นเรื่องของกรุงเทพเลยหลักคุณวันแล้วก็ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยท่านก็ได้รับเลือกตั้งมาคะแนนท่วมท้นนะแต่ว่าหลายคนก็เนี่ยตั้งก็สังเกตว่าแต่ขณะเดียวกันนะก็ต้องดูให้ทำงานได้ราบรื่นหรือเปล่านะเพราะว่าสกนี่มาหลากหลายมากเลยนะแล้วก็แน่นอนเนี่ยจะทำให้เป็นอุปสรรคหรือเปล่าโอ้เมื่อวานนี้เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องท้องถิ่นที่น่าสนใจนะกรุงเทพเนี่ยคงอยากเห็นว่ารถขยะที่ปัจจุบันเก็บขยะอยู่หน้าบ้านของท่านเนี่ยนะก็เป็นรถของเก่าๆโซมๆหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้น้ำมันเนี่ยนะดีเซลก่อให้เกิดมลพิษเมื่อวานเนี้ยผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเสนอโครงการ3โครงการนะในวงเงินที่จะเช่ารถขยะ EV ระยะ5ปีวงเงิน 6,000 ล้านบาทนะกรณ์ปรากฏว่าเมื่อวานนี้โดนคว่ำไปโดนสมาชิกสภากทม.ลงมติไม่เห็นด้วยนะครับนะทำให้ผู้ว่าชัชชาติเลยต้องบอกว่าก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็คงจะต้องเช่าดีรถดีเซลเจ้าเดิมไปอีก 1-2 ปีก็จะต้องสร้างมลพิษฝุ่นควันต่อไปอีก 1-2 ปีนะครับมันมีสายเหตุมานะคุณวันคือก่อนหน้านี้ผู้ว่าชาติเนี่ยเสนอโครงการไม่ใช่ว่าจะก่อนหน้านี้กทม.ใช่กันนี่แหละเพราะมันอยู่ระหว่างรอยต่อเลยตั้งก็มีการเสนอโครงการมาแล้วครั้งหนึ่ง3โครงการเนี่ยแต่ปรากฏว่าถูกอภิปรายว่าดูแล้วนั่นมันเหมือนมีการล็อกสเปคเพื่อให้เอกชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือเปล่าจนทั้งว่าสำนักงานปปช.เนี่ยเข้ามาตรวจสอบเป็นสก.ก็เลยบอกว่าอยากให้ฝ่ายบริหารกลับไปศึกษาความเสี่ยงและทบทวนโครงการให้รอบคอบอีกครั้งหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นถ้าเสนอกลับมาก็ว่ากันอีกทีแล้วกันแต่ว่าเที่ยวนี้เขาไม่ให้นะครับก็คือไม่ผ่านงบประมาณ 6,000 กว่าล้านนะก็ความตั้งใจของผู้ว่าชาติชาติที่เปลี่ยนมาเป็นระบบไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้านะครับเพื่อลดมลพิษแต่ว่าเมื่อกทม.สภากทม.ไม่ผ่านปั๊บก็ต้องกลับไปทบทวนโครงการใหม่และจะต้องเช่าอีก 1-2 ปีนะเพื่อใช้รถเก็บขยะที่เป็นน้ำมันดีเซลต่อไป อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของท้องถิ่นนะแต่ว่าก็มีผลกระทบต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมแต่แน่นอนมันก็ต้องให้เกิดความโปร่งใสอันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่างบมันตั้ง 6,000 กว่าล้านนะคุณรวรรณก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าติดตามเช่นเดียวกัน
0: ค่ะเราไปพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพาข้ามประเทศไทยไปที่สิงคโปร์เล็กน้อยด้วยวิเชษเขาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้การแถลงเปิดการประนอมภาพบังคับ
1: ครับ
0: หรือในการเมื่อวานนี้มันมีการประชุมอันคลอสใช่ไหมการประนอมภาพบังคับแล้วก็ให้มีการแถลงเปิดโดยรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองประเทศปรากฏว่าเมื่อวานนี้คุณเสียสัตว์เนี่ยนะคะนักข่าวที่ตามไปทำข่าวนี้นะน้องนักข่าวเนี่ยเขาบอกว่าท่านเสียสัตว์ไม่ได้ชื่อสีหัสักแล้วนะเขาบอกว่าชื่อสีหัสแซบค่ะเพราะว่าฟาดเอาแบบเปี๊ยดมากเลยกับกัมพูชาส่วนกัมพูชาก็โอ้ยอยากจะมาแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันกันสักทีนะคะแบบจะเอาละแต่ของเราบอกเดี๋ยวก่อนนะก่อนคุณจะมาเอาเนี่ยคุณทำตัวคุณมายังไง
1: คุยกันก่อนคุยกัน
0: เดี๋ยวมาว่ากันในเบรกหน้าค่ะ
1: ครับครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
10: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
11: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
12: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
11: อย่าบอกนะว่าแม
12: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
14: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
15: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
14: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
15: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
15: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมาลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
17: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องรองน้ำจากเที่ยว
18: เครื่องรองน้ำต้องเที่ยว
0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะที่สิงคโปร์นะคะซึ่งยังมีการประชุมของอันคลอสอยู่นะคะก็คือในส่วนของการประชุมในการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะคะก็เป็นคิววันแรกเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นกล่าวเปิดถ้อยแถลงของ2ฝ่ายก็คือทั้งกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยนะคะปักสุคนก่อนละกันนะคะปักสุคนเนี่ยนะคะได้มีการกล่าวเปิดนะคะในการประชุมอันคลอสเนี่ยนะคะเขาก็เท้าความเรื่องความเป็นมาอันภาคภูมิใจของกัมพูชาเนาะบอกเคยเป็นราชอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะมีอังกอร์วัดนะมีการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมกับยูเนสโกมีวัฒนธรรมการแสดงการต่อสู้อื่นๆอีกมากมายนะจนมากลายเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสแล้วอาณาเขตของกัมพูชาก็เลยอยู่กับหลายสนธิสัญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนธิสัญญาฝรั่งเศสสยามเมื่อปี2447แล้วก็ปี2450มีแผนที่ที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกกับประเทศไทยแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะคะกัมพูชาก็ได้รับความเสียหายมากมายเลยในยุคเขมรแดงและจนกระทั่งมาฟื้นฟูประเทศของเขาได้เนี่ยจากกระบวนการสันติภาพของสหประชาชาตินะคะแหมในประวัติศาสตร์เฉพาะช่วงหลังเนี่ยจริงๆกว่าคุณจะไปคุยกันได้ที่ปารีสเนี่ยนะคุณวิเชษฐ์ไทยไปอยู่ในตรงนั้นเนี่ยมาโดยตลอดเหมือนกันนะกว่าเขมร3ฝ่ายเนี่ยจะยอมคุยกันเซ็นสัญญาสันติภาพได้ถูกต้องไม่มีเอ่ยถึงเลยไม่มีเอ่ยถึงประเทศไทยใดๆกว่าที่คุณจะมีกระบวนการสันติภาพได้เลยไปอวย
1: ชาติเนี่ยนาชาติได้ช่วยเยอะ
0: ยูเอ็นอย่างเดียว
1: ร้อน
0: นะดิฉันทำงานใหม่ๆเนี่ยเจอข่าวนี้เลยตอนจบใหม่เลยเนี่ยนั่งทำข่าวเขมรสามฝ่ายเนี่ยมาประชุมเมืองไทยมั่งไปเจออยู่ชายแดนมั่งแถวสุรินทร์เนี่ยต้องไปทำนะฮะปรากฏเขาไม่พูดเลยเขาไม่พูดถึงเลยบทบาทประเทศไทยที่มีส่วนร่วมเหมือนม้าอารีคุณอพยพไม่มีที่ไปรบกันจะเป็นจะตายก็ไม่เอ่ยเลยไม่เป็นไรเราก็เลยเข้าใจแล้วทำไมคุณศรีหศักดิ์ถึงเฟียสใส่นะคะปรากฏว่าพอปักสุคนว่านู่นนั่นนี่มาเสร็จอินโทรมาเสร็จนะก็เลยมาพูดถึงสิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาบอกความมุ่งมั่นของเขาคือจะระงับข้อพิพาททางเขตแดนทะเลอย่างสันติวิธีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศคือเขาบอกว่าเมื่อกลางทศวรรษที่90เนี่ยกัมพูชาเนี่ยอยากจะทำให้เรื่องนี้เป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันมาผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมก็เท้าความว่าคุยกันมาตั้งแต่เมษา38ปี44ก็มี MOU 44เกิดขึ้นใช่ไหมในเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนนะคะก็เป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นนะว่าจะมีข้อตกลงมาพัฒนาทรัพยากรสำหรับผลประโยชน์ร่วมกันแม้ความพยายามเจรจาระงับข้อพิพาทแล้วแต่2ประเทศก็ยังไม่สามารถมีข้อตกลงในการพัฒนาทำให้ทรัพยากรในพื้นที่ก็ไม่มีการใช้ประโยชน์นะคะแล้วตอนเนี้ยนะปักสุคนก็โยมาเลยตอนเนี้ยโลกก็กำลังเจอภาวะชะงักงานด้านพลังงานนะคะภูมิภาคนี้คนใช้ประโยชน์จากการพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้ร่วมกันสิแต่เมื่อพฤษภา69เนี่ยไทยไปยกเลิก MOU 44แต่เพียงฝ่ายเดียวแม้กัมพูชาจะเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินการตาม MOU 44ดังนั้นรัฐบาลกัมพูชาก็เลยได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนภายใต้กฎหมายต่างๆก็เลยเริ่มเขาเป็นคนขอเริ่มเข้ากระบวนการอันคลอสนะคะแล้วก็ได้บอกว่า อ้างถึงนายกของเขาก็คือฮุนมาเน็ตด้วยบอกว่าทางฮุนมาเน็ตเนี่ยก็ได้กล่าวถ้อยแถลงพิเศษแล้วว่าไทยและกัมพูชาสามารถหาประโยชน์ได้จากการมีข้อตกลงที่ยั่งยืนแล้วก็ผ่านการสนับสนุนจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยซึ่งการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีเนี่ยมันเป็น

0: ผลประโยชน์ของสองประเทศจะได้ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพนะคะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจนี่ประโยคนี้เลยคุณวิเชษฐ์ปลดล็อกทรัพยากรพลังงานนี่เพื่อมาสนับสนุนการพัฒนาพลังงานสร้างโอกาสสร้างงานตั้งแต่บัดนี้และก็อนาคตต่อไปของกัมพูชาและไทยนะคะจะได้เดินหน้าร่วมกันกระบวนการประนอมเนี่ยมันเป็นการไว้เนื้อเชื่อใจไม่ควรสร้างสถานการณ์เพิ่มเติมและหวังว่าประเทศไทยจะมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์ควบคู่ไปกันกับการฟื้นสัมพันธ์อย่างทวิภาคีที่มีทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะการมีแถลงการร่วม2ฝ่ายธันวาคมปี68และการให้ผู้พลัดถิ่นของกัมพูชากว่า 20,000 คนกลับคืนสู่พื้นที่ปกป้องพื้นที่วัฒนธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบอันนี้ก็มาเพิ่มเติมด้วยการกล่าวไทยดอกหนึ่งให้ชาวบ้านได้กลับนะปกป้องพื้นที่ที่ได้ผลกระทบจากการสู้รบคือเขาพยายามบอกว่าไอ้มรดกโลกของเขาเนี่ยถูกไทยถล่มจะเละใช่ไหมล่ะนะคะแล้วก็มาฟื้นความสัมพันธ์ตามปกตินี่ยังมั่นหน้าที่มาฟื้นความสัมพันธ์ให้อยู่ในภาวะปกติได้ยังไงเนี่ยคุณยังมาคุณไม่เคยจดจำเลยว่าเราทำอะไรให้แล้วแถมยังมากล่าวหาเราอีกนะแต่ไม่เป็นไรก็เขาพูดอ่ะเขาก็ต้องพูดเนาะเขาบอกว่าจะได้ลดความตึงเครียดไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะก็อยากให้กรรมธิการเนี่ยสนับสนุนให้สองประเทศกำหนดเขตแดนทางทะเลได้นะคะหรือไม่เช่นนั้นอันนี้เป็นข้อเสนอแล้วไม่เช่นนั้นกัมพูชาก็เตรียมพร้อมจะตกลงข้อตกลงเพื่อพัฒนาทรัพยากรชั่วคราวอย่างเท่าเทียมแน่ถ้าตกลงไม่ได้เอาแบบคุยกันชั่วคราวกันก่อนเอาแบบชั่วคราวก่อนก็ได้คุณเชษฐ์คือถ้ายังไม่ตกลงก็ได้เอาแบบเอางี้มีมาตรการชั่วคราวกันก่อนจะได้เอาทรัพยากรทางทะเลขึ้นมาใช้ประโยชน์ก่อนนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นข้อเสนอจากเขานะคะแล้วก็บอกว่าก็อยากจะให้คณะกรรมการประนอมเนี่ยเตรียมรายงานข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายนะคะจะได้บรรจุได้จะได้บรรลุได้ภายใต้พันธกรณีอันคลอสนะคะทั้งในอันคลอสเองหรือจะบนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ นะคะแสดงว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงเพราะว่าแม้ไทยจะบอกว่าเราไม่รับเรื่องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศใช่ไหมคุณวิเชษฐ์แต่นะคะกัมพูชาก็พูดถึง เรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าอยากให้ใช้กลไกพหุภาคีโดยไม่ต้องใช้กำลังแก้ปัญหาซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่กัมพูชาจะใช้บริหารความสัมพันธ์กับไทยอยากจะให้สองประเทศก้าวข้ามความขัดแย้งเพราะว่าตนก็ดีใจที่เห็นผลประนอมระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียด้วยก็เชื่อว่ากลไกอันคลอสเนี่ยสามารถระงับข้อพิพาทได้อันนี้จากฝ่ายกัมพูชาค่ะคุณเชษจะเล่าฝ่ายท่านเสียศักดิ์ไหมคะ
1: ก็คือฟังกัมพูชาแล้วก็ไปฟังท่านรองนายกรัฐมนตรีของประเทศเสียศักดิ์กันแล้วนะสรุปว่าคือคุณเสียศักดิ์พูดอย่างนี้ตนเองเนี่ยมาด้วยเป้าหมายที่ชัดเจนคือการแสวงหาทางออกในเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลซึ่งจะปกป้องสิทธิของเราและเพื่อให้ไทยและกัมพูชาเนี่ยก้าวไปข้างหน้าในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านนะไทยเชื่อมั่นมาโดยตลอดนะครับว่าความเห็นต่างระหว่างเพื่อนบ้านควรได้รับการแก้ไขผ่านการพูดคุยหารือแนวทางที่ไทยยึดมาตลอดก็คือการรักษานะในช่องทางการสื่อสารฟื้นฟูความเชื่อมั่นระหว่างกันและว่าแล้วก็แสวงหาทางออกนะที่ยั่งยืนผ่านการเจรจาทวิภาคีนะครับแต่กัมพูชาเนี่ยกลับใช้แนวทางที่ต่างกันออกไปกัมพูชาเนี่ยนะครับมักจะกล่าวอ้างว่าตนเองเนี่ยนะเคารพกฎหมายระหว่างประเทศสร้างภาพว่าไทยเนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศนะแต่การกล่าวอ้างนี้ของกัมพูชามุ่งสร้างประโยชน์ให้ฝ่ายตนเองนะและมีความโยนแยงนะเพราะฉะนั้นคุณเสียสับบอกว่าเราควรกำลังถึงเหตุการณ์ที่นำมาสู่ความขัดแย้งตอนที่กัมพูชาจงใจปล่อยนะครับบทสนทนาส่วนตัวในทางโทรศัพท์ของผู้นำสองประเทศนะแล้วก็ตอนที่จรวดกัมพูชาเนี่ยตกใส่และพรากชีวิตพลเรือนของไทยนะที่เป็นผู้บริสุทธิ์เลยนะและตอนที่ทหารไทยต้องสูญเสียขาจากทุ่นระเบิดที่กัมพูชาวางเอาไว้ในช่วงเวลานั้นเรื่องการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่ไหนนี่คือคำถามที่คุณเสศาตั้งไว้เลยว่าไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะที่กัมพูชาบอกว่าเรากฎหมายเคารพกฎหมายระหว่างประเทศมันอยู่ที่ไหนมันใช่หรือเปล่าล่ะเพราะฉะนั้นขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างมั่นคงเสมอมาและจะปกป้องสิทธิของเราอย่างเข้มแข็งในทุกวันนะ แล้วก็แน่นอนนะ

0: คุณศิริศักดิ์ก็บอกว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เซบูเนี่ยนะในตอนนั้นเนี่ยตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะผู้นำสองประเทศก็มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับแบบค่อยเป็นค่อยไปและคุณศิริศักดิ์ว่าผมเองก็ได้พบกับทางปรักสุคนนี่แหละที่กล่าวแถลงไปเนี่ยนะที่นิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ได้มีการเสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่น่าเสียดายนะกัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงนะกับแนวทางทางการทูตดังกล่าวเลยและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการแนวทางและก็พฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาที่ผ่านมานะครับมีบางส่วนนะคุณรวันที่เริ่มแต่ไว้แต่ว่าโอ้ผมว่าคุณศรีศักดิ์ก็โอเคนะเมื่อวานนี้ได้พูดนะได้จับใจทีเดียวหลักคุณรวัน
1: โอ้โหแล้วก็นี่จะบอกว่าในภาษาอังกฤษที่ถอดความมาเป็นภาษาไทยนะวิเชษคุณศรีศักดิ์เนี่ยบอกเลยว่ากัมพูชาเนี่ยกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จบิดข้อเท็จจริงกล่าวหาประเทศไทยโดยแทบไม่มีมูลแทบทุกวันรวมถึงเวทีระหว่างประเทศกัมพูชาจะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตัวเองดีเหนือผู้อื่นเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาแต่สำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์สองประเทศความเป็นอยู่ของประชาชนสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นแต่นี่มันเป็นแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดแล้วก็เป็นผลกระทบร้ายแรงไปปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดท่าทีของแต่ละฝ่ายก็แข็งกร้าวกันยิ่งขึ้นยิ่งทำให้การปรับท่าทีและฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมันเป็นไปได้ยากขึ้นจริงเนาะคนไทยตอนนี้โหยี้ใส่กัมพูชามาขนาดไหนคุณเชษเนาะมันก็เลยยากอะในทางการเมืองจะให้มาจุบจุบจูบปากกันคุยกันแบ่งประโยชน์กันแล้วเนี่ยเร็วๆมันได้ไหมในเมื่อที่ผ่านมามันเกิดสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ไทยถือมาโดยตลอดนะที่คุณเสียศักดิ์พูดก็คือการใช้กลไกกฎหมายคู่กับการทูตที่ชัดเจนเพื่อสร้างความไว้วางใจการทูตต้องไม่กลายเป็นการแข่งขันหรือความเหนือกว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์แต่เพียงฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นมาดูเรื่อง MOU 44นะคะสิ่งที่เป็นจุดยืนนะคะของทางเรื่องนี้เนี่ยบอกว่านะคะบอกว่าอยากให้มีการเจรจากันในเรื่องเขตแดนทางทะเลแล้วจะได้เปิดไปสู่การแก้ไขเรื่องอื่นแล้วถ้าไม่บรรลุข้อตกลง6เดือนก็จะได้คอยไปเข้าสู่กระบวนการประนอมแต่กัมพูชามาบอกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นนะคะหลังจากที่ไทยยกเลิก MOU 2544เนี่ยก็เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นมาถึงไฮไลท์เลยค่ะไฮไลท์ของสิ่งที่กัมพูชาต้องการคืออยากได้การจัดการเรื่องผลประโยชน์ใต้ทะเลละได้มาร่วมกันจะได้พัฒนากันไปก็ว่ากันไปยังไม่ได้ตกลงกันก็ทำแบบพ่อเจรจากันชั่วคราวไปก่อนก็ได้เนี่ยนะคะแต่ไทยแบบจุดยืนของไทยแบบนี้คุณศิริศักดิ์บอกว่าไทยยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการ18พฤษภาคม2516เราไม่ได้มุ่งหวังสิ่งใดไปกว่าการปกป้องอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515เส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเข้าร่วมการประนอมนี้ด้วยความสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเป็นการของคณะกรรมการกรรมาธิการประนอมที่จะดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์นะคะได้อย่างเที่ยงธรรมผ่านการเจรจานะคะก็เป็นว่าไทยไม่เปิดเรื่องของการรีบร้อนไปหาผลประโยชน์ใต้ทะเลแต่ต้องเอาให้ชัดก่อนนะคะว่าการแบ่งเขตทางทะเลที่มันมีปัญหาเรื่องเส้นเนี่ยมันต้องชัดมาก่อนนะคะเราไปพักกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าจะไปดูว่าทำไมกกต. 2คนเห็นช้างและกกต. อีก5คนไม่เห็นช้างค่ะ
0: โอเค
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ท

0: Social Bank for All Life อัปเดตและ
1: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
2: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคืนนี้ทีมไทยแลนด์นัดคุยสรุปสุดท้ายก่อนอนุทินโทรหาทรัมป์17-18กันยายนนี้เจรจาภาษีสหรัฐความคืบหน้าเจรจาภาษีสหรัฐคืนนี้ทีมไทยแลนด์นัดคุยผู้แทนการค้าสรุปรายละเอียดสุดท้ายก่อนนายกอนุทินต่อสายคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์17-18กันยายนนี้จากนั้นผู้นำพบปะกันในสัปดาห์หน้าโดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในส่วนของตัวเลขและอัตราภาษีตอนนี้ยังรอลุ้นว่าจะมีข่าวดีแต่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยโดยกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่เจรจาในส่วนเนื้อหาที่ให้มีความสมบูรณ์ซึ่งจะผลักดันประเด็นการค้าไปจนถึงระดับผู้นำสองประเทศซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยการสนับสนุนการส่งออกไทยไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาโดยเป็นตลาดส่งออกหลักที่มีมูลค่าสูงสำหรับหลักการสำคัญในการเจรจาภาษีสหรัฐมองว่าเป็นการรักษาเงื่อนไขและต้องการให้ตราภาษีของไทยอยู่ในระนาบเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเชื่อว่าสหรัฐน่าจะมีมุมมองต่อประเทศไทยที่เป็นบวกมากขึ้นหลังจากที่เคยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการส่งผ่านสินค้าซึ่งไทยได้เสนอข้อมูลเชิงลึกและหลักฐานชัดเจนนอกจากนี้รองนายกยังกล่าวถึงการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปว่ารัฐบาลตั้งใจที่จะสรุปผลเจรจาเป็นเจรจารอบที่10ซึ่งกำหนดจัดขึ้นปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยเป็นการเจรจาต่อเนื่องจากเจรจารอบที่9ที่กรุงบรัสเซลส์ประเทศเบลเยียมในการเจรจารอบนี้เชื่อว่าจะสามารถสรุปข้อตกลงในเชิงหลักการทั้งหมดก่อนที่จะได้ข้อสรุปและประกาศผลได้ภายในปี2569นี้ตำรวจสอบสวนกลางจับรถตู้ขนไอซ์464กิโลกรัมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันกับหลายฝ่ายจับกุมนายมินทาดาอายุ23ปีแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับกระทำความผิดฐานร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐโดยสามารถจับกุมได้พร้อมของกลางยาไอซ์464ถุงบรรจุในถุงกระสอบ25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ464กิโลกรัมจับกุมได้ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงดอนทรายถนนสุขจิตตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพได้รับค่าจ้างขนยาเสพติดครั้งนี้ 500,000 บาทรับไอซ์มาจากแม่สายจะไปส่งภาคใต้แต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมได้ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio

0: ้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
3: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
2: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
2: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
9: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเหมืองแร่ของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเหมืองแร่พบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จาก Ritter SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16-18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ BCT Expo
10: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
7: ์สนับสนุนโดย

0: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปดูเรื่องมีช้างไม่เห็นช้างนะคะที่กกต.นะมาดูความคิดเห็นของท่านผู้ชมผู้ฟังก่อนละกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะมีท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่ทักทายแล้วก็เมนเข้ามาใน YouTube เช้านี้คุณดินดีนะให้อิโมจิรอยยิ้มมากับสวัสดีด้วยขอบพระคุณนะคะคุณประวิทย์ด้วยคุณชวนันท์ด้วยคุณสมประสงค์นะคะทักทายจากปารีสตี3แล้ว17องศาคุณเจค่ะคุณเจมาตามมุกคุณเจเลยบอกว่านะครับประเทศไทยน่าจะทำสินค้าที่ใช้ภูมิปัญญาของเราคือเสื้อเกราะกันกระสุนที่จะทั้งทนหนาและด้านเป็นที่ยอมรับของทั้งโลกนะ ออกแบบโดยหน่วยงานอย่างกกต.ผ่านการทดสอบด้วยการใช้งานปกป้องบนผิวหน้าเป็นเครื่องยืนยันอาจดิฉันอาจประมาณนี้ละกันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเมื่อวานนี้กกต.เสียงข้างน้อยท่านก็เลยต้องออกมาอธิบาย นะคะ ในมุมของท่านบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้ได้ฟังท่านบางช่วงนะคะส่วน คุณมิสเตอร์ KKI นะคะบอกได้ลอง AI Passport ของรัฐบาลแล้วเป็นยังไงบ้างคะบอกว่าเหมือนดูหนังตัวอย่างหลายๆเรื่องคือมี AI อ่ะหลายโมเดลแต่ถ้าติดใจเรื่องไหนต้องตีตั๋ววงเล็บเสียตังค์ให้ค่าย AI ไปดูเต็มเรื่องคือถ้าชอบตัวไหนมันไม่ได้ไปลึกให้แบบโปรนะคุณเชษฐ์ก็ต้องไปจ่ายตังค์กันเองละกันนะคะก็คืออาจจะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มเรียนรู้มั้งคนที่เขาใช้งานเชี่ยวๆแล้วเขาบอกเขาใช้ของรัฐบาลไม่เวิร์กสำหรับเขาเขาก็ต้องกลับไปเสียตังค์ใช้แบบโปรตามเดิมมันอาจจะไม่สามารถทำให้เหมาะสำหรับทุกคนได้นะคุณวิเชษฐ์เพราะว่ามันก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าคิดว่าถ้าคนไม่เคยเรียนรู้แล้วอยากจะไปรู้จักมันบ้างก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ลองดูละกันนะคะมันคงไม่ได้ดีสำหรับทุกคนได้หรือว่ามันควรจะแบ่งเป็นออปชันว่ามีวงเงินแบบนึงสำหรับสกิลพื้นฐานแบบปูพื้นเลยแล้วก็อาจจะมีอีกงบประมาณอีกส่วนหนึ่งไหมทำแบบว่าเป็นสกิลสำหรับคนที่แบบจะได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงทำมาหากินเนาะหรืออาชีพอะไรเงี้ยพอดีมันทำมาเป็นแพ็กเกจรวมไงมันก็เลยได้แบบเนี้ยนะคะซึ่งเขาก็เลยบอกว่ามันกลายเป็นรวมของฟรีที่มีแต่ละคนไปหาได้อยู่แล้วมันไม่เวิร์กเท่าไหร่เนาะคุณ Android DeFi ค่ะบอกว่าพูดถึงนโยบายไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วจี๊ดเพราะทุกคนเขาแซงเราไปหมดเลยคือเราไม่ต้องไปทิ้งใครหรอก
1: ต้องมี
0: แซงเราไปหมดแล้ว
1: เลี้ยวไปข้างหลังไม่มีใครแล้วอ่ะ
0: ไม่มีใครแล้วเขาทิ้งไปหมดแล้วนะคุณ Android DeFi บอกผลงานที่มาจับนะคือ GDP นะคะของประเทศเดียวกันนะเมื่อกี้มันหลุดไปมันโดนโฆษณาแทรกบอก GDP ranking ของอาเซียนน่ะมันเกือบไม่มีใครอยู่ข้างหลังแล้วนี่ถือเป็นผลงานของคสช.และ Deep State ล้วนๆนะคะคุณสมประสงค์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมากับที่พี่วิเชษฐ์พูดเอาไว้ก่อนหน้าบอกว่าอัตราเติบโตของฝรั่งเศสที่เรียกว่า HSP ปีนี้อยู่ที่ 0.4% เท่านั้นนะคะก็ขอบคุณมากนะคะคุณศิรินทร์บอกถ้าสกว่าล็อกสเปคแล้วทำไมไม่หารถสเปครถไฟฟ้าที่คุณว่าดีมาเปรียบเทียบกับของผู้ว่านะคะคุณอาม่าบอกชอบหลักการของผู้จัดสองคนเราของเราสองคนนี้บอกว่าพอมองหน้าก็เป็นคนของรัฐบาลภูมิใจไทยแต่มองไปมองมาทำไมขี้โกงจังนะคะคุณจักริดบอกว่าสวัสดีครับนายกจะอยู่หรือไปไหนก็คงไม่ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นได้แก้ปัญหาตัวเองเป็นวัวพันหลักคุณตุ้ยบอกเขมรโดนคนตระกูลหุ่นหลอกเหมือนคนไทยตอนนี้ที่โดนพระหลอกโอ้อันนี้เรื่องพระนี่มีรูปใหม่แล้วใช่ไหมคุณเชษฐ์นอกจากสมีโชตินี่ตอนนี้กำลังไปเพิ่มเติมนะมีประเด็นอยู่ที่ทางโคราชด้วยนะคะส่วนที่สมุทรสงครามรู้สึกว่าจะยังไม่ชัดเจนใช่ไหมอันนั้นก็บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับวัดจุฬามณีนะอ่ะเราพอดีไม่ได้ตามต่อเรื่องพระเลยนะคะคุณมิสเตอร์แจ็คกี้บอกว่าทรัมป์จะคุยกับอนุทินจะถามอนุทินไหมครับว่า อันนี้ก็เกิดบอกว่าคุยกับพาราดอนเป็นหัวโจกวางแผนกันว่าใจเย็นเขาไปคุยเรื่องการค้าเขาไม่มายุ่งเรื่องสว.ไทยนะคะเพราะสหรัฐเขาเลือกตั้งมา 100% ค่ะ นะคะเขาก็มาจากการเลือกตั้งไอ้ของเราก็เคยเลือกมาแต่ตอนหลังก็ให้มันเลือกกันเองมันก็เป็นแบบนี้เลยนะคะคุณปราโมทบอกแปลกนะครับใครๆก็ข่มเหงไทยตลอดเวลายิวเทาจีนเทาเขมรสแกมเมอร์ต่างด้าวยึดจังหวัดนี่เราคนไทยรักสงบแท้ๆนะเราถอยครั้งตกทะเลแน่นอนก็ขอบคุณมากเลย คุณเทาพุทธเท่าบอกว่าฟังทุกวันแต่ก็เบื่อข่าวมันไม่มีข่าวดีเลยอ่ะบ้านเราได้แค่นี้บางทีการเจออะไรไม่ดีมันต้องมาขยี้ใส่นะคนทำมันจะได้รู้สึกอายบ้างนะคุณวิเชษถ้ามันจะได้อายนะคุณวิเชษข่าวดีเราก็ชื่นชมแต่พอดี
1: เราพยายามนำเสนอข่าวดีๆเราพยายาม
0: เราพยายามอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ดีบางทีมันก็ต้องเอามาบอกกันนะเพราะว่าเราก็อยากหวังให้มันเกิดการแก้ไขดีขึ้นหรือมันก็จะป้องปรามไม่ให้มันเกิดแบบนั้นได้อีกนะคะคุณปนลีขอบคุณกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาให้ข่าวเรื่องคะแนนโหวตประชาชนได้รู้ไม่ปิดบังนะคะคุณวรยศนี่พูดเป็นคำคมเลยนะตำแหน่งใหญ่กว่าปัญญาปัญหาเลยเกิดคุณวันเลิศบอกเราเป็นบอกใครคะก็บอกเสียงรัฐบาลก็ฟังไปเรื่อยๆนะคะก่อนจะตัดสินนะคะมาเราไม่เป็นไรคนที่ฟังเรามายาวนานจะรู้ว่าเราเป็นยังไงนะมันอะไรดีเราก็วาดดีไหมอะไรไม่ดีเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามสิ่งที่เราจะสามารถทำได้แหละนะคะมาดูที่ Facebook เนาะ Facebook เช้านี้คุณชวนันทักทายมาคุณอุไรคุณ DKT Farm ด้วยบอกว่ามีแต่ข่าวรัฐบาลคืออันนี้คุณ DKT Farm ไม่ค่อยชอบข่าวทางรัฐบาลเอ้าต้องมีบ้างต้องมีบ้างนะคะเพราะเราก็ต้องดูว่าเขาทำงานอะไรที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคุณวิเชษการวิพากษ์วิจารณ์อันไหนที่เราคิดว่ามันเหมาะควรเราก็ทำอยู่แล้วนะคะคุณนิการค่ะก็ทักทายมาบอกให้ขยี้ข่าวให้หนักนะแต่พอดีไม่ได้บอกว่าขยี้อะไรดีนะคะคุณอริยาทักทายมาคุณชิกกี้บอกข่าวกัมพูชาพ่อเป็นทหารเป็นคนสุรินทร์ต้องทำหน้าที่เป็นล่ามชั่วคราวให้กองทัพบกพ่อบอกว่ากำลังเชื่อไม่ได้คุณสุวรรณีบอกผู้มีอำนาจช่วงนี้เขิมเหลิงอำนาจมากหลังกกต.แถลงใหญ่เล็กแค่ไหนก็เล็กกว่าโล่งศพนะคุณสมคิดบอกประเทศไทยจะไปยังไงต่อถ้านักการเมืองไม่คิดถึงประเทศชาติกันเลยไม่เป็นไรเราต้องไปต่อให้ได้แหละนะคนต้องมีคนดีมากกว่าไม่ดีอยู่แล้วไม่งั้นประเทศมันก็ไปไม่ได้แต่บอกเลยว่าควันหลงหลังจากนี้มันจะเยอะมากมายเลยคุณวิเชษฐ
1: ์
0: หนึ่งเกิดการฟ้องกันเองละนะหลังจากที่ทำเราได้ทราบการแถลงของกกต.เกิดการฟ้องกันขึ้นมาเมื่อวานนี้นะคะทางทนายความที่ท่านนายกมอบอำนาจนะคะคือคุณสิทธิโชคสิงหเสนีก็ไปยื่นฟ้องยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอนะคะที่ศาลอาญาด้วยในความผิดหมิ่นประมาทที่มากล่าวหาคุณอนุทินมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวสวก็พูดง่ายๆว่าพอพรรคการเมืองก็คือพรรคภูมิใจไทยเขาหลุดหมดเนี่ยกกต.เสียงข้างมากบอกว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะคุณวิเชษฐ์ก็เลยทำให้นักการเมืองของพรรคภูมิใจไทยแต่ละคนเขาก็เริ่มคิดเรื่องการเช็คบินเพิ่มเติมมาแล้วก็รวมทั้งท่านนายกด้วยนะคะก็เอาเป็นว่านี่ก็เป็นเรื่องที่บอกว่าเพราะการมากล่าวถึงนี้เนี่ยนะมันไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ขอให้ศาลเนี่ยได้พิจารณาแต่ว่าไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายนะที่กรณีของทนายของคุณอนุทินเนี่ยที่ฟ้องเปล่าอ่ะไม่เรียกร้องค่าเสียหายแต่เขาบอกว่าแล้วก็ไม่ใช่การฟ้องปิดปากเขาว่างั้นแต่เป็นการใช้สิทธิ์เหมือนบุคคลทั่วไปนะคะซึ่งเหมือนคุณเปาบอกถ้าใช้สิทธิ์เหมือนบุคคลทั่วไปเนี่ยอย่าส่งทนายมาเบิกความนะให้มาด้วยตัวเองเลยเขาจะได้ฟังเลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของทางสว.สำรองนะคุณเชษฐ์วันนี้จะไปยื่นฟ้องที่ศาลฎีกาผู้ชุดศาลฎีกาน่าจะเป็นศาลฎีกาคดีทางการเมืองเนาะบอกจะไปยื่นฟ้องคัดค้านคำวินิจฉัยมติกกต.ว่าเป็นการวินิจฉัยโดยไม่สุจริตไม่สมเหตุสมผลเพราะจะต้องสั่งฟ้องสว.เนี่ยคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ย138คนนะคือทางสว.สำรองเนี่ยเป็นคนที่พยายามเชื่อมโยงไปร้องเรียนกกต.เกี่ยวกับปัญหาโพยใช่ไหมที่เมื่อวานนี้เราฟังอาจารย์ปริญญาบอกว่าเรื่องโพยเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่แผ่วไปเลยเพราะว่าไปมองเรื่องเส้นเงินต้องชัดเรื่องโพยอ่ะดูไม่พูดถึงเท่าไหร่เลยมันเลยทำให้คนหลุดไปเยอะมากเนาะทั้งนั้นที่การทำโพยมันดูชัดเจนว่ามันมีการล็อกมาแบบใครจะไปกาเหมือนกันเดะได้ขนาดนั้นเนี่ยนะคะ
1: มันเหมือนใบเสร็จอะโพยมันก็เหมือนใบเสร็จ หลักฐานนั่นแหละ
0: เขาดูกกต.ใหญ่เขาไม่ได้ค่อยพูดเรื่องโพยมากเท่าไหร่เลยนะมันเลยเหลือ26คนนะในส่วนคนที่เป็นสว.ตอนเนี้ยบอกว่าโพยเนี่ยชี้นำแต่กกต.ดำเนินคดีเพียง26คนจริงๆมันมีคนเกี่ยว138คนวันนี้เขานัดสื่อแล้วให้ไปทำข่าวนะจะไปที่ศาลฎีกาสนามหลวงแล้วก็มีอีกพักหนึ่งเนาะพรรคประชาธิปัตย์ค่ะบอกฝ่ายกฎหมายเมื่อวานนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่ามันดูเป็นจำนวนน้อยนะกว่าข้อสรุปของอนุไต่สวนชุด26ที่บอกว่ามีการต้องสั่งฟ้องเนี่ยถึง229คน คุณอภิสิทธิ์บอกว่าผู้เสียหายติดต่อกับพรรคมาแล้วเพื่อให้ช่วยในเรื่องข้อกฎหมายนะคะ อันนี้ก็คงจะเป็นอีกเรื่องนึงบอกว่าพรรคก็ยินดีสนับสนุนในการให้บุคคลที่มีสิทธิ์ไปเรียกร้องตามช่องทางต่างๆด้วยซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะยื่นฟ้องไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตด้วยนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวควันหลงที่จะตามมากันมากเลยทีเดียวแต่เมื่อวานนี้ที่เราบอกว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละสำนวนเนี่ยลงคะแนนยังไงดิฉันจะบอกสงสัยต้องไปใช้สิทธิ์พรบข้อมูลข่าวสารเนาะแม่พูดไม่ทันข้ามวันเลยปรากฏกกต. มันมาจากท่านสิทธิโชติพอท่านให้สัมภาษณ์นี่แหละว่าท่านต้องมาบอกว่าเสียงข้างน้อยคืออะไรมันเลยเป็นอานิสงส์เลยทีนี้เลยรู้เลยว่าแต่ละคดีเนี่ยลงคะแนนกันอย่างไรนะคะลองไปฟังเสียงท่านสิทธิโชติดิฉันอยากจะพูดอย่างนี้คุณเชษประมาณ2เดือนที่ไอรอไอติมอะไรก็ตามเนี่ยเปิดพยายามอธิบายความโยงใยเกี่ยวข้องเนี่ยนะปรากฏว่าคุณสิทธิโชติเมื่อวานเนี่ยให้สัมภาษณ์ประมาณครึ่งชั่วโมงเสร็จนะแต่เราเอาคลิปมาออกหมดไม่ได้เนี่ยแต่เอาเป็นส่วนหนึ่งปรากฏว่ามันเหมือนกับอะไรว่าเหมือนคุณนั่งอ่านรายงานการศึกษาอะไรมาสักเล่มหนึ่งใหญ่ๆแล้วคุณสิทธิโชติมาเป็นหนึ่งหน้า A4 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
1: ใช่
0: ฟังแล้วชัดเลยไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ
1: คร
0: ับ
2: คือต้องยอมรับว่าผมกับขออนุญาตพูดเลยครับผมกับท่านชายเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยนะครับแล้วก็เราก็มองว่าพยานหลักฐานที่เห็นเนี่ยที่ปรากฏเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเชื่อได้นะครับทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นหมายความว่าเราต้องมองบริบทว่าในการกระทำคราวนี้มันไม่ได้ทำที่จุดเดียวมันทำกระจายไปทั้งประเทศแต่ที่เราจับได้ไล่ทันเนี่ยมันมีอยู่บางจุดเช่นที่กลุ่มนครศรีธรรมราชกลุ่มภูเก็ตกลุ่มหนองบัวลำภูกลุ่มอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับกลุ่มสุโขทัยนะครับซึ่งมาประชุมกันแต่ละโรงแรมเนี่ยเพื่อมาทำโพยพอเราจับได้เนี่ยโพยเนี่ยมันออกมีอยู่12โพย12โพยหัวเนี่ยมันจะมีหมายเลขที่เขียนเอาไว้นะครับคนที่ได้อันดับ1ถึง7เนี่ยจะอยู่ในหมายเลข12โพยนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งเกิดจากกลุ่มที่มาทำโพยกันและก็ถูกลงโทษด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มาทำโพยและถูกลงโทษเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าที่ลงโทษไปนั้นการทำโพยเนี้ยเป็นการกระทำที่ทุจริตการเลือกตั้งแล้วนะครับอาจจะไปถึงอาญาด้วยซ้ำถ้าฟังได้ว่าไปเข้า77วงเล็บ1อะไรเหล่านี้คือการให้ทรัพย์สินอะไรกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอย่างเงี้ยทุกพื้นที่เนี่ยล้วนแต่เกี่ยวข้องกับพรรคเดียวไม่มีพรรคอื่นเข้ามาแทรกเลยทุกคนล้วนแต่เป็นสมาชิกพรรคหรือเกี่ยวข้องกับพรรคแล้ว ในกลุ่มเนี้ยเมื่อทำโพยเสร็จเนี่ยไปสอดคล้องกับพยานที่กลับคำให้การเขาให้การในครั้งแรกเนี่ยว่ามีการกระทำอันที่หนึ่งก่อนจะมอบหมายให้ในการประชุมพรรคนะครับจะมอบหมายให้ส.ส.ในพื้นที่หรือบุคลากรของพรรคเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเป็นคนดำเนินการแล้วมันก็มีการดำเนินการอย่างนั้นจริงๆไงนะครับผมไม่ได้เชื่อว่าคนคนนี้พูดตัวคนจะมีน้ำหนักให้เชื่อถือหรือไม่แต่ผมเชื่อถือว่าคำพูดของเขานั้นนะได้รับการปฏิบัติแล้วมันเกิดขึ้นจริงตามคำพูดไหมถ้าเราพิสูจน์พยานตรงนี้ได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงเป็นไปตามคำพูดของเขาเนี่ยมันก็น่าเชื่อถือใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่น่าเชื่อถือตรงเนี้ยมันพิสูจน์ได้จากการกระทำที่ไปทำโพยกันแต่ละจังหวัดมานะอันนี้ข้อที่1ก่อนข้อที่2เบอร์โทรศัพท์และเส้นเงินในส่วนของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพยานปากนี้ให้การว่าที่ติดต่อใคร ของพรรคการเมืองนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพียงแค่สมาชิกพรรคหรือเป็นถึงกรรมการบริหารพรรคหรือเป็นส.ส.เนี่ยก็มีการยึดโยงกันอยู่ในนั้นนะพอเราตรวจสำนวนแล้วมันเจอจริงมันก็โยงกันจริงนะฮะแล้วอันที่สามก็คือว่าหลังจากได้ส.ส.กกต.ได้ประกาศแล้วเนี่ยก็มีการนัดประชุมสว.นะครับไม่ใช่ส.นัดประชุมสว.กันที่โรงแรมหนึ่งที่กรุงเทพวันที่21คนที่อยู่ในพรรคนั้นน่ะก็มาร่วมประชุมนะครับพยานให้การอยู่ตรงพยานคือเป็นเลขาของส.ส.นะครับเคยคนคนนี้ที่เขาเป็นสว.เนี่ยเขาเคยอยู่หน้าห้องส.ส.และเคยเป็นอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็มาเป็นสว.แล้วเขามีเลขาคนนี้ก็มาเป็นพยานให้เราว่าในวันที่21นั้นน่ะมีการนัดประชุมสว.ที่ประกาศใหม่เนี่ยเพื่อมากำหนดตัวคนเป็นประธานได้รองประธานสว.มีการเก็บโทรศัพท์พยานบางนี้ให้การหมดเลยว่ามีการเก็บโทรศัพท์แล้วพบคนสำคัญของพรรคเดินออกมานะครับอาจจะพบถึงหัวหน้าพรรคด้วยซ้ำแต่เผอิญหัวหน้าพรรคอาจจะอยู่กับคนละห้องนะฮะไม่ได้อยู่ในห้องที่เก็บโทรศัพท์แล้วก็มากำหนดกันพฤติการเหล่านี้ครับรวมถึงการมีโทรศัพท์ติดต่อกันของรัฐมนตรีบางคนภายหลังหรือช่วงเวลาที่เลือกตั้งเนี่ยมันสอดคล้องกันไปหมดความเห็นเสียงข้างน้อยก็เห็นว่ากรณีแบบเนี้ยมันอย่างน้อยก็ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนหรือว่าเป็นการทำให้มีการเกิดเหตุการณ์ไปทำโพยหัวในแต่ละจังหวัดตามที่พยานปากนี้ได้ให้การถึงแล้วนะครับนอกจากพยานปากนี้แล้วยังมีอีกคนหนึ่งก็คือถ้าผมจำชื่อไม่ผิดคือนายดิเรกพรศรีมาได้ให้การสอดคล้องกันเลยกับพยานปากนี้นะครับนายดิเรกพรศรีมาได้ให้การถึงว่าบอกชื่อคนคนหนึ่งว่าเคยอยู่กับรัฐมนตรีหนุ่มๆ นี่แหละแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าพฤติการเป็นยังไงข้อที่จริงที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยตรงกับพยานที่16นี่แหละนะครับเหมือนกันอันนี้เป็น2คนแล้วนะนะครับส่วนพยานที่กลับคำให้การเนี่ยที่ผมเห็นว่าไม่น่าจะกลับคำด้วยว่าถูกข่มขู่ณเวลามาให้การตัวเองถูกข่มขู่ซึ่งเขาเนี่ยเป็นใครจะไปข่มขู่เขาได้นะฮะเขาเป็นผู้มีบารมีเป็นส.ส.ของพรรคการเมืองพรรคนั้นณเวลานั้นแล้วมาให้การเนี่ยยังเป็นส.ส.อยู่นะใครไปข่มขู่เขาอีกคนหนึ่งที่กลับคำให้การเนี่ยและมาให้การ มาให้การเนี่ยก็เป็นพ่อตาของหัวหน้าพรรคการเมืองระดับสำคัญด้วยใครจะไปกล้าข่มขู่เขาอันนี้ข้อที่จริงอันที่หนึ่งข้อที่จริงอันที่สองเนี่ยเขามายื่นหนังสือกับคำให้การเนี่ยณเวลาที่เราตั้งอนุที่36แล้วน่าจะเป็นวันที่30ตุลาคมปี68นะฮะมันห่างจากที่เขาให้การเนี่ยมันนานมากนะครับข้อพิรุธทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ผมเลยเชื่อว่าเมื่อฟังประกอบกับทุกๆสิ่งแล้วคือมองช้างมองทั้งตัวแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเนี่ยช้างตัวจริงมันอยู่ตรงนี้ที่เหลือเป็นการกระทิบปีกย่อยน่ะก็ผิดไปแต่ว่าช้างทั้งตัวอยู่ตรงนี้เมื่อประกอบร่างมันต้องเป็นอย่างนั้นความเห็นเสียงข้างน้อยก็เลยเห็นควรว่าผิดตามข้อ

0: เนี่ยออกมามากเลยนะคุณเชษนะคะคือเรื่องของที่เปรียบเปรยว่าบางทีจะดูช้างมันไม่ใช่จับหูจับงวงแต่มันต้องดูเมื่อพอมันประกอบแล้วมันกลายเป็นช้างทั้งตัวเนี่ยมันเป็นยังไงท่านพูดอย่างนี้ท่านบอกว่าเหตุผลของท่านเนี่ยสามารถร้อยเรียงคือการหยิบเล็กหยิบน้อยจากการกระทําของแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ร่วมกันให้เห็นว่ามันมีเบื้องหลังอย่างไรคล้ายกับที่ศาลรัฐธรรมนูญก็เคยหยิบเล็กหยิบน้อยมาวินิจฉัยล่ะว่าการกระทําของบางพรรคเป็นการซอกกลอนบ่อนทําลายเราก็เหมือนกันหยิบมารวมให้เห็นว่าช้างทั้งตัวเป็นอย่างไรไม่ใช่จับแค่งวงแล้วบอกว่าไม่ใช่ช้าง
1: เนี่ยและผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลที่น่าสนใจตรงนี้แหละคุณรอนที่เปิดออกมาทั้งหมดเลยนะในข้อกล่าวหาที่หนึ่งที่มีนักการเมืองก็ไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะมติที่บอกว่าไม่ให้ส่งศาลฎีกาเนี่ยนะของนายกอนุทินชาญวิกรุณาพักภูมิใจไทยเนี่ย5-2แล้วมติที่ไม่ให้ส่งคุณเนวินชิดชอบเนี่ยต่อศาลฎีกาก็5-2เหมือนกันแล้วปรากฏว่าใน5-2นี่ไปดูนะฮะ5 คนที่ว่าเนี่ยคุณรงกันวารินคุณอนันต์สุวรรณรัตน์คุณรงรักร้อยและคุณจิรุธพิสารจิตเนี่ยมาจากการเลือกของสวชุดปัจจุบันส
0: ี
1: ่คนเนี่ยเสียงกองเลยมีคุณทิติเชษฐ์รุจนาถ1 คนล่ะที่มาจากการเลือกของทางสตช.สมัยปี62อ่ะตอนนั้นน่ะที่อยู่ใน5มาเป็นคนที่5ส่วนเสียงข้างน้อย2 คนอย่างที่เราทราบอยู่แล้วอย่างที
0: ่คุณชัยนครชัยแล้วก็คุณสิทธิโชติอินทรวิเศษ
1: แล้วคุณสิทธิโชตินะเป็นอดีตอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งกรุงเทพใต้ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาเราประธานศาลอุทธรณ์ภาค1ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกานะก็ไม่ธรรมดานะ
0: ก็ประธานแผนกคดีเลือกตั้ง
1: ใช
0: ่ไอ้นี่แหละดิฉันใส่ดอกจันไว้ตรงนี้เลยคือมันทำให้ชวนคิดเลยนะว่าไอ้กลไกที่อาจจะเชื่อว่ามีการช่วยเหลือกันนะคะหรือมีเยื่อใยต่อกันเนี่ยมันชวนคิดไหมล่ะว่าที่มาพอของกกต.ต่างกันวิธีคิดก็เลยต่างกันเพราะที่มามาจากสวรุ่นเก่าปี62ก็กลายเป็นเสียงข้างน้อยพอที่มาจากสวชุดปัจจุบันเนี่ยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็เลยคิดแบบที่เป็นเหตุนะก็เอาเป็นว่าท่านก็มีนักข่าวถามบอกเอ๊แต่เรื่องมันหมดไปแล้วเนี่ยคือกกต.ก็มีมติไปแล้วเนี่ยพอไปถึงศาลฎีกาเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ไหมท่านก็บอกว่าท่านก็พูดประโยคนึงนะคุณเชษฐ์ท่านสิทธิโชติอินทรถาวรเนี่ยท่านบอกว่าในส่วนหนึ่งที่จะมีก็หวังว่าทางศาลฎีกาเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมได้นะคุณเชษฐ
1: ์
0: คือในเมื่อกระบวนการดำเนินการเนี่ยมันใช้ระบบวิธีไต่สวนนะก็ทีนี้ก็อยู่ในมือของศาลฎีกาแหละแล้วก็เดี๋ยวต้องดูกันว่าการร้องต่างๆที่จะตามมาอีกมากมายจากคนที่ไม่รู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมจากผลที่ออกมาเนี่ยเขาจะว่ายังไงแต่วันนี้เวลาหมดนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่วันนี้เรา2 คนลากันเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สนับสนุนโดย
4: บางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางกรองน้ำบางเดียวครบจบเรื่องน้ำบางกรองน้ำ
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาง
6: านรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
7: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
6: ครบทุกภูมิภาค
7: ทั่วไทย
6: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
7: ครบทุกระดับราคา
6: ราคาหลักล้าน
7: ไปจนถึง
6: หลายร้อย
7: ล้านบาท
6: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานี
7: ที่เดียวจบ
8: ครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านครับ
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that help

0: us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
2: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแกสเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
7: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแกสเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
8: และ
9: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
10: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
11: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะกลับมาพูดคุยกันนะคะใน CEO Vision Plus ค่ะวันนี้16กันยายนมีรายงานนะคะจากสำนักข่าว IRNA ของอิหร่านบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นหลายครั้งบนเกาะเกชนะคะแล้วก็บอกว่าดูเหมือนว่าเสียงเนี่ยจะมาจากทะเลเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลทางการก็เลยคาดการณ์กันไปต่างๆนานาแล้วก็มีกระแสข่าวลือว่าอาจจะเป็นการซ้อมรบหรือเหตุระเบิดโดยอุบัติเหตุนะคะก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงเพื่อคลายกังวลคืออย่าลืมว่าเกาะเกชเป็นเกาะในช่องแคบฮอร์มุสแล้วก็เป็นจุดส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่านด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของอิหร่านเนี่ยมีรายงานนะคะว่าสงครามอิหร่านตอนนี้6เดือนแล้วนะคะ6เดือนเนี่ยผลาญเงินสหรัฐไปไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะสหรัฐใช้เงินงบประมาณไปกับสงครามนี้แล้วกว่า 38,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรายงานจากสำนักงบประมาณของสภาคองเกรสสหรัฐนะบอกว่าการทำสงครามกับอิหร่าน6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไปแล้วประมาณ 1.26 ล้านล้านบาทนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเดือนละ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเดือนละ 100,000 ล้านบาทนั่นเอง ในรายงานเขาบอกว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยประเมินจนถึงวันที่1สิงหาคมแต่คาดว่าสงครามจะทำให้เงินเฟ้อของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วง3เดือนแรกของปี2570ขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นก็ส่งผลให้คลังอาวุธของสหรัฐร่อยหรอขณะที่ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อาจจะกระทบกับขีดความสามารถในการรับมือความขัดแย้งอื่นๆนะคะค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เนี่ยก็ไปกับอาวุธยุทโธปกรณ์นี่แหละค่ะเราอาจจะต้องใช้เวลาถึง5ปีในการเติมคลังอาวุธกลับมาสู่ระดับเดิมนอกจากนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐก็มีการขอจัดสรรงบฉุกเฉินเกือบ 90,000 ล้านดอลลาร์นะคะเพื่อจัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมแต่ว่าทางรายงานเนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงกลาโหมก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือกับผู้ตรวจสอบด้านการเงินของสภาคองเกรสในเรื่องนี้รายงานยังเตือนว่าการขาดแคลนอาวุธสำคัญรวมถึงขีปนาวุธสกัดกั้นอาจจะกระทบกับความพร้อมทางทหารของสหรัฐถ้ามีความขัดแย้งครั้งใหม่นะคะอย่างเช่นกรณีจีนกับไต้หวันนอกจากนี้เนี่ยการโจมตีช่องแคบฮอร์โมซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันราว 20% ของโลกก็ทำให้ราคาพลังงานสูงขึ้นตัวเลขของ CBO ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายด้านการโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์โมซแล้วก็การโจมตีฐานทัพสหรัฐในภูมิภาครวมไปถึงต้นทุนดอกเบี้ยจากการกู้เงินเพื่อทำสงครามซึ่งเจ้าตัวต้นทุนดอกเบี้ยเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นอีกหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐทีนี้มันก็ต้องเปรียบกับสงครามในอดีตขณะที่สงครามในอิรักเนี่ยสหรัฐมีค่าใช้จ่าย2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ประมาณ 66.5 ล้านล้านบาทขณะที่สงครามอัฟกานิสถานตลอด2ทศวรรษมีค่าใช้จ่ายราว 2.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะหรือว่า76.5 ล้านล้านบาทนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขที่น่าสะพรึงแล้วก็น่าตกใจที่ออกมาจากทางฝั่งของสหรัฐเองนั่นแหละค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะถือถ้าดูความเคลื่อนไหวต่างๆแล้วเนี่ยมันดูเหมือนยังไม่มีทางลงอะไรกันสักเท่าไหร่นะคะขณะที่คริสไบรท์รัฐมนตรีพลังงานสหรัฐบอกว่าซาอุดิอาระเบียจะกลับมาเปิดท่อส่งน้ำมัน East West Pipeline อีกครั้งเร็วๆนี้หลังจากที่ถูกปิดไปก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากว่าถูกโจมตีจากกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก็บอกว่ามันเป็นเพียงการหยุดชะงักในระยะสั้นแล้วก็มีระยะเวลาเพียงไม่กี่วันนะคะ East West Pipeline เนี่ยความยาว 1,200 กิโลเมตรแล้วก็ท่อนี้ช่วยซาอุดิอาระเบียสามารถขนส่งน้ำมันดิบโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์โมซในเดือนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาท่อส่งน้ำมันนี้ก็ลำเลียงน้ำมันได้ถึง 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะคิดเป็น 4-5% ของอุปทานน้ำมันทั่วโลกนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยกระทรวงการต่างประเทศโอมานก็บอกว่าบาบินฮามัดอับูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานและมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ปรึกษาพูดคุยทางโทรศัพท์เกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและความพยายามลดความตึงเครียดต่างๆทั้งสองฝ่ายก็แลกเปลี่ยนความเห็นนะคะแล้วก็ใช้ความพยายามทางการทูตเพื่อแก้ไขประเด็นความขัดแย้งส่วนกาตาร์ออกโรงเตือนเมื่อวานนี้นะคะว่าถ้าการเดินเรือผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟถูกขัดขวางหลังการปิดช่องแคบฮอร์โมซก็อาจจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศต้องไม่กลายเป็น new normal นะหรือว่าสิ่งปกติใหม่อิบราฮิมบินสุลต่านอัลอัชมีค่ะผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและการสื่อสารของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์นะคะก็ได้มีการกล่าวในช่วงการแถลงข่าวประจำสัปดาห์บอกว่าการปิดกั้นเส้นทางน้ำและเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศมันไม่ควรจะเป็นสิ่งปกติใหม่และเรื่องนี้เป็นสิ่งที่กาตาร์และประชาคมระหว่างประเทศไม่สามารถยอมรับได้นะคะนี่คือความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของสงครามที่เผลอๆเนี่ยเดินทางมาแล้ว6เดือนนะคะเอามาดูเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐมีการสำรวจโดย CNBC บอกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งในช่วงเวลา1ปีข้างหน้าค่ะขณะที่นักวิเคราะห์ประมาณมีการคาดการณ์นะ1ใน3ที่คาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย3ครั้งหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะผลสำรวจถ้าเทียบกันเนี่ยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมากจากเดือนก่อนซึ่งมีผู้ตอบแบบสำรวจเพียง 46% เท่านั้นนะคะที่คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ขณะนี้ตัวเลขขึ้นมาเหมือนกับแทบจะเท่าตัวเป็น 86% ในจำนวนนี้ 55% คาดการว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่า1ครั้งด้วยซ้ำนะคะพูดถึงเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้นักวิเคราะห์นี่ให้น้ำหนักสูงนะกว่า 90-100% ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยโดยตลาดจับตาว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีหรือเป็นสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องนะคะอันนี้คือตลาดการเงินเขาก็จับตาเรื่องนี้กันอยู่คุณชัยนนท์รักการจนันประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งฟีโนมิน่าจำกัดมหาชนก็ให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจบอกว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ยเกือบ 100% และน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของปีหลังเงินเฟ้อยังไม่เร่งตัวมากนักขณะที่ราคาน้ำมัน105-110 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลใกล้จุดสูงสุดส่วนบอนด์ยิวสหรัฐ10ปีถ้าไปแตะ 5% อันนี้เป็นจุดที่ต้องจับตานะคะส่วนธนาคารกลางอื่นๆอย่าง BOE ก็ยังไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ย BOJ มีแนวโน้มขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นธนาคารญี่ปุ่นแล้วก็อาจจะเกิดอันวินแคริเทรดหากเย็นแข็งค่าทำให้เงินเย็นไหลกลับญี่ปุ่นส่วนตลาดทุนโลกมีโอกาสปรับขึ้นระยะสั้นจากการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดแต่ก็ยังเป็นจังหวะทยอยลงทุนนะคะส่วนหุ้นไทยเสี่ยงแรงขายต่างชาติจากดอลลาร์แข็งบาทอ่อนที่บริเวณ 1,600 จุดแม้ว่าหุ้นส่งออกได้ประโยชน์ในช่วงสั้นก็บอกว่าควรเน้นเลือกหุ้นรายกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่ารายประเทศค่ะไปดูอีกฝั่งความเห็นของคุณสุรพลวีระเมธีกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าทีมกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักกว่า 90% นะว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากตัวเลขการจ้างงานแล้วเงินเฟ้อออกมาตามคาดหรือสูงกว่าคาดเล็กน้อยแล้วก็เหมือนว่าตลาดเนี่ยได้price in ตัวเลขนี้ไปแล้วถ้าเฟดไม่ขึ้นอาจจะกระทบกับความเชื่อมั่นต่อดอลลาร์และการควบคุมเงินเฟ้อขณะที่สถานการณ์เนี่ยมันต่างจากปี 2564-65 นะคะที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยล่าช้าจนเงินเฟ้อพุ่งไป 7-8% โดยรอบนี้เนี่ยส่งสัญญาณเข้มงวดต่อเนื่องก็ทำให้บอนด์ยิลด์ทั้งสั้นทั้งยาวระยะสั้นระยะยาวขยับใกล้ 5% ที่ทางหลังการขึ้นดอกเบี้ยประเมิน2ฉากทัศน์ค่ะก็คือขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก็จะเป็นบวกต่อตลาดและมีโอกาสฟื้นตัวแบบ V-shape นะคะกับส่งสัญญาณที่ขึ้นดอกเบี้ยพร้อมส่งสัญญาณขึ้นต่อในเดือนธันวาคมซึ่งตลาดรับรู้บางส่วนก็คาดว่าหุ้นจะออกไปทางข้างมากกว่าปรับลงแรงนะคะมองหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์มีตลาดปรับลงต่อ 1-2% มีแนวรับที่1,565จุดขณะที่บอนด์ยิลด์ของไทยเนี่ยปรับขึ้น 10-15 จุดพื้นฐานคือพอเทียบกับสหรัฐที่เขาขึ้น50จุดพื้นฐานก็เลยยังไม่น่ากังวลคือต้องจับตาน้ำมันเหมือนกันสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยเหนือ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอาจจะกดดันเงินเฟ้อไทยจาก 2.5% ในไตรมาส3มาเข้าใกล้ 3% ในไตรมาสที่4มองเซตที่ 1,565 เป็นจังหวะทยอยสะสมแล้วก็มีโอกาสเกิดเทคนิคอลรีบาวด์นะคะอีกสักท่านละกันค่ะคุณพิริยพลคงวานิชนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนเพื่อบริหารความมั่งคั่งบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงประเมินว่าเฟดมีโอกาสขึ้นดอกเบี้ย2ครั้งในปีนี้แต่เป็นการขึ้นในช่วงสั้นๆไม่ใช่วัฏจักรขาขึ้นต่อเนื่องโดยเงินเฟ้อและความเสี่ยงจากสงครามเป็นปัจจัยกดดันคาดว่าเฟดอาจจะขึ้นอีกเพียง1ครั้งก่อนชะลอเพื่อประเมินสถานการณ์และหากสงครามยุติอาจจะไม่ขึ้นต่อส่วน BOJ และ BOE มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดขณะที่ไทยยังไม่จำเป็นมากนักนะคะเนื่องจากว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ส่วนตลาดหุ้นไทยคือถ้ามีการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะไปกดดันบอนด์ยิลด์ของไทยโดยทุก25จุดพื้นฐานอาจจะกระทบกับเซตอินเด็กซ์50-60จุดก็ทำให้ประเมินดาวไซด์จาก 1,600 จุดเอาไว้ที่ 1,550-1,560 จุดแต่ว่าตลาดก็เหมือนกับว่ารับรู้ความคาดหวังเรื่องดอกเบี้ยไปพอสมควรจึงไม่น่าปรับลงแรงหลังประกาศจริงนะคะทางด้านกลยุทธ์เนี่ยนักลงทุนมีแนวโน้มรีบาลานซ์จากหุ้นโกลด์เข้าสู่หุ้นแวลูแล้วดิเฟนซีฟค่ะก็มองไปที่กลุ่มโรงพยาบาลรวมถึงพลังงานและน้ำมันนะคะช่วยลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดและสงครามนะคะส่วนท่องเที่ยวเนี่ยเป็น selective buy จากการเข้าสู่ high season และผลประกอบการที่ยังแข็งแกร่งนะคะนี่คือมุมมองที่มีต่อเรื่องของการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองนะคะ หรือไปเห็นข่าวนี้ก็มีอะไรแบบนี้ด้วยนะโดนัลด์ทรัมป์

กาศบนทรูโซเชียลยืนยันว่าชาวอเมริกันที่เป็นผู้ใหญ่ทุกคนจะได้รับเงินจำนวน $5,000 ดอลลาร์หรือ165,000บาทอันนี้เขาเรียกว่าทรัมป์ดิวิเดนพูดง่ายว่าเรียกว่าเงินปันผลทรัมป์หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งโหวตให้พรรครีพับลิกันชนะเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤศจิกายนโดยทำให้รีพับลิกันยังครองเสียงข้างมากในวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรโอ้นี่มันแบบคือมันจะเรียกว่าประชานิยมหรือซื้อเสียงต้องโต้ก็อาจจะใช่นะเออก็คือทรัมป์นี่กล้าทำทุกอย่างตั้งโดยเฉพาะการตั้งชื่ออะไรต่างๆต้องมีเขาเกี่ยวทรัมป์ดิวิเดนค่ะอันนี้คือประกาศของเขานะใน True Social เอาพูดถึงการแจกเงินแจกทองเนี่ยนะคะมีแหล่งข่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยกับประชาชาติธุรกิจบอกว่าตอนนี้กำลังพิจารณาต่ออายุมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยอาจปรับสูตรจาก60-40มาใช้50-50หรือคนละครึ่งเนื่องจากมันใช้วงเงินน้อยกว่าค่ะแต่ว่าได้จำนวนคนและระยะเวลาที่มากกว่าโจทย์ของนายกอนุทินคือต้องการให้ต่ออายุไปอีก2เดือนก็คือตุลาถึงพฤศจิกายนนี้นะคะถ้าจะกลับไปใช้คนละครึ่งก็สามารถทำได้ทันทีเพราะว่าระบบแอปพลิเคชันเป๋าตังของธนาคารกรุงไทยเนี่ยดำเนินการได้อยู่แล้วสำหรับการดำเนินการก็จะใช้วงเงินจากพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทนะคะในส่วน200,000 บาทแรกตามเยียวยาที่เหลืออยู่กว่า40,000 ล้านบาททีนี้หากว่าไม่พอก็อาจจะปรับเปลี่ยนแผนจากการเปลี่ยนผ่านพลังงาน200,000 ล้านบาทมาใช้เงินกู้ในแผนเยียวยายังมีเหลือค่ะเพราะว่าตอนทำไทยช่วยไทยพลัส4เดือนเนี่ยอนุมัติวงเงินไป 1.75 แสนล้านบาทแต่ว่าเอาว่าใช้จริงๆเนี่ยแค่ 1.59 แสนล้านบาทเพราะว่าประชาชนใช้สิทธิ์ไม่เต็มโควต้า30 ล้านสิทธิ์ที่เตรียมไว้คือมีประชาชนใช้ไป26 ล้านสิทธิ์แต่ถ้าเงินส่วนนี้ไม่พอเนี่ยอาจจะเกลี่ยมาจากแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานได้เพราะว่ากฎหมายเปิดช่องเอาไว้นะคะตอนนี้ข้อเสนอที่ให้คณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้พิจารณาคือต่ออายุไป2เดือนก็ปรับสูตรเป็นคนละครึ่งเติมเงินให้ประชาชน 1,000 บาทหรือเดือนละ500บาทภายใต้จำนวนสิทธิ์ตามเดิมส่วนของคนที่หลุดจากสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐมาใช้โครงการนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยตอนนี้ข้อเสนอคือไม่อยากโยกเงินจากเงินกู้เพื่อการเปลี่ยนผ่าน200,000 ล้านบาทคือก้อนหลังที่เขาจะใช้เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยมาใช้โดยจะใช้ภายใต้วงเงินเยียวยาที่เหลืออยู่ส่วนหนึ่งยังคงต้องใช้กับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสอีก 3-4,000 ล้านบาทด้วยค่ะยังไงก็ตามก็ขึ้นกับการตัดสินใจของฝ่ายนโยบายนะคะว่าจะเลือกแบบไหนทางด้านคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้บอกว่าสัปดาห์นี้จะพิจารณาประชุมกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ซึ่งคาดว่าทางกระทรวงการคลังจะมีการต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนะคะก็ยอมรับว่าเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินอยู่ดำเนินต่อไปเนี่ยตอนนี้มันมีปัจจัยภายนอกมีความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อแล้วกลับมาสู้รบกันอีกทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งเกิน100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลจากเดิมที่คาดการณ์ว่าสงครามจะสงบและจบใน4เดือนค่ะหากต่ออายุโครงการเนี่ยก็จะต้องผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนที่จะเสนอครม.พิจารณาโดยวงเงินกู้ในส่วนที่ใช้เยียวยายังเหลืออยู่กว่า 40,000 ล้านบาทหากใช้เงื่อนไขเดิมเนี่ยมันจะใช้ได้เพียง1เดือนตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะคะรูปแบบว่าจะจ่ายเท่าไรหรือรูปแบบไหนแต่ว่ายังไงก็ตามหากเงินกู้ก้อนเยียวยา200,000 ล้านไม่พอเนี่ยในทางกฎหมายก็สามารถโยกวงเงิน200,000 ล้านบาทหลังที่เปลี่ยนผ่านพลังงานเอามาสมทบแต่ว่าคณะกรรมการกลั่นกรองเนี่ยก็ต้องพิจารณาข้อเสนอเพื่อเข้าที่ประชุมครม.ให้ทันก่อนสิ้นสุดโครงการคือวันที่30 กันยายนนี้เพื่อให้มาตรการเดินหน้าอย่างต่อเนื่องส่วนจะขยายไปจนถึงสิ้นปีนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันนะจากทางด้านหลายภาคส่วนดร.ยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ก็บอกว่าทางศูนย์เนี่ยได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะจากเป็นขยายตัว 2.2 จากเดิมคาดไว้ 2.0 และปรับปีหน้าขยายตัว 2.1 จากเดิม 1.9 แรงบวกก็มาจากการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และการโดยลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มดิจิตอลแต่การฟื้นตัวยังอยู่ในแบบ

0: เชฟนะคะแล้วก็กระจุกตัวในบางอุตสาหกรรมรวมไปถึงเชื่อมโยงต่อเศรษฐกิจในวงจำกัดสำหรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไทยช่วยไทยพลัสที่อัดฉีดลงไปในไตรมาส3ประมาณเดือนละ40,000 ล้านบาทก็ทำให้เกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจ 1.3 ถึง 1.4 คือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยช่วยประคองเศรษฐกิจ ได้ระดับหนึ่งแต่โมเมนตัมของกำลังซื้อและการใช้จ่ายภาพรวมยังเปราะบางรัฐบาล มีความจำเป็นต้องต่ออายุหรือออกมาตรการมาประคับประคองแต่เสนอว่าควรเปลี่ยนรูปแบบเป็นการกระจายทั่วไปนะจากการกระจายทั่วไปเป็นการระบุกลุ่มที่เปราะบางจริงๆ หรือมีแนวโน้มการใช้จ่ายสูงเพื่อให้เกิดผลต่อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจอย่างสูงสุดนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่พูดถึงราคาน้ำมันไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะเวสเท็กซัสส่งมอบตุลาคมเนี่ยนะคะตอนนี้อยู่ที่105 เหรียญต่อบาร์เรลสัญญาส่งมอบของน้ำมันดิบเบรนท์ในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น3 เหรียญไปอยู่ที่108 เหรียญต่อบาร์เรลหลังมีรายงานการขนถ่ายน้ำมันดิบจากท่าเรือยันบูซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันริมฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียถูกระงับนอกจากนี้ก็ยังประกาศซาอุดิอาระเบียเนี่ยประกาศยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางเรือน้ำมันบางเที่ยวเรือให้กับลูกค้าในยุโรปนะคะก็ทำให้มีความกังวลเรื่องการชำระเงินของเส้นทางน้ำมันที่อาจจะยืดเยื้อนะคะส่วนดาวโจนส์เมื่อคืนลงไป328 จุดนะคะเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดค่ะทองคำในตลาดโคเม็กส่งมอบธันวาคมสัญญาลดลงไป19 เหรียญไปอยู่ที่4,332 เหรียญต่อทรอยออนส์นะคะเนื่องจากว่าดอลลาร์แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆนั่นเองชวนท่านผู้ชมมางานเสวนาประสาหมอกันดีกว่าค่ะเราควรจะห่างไกลจากโรค NCD ก็พวกเบาหวานความดันโลหิตสูงหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนโรคปอดนะคะโรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมไปถึงมะเร็งจริงๆเนี่ยมันมาจากพฤติกรรมใช้ชีวิตด้วยนะที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องจริงพฤติกรรมเนี่ยไม่ใช่ใครค่ะเรานี่แหละเลือกเองนะคะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD จะปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่ให้ทั้งสนุกอร่อยแล้วก็สตรองด้วยปลดล็อกเคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงไม่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอความช่วยเหลือ3ตุลาคมนี้ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาภิเษกรับจำนวนจำกัดนะคะค่าใช้จ่ายคนละ 1,500 บาทสมัครกันได้ที่ LINE Aside Thinking Radio นะคะคือถ้าคนรู้สึกว่าโหตอนนี้กินตามใจปากจนสัญญาณไม่ดีละตัวเลขสุขภาพไม่ดีทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมไม่มีเวลาดูแลตัวเองอยากจะมีสุขภาพดีแต่ว่าผมไม่อยากจะทานรับประทานคลีนมันเครียดไม่อร่อยอะไรเงี้ยออกกำลังกายก็ท้อนะคะมางานนี้เลยค่ะเสวนาประสาหมอแอดไลน์นะสมัครที่แอดไลน์แอดไซน์ Thinking Radio เพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนมากินอยู่เป็นไปด้วยกันค่ะช่วงหน้าคุยต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตนะคะกับดร.ประดิษฐ์ นิถาวรประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลเรื่องของสัญญาณชีพเศรษฐกิจก่อนประชุม IMF World Bank ติดตามช่วงหน้านะคะวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: ขณะนี้เวลา9:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งระดมกำลังอพยพประชาชนพื้นที่เสี่ยงหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนรารินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอปัวอำเภอท่าวังผาและพื้นที่ใกล้เคียงมีฝนสะสมหลายจุดเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะกลางดึกที่ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการด่วนไปยังในอำเภอปัวให้เร่งประเมินระดับน้ำและสถานการณ์ฝนพร้อมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดปลอดภัยทันทีซึ่งพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่บ้านเฮียตำบลศิลาแรงอำเภอปัวบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวและบ้านขอนตำบลปัวอำเภอปัวโดยมีการเร่งแจ้งเตือนช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านมีการประสานผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยงประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนประชาชนพร้อมเร่งอพยพผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยเป็นลำดับแรกขณะเดียวกันได้มอบหมายเจ้าที่หน่วยทหารพรานที่32ได้ลงพื้นที่บ้านขอนเพื่อช่วยเหลือและดูแลความปลอดภัยและสั่งการอปท.และหน่วยงานทุกภาคส่วนเตรียมกำลังอุปกรณ์ให้พร้อมรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงรารินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ตำรวจปทุมควบคุมตัวผู้ต้องหาบุกเดี่ยวจี้ร้านทองบางกอกโก3โคกกวาดไป52บาทพบของกลางยังอยู่ครบพิมพ์ประพัฒน์เทียนรุ่งเรืองรายงานค่ะ
2: จากกรณีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาตำรวจสภ.สามโคกได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายควงปืนบุกเดี่ยวที่ร้านทองกวาดทองรูปพรรณจำนวน52บาทมูลค่ากว่า 3.5 ล้านบาทโดยใช้เวลาเพียง2นาทีเหตุเกิดภายในร้านบางกอกโก้ทองเยาวราชถนนปทุมธานี3โคกกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายหลังก่อเหตุหลบหนีไปได้ตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีและชุดสืบสวนภาคหนึ่งได้ทำการจับกุมนายบรรลือพันจันทร์อายุ56ปีชาวตำบลบางพูนอำเภอเมืองตามหมายจับศาลจังหวัดปทุมธานีได้ที่บริเวณใกล้วัดเปรมประชากรจึงได้นำตัวไปค้นภายในบ้านพักพบของกลางสร้อยคอทองคำอย่างอยู่ครบทั้งหมดน้ำหนักรวม52บาทพร้อมชุดที่สวมใส่วันก่อเหตุอาวุธปืนปลอมรวมทั้งรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายขับออกจากบ้านแล้วนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณถนนเรียบคลองเปรมประชากรจึงควบคุมตัวและนำของกลางทั้งหมดมาสอบสวนขยายผลที่สภ.สามโคกและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพิมพ์ประพัฒน์เทียนลุ่งเรืองสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: รัฐบาลเผยเดินหน้าสร้างทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทู้ป่าตองช่วยลดเวลาเดินทางเหลือ5นาทีเตรียมเสนอครม.พิจารณาปลายปีนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตโดยปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมแล้วโดยมีการปรับแบบโครงการโดยเฉพาะการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรซึ่งอยู่ระหว่างการสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม2569หากครม.มีมติเห็นชอบอาจเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาและคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างประมาณเดือนเมษายนปี2570ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม2570ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม2570ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด4ปีโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2574และตั้งเป้าเปิดให้บริการได้ในเดือนตุลาคมปี2574สำหรับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวจะช่วยทำให้การเดินทางระหว่างกระทู้กับป่าตองสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดของเส้นทางเดิมช่วยเพิ่มทางเลือกในการเดินทางลดการพึ่งพาถนนเดิมที่มีข้อจำกัดด้านกายภาพและปริมาณจราจรเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดจนยกระดับความปลอดภัยและประสิทธิภาพของระบบคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-COT Radio Network 96.5 FM คลื่นความ

0: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
6: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะ
5: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
6: อืมจะชัวร์เหรอ
5: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
6: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: @thinking radio
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารติดยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
4: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
6: 9:11 น.สวัสดีครับผู้ฟังต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับผ่านกลางเดือนมานะครับเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่เดือนก็จะหมดปี2569สถานการณ์เรื่องราวภาพรวมเศรษฐกิจก็มีความเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในหลายๆครั้งนะครับเราก็จะนัดหมายพูดคุยกันกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มาวิเคราะห์มาเช็คอาการชีพจรเศรษฐกิจกันสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าจะเนื้อหอมครับในช่วงนี้ก็มีการประชุมแก๊สเทคระดับโลกนะครับเดินทางกันมาหลายหมื่นคนเลยทีเดียวส่วนสัปดาห์กลางเดือนในเดือนตุลาคมก็จะมีการประชุมประจำปีของ IMF แล้วก็ World Bank ด้วยที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นทิศทางที่ดีไหมหรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์และสัญญาณเศรษฐกิจของบ้านเราและโลกนี้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วจะเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วสถานการณ์เป็นยังไงกับอาจารย์บัณฑิตนิถาวรครับประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับ
6: ครับจะเป็นผู้หญิงสาวๆก็บอกโอ้โหตอนนี้ช่วงนี้ไทยหรืออาเซียนนี่เนื้อหอมพอสมควรเพราะโลกเขากำลังวุ่นวายแต่ว่าแถวๆบ้านเรานี่ถือว่าสงบใช้ได้ไหมครับอาจารย์ตอนนี
7: ้คิดว่าใช้ได้ครับแล้วก็มีปัจจัยบวกเยอะนะครับ
6: โอ้เยี่ยมเลย
7: ก็หวังว่าเราคงจะไม่พลาดกระบวนรถไฟเที่ยวนี้ที่จะพยายามได้ประโยชน์อย่างเต็มที่คือในภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราก็เข้าเดือนที่9แล้วใช่ไหมก็เหลือ3เดือนจะจบปีเนี่ย
6: ใช่
7: ครับที่ดูเนี่ยเศรษฐกิจโลกแม้ว่าจะมีเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวนะแต่ว่าไปแบบเนิบๆแม้ไม่หวือหวาล่าสุดทาง IMF World Bank ก็ประมาณว่าคงจะขยายตัวประมาณ 2.5-3% ปีนี
6: ้
7: นะครับแล้วก็ตัวกับเคลื่อนสำคัญก็มาจาก2แรงเหวี่ยงนะซึ่งมันทำงานตรงข้ามกันเลยนะ
6: อ
7: ันแรกเลยทางบวกเนี่ยเราก็จะเห็นการลงทุนด้าน AI ใช่ไหมด้านเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานห่วงโซ่การผลิตเนี่ยซึ่งกระจายไปทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะแค่บางประเทศนะ
6: คร
7: ับ แล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขรวมเนี่ยตอนนี้การลงทุนแบบเนี้ยมันก็จะมีเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI นะพลังงานสะอาดเนี่ยในกลุ่มเนี้ย
6: ครับ
7: มันก็จะมีสัดส่วนเกือบประมาณครึ่งนึงเลยนะของการลงทุนทั่วโลกเนี่ย
6: ครับ
7: มันก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยนึงที่เป็นตัวบวกกับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกปีนี้แต่มันก็จะมีทางนึงที่เป็นตัวดึงกลับนะก็คือในเรื่องของไอ้ตัวเรียกว่าอะไรเดียวความเสี่ยงมั้งที่หรือลมต้านเนี่ยที่มาจากภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะในสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งยังไม่ยอมหยุดนะครับอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับสูงขึ้นนะเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นแล้วก็อัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นเป็นภาวะสามสูงนะที่มันจะเป็นตัวต้านการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยคือราคาน้ำมันแพงนะตัวเงินเฟ้อสูงแล้วก็อัตราดอกเบี้ยสูงดังนั้นอันนี้มันก็คือภาวะในปัจจุบันที่เป็นคอนเท็กซ์หรือเป็นบริบทของเศรษฐกิจโลกตอนนี้มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ดึงกลับด้วยปัจจัยลบนะครับ
6: คร
7: ับแต่นี้ถ้าเราดูสถานการณ์ล่าสุดในเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็ดูจะยืดเยื้อนะคิดว่าคงจะไม่จบเร็ว
6: ทะลุ100 เหรียญนะอาจารย์
7: ใช่ตอนนี้ก็ทะลุ100ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก
6: ็
7: การเจรจาต่อรองอะไรก็เงียบไปนะครับตอนนี้ก็มีแต่การยิงกันใช่ไหมแลกกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐแล้วก็มีผู้เล่นคนใหม่เข้ามาร่วมอีกเช่นพวกฮูติแล้วก็ซาอุใช่ไหมแล้วก็การเดินทางของน้ำมันหรือช่องแคบต่างๆการขนส่งน้ำมันเนี่ยก็เจอปัญหามากมายมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอันนี้มันก็เลยทำให้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันคงจะไม่ลงเร็วคงจะคล้ายๆขึ้นลงอยู่ประมาณ80-100นะครับแล้วก็อาจจะยืนระยะไปอย่างน้อยก็ถึงสิ้นปีนี้งั้นเราก็ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยก็คงจะแพงต่อเนื่องนะครับ
6: แล้วทำไมทางด้านบวกมันถึงได้มันบวกโดยที่มันไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องหรือว่ามาคอนเซิร์นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์AI
7: ก็คือปัจจัยบวกเนี่ยมันก็พยายามหาแหล่งที่จะลงทุนได้ถูกไหมครับแล้วก็แหล่งที่มีการสะสมพลังงานมีการใกล้ๆกับมีอินฟราสตรักเจอร์น้ำมันน้ำที่จะสปอร์ตเรื่องพวกนี้นะครับซึ่งอย่างที่คุณวรพงศ์พูดตอนเริ่มรายการเนี่ยทางด้านเอเชียเนี่ยก็ดูมีน้ำหนักใช่ไหมทั้งในเรื่องของตัวโครงสร้างของตลาดที่ใหญ่แล้วก็การเติบโตของชนชั้นกลางกำลังซื้อบวกกับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเอร่านี้ก็เลยเป็นสิ่งที่กำลังเข้ามาต่อเนื่องแต่ว่าไอ้สามสูงเนี่ยก็คือพอราคาน้ำมันดูท่าทางจะไม่หยุดเนี่ย
6: การ
7: เงินเฟ้อก็เพิ่มทันทีถูกไหมครับเพ
6: ิ่
7: มทันทีอย่างถ้าเราดูตัวเลขล่าสุดของสหรัฐเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมที่เพิ่งออกมาเนี่ยมันก็ประมาณ 3.4% นะ
6: ใช่ครับ
7: ไม่ได้ลดลงจากเดือนก่อนหน้าแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าคือเท่ากันแต่ถ้าดูในไส้ในของตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเห็นเลยว่าอัตราการเพิ่มเดือนต่อเดือนเนี่ยยังสูงอยู่ยังเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยคนก็เลยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยคงจะลงยากแล้วก็คงจะเป็นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อจะดูแลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยในการประชุมวันนี้แหละซึ่งคงจะแถลงข่าวพรุ่งนี้เช้าจำได้ว่ากลับไป2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไอ้ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตลาดจะมองอยู่ประมาณ 50-60% นะ
6: เห็นว่าตอนนี้ทะลุ80กัน
7: แล้วตอนนี้ทะลุ80ตอนนี้ล่าสุดเช็คตัวเลขเมื่อเช้านี่90ไปแล้ว
6: นะโอ้คร
7: ับ ก็คิดว่าก็คงจะเป็นความอะไรแล้วเป็นความเห็นร่วมกันของตลาดเนี่ยแล้วก็ผมได้ฟังนักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าตัวเลขประมาณ90เนี่ยที่ผ่านมาขึ้นแน่นอนใช่ไหมก็คืออันนี้เราก็ต้องตามดูว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเผื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเซตไอตัวทิศทางเศรษฐกิจโลกใหม่อัตราดอกเบี้ยนะจะเป็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นใหม่และประเทศอื่นๆก็คงจะต้องดูตามไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะอังกฤษพวกนี้นะ
6: ว่าจะขึ้นประมาณสัก25 basis point มั้ยอาจารย์ประมาณ
7: ที่คิดว่าคงจะประมาณนี้เพราะว่าครั้งแรกจากที่ไม่ได้ขึ้นมานานเนี่ยก็คงจะไม่พยายามผลักหานและทางการเมืองในอเมริกาเองก็คึ้มๆอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยก็คิดว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่ต้องดูแลแต่สำหรับตลาดบอนด์เนี่ยซึ่งเป็นกลไกตลาดชัดเจนเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นไปตั้งนานแล้วนะเพราะว่าเขาคิดว่าหนึ่งความห่วงใยเรื่องเงินเฟ้อที่มาจากน้ำมันแพงความห่วงใยเรื่องหนี้สาธารณะของอเมริกาซึ่งตอนนี้มันทะลุ40 ล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับ ในล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นการสู้รบที่กลับมาอีกรอบหนึ่งหรือที่ยังไม่จบเนี่ยบอนด์ยิวก็ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็แตะ 5% แล้วซึ่งสูงมากนะยังไม่เคยสูงมาก่อนแล้วก็ไม่ว่าส่วนการคลังสหรัฐจะพูดยังไงจะแสดงท่าทียังไงตลาดก็ขึ้นเอาน
6: ะครับก็ว่าจะซื้อคืนพันธบัตร
7: ใช่ใช่ก็พยายามเนี่ยเพราะว่ามันยังไงมันก็หยุดไม่ไหวอ่ะใช่ไหม
6: ครับ
7: แล้วก็มันก็เลยทำให้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ตลาดบอนด์ห่วงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังเพิ่มขึ้นอยู
6: ่
7: ย
6: ิ่
7: งล่าสุดทะลุร้อยเนี่ยนะยิ่งกลัวกันใหญ
6: ่
7: มันจะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่ถือพันธบัตรเอาไว้เนี่ยถ้าเผื่อราคาสินค้าแพงเนี่ยอำนาจซื้อของเงินที่มีก็มันก็จะลดลงใช่ไหม
6: ใช่
7: เหมือนเราฝากแบงก์อ่ะถูกไหมฝากแบงก์ไปล้านหนึ่งที่ไม่อยากเงินล้านมาใช้แต่ถอนออกมาเนี่ยโอ้โหของแพงมากเลยซื้อของอะไรไม่ค่อยได้อันนี้มันก็เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดบอนด์ปรับสูงขึ้นอันนี้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นตอนนี้ก
6: ็คือว่ามีท่าทางสูงมากแล้วครับที่อเมริกาตอนนี้ใช
0: ่ใช่ใช่ก็40ล้านล้านไงแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดยังไงนะก็แล้วก็ตัวสงครามเนี่ยแหละเป็นตัวที่เช็คบินมากเลยแหละในแง่ของหนี้สาธารณะเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นภาวะในปัจจุบันทีนี้ถ้าเราจะถามต่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันกระทบ

0: แต่ละประเทศยังไงถูกไห
1: ม
0: สำหรับเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมคิดว่ามันแบ่งได้เป็นสองกลุ่มนะคือกลุ่มที่ส่งออกน้ำมันอันนี้ยิ้มแน่นอนถูกไหม
1: รา
0: คาน้ำมันร้อยหนึ่งเนี่ยอันที่สองกลุ่มที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีอันนี้ก็ยิ้มแน่นอนถูกไห
1: ม
0: ใช่ไหมเพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีแต่กลุ่มประเทศที่เทคโนโลยีก็ไม่แรงนะไม่ค่อยมีต้องนำเข้าน้ำมันพึ่งพาน้ำมันมากกลุ่มนี้จะเป็นผู้เสียหายเยอะหน่อยถูกไหมจากเศรษฐกิจโลกแบบนี้
1: แ
0: ต่นี้ถ้าเรามาดูในเอเชียใกล้บ้านเราหน่อยเนี่ยก็มีหลายประเทศเลยที่ได้ประโยชน์จากการบูมของเทคโนโลยีตอนนี้นะดิจิทัล AI เนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่ญี่ปุ่นนะจีนอินเดียไต้หวันถูกไหมเกาหลีใต้รวมถึงสิงคโปร์ด้วยเนี่ยพวกนี้คือประเทศที่คล้ายๆกับว่าได้รับวินฟอลได้รับคล้ายๆกับว่าอะไรล่ะได้รับโอกาสจากราคาน้ำจากไอ้ตัวเทคโนโลยีที่มันแพงขึ้นเนี่ย
1: คือถ้าพูดถึงตัว AI เนี่ยมันก็คงจะครอบคลุมทั้งพวก AI หุ่นยนต์โรบอทเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้ด้วย
0: ทุกอย่างนะครับที่มันอยู่ในองค์การประยุกต์ของดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่
1: ครับ
0: แล้วมันก็ลงมาถึงระดับบริษัทนะระดับบริษัทก็รู้ว่ารวยมากตอนนี
1: ้
0: ก็พยายามที่จะกระจายแค่กลัวความผิดอะ
1: คร
0: วยมากใช่ไหมก็พยายามให้โบนัสพนักงานอะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยแต่นี้ส่วนประเทศที่ยังไม่มีเรื่องเหล่านี้มากเนี่ยก็นั่นไปแต่ว่ามันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่คล้ายๆกับว่ายังไม่ได้ประโยชน์มากมายใช่ไหมครับแล้วก็พึ่งพาน้ำมันมากอย่างไทยอย่างเงี้ยนะฟ
1: ิ
0: ลิปปินส์อย่างเงี้ยซึ่งก็คงจะต้องระวังตัวหน่อยแต่ในแง่ของการเติบโตเนี่ยผมคิดว่ามันก็สะท้อนตัวนี้แหละว่าเราแบ่งได้เป็นสองกลุ่มแต่ว่าในแง่ของตัวภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าSoutheast Asia หรือประเทศในอาเซียนตอนนี้กำลังถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถจะมีศักยภาพในการเติบโตทางด้านดิจิทัลได้เพราะว่าสามารถที่เป็นพื้นที่สำหรับการกระจายแหล่งผลิตตามยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์บวกหนึ่งอ่ะก
1: ็
0: คือกระจายแหล่งผลิตออกมาจากจีนใช่ไหมเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ประเทศอื่นๆก็กระจายการผลิตเข้ามาสร้างห่วงโซ่การผลิตในเซาท์อีสต์เอเชียเพราะว่าไอ้ตัวศักยภาพทั้งในด้านความสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์
1: ก็พูดถึงในอาเซียนเราเองเนี่ยนอกจากบ้านเราแล้วเนี่ยประเทศไหนที่ดู
0: เฮ้ยมันมาตลอดเลยที่ได้ประโยชน์ไปแล้วก็อย่างสิงคโปร์นะอย
1: ่
0: างมาเลเซีย
1: ครับ
0: เวียดนามแล้วก็ไทยแลนด์นี่ก็เป็นล่าสุดเลยละผมคิดว่าค่อนข้างจะล่าสุดเลยและที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากการเป็นห่วงโซ่การผลิตเป็นแหล่งการผลิตแล้วเนี่ยกำลังซื้อของคนในอาเซียนเนี่ยนะที่จะซื้อสินค้าจากด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับคอนซูเมอร์ในระดับผู้บริโภคเนี่ย ก็เติบโตมากเลยแล้วก็ตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือที่อินโดนีเซียนะกับที่เวียดนามอันนี้เรากำลังพูดถึงสินค้าประเภทซอฟต์แวร์นะเป็นการซื้อซอฟต์แวร์เพื่อที่จะมาเปลี่ยนอินดัสทรีนะพวก AI application พวก cyber security พวก payment system อะไรพวกเนี้ยมันเป็น demand ระดับบริษัทระดับ consumer ซึ่งกำลังโตมากในบางประเทศที่เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ดูว่า Southeast Asia เนี่ยตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแกครับสามารถเติบโตได้ทั้งในด้านการอุปสงค์และอุปทานนะ
1: อ
0: ุปสงค์ก็คือความต้องการที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้ก็มีถูกไหมเพราะตลาดใหญ่แล้วก็เติบโตอันที่สองคือทางด้านอุปทานก็คือสามารถเป็นหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าพวกไฮเทคนะพวกอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงเนี่ย
1: ทั้งผลิตด้วยทั้งเป็นผู้ซื้อด้วยว่าผลิตด้วยขายด้วย
0: มันก็เลยทำให้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่สนใจไง
1: คร
0: ับ แล้วก็มีกระแสเงินลงทุนทางตรงเข้ามาของเราก็เงียบไปนานนะไอ้พวก FDI เนี่ยนะ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ช่วงปี2ปีนี้ก็มีการกลับเข้ามาของเงินเหล่านี้แหละก็คือเงินลงทุนทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งก็ถ้าพูดว่าเป็นปัจจัยบวกแล้วก็เราก็คงจะต้องพยายามหาโอกาส
1: คร
0: ับ ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากเศรษฐกิจจะได้ประโยชน์ในเชิง FDI ในเชิง GDP แล้วเนี่ยจะต้องให้มันคล้ายๆกับไหลลงไปสู่คนส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหม
1: จริงครับ
0: อย่างย

0: ตัวอย่าง data center เนี่ยเราเห็นในตัวตึกนะ
1: โอ้ใช่เป็นเรื่องเป็นราวอัน
0: ของใหญ่โต30กว่าแห่งเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าคน60ล้านคนจะได้ประโยชน์ยังไง
1: ครับ
0: แต่รู้ว่าตึกเหล่านี้คงจะกินพลังงานเต็มที่เลย
1: รู้ว่ามาแย่งใช้ไฟเราแน่นอน
0: ได้ทั้งน้ำทั้งไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือจุดที่ต้องเชื่อมต่อให้ได้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยที่ทางรัฐบาลตั้งคณะกรรมการ data center อะไรพวกนี้นะที่จะเพราะว่าพวกนี้มันไปเร็วกว่ากฎหมายเราอ่ะถูกไหม
1: ใช่ถูกครับถูก
0: กฎหมายเรายังมาดูเรียกว่าตึกนี้จะเรียกว่าเป็นตึกผลิตหรือตึกเป็นห้องแถวหรือเป็นห้องเก็บของ
1: ก็มักจะเป็นอย่างนี้เวลาที่มีความล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยีก็จะต้องเอากฎหมายมาแก้ไขตามทางตามที่หลัก
0: แล้วคนที่เป็นกุนซือเข้าในเมืองไทยก็พยายามชี้ช่องให้เขาใช้กฎหมายแบบเป็นประโยชน์กับเข้ามากที่สุด
1: ใช้ช่องว่างหรือช่องโหว่ของกฎหมายว่าง
0: หรือช่องที่ยังไม่มีใครรู้ว่าควรจะตีความยังไงถูกไหมแยกตีความไปก่อนเนี้ยอย่างอย่ามองว่าไอ้ตึกอันนี้น่าจะเป็นโกดังมากกว่าโรงงานผลิตอย่างเงี้ยคือในพอเป็นโกดังแล้วเนี่ยไอ้พวกสิ่งแวดล้อมอะไรก็ไม่ได้ไปสนใจแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: เพราะเขาไม่ได้ผลิตอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็คิดว่าทางคณะกรรมการชุดเนี้ยน่าจะเซตระเบียบนะกฎเกณฑ์ต่างๆให้ชัดเจน
1: บางทีมันยังไม่เห็นแผลก็ไม่รู้จะรักษาโรคยังไงอาจารย
0: ์แต่ว่าเราดูจากข้างนอกได้นี่ดูจากที่อื่นได้
1: จริงจริงจริงนี่เพราะว่าดูจากตัวอย่างที่อื่นก็ได
0: ้อย่างนี้อย่างเบลเลอร์ไปสิงคโปร์เมื่อ 3-4 ปีก่อนทำไมย้ายมาเมืองไทยอ่ะเพราะว่ามันติดอะไรนะอย่างนี้ทำไมย้ายจากมาเลเซียย้ายมาเมืองไทยนี่นะเราก็รู้ว่าทางมาเลเซียเขาคิดว่าอันไหนเขารับไม่ไหวใช่ไห
1: ม
0: อันนี้มันก็ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเรียนรู้ได้หมดเพราะว่ามันเทคโนโลยีเดียวกันหมดอ่ะถูกป่ะ
1: จริงครับ
0: อันนี้เพราะอันนี้มันถือว่าเป็นโอกาสของภูมิภาคที่กำลังขับเคลื่อน
1: ครับ
0: ก็ถ้าดูรายประเทศเนี่ยแน่นอนเวียดนามมาเลเซียเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เติบโตเร็วใช่ไห
1: มจริง
0: คือในนักลงทุนก็มามองที่เนี่ยจากโครงสร้างเหล่านี้นักลงทุนก็มามองภูมิภาคอาเซียนก็บอกว่ามันก็เป็นสองของกลุ่มอะกลุ่มโตเร็วกับกลุ่มโตช้า
1: เวียดนามมาเลยนี่ถือว่าอยู่กลุ่มโตเร็ว
0: เวียดนามมาเลยเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มโตเร็วเพราะได้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีพวกนี้ก่อนถูกไหม
1: คร
0: ับ ก็เลยสามารถที่จะนั่นได้ส่วนกลุ่มโตช้าก็มีอย่างอินโดนีเซียหรือโตช้ากว่าดีกว่านะโตช้ากว่าแล้วก็ฟิลิปปินส์นะ
1: ครับ
0: แล้วก็โตช้ามากก็คือไทย
1: ไทยมันโตไปก่อนแล้วมั้งครับเลย
0: โตนั่นมันยี่สิบ
1: ถ้าเป็นเด็กก็เป็นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ไม่โตกว่านี้แล้วอย่างนี้เปล่า
0: แต่ก็คือยังโตได้เพราะว่าถึงว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าศักยภาพยังมีอยู
1: ่ครับ
0: ว่าเราไม่ได้ไปเอื้อมถึงศักยภาพนั้นนะเราก็เลยเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าร่างกายมันยังวิ่งได้เร็วนะแต่เลือกที่จะเดินนะพื้นง่าย
1: อ
0: ันเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเสียโอกาสเพราะในกลุ่มโตช้าเนี่ยก็จะมีหรือโตช้ากว่าเนี่ยก็จะมีอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยซึ่งยังไม่ได้ประโยชน์มากนักจากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหมเป็นการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันยังพึ่งการใช้จ่ายภายในประเทศพึ่งการใช้จ่ายของภาครัฐอยู
1: ่
0: ทำให้มีข้อจำกัด
1: กำลังซื้อในประเทศก็มันก็ยังอ่อนแอ
0: ยังไม่ค่อยมีครับ
1: คร
0: ับ เพราะนั้นจึงมองว่าปัญหาด้านเสถียรภาพเนี่ยคงจะเป็นประเด็นทั้งสองกลุ่มนะอย่างกลุ่มที่โตช้าเนี่ยก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการขาดดุลการคลังถูกไหม
1: คร
0: ับ แล้วก็พึ่งการใช้จ่ายภาครัฐการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพราะว่าพึ่งการนำเข้าน้ำมันที่แพงขึ้นถูกไห
1: ม
0: ปัญหาหนี้สาธารณะนะมันปัญหาเรื่องเหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องดูอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันสามารถที่จะนำไปสู่ปัญหาด้านเสถียรภาพได้แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่โตเร็วก็มีคล้ายๆกันนะแต่เป็นมิติของปัญหาด้านเสถียรภาพของคนที่โตเร็วอ่ะ
1: คร
0: ับนี่ก็บอกใช่ไหมก็คือเศรษฐกิจโตเร็วใช้จ่ายเกินตัวเงินเฟ้อสูงนะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะนะแล้วก็หุ้นเฮิร์นขึ้นแบบจะเป็นฟองสบู่เลยอะไรแบบนี้นึกภาพออก
1: ทำให้เรานึกถึงภาพไทยสมัยก่อนที่มัน
0: ได้เลยนั่นแหละใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเสี่ยงในเชิงของการบริหารจัดการไอ้การโตเร็วเนี่ยเพื่อไม่ให้มันนำไปสู่ปัญหาด้านด้านเสถียรภาพทั้งสองอันเนี่ยมันก็มีโตช้ากับโตเร็วนะแล้วก็แต่ว่าปัญหาด้านเสถียรภาพเนี่ยเป็นประเด็นทั้งคู่อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางนักลงทุนก็มองอยู่ว่าโลกคงจะ

0: จะมียุค AI เดี๋ยวอาจจะมีตัวใหม่มาอีกอะไร
1: ใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องดูว่าโอเคมันเป็นไซเคิลของกำลังขาขึ้นนะของช่วงนี้เราก็ต้องพยายามหาประโยชน์นี่กลับมาที่ประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่มองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่มีศักยภาพมากนะ
0: ครับ
1: แต่เราติดปัญหาเชิงโครงสร้างใช่ไห
0: ม
1: ที่เราไม่ยอมแก้ไขอ่ะมันก็เลยทำให้ไอ้โครงสร้างตัวนี้ที่ไม่แก้ไขเนี่ยมันกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ
0: อันนี้ถึงพวกคืออะไรครับอินฟราสตรัคเจอร์อะไรอย่างนี้นะ
1: ไม่ใช่ครับเป็นปัญหาของไอ้ความสัมพันธ์ที่เราอย่างง่ายๆเนี่ยเขายกตัวอย่าง3เรื่องนะที่เป็นปัญหาโครงสร้างเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของประชากรสูงวัย
0: โอ้โหนี่ชัดเลยครับ
1: ใช่ไหมซึ่งเราก็ทำให้กำลังแรงงานที่เรามีอยู่ในประเทศเนี่ยจำนวนมากขึ้นเป็นคนสูงวัยไปทำให้กำลังแรงงานของเราเนี่ยขนาดนะมันลดลงถูกไห
0: ม
1: แต่ว่าคนที่เหลืออยู่ในกำลังแรงงานเนี่ยไม่ได้มีทักษะความรู้มากพอในเรื่องที่ระบบการศึกษานะที่จะทำให้สามารถที่จะช่วยภาคธุรกิจในการที่จะปรับตัวหรือเติบโต
0: มันไม่พอดีกันกับ
1: ใช่เราไม่มีคนอ่ะ
0: ถามผู้สูงวัยก็เพิ่มมากขึ้นกำลังแรงงานผู้สูงวัยก็ลดน้อยลงแต่คนที่จะมาแทนผู้สูงวัยเนี่ยมันก็ไม่ทัน
1: คนที่ทำงานอยู่ตอนนี้แล้วทำงานแทนเนี่ยก็ไม่มีศักยภาพในแง่ความรู้ประสบการณ
0: ์
1: หรือทักษะเนี่ยที่จะทำงานในระดับที่สูงขึ้นแบบไฮเทคแบบพวกนี้นะมันก็เลยทำให้นักลงทุนต่างประเทศซึ่งผมได้ยินมาตั้งนานแล้วล่ะว่าพอจะมาลงทุนเมืองใดเนี่ยขาดแคลนพวกคนที่มีความสามารถคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็เรียกใช่ไ
0: ห
1: ม
0: มันหรือว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาไปมาทิศทางเกี่ยวกับ AI เทคโนโลยีอันนี้เราจะด้อยกว่าเขา
1: ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาไม่สอดคล้องกันระหว่างบุคลากรที่เรามี
0: ครับ
1: ออกจากระบบการศึกษาของเราใช่ไหม
0: ก็จะมาแข่งกันภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานเราคงไม่ด้อยแต่ถ้าไปแข่งกันด้านของเทคโนโลยีจะลำบาก
1: ก็เลยเพราะฉะนั้นเบื่อถ้าเป็นเทคโนโลยีประเภทที่เป็นไฮเอนด์เนี่ยเราก็จะไม่มีคนใช่ไหมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่กำลังโตของโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเคยคุยกันใช่ไหมว่าถ้าเรากลับไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะประเด็นเนี่ยเพราะว่าเราเก่งในเรื่องเหล่านี้เรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ถูกไหม
0: ใช่
1: เพราะงั้นว่าอย่างที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตไม่ทราบว่าในรายการนี้หรือเปล่า
0: ก็
1: คือโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะเทคโนโลยีเนี่ยเราตอนนี้เป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำแต่เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเปลี่ยนเร็วยังไงเนี่ยมนุษย์ไม่เปลี่ยนนะมนุษย์ยังต้องการกินอยู
0: ่จริงๆมันจริงๆอาหารก็ยังสำคัญในโลกใบน
1: ี้มนุษย์ยังต้องการสาธารณสุขที่ดีถูกไหมคุณภาพชีวิตที่ดี
0: ค
1: ือพวกนี้ประเทศไทยสามารถที่จะแข่งขันได
0: ้เราก็น่าจะเอาจุดแข็งของเราไปแข่งขันกับเขาอย่าง
1: น
0: ี้
1: แหละอันนี้คือประเด็นคือไอ้ด้าน AI พวกนี้ก็จำเป็นว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจถูกป่ะ
0: คร
1: ับ แต่เรื่องของน้ำหนักของการที่จะทำให้คนส่วนใหญ่สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับการเติบโตได้เนี่ยเราสามารถที่จะสนับสนุนประเภทของการพัฒนาที่เราคุยกันเนี่ยก
0: ็
1: คือใช้ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบโดยพื้นฐานที่ประเทศเรามีนะเช่นอาหาร hospitality พวกนี้นะเข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีนะ
0: โอ้อาจารย์ที่พูดนี้เห็นภาพเลย
1: แล้วก็สเกลอัพไปทั่วโลกสเกลอัพไปทั่วโลกเลยเนี่ยนะอย่างทีวีดินเนอร์ที่กินกันทั่วโลกเนี่ยถ้าเป็นอาหารที่ผลิตจากประเทศไทยเนี่ยนะทุกคนติดหมดนะชอบเนี่ยโอ้โหไปโลดเลยนะ
0: จริงครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะไปได
0: ้แต่ตรงนี้โอเคปัญหาแรก
1: ในวัฏจักรของการเติบโตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันเป็นตัวนำ
0: ครับ
1: นะเราก็อย่าให้มันตกขบวนแล้วกันก็มีเข้ามานะอย่างที่เราเห็นนะมีเข้ามาอันนี้คือปัญหาแรกอันที่สองก็คือกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแออยู่อ่อนแรงดีกว่าอ่อนแรง
0: ครับ
1: เพราะปัญหาหนี้ครัวเรือนใช่ไหมของเรายังมีหนี้ครัวเรือนถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะลดลงเนี่ยแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่สูง 80% เนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันก็เหมือนกับเป็นเบรกนะเป็นเบรกมือพูดง่าย
0: ๆที
1: ่ทำให้เศรษฐกิจก้าวต่อไปช้าเพราะว่ากำลังซื้อของคนในประเทศเนี่ยไม่แรงพอที่จะกระตุ้นให้มีการเติบโตการผลิตภายในประเทศ
0: เห็นว่าคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยจะออกอีกรอบแล้วนี่ครับอาจารย์
1: แต่มันก็หมดอ่ะออกมาอีกรอบมันก็หมด
0: มันก็วูบว่า

0: นะมันไม่ยั่งยืน
1: สมัยก่อนนี่ก็เคลียร์ไว้เดือนกันยาใช่ไหม
0: ครับ
1: ตอนนี้พอมาถึงเดือนกันยาก็บอกจะออกมาอีกรอบนึงก็ให้อีกเดือนนึงอ่ะถูกป่ะ
0: อืม
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดโตพื้นฐานมันยังคนยังไม่มีรายได้เนี่ยมันก็ยังไม่โตใช่ไหมอย่างที่เขาบอกว่าเป็นจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างของเราก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนนี่แหละที่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจโตต่ำเนี้ยมันทำให้ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีรายได้พอที่จะใช้จ่ายเพราะว่าภาระหนี้สูงถูกไหมต้องชำระหนี้ก่อนส่วนอันที่สามก็คือความเข้มแข็งของสถาบันของรัฐในการทำนโยบายในการเข้ามามี engage แล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแหละ
0: โอ้นี่คุยเราคุยกันมาหลายครั้งมากเรื่อง
1: นี้แหละอันนี้คือประเด็นหลักเลยใช่ไหมถ้าเปิดตัวนี้ไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้มองภาพระยะยาวไม่ได้มองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนลำบากถูกไห
0: มจริง
1: ทุกอย่างก็จะมีแต่คล้ายๆกับอะไรล่ะติดไปหมดอ่ะเนื่องจากการมองระยะสั้นใช่ไหมการไม่ต้องการที่จะใช้ตำแหน่งใช้อะไรเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นคล้ายๆกับเป็นข้อจำกัดอันนี้ก็คือ3เรื่องที่ก็มองอยู่ตอนนี้1ก็คือโครงสร้างประชากร2อำนาจซื้อของตัวเศรษฐกิจอันที่3ก็คือเรื่องของการบริหารการในภาครัฐเอง
0: ครับ
1: งั้นถ้าเราไม่พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยทุกอย่างก็จะติดถูกมั้ยเขามาจากข้างนอกเข้ามาเอาเงินก็มาลงแล้วเขาก็ไปถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วก็เราก็ได้ตัวเลข GDP สำหรับเงินนี้ก็เอามาลงแต่สิ่งนี้เขาส่งออกได้สิ่งนี้เขาทำอะไรได้เนี่ยเราก็อาจจะได้นิดหน่อยแต่ว่าระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะมันเหมือนกับมันอยู่คนละคนอยู่เที่ยวเดียวกันแต่อยู่คนละฟลอร์อ
0: ย่างนี้พวกปลาใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ได้ประโยชน์มากกว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
1: อันนี้คือประเด็นเลยเพราะว่าในกรณีของเราเนี่ยมองว่าไอ้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของความไม่เท่าเทียมเนี่ย
0: คร
1: ับ เป็นผลผลิตของนโยบายนะเพราะว่าอย่างตัวอย่างล่าสุดที่คุณวรวรพงษ์พูดเมื่อกี้เนี่ยก็คืออย่างตัว data center อะไรพวกเนี้ยให้ชัดเจนเลยว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็น่าจะเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถเป็นเจ้าของสถานที่หรือมีความใกล้ชิดที่จะร่วมทุนใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าไม่ถึง
0: แม้กระทั่งการไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะ
1: แม้กระทั่งการจ้างงานนะขณะที่ธุรกิจทั่วไป SME เนี่ยยังสครัลเกิลหรือยังต้องต่อสู้อยู่กับไอ้สามสูงเนี่ยแหละน้ำมันแพงนะเงินเฟ้อแพงแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยแพงเนี่ยอันนี้มันก็เลยเป็นภาพของความไม่เท่าเทียมแล้วก็ทำให้มันใกล้ๆกับทำให้เศรษฐกิจตัวใหญ่อะเศรษฐกิจระดับรากหญ้าระดับพื้นฐานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้
0: แล้วทำไมองค์กรระหว่างประเทศเขาถึงได้เลือกประเทศไทยในการจัดกิจกรรมระดับโลกครับอ่ะเช่น
1: อ๋อนี่พูดถึง World Bank IMF ใช่ไหม
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์โอ้ที่จริงทุกๆ2ปีเนี่ยเขาจะไปนอกสถานที่นะคือเขามีประชุมทุกปีใช่ไหม
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยทุกเขาจะประชุมที่เมืองหลวงที่วอชิงตันดีซีอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: นะแล้วก็ในทุกๆ2ปีเนี่ยเขาจะออกไปในประเทศสมาชิกใช่ไหมเขาก็ไปทั่วโลกอ่ะแล้วก็เคยมาเมืองไทยนะ
0: เคยครับ
1: บ๊ายบาย
0: นานแล้ว
1: 1990ต้องจำไม่ได้นะก
0: ็
1: นานแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นรอบ2ที่เข้ามาแล้วก็ไม่บ่อยนะที่เขาจะมาประเทศเป็นครั้งที่2นะ
0: ครับถูก
1: แล้วในเอเชียเองก็มีไม่กี่ประเทศแหละที่เขากลับไปเป็นครั้งที่2
0: เราก็เลยรู้สึกตัวใหญ่เลยครับตอนนี
1: ้ก็คือเราก็ต้องสมัครแล้วเราก็ได้รับเลือกนะ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าอันหนึ่งที่เขาเลือกเราก็คือก็คงอยากจะเทียบมั้งว่า20ปีผ่านไปเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงบ้างใช่ไหม
0: หรือแถวอาเซียนเป็นยังไงไปถึงไหน
1: แล้วใช่ใช่อันนี้ผมคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องแล้วก็ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เราก็เป็นโลเคชั่นที่เหมาะสมถูกไหม
0: ครับ
1: อันนี้ผมคิดว่าเขาก็คงจะดูเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าจะให้เดานะเมสเซจของนักวิชาการของพวกนี้สำหรับไปประเทศในอาเซียนเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปนะพูดง่ายๆการทำให้สมุทรเศรษฐกิจสามารถที่จะโต โตแล้วก็ resilient ก็คือสามารถที่จะตอบเนี่ยมีความเข้มแข็ง
0: ได้ปรับตัวเก่งอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ที่จะต่อสู้กับคนเนี่ยแล้วก็สำหรับประเทศไทยเองก็คงจะส่งสัญญาณเรื่องของความสำคัญของการปฏิรูปนะ
0: ถ้าเรามองความแข็งแกร่งที่เขามาแบบนี้เนี่ยขอเรื่องดีๆในบ้านเราหน่อยได้ไหมอาจารย์ว่าปลายปีนี้มันมีอะไรที่เป็นสัญญาณดีมาบ้างไหมแล้วมันจะไปได้ขนาดไหนถ้ามันไม่ได้มีปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได
1: ้เอาผมคิดว่าอย่างตัว FDI เนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี
0: โอ้ครับ
1: อย่างเนี้ยอย่างเมื่อเช้านี้เห็นข่าวไวๆบริษัทเกษตรระดับยักษ์ใหญ่ของโลกก็จะมาลงทุนใช่ไหม
0: ครับ
1: ดังนั้นผมคิดว่าเขาก็มองหาคือตอนนี้เงินมันเยอะแยะไปหมดทั่วโลกนะกับกำไรจากไอ้นี่แหละธุรกิจ AI เนี่ยแหละเขาก็คงจะต้องมองหาสถานที่ลงทุนงั้นเอเชียเนี่ยเขาก็ไปมาหลายประเทศแล้วถูกไหม
0: ครับ
1: อย่างเวียดนามตอนนี้โตไม่รู้เรื่องเลยถูกไห
0: ม
1: ดังนั้นของเราเนี่ยเขาก็กลับมางั้นอันนี้ก็จะเป็นสัญญาที่ดีว่าเราก็เป็นที่สนใจใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวเองว่าเราเข้าใจปัญหาแล้วเราจะไม่ตกรถไฟกระบวนเนี้ยใช่ไหมแล้วผมว่าตัวที่เขาให้ความสำคัญมากสุดก็คือว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่เรามีอยู่มากน้อยขนาดไหนอันนี้มันเป็นโจทย์เลยที่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะอันล็อกเรื่องต่าง
0: ๆแล
1: ้วก็กลับไปสู่ศักยภาพของเศรษฐกิจที่เรามีก็อย่างที่บอกเนี่ยก็มองว่าประเทศไทยเป็นมีศักยภาพสูงนะแต่ว่าถูกดึงกลับโดยปัญหาที่ยังไม่ได้แก้
0: ปัญหาสองสามเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะสกิลแรงงานหรือว่าคอร์รัปชันเนี่ยคือสองสามเรื่องเนี่ยถ้ามันยกเอาไว้มันก็ยังพอที่จะโตเห็นข้อดีเห็นทางที่มันจะรอดได้เพียงแต่ว่าอย่าให้สามตัวนี้มันหนักกว่านี้ก็แล้วกันอย่างนั้น
1: เนี่ยคือไอ้ปัญหาพวกนี้ถ้าไม่แก้เนี่ยมันไหลนะมันไหลไปในทางที่ไม่ดี
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะมันเหมือนน้ำไหลอ่ะถูกป่ะ
0: มันจะเป็นเหมือนดินพ่อหางหมูด้วยไหมจ
1: ๊ะใช่ใช่อันนี้คือประเด็นเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องการศึกษาเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วถ้าเราดูประเทศที่เขาขยับตัวได้นะจากประเทศที่เคยอยู่ในกับดักรายได้ปานกลางแล้วก็สามารถหลุดออกมาได้เรื่องการศึกษาเนี่ยเป็นปัจจัยแรกเลยเมื่อคุณภาพของคนสูงขึ้นเนี่ยใช่ไหม
0: บ้านเรามันจะไปได้ถึงจุดนั้นไหมอาจารย
1: ์โอ้ไปได้แน่นอนเราเคยอยู่ตรงจุดนั้นด้วยซ้ำไป
0: แต่นานมากแล้วนะครับถ้าคุยกัน
1: แต่มันก็หมายว่าเราก็ได้ทำตัวเองมาถึงจุดนี้ได้ถูกไหม
0: ครับ
1: ก็คือไม่ได้สนใจพอแล้วก็พยายามที่จะไม่ทำอะไรมากมายจนกระทั่งโลกไปไกลกว่าเรา
0: ครับ
1: แล้วก็คนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ตามไม่ทันตามไม่ทันแล้วก็แต่อย่างที่ผมเคยบอกในหลายรายการนะว่าตอนนี้ถ้าพูดจริงๆเนี่ยคนรุ่นเด็กคนรุ่นใหม่เราเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาดีที่สุดเท่าที่ประเทศเราเคยมีนะ
0: ดีที่สุดในยุคนี้ดีสุดใช
1: ่ไหมอาจารย์แต่เทียบกับแต่โน้นนะเพราะว่าหนึ่งยุคโน้นก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะถูกป่ะแต่ยุคนี้เนี่ยมันมีทั้งการศึกษาในโรงเรียนซึ่งคนอาจจะดูแล้วว่ามันไม่ค่อยดีอันที่สองก็คือเรื่องของการศึกษาในเชิงสื่อสารทั่วโลกอ่ะอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะแล้วก็ความเก่งของเด็กในการที่จะใช้ทักษะตัวเองพูดง่ายๆอย่างกีฬาเนี่ยป่ะ
0: โอ้โหจริงคร
1: ับ ใช่ไหมมันก็มีตัวโตว่ามันก็แสดง
0: มันมีโรงงานบ่มเพราะความรู้ของคนรุ่นใหม่ง่ายกว่าสมัยอาจารย์สมัยผมเรียนหนังสือกัน
1: แน่นอนสมัยผมเนี่ยถ้าไม่มีหนังสือเนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกใช่ไหมต้องหาหนังสืออ่านแต่ตอนนี้ไปได้ทั่วโลกเลย
0: จริงครับจริงถูก
1: อยากฟังเลคเชอร์จากฮาร์วาร์ดก็เข้าได้ใช่ไหมครับ
0: จริงไม่ต้องเดิน
1: แล้วพูดถึงฮาร์วาร์ดเนี่ยตอนมีคนทำตัวเลขนะว่านักเรียนไทยสมัยก่อนกลับไปตั้ง15ปีที่แล้วเนี่ย20ปีได้มั้งไปเรียนในท็อป10ของอเมริกาเนี่ยมีเป็นร้อยอ่ะแต่ช่วงนี้มีเป็นพัน
0: โอ้เยอะขึ้นมาเป็น10เท่า
1: ช่วงนี้นะก็คือใช่ไหมอย่างเราสังเกตเวลาเดี๋ยวนี้มีการเตรียมตัวการเข้าโรงเรียนพวกนี้ด้วยใช่ไหม
0: โอ้ต้องมีการทำพอร์ตทำอะไรกัน
1: เนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ว่าคนไทยก็เก่งขึ้นนะพวกจีนพวกเกาหลีใต้คงจะทำ
0: โอ้ถ้ามองแบบนี้เนี่ยยุคนี้มันอาจจะเป็นเหมือนยุคบ่มเพาะแล้วต่อไปในอนาคตลูกหลานเหลนเราอาจจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยนะ
1: ใช่แต่ว่ามันจะเป็นคนส่วนน้อยไง
0: อ๋อ
1: คนส่วนใหญ่ต้องพึ่งระบบการศึกษาที่ประเทศ
0: มันไม่กระจาย
1: ใช่ไหม งั้นถ้าเราต้องไปเริ่มที่ระบบการศึกษาที่
0: ก็ต้องพึ่งภาครัฐมาปูพื้นฐานการศึกษาอยู่ด
1: ีหรือไม่ก็เปิดเสรีให้ภาคธุรกิจเขาสามารถเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
0: ครับ
1: แล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยเราเข้าไปควบคุมทุกอย่างถูกไหมภาครัฐ
0: มีความเหลื่อมล้ำสังคมก็จะห่างขึ้น
1: ก็ห่างขึ้นแต่ว่ามันก็จะยกคนอื่นขึ้นมาด้วยไงแต่ว่าบางคนอาจจะไปเร็วกว่าแต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่ขับเคลื่อนช้าแล้วคนส่วนน้อยไปได้เร็วใช่ไหมครับแล้วถ้าเปิดคนส่วนใหญ่ขยับขึ้นมาเนี่ยสปีดที่ไปได้เร็วกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้แกปสามารถจะมีโอกาสลดลงได
0: ้ครับแล้วก็เรียนถามอาจารย์ช่วงท้ายนี้ว่าถ้ามันมีการประชุม World Bank ไม่ใช่ท่าคือเกิดขึ้นแน่ๆในเดือนตุลาคมเนี่ยอันนี้ส่งที่บ้านเราจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้คาดหมายว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในเชิงบวกไหม
1: ผมว่าในเชิงบวกมีหลายอย่างก็คือหนึ่งประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับในแง่ของคนที่คนมาประชุม
0: คร
1: ับ ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เห็นว่าที่ไทยโตขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่าง
0: เราได้โชว์เคสเรื่องนี้เลย
1: เขาได้สัมผัสวัฒนธรรมสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสัมผัสสตรีทฟู้ดใช่ไหม
0: คร
1: ับ อันนี้ก็คือหลายคนคงจะเช็คอยู่แล้วว่าไปเมืองไทยอยากไปทำอะไรใช่ไหมแต่อันนึงที่ผมอยากที่จะให้ทุกคนตระหนักก็คือว่ามันเป็นโอกาสของประเทศนะงั้นเราในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องร่วมมือกันต้อนรับนะ
0: คร
1: ับเขาเดินหลงทางก็ต้องไปช่วยนะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือผมได้บทเรียนมาจากที่สิงคโปร์นะตอนนี้ผมไปประชุม World Bank IMF ที่สิงคโปร์เนี่ย
0: คร
1: ับ ใช่ไหมสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ย
0: ใช
1: ่ผมไอ้ถ้าคุณไปสิงคโปร์คุณจะรู้ว่าตึกต่างๆมันต่อกันหมดถ
0: ูกโอ้มันเชื่อมโยงกันหมดเลย
1: ผมเดินไปผมก็หลงอ่ะใช่ไห
0: ม
1: ก็ดูแมปใหญ่ว่าจะไปยังไงดีมีผู้หญิง2คนเดินมาหาเลยนะถามว่าจะให้บอกทางไหม
0: โอ้
1: นะผมก็บอกเนี่ยผมกำลังหาตึกนี่อยู่จะไปประชุมตึกเนี้ยเขาบอกอยู่เดินอย่างนี้นี่อันนี้ผมมานั่งคิดดูโอ้นี่มันเป็นคนสิงคโปร์รู้เลยว่ากำลังจัด IMF World Bank Meeting ในประเทศเขาก็เลยช่วยเป็นเจ้าภาพช่วยเป็นอะไร
0: โอ้ดีมากเลย
1: อันนี้ผมก็อยากให้คนไทยคิดในประเด็นนี้ว่าพอเข้ามาเยอะๆเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยก็ช่วยแนะนำทำให้เขารู้สึกว่าประเทศไทยมีอัธยาศัยดีต้อนรับใช่ไหมแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะไปไหนต่อไหนได้แล้วก็มีความจำที่ดีอันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คนเราพวกเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในบริบทของการเป็นเจ้าหน้าที่นะหรือเป็นสมาชิกประชุมสามารถที่จะช่วยได้อันแรกคืออันนี้
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันที่สองก็คือตัวศักยภาพของประเทศใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าภาคธุรกิจก็คงจะมีการจัดงานขนานกันใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่จะให้โชว์ product โชว์ผลงานโชว์
0: ใช่อ
1: ย่างมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลที่ผมทำอยู่เนี่ยก็จะจัดงานเหมือนกันที่จะโชว์ศักยภาพของภาคประชาสังคม
0: นะครับ
1: ในการมีส่วนร่วมในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ
0: ครับ
1: งานพวกนี้มันก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถโชว์เคสได้ว่าเมืองไทยกำลังทำอะไรกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสัญญาณจากนโยบายรัฐบาล
0: ก็ต้องรอดู
1: ส
0: ั
1: ญญาณที่ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นสัญญาณที่ทำให้เขามีความเชื่อและสนใจอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันถูกอ่ะใช่ไหมอย่าไปพูดอะไรผิดๆเงี้ยเขาก็จะไม่
0: ได้ครับก็รอดูครับว่าเดี๋ยวใกล้ถึงอาจจะเรียนเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าความ
1: รอ
0: แ
1: ค่
0: ไหนเรา
1: ไ
0: ปถึงจุดไหนในเดือนตุลาคมที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์เ
1: วลาหมดครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์มฤตินินทาวรคุยกันเป็นประจำเมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
6: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
5: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงกรุ๊ปไผ่ตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
6: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
6: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 Sea Ocean Plus นะครับมีข่าวสารดีๆมาฝากกันอีกครั้งจากธนาคารออมสินครับ ขออภัยครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับ SME ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความเปราะบางค่อนข้างสูงทีเดียวมีรายงานมาจากตัวเลขของทางสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์เขาครับ SCBEIC ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะขยายตัว 2.2% ส่วนปีหน้าเนี่ยจะประมาณ 2.1% ครับแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงตัวเลขของ GDP ที่มีการขยายตัวแต่ว่าเป็นคุณภาพของการเติบโตครับเพราะว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวนั้นไม่ได้กระจายประโยชน์ไปยังทุกภาคส่วนเหมือนที่ผมคุยกับอาจารย์บัณฑิตเมื่อสักครู่นี้เลยคือภาพของ K shape เนี่ยคือ K shape คือตัว K เป็นอย่างนี้นะขึ้นแล้วก็มาทางนี้นะ K shape นะมันขึ้นมันขึ้นก็ขึ้นไปเลยลงก็ลงมาเลยนะมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับโดยเขาบอกขาขึ้นเนี่ยของกลุ่ม K shape เนี่ยคือกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคดิจิทัลอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมสีเขียวส่วนขาลงเนี่ยจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมก็เช่นอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างภาคเกษตรกรรมซึ่งกำลังเผชิญภาวะกดดันรอบด้านครับอุตสาหกรรมที่เป็นพระเอกของการเติบโตในเวลานี้เช่นกลุ่มไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ Data Center ก็เป็นกลุ่มที่มีการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบสูงในถึง 28% ทำให้การเติบโตนี้นะครับมีลักษณะของการรั่วไหลออกไปยังต่างประเทศหรือว่า leakage ในระดับสูงครับขณะเดียวกันเครื่องยนต์ด้านอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐก็ยังคงมีความเปราะบางอยู่ภาพเศรษฐกิจวันนี้จึงไม่ใช่แค่การฟื้นตัวพร้อมกันทั้งระบบแต่เป็นการฟื้นตัวที่ธุรกิจบางกลุ่มสามารถเดินหน้าได้ขณะที่ธุรกิจอีกจำนวนมากยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอครับบริษัทใหญ่ยิ่งโต SME ก็ยิ่งถูกทิ้งห่างเหมือนที่คุยเมื่อกี้เลยแก๊ปหรือช่องว่างความเหลื่อมล้ำมันจะห่างขึ้นครับอีกหนึ่งภาพครับสะท้อนคือ K-shape ยิ่งห่างไปเรื่อยๆนั่นคือความแตกต่างตามขนาดของธุรกิจจากการติดตามข้อมูลผลประกอบการของนิติบุคคลในประเทศไทยประมาณ 400,000 บริษัทนะครับพบว่าบริษัทขนาดใหญ่ท็อป 1% หรือประมาณ 4,000 บริษัทเนี่ยกำลังมีส่วนแบ่งรายได้ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงถึง 76% และยังสามารถขยายอัตรากำไรได้ดีนะครับในขณะทางตรงกันข้ามธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นหรือ SME ที่รายได้และอัตรากำไรอยู่ในขนาดทรงตัวไม่สามารถเติบโตตามกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้ก็ยังมีอยู่เยอะมากประเด็นนี้สะท้อนมากกว่าความแตกต่างด้านขนาดธุรกิจเพราะเป็นสัญญาณถึงความสามารถในการแข่งขันของ SME ที่ลดลงครับสอดคล้องกับการผ่านสินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ที่ติดลบนะฮะติดลบต่อเนื่องยาวนานถึง16ไตรมาสหรือประมาณ4ปีครับแต่สิ่งที่น่ากังวลและปัญหานี้ไม่ใช่เพียงปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นแต่ปัญหานี้กำลังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างครับด้านความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ยิ่งกว่านั้นสัดส่วนหนี้ของ SME ที่อยู่ในสเตจ2คือค้างชำระไม่เกิน90วันและสเตจ3กลุ่มที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL ปัจจุบันก็ปรับเพิ่มขึ้นครับจนเกือบแตะ 25% คือ1ใน4ของสินเชื่อโดยรวมและตัวเลขนี้ยังไม่รวมลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วอีกด้วยนะครับสะท้อนว่าปัญหาของ SME ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการขอสินเชื่อไม่ได้แต่มีธุรกิจจำนวนมากที่อยู่ในภาวะความสามารถในการแข่งขันและชำระหนี้อ่อนแอลงครับสินเชื่อ SME ติดลบติดต่อกันถึง16ปีโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากนะคุณผู้ฟังเขามีคำที่เรียกกันว่าซอมบี้เฟิร์มด้วยฮะ ขาบอกความอ่อนแอของ SME อีกด้านคือการเพิ่มขึ้นของซอมบี้เฟิร์มส์ในกลุ่ม SME ที่บริษัทมีอัตราส่วนและความสามารถในการชำระหนี้หรือ Interest Coverage Ratio หรือ ICR ต่ำกว่า1เท่าหมายถึงกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทนั้นไม่เพียงพอแม้แต่สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ข้อมูลที่น่าห่วงคือสัดส่วนซอมบี้เฟิร์มส์ในกลุ่มธุรกิจ SME ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 12% ครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสูงกว่าคำอื่นถึง3เท่าโอ้โหอันนี้น่าวิตกกังวลมากนะเพราะฉะนั้นถ้ามีซอมบี้เฟิร์มเยอะก็เหมือนกับการอะโลเคชันของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินทุนแรงงานที่ควรไปอยู่ในเซกเตอร์อื่นที่มีอนาคตแต่ถ้าปล่อยเอาไว้ค่าเสียโอกาสสะสมก็จะเติบโตขึ้นและอัตราการเติบโตของธุรกิจก็จะชะลอตัวลงอันนี้เป็นสัญญาณที่น่าตกใจอ่ะเอาไว้ประมาณนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นว่าสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้เราก็น่าเป็นห่วงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หันลีหันขวางหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังแล้วนั่งคิดพิจารณาไต่ตองนั่งทำเช็คลิสต์ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแบบไหนอะไรที่มันต้องแก้ไขอะไรที่มันต้องฟันฝ่าไปให้ได้แล้วจะเอาปัจจัยอะไรมาช่วยเกื้อหนุนถามผู้รู้ถามที่ปรึกษาถามคนที่เขาอยู่ในธุรกิจเพื่อที่จะช่วยกันอย่าทำอะไรโดดเดี่ยวคนเดียวอีกต่อไปนะครับผมวันนี้หมดเวลาครับ CEO Ocean Plus วันพุธลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการศาสนาเตรียมส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์เสนอครูบาศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโกนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยเพื่อให้องค์การยูเนสโกรับรองและจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครั้งที่1ทับ2569ณศูนย์ประชุมกระทรวงวัฒนธรรมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเสนอวาระครบรอบ150ปีชาตการครูบาศรีวิชัยต่อองค์การยูเนสโกพร้อมพิจารณาเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติภายในเดือนตุลาคมนี้ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนวาระเสนอต่อองค์การยูเนสโกต่อไปโดยการเสนอวาระครั้งนี้มุ่งเผยแพร่คุณูปการของครูบาศรีวิชัยหรือพระนักบุญแห่งล้านนาให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะบทบาทด้านการเผยแผ่หลักธรรมพระพุทธศาสนาการสร้างเครือข่ายทางศีลธรรมและจริยธรรมการพัฒนาชุมชนและหลักศาสนสถานตลอดจนการรวมพลังศรัทธาจิตอาสาของประชาชนดังปรากฏการสร้างถนนขึ้นทอยสุเทพโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐและการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานหลายแห่งในภาคเหนือรัฐบาลลุยต่ออัพสกิลแรงงานด้านขนส่งโลจิสติกรงโจทย์ตลาดแรงงานร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ปัญหาแรงงานแบบตรงจุดและรวดเร็วผ่านนโยบายเชิงรุกที่เปลี่ยนการเรียนรู้การสร้างอาชีพจริงโดยกระทรวงแรงงานผนึกกำลัง3สมาคมใหญ่ในอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกได้แก่สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสมาคมผู้ประกอบธุรกิจวัตถุอันตรายและสมาคมตัวแทนการออกของรับการออกของรับอนุญาตไทยการจัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกยกระดับทักษะฝีมือแรงงานยุคใหม่โครงการดังกล่าวจัดฝึกอบรมระดับฝีมือแรงงานในระยะเวลา 120-240 ชั่วโมงในหลักสูตรสำคัญเฉพาะทางเช่นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการจัดการสินค้าอันตรายข้ามแดนในเขตภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและการเป็นตัวแทนการออกของนำเข้าส่งออกซึ่งที่ผ่านมาปี2569มีผู้ผ่านการอบรมแล้วรวมกว่า355คนผู้ผ่านการฝึกอบรมทักษะจากโครงการนี้สามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเรียนจบโดยบริษัทเอกชนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโลจิสติกกว่า147แห่งได้รับผู้ผ่านการอบรมทำงานคิดเป็นรายได้รวมของแรงงานกลุ่มนี้สูงถึง 3,900,000 ต่อเดือนหรือกว่า47ล้านบาทต่อปีถือเป็นการเปลี่ยนแปลงงบประมาณพัฒนาฝีมือแรงงานให้กลายเป็นรายได้จริงสำหรับแรงงานน้องเนเน่ถึงอเมริกาแล้วเตรียมลุยเวที AGT รอบไฟนอลเพจร้านเด็ดอเมริกาโพสต์ภาพบรรยายการต้อนรับเนเน่รอยัลหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักร้องสาววัย16ปีจากภูเก็ตพร้อมครอบครัวซึ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักมีแฟนคลับทั้งชาวไทยและต่างชาติมารอต้อนรับจำนวนมากโดยในเน่และครอบครัวออกเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาและแวะเปลี่ยนบนเครื่องที่ฮ่องกงก่อนเดินทางต่อไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อเตรียมตัวขึ้นเวทีอเมริกา Got Talent 2026รอบไฟนอลซึ่งมีกำหนดการแข่งขันวันที่22-23กันยายน2569ตามเวลาสหรัฐด้าน AGT ได้ส่งรถมารับน้องเนเน่ถึงสนามบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณ
3: สามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: จากสายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: บอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
15: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จะ

0: ถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
4: นาฬิกา10นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ16กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะตอนนี้แน่นอนว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่เราคุยกันไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะว่าประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาคือการประชุมธนาคารกลางสำคัญของโลกนะคะคืนนี้ก็จะเป็นการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนะคะที่จะพิจารณาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่ว่าสัญญาณตอนนี้เนี่ยเท่าที่ประเมินนะคะมุมมองต่างๆก็ค่อนข้างเชื่อค่ะว่าน่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าสินทรัพย์ต่างๆนั้นเนี่ยนะคะจะตอบรับในประเด็นปัจจัยนี้ไปแล้วหรือไม่ด้วยนะคะเดี๋ยวก็คงต้องติดตามกันนะคะหลังจากที่ผลออกมาในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามที่การคาดหมายหรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็ยังมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศการกับนักวิเคราะห์นะคะประเมินประมาณสถานการณ์กันหน่อยเช้ามาวันนี้ในตลาดภูมิภาคเอเชียก็ดูเหมือนเคลื่อนไหวแคบๆบวกลบนะคะมีทั้งลบมีทั้งบวกส่วนบ้านเราก็เคลื่อนไหวแคบๆค่ะเรียลไทม์ตอนนี้ 1,576.78 จุดนะคะลบยืน 1.88 จุดค่ะวอลุ่มการซื้อขายตอนนี้หลังจากเปิดตลาดมาไม่นานนะคะก็11,270 ล้านบาทนะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์ของเราวันนี้ค่ะคุณวราพรวิบูลย์คณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะมาให้ภาพในเรื่องของการลงทุนกันค่ะตอนนี้คุณวราพรอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณวราพรค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตติมาค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
4: ตอนนี้เราก็นับถอยหลังเนาะคุณวราพรในเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะคุณวราพรประเมินยังไงคะเพราะจริงๆเนี่ยซุ้มเสียงก็ดูเหมือนว่าจะไปเทไปทางฝั่งที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะในขณะเดียวกันก็มารู้เหมือนกันว่าตอนนี้หลายๆอย่างมันถ้าเป็นไปในทิศทางนั้นเนี่ยซึมซับรับข่าวตรงนี้ไปมากน้อยขนาดไหนถ้าผลออกมาพรุ่งนี้จริงๆเนี่ยจะไปเวไหนภาพบรรยากาศตลาดเราประเมินไว้ไหมคะคุณวราพรคะค่ะ
5: อย่างแรกเลยนะคะคือตอนนี้ทุกความสนใจเนี่ยไปอยู่ที่ธนาคารกลางสหรัฐว่าคืนนี้จะเป็นยังไงถามว่าตอนนี้ตลาดคิดยังไงค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าตลาดเนี่ยคิดว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% นะคะในการประชุมคืนนี้นะคะแล้วก็คือด้วยความเป็นไปได้นะคะถึงแบบมากกว่า 90% นะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือว่ายังคิดนะคะต่อเนื่องว่าในช่วงระยะ12เดือนข้างหน้ารวมครั้งนี้เนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ย4ครั้งไปแตะระดับสูงสุดไปแตะระดับประมาณ 4.5 ถึง 4.75% นี่คือสิ่งที่ตลาดคิดผ่าน CME Fed Watch Tool
4: ค่ะ
5: นะคะคราวนี้ถามว่าแล้วมันมีเหตุของการที่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นคือถ้าเกิดว่าเรามองจากตัวเลขทางเศรษฐกิจนะคะที่กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมพูดหลายครั้งนะคะว่าถ้าเราดูจากตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขสำคัญ2ตัวที่เฟดจะดูนะคะก็คือเรื่องเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อเนี่ยตอนนี้มันก็มีแรงกดดันในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าราคาน้ำมันนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะทำใ เหมือนกับว่าเงินเฟ้อลงไม่ได้
4: ค่ะ
5: นะคะทีนี้แต่ถ้าเกิดเราไปดูในรายละเอียดอะหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช่ไหมคะถ้าไปดูพื้นฐานเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็ไม่ได้แบบเบี่ยงแรงมากจนกระทั่งที่จะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเฟดนะคะส่วนที่สองก็คือเรื่องของการจ้างงานอย่างที่บอกกันค่ะว่าตัวเลขการจ้างงานทำไมคนถึงเชื่อเพราะว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนล่าสุดที่ประกาศตอนช่วงต้นสัปดาห์น่ะมันเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์นะ 1.62 แสนตำแหน่งนะ
4: คะ
5: ทีนี้ถ้าดูจากตัวเลขพวกนี้เงินเฟ้อขึ้นตัวเลขการจ้างงานยังแข็งแรงอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนั่นทำไมตลาดถึงค่อนข้างเชื่อมั่นแบบนั้นอันนี้มาดูในมุมของกรุงไทยสเปนเองเรามองลึกลงไปข้างในนะคะว่าเรื่องของเงินเฟ้อที่ขึ้นเนี่ยมันก็ขึ้นด้วยราคาน้ำมันทุกคนรู้เพราะฉะนั้นถ้าจะถอดราคาน้ำมันกับราคาอาหารออกเนี่ยเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากไม่มีแรงกดดันมากนักนะคะส่วนที่สองก็คือเรื่องของตลาดการจ้างงานนะคะถ้าเราดูเนี่ยไปดูเนี่ยตลาดการจ้างงานเนี่ยที่มันดีดตัวขึ้นเนี่ยมันมาจากสองส่วนก็คือการจ้างงานภาครัฐนะคะกับการจ้างงานในภาคบริการนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราถอดสองตัวนี้ออกเนี่ยมันก็ไม่ได้โตคือโตน้อยกว่าที่ตัวเลขที่เราเห็นนะคะแล้วก็มันก็ไปสอดคล้องกับรายงานของภาคเอกชนนะคะ ADP ที่รายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะคะว่ามันก็ไม่ได้ภาพมันก็ไม่ได้แข็งแรงมากอย่างที่ตัวเลขหน้าจอทุกคนเห็นนะคะถ้าลงไปลึกในรายละเอียดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ถ้าดูจากตัวเลขเราก็เชื่อว่าเฟดเนี่ยคงจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแต่ด้วยตลาดเนี่ยมันเหมือนกับตอนนี้เฟดถูกบีบด้วยตลาดนะคะว่าฉันคิดว่าคนขึ้นดอกเบี้ย
6: ตอนนี้ทุกคนเชื่อเราก็เหมือนทุกอย่างก็ price in ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเราด้วยนะคุณวรพรดูตอนสถานการณ์ตอนนี้ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดขึ้นวันนี้ก็คือโดนบีบในมุมมองของเรานะคะก็คือโดนบีบด้วยกระแสตลาดเพราะว่ามันก็จะไม่ทำให้ตลาดสุดท้ายตลาดคันนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้สาระสำคัญวันนี้คือถึงแม้ขึ้นจริงๆนะคะตลาดก็รับรู้ไปหมดแล้วนะคะผ่านตัวเลขการจ้างงานออกเพราะนั้นสิ่งที่ต้องดูคือตัวเลขดอกพอร์ตค่ะว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยเฟดมองยังไงเพราะอย่างที่บอกอะค่ะตอนนี้ตลาดแบบบู๊ไปข้างหนึ่งมากเลยว่าเฮ้ยหลังจากรอบนี้แล้วยังขึ้นอีก3ครั้งนับแต่ระดับ 4.5% หรือ 4.75% เนี่ยในอีก12เดือนข้างหน้าแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูดอทพอตครั้งล่าสุดของเฟดเนี่ยเฟดขึ้นครั้งเดียวเองนะคะในช่วง12เดือนข้างหน้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวตัดสินว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยตัวดอทพอตเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนเฟดไม่ได้เปลี่ยนดอทพอตเอาอย่างแรกก่อนถ้าเฟดเปลี่ยนดอทพอตเหมือนกับที่ตลาดคาดนะคะก็คือจากเดิม1ครั้งเนี่ยขึ้นไป2ครั้งหรือ3ครั้งเนี่ยแบบที่ตลาดคาดการอันเนี้ยค่ะเราเชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเนี่ยจะยืนอยู่ในระดับสูงต
4: ่อ
5: ดันให้ US ดอลลาร์แข็งค่านะคะตลาดบ้านเราก็จะไม่ได้รับผลบวกถูกไหมคะพอดอลลาร์แข็งค่าแล้วมันก็จะกลับไปที่นู่นเราได้ทั้งยิวสูงได้ทั้งเงินดอลลาร์แข็งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฟดยังคงมุมมองใกล้เคียงเดิมปรับ1หรือ2ครั้งคือไม่คือตอนนี้ถ้าเกิดปรับรอบนี้ก็คือมันจากดอทพอตครั้งก่อนคือไม่ปรับถูกไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ปรับหรือว่าปรับเพิ่มอีก1ครั้งเนี่ยเราเชื่อว่าบอนด์ยิวสหรัฐจะร่วงลงแหละ
4: ค่ะ
5: เงินดอลลาร์อ่อนค่าหุ้นเอเชียทองคำจะรีบาวเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสำหรับผู้กล้านะคะที่จะมองสวนตลาดเนี่ยมันก็เป็นโอกาสนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นไปอย่างที่คาดการว่าเฟดไม่ได้ปรับมุมมองเรื่องของดอกเบี้ยแบบเชิงลุกเหมือนกับตลาดเนี่ยพรุ่งนี้ตลาดหุ้น
4: ค่ะ
5: นะคะ
4: ค่ะ
5: ประมาณนี้ค่ะสำหรับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพอถัดจากเฟดไปก็จะเป็นญี่ปุ่นเนาะ BOJ
4: ค่ะ BOJ วันศุกร์เนาะที่หลายคนติดตาม
5: ค่ะ
4: น่าจะขึ้นแน่ๆอยู่แล้วหรือเปล่าเนาะ
5: ใช่ใช่
4: น่าจะไม่เซอร์ไพรส์ค่ะ
5: ถูกค่ะนะคะก็มันก็จะมีผลให้ตัวเยนเนี่ยมันก็อ่อนมันก็จะแข็งค่าต่อซึ่ง ปกติเงินบาทกับเงินเยนมันจะมีความใกล้ชิดกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้เงินบาทเนี่ยถ้าผสมกับมุมมองของเฟดอย่างที่เราบอกนะคะดอลลาร์จะอ่อนค่าถ้าหากเฟดไม่ได้รู้แบบเหมือนกับตลาดคาดการนะคะแล้วก็BOJปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนุนเงินเยนเนี่ยเราก็จะเห็นค่าเงินทางฝั่งเอเชียนะปรับเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็โฟก็คงจะไหลกลับเข้ามาได
6: ้ค่ะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามอนิเตอร์กันแต่ว่าหลายคนนั้นเนี่ยก็ติดตามการส่งสัญญาณของคุณเควินวอชนะแต่ว่าดูเหมือนว่าเขาก็ค่อนข้างออกตัวก่อนหน้านี้นะคุณวราพรว่าเขาจะไม่ค่อยให้ไกด์แดนซ์หรือว่าจะไม่ได้ให้ส่งสัญญาณอะไรที่เห็นภาพชัดเจนในอนาคตในเรื่องของนโยบายด้านดอกเบี้ยสักเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวคงต้องแต่หลายคนก็น่าจะต้องจับตาแล้วก็ต้องถอดรหัสกันอยู่พอสมควรใช่ไหมคุณวราพรถ้าผลออกมาคืนนี
5: ้ค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเฟดจะบอกล่วงหน้าว่าเองจะทำอะไรแต่พอคุณเควินมีความตั้งใจที่แบบฉันจะไม่บอกตลาดนะให้ตัวเลขเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าทิศทางดอกเบี้ยจะเป็นยังไงเนี่ยมันเราก็จะเห็นเนี่ยค่ะว่าความฟุ้งของความคิดในตลาดมันก็จะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้นได้ค่ะ
6: ค่ะโอเคเดี๋ยวรอผลออกมาแล้วเรามาว่ากันอีกทีนึงแต่ตอนนี้ก็เห็นพอจะเห็นภาพนะว่าออกมาแล้วเนี่ยทิศทางจะเป็นยังไงคุณวรพรให้ซีนารีโอไว้แล้วนะคะส่วนกรอบภาพของเซตเองวันนี้เนี่ยในการรอผลคุณวรพรคิดว่าจะเคลื่อนไหวแคบๆแบบนี้ไปตลอดทั้งวันมันจะมีเซอร์ไพรส์แบบว่ากลับมาบวกหรือจะมาลบแรงๆเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะสุดท้ายวันนี้ค่ะ
5: ค่ะเรนคิดว่าวันนี้ก็คงจะแกว่งตัวแบบนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ไม่มีแรงกดดันจากเดลต้านะคะเดลต้าเริ่มตั้งหลักได้แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานปรับตัวลงไปแล้วแล้วก็เราก็เชื่อว่าตลาดน่าจะเป็นลักษณะเวนซีมากกว่าที่จะแทงสวนเหมือนกับที่เราบอกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะของกรอบเคลื่อนไหวแค่แบบนี้ประคองตัวลดก็ลดไม่มากขึ้นก็ขึ้นไม่มาก
6: ค่ะ
5: แนวรับ
6: โอเค
5: ที่1572จุดแล้วก็แนวต้าน1585จุด
6: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวผลออกมานะวันพุธหน้าเรากลับมามอนิเตอร์แล้วมาอัปเดตกลยุทธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณวราพรค่ะ
5: ค่ะ
6: สวัสดีค่ะคุณวราพรวิบูลย์คณาลักษณ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์พรีนจำกัดนะคะเข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเป็นว่าตอนนี้หลายคนก็นับถอยหลังนะเราก็ไปโฟกัสรอผลของเฟดนะคะแล้วก็มุมมองนะก็สำคัญเหมือนกันนะคะจากทางด้านของถ้อยแถลงนะที่ประธานเฟดจะออกมาด้วยนะคะช่วงนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงนะโดยปกติเป็นประจำค่ะทุกวันพุธแบบนี้เราจะมีช่วง Women and Money นะคะพูดคุยกันกับผู้หญิงเก่งในแวดวงต่างๆรวมถึงการเงินการลงทุนวันนี้นะคะแน่นอนนะก็มีแขกรับเชิญพิเศษมาพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองเดี๋ยวมาคุยกันนะวันนี้ประเด็นเนี่ยคำถามเรื่องเงินที่หลายคนไม่เคยถามตัวเองน่าสนใจนะวิทยากรประจำของเราวันนี้ก็จะเป็นคุณส้มนะคุณณัฐลักษณ์กาญจนาวิโรจน์นะคะแต่ว่าก่อนจะไปนั้นมีข่าวคุณมาฝากคุณผู้ฟังนะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคุณผู้ฟังธนาคารออมสินเขาก็เลยขอเสนอตัวช่วยให้คุณได้เซฟทั้งพลังงานเซฟทั้งค่าไฟแล้วก็เซฟทั้งสิ่งแวดล้อมนะคะกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ค่ะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋านะคะและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทค่ะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทค่ะกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% วงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้ไม่เกิน7ปีค่ะสมัครได้เลยที่ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง31มีนาคม2570นะคะอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570นะคะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดค่ะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่โทร GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.ghb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะอีกหนึ่งข่าวที่มาฝากการกิจกรรมดีๆค่ะอย่ารอให้หมอนัดถึงค่อยคิดเปลี่ยนชีวิตนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจสมองโรคอ้วนนะคะแล้วก็โรคปอดอุดกั้นโรคสมองเสื่อมรวมถึงมะเร็งเหล่านี้คือโรค NCDs นะคะซึ่งไม่ได้มาจากเชื้อโรคแต่มาจากพฤติกรรมการใช้ ให้ชีวิตที่คุณเลือกเองทุกวันนะคะถ้าคุณกำลังรู้สึกว่ากินตามใจปากจนตัวเลขสุขภาพเริ่มส่งสัญญาณเตือนทำงานหนักนอนน้อยเครียดสะสมแต่ยังไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะอยากเริ่มสุขภาพดีแต่ไม่อยากกินคลีนจนเครียดหรือว่าออกกำลังกายจนท้อค่ะชวนมางานนี้นะคะเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDs ค่ะจะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วมาเปลี่ยนโหมดการใช้ชีวิตให้สนุกอร่อยและก็สตรองนะคะก็จะพบจากประสบการณ์แล้วก็เคล็ดลับสุขภาพจากคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงนะคะที่จะมาย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตร้องขอความช่วยเหลือนะคะชวนมางานนี้3ตุลาคมนี้นะคะ 8:30 น.ถึง4โมงครึ่งนะคะที่โรงแรมดิเอมอโรถนนรัชดาพิเศษนะคะรับจำนวนจำกัดค่ะค่าใช้จ่ายท่านละ 1,500 บาทนะคะสมัครได้เลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะ @thinkingradio นะคะเพราะสุขภาพดีไม่ต้องรอให้ป่วยก่อนนะคะมากินอยู่เป็นไปด้วยกันนะคะใครสนใจรีบสมัครเลยนะคะเอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงกันค่ะ Women and Money ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
6: Women and Money นะคะเช่นเคยวันนี้เราเจอกับวิทยากรของเรานะคะคุณส้มนะคะกับเชิญพิเศษของเราพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะคะคุณส้มณัฐลักษณ์กาญจนาวิโรจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท IWS แล้วก็เจ้าของเพจWell Angel นะวันนี้มาด้วยหัวข้อน่าสนใจนะเราจะได้มาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันนะคำถามเรื่องเงินที่หลายคนอาจจะไม่เคยถามตัวเองนะคะเอ๊ะมีเรื่องอะไรอยากรู้แล้วตอนนี้คุณส้มกับพี่การอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มคะสวัสดีค่ะพี่การคะ
7: สวัสดีค่ะส้มบิวคุณผู้ฟังค่ะ
6: ค่ะ
7: ส้มมาก็ต้องแบบหัวข้อหลากหลายวาไรตี
6: ้
7: นี่คือเสน่ห์ของส้ม
6: เราก็จะมีมุมที่เราคิดไม่ถึง
7: ใช่บางครั้งเป็นเรื่องแบบง่ายๆเป็นหัวข้อง่ายๆแต่เราเรื่องนี้เราไม่เคยนึกนะบิวนะ
6: ใช่อย่างวันนี้เหมือนกันพี่ว่าหลายๆคนฟังคุณส้มวันนี้น่าจะนึกขึ้นมาได้นะว่ามันมีคำถามหลายอย่างที่เราอาจจะไม่เคยถามตัวเองได้รอเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างคุณส้มจะได้เราไม่เคยถามด้วยหรือเปล่าเนี่ยเราเองเน
7: ี่ยใช่เราเช็คลิสต์ด้วย
8: ค่ะ
7: ฟังวันนี้เช็คลิสต์ไปพร้อมกันค่ะ
8: ดีเลยค่ะก็จริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าที่เลือกหัวข้อนี้คือจริงๆต้องบอกว่าส้มอ่ะเจอคนมาขอคำปรึกษาเยอะเนอะเพราะว่าเป็นอาชีพอยู่แล้วทีนี้ส่วนใหญ่อ่ะส้มสังเกตว่าคนเราอ่ะค่ะเวลาเราพูดเรื่องเงินน่ะเราก็จะมองหาคำตอบแหละเราก็จะไปหาที่ปรึกษาว่าหาคำตอบอะไรเยอะอย่างซื้อกองไหนเก็บเงินเท่าไหร่ประกันแบบไหนคุ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นหาคำตอบแต่จริงๆอ่ะพอตอบไปพักๆหนึ่งส้มก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆอ่ะการตั้งคำถามมันสำคัญแล้วมันก็คนส่วนใหญ่จะขาดส้มว่าไม่ได้ขาดคำตอบเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามี AI เรามีอินเทอร์เน็ตอะไรเยอะละคือคำตอบมันอยู่เต็มไปหมดแต่ส่วนใหญ่อ่ะสิ่งที่ส้มเจอคือมันขาดคำถามดีๆค่ะที่เขาควรจะถามและคำถามดีๆพวกเนี้ยความน่าสนใจคือตัวเขาเองอ่ะต้องเป็นคนตอบคำถามพวกเนี้ยก่อนแล้วเขาก็จะเป็นคนตอบได้ดีที่สุดก่อนที่จะไปถามคำถามกับคนอื่นๆก็เลยลิสต์คำถามที่คิดว่าคนส่วนใหญ่ควรจะถามแล้วก็อาจจะไม่เคยมีใครถามตัวเองบ่อยๆอะค่ะออกมา10ข้อแบ่งเป็น4หมวดเพื่อให้ลองถามตัวเองในเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะแล้วส้มมองว่าถ้าเราถามตัวเองอย่างเงี้ยบ่อยๆ อย่างน้อยเอาเป็นว่าปีละครั้งครึ่งปีครั้งเนี่ยมันจะทำให้การวางแผนเรื่องการเงินของเราอ่ะมันดีขึ้นเองโดยอัตโนมัติเลยแล้วเวลาที่เราไปหาที่ปรึกษาค่ะเราจะถามได้ตรงจุดมากขึ้นแล้วมันจะช่วยมากๆในเรื่องการวางแผนการเงินค่ะก็เลยอยากจะมาคุยเรื่องนี้วันนี้ค่ะ
6: ค่ะโอ้ฟังดูน่าสนใจอยากให้เริ่มเลยคุณส้มจะได้เริ่มเลยกับตัวเองไปด้วย
8: ได้เลยค่ะก็หมวดแรกเลยก็คือจริงๆเป็นหมวดเป้าหมายคือส้มมองว่าเป้าหมายสำคัญมากๆนะคะว่าเรากำลังวิ่งไปหาอะไรกันแน่ฉะนั้นนะคะคำถามแรกเลยที่ส้มอยากให้ทุกคนนะคะผู้ฟังทุกคนลองถามตัวเองดูก็คือว่าความมั่งคั่งเวลาที่เราคือทุกคนอยากมีความมั่งคั่งแหละแต่ความมั่งคั่งที่เราอยากได้มันหน้าตาเป็นยังไงซึ่งไอ้คำว่าหน้าตาเป็นยังไงส้มไม่อยากให้มองเป็นในมุมของตัวเลขแต่ส้มอยากให้มองเป็นในมุมของว่าสมมติว่าวันเนี้ยเรามั่งคั่งละเราจะใช้ชีวิตใน1วันเนี้ยยังไงตื่นมาแล้วอยากจะทำอะไรอยากจะกินข้าวกับอะไรอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับใครทำอะไรใน1วัน ออกมาซึ่งต้องบอกว่าอันเนี้ยส้มเคยเอามาลองถามหลายๆคนส้มก็จะเจอว่าบางคนก็จะตอบไม่ถูกเพราะว่าตัวเองไล่ล่าหาเงินมาทั้งชีวิตแต่จริงๆไม่เคยเห็นภาพว่าเราจะเอาเงินเนี้ยไปตอบโจทย์ชีวิตแบบไหนยังไงที่เราวาดฝันไว้คือมันเบลอไปหมดอย่างเงี้ยค่ะก็เจอหรือบางคนเล่าออกมาสิ่งที่เจอคือภาพที่เขาเล่าค่ะมันเรียบง่ายมากเลยมันแบบเหมือนกับมาจิบกาแฟมีเวลาว่างใช้ชีวิตกับครอบครัวคือออกกำลังกายคือเป็นอะไรที่มันแบบไม่ได้เยอะมากซึ่งภาพพวกนี้ค่ะมันจะทำให้เราเห็นว่าจริงๆความมั่งคั่งมันไม่ใช่ตัวเลขมันเป็นวิธีใช้ชีวิตคือหมายความว่าเป้าเราจริงๆมันคือว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนและตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแค่ใบเสร็จของชีวิตที่เราใช้อะค่ะมันเหมือนกับเอามาจ่ายเพื่อให้ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบนั้นฉะนั้นอันนี้เป็นคำถามข้อแรกเลยที่ส้มว่าสำคัญมันจะทำให้เราเห็นว่าเราอยากได้ชีวิตหน้าตาแบบไหนแล้วเราต้องใช้เงินเท่าไหร่กับชีวิตที่เราอยากได้ค่ะ
6: ค่ะอันนี้สำคัญเพราะมันเป็นรายละเอียดลงดีเทลไปนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะหาเงินมาไม่แมทช์กับสิ่งที่เราอยากได้ก็ได้ถูกไหมคะคุณโต๊ะ
8: ใช่เลยค่ะซึ่งมันจะเชื่อมมากับข้อ2เลยค่ะคือข้อ2เนี่ยมันคือกลับไปถามว่าแล้วเดือนที่แล้วอะค่ะเราใช้เงินจริงไปเท่าไหร
6: ่
8: ซึ่งอันนี้บางคนก็พอถามปุ๊บแล้วเหมือนมีความสตันนิดนึงอะเพราะว่าเวลาอยู่ในห้องประชุมเวลาเราคุยกันเรื่องเป้าอะค่ะหลายๆคนอะส้มสังเกตว่าจะบอกเป้าที่ค่อนข้างสูงเราก็จะมองเป็นลักษณะของยิ่งเยอะยิ่งดีหรือว่าเท่าที่เป็นไปได้ดีที่สุดแต่พอเรากลับไปถามว่าแล้วเดือนที่แล้วอะค่ะใช้จริงไปเท่าไหร่ปรากฏเขาใช้จริงไปน้อยมากหรือบางคนแบบไม่คือเหมือนอยากได้เยอะไว้ก่อนแต่ชีวิตจริงไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างนั้น
6: ไม่ได้ใช้เยอะ
8: ใช่ซึ่งอันนี้เจอบ่อยมากนะคะ

0: คื
1: ออ ื
0: บาง
1: ม
0: คนอ่ะมองเป้าแบบโอ้ฉันต้องได้เท่านี้เท่านี้ฉะนั้นการลงทุนแน่นอนบางทีเงินต้นมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็วิ่งไปเรื่องตัวเลข15%20%ซึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันจริงๆมันมีราคาที่เราต้องจ่ายกับเรื่องพวกนี้
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: อื
0: ฉะ
1: ม
0: นั้นน่ะส้มเลยมองว่าจริงๆมันสําคัญแล้วมันก็ไปด้วยกันว่าเออคุณต้องการเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วคุณใช้เท่านั้นจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ย
1: ค
0: ค
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ะค่ะ
1: ค่ะเพ
0: อ
1: รา
0: ื
1: ะต
0: ม
1: อนนี้ถ้าใครที่สนใจเรื่องการเงินเนาะพี่การคุณส้มก็จะเห็นมันจะมีตัวเลขลอยมาเต็มไปหมดเลยนะคุณส้มตอนเนี้ยซึ่งแต่ละตัวเลขอ่ะก็ไม่น้อยอ่าเป็นสิบแบบหลายสิบอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะคะ
0: ไม
1: ก็
0: ่
1: ว่า
0: แล้
1: กั
0: ว
1: นไป
0: เ
1: ห
0: ด
1: ล
0: ี๋
1: าย
0: วนี้มัน
1: เอ
0: มีแฟ
1: อ
0: ชั่นอย่างนี้ส้มบิวพี่เห็น ค่ะ
1: ค่ะ
0: คือคนจะรู้สึกเราต้องทําอะไรให้มันใหญ่กว่าที่เราคิดใหญ่กว่าที่เราได้เราจะไปตั้งเป้าทําไมสิบล้านเราต้องเป็น100 ล้านเออมันมีใช่ไหมมันจ
1: อ
0: ะ
1: ะไร
0: มีแน
1: ท
0: วอย
1: ำ
0: ่
1: น
0: าง
1: อง
0: เงี้
1: น
0: ย
1: ี
0: เอ
1: ้
0: อ
1: เอ
0: มัน
1: อ
0: มีแน
1: ใช
0: วแบ
1: ่
0: บกระตุ้นให้คนรู้สึกว่าเราคิดใหญ่สิเราต้องคิดใหญ่ชีวิตเราอย่าคิดเล็กอย่างนี้อืม ใช่
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ก็เลยเป็นแบบเนี้ย
0: ซึ
1: แ
0: ่
1: ต
0: ง
1: ่อัน
0: ซ
1: หน
0: ึ
1: ึ
0: ่
1: ่
0: ง
1: งที่
0: ค
1: ชอบ
0: ำถ
1: ม
0: า
1: าม กคุณส้มบอกว่ามันเป็นความเขาเรียกมันทําให้เราอาจจะไปพลาดพลั้งเนาะพอมันคิดว่ามันต้องใหญ่มันต้องเยอะแบบพี่การคุณส้มบอกอ่ะแล้วก็ทําให้เราไปหาวิธีทางที่เออเราอาจจะไปพลาดพลั้งตกหลุมพราง
0: เอ
1: บาง
0: ออ
1: ย่างได
0: ก
1: ้
0: ับอย่า
1: ใช
0: ง
1: ่ไหม
0: ใช่
1: เอ
0: ใช่
1: อกับดับค่ะเชิ
0: เอ
1: ญค่ะ
0: อ
1: คุณส้ม
0: ฉะนั้นน่ะฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างตะเกียที่พี่การพูดอะมันใช่เลยมันทําให้เราทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้ที่มันตรงข้ามมันเลยมาเป็นคําถามที่สามค่ะว่าแล้วสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยมันพาเราเข้าใกล้หรือพาเราไกลออกจากเป้าหมายนั้นอ่ะ
1: อืม
0: ซึ่งอันเนี้ยส้มยกตัวอย่างเนอะอย่างบางคนอ่ะเวลาเราถามว่าความมั่งคั่งเขาคืออะไรอะค่ะเขาบอกเออคือสุขภาพดีอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวแล้วก็มีเงินเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยคือเราฟั
1: อง ือ
0: ย่างเ
1: ม
0: งี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นเป้าหมายที่ดีอะแต่พอเรามาดูชีวิตจริงเขาอะค่ะคือเขาทำงานหนักมากเลยนอนน้อยมากคือแบบไ
1: อ
0: ม่
1: ื
0: ได้
1: ม
0: ตรวจสุขภาพมาหลายปีอะไรเงี้ยอย่างลูกเนี้ยค่ะก็ใช้วิธีส่งไปเรียนไกลๆหรือฝากไว้กับคุณยายหรือว่าส่งไปต่างประเทศเพื่อให้เขาอ่ะมีเวลาได้ทํางานเยอะขึ้นอ่ะ
1: อืม
0: ฉะนั้นอ่ะถ้าเรามองเนี้ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเขาตั้งเป้าสุขภาพดีแต่สิ่งที่เขาทําอ่ะมันคือการเผาสุขภาพตัวเองอะค่ะแล้วเขาตั้งเป้าจะอยู่กับครอบครัวแต่สิ่งที่ทําก็คือส่งครอบครัวไปไกลๆอย่างเงี้ยแล้วตั้งเป้าจะให้เงินน่ะอำนวยความสะดวกอ่ะแต่สุดท้ายเงินน่ะกลายเป็นเจ้านายเขาฉะนั้นลักษณะอย่างเงี้ยต้องบอกว่าเจอเยอะมากๆเวลาคุ
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: แล้วคนเหล่านี้ค่ะขยันมากทำงานหนักมากเลยแล้วก็เขารู้สึกว่าเขาทำเต็มที่อะค่ะเพื่อให้มันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่มันดันเป็นทิศทางที่มันตรงข้ามกับสิ่งที่เขาอยากไปเวลาที่เขาไม่ได้ไปถามคำถามตัวเองข้อหนึ่งกับข้อสองเขาจะไม่เ
1: ค
0: ห็
1: ่
0: น
1: ะ
0: ว่าเออจริงๆอะมันยิ่งวิ่งเร็วมันยิ่งไกลออกไปมันไม่ใช่ใกล้อะค่ะอันนี้เลยมองว่าสำคัญมากๆในเรื่องของการตั้งเป้าหมายมันจะทำให้เราเห
1: ค
0: ็น
1: ่ะ
0: ภาพหมดเลยว่าเออแล้วทุกวันนี้ค่ะมันใช่สิ่งที่เราอยากได้จริงๆหรือเปล่าค่ะ
1: อืมค่ะอู้ฟังนี่อาจจะเจ็บอะไรแหละโดนใจจี๊ดหลายคนเหมือนกันนะที่คุณส้มยกตัวอย่าง
0: อาจจะโดนใจอาจจะแปลว่าทำอยู่
1: บางทีเรารู้สึกว่าเรากําลังทําอยู่แต่ว่าจริงๆเรากําลังวิ่งออกจากเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆในชีวิตอ่ะอันนี้มันเห็นภาพมากที่คุณส้มบอกเนาะใช่ไหมคะค่ะโอเคนี่แค่ข้อแรกเองนะคุณส้มใช่ไหมคะค่ะ
0: ค่ะหมวดที่หนึ่งค่ะทีนี้หมวดที่สองก็คือจริงๆอันนี้ให้ลองถามตัวเองเร็วๆว่าทุกวันนี้เงินน่ะมันเป็นเครื่องมือเราหรือเราเป็นเครื่องมือของเงินอ่ะอันนี้จริงๆถามเพื่อให้เราจะได้รู้ตัวนิดนึงว่ามันกําลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราคําถามแรกเลยค่ะคือในหมวดนี้ก็คือว่าถ้าพรุ่งนี้มีคนโอนเงินก้อนน่ะมาให้เราก้อนหนึ่งครบที่เราตั้งเป้าเลยเราจะลาออกไหมจากงานที่เราทําอยู่ทุกวันเนี้ยเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเลยไหมอ่ะถ้ามันจะอย่างนี้ค่ะคําตอบมันจะมีหลายแบบถ้าคําตอบคือลาออกทันทีมันอาจจะแปลว่าทุกวันนี้ไอ้สิ่งที่เราทําอ่ะเออมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราชอบหรือมันตอบโจทย์ชีวิตเราขนาดนั้นเราทําเพื่อเงินแปลว่าทุกวันนี้เงินมันเป็นนายเราอยู่ค่ะเราทําเพื่อเราจะหามันฉะนั้นพอเราได้มันปุ๊บเราเลยบอกเราไปทันทีแต่อีกกลุ่มหนึ่งก็มีกลุ่มที่บอกว่าได้มาก็ยังทําเหมือนเดิมเพราะจริงๆเราลึกๆอ่ะเขารักงานของเขาหรือเขามีความสุขกับการทํางานแบบเนี้ยอ่ะอันเนี้ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆต้องบอกกลุ่มเนี้ยถือว่าโอเคนะคะแปลว่าอ่ะเขาก็ใช้ชีวิตอ่ะเรียกว่าได้ใช้ชีวิตแบบที่เขาใช้แต่มันก็จะมีกลุ่มหนึ่งไม่ลาออกแต่ถามว่ารักงานตัวเองไหมไม่ได้รักก็ไม่ได้อยากทำอ่ะ

0: แต่ไม่ลาออกจริงๆมันมี hidden agenda ก็คือว่าก็เพราะไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรต่อดีคือมันเหมือนกับไม่มีความฝันอย่างอื่นเหลือหรือว่าสิ่งที่อยากทำอย่างอื่นเหลืออันนี้มันแปลว่ามันเป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งค่ะของก
1: อื
0: ารที่
1: ม
0: เราไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นเลยแล้วเราก็ตั้งเป้าเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวทั้งชีวิตอ่ะ
1: อื
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: โอ้อันนี้น่าสนใจเนาะพ
0: น
1: ี
0: ่
1: ่
0: าก ส
1: าน ร
0: ใจ
1: หลายๆคน
0: ใช่
1: หลายๆคนเขาอาจจะบอกเขาก็ไม่ได้มีความฝันมีอะไรก็ทําทุกวันนี้
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ําไปเรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามีรายได้เข้ามาเพื่อให้ถึงเก็บอ๋อหอมรอมริบถึงเป้าหมาย
0: แต่
1: การเง
0: ไ
1: ิ
0: ม
1: น
0: ่
1: ตอนเกษียณ
0: แล้วมันก็จะถามอีกแง่หนึ่งแล้วไม่ดีหรอคนจะถาม
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วไม่ดีหรอทําแบบเนี้ยก็ดีไม่ใช่หรออ ใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะคือการที่เราเข้าใจพวกนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องเปลี่ยนหรืออะไรแต่มันทําให้เรารู้ว่าเรากําลังใช้ชีวิตแบบไหนอยู่ซึ่งจริงๆอ่ะต้องบอกว่าชีวิตที่มันทําไปเพื่อเงินอ่ะเป็นหลักอ่ะจริงๆในระยะยาวอะค่ะมันอาจจะเบิร์นเอาง่ายเอาจริงๆอ่ะแล้วมันทําให้เราอ่ะเหมือนกับอย่างกับมาตะเกียที่บอกว่าถึงได้เงินมาแล้วอ่ะเราก็ไม่มีอะไรจะทําอย่างอื่นนอกจากทํางานแปลว่าจริงๆเราสูญเสียนะคะคือมันมีราคาที่เราจ่ายอยู่คือเราสูญเสียชีวิตด้านอื่นๆของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็ไม่เคยกลับมามองแล้วบางครั้งอ่ะกว่าเราจะรู้บางทีมันแลกด้วยหลายๆอย่างเช่นสุขภาพครอบครัวเรื่องอื่นๆงานอดิเรกอะไรเราหายไปหมดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าน่าจะลองถามดูคือส้มอ่ะไม่ได้คิดว่าเราถามแต่ละข้อแล้วเราจะได้คําตอบแล้วเราจะปิดเปลี่ยนแปลงอะไรทันทีแต่ส้มมองว่ามันเป็นการตกตะกอนไปเรื่อยๆเราจะ
1: ค
0: พ
1: ่
0: อ
1: ะ
0: เราถามไปบ่อยอะค่ะเราจะเห็นว่าความรู้สึกเราอ่ะมันเป็นยังไงแล้วบางทีอ่ะพวกเนี้ยพอมันสะสมไปถึงจุดหนึ่งอะค่ะมันจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นมันเหมือนคล้ายๆกับที่เขาบอกว่าตกตะกอนจริงๆอะมันจะเกิดอะไรกับเราขึ้นบางอย่างว่าเอ้ยเราอาจจะควรเปลี่ยนแปลงในมุมนี้มุมนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะน่าสนใจที่เราอาจจะทํางานจนจริงๆเรามีแหละสิ่งที่เราชอบแต่มันกลืนกินเราไปโดยไม่รู้ตัวที่คุณส้มบอกเมื่อสักครู่เนี่ยอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคุณส้มใช่ไหมคะ
0: เอ๊ะหรื
1: บ
0: อ
1: าง
0: เร
1: ค
0: าน เป
1: ม
0: ็
1: ี
0: นเอ๊ะหรือเราเป็นเช็คกันหน่อยคุณผู้ฟังนี่เช็คตัวเองอยู่นะ
1: ฟังคุณส้มแล้วว่าเราเป็นแบ
0: ถ
1: บน
0: า
1: ี้
0: ม
1: หรือเ
0: ต
1: ป
0: ั
1: ล่
0: ว
1: า
0: เอ
1: นะ
0: ง
1: ใช่ไหมคะ
0: ถามตัวเอ
1: หร
0: ง
1: ือไม่เรายังมีอยู่เรายังมีสิ่งที่เราอยากทําอยู่
0: ดีใจ
1: อ
0: ด
1: ั
0: ้
1: น
0: วย
1: นี้
0: ค่ะ
1: อ่ะ
0: อดีนะวันนี้มันเขาเรียกอะไรนะได้มานั่งถามตั ม
1: ว
0: า
1: เอ
0: สะ
1: ง
0: ท
1: เน
0: ้
1: า
0: อ
1: ะ
0: นตัวเอง
1: เอ
0: ค่ะ
1: อทุกคนฟังแล้
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ถา
0: ่
1: มตัวเอง
0: ใช่
1: ค่ะ
0: อีกข้อหนึ่งของหมวดนี้ค่ะคือสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเอาแค่สัปดาห์ที่แล้วเลยเรามีการตัดสินใจอะไรไปบ้างที่เราทําเพราะเงินมันบอกให้เราทําแต่ใจเราอาจจะไม่อยากเช่นนะคะงานที่บางอย่างเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยไปแล้วอ่ะแต่มันได้ค่าตอบแทนดีเราก็รับไว้ก่อนอันนี้สําหรับพวกฟรีแลนซ์ทั้งหลายเนาะเขาต้องตัดสินใจเรื่องพวกนี้หรือประชุมที่ไปทั้งที่ไม่จําเป็นแต่ว่าก็กลัวเสียลูกค้าก็ต้องไปอย่างเงี้ยค่ะหรือการเลื่อนทริปครอบครัวการเลื่อนการตรวจสุขภาพการเลื่อนอะไรบางอย่างที่เราอยากทําอ่ะแต่เราไม่มีเวลาหรืองานมันเข้าเราก็เลยต้องเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลื่อนนัดใครบางคนก็ได้คือพวกเนี้ยมันคือต้องบอกว่ามันมีไหมแล้วมันเยอะแค่ไหนคือต้องบอกว่าเวลาที่เราตัดสินใจเรื่องพวกเนี้ยค่ะหลายๆครั้งอ่ะเวลาเรามองเป็นชิ้นชิ้นอ่ะการตัดสินใจมันจะดูสมเหตุสมผลค่ะแต่เวลาเราจดบันทึกเรื่องพวกเนี้ยไว้เยอะๆค่ะแล้วเราเอามากองลิสต์ดูเรากลับไปมองเราจะเห็นว่าบางครั้งอ่ะมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจเรื่องงานอย่างเดียวมันเหมือนกับว่ามันเป็นราคาที่เราจ่ายจริงๆกับการที่เราได้เงินมาซึ่งมันเริ่มจะอิมพลายง่ายๆอีกมุมนึงว่าเอ๊ะเงินมันอาจจะไม่ใช่เครื่องมือเราแล้วแหละมันเป็นเจ้านายเราหรือเปล่าหรือมันเป็นอะไรที่มันบีบให้เราต้องตัดสินใจสิ่งเหล่านี้เยอะเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะคล้ายๆข้อที่แล้วแต่อีกมุมหนึ่งว่าของจริงอ่ะเราก็โดนมันบีบด้วยการที่อยากได้เงินหรือการตั้งเป้าหมายเป็นเงินเนี่ยแหละค่ะแล้วเราเสียอะไรไปบ้างประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะโอเคอ่ะอันนี้เป็นการทบทวนเหมือนกันเนาะเพราะนี่คือถามเขาเรียกอะไรทบทวนจากสิ่งที่ผ่านมาแล้วอย่างเช่นเมื่อวานที่คุณส้มบอกใช่ไหมคะหรือในรอบสัปดาห์เพิ่งผ่านมาอะไรประมาณนี้เราก็จะได้มาย้อนทบทวนในความคิดบางอย่างที่คุณส้มบอกไปนะน่าสนใจนะพี่การวันนี้นะเราได้มานั่งถามตัวเองกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโอเคอันนี้เราไปสองหมวดนะคุณส
0: ส
1: ้
0: อง
1: ม
0: หมวด
1: ก็คือ
0: ค
1: เรื
0: ่
1: ่
0: ะ
1: อง
0: ใช่
1: หมวดเป้าหมายและหมวดเราใช้เงินเป็นเครื่องมือหรือว่าเราเป็นเครื่องมือของเงิน ผ่านการตั้งคำถามตัวเองที่คุณส้มบอกนะคะเดี๋ยวยังมีอีก2หมวดนะเดี๋ยวขออนุญาตในการที่จะพักเบรกกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อคุณผู้ฟังฟังแล้วได้ตั้งคำถามอะไรกับตัวเองไหมก็สามารถแชร์มาได้นะคะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่
0: ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinkingradio
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะกับคุณส้มคุณธลักษณ์กาญจนาวิโรจน์ค่ะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท IWH นะคะและเจ้าของเพจ Well Angel นะกับคำถามเรื่องเงินที่หลายคนอาจจะไม่เคยถามตัวเองนะคะเบรกที่แล้วเราคุยกันไป2หมวดละเดี๋ยวมาต่อกันค่ะคุณส้มพี่การค่ะค่ะ
0: ได้เลยค่ะหมวดที่3ค่ะต่อเลยนะคะหมวดที่3คือความรู้สึกลึกๆที่เรามีต่อเรื่องเงินค่ะคือต้องบอกว่าหลายๆคนน่ะเวลาแบบเหมือนกับโตมาบางคนเรียนด้านเงินเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะมีความรู้สึกว่าไอ้ความรู้ว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนเราเรื่องเงินแต่จริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่ามันมีประสบการณ์ค่ะที่ฝังในใจของแต่ละคนมาที่แตกต่างกันที่มีผลต่อเรื่องเงินซึ่งถ้าเรารู้เรื่องพวกเนี้ยมันจะทำให้เราอ่ะเข้าใจตัวเรามากขึ้นแล้วก็ถ้ามันต้องแก้เราก็จะแก้ได้ค่ะอันแรกเลยคำถามแรกก็คือที่บ้านสอนเรื่องเงินกันมายังไงคือบางบ้านน่ะต้องบอกว่าไม่พูดเรื่องเงินเลยเรื่องเงินเป็นเรื่องต้องห้ามคนเหล่านี้พอโตขึ้นมาค่ะเขาจะอึดอัดเวลาต้องคุยเรื่องเงินเขาจะรู้สึกว่าไอ้การคุยเรื่องเงินกับคู่ชีวิตกับลูกกับอะไรอย่างเงี้ยมันคุยยากหรือบางคนมันจะวิ่งไปถึงขั้นว่าไม่กล้าต่อรองค่าตัวตัวเองคือมองว่าการพูดเรื่องเงินมันผิดอ่ะอย่างนั้นเลยนะคะมันมีซึ่งอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เกิดขึ้นกับอีกบางบ้านก็คืออาจจะพูดเรื่องเงินเฉพาะตอนทะเลาะกันฉะนั้นลักษณะเนี้ยเขาจะเชื่อว่าลึกๆว่าแบบเงินคือความขัดแย้งก็จะเลี่ยงเรื่องเงินเหมือนกันเพราะทุกครั้งพอมันไปแตะมันเจ็บเพราะมันคือสื่อว่ามันคือความขัดแย้งอย่างเงี้ย หรือบางบ้านบอกไม่มีตลอดเวลาทั้งที่จริงๆมีคนพวกนี้โตขึ้นมาจะรู้สึกว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าเขาจะรู้สึกแต่ว่าไม่มีอะค่ะหรือบางบ้านถ้าเกิดเคยล้มแบบเหมือนถึงขั้นมีเจ้าหนี้มาทวงถึงบ้านอะไรเงี้ยพวกนี้จะโตขึ้นมาจะเก็บเงินเก่งมากๆเลยแต่ก็อาจจะใช้เงินไม่เป็นค่ะ
1: ค่ะ
0: พวกนี้คือเรื่องราวบางส่วนของการเลี้ยงดูจากที่บ้านที่มีผลกับความรู้สึกของเราซึ่งข่าวดีก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายได้แปลว่าถ้าเรารู้แล้วเรายอมรับอะค่ะเราจะแก้ได้แต่ส่วนใหญ่ปัญหาคือเราไม่
1: ร
0: ู
1: ้
0: ว่าเราเป็นอย่างเงี้ยใช่เพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้เราเลยแก้ไม่ได้ค่ะ
1: ค่ะใช่เห็นด้วยอันนี
0: ้ฉะนั้นจริงๆเ
1: นี่ยมันเป็นตัว
0: ใช่
1: ค่ะเพราะบางเรื่องหล่ะจะมองว่าเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำอะคุณส้มบางคนที่เขาไม่กล้าใช้เงินเก็บเงินเก่งแต่ไม่กล้าใช้แต่บางคนก็จะรู้สึกบางคนเคยเจอบางคนใช้เงินแล้วรู้สึกผิดอย่างเงี้ยก็มีนะคุณส้
0: ม
1: อะไรประมาณนี้อาจจะตึงเกินไปค่ะ
0: อย่างคนที่บ้านเราก็จะสังเกตเห็นค่ะอย่างคนที่แบบเหมือนกับเคยแบบเหมือนกับขัดสนมาก่อนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกล้าใช้เงินอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็จะเห็นกันบ่อยค่ะซึ่งอันนี้มันจะมาสอดคล้องกับอีกคำถามนึงคือแล้วประสบการณ์เรื่องเงินของเราอ่ะส่วนใหญ่ที่ผ่านมามันเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี
1: อ
0: ่ะคือบางคนอ่ะที่บ้านก็แบบนึงแต่อันนี้ตัวเองเคยเจอมาเองอย่างที่เห็นชัดๆคนที่เคยโดนโกงเนี่ยค่ะหรือเคยทำธุรกิจล้มอ่ะหลายๆคนอ่ะเข็ดก็จะใช้คำว่าเข็ดเลยแล้วเขาก็จะระวังมากๆและบางครั้งความระวังมากๆมันเกินมากไปจนกลายเป็นไม่กล้าทำอะไรแล้วมันก็เสียโอกาสหลายๆอย่างแต่มันมาจากประสบการณ์ของเขาฉะนั้นอันเนี้ยส้มก็อยากจะให้ลองดูประสบการณ์ตัวเองเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเงินน่ะมันค่อนข้างทำให้เราเกิดความสุขเช่นได้ไปเที่ยวกับครอบครัวซื้อของให้พ่อแม่หรือในมุมไหนหรือมันเป็นประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีอ่ะเขาบอกว่าเขาส้มรู้สึกว่าหลายๆคนวันเนี้ยเราตัดสินใจเรื่องเงินวันเนี้ยโดยเราใช้ความเจ็บอ่ะของเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นตัวตัดสินนะเยอะคือเหมือนเราไม่ปล่อยมันไปฉะนั้นอะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้การตัดสินใจเรื่องเงินของเราปัจจุบันนะคะมันมีพวกเนี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องมันเลยทำให้บางครั้งอะเหมือนเรามีความรู้ก็จริงแต่เราไม่สามารถทำตามสิ่งที่เรารู้ได้เพราะประสบการณ์เรามันไม่สะท้อนอย่างนั้นค่ะ
7: เห็นด้วย
1: ค่ะ
7: มันขึ้นอยู่กับชุดประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอมาถูกไหม
0: ใช่ใช่ค่ะ
7: ภูมิหลังประสบการณ์ทุกอย่างมีส่วนหมด
1: แต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันด้วยเนาะใช่ไหมคะความอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ อีกคำถามหนึ่งคือลึกๆเราเป็นคนแบบไหนกับเงินอันนี้มันจะมีแบบจริงๆอันนี้ยาวเลยค่ะแต่ว่าในมุมเร็วๆนิดนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่ชอบใช้เงินมีเงินแล้วรู้สึกดีใช้แล้วมีความสุขอันนี้มันก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อดีก็คือเราใช้เงินเป็นอะเราไม่ตายไปพร้อมกับเงินเยอะแยะโดยไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือมันอนาคตเราก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเราใช้เงินเก่งอะมันอาจจะแบบไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนชอบเก็บเนี้ยเห็นตัวเลขเงินเพิ่มแล้วอุ่นใจเป็นคนแบบเนี้ยข้อจุดแข็งก็คือวินัยดีมากจุดอ่อนคือบางทีเก็บมาทั้งชีวิตอะไม่ได้ใช้ลืมไปว่าเก็บไว้ทำไมอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนก็รังเกียจเงินอย่างเงี้ยพูดเรื่องเงินแล้วดูไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบจุดแข็งก็คือเขาจะให้คุณค่ากับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เงิน
1: ค่ะ
0: แต่จุดอ่อนก็คือเวลาที่เขาต้องทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับเงินเขาจะไม่กล้าต่อรองไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ต้องพูดเรื่องเงินเพราะจะรู้สึกผิดค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือคนที่ไล่ล่าเงินคนพวกนี้อยากจะขยันทำงานไปได้ไกลแต่ว่าเหนื่อยตลอดชีวิตเพราะว่าเป้ามันไม่จบสักทีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกแค่บอกว่ามันมีข้อดีข้อเสียของแต่ละอันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเหลือ2ข้อเร็วๆนะคะหมวดสุดท้ายคือเรื่องเงินที่ไม่ได้พูดส้มเร็วๆเลยละกันว่าคำถามอันแรกที่อยากจะให้ถามตัวเองอันนี้นะคะก็คือว่าเรื่องเงินอะไรที่เรายังไม่กล้าบอกคนที่นอนข้างๆเราอันนี้ในความหมายคือมันมีความลับเรื่องเงินอะไรบางอย่างเช่นเงินที่ให้พี่น้องยืมเราไม่ได้คืนการลงทุนที่ขาดทุนที่บอกใครไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้คนมักลืมไปว่ามันมีความเสี่ยงในการไม่ได้บอกค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปเลยหรือบางทีอ่ะมันหาไม่เจ
1: อ
0: ซึ่งมันก็จะเชื่อมกับข้อสุดท้ายว่าแล้วถ้าเราหายไปวันเนี้ยคนที่บ้านจะรู้ไหมว่าเงินเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้าง ค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องของการทำทรัพย์สินการจดทุกอย่างอะไรยังไง
1: จดทุกอย่างลิสต์ไว้ค่ะ
0: ใช่ค่ะอันนี้คือ10ข้อทั้งหมดแล้วก็4หมวดที่เราควรจะหมั่นถามตัวเองบ่อยๆอย่างน้อยปีละครั้งเหมือนกันในแต่ละข้อค่ะ
1: ค่ะโอเคน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าหลายๆข้อเนี่ยเราไม่เคยรู้ด้วยซ้ำพอไม่ได้ถามแล้วก็ไม่ได้รู้ไม่ได้สังเกตตัวเองเนาะว่าเราเป็นแบบไหนประเภทไหนยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดคือการรู้จักตัวเองเนาะแล้วมันจะทำให้เรามาดีไซน์แผนชีวิตแผนการเงินแล้วก็เลือกเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างให้มันตอบโจทย์แล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดเนาะคุณส้มใช่ไหมคะอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเลยค่ะโอเค
7: มันเรื่องอื่นอีกไหมที่เราคิดไม่ถึงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่น่าคิด
1: มีเพิ่มเติมไหมคะคุณส้มคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าคำถามพวกเนี้ยค่ะมันแตกย่อยไปได้หมดเลยค่ะคือหมายถึงว่าเราสามารถเอาหมวดพวกนี้เป็นหมวดหลักอย่างเช่นเรื่องเงินที่ไม่ได้พูดอ่ะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเงินอยู่ตรงไหนอยู่ยังไงมันมีเรื่องของบางทีอย่างง่ายๆอย่างการแบ่งสมบัติอย่างเงี้ยค่ะเราทำไมเราถึงเลือกให้ชิ้นนี้กับคนนี้หรือเลือกแบ่งอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็มีการมีเขาเรียกว่ามีการคิดไตร่ตรองมาจากตัวเราเองข้างในละว่าทำไมเราถึงทำอย่างนี้แต่เราไม่เคยพูดไม่เคยเล่าให้คนข้างหลังฟังว่าทำไมเราถึงเลือกอย่างนี้หรือทำไมเราถึงทำตัดสินใจอย่างนี้เรื่องเงินอย่างเงี้ยคะในแต่ละอย่างพวกนี้จริงๆอ่ะมันก็เป็นอะไรที่ควรจะสื่อสารแล้วก็ควรจะตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันเช่นทำไมวันนี้คนมาขอยืมเราไปลูกมาขอเงินไปลงทุน2ล้านบาทสมมติแล้วเราอ่ะเป็นคนรวยที่มีเงิน100ล้านสมมติแต่เราตัดสินใจไม่ให้ลูกไปลงวันนี้2ล้านอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เราให้คำตอบลูกไปชัดเจนหรือยังเราเล่าให้เขาฟังหรือยังหรือมันมีอะไรอยู่ข้างในหรือยังอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นอะไรที่เรายังไม่ได้พูดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือฉะนั้น
1: อ
0: ่ะส้มมองว่าแต่ละอันน่ะจริงๆมันแตกแขนงออกไปได้เลยค่ะมันมีคำถามเยอะที่เราสามารถถามตัวเราได้แต่อันเนี้ยเป็นเหมือนไกด์ไลน์เพื่อให้เหมือนตะกี้ที่คุณบิวพูดเลยคือเป็นเข็มทิศอะค่ะให้เราเห็นว่าโดยเฉพาะข้อและหมวดแรกคือเป้าหมายซึ่งว่าสำคัญมันทำให้เวลาที่เราจะวางแผนเรากลับมาหาที่ปรึกษาหรือนักวางแผนการเงินอะเราจะบอกตัวเลขเขาได้ถูกเราจะอธิบายตัวเราได้ชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการอะไรค่ะ
1: ซึ่งจริงๆแล้วในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินนะคุณส้มบางคนไม่เคยถามตัวเองแต่พอมาถึงมือของที่ปรึกษาทางการเงินเนี่ย เรามักจะต้องป้อนคำถามเหล่านี้เพื่อได้ข้อมูลในการที่จะนำมาในการให้คำแนะนำเสมอไหมคะคุณส้มคะจริงๆแล้วถามหลังบ้านคุณส้มนิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะคือต้องบอกงี้ค่ะว่าคือคำถามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเริ่มเห็นอะไรที่มันผิดแปลกไปจากที่ควรจะเป็นเช่นตั้งเป้าเกษียณเยอะมากแต่เราเห็นละว่าการใช้เงินที่ผ่านมามันน้อยมากอย่างเงี้ยเราจะเห็นละว่ามันมีแกปอะไรบางอย่างอยู่ที่เราควรจะกลับไปถามว่าเอ๊ะจริงๆเป้าเกษียณมันมาจากไหนแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเรามองชีวิตยังไงทำไมเราไปตั้งอย่างนั้นอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนเหมือนกับไม่เก็บเงินเลยอ่ะคือเราเห็นอาชีพเขาอ่ะมันควรจะมีเงินได้เยอะมากแต่กลายเป็นว่าพอมาเจอปุ๊บเนี่ยเงินมันหายไปหมดและเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนช่างเก็บเงินมากเลยแล้วเงินมันหายไปไหนอ่ะอย่างเงี้ยคือคำถามมันจะเกิดเมื่อเราเห็นบางอย่างเหมือนกันแต่ก็ต้องยอมรับว่าอย่างที่ปรึกษาเราก็ความคุยกับลูกค้าจริงๆอ่ะเราก็สู้ตัวเขาเองคุยกับตัวเขาเองไม่ได้คือในความจริงถ้าเขาหมั่นคุยกับตัวเขาเองจริงๆบางครั้งอะค่ะพอมาถึงเราอะมันจะไม่ค่อยหลุดออกไปจากแนวเยอะมากแต่ถ้าเขาไม่เคยคุยเลยอย่างเงี้ยแล้วมาคุยกับเราอะบางทีมันจะมีหลายเรื่องที่มันเหมือนกับเราอาจจะถามได้แต่บางทีเขาตอบเองเขาก็ใช้เวลาในการเข้าใจตัวเขาเองเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมันเลยเป็นแนะนำว่าพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่ถ้าสามารถ
1: ถามตัวเองได้เนาะ
0: ถามตัวเองเลยใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าการมาคุยกับที่ปรึกษาช่วยไหมยังช่วยอยู่ดีแต่มันจะช่วยได้ดียิ่งขึ้นเพราะมันจะตรงจุดมากๆค่ะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็แนะนำเลยเนาะให้ลองตั้งคำถามเหล่านี้กับตัวเองใช่ไหมคะคุณส้มแล้วมันทำให้เราเห็นภาพชีวิตและการวางแผนการเงินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ง่ายแล้วก็ชัดขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีบางอย่างที่เราจะต้องปรับด้วยอย่างที่คุณส้มบอกอ่ะใช่ไหมคะว่าปรับมันอาจจะทำให้หลายๆอย่างเข้าที่เข้าทางหรือลดปัญหาบางเรื่องลงได้เช่นปัญหาเรื่องเบิร์นเอาท์หรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณส้มบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ ช่ค่ะ
7: ที่นิดนึงว่าเรื่องเงินทองมันไม่ใช่สื่อสารกับคนอื่นอย่างเดียวสื่อสารกับตัวเองด้วยนะส้มบิว
1: ค่ะถูกไหมอันนี้น่าจะสำคัญเลยอ่ะพี่การเพราะพี่รู้สึกว่าไม่น่าจะมีใครเหมือนที่พี่การพูดบ่อยๆไม่น่าจะมีใครรู้จักตัวเราดีเท่ากับตัวเราเองเลยอ่ะส่วนหนึ่ง
7: ใช
1: ่ใช่ใช่ค่ะ
7: ท้ายที่สุดอ่ะที่สิ่งที่ส้มพูดทั้งหมดวันนี้มันคือการสื่อสารกับตัวเองอ่ะมันคือการแบบทำนู่นทำนี่ไปมากมายอุ้ยหาเงินนู่นนี่นั่นเก็บเงินลงทุนน
1: ะ
7: ย้อนกลับมาคุยก่อนว่าทุกอย่างที่ว่าเหมือนเช็คเลยจาก
1: ว่าตอบโจทย์ไห
7: มใช่
1: ตอบโจทย์ตัวเองไหมเราต้องการหรือเปล่าเหมาะกับเราหรือเปล่าอันนี้สำคัญมากๆเลยเพราะว่าในยุคนี้ด้วยนะคุณส้มพี่การบางทีเราอยู่ในเหมือนเราอยู่ในกระแสหรืออยู่ในอะไรตลอดเวลาเลยนะทุกวันนี้แล้วมันทำให้บางทีเนี่ยเราก็ไหลไปตามทิศทางต่างๆโดยที่อาจจะลืมกลับมาย้อนดูตัวเองว่าเอ๊ะมันคือความต้องการของเราไหมมันคือรูปแบบชีวิตที่เราอยากได้ไหมหรืออะไรก็ตามแต่อะไรเงี้ยใช่ไหมคะบางทีกระแสมันพาเราไหลไปด้วย
7: ใช่
1: ค่ะ
0: เหมือนที่พี่การพูดเลยตอนแรกมันเหมือนเราตั้งเป้า10ล้านอะเราก็ว่าเยอะแล้วเนาะเพื่อนเราข้างๆตั้งเป้า100ล้านอะสมมุติว่ายังไงเราก็ขยับเราก็คงต้องสัก50อะให้เงินหน่อยอะไรอย่างเงี
1: ้ยแต่ทั้งที่จริงๆอะเราอาจจะใช้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: เราคิดแป๊บแรกอะ10ล้านละ
7: อยู่ออฟฟิศเดียวกันนั่งกินข้าวกับอีนี่ทุกวันเลยอ่ะอีนี่ก็พูด100ล้านอ่ะอีนี่นั่งกินข้าวก้มหน้าไป10ล้านอะไรอย่างเงี้ยท้ายที่สุดมันหวั่นไหวนะส้มนะมันต้องมีหวั่นไหวส
0: ้
7: มเดี๋ยวไว้พี่ชวนส้มคุยเรื่องนึงเดี๋ยวนี้พี่ว่าคนมันมีมีมอ่ะในการใช้ชีวิตอะไรที่แบบเราลิสต์มาเป็นคำๆอ่ะแล้วเรานั่งมาตีกันเรื่องนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วมันถูกหรือผิดมันอาจจะถูกก็ได้มันจะผิดเช่นโอ้ยไม่รู้จะตายวันตายพรุ่งใช้ชีวิตไปเถอะเงินอ่ะใช้ชีวิตไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไอเรื่องพวกเนี้ยที่มันแบบหรือแม้กระทั่งไอเรื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่พอหรอกนะ10ล้านอ่ะมันต้องตั้งเป้าให้ใหญ่ฝันเราต้องใหญ่อย่าไปคิดเล็กคนเราต้องคิดก็จริงของมันนะเอ๊ะแต่เรายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเหมือนมันไม่มีถูกผิดอ่ะนึกออกป่ะแต่แค่มันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันตอบโจทย์เราหรือเปล่า
1: ค
7: ่
1: ะ
7: โอ้ยมันเดี๋ยวชวนส้มคุยเรื่องนี้นะวันหลัง
1: ค่ะอันนี้สำคัญโอเคแต่ว่าวันนี้เราได้ไอเดียแล้วเราก็ได้คำถามแนวคำถามและที่เราจะไปถามตัวเองเนาะเพื่อที่จะวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็จะได้วางแผนชีวิตวางแผนการเงินให้ตอบโจทย์เรามากที่สุดนะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคุณส้มที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะโอกาสหน้าได้คุยกันอีกเนาะเรา3คนก็ลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
0: สว
7: ั
0: สด
7: ี
0: ค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ในนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่
0: ว่าภูเก็ตตรวจชาบัดเฮาส์ป่าตองลุยเช็คที่ดินอาคารกิจกรรมย้ำต้องถูกกฎหมายและเหมาะสมกับพื้นที่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์สถานที่ลักษณะการดำเนินกิจกรรมและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยการลงพื้นที่เป็นการดำเนินการตามข้อสั่งการของจังหวัดหลังมีการขอให้ตรวจสอบข้อมูลชาบัดเฮาส์ป่าตองอย่างรอบด้านโดยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องที่ดินการได้มาและการใช้ประโยชน์ที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการหรือกิจกรรมภายในสถานที่รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและนิติบุคคลการตรวจสอบครั้งนี้ต้องเห็นข้อเท็จจริงจากพื้นที่ทั้งรูปแบบการใช้สถานที่และกิจกรรมที่ดำเนินการว่าเป็นไปตามการอนุญาตและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่รวมถึงต้องพิจารณาความเหมาะสมของกิจกรรมกับบริบทของพื้นที่ป่าตองและจังหวัดภูเก็ตจังหวัดต้องดูให้ครบทุกมิติไม่ใช่เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งเรื่องการใช้ที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดสงขลาถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันที่คาดว่าเป็นหมอกควันข้ามแดนจากไฟป่าในประเทศอินโดนีเซียธิดารัตน์ชิดวงศ์รายงานค่ะ
1: สภาพอากาศในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีสภาพเป็นแอ่งกระทะมีกลุ่มควันจางๆปกคลุมพื้นที่ทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเทือกเขาถูกปกคลุมด้วยม่านหมอกทำให้มีการประเมินว่าเป็นผลกระทบจากไฟไหม้ป่าในประเทศอินโดนีเซียที่ถูกลมพัดหอบเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ที่บริเวณยอดเขาคอของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนมักจะมาออกกำลังกายและชมทิวทัศน์เมืองวันนี้เมืองหาดใหญ่มองจากยอดเขาคอของพบว่ามีม่านหมอกปกคลุมหนาตามากกว่าปกติผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นลดน้อยลงไปเนื่องจากทราบว่ามีฝุ่นควัน PM2.5 จากอินโดนีเซียเข้ามาปกคลุมพื้นที่จึงลดการทำกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อลดความเสี่ยงลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่ออกจากบ้านเรือนต่างทราบถึงสถานการณ์โดยไม่ต้องรอให้ทางการมีคำเตือนเน้นการสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองหลังประเมินด้วยสายตาพบว่าฝุ่นหมอกควันนั้นมีเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติโดยศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมถึงสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่16เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ฝนตกหนักเมื่อคืนกทม.เร่งระบายน้ำแห้งครบทุกจุดเช้านี้ถนนหลักพร้อมเดินทางกรุงเทพมหานครแจ้งว่าจากสถานการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนสายหลัก32จุดเจ้าหน้าที่กทม.ลงพื้นที่ทันทีเร่งระบายน้ำเปิดทางและเก็บขยะที่กีดขวางทางระบายน้ำพร้อมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตลอดช่วงที่มีฝนตกและน้ำท่วมผิวจราจรโดยเจ้าหน้าที่ทำงานต่อเนื่องจนสถานการณ์คลี่คลายน้ำแห้งครบทุกจุดภายในเวลา23นาฬิกาถนนสายหลักกลับมาใช้งานตามปกติสำหรับจุดที่มีน้ำท่วมขังและกทม.เร่งระบายน้ำจนแห้งอาทิถนนโชคชัย4น้ำแห้งในเวลา21นาฬิกา40นาทีถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญน้ำแห้งเวลา21นาฬิกา50นาทีถนนศรีอยุธยาเวลา22นาฬิกาถนนประชาอุทิศเวลา22นาฬิกา15นาทีถนนสุขสวัสดิ์เวลา23นาฬิกาโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาปริมาณฝนสะสม6ชั่วโมงสูงสุดเขตบางรัก72มิลลิเมตรรองลงมาคือธนบุรี 71.5 มิลลิเมตรและพญาไท 68.5 มิลลิเมตรเช้านี้ถนนสายหลักพร้อมสำหรับการเดินทางกทม.ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ดูแลตามจุดสำคัญและเข้าช่วยเหลือทันทีหากมีฝนตกหรือน้ำท่วมเกิดขึ้นโดยพยากรณ์อากาศวันนี้กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกาซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
6: พราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
11: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
12: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
9: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
12: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
8: ต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market ค่ะวันนี้วันพุธค่ะวันพุธที่16กันยายนค่ะลิศราปริศวรรณค่ะ
13: นุณรุปานภัทรสิทธิสกุลค่ะ
8: มีช่วงเดทแอร
13: ์เราจะเดทแอร์กันก่อนเขา
8: คือกำลังคิดว่าเอ๊ะจะมียิงช่วงไว้หรือจะไม่มีดีอะไรอย่างนี้อ่ะเพราะว่าจริงๆในช่วงอังคารพุธพฤหัสค่ะช่วงแรกจริงๆจะเป็นช่วง two minute market ทีนี้เราจริงๆเป็นช่วงที่เราอยากเปิดโอกาสให้คุณผู้ประกอบการทุกท่านนะคะที่มีทั้งสินค้าและบริการเนี่ย โทรเข้ามาเนาะพูดคุยกับเราเพื่อที่จะฝากร้านแนะนำสินค้าและบริการของคุณภายใน2นาทีแล้วก็เลยจะมีหรือไม่มีดีนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีจิงเกิลก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอยากจะโทรเข้ามาแนะนำสินค้าหรือบริการก็ได้เหมือนกันค่ะโทรมาได้ที่02-248-1657ค่ะก็โทรมาแล้วก็บอกกับหลังไมค์แล้วว่าชื่ออะไรสินค้าและบริการของคุณคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวได้มาคุยกันที่หน้าไมค์หรือบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยฉันไม่อยากส่งเสียงออกมาฉันแบบกลัวพวกเธออย่างงี้ เลยแบบว่าอยากจะ เป็นข้อความมาก็ได้ค่ะ ส่งรายละเอียดมาได้ที่ LINE @thinkingradio หรือคอมเมนต์มาได้ก็ได้ที่ไลฟ์ Facebook และ YouTube ของเราเหมือนกันนะคะส่งกันมาได้ให้เราพูดแทนก็ได้ค่ะถ้าไม่อยากคุยกับเรานะคะ
13: ใช่
8: แต่ถ้าอยากคุยก็โทรเข้ามาค่ะจริงๆอยากเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นช่องทางที่จะเชื่อมระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายโดยตรงอ่ะแล้วไม่อยากให้แบบผ่านใครที่มันจะต้องแบบเสียเงินเสียทองเพิ่มมากมายนะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่หลายคนประหยัดนะเพราะว่ามันสภาพเศรษฐกิจเองอาจจะไม่คล่องตัวนักก็เลยอยากจะเนี่ยค่ะเป็นตัวกลางในการมาฝากร้านนะคะให้กับคนที่แบบได้ฟังเราได้แบบได้ซื้อได้หาได้โดยตรงกันเองอ่ะไม่ต้องมาผ่านใครแต่ว่าระหว่างรอที่ยังไม่มีใครโทรเข้ามาก็มีข่าวคราวที่น่าสนใจค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่แพ้กันเรื่องของการรายรับรายจ่ายแล้วนั่นนี่ของการออมด้วยอ
13: ัน
8: นี้เรื่องการออมเป็นเรื่องสำคัญค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะกับธนาคารออมสินนะคะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีค่ะเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดมีระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยไปเลยเต็มๆไม่เสียภาษีค่ะดีมากๆเลยเน
13: าะ
8: กรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีค่ะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วถึงวันนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2569นี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
13: ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นการออมกับธนาคารออมสินนะคะเพราะว่าธนาคารออมสินนี่เป็นธนาคารที่อยู่คู่กับพวกเราไม่เนิ่นนานเนาะ
8: จำได้เด็กๆเนาะตอนเด็กๆก็ต้องไว
13: ้ออมสิน
8: ทุกวันเด็กจะวิ่งไปที่ธนาคารออมสินค่ะ
13: ต้องวิ่งใช่ไหมคะ
8: ต้องวิ่งค่ะ
13: เด็กไม่เดินเน
8: า
13: ะ
8: ไม่เดินเนาะสนุกสนานนิดนึงนะล่าเริงนะถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเดินค่อยๆเดินไป
13: ใช่
8: แต่ว่าเด็กๆก็จะวิ่งไปแบบไปเอากระปุกออมสิน
13: ใช่แข่งกันเนาะตอนนั้นมันมีจำกัดด้วยใช่ไหม
8: ใช่ใช
13: ่อารมณ์แบบใครไปก่อนก็จะได้ก่อน
8: ก็เลยคิดว่าต้องวิ่งไปแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ทัน
13: ใช่
8: แล้วก็มาเก็บออมกันไอ้รุ่นนี้ก็ยังมีอยู่นะก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่ใช
13: ่
8: ก็เนี่ยแหละค่ะจริงๆเรื่องของการออมเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าจะออมกันยังไงแบบไหนยังไงเนี่ยก็ฟังเพื่อนความคิดนี่แหละโดยเฉพาะเรื่องของรายการรู้ใช้เข้าใจเงินจะสอนนั่นเองการออมการลงทุนอย่างนี้นะ
13: ใช่แล้วค่ะ
8: เรื่องเงินทองนี่ต้องรู้ใช้เข้าใจเงินเลย
13: ใช่ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยเนาะช่วง10โมงจนถึง11นาฬิกานะคะ
8: ใช่
13: ใครที่อยากจะแบบรู้เรื่องเงินทองการลงทุนนะคะแล้วก็จะมีวิทยากรที่เขามีความรู้เนาะมาให้แบบความรู้ที่จับต้องได้นะคะ
8: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนจะมีคนอยากจะมาฝากร้านกับเราใช่ไหมคะหูฟังแล้วก็
13: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
8: หูฟังแล้วก็แยกกันทำไมคะเนี่ยสลับขั้วกันตอนนี้อยู่กับเราแล้วใช่ไหมคะคุณเอกใช่ไหมคะ
14: ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีค่ะคุณเอกเชิญเลยค่ะ
14: ได้ครับเอาครับอยากจะขอฝากร้านล้างรถอัตโนมัตินะครับที
13: ่
14: ร้านคันโปดนะครับ
13: ค่ะ
14: จะเป็นล้างด่วนครับไม่ต้องลงจากรถแล้วก็ใช้เวลาแค่ประมาณ 7-10 นาทีครับ
8: ร้านอยู่ที่ไหนยังไงคะ
14: ครับตอนนี้เรามีอยู่ที่10สาขานะครับก็จะมีอยู่ที่ลาดพร้าวปิ่นเกล้าราชพฤกษ์นะครับบางพับปากเกร็ดสี่แยกไฟฉายราชบังแล้วก็รัชดาธิเบศรครับ
8: โอ้หลายที่เลย
13: หลายที
8: ่จะถ้าเกิดว่าใครสนใจและอยากเข้าไปดูรายละเอียดว่าไปที่ไหนได้ยังไงสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนไหมคะ
14: ได้พิมพ์ใน Google ว่าคันโปรดได้เลยนะครับผม
13: คันโปรดใช่ไหมคะ
14: ใช่ที่อยากจะคันโปรดอย่างเงี้ยครับ
8: ค่ะ
13: ใครที่อยากจะล้างรถนะคะก็สามารถเข้าไปได้เลยนะคลิกเนาะ หรือว่า search engine ก็ได้ทาง Google
15: คันปลดปุ๊บก็จะขึ้นมาเลยว่าจะสามารถติดต่อคุณเอกได้ที่ไหนยังไงแต่ว่ามีถึง10สาขาที่ทำมานานแล้วไหมคะ
14: อ๋อก็จริงๆครับตั้งแต่เปิดร้านแรกนี้ทำมา18ปีแล้วครับ
13: โอ้ยาวนานเหมือนกันเนาะ
15: ดีค่ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
14: ฝนตกนะครับบางทีฝนตกคนก็คิดว่าไม่ต้องล้างรถเพราะว่าเดี๋ยวรถจะเลอะอีกแต่จริงๆถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันเหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าครับถ้าเสื้อผ้าเราเปื้อนแล้วเราทิ้งไว้มันก็จะสะสมทำให้เป็นคราบนะครับเวลามาล้างก็จะล้างไม่ค่อยออกต้องมาขัดสีนะครับผม
15: โอ้นี่ถือเป็นความรู้ใหม
13: ่เน
15: าะใครที่แบบว่าชอบบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวล้างรถแบบทีเดียวละกันเนาะ
13: ให้ฝนตกให้ฝนล้าง
15: มาล้างอันนั้นล้างไม่ได้ใช่ไหมคะคือต้องไปที่ไปล้างรถจริงๆเนาะ
14: แล้วตอนนี้เราก็มีโปรบุฟเฟ่90วันด้วยครับ
13: ยังไงคะ
14: จะเป็นโปรบุฟเฟ่เหมาจ่าย90วันสามารถมาล้างได้ทุกวันเลยครับผม
15: โอ้ค่ะอย่างนั้นสุดท้ายให้คุณเอกฝากร้านให้อีกทีแล้วกันค่ะ
14: ครับก็ถ้าผู้ฟังนะครับอยากจะให้ดูแลรถแบบสะอาดปลอดภัยให้รถเป็นรอยนะครับก็อยากจะขอฝากร้านคันโปรดนะครับลองแวะเข้ามาได้นะครับแล้วเรามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่เข้ามาล้างครั้งแรกเลยนะครับ
15: ค่ะขอบคุณนะคะ
13: ขอบคุณนะคะ
14: ขอบคุณครับ
13: ค่ะ
15: ดีใจจังเลยมีคนโทรเข้ามาด้วยใครที่สนใจอยากจะไปล้างรถค่ะฝนตกก็ไม่ใช่ล้างรถมันก็จะไม่สะอาดนะมันต้องไปล้างรถอย่างจริงจังนะไปล้างกันได้ที่ร้านคันโปรดนี่แหละค่ะเซิร์ชไปเลยที่คันโปรดอาจมีสาขาไหนบ้างใกล้คุณตรงไหนยังไงก็ไปกันได้เลยนะคะฝากร้านไว้สำหรับคุณเอกอ่ะแต่ก่อนที่จะเนี่ยโทรมาอย่างนี้ได้นะคะสามารถโทรเข้ามาแบบนี้ได้เลยฝากร้านกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการได้หมดเลย022481657ค่ะแต่ก่อนจะไปฝากร้านกันนะมีอีกหนึ่งร้านเหมือนกันเป็นงานเป็นกิจกรรมค่ะของสมาคมรับสร้างบ้านงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026ค่ะงานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำไว้มากที่สุดครอบคลุมการสร้างบ้านครบทุกภูมิภาคทั่วไทยนะคะมีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบครบทุกระดับราคาการสร้างบ้านนะคะครอบคลุมตั้งแต่ราคาหลักล้านไปจนถึงหลักร้อยล้านนะคะร้อยล้านบาทเลยเขาจะจัดวันที่รู้จักวันนี้แหละ16ถึง20กันยายนนี้ค่ะวันนี้16แล้วเนาะ16ถึง20กันยายนนี้ Impact Hall 8ค่ะเมืองทองธานีที่เดียวจบครบเครื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านค่ะ อันนี้ก็ฝากกันไว้วันนี้แล้วนะคะใครที่สนใจอยากแวะเวียนไปได้เลยที่เมืองทองธานีนะคะ Impact Hall 8
13: มีข่าวหนึ่งพี่โบคือหนูอยากเล่ามาก
15: อยากเล่า
13: คืออยากชวนท่านผู้ฟังคุยกันเนา
15: ะ
13: เคยได้ยินประโยคที่เขาบอกว่ากรุงเทพเนทีฟ
15: เห็นแล้วเห็นในโพสต์คุณอยู่เนี่ย
13: ใช่
15: ฉันก็เป็นกรุงเทพเนทีฟ
13: จริงเปล่า
15: คนกรุงเทพแต่กำเนิด
13: โอ้โหเพิ่งรู้นะคะว่าเราอยู่กับคนกรุงเทพเนทีฟคราวเนี้ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะคนกรุงเทพเนทีฟเนี่ยมันต้องเป็นยังไงใครที่อยากรู้ว่าตัวเองอ่ะมาอยู่กรุงเทพนานแล้วอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็เป็นกรุงเทพเนทีฟแต่จริงๆเราเป็นหรือเปล่าเรามาลองเช็ค
15: หรอเช็คอาการกรุงเทพเนทีฟใช่ไหมมีอะไรบ้าง
13: คนที่เป็นกรุงเทพเนทีฟนะคะ ระยะทางคือเวลาเมื่อถูกถามว่าไกลไหมเขาจะไม่ตอบเป็นกิโลเมตรนะคะคนกรุงเทพเนทีฟเขาจะต้องตอบเป็นเวลาเช่นประมาณ30นาทีหรือชั่วโมงนึงถ้ารถติดตอบอย่างนี้ใช่ไหมคะ
15: ใช่ใช
13: ่อันที่สองบอกพิกัดเป็นย่านหรือสถานีรถไฟใช่ไหมพี่โบ
15: ย่านอ่ะใช่
13: ก็แบบเหมือนแบบมันจะเป็นย่านสุขุมวิทบางกะปิอะไรอย่าง
15: น
13: ี้ใช่ไหมคะ
15: เราบอกเป็นย่าน
13: สถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงมากกว่าที่จะบอกแบบเป็นเส้นถนนอะไรอย่างเง
15: ี้
13: ยกรุงเทพเนทีฟเขาก็จะบอกอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็จะมีแบบโปรย่อชื่อคือจะเรียกแบบBTS ว่า B เฮ้ยจริงเหรอ M เราจะเรียกว่า M MRT ว่าอะไรว่า M
15: ใช
13: ่ไป B กับไป M ใช่ไหมคะ
15: ใช่ใช่อันนี้เด็กรุ่นใหม่ด้วยนะ
13: เอามีสายเข้าใช่ไหมคะ
15: อ๋อมีสาย
13: เดี๋ยวเราไปก่อน
15: วันนี้สายเข้ามากเลยอ่ะวันนี้จะ
13: เทมเนทีฟโทรมาหรือเปล่า
15: ไม่ใช่อาค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
15: ค่ะคุณอะไรนะคะวัชรินทร์นะคะ
16: วัชริน
15: ท
16: ร์ค่ะ
15: อ๋อคุณวัชรินทร์โอ้สายตาสั้นนิดนึงค่ะขออภัยเชิญค่ะเชิญค่ะอยากมีสินค้าอะไรมาฝากร้านคะ
16: ค่ะสวัสดีนะคะจากบริษัท ID บ้าน Living จำกัดนะคะ ทำเพื่ กระเบื้องตกแต่งกระเบื้องสระว่ายน้ำแล้วก็มีกระเบื้องสั่งทำได้ตามต้องการขายด้วยจำนวนน้อย
13: ค่ะอยู่แถวไหนคะ
16: อยู่แถวท่าน้ำนนท์ค่ะ
13: ท่าน้ำนนท์อ๋อก็อยู่ประมาณตรงไหนคะ
16: อยู่ยุ่งยากกับวัดจีนกรนะคะเข้าไปถึงในซอยประชาราษฎร์ 9/1
13: ค่ะวันนี้มีโปรโมชั่นหรือว่าอยากจะโปรโมทร้านยังไงคะ
16: คือช่วงนี้เป็นช่วงอย่างที่เมื่อกี้ของท่านเมื่อกี้ขายพวกไอ้ล้างรถใช่ไหมคะของเราก
13: ็
16: จะช่วยงานแนวแบบรีโนเวทสระว่ายน้ำตามพวกโครงการนิติหมู่บ้านหรือว่าโรงแรมอะค่ะเพราะว่ามันช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่แบบเริ่มกลับมารีโนเวทกันเยอะเพราะว่างานสร้างใหม่มันลดน้อยลงมันก็จะเป็นงานแบบลักษณะเป็นงานเก่าเน
13: า
16: ะที่เราเคยปูไว้10-20ปีที่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือกลับมารีโนเวทให้กลุ่มลูกค้าเดิมด้วยแล้วก็กลุ่มลูกค้าใหม่ที่อยากจะรีโนเวทตะหรือบ้านของท่านนะคะหรือว่าตามโครงการต่างๆโรงแรมคอนโดที่ใช้มานานเกิน10ปีค่ะก็อาจจะต้องถึงกำหนดที่จะต้องมารีโนเวทตะของท่านแล้ว
15: อ๋อคือนอกจากจะขายกระเบื้องแล้วก็คือรับรีโนเวทด้วยถูกไหมคะ
16: ใช่ละรับซื้อแล้วก็ทำรีโนเวทให้ใหม่นะและปัจจุบันนี้มีกระเบื้องสระว่ายน้ำที่ค่อนข้างให้เลือกหลากหลายนะคะมีหลายกลุ่มสินค้าแล้วก็ที่เหมาะสมกับการใช้งานในสระโดยเฉพาะ
15: โอ้ดีเลยค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะติดต่อยังไงคะสามารถติดต่อคุณวัชราได้ที่ไหนคะ
16: ค่ะได้ที่ไลน์แอดของเรานะคะมีแอดไซน์นะคะ ID ว่า living ตรงตัวเลยค่ะ
15: จะกดให้อีกทีได้ไหมคะ
16: ได้ค่ะแอดไซน์นะคะ IDEVALIVING ค่ะ
15: ค่ะก็สามารถติดต่อคุณวัชรันไปได้เลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษไหมคะสำหรับคนที่ฟังรายการเราอยู
16: ่ค่ะก็ถ้าบอกมาจากรายการขึ้น 96.5 นะคะเพราะบอกเอิญว่าทางดิฉันสมายนี่ก็ฟังประจำเลย
13: ค่ะ
16: เดี๋ยวมีส่วนลดพิเศษให้ค่ะค่าของค่ากระเบื้องค่าแรงลดให้พิเศษ
15: โอ้ยขอบพระคุณมากมากค่ะขอบพระคุณมากมากค่ะ
13: มีเบอร์โทรสอบถามไหมคะกรณีที่ท่านผู้ฟังแบบฟังไม่ทันค่ะ
16: ได้เลยค่ะถ้าจะโทรสอบถามก็โทรมาที่น้อง
13: ที่เบอร์อะไรคะ
16: ได้โทรที่เบอร์คุณอังุ่นได้ค่ะ
13: 0940
16: ค่ะ195
13: ค่ะ
16: 5226
13: 094195526นะคะ
15: คุณองุ่นนะคะ
13: คุณองุ่น
16: ใช่ค่ะนักศึกษาให้ได้ทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องกระเบื้องที่เหมาะสำหรับสระว่ายน้ำจะรีโนเวทหรือจะเป็นลักษณะของงานบ้านตกแต่งโรงแรมตรงนี้ค่ะเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ช่วยดูช่วยแนะนำกระเบื้องที่เหมาะสมกับหน้างานจริงได้ค
15: ่
16: ะ
15: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
16: ขอบคุณมากค่ะ
15: สวัสดีค่ะใครสนใจนะคะอยากจะตกแต่งอยากจะรีโนเวทอย่างเงี้ยนะกระเบื้องอยากซื้อกระเบื้องไปทำเรื่องของสระว่ายน้ำก็สามารถติดต่อคุณวัชรันไปได้เลยเนาะที่เบอร์เลยนะคะย้ำให้เขาอีกทีนึง
13: 0941955226ค่ะ
15: โทรไปที่คุณองุ่นต่อได้เลยค่ะ
13: จำง่ายด้วยนะคะ
15: ค่ะอันนี้คิดฮอตมากค่ะคุณนุมันเรามีแบบสายเข้ามาเรื่อยๆค่ะจริงๆฝากร้านเข้ามาในช่วงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะคะ022481657มาฝากร้านกันในช่วงนี้เราอยากเป็นตัวกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรงเลยค่ะ
13: ระหว่างนี้เราก็มาเช็คลิสต์
15: กันเนทีฟกันต่อใช่ไหมคะ
13: เนทีฟพี่โบนี่ผ่านไปเยอะแล้วนะคะ
15: อันนี้
13: นุ๊กไม่ผ่านนุ๊กพาแม่ลงด้วย
15: ทำไม
13: ก็คือการขึ้นรถไฟฟ้าระหว่างมันจะมีปลายทางเส้นสุขุมวิท
15: อะ
13: มันจะมีปลายทางที่เป็นเคหะกับคูคต
15: ใช่ใช่
13: คือแบบเคยพาขึ้นผิดฝั่งแล
15: ้วก็ไปคูคตเลย
13: มันคือยังงงว่าไอ้คูคตมันเป็นไหนเคหะไปไหนตอนแรกก็แบบด้วยความมั่นใจเน
15: า
13: ะแต่ครั้งเดียวเท่านั้นล่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะไม่พลาดอ
15: ี
13: กสกิลการทรงตัวขั้นสุดเพราะว่าคนกรุงเทพเนทีฟอะเขาชอบขึ้นรถแบบBM
15: BTS หรือว่า MRT
13: นะเราก็จะเป็น native ให้ได้นะแต่เขาจะทรงตัวแบบเหมือนเขาขึ้นประจำอ่ะ
15: ไม่จริงหรอกเนี่ย
13: เอาไม่ใช่
15: ตัวน้อง
13: เป็นเพราะเราอาจจะ
15: สูงวัยแล้ว
13: หรือเปล่า
15: สูงวัยสูงวัยแล้ว
13: เราอาจจะแบบสูงวัยด้วยเราตัวเราแขนอาจจะไม่ได้
15: อาจจะเป็น
13: แต่การทรงตัวไงมันต้องมีสกิลการทรงตัวที
15: ่
13: ดีกว่าคนที่แบบไม่ใช่เนทีฟอ่ะ
15: คือขึ้นบ่อยขึ้นบ่อย
13: ไม่เหมือนแบบผีน้อยแบบนู้นอ่ะที่มาเป็นมนุษย์แฝกในกรุงเทพใช่ไหมแล้วคนกรุงเทพเนทีฟเขาจะเดินเก่งเดินเร็ว
15: จริงเดินเก่งจริงเดินอยู่นั่นแหละ
13: พี่โบเดินเร็วจริงๆนะคะเหมือนชีวิตมีแต่เรื่องรีบๆอ่ะไม่รู้เรื่องเดินไปไหนนะนั
15: ่
13: นแหละสามารถเดินระยะไกลๆได้แบบสบายๆนะไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลเวิลด์ไป MBK เนี่ยหรือว่าจาก
15: เฮ้ยมันก็ต้องเดินอยู่แล้วนะถ้าจากเซ็นทรัลเวิลด์ไป MBK ต้องเดินนั่งรถทำไมรถติด
13: จริงป่ะหนูไม่ได้นะ
15: เอาจริงเหรอ
13: หนูต้องวิ่งมอเตอร์ไซค์เท่านั้นคือรู้สึกว่าม
15: ันเดินได้ไงมันก็มีทาง
13: ลัดเลาะ
15: เข้าซอยได้
13: เขาจะรู้แบบช่องทางลอดเข้าซอยใช่ไหมไลฟ์สไตล์เรามาดูไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตคือมนุษย์กรุงเทพเนี่ยเนทีฟเนาะมนุษย์กรุงเทพเนทีฟเนี่ยชีวิตจะติดห้างเพราะว่าห้างในกรุงเทพมันเยอะมากๆมันจะอยู่ทุกจุดอยู่ทุกย่านใช่ไหมคะไม่ว่าจะกินข้าวพักผ่อนวันหยุดเลิกงานสถานที่หลักก็คือห้างเท่านั้นเลยแล้วเขาก็เป็นพวกเซียนเขาวงกต คือสามารถหาร้านในห้างใหญ่อย่างเซ็นทรัลเวิลด์หรือว่าย่านสยามได้โดยไม่ต้องเซิร์ชหานะคะคือเดินได้โดยไม่หลงทิศนะ
15: ก็มีบ้าง
13: ก็มีหลงเหรอ
15: ก็มีหลงบ้างหลงบ้างทำไมเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปไงสมัยเราแบบสมัยโน้นก็มันสยามมันก็เปลี่ยนไง
13: จริงป่ะพี่โบรู้จักสยามร้อนไหม
15: สยามร้อนไม่รู้จักสิเด็กรุ่นใหม่หรือเปล่า
13: เขาบอกว่าถ้าพี่โบไม่ใช่เนทีฟละจริง
15: อาจจะเป็นแบบเกิดเลยนะ
13: อาจจะเป็นกรุงเทพ
15: เกิดที่นี่นะ
13: แต่ที่นี่เลยใช่ไหม
15: ใช่ตั้ง
13: แต่
15: เกิดเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวจะกลางเมืองด้วยเกิดจะกลางเมืองเลยเนี่ย
13: กลางเมืองใช่ไหม
15: ใช่เกิดเสาลี่ชัยสมรภูมิไม่รู
13: ้กลางจริงแต่อาจจะเป็นเนทีฟคนละย่าน
15: เนี่ยที่เขาว่าอาจจะเป็นเนทีฟแบบว่าเด็กรุ่นใหม่หรือเปล่า
13: หรอเขาบอกว่าถ้าเกิดใครเป็นแบบกรุงเทพเนทีฟก็จะรู้ว่าสยามร้อนอ่ะมันอยู่ฝั่งไหนเพราะว่าสยามสแควร์ซอย4
15: และหลังนี้ไง
13: คือมันจะอยู่ตรง
15: ฝั่งตรงข้ามพารากอนแหละสยามร้อนก็ตรงนั้นแหละ
13: เขาบอกว่าอยู่ลานข้างตึกสยามสแควร์วัน
15: ใช่ใ
13: ครรู้ใช่ไหม
15: ใช่จังนั้นที่เขาเล่นดนตรีตรงนั้นน่ะ
13: อันนี้
15: สยามร้อน
13: อุตส่าห์ละเขาคนกรุงเทพเขาจะคุ้นชินกับการแบบค่าครองชีพสูง
15: อ
13: ันนี้ไม่ต้องกรุงเทพหรอก
15: ที่ไหนก็สูงตอนน
13: ี้ใช่หนู
15: ที่ไหนก็สูงนะ
13: หนูเป็นผีน้อยกรุงเทพหนูยังรู้สึกว่าอุ้ยน้องมันสูงจังค่าครองชีพมันแพงจริงๆนะคะแก้วน้ำเดี๋ยวนี้อย่างเมื่อก่อนเนี้ยอาหารเราก็กินจานละ30-40เดี๋ยวนี้เป็นร้อยนะคะ
15: จริง
13: มันขึ้นแบบ
15: เยอะมาก
13: กันจริงๆจังๆเลยทีเดียวเชียวนั่นแหละวันหยุดเนี่ยคนกรุงเทพเนทีฟเขาจะชอบเฝ้ากรุงเทพเขาจะไม่ชอบออกต่างจังหวัดกันจริงหรือเปล่า
15: สิจริง
13: อันนี้หนูก็ชอบอยู่กรุงเทพนะ
15: รถโล่งนะ
13: เงียบมันโล่งดีแล้วเด็กกรุงเทพอ่ะชอบกวดวิชาใช่ไหม
15: จริง
13: คือเหมือนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเรียนพิเศษโดยเฉพาะแถวแบบพญาไทหรือว่าสยามเนี่ยก็จะเห
15: ็
13: น
15: ก็มีตึกไง
13: กรุงเทพเนทีฟ
15: มันมีตึกอยู่ใช่จริงๆมันก็เรียนตั้งแต่สมัยเราแล้วล่ะ
13: นั่นแหละส่วนภูมิลำเนาหรือเอกสารเนี่ยเวลากรอกที่อยู่เนี่ยก็จะคุ้นชินกับคำว่าแขวงหรือว่าเขตแทนที่จะเป็นตำบลหรืออำเภอ
15: ก็ถูกแล้ว
13: แบบเราใช่ไหมแบบนู้
15: เพราะกรุงเทพมันก็มีแขวงกับเขตไงมันไม่ได้มีอำเภอกับตำบลไง
13: รหัสบัตรประชาชนพี่โบ
15: 31014ใช่ไหม
13: มันจะมีหลัก2-3แล้วก็เป็นตัวเลข10ใช่ไหม
15: ใช
13: ่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นคนพื้นแบบพื้นเพดั้งเดิมนะคะ
15: กร
13: ุ
15: งเทพแต่กำเนิด
13: เป็นกรุงเทพแบบ
15: ถึงแม้หน้าตาจะไม่ใช่กรุงเทพก็ตาม
13: จริงๆอยากรู้นะว่าคนหน้าตากรุงเทพแบบเนทีฟเนี่ย
15: ไม่รู้
13: คือเขาหน้าตาเป็นยังไงเน
15: า
13: ะ
15: ก็คงหน้าไทยๆไ
13: หมจริงๆที่แบบเกิดกรุงเทพแล้วมีแบบ
15: ไม่รู้อ่ะ
13: ญาติ
15: อันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู
13: ้จากกรุงเทพจริงๆเขาหน้าตาเป็นยังไงเน
15: า
13: ะ
15: ก็คงหน้าอย่างนี้แหละเนี่ยคนหน้ากรุงเทพ
13: ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไอ้คำว่ากรุงเทพเนทีฟเนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อมาแบ่งแยกอะไรนะคะเอาแบบเหมือนเป็นคำสนุกเน
15: า
13: ะ
15: มันเหมือนแบบว่าเราจะได้รู้ว่าไอ้ถ้าคนนี้พูดแบบนี้นี่ต้องเป็นคนกรุงเทพหรือเปล่าเงี้ยมันขำ
13: ๆเหมือนคนที่มาต่างจังหวัดเนี่ยเวลาจะพูดอย่างสมมติเราลงไปข้างล่างเนี่ยใน TikTok อ่ะหนูไปอ่านเจอที่บอกว่าเอ้ย คือมันจะมีคืออะไรนะเขา
15: ลืม
13: คนต่างจังหวัดอ่ะเขาจะมีภาษาของตัวเองอย่างงูเนี่ยทุกคนรู้จักคำว่าโง่
15: ไหมไม่รู้จักหรอก
13: หรือคำว่ายูตู
15: ้ไม่รู้จักหรอกต้องเป็นคนท้องที่ใช่ไหม
13: ใช่ใช
15: ่คนกรุงเทพก็ไม่รู้จักหรอก
13: อ๋อใช่จำได้แล้วคือสมมติว่าในทิกตอกเขามีคนนึงเขาคอมเมนต์อ่ะตลกมากเลยเขาลงไปข้างล่างใช่ไหมเขาก็รอพี่เพื่อที่จะไปกินข้าวกลางวันกันเขาก็เลยถามเพื่อนว่าเนี่ยพวกเขาจะลงมาง่ายไหมเขาบอกว่าแปลว่าอะไร
15: ลงมาทำไมอ่ะก็ง่ายนะก็เดินลงมาก็ได้แล้วนะลงลิฟต์มาก็ได้แล้วล่ะเขาทำไมอ่ะลงมาง่ายก็ง่ายนะไม่ได้ยากอะไร
13: แต่ภาษาบ้านเราภาษาอีสานหรือภาษาเหนือหรือภาษาไหนก็ได้ที่เป็นคนต่างจังหวัดจะหมายความว่าเขาจะลงมาเร็วไหมนั่นแหละมันก็เลยขำกันไงโอ้นี่
15: มันก็ไม่ได้ยากไงเราเว้ย
13: คนตอบเขาก็ตอบว่าก็ไม่ยากนะก็ลงลิฟต์อะไรอย่างมันก็เลยเป็นอะไรตลกสนุกดีนะคะ
15: เป็นเรื่องของภาษานะ
13: ใช่
15: เป็นเรื่องของภาษาที่มีความหลากหลายแต่ว่าเราก็อยู่กันได้ด้วยความสุขถูกไหมโอ้จบสวยเลยเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามีกิจกรรมที่น่าสนใจมาฝากเหมือนกันค่ะ
13: กรุงเทพฮิต
17: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
18: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ไลน์@ thinking radio
2: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ

ษตรจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิก and create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: LINE Thinking Radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
4: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการ Modern Market ค่ะยังอยู่กับโบอยู่กับนุนะคะ
5: ค่ะ
4: พอยังคุยกันถึงเรื่องราวของเรื่องข่าวๆที่น่าสนใจกันอยู่เนาะ
5: ใช่แต่ว่าเมื่อกี้ฟังในสปอตโฆษณามีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากพี่โบ
4: ใช่กิจกรรมเสวนาภาษาหมอใช่ไหมคะกิจกรรมเสวนาภาษาหมอของคลื่นความคิดจริงๆเราจัดทุกปีนะนุก็คือเราจะเปลี่ยนไปในเรื่องของหัวข้อแหละเพราะที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของสมองเสื่
5: อม
4: หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองไงนะหรือแม้กระทั่งข้อเข่าเสื่อมก็คือจะเป็นโรคที่เราดูแล้วว่าเอ้ยมันมีคนเริ่มเป็นกันเยอะขึ้นฉะนั้นโรคนี้ก็เหมือนกันค่ะโรค NCD เนี่ย มีคนเป็นเยอะขึ้นจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคืออายุน้อยลง
5: น้อยลงเรื่อยๆ
4: ใช่คือเมื่อก่อนเราจะคิดว่าคน60ขึ้นไปเนี่ยจะต้องเป็นโรค NCD กันเยอะ
5: ใช่ค่ะ
4: แต่ครั้งนี้คือต้องบอกว่าไม่ใช่แล้วอ่ะ40ก็เริ่มจะเป็นกันแล้วเพราะว่าอาจจะได้เป็นโรคที่มันไม่ใช่โรคติดต
5: ่อ
4: เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก
5: ็
4: คือโรค NCD อ่ะมันมีหลายโรคเนาะเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
5: และโรคฮิตในประเทศไทยด้วย
4: ฮิตซึ่งไม่น่าจะฮิตเท่าไหร
5: ่เพราะว่า
4: ซึ่งไม่ควรฮิตด้วยนะ
5: ไม่ควรฮิตแต่ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิต
4: มันเกิดจากพฤติกรรมเนาะ
5: ตัวเราเอง
4: มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เราเลือกเองหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเลือกกินเลือกใช้ชีวิตเลือกพักผ่อนเนาะคือเราเลือกเองหมดเลยอ่ะมันเป็นโรคที่เราเลือกที่จะเป็นเองฉะนั้นเรา
5: เ
4: ราไม่ควรเลือกไง
5: ที่จะเป็นเอง
4: ฉะนั้นเราอยากชวนมาที่งานนี้ค่ะเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD ค่ะซึ่งมันมีหลายโรคมากๆหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะโรค NCD มีโรคอะไรบ้างยกตัวอย่างอ่ะเบาหวานอ่ะหลายคนเป็นละบางคน

0: 30ก็เป็นแล้วโรคเบาหวานน่ะเออเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองนี่ใช่หมดเลยนะคะถุงลมโป่งพองโรคโรคปอดอุดกั้นอันนี้ก็เป็นโรคหัวใจโรคมะเร็งนี่ก็ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นโรค NCD หมดเลยซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมของเราล้วนๆค่ะก็เลยอยากชวนมาวันที่3ตุลาคมนี้นะคะตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดานี่แหละค่ะก็วันนั้นในช่วงเช้าเราจะแบ่งเป็นเช้าและบ่ายเนาะช่วงเช้าเนี่ยอยากมาชวนคุยเลยกับคุณหมอเลยเรามาเรียนรู้กันว่าโรค NCD มันคือโรคอะไรแล้วมันร้ายแรงยังไงมันมาคุกคามเรามากแค่ไหนมันมีผลต่อชีวิตประจำวันเราแค่ไหนและถ้าเราจะอยากจะอยู่แบบยืนยาวแบบลองชีวิตี้เนี่ยไปคุยกับคุณหมอค่ะคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ค่ะคุณหมอจะมาบอกแหละว่าความร้ายแรงความเป็นภัยเงียบของมันเนี่ยมันจะยังไงแล้วเราจะไปหลีกเลี่ยงป้องกันมันได้ยังไงอ่ะแล้วก็เคยคุยกับคุณหมอที่ทางกรมควบคุมโรคเนาะกองโรคไม่ติดต่อนี่แหละเขาก็บอกว่าสิ่งสำคัญเลยคือเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษาค่ะเพราะว่าการป้องกันไม่ให้เราเป็นเนี่ยมันจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยมันจะมีผลเสียเยอะมากกว่าตอนที่เราป้องกันแน่ๆบางคนอาจจะบอกว่ากินอาหารสุขภาพแล้วเฮ้ยมันราคาแพงอ่
1: ะ
0: มันต้องเลือกหลายอย่างมันลำบากมันโอ๊ยมันไม่อร่อยอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าลองทำค่ะมันก็จะดีกับชีวิตเราเนา
1: ะ
0: เพราะว่าเราจะต้องไม่ต้องไปแบบพอเราเป็นแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่มันน่าลำบากกว่านี้เยอะค่ะอาจจะต้องแบบมันแบบต้องใส่สายโน่นสายนี่ระโยงระยางกันไปเราก็คงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่หลายคนบอกว่าเรื่องของการเลือกกินมันลำบากมันอาหารคุณภาพมันมักจะไม่อร่อยแต่เนี่ยงานเนี้ยเราอยากชวนไปอ
1: าหารที่มีประโยชน์มันก็ไม่อร่อยเนาะ
0: ใช่
1: สำหรับบางคน
0: มันไม่มีรสชาติบางคนจะคิดว่าแบบนั้นเน
1: า
0: ะ
1: ชอบกินเผ็ดเค็มหวานจัดจัดอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่จริงๆแล้วมันทำได้ค่ะนุคือเราจะไปพูดคุยกันกับนักกำหนดอาหารวิชาชีพเขาจะมาบอกเราแหละว่าการปรุงอาหารการเลือกอาหารยังไงให้มันอร่อยด้วยแล้วได้สุขภาพที่ดีด้วยค่ะคุณพระสิทธิ์คณาสิริชัยนนท์เนี่ยท่านเป็นเรียกว่าเป็นนักกำหนดอาหารวิชาชีพแล้วก็อยู่ในเครือข่ายคนไทยไร้พุงด้วยอันนั้นก็เป็นคนที่แบบจะมาบอกอาหารมื้ออร่อยนี่แหละว่าอร่อยด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วเราสามารถแบ่งปันกันได้ด้วยเนี่ยทำยังไงจะมาแจกสูตรกันด้วยในวันนั้นนะคะอยากให้มาแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยแล้วเรายังมีเรื่องของเรียกว่าเป็นอะไรผู้ป่วยผู้ที่เคยป่วย
1: เป็นเคสสตัดดี้
0: ใช่หลายคนอย่างที่หลายคนอาจจะฟังสปอตมาบ้างแล้วว่าเฮ้ยบางคนคิดว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะต้องอ้วน
1: อ
0: ้วนละสิถึงได้เป็นเบาหวานเนี่ย
1: แต่จริงๆเราไม่ใช่
0: เป็นแน่ๆนะมันไม่ใช่แค่นั้นจริงๆคนผอมก็เป็นได้ค่ะคุณครูเนี่ยค่ะคุณครูเนี่ยจะมาคุณครูจากลำปางเลยนะท่านเดินทางมาจากลำปางเลยนะคะเพื่อที่จะมางานนี้โดยเฉพาะอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์กันเลยว่าป่วยยังไงตอนป่วยยังไงบ้างทรมานแค่ไหนยังไงแล้วก็มาแบ่งปันกันว่าหลังจากที่กินยาไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแล้วมันไม่ดีขึ้นคุณครูทำยังไงคุณครูหันกลับมาดูแลตัวเองดูเรื่องอาหารการกินดูเรื่องการออกกำลังกายการนอนหลับยังไงถึงได้กินยาน้อยลงกินอยู่นะคะแต่ว่ากินให้มันน้อยลงแต่หันมาดูแลเรื่องของอาหารการกินมากขึ้นเดี๋ยวไปคุยกันในวันนั้นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของสมุนไพรหลายคนก็จะบอกว่าสมุนไพรใกล้ในครัวบ้านเรามีเต็มไปหมดเลยนะสมุนไพรไทยเนี่ยเยอะมากแล้วหาได้ง่ายๆด้วยค่ะเราก็จะไปคุยกับหมอต้อมนี่แหละค่ะเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลายคนก็จะเห็นละเจ้าพระยาอภัยภูเบศรคือจะแบบว่ามีความเชี่ยวชาญ
1: เรื่องสมุนไพร
0: แน่นอนเนาะก็สมุนไพรเนี่ยสามารถป้องกันโรค NCD ได้ยังไงบ้างสมุนไพรตัวไหนบ้างไปหากันมันปลูกที่บ้านได้หรือเปล่ายังไงเดี๋ยวไปคุยกับหมอต้อมวันนั้นเนี
1: ่
0: ยและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือเราจะไม่ให้เรานั่งฟังกันเฉย
1: ๆ
0: เราจะชวนผู้ฟังที่มาร่วมกิจกรรมของเรานะคะ
1: เอ็กเซอร์ไซส์
0: กันหน่อยค่ะลุกขึ้นเลยจากเก้าอี้ลุกขึ้นมาเอ็กเซอร์ไซส์กันในเวลา1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนี่แหละจะพานำทีมกายบริหารกันจากทีมกายภาพบำบัดของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะจะมีท่าทางมาฝากเลยว่าท่าทางแบบไหนทำให้เราห่างไกลโรค NCD ได้ง่ายๆแล้วก็ที่สำคัญจะแจกท่าเหล่านั้นกลับไปทำที่บ้านได้ด้วยค่ะหรือว่าจะเอาไปแจกคนที่เรารักหรือว่าคนในครอบครัวเราก็ได้เหมือนกันทั้งหมดนี้อยู่ในวันที่3ตุลาคม ใครสนใจอยากให้มาร่วมฟังร่วมเอ็กซ์เซอร์ไซส์ด้วยกันนะคะ3ตุลาคมสนใจติดต่อไปได้เลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะมีค่าใช้จ่ายนะคะ 1,500 บาทก็แต่ว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ที่น้องกระแตเลยตอนนี้แอบรออยู่แล้วใครที่สนใจเชิญเลยค่ะ LINE @thinkingradio ค่ะ
1: อย่าปล่อยให้โรคมันชุดเราเนาะ
0: ใช
1: ่จริงๆเราอาจจะเป็นคนที่ไปเลือกที่จะเป็นโรคนี้เองคือเลือกแบบไม่เลือกไงคะจากพฤติกรรมที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเน
0: า
1: ะ
0: ของอร่อยเราก็อยากกิน
1: ใช่
0: เราก็อยากกินแต่ว่าพอเรากินไปได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยมันไม่ทันแล้วอะ
1: ค่ะ
0: บางทีถ้าแบบว่ามัวแต่ว่าคิดเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้อายุยังน้อยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็
1: อันนี้คือประมาท
0: ประมาทมากค่ะประมาทที่สุดเลยใช่คืออย่ารอให้มันแบบไม่ทันแล้วต้องรักษาแล้วมันก็จะปรับเรื่องของการกินการอยู่ยากขึ้น
1: ใช่
0: ก็อยากให้มากันแต่เนิ่นๆค่ะมาเรียนรู้ไปด้วยกันตั้งแต่เนิ่นๆเนาะไม่อยากไปสนิทกับโรค NCD ไม่ควรสนิทด้วยจริงๆนะ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่หนูรู้สึกว่าทุกคนแบบอยากถาม ถ้าเกิดแบบเจอคุณหมอหรืออะไรเงี้ยก็คืออาการระยะเริ่มแรกหรือว่าอาการที่สังเกตได้พี่โบว
0: ่
1: าอาการแบบไหนที่เราคือเรายังไม่ได้ไปหาหมอแต่รู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงเรารู้ไว้คือดีนะคะ
0: ดีค่ะ
1: เป็นการป้องกันตัวเองไว้ด้วย
0: แต่หลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันยังไม่มีอาการเหล่านั้นเลยฉันคงไม่เป็นหรอกแต่จริงๆก็ไม่ใช่นะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: เพราะว่าโรค NCD เหล่านี้ค่ะมันไม่ได้มีอาการแบบเกริ่นนำมาก่อนนะ
1: มันไม่แบบเห็นชัดอ่ะ
0: มันไม่ชัด
1: มันอาจจะทำให้เราแบบเอ๊ะ
0: เพราะว่ามันจะมีสารพัดไงอย่างเช่นแบบเฮ้ยปวดหัวบ่อยๆเอ้ยอาจจะเป็นไมเกรนก็ได้ใช่ไหมไมเกรนก็ได้ไม่ใช่ไงหรือว่าเฮ้ยปวดท้องบ่อยๆเอ้ยเป็นโรคกระเพาะหรือเปล่าก็ไม่ใช
1: ่ก็แค่ท้องเสียปกติ
0: ไม่แน่นะคะถ้าเราปล่อยไปเยอะๆแล้วเนี่ยไปอยู่ระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วเหมือนกันเนาะก็นี่แหละค่ะหรือใครมีข้อสงสัยแบบนู้เนี่ยก็เก็บมาถามกันได้ในวันนั้นค่ะเราจะมีช่วงตอบคำถามด้วยแล้วก็จะตอบกันแบบใกล้ชิดจริงๆเนาะแบบว่าexclusive จริงๆค่ะในวันนั้นเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เราไม่ถ่ายทอดนะคะเราไม่มีถ่ายทอดออกไปนะก
1: ็ค
0: ือใครที่เข้ามาฟังก็จะอยู่ในนั้นแหละเราไม่ปล่อยออกมานะก็คือทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมกับเราจะได้ฟังทุกคนค่ะก็ฝากกันไว้นะอยากให้มาร่วมกันจริงๆแล้วก็จะเจอโบกับนุด้วยเจอทีมงาน 96.5 ทุกคนด้วยนะคะก็มาเนี่ยส่งมาเลยที่ LINE @thinkingradio ได้เลยค่ะ
1: ใช่ค่ะแอดไลน์นะคะ Thinking Radio เข้ามาสอบถามได้เลยเนาะก็จะมีทีมงานนะคะหรือว่าน้องกระแตนี่แหละที่ประจำการอยู
0: ่
1: ค
0: ือ
1: ว่าจะตอบคำถามนะคะว่ามาแล้วยังไงอะไรยังไงนะ
0: ขั้นตอนในการสมัครทำยังไงอย่างนี้โรงแรมอยู่ที่ไหนส่งแผนที่มาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสอบถามไปได้เลยรายละเอียดเพิ่มเติมไลน์ @ Thinking Radio ค่ะ
1: ใช่คลื่นเรานี่มีทุกอย่างเลยนะคะทั้งกิจกรรมเสวนาทั้งกิจกรรมที่เป็นเนี่ยค่ะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ
0: ใช
1: ่เป็นแล้วก็มีกิจกรรมที่เราอยากจะให้ทุกคนมีเช่นเดียวกันเป็นการเสริมอาวุธทางความรู้ก
0: ็
1: คือเรื่องของ AI จริงๆเราไม่แนะนำว่าจะต้องใช้ AI ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเขาแล้วก็เอามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันตามแต่และชีวิตของแต่ละคนที่จำเป็นต้องใช้
0: ะ
1: นะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยคลื่นเราเนี่ยเห็นถึงความสำคัญนะคะว่าเราไม่ต้องแบบไปตามเทคโนโลยีให้มันทันเด็กขนาดนั้นรู้ไว้นะคะเป็นการเสริมทับความรู้ของเราเองนะคะตอนนี้คลื่นความคิดก็มี AI นะคะ AI for life เนาะที่มาในรูปแบบของวิดีโอละคือเป็นการเรียนออนไลน์นั่นเองนะคะสามารถที่จะเรียนได้ทุกเวลาไม่ว่าจะจิบกาแฟเดินทางเวลาว่างช่วงไหนก็สามารถแบบเปิดดูได้ทันทีนะคะและที่สำคัญเนี่ยสามารถกดดูซ้ำคือถ้าเกิดเราไปงานเสวนาใช่ไหมคะมันก็จะดีกันคนละอย่างคืองานเสวนาเราจะอยู่กับผู้เชี่ยวชาญแบบเห็นเขาตัวต่อตัวเนาะมีอะไรเราก็ถามได้เลยแต่ว่าการที่เราดูออนไลน์ที่มันเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยเราสามารถแบบดูซ้ำได้นะไม่เข้าใจตรงไหนเราหยุดได้อันนี้คือข้อดีและที่สำคัญเลยอันนี้จัดเต็มนะคะเป็น2 คอร์ส2วิดีโอแบบจัดเต็มแบบไฮไลท์นะคะสำหรับใครที่อยากจะแบบเป็นบีกินเนอร์จริงๆนะคะวัยเนาะวัยผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะหรือแม้กระทั่งใครไม่สูงอายุแต่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่อง AI อยากจะเริ่มต้นก็สามารถเข้าคอร์สนี้ได้นะคะเป็นวิชาแบบ Click and Create นะคะวัยเก่าเราภาพด้วย AI เนาะเรียกว่าเราจะมาสร้างสรรค์ศิลปะด้วยตัวของเราเองนะคะโดยมีผู้ช่วยที่เรียกว่า AI นะคะใครที่อยากจะได้รับวิดีโอหรือว่าเรียนออนไลน์แล้วก็สามารถแอดไลน์ Thinking Radio เหมือนกิจกรรมเมื่อสักครู่เลยนะคะแต่ว่าก็จะเป็นแอดมินอีกท่านหนึ่งที่คอยตอบนะคะคนละคนกันนะเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามไปได้นะคะเกี่ยวกับ AI ก็จะมีน้องนุ้ยนะคะที่ประจำการในการแบบสอบถามตอบข้อมูลต่างๆที่ทุกท่านสงสัย
0: เรื่อง AI เน
1: า
0: ะ
1: ใช่เรื่อง AI ก็จะเป็นน้องนุ้ยนะคะส่วนเรื่องเซวนาภาษาหมอก็จะเป็นน้องกระแตนะคะก็ลองทักเข้าไปได้นะ
0: ค่ะก็เป็น2กิจกรรมที่นำมาฝากกันนะคะเป็น2กิจกรรมที่ดีๆทั้ง2กิจกรรมเลยแต่ว่าที่ดีไม่แพ้กันใช่ไหม
1: ใช่
0: เราต้องมีอะไรนะก่อนที่จะไปกินข้าวเที่ยงเนี่ยเราต้องเสาะหากันแล้วล่ะ
1: ใช่
0: อาหารสุขภาพไหม
1: พี่โบกินพริกไหม
0: ไม่ค่อยคือ
1: เป
0: ็
1: นคน
0: ปกติเป็นคน
1: เผ็ดน้อยใช่ไหม
0: กินเผ็ดน้อยมากเนี้ยเ
1: นี่ยไงคือคนสูงวัยเขาจะกินเผ็ดกันไม่ค่อยได้ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคือ
0: สูงวัยเลยอ่ะไม่บางคนสูงวัยก็กินเผ็ดกว่าเราอีกนะ
1: คือพี่โบเป็นคนไม่กินเผ็ดมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเนาะ
0: ใช่เป็น
1: ไม่เกี่ยวกับวัยใช่ไหม
0: ไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดเนที
1: ฟอ่ะพี่โบช่วยนุถือหน่อย
0: นี่ไงเห็นแล้วเห็นแล้วเพราะว่าจะมีน้ำพริกใช่ไหม
1: น้ำพริก
0: น้ำพริก
1: แม่รัศมีนะคะใครที่ชอบ
0: ก็มีหลายรสเลยนะ
1: ใช่ก็จะมีนรกปลาย่างแล้วก็นรกปลาป่น
0: อ
1: ันนี้ชื่อนี้ไม่ได้แบบตกนรกแต่อย่างใดนะ
0: ใช่มันเป็นน้ำพริกในรกนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ความเผ็ดนั่นเอง
1: ความเผ็ดนั่นเองความเผ็ดความร้อนนะคะมันก็จะเหมือนแบบโอ้ยแต่พอกินแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์อ่ะมันอร่อย
0: ต้องแบบกินกับข้าวร้อนๆ นี่ยิ่งแบบอร่อยเลยนะ
1: เป็นของดีระดับตำนานเลยนะของอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีแหละเขาก็การันตีความเด็ดด้วยรางวัลชนะเลิศนะคะจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงแน่แล้วก็ความาตรฐานสินค้าโอท็อปนะคะคือการันตีฝีมือความอร่อยมันเถอะประวัติศาสตร์ยาวนานมากนะถ้าเราวันนี้อาจจะจบปีหน้าเนาะเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยกันออมนานไปใช่ไหมคะเพราะว่าประวัติศาสตร์เนี่ยยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวนะคะเขาก็ออกร้านค้านู่นนี่นั่นประจำจังหวัดมาแบบเยอะแยะมากมายนะคะมีอะไรบ้างที่พี่โบถืออยู่นะห้องใช่ไหมคะจะเที่ยงแล้ว
0: น้ำพริกกุ้งเสียบ
1: เออ
0: กุ้งกรุ๊ป
1: ไง
0: กรุ๊ปไงนะน้ำพริกกุ้งเสียบหอมมากค่ะแล้วก
1: ็แมงดาก
0: ุ้งเป็นกุ้งจริงๆอีกอันก็เป็นน้ำพริกแมงดาค่ะนี้มีความเข้มข้นมากค่ะน้ำพริกแมงดานี้น่าจะแบบคนที่ชอบความเผ็ดนี่จะได้อยู่นะ
1: ใช่ไหม
0: ส่วนกรุ้งละกุ้งเสียบน้ำพริกกุ้งเสียบนี่อร่อยน่าจะไม่ใช่อร่อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าหอมมากๆค่ะยังไม่ได้ชิมค่ะ
1: แล้วชิมได้นะ
0: เดี๋ยวต้องเอาข้าวค่ะต้องเอาข้าวมา
1: ข้าวร้อนๆเนาะ
0: ยังไงมีนอกจาก4ขวดไอ้4ขวดนอกจาก4กระปุกนี่มีอีกไหมใช่ไหมคะ
1: เนี่ยมันเป็นที่หนูเปิดดมๆอยู่เนี่ยเป็นน้ำพริกนรกปลาป่น
0: อ
1: ันนี้ก็หอมแล้วก็มีนรกปลาย่างนะคะ
0: มี4กระปุกเหรอ
1: ใช่มี4กระปุกมี4รสชาติตอนเนี้ยแค่นี้ก็พอละเอาไปลองก่อน
0: ใช่นะ
1: เอาไปลองก่อนอย่าลืมซื้อผักมาลวกให้มันสุกนะคะแล้วก็กินจิ้มกับข้าวแบบร้อนๆอย่างนี้นะคะ
0: ไข่ต้มอีกสักใบหนึ่งนะ
1: ก็ได้จ้ะไข่ต้มไข่ทอด
0: ได้หมดเลย
1: ไข่น้ำอะไรก็กินได้หมดนะคะ วันนี้ขนาดเขามีโปรโมชั่นนะคะพี่โบขนาดกลาง12กระปุกแถมฟรีนะคะน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุกก็14กระปุกแหละคือเอาจริงๆหนูแยกไม่ออกนะคะว่าระหว่างไอ้ขนาด
0: กระปุก
1: ไอ้ขนาดกลางกับขนาดเล็กเนี่ย
0: มันใกล้กันนะคะ
1: ใกล้กัน
0: อ
1: ัน
0: นี้จะขนาดกลางเนาะเนี่ยที่อยู่ในมือนี่คือขนาดกลาง
1: เนี่ยอันนี้กลางขออภัยค่ะอันนี้กลางอันนี้เล็ก
0: อันนี้
1: ซึ่งมันใกล้เคียงกันมาก
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันเต็มกระปุกทั้ง2อันเลย
1: ใช่จุกๆไปเลยนะคะ890บาทเท่านั้นเอง
0: 12แถม12
1: ก็24กระปุก
0: อุ้ย
1: เนี่ยก็ตั้งแบบบึ้มเลย
0: กินกันทั้งปีเลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่คือกินไม่หยุดฉุดไม่อยู่นะ
0: คะ
1: ใครที่เป็นเขาเรียกว่าสายน้ำพริกเนาะเป็นคนที่แบบเสพติดการกินน้ำพริกนะคะหนูคนหนึ่งที่ชอบมากก็สามารถโทรไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์021143990ค่ะ021143990นะคะที่ช็อปแมเนียค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปกับช็อปแมเนียนะคะการันตีโดย Mcot นะคะ Mcot ของเรานี่แหละ
0: ใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำนะคะสำหรับของช็อปมาเนียเนา
1: ะ
0: น้ำพริกแม่รัศมีเขาการันตีความโอท็อปมาแบบ โหยาวนานมากๆนะ
1: ใช่
0: อยากให้มาอุดหนุนกันค่ะเพราะว่าอาหารดีๆแบบนี้นะเอออ
1: ย่างผู้สูงวัยเนี่ยที่ชอบน้ำพริกนะคะนุ้ยแนะนำว่าจะเป็นน้ำพริกนรกปลาป่นหรือปลาย่างก็ได้เมื่อสักครู่คือมันไม่ได้แบบเผ็ดมากนะคือเผ็ด
0: ไม่ได้เผ็ด
1: เออไม่ได้เผ็ดนะคะ คือมันเป็นรสชาติที่ถ้าเกิดกินกับข้าวร้อนๆแล้วก็เหยาะๆไปหน่อยๆ มันอร่อยมากนะ
0: ครุกข้าว
1: ใครที ่ชอบกลิ่นแมงดาก็อร่อยพี่บ
0: ู
1: อันนี้หนูก็ชอบ
0: ดีงามมาก
1: คือสำหรับหนูมันไม่เผ็ดไง
0: ก็สำหรับหนูไม่เผ็ดไง
1: ใช่ใช่เพราะเป็นคนกินเผ็ดก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยรส
0: แต่คิดว่าน้ำพริกกุ้งเสียบนี่ไม่น่าเผ็ดเท่าไหร่
1: ใช่ไหมคือกินเล่นได้
0: เดี๋ยวไปชิม
1: ก่อนแต่ก็อย่าเล่นขนาดนั้นเน
0: า
1: ะ
0: อยากมันไม่ดีหรอกกินกับข้าวดีกว่าเดี๋ยวมันหมดเร็วไง
1: เออหมดเร็วจริงๆ
0: เดี๋ยวจะกินเป็นของกินเล่นไปจะหมดเร็วไป
1: อย
0: ่
1: าลืมนะคะ02-1143990ค่ะมีใครโทรมาไหมคะ
0: ไม่มีถ้ามีก็ลองส่งมาแล้วล่ะ
1: ใช่ไหม
0: แต่ว่าสามารถวันอื่นๆก็ส่งมาได้นะคะสามารถส่งกันมาได้ว่าเฮ้ยอยากจะแนะนำสินค้าและบริการก็ส่งกันมาได้ในช่วง11 โมงนี่แหละนะตั้งแต่อังคารพุธพฤหัส3 วันได้หมดเลยก็ส่งกันมาได้ค่ะส่วนที่จะโทรมาก็ได้นะส่งโทรมาหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้ถ้าโทรมาก็โทรมา022481657ค่ะแต่ว่าถ้าจะส่งข้อความมาก็ส่งมาได้ที่ LINE @thinkingradio หรือว่าใต้คอมเมนต์ของไลฟ์ Facebook และ YouTube ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่นะคะ
0: พูดถึง SME ต้องรอดค่ะ
1: ทำไมคะ
0: ตกใจนิดนึงได้ยินเสียงแว่วๆคือมันมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาออกมาเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเคยได้ยินไหม
1: เพิ่งเคยนี่แหละค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องสำหรับผู้ประกอบการไงเขาเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเนี่ยใช้ข้อมูลยอดขายจริงในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อค่
1: ะ
0: ทางรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองเนี่ยเขาก็นี่แหละออกมาเปิดนกกระซิบเขาบอกว่าสำนักงานกระทรวงสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะได้มีการศึกษาความต้องการและก็ข้อจำกัดของผู้ประกอบการรายย่อยและ SME แล้วก็ประสานความร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบค่ะขึ้นนะโดย AI นกกระซิบเนี่ยเป็นบริการภายในแอปพลิเคชันถุงเงินของแบบผู้ประกอบการไงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายของผู้ประกอบการรวมถึงยอดขายจากโครงการภาครัฐอย่างไทยช่วยไทยพลัสคนละครึ่งพลัสอะไรมาได้หมดเลยนะโดยผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้มาดูยอดขายของตนเองวิเคราะห์แนวโน้มวางแผนธุรกิจเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆในพื้นที่ใกล้เคียงก็ได้ด้วยนะเมื่อมีข้อมูลธุรกิจชัดเจนขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการก็จะสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการได้แบบนี้ค่ะ 1. สินเชื่อนกกระซิบเพื่อร้านค้าถุงเงินของธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยเขามีการจัดทำสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการทางธุรกิจค้าส่งค้าปลีกการบริการและก็ร้านค้าออนไลน์เนี่ยออกมาเป็นสินเชื่อ SME ไซส์เล็กอ่ะสำหรับร้านค้าที่ใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินวงเงินสินเชื่อสูงสุด3 ล้านบาทต่อรายค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ร้อยละ 3.5 ต่อปีคงที่ใน2 ปีแรกค่ะแล้วก็มีอีก1สินเชื่อคือสินเชื่อ 10,000 น่ะเป็นเงินก้อนสำหรับพ่อค้าแม่ค้าถุงเงินค่ะวงเงินสินเชื่อสูงสุด 500,000 บาทต่อรายค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่11ต่อปีแล้วก็ผ่อนเริ่มต้นที่500บาทต่อเดือนค่ะทั้ง2โครงการไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อถ้าผู้ประกอบการรายใดใช้แอปพลิเคชัน AI นกกระซิบอยู่ก็สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้วก็มาขอสินเชื่อกับธนาคารกรุงไทยได้เหมือนกันอีก1ธนาคารคือธนาคารออมสินค่ะเขาก็มีสินเชื่อเหมือนกันออมสิน QR มหาเฮงกับนกกระซิบก็ธนาคารออมสินเขามีการจัดทำสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ใช้บริการแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละนำข้อมูลยอดขายและประวัติการรับชำระเงินผ่าน QR code เนี่ยค่ะมาใช้ประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลเชิงพฤติกรรมแล้วก็ระบบประเมินเครดิตของธนาคารเนี่ยเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยอนุมัติวงเงินสินเชื่อสูงสุด 50,000 บาทต่อรายค่ะอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.75% ต่อปีไม่ต้องใช้หลักประกันนะแล้วก็ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อด้วยโอ้เยอะเลย
1: อ
0: ันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะสำหรับของบสย.ค่ะโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสแล้วก็โครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสโอ้ก็บสย.เขาร่วมสนับสนุนกับกลุ่มผู้ค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและ SME ที่ขาดหลักประกันหรือว่าผู้ค้ำประกันก็สามารถมาเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นโดยผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อ2โครงการที่บอกไปคือโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสและโครงการค้ำประกันสินเชื่อเครดิตพลัสค่ะก็มีวงเงินค้ำประกันรายเริ่มต้นต่อรายเนี่ยก็คือ 5,000 บาทถึง100ล้านบาทเลยนะตามประเภทของโครงการค่ะค่าธรรมเนียมและค้ำประกันเริ่มต้นที่ร้อยละ1ต่อปีคิดค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงแล้วก็ได้รับการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันและยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อช่วยลดข้อจำกัดและก็ต้นทุนในการเข้าถึงสินเชื่อด้วยนี่ก็เป็น3ธนาคารที่ถ้าใครผู้ประกอบการรายไหนที่ใช้ AI นกกระซิบอยู่ก็สามารถนี่แหละค่ะไปเข้าถึงโครงการที่เขาช่วยเหลือเงินกู้ได้นะ
1: นุแวบไปเห็นประชาชาติธุรกิจข่าวสั้นทันโลกนะตอนนี้คือเขาบอกว่าตอนนี้คลังรับลูกอนุทินต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสอาฉีดเงินอีก2เดือนพยุงกำลังซื้อรักษาคะแนนเสียงผนึกกำลังไทยเที่ยวไทยปั๊มเศรษฐกิจไตรมาส4ปลัดคลังชี้มีความจำเป็นน้ำมันโลกพุ่งนะคะหลังสงครามยืดเยื้อนะคะคุณพลดอนยันกฎหมายเปิดทางโยกเงินจากแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานได้วงในเผยนะเสนอปรับสูตรจ่ายเงินจาก60 40เป็น50 50นะคะคนละครึ่งเพื่อลดภาระเขาเรียกว่าเล็งลดวงเงินเหลือเดือนละ500บาทโอ้เท่านี้คนไทยก็ดีใจแล้วมั้ย
0: ลองดูค่ะลองติดตามรายละเอียดกันต่อไปถ้าเรามีความรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะมาบอกกันอีกนะแต่สำหรับวันนี้ไม่ทันแล้ว
1: ไม่ทันแล้ว
0: เรา2คนต้องร่ำลาไปแล้วค่ะวันพรุ่งนี้ก็พบกับน้องแสตมป์แล้วก็พี่เก่งนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบวกกับนุไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
3: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ำรองเดินหน้ายื่นฟ้องศาลฎีกาปมคำวินิจฉัยกกต.ไม่รอบด้านยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลา3วันเสียศักดิ์ย้ำขั้นตอนอันคลอสเดินหน้าจัดทำรายละเอียดทางเทคนิคเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้ากบง.ดึงเงินโรงกลั่นอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรมีผลวันนี้ถึง31ตุลาคม69แวดวง AI เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI หลังเถียงกันหนักประเด็นความเสี่ยงที่ AI จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่16กันยายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลพยานหลักฐานไม่เพียงพอยืนยันใช้สิทธิ์ในกรอบเวลาหวังศาลให้ความเป็นธรรมครับกลุ่มสวสำรองเดินทางไปยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสนามหลวงเพื่อคัดค้านคำวินิจฉัยและมติของกกต.กรณียกคำร้อง3ข้อกล่าวหาคดีหัวสว.โดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอโดยพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วกล่าวว่าทั้ง3ข้อกล่าวหาที่ยกคำร้องโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่3ซึ่งกกต.ชี้แจงว่าโพยไม่ผิดนั้นยืนยันได้ว่ามีกระบวนการจะทำขึ้นเพื่อการทุจริตนะครับแล้วก็โพยฉบับแรกที่ตนไปพบถือเป็นโพยฉบับแรกที่ไม่มีการต่อเติมเสริมแต่งขึ้นมาจึงถือว่าข้อที่จริงน่าเชื่อถือว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงแต่เมื่อกกต.พยายามวินิจฉัยเป็นความผิดส่วนบุคคลจึงมองว่ากกต.ไม่วินิจฉัยตามพยานหลักฐานสรุปแล้วทั้ง77รายกกต.วินิจฉัยในลักษณะของคดีอาญาเป็นหลักแต่ยังมีความผิดตามมาตรา62ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาที่ระบุเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ศาลจะต้องยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนสิทธิการเลือกของผู้ที่ได้มาโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมทีนี้กกต.ไม่ได้พูดถึงมาตรา62เลยหรือเจตนาจะปล่อยปละละเลยหรือไม่จึงถือว่ากกต.ไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมายและระเบียบและไม่เป็นไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนส่วนนี้จึงถือว่ากกต.ได้ละเมิดตามมาตรา32ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภากำหนดไว้ว่ากกต.มีหน้าที่ทำให้การเลือกสว.เป็นไปโดยสุจริตหากละเลยไม่เป็นไปตามกฎหมายมีความผิดระวังโทษจำคุก10ปีวันนี้จึงขอใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาภายใน3วันตามมาตรา44โดยขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้ขอให้ไต่สวนวินิจฉัยใหม่และขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือว่าขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว.138คนและส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่โดยสรุปคือขอให้ศาลไต่สวนหากไม่ถูกต้องขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนใหม่หวังว่าศาลให้ความเมตตาพิจารณารับคำร้องวันนี้และก็เปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงครับ
1: ค่ะด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นไม่เห็นด้วยต่อการแถลงข่าวของประธานกกต.นะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องการก็คือการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาขององค์กรอิสระการที่มีกกต.เสียงข้างน้อยออกมาแสดงความเห็นตนเองชื่นชมในแง่ของการแสดงจุดยืนของตนเองตามที่ได้มีการแถลงไปก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเตรียมคำร้องยื่นต่อกกต.ที่ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่เนื่องจากมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมาใหม่อย่างการให้ความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยก็พร้อมนำคำข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นมาหลอมรวมเข้าไปในคำร้องที่จะเรียกร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะดำเนินการโดยเร็วที่สุด ส่วนความเห็นกกต.เสียงข้างน้อยมีข้อน่าสนใจตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีตรงนี้นายณัฐพงศ์บอกว่าสิ่งสำคัญก็คือกกต.แต่ละคนอาจจะมีวิจารณญาณของตัวเองแต่ข้อคิดของกกต.เสียงข้างน้อยที่ออกมาเชื่อว่าสอดคล้องกับในสายตาวินยูชนทั่วไปขบวนการโกงเรื่องสว.เป็นสิ่งที่ทำเป็นขบวนการขนาดใหญ่มีออแกไนเซอร์คนจัดแจงคนจัดตั้งอยู่เบื้องหลังแน่นอนสิ่งที่สงสัยจากนั้นก็คือพยานวัตถุนะคะพยานอื่นไม่ใช่แค่การให้ปากคำของบุคคลสามารถโยงใยไปถึงกรรมการบริหารพรรคผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวข้องในพรรคภูมิใจไทยดังนั้นสาระสำคัญการแสดงความเห็นก็คือหากกกต.ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นศาลแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเรื่องนี้ทำเป็นขบวนการแน่นอนและเกี่ยวข้องกับนักการเมืองแน่นอนก็ควรจะต้องส่งฟ้องไปยังศาลทั้งหมดค่ะ
2: เรื่องของการประชุมอันครอสนะครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วเผยขั้นตอนจากนี้ไทยจะเดินหน้าจะทำรายละเอียดทางเทคนิคเผยกัมพูชาตอบรับไปต่อเวทีกรุงเฮกเดือนหน้าครับไม่สรุปฐานกัมพูชาขุดคูเลตเนิน450ป่วนประชุมหรือไม่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาคบังคับให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาที่สิงคโปร์ครับว่าไทยได้ใช้ความพยายามหารือทวิภาคีในการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกระบวนการนี้จะเดินหน้าต้องตั้งใจในความมุ่งมั่นที่จะหารือกันจุดยืนของไทยคือการปักปันเขตแดนทางทะเลต่อไปจะเป็นการลงรายละเอียดทางเทคนิคโดยเฉพาะลายเส้นต่างๆการอ้างสิทธิ์ใช้หลักอะไรอยู่ตรงไหนอย่างไรอะไรบ้างนายเสียสักปั้นใจในประเด็นต่างๆที่คณะกรรมการประนอมถามไทยมีคำตอบที่ชัดเจนบนพื้นฐานหลักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งไทยมีความพร้อมทั้งในส่วนทีมงานของกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้เริ่มคุยกันแล้วว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงการประชุมนัดหน้าจะต้องเตรียมการทำงานอย่างไรทางนี้ครับในการประชุมครั้งหน้ากัมพูชาก็ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมที่กรุงเฮกเนเธอร์แลนด์ด้วยแต่คณะกรรมการประนอมยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันในช่วงที่มีการประชุมอันครอสระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่สิงคโปร์ทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตที่เนิน450ใกล้ช่องกระโดและก็ช่องสังงามในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษจะเป็นปัญหาอุปสรรคของการพูดคุยกรอบอันครอสหรือไม่เพราะชาวบ้านชายแดนก็กังวลว่าจะมีการปะทะรอบใหม่นายเสียศักดิ์บอกว่าถ้าพูดว่าเกี่ยวข้องโดยตรงคงไม่แต่มันคือเรื่องของบรรยากาศมันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันไม่เข้าใจกันเรื่องนี้คงต้องคุยกันในระดับพื้นที่เรามีกลไกคณะกรรมการชายแดนระดับภูมิภาคต้องมีการพิสูจน์เหมือนกันว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราจะร่วมมือกันอย่างไรเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันจะว่าไปกระทบอันครอสโดยตรงหรือไม่ก็ไม่เพราะเป็นเรื่องทางบกแต่ว่าบรรยากาศความสัมพันธ์มันกระทบความไว้เนื้อเชื่อใจครับส่วนมองว่ากัมพูชาต้องการป่วนหรือไม่เพราะมาขุดคูเลตในช่วงที่มีการประชุมอันครอสนายเสียศักดิ์บอกว่าไม่อยากสรุปอะไรแบบนั้นให้ในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงน่าจะคุยกันได้จบครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับ12:08 นแล้วครับช่วงหน้ามีเรื่องของกบงครับดึงเงินลงกลั่นอุดหนุนดีเซลเพิ่มเป็น4บาทต่อลิตรมีผลวันนี้ครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: แพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ089499 0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูเรื่องการดึงเงินโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลนะคะล่าสุดที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งแรงแต่ว่าราคาหน้าปั๊มไทยนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงในวันนี้เนื่องจากว่าทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือเรียกสั้นๆว่ากบง.ประกาศดึงเงินจากโรงกลั่นมาอุดหนุนนั่นเองค่ะกบง.ได้ประกาศเรื่องของการดึงเงินโรงกลั่นมาอุดหนุนดีเซลเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิม2.40 บาทมาเป็น4 บาทต่อลิตรมีผลนะคะ16 กันยายนคือวันนี้ไปจนถึง31 ตุลาคม 2569นี้ก็คิดเป็นเงินอีกกว่า 4,000 ล้านบาทรวมๆแล้วเงินจากโรงกลั่นที่นำมาอุดหนุนดีเซลนะคะตอนนี้ 27,810 ล้านบาทเมื่อรวมกับเงินกองทุนน้ำมันไทยที่ติดลบแล้ว 87,000 ล้านบาทก็ทำให้ประเทศไทยอุดหนุนราคาพลังงานรวมๆนะคะ 1.14 แสนล้านบาทกองทุนน้ำมันตอนนี้กู้มาแล้ว 20,000 ล้านที่เหลือก็รอกู้จากรัฐบาลในส่วน 200,000 ล้านบาทมาอุดหนุนหากดูราคาที่แท้จริงราคาดีเซลของไทยจะต้องสูงถึง53บาทต่อลิตรแต่ว่าขายหน้าปั๊มอยู่ที่40บาทเงินอุดหนุนราว12บาท43สตางค์ต่อลิตรสำนักข่าวไทยก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะทุกคนมาร่วมกันประหยัดพลังงานกันอย่างต่อเนื่องก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าครองชีพแล้วก็ลดภาระการนำเข้าของประเทศด้วยสำหรับราคาน้ำมันนั้นขึ้นแล้วก็ฉุดไม่อยู่เนื่องจากการขนถ่ายน้ำมันดิบที่ท่าเรือยันบูศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันริมฝั่งทะเลแดงของซาอุดิอาระเบียถูกระงับและซาอุประกาศยกเลิกการส่งมอบน้ำมันบางเที่ยวเรือให้กับลูกค้าในยุโรปตลาดก็เลยมีความกังวลภาวะชะงักงันของเส้นทางส่งออกน้ำมันที่สำคัญอาจจะยืดเยื้อนานหลายสัปดาห์กาตาร์พูดถึงการปิดกั้นเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศที่จะต้องไม่กลายเป็นสิ่งปกติใหม่และวิกฤตนี้นะคะจะเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญที่คณะผู้แทนของกาตาร์จะหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่กำลังจะมีขึ้นที่สหรัฐและล่าสุดเมื่อคืนค่ะราคาก็ปิดที่มาดูราคานะสัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบตุลาคมเพิ่มขึ้น 4.4 ดอลลาร์ไปปิดที่ 105.83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 3.07 ดอลลาร์ปิดที่ 108.75 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
2: ทนายอนันชัยพร้อมด้วยมหาหมีและก็ทีมมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพาพระครูอดุลสารนิเทศออกจากวัดป่าดุลยารามครับไปสำนักงานที่ดินขอนแก่นเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นของวัดอย่างเป็นทางการท่ามกลางเสียงสาธุดังทั่วห้องประชุมครับความคืบหน้ากรณีข้อพิพาทที่ดินวัดป่าดุลยารามที่อยู่ในความสนใจของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องวันนี้ครับนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมพร้อมด้วยทีมงานเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามแจ้งขั้นตอนการดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทหลังจากก่อนหน้านี้นายอนันชัยโพสต์ผ่านเพจมูลนิธิทนายกองทัพธรรมว่าวันนี้จะมีหมัดน็อกนะครับจากนั้นคณะขึ้นรถ2แถวของวัดเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าหารือกับเจ้าหน้าที่ที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังการหารือกับคณะนะครับได้ไปยังห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเพื่อดำเนินขั้นตอนสำคัญเกี่ยวกับโฉนดเลขที่61945ซึ่งเดิมปรากฏชื่อนายเฮียงพิมพ์ศรีอดีตผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์จากนั้นเจ้าพนักงานที่ดินและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการทางทะเบียนเปลี่ยนชื่อในโฉนดให้เป็นวัดป่าดุลยารามพร้อมลงนามแล้วก็ประทับตราของสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นทำให้ชื่อในโฉนดดังกล่าวปรากฏเป็นชื่อวัดป่าดุลยารามอย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนส่งมอบโฉนดฉบับจริงให้พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าดุลยารามต่อหน้าสื่อมวลชนลูกศิษย์คณะกรรมการวัดและประชาชนที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานท่ามกลางเสียงสาธุดังสนั่นไปทั่วบริเวณครับทางนี้โฉนดฉบับจริงให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้เก็บรักษาไว้ส่วนสำเนาโฉนดสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำถวายให้วัดป่าอดุลยารามนำกลับไปเก็บรักษาไว้ที่วัดเพื่อใช้เป็นหลักฐานแม้ขั้นตอนเกี่ยวกับชื่อในโฉนดจะมีความคืบหน้าในวันนี้แต่ในส่วนของคดีอาญาที่เกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบครับโดยในวันที่18กันยายนมีการนัดหมายในส่วนของคดีเกี่ยวกับการแจ้งต่อเจ้าพนักงานเพื่อขอออก ใบแทนโฉนดโดยประเด็นการสอบสวนเกี่ยวข้องกับการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ต่อมาปรากฏว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่และก็ถูกมาแสดงต่อสำนักงานที่ดินขณะที่คดีและข้อกล่าวหาส่วนอื่นยังคงดำเนินไปตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปครับ
1: รัฐบาลเผยเดินหน้าสร้างทางด่วนภูเก็ตเฟส1กระทู้ป่าตองค่ะและเส้นทางนี้จะช่วยลดเวลาการเดินทางเหลือแค่5นาทีเท่านั้นเองนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาจราจรเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและรองรับการขยายตัวของจังหวัดภูเก็ตปัจจุบันสำนักงานการบินพลเรือนนะคะได้เสนอโครงการไปยังกระทรวงคมนาคมมีการปรับโครงการโครงสร้างโดยเฉพาะการปรับลดขนาดอุโมงค์จาก17เมตรเหลือ14เมตรก็อยู่ระหว่างสอบถามความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติโครงการประมาณเดือนธันวาคม69นี้นะคะก็คือปลายปีนี้หากครม.มีมติเห็นชอบเข้าสู่ขั้นตอนการประกวดราคาประมูลก็คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างนะคะประมาณเดือนเมษายนปี70ส่วนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งเป้าหมายได้แล้วเสร็จเดือนมกราคมปี70และจะเริ่มก่อสร้างเดือนตุลาคมปี70ใช้เวลาก่อสร้าง4ปีค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี74ตั้งเป้าเปิดให้บริการเดือนตุลาคมปี74ต่อไปค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
0: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: กลับมาติดตามข่าวกันต่อครับตำรวจเปิดปฏิบัติการนอมินีทุนเทาโรงงานยาง600ล้านพบคนจีนใช้คนไทยถือหุ้น 100% ใน3บริษัทและยังหนีหมายจับมาจากจีนด้วยครับคดีทำร้ายคนจีนในไทยแล้วก็สวมสูติบัตรคนตายให้กับลูกชายวัย19ปีโดยพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรมการปกครองปปง.และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำกำลังเข้าตรวจค้นและก็แถลงข่าวเปิดปฏิบัติการนอมินีทุนเทาเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหารายสำคัญที่ทางการจีนต้องการตัวหลบหนีคดีคอร์รัปชันนำเงินทุนมาฟอกขาวในไทยนานกว่า10ปีโดยเปิดโรงงานผลิตยางรถแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครใช้นอมินีคนไทยในการถือครองมูลค่ากว่า600ล้านครับจับกลุ่มผู้ต้องหาที่4คนก็คือในเมียวอายุ37ปีหรือว่าในลีสัญชาติจีนซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับนายธนดลลูกชายชาวจีนที่สวมใบสูติบัตรเป็นคนไทยอายุ19ปีและนางสาวนาฝาจัชีแม่ทิพย์ของนายธนดลลูกจ้างของบริษัทในเมียวซึ่งเป็นคนขับรถและก็เป็นนอมินีให้กับบริษัทครับโดยระหว่างตรวจค้นพลตำรวจเอกสำราญที่สอบปากคำผู้ต้องหาชาวจีนก็รับสารภาพทั้งหมดให้การว่าใช้ลูกจ้างคนไทยมาเป็นนอมินีถือหุ้นบริษัท3บริษัทถือ 100% เลยครับเพื่อหลบเลี่ยงกฎหมายของไทยผู้ต้องหาคนนี้ยังก่อเหตุทำร้ายร่างกายหญิงชาวจีนแล้วก็ชิงทรัพย์เมื่อปี67ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ในชั้นศาลฎีกาโดยศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาลงโทษจำคุก2ปี10เดือนส่วนที่นำสูติบัตรของลูกผู้ต้องหาอีกคนมาให้ลูกชายสวมสิทธิ์เพื่อเตรียมโอนย้ายทรัพย์สินทั้งหมดให้กับลูกชายและผู้ต้องหายังมีหมายจับของประเทศจีนในคดีทุจริตช่อโกงข้ามชาติที่ประเทศจีนในเมียวมีพาสปอร์ตทั้งของจีนและก็ของเมียนมาแล้วก็พบเอกสารสำคัญหลายรายการรวมทั้งโฉนดที่ดินมูลค่า9ล้านบาทครับนอกจากนี้พลตำรวจสำราญได้สอบปากคำลูกชายอายุ19ปีก็เปิดใจกับสื่อพร้อมน้ำตาคลอแล้วก็ยกมือไหว้ว่าตัวเองไม่ได้คิดว่าตนผิดเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่ถ้าผิดก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยแล้วก็บอกอีกนะครับว่าตอนแรกตนเองไม่ได้อยากอยู่ประเทศไทยแต่ถูกบังคับมาโดยมีลูกน้องของพ่อเป็นคนดำเนินการซึ่งตอนนั้นอยู่ชั้นป.6ทำให้ตนเองต้องจำใจอยู่ไทยมา5ปีตอนนี้อยากกลับบ้านที่จีนเพราะแม่และย่าอยู่ที่ประเทศจีนแต่ตนไม่สามารถกลับไปได้แล้วเรื่องการใช้สูติบัตรคนตายทำบัตรประชาชนแล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์ในการเป็นคนไทยลูกชายบอกว่าส่วนตัวไม่รู้ขณะเดียวกัน พลตำรวจสำลานถามกลับทันทีว่าอ้างไม่รู้ได้อย่างไรในเมื่อมีหลักฐานเป็นบัตรประชาชน2คนส่วนผู้ต้องหาหญิงชาวเชียงดาวซึ่งเป็นคนนำชื่อลูกชายอายุ5ขวบที่เสียชีวิตแต่ไม่ได้แจ้งตายแต่กลับมีเจ้าหน้าที่ของอำเภอเชียงดาวประสานมาว่าขอใช้ชื่อลูกชายให้กับเด็กชาวจีนโดยได้รับเงินค่าเดินทาง500บาทเบื้องต้นก็สารภาพครับว่าไม่รู้ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิดเพราะตนเองไม่รู้หนังสือจากการเข้าตรวจสอบภายในโรงงานครับพบหัวหน้าคนงานหรือว่าพนักงานเนี่ยพาไปดูสินค้าก็คือยางรถยนต์ภายในโรงงานซึ่งมีทั้งส่งออกแล้วก็จำหน่ายในประเทศแล้วก็อ้างว่าไม่รู้ไม่เห็นกับการกระทำของบริษัทซึ่งเป็นนอมินีขณะที่ที่ปรึกษาด้านกฎหมายนายพีระทนวิมลโลหการซึ่งเป็นรองโฆษกประจำสำนักงานปปง.ถึงแม้ตัวผู้ต้องหาคดีนี้มีหมายจับเรื่องของการทุจริตจากประเทศจีนแต่ว่าความผิดทุจริตก็เป็นหนึ่งในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินด้วยเช่นกันครับเพราะฉะนั้นก็สามารถดำเนินการเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สินได้ครับช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ

0: มาดูสกัดยาไอซ์แบบระทึกเลยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็ได้รับการประสานจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ช่วยสกัดรถตู้สีเทาต้องสงสัยลำเลียงยาเสพติดลงพื้นที่ภาคใต้ก็เลยกระจายกำลังตรวจสอบติดตามตามเส้นทางจนกระทั่งไปพบรถตู้ตามเส้นทางที่รับแจ้งบริเวณ4แยกอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เลยเข้าสกัดนะคะแต่คนขับรถเร่งเครื่องหลบหนีไปตามถนนในตัวเมืองจนกระทั่งรถไปเสียหลักพุ่งชนรั้วบ้านของประชาชนก่อนควบคุมตัวชายวัย23ปีที่บริเวณ4แยกไฟแดงดอนทรายอำเภอเมืองประจวบนะคะตรวจค้นภายในรถพบไอซ์บรรจุในกระสอบ25กระสอบรวม464ถุงน้ำหนัก464กิโลกรัมผู้ต้องหารับสารภาพได้ค่าจ้าง 500,000 รับยาไอซ์มาจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งสงขลาแล้วก็เมื่อคืนไปพักที่รีสอร์ทในจังหวัดราชบุรีตั้งใจจะพักต่อที่ชุมพรแต่มาถูกจับกุมก่อนเจ้าหน้าที่นำยาเสพติดของกลางรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
1: ชาวบ้านผวาคันดินเจ้าพระยาป่าโมกสุดลึกกว่า5เมตรครับยาวร่วม100เมตรหลังฝนตกต่อเนื่องหวั่นบ้านพังลงน้ำวอนเจ้าหน้าที่เร่งแก้ไขโดยเกิดเหตุนะครับบริเวณชุมชนย่อยที่1เทศบาลตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับคันดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดตัวต่อเนื่องโดยดินริมตะริ่งได้สไลด์ตัวพังทลายลงไปในแม่น้ำเป็นระยะทางยาวกว่า100เมตรลึกกว่า5เมตรสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากฝนที่ตกหนักติดต่อกันหลายวันจนชั้นดินอุ้มน้ำไม่ไหวแล้วก็เกิดการทรุดตัวลงอย่างต่อเนื่องสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากนายสุรพลสว่างใจอายุ63ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวบอกว่าคันดินที่ทรุดตัวเป็นคันดินป้องกันน้ำท่วมเทศบาลตำบลป่าโมกสร้างเอาไว้ครับหลังจากฝนตกต่อเนื่องนานหลายวันทำให้ดินเกิดทรุดตัวลงไปเรื่อยๆชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ก็หวาดผวาเนื่องจากบ้านเรือนที่ปลูกติดกับจุดเกิดเหตุทรุดตัว 7-8 หลังเป็นบ้านเรือนเก่าปลูกมากว่า 20-30 ปีไม่มีเสาเข็มอาจจะเกิดการทรุดตัวแล้วก็ดึงบ้านทั้งหมดลงได้จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาแก้ไขโดยเร็วครับขณะที่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าโมกลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายแล้วเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีแก้ไขและก่อสร้างแนวป้องกันดินสไลด์ชั่วคราวอย่างเร่งด่วนครับ
0: หมอกควันมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นในพื้นที่ทางเหนือของไทยแต่เป็นทางใต้ค่ะตอนนี้ที่สงขลาสภาพอากาศหลายพื้นที่ของจังหวัดโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ซึ่งเป็นภูมิประเทศแอ่งกระทะเจอหมอกควันนะคะปกคลุมในพื้นที่ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงก็เป็นผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนจากไฟไหม้ป่าอินโดนีเซียถูกลมพัดเข้ามาปกคลุมที่บริเวณยอดเขาคอหงซึ่งเป็นจุดที่ผู้คนมักจะเดินออกกำลังกายชมวิวทิวทัศน์เมืองหาดใหญ่ซึ่งวันนี้ถ้าคนที่อยู่ที่นั่นนะคะมองลงมาจากจุดนั้นจะพบว่ามีม่านหมอกปกคลุมมากกว่าปกติผู้คนมาออกกำลังกายเดินเล่นนะคะน้อยลงขณะที่ศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รายงานว่าเช้าวันนี้ช่วง 9:00 น.ค่า PM 2.5 สูงแตะระดับ 67.2 ไมโครกรัมลูกบาศก์เมตรก็เป็นอันตรายนะคะเตือนประชาชนรับมือฝุ่นควันข้ามแดนพร้อมให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกกลางแจ้งค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับอิหร่านเผยภาพความเสียหายเรือน้ำมันในฮอร์มุซครับจากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติปานามาชื่อเอลไกอาที่เป็นประเด็นโต้แย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐล่าสุดกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ของอิหร่านได้เผยแพร่ภาพของเรือที่ไฟไหม้โดยบอกว่าเรือแล่นชนทุ่นระเบิดขณะแล่นผ่านเขตห่วงห้ามทางใต้ของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อโต้คำกล่าวหาของกองทัพสหรัฐที่กล่าวหาว่าอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือขณะที่หน่วยงานของสหประชาชาติให้ข้อมูลว่าเรือเอลไกอาได้รับความเสียหายเมื่อวันเสาร์แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดว่าเสียหายอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามครับก่อนหน้านี้อิหร่านได้บรรจุเรือน้ำอาได้บรรจุเรือลำนี้ในรายชื่อเรือ77ลำที่ละเมิดระเบียบปฏิบัติในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าจะถูกปรับและถูกยึดหากแล่นผ่านช่องแคบในอนาคตครับ
0: มีเรื่องของการถอดถอนรัฐมนตรีสหรัฐโดยนายโทมัสแมซซี่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรครีพับลิกันยื่นยติถอดถอนนายปีเตอร์แฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวหาว่าเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดด้วยการออกคำสั่งโจมตีอิหร่านโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาถึงแม้ว่าจะสังกัดพรรครีพับลิกันนายโดนัลด์ทรัมป์ของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีแต่แมซซี่ก็เป็นผู้ที่ต่อต้านสงครามอิหร่านและการให้ความช่วยเหลืออิสราเอลอย่างเปิดเผยมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามค่ะ ค่ะยัตติถอดถอนของเขาไม่น่าจะผ่านการรับรองจากสภาที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากอยู่แต่ก็จะสร้างความตึงเครียดภายในพรรคก่อนที่จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้ในเวลาที่ชาวอเมริกันมากมายนั้นไม่พอใจกับการทำสงครามที่ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจค่าครองชีพพุ่งสูงปัจจุบันมีโพลของรอยเตอร์อิปซอสที่ล่าสุดระบุว่าพรรคเดโมแครตมีความนิยมเหนือพรรครีพับลิกันอยู่ที่ 44% ต่อ 37% ค่ะ
1: แวดวง IT เรียงแถวหนุนปิดสวิตช์ AI ครับในเวลาที่ทั่วโลกถกเถียงกันอย่างหนักในประเด็นความเสี่ยงที่ AI จะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์มีการจัดประชุมของวงการ AI และก็เทคโนโลยีที่ตอกย้ำความจำเป็นที่จะต้องควบคุม AI ครับงานประชุมประจำปีนี้มีชื่อว่า Dreamforceจัดขึ้นที่เมืองซานฟรานซิสโกของสหรัฐซึ่งบุคคลที่ได้รับการจับตามากที่สุดก็คือนายแซมอันแวน CEO ของ OpenAI ซึ่งให้ความเห็นเป็นครั้งแรกต่อกรณีที่มีผู้เตือนว่า AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับจะทำให้มนุษย์สูญพันธุ์เขากล่าวว่าทุกคนมีเหตุผลที่จะหวาดกลัว AI เพราะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วโลกมีสิทธิ์ที่จะหวาดกลัวเรื่องนี้ได้ครับแต่เขาเรียกร้องให้ผู้คนเข้าใจว่าบริษัท AI ของเขาและบริษัทอื่นๆต่างตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องนี้จึงขอให้เชื่อมั่นว่าจะทำในสิ่งที่ถูกต้องครับส่วนนายเจนเซนหวง CEO ของ NVIDIA บริษัทชิปประมวลผล AI รายสำคัญกล่าวในการประชุมว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นปัญหาทางวิศวกรรมที่บริษัท AI ควรเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าใช้เทคโนโลยีหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายหรือว่าข้อบังคับใหม่และก็ไม่ควรปล่อยให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาควบคุมครับส่วนนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta เจ้าของ Facebook ได้โพสต์ข้อความถึงเรื่องนี้เป็นครั้งแรกครับว่าผู้ให้บริการ AI ต้องรับผิดชอบในการป้องกันอันตรายต้องให้ความสำคัญกับการจัดการที่ถูกต้องความกังวลเรื่อง AI แพร่กระจายไปทั่วจากนักวิจัยคนหนึ่งที่ลาออกจากบริษัท AI เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับแล้วก็เตือนว่า AI อาจทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ได้ภายในปี2030หากไม่ควบคุมซึ่งต่อมาผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญด้าน AI มากมายได้แสดงความเห็นด้วยว่าต้องมีการควบคุมแต่ว่ายังมีความเห็นแตกต่างกันไปในเรื่องของวิธีการควบคุมบางคนก็เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนา AI ทุกด้านและกระตุ้นให้รัฐบาลออกกฎระเบียบมาควบคุมอย่างไรก็ตามนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้ปฏิเสธคำเตือนนี้อย่างไม่ยดีเลยนะครับโดยบอกว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเช่นเดียวกับเรื่องโลกร้อนที่เขาก็ไม่เชื่อและปฏิเสธข้อเรียกร้องให้มีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะจะกลายไปเป็นประโยชน์กับศัตรูอย่างจีนขณะที่มีสมาชิกรัฐสภาของสหรัฐได้ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายปิดสวิตช์ AI แล้วครับ
0: ค่ะวันนี้สรุปข่าวภาคเที่ยงครบทุกประเด็นนะคะแล้วก็หมดเวลาแล้วติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยวันนี้คุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนด

0: ค่ะรายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
3: สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect นะครับวันนี้วันพุธครับผมอาจารย์โอวีระเจริญพันธิตครับอยู่กับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation ครับสวัสดีครับอาจารย์พจน์ครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยฮะ
3: โอ้โหช่วงนี้ฮะไม่กี่ข่าวต้นชั่วโมงเราก็พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่ชวนคุณพจน์มาขอความเห็นนะครับเรื่องนี้ที่วันนี้ฮะ AI มันต้องชะลอหรือเดินหน้าเมื่อคนสร้าง AI เนี่ยเขาเริ่มออกมาเตือนกันเองนะครับจากข่าวล่าสุดครับที่ CEO ของ Anthropic เนี่ยก็บอกว่าเสนอวาระว่า AI เนี่ยควรจะเริ่มเว้นจังหวะให้มีมาตรการความปลอดภัยมาตรฐานความปลอดภัยมากขึ้นนะฮะมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเองก็ออกมาบอกว่าแต่ละบริษัทเนี่ยควรจะชะลอได้เองเมื่อพบความเสี่ยงโดยไม่จำเป็นต้องออกกฎระเบียบอะไรออกมาแล้วก็หลายคนฮะออกมาให้ความเห็นในช่วงนี้แล้วก็มีฟอรัมใหญ่ๆนะครับที่พูดถึงการให้ชวนจะชะลอ AI แต่พี่ช้ำนะฮะลุงช้ำของเราเนี่ยก็ออกมาขวางนะฮะบอกว่าถ้าเราชะลอการพัฒนาเนี่ยมันอาจจะเปิดโอกาสให้คู่แข่งอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเขาก้าวแซงเราไปได้นะครับเลยชวนคุณพจน์ในเรื่องความเห็นมุมมองนี้สักนิดนึงครับ
4: ก็จริงๆมันก็ไกลตัวนะเพราะว่าจะบอกว่าให้ชะลอ AI เนี่ยใช่ไหมฮะชะลอการพัฒนา AI เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทุกคนคู่แข่งฮะทุกคนฮะห้ามใช้ AI นะคือเอาลองมองใกล้ตัวนะใช่ไหมครับกับสองคือมันก็จะมีวาระทางการเมืองหรือวาระอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมว่ามันเกินความควบคุมอ่ะผมว่าถ้าพูดเซฟที่สุดนะผมว่าต่างคนต่างทำหน้าที่ให้มันเหมาะสมมากผมว่าดีที่สุดว่าตกลงแต่ละใครที่มีบทบาทอะไรใช่ไหมครับว่าเอาไม่ต้องพูดเรื่อง AI เอาเรื่องอินเทอร์เน็ตเรื่องของโซเชียลยังเป็นปัญหาทุกวันเลยเราใช้อินเทอร์เน็ตมาตั้งแต่ยุคปี90เนี่ยวันนี้ปี2026กี่ปีแล้วล่ะ 3-40 ปีแล้วมันก็ยังมีเหตุใช่ไหมฮะดังนั้นผมว่ามันไม่เกี่ยวกับความเห็นส่วนตัวนะเทคโนโลยีส่วนหนึ่งแหละแต่ส่วนหนึ่งคือเรื่องของการกำกับดูแลการที่แต่ละฝ่ายแต่ละคนที่ใช้หรือใครมีอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยผมบอกว่ามันก็ต้องทำอย่างเต็มที่โอ้ไม่ต้องเรื่อง AI หรอกครับเอาเรื่องที่เราจับต้องได้กินได้ก่อนดีกว่าเรื่องปัญหาคอร์รัปชันเรื่องปัญหา PM 2.5 เรื่องปัญหาไฟไหม้ป่าเรื่องของขยะเรื่องของป่าไม้ลุกคืบป่าไม้ผมว่าอะไรเนี่ยเอาใกล้ตัวดีก่อนดีกว่าที่เราสามารถคุมได้ทำได้เนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยแล้วบอกว่าห้ามทำ AI ผมว่าตัดอินเทอร์เน็ตเลยดีกว่าผมว่าง่ายกว่าเยอะแต่ถูกไหมสรุปว่าห้าม AI จะทำอย่างนั้นอย่างนี้คุณตัดอินเทอร์เน็ตเลยให้ใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะในประเทศอะใช่ไห
3: ม
4: อันนี้ก็สุดโต่งอีกพอสุดโต่งเสร็จก็บอกว่าวันนี้ใช้โซเชียลวันนี้ข่าวปลอมเยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะมีจับแครอทเดี๋ยวจะมีแครอทแถวสมุทรสาครหรือเปล่าไม่รู้สมุทรสงครามอย่างเงี้ยมันเรื่องใกล้ตัวยังเอาไม่รอดเลยใช่ไหมผมว่าถ้าจะถามความคิดเห็นผมต่างคนต่างทำหน้าที่

0: แล้วก็
1: ใช่
0: แล้วก็ผมพูดว่าโอ้ย
1: คร
0: ย
1: ับ
0: ามพัฒนา AI ผมว่าเรามาพูดถึงเรื่องเนี้ยเราทำอาหารกินยังไงดีกว่า
1: ในฐานะพวกเราประเทศผู้ใช้เนาะเราไม่ได้ผู้พัฒนา
0: ใช่
1: เราเป็นผู้ใช้เราจะเอามาเอาส่วนที่เขามีอยู่แล้วพัฒนาแล้วเนี่ยมาใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะฮะ
0: ใช่หรืออย่างง่ายๆถ้าการใช้เนี่ยใช่ไหมครับหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบแต่หลายท่านก็ทราบแล้วคือเราจริงๆเราจะใช้โมเดล AI ฉลาดล้ำๆเนี่ยบางทีเราไม่ต้องจ่ายค่า subscription นะเราไม่ต้องใช้โมเดลเมืองนอกที่จะกลัวว่าข้อม
1: ู
0: ล
1: ได้ด้วยเหรอครับ
0: ได้สิครับเราสามารถดาวน์โหลด open source มาเลยดาวน์โหลด open source มานะครับโมเดล AI เนี่ยมันฉลาดแทบจะใกล้เคียงกันแบบไม่ต่างกันหรอกฮะถ้าคุณมาใช้ส่วนตัวถ้าคุณมาใช้ในเรื่องของในองค์กรเองเนี่ยคุณดาวน์โหลดโมเดล AI มาแต่คุณก็ต้องมีเครื่องคล้ายๆเครื่องเซิร์ฟเวอร์มารันโมเดล AI
1: เอง
0: ต่างเซิร์ฟเวอร์เองทำในองค์กรเองอันนั้นแน่นอนข้อมูลไม่หลุดใช่ไหมไม่ต้องเสียค่าโทเค็นไม่ต้องเสียค่า subscription
1: ได้ยินตรงนี้มาระยะหนึ่งแล้วครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่เคยได้สัมผัสแต่ผมเห็นหลายคนนะฮะเริ่มซื้อเป็นเครื่องตัวใหญ่ๆมาบอกว่าจะเอามาทำ AI server
0: เดี๋ยวนี้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้เขาไม่เครื่องใหญ่ๆที่รันได้ในองค์กรเนี่ยที่ผมก็รันอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เริ่มกันประมาณแสนกว่าบาทเองนะ
1: เออฮะ
0: AI workspace ตัวเดียวเนี่ยเขาเรียกว่า AI workspace ใช่ไหมครับหรือคอมแรงๆเดี๋ยวนี้มันต้องสักชิปมีสัก16ตัวขั้นต่ำนะครับมันก็คือคอมประมาณสักรุ่นละแสนกว่าบาทนะครับแต่ AI Workspace เอาขออนุญาตพูดชื่อยี่ห้อเพื่อให้ทุกท่านเห็นภาพหลายองค์กรเนี่ยนะครับเริ่มใช้เนี่ยใช้มาระยะหนึ่งแล้วคือตัวของ Nvidia Spark นะครับกับของ AMD Halo อันนี้เริ่มต้นประมาณแสนปลายๆนะฮะ200,000ต้นเลยนะ 2.1 2.2 ไม่ใช่แบบ 2.9 นะไม่ใช่โอ้ถูกกว่าผมว่าถ้าคุณจะซื้อ iPhone 18 iPhone Duo เนี่ยนะครับผมว่าเนี่ยเอามาซื้อ AI ตัวเนี้ยนะครับ AI Workspace ตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเสียค่าแรงวิชาชีพให้คนมาเซตอัพสำหรับองค์กรของคุณเนี่ย คุณประหยัดค่า subscription พนักงานคุณไม่รู้กี่สิบคนเนี่ยกี่สิบกี่ร้อยคนสองก็คือค่าโทเค็นใช่ไหมครับสมมติเดือนนึงเนี่ยคุณบอกว่าคุณต้องจ่ายเดือนนึงหลายแสนบาทหลักแสนขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมครับเดือน2เดือนก็คุ้มค่าแล้ว
1: ลองมองว่าเราทำเฉพาะเราใช้เอง
0: ใช้ในองค์กรทุก
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่โอ้ยเซิร์ฟเวอร์แต่หลายคนก็บอกเป็นหลักล้านเนี่ยบอกว่าโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้คือหลักแสนฮะ100,000หนึ่งถึง200,000บาท
1: เรื่องนั้นเรื่องเดียวกันเนี่ยนึกถึงในยุคนึงเนาะที่คนบอกว่าอยากมีคอมพิวเตอร์ในองค์กรเนี่ยต้องมีเมนเฟรมต้องมีอะไรที่ต้องมีห้องใหญ่ๆมาเก็บ
0: โอ้แต่ก่อนใช่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละเดี๋ยวนี้มันตัวเล็กนิดเดียวอะเท่าแม็กมินี้อะ
1: ใช
0: ่ครับประมาณโอ้ยเล็กกว่าเค้กกี่ปอนด์น่ะเค
1: ้
0: ก
1: ปอนด
0: ์ไม่ถึงผมว่าเท่ากับเค้ก1ปอนด์น่ะไม่เกิน2ปอนด์น่ะจริงๆ
1: ใช้ประมาณ
0: นั้น
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะดังนั้นผมว่าการที่บอกโอ้ยมันเหมือนเราเลือกข้างอะว่าอุ้ยเหมือนสงครามเย็นเนาะตอนนั้นว่าเราบอกว่าเราจะเอา AI เจ้าไหนดีจะเอาค่ายตะวันตกจะเอาค่ายตะวันออกใช่ไหมครับดังนั้นผมบอกว่ามันไม่ต้องเลือกค่ายแล้วคุณเอาตัวองค์กรคุณเองให้รอดดีกว่าใช่ไหมฮะดังนั้น
1: โดยบูบองนี้ที่เห็นพี่พจน์มาพูดแบบที่คุณเรียนดาวินตุติตอนเดี๋ยวนี้มันมีแนวคิดทำฟิสิกอล AI พวกหุ่นยนต์ทั้งหลายแหละอุปกรณ์ IoT ที่มันมีชิป AI ของตัวเองก็คือแนวคิดประมาณนี้ก็คือไม่ใช่ต้องต่อเด็กตลอดเวลา
0: ถูกต้อง
1: สามารถคิดเองทำเองได
0: ้ใช่
1: ครับ
0: หรืออย่างหลายท่านเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยกลัวข้อมูลความลับจะรั่วไหลแล้วมันต้องอยู่ในโรงงานในไซต์ใช่ไหมครับจะทำยังไงล่ะเราไม่สามารถต่อโทเค็นแล้วต้องเขาเรียกว่าขึ้นอยู่กับการต่อเน็ตขึ้นอยู่กับโทเค็นที่มาไม่งั้นโรงงานมันรันไม่ได้ก็เลยต้องทำแบบนี้นะฮะใช่ไหมครับว่าเราจะต้องมีโมเดลสักอย่างเราไปดาวน์โหลด Open Source หรือจะไปเทคนิคไหนก็แล้วแต่เนี่ยมาอยู่ในเครื่องหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรื่องนี้เราคุยกันด้วยนะฮะในงานของที่เราเปิดตัวศูนย์ตัว TBS Air เนี่ย
1: วันนี้ตั้งใจมากเลยครับอยากจะขอแบบสรุปจากงานนี้น่าสนใจมากเสียดายไม่ได้ไปงานนี
0: ้คืองาน

0: นี้นะครับงานนี้เราเปิดตัวศูนย์ซึ่งมันไม่ใช่ศูนย์เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI อันนี้คือศูนย์โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราเปิดศูนย์ TBS Air เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่โอ้โหผมว่าหลายท่านรอเซสชันนี้คือรองานเสวนานะครับคือเราบอกว่าเอ้ยเรารู้อยู่แล้วเทคโนโลยี AI มันมาใช่ไหมครับแล้วอย่างที่สองคือแต่ว่าการใช้ AI อย่างเดียวอ่ะมันไม่ใช่การันตีว่าเราจะประสบความสำเร็จใช่ไหมเพราะทุกคนเข้าถึง AI ได้หมดวันนี้ทุกคนใช้ AI ฟรียังได้เลยไปดาวน์โหลด Open Claw มาไปดาวน์โหลดเนี่ย LLM สักที่หนึ่งแล้วมาไว้ใน AI Workspace ในองค์กรเนี่ยใครก็ทำได้คำถามคือทำอย่างไรให้สำเร็จอันนี้คือมิชชั่นของทีบีศูนย์ทีบีแอร์เรานะครับประเด็นก็คือเรามีงานเสวนาผมเชิญมา3ท่านนะครับ3ท่านเนี่ยท่านแรกเนี่ยนะครับท่านแรกเนี่ยจะเป็นมาจากทาง HPE นะครับ HPE คืออะไรสมมติทุกท่านอยากจะตั้ง data center ตั้งศูนย์ AI ทุกอย่างทุกท่านบอกว่าต้องมีชิป Nvidia AMD จะหัวเว่ย Alibaba ก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่มันต้องมีเขาเรียกว่าฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์เนี่ยเจ้าใหญ่เจ้าหนึ่งคือทุกชิปจะต้องไปอยู่กับเขาเนี่ยก็คือของ HP ก็คือ Hewlett Packard Enterprise เราได้คุณประสานเลือกอำนวยโชคมาโอ้โหท่านเป็นโอ้โหซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับอาเซียนนะครับท็อป100ของท็อป100เนี่ย2ตัวเนี่ยท่านเป็นคนทำนะมือคนเนี้ยทั้งที่ปตท.สผ.ทั้งที่สวทช.ก็คือทางคุณประสานเลือกอำนวยโชคมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีว่าแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอนะมันไม่พอคือมันต้องมีอ่ะมันเหมือนกับเอ้ยคุณต้องติดเน็ตนะออฟฟิศของคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตต้องมีคอมพิวเตอร์แต่มันไม่พอไงคุณต้องมีเรื่องของการทำเอาเทคโนโลยีมาสร้างขีดความสามารถขององค์กรไม่งั้นมันก็เฟลลงทุนไปแล้วก็เฟลอีกท่านนึงคือดร.กฤตนะครับนาสิงขันผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยไทย SC ก็คือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ลันตาเนี่ยนะครับที่บอกว่าบอทน้อยนะครับหรือของทางกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์กลุ่มกสิกรไทยก็มาอยู่ก็มาใช้ LLM นะครับที่พัฒนาโดยไทย SC DevTech ของสวทช.นะครับว่าสมมติเนี่ยทุกท่านบอกว่าเอ้ยทำไมต้องมี LLM ของคนไทยด้วยก็เพราะว่าขนาดเราใช้ของต่างประเทศเนี่ยมีภาษาไทยเนี่ยน่าจะไม่ถึง 1% แต่นี่คือ LLM ที่เป็นภาษาไทย 100%นะครับ
1: โอ้เยี่ยมเลย
0: ใช่ดังนั้นเนี่ยหลายองค์กรน่าจะประมาณสัก100กว่าองค์กรในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเนี่ยการเงินนะครับของบอทน้อยด้วยนะครับหรือจะเป็นของการผลิตยาหรือของความมั่นคงของหน่วยงานรัฐบาลไทยก็มาใช้ของสวทช.นะครับตัวอีกท่านหนึ่งคือคุณรุติรพันธ์จึงเริ่มลงกิจนะครับโอ้ท่านนี้เป็นศิษย์เก่าของธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็เป็นทำตั้งแต่สตาร์ทอัพ SME ธุรกิจครอบครัวจนไปถึงธุรกิจใหญ่ในเครือของไทยสมิทด้วยก็มาคุยกันทีนี้มาคุยประเด็นคือทุกท่านก็จะบอกนะว่าเทคโนโลยีแค่เป็นในหนึ่งในเรื่องหลักอีกหลายเรื่องเนี่ยยังต้องทำเลยนะ อีกหลายเรื่องยังต้องทำคือคุณมีแผนกลยุทธ์หรือยังถ้าคุณบอกว่าคุณโยนให้ฝ่าย IT ทำทันทีเนี่ยนี่คือเวที่เกิดความเสี่ยงมากๆเลยนะที่

0: ็นปัญหายุคคลาสสิกก็คือแบบว่าอยากตั้งและอยากให้เทคบริษัทใช้ IT นะฮะก็เลยอยากทำการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชั่นก็เลยมอบหมายให้ช่างคอมประจำบริษัท
1: ซึ่งไม่ได้ผิดนะต้อง
0: ฝ
1: ่
0: ายโ
1: ส
0: ดอะไรเงี้ยมาทำงาน
1: ซึ่งไม่ได้ผิดซึ่งมันต้องมีฝ่าย IT อยู่แล้วแต่ว่าบทบาทของการเอาเทคโนโลยีมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของเทคนิคอลมันไม่ใช่ของเรื่องของวิศวกรรมทางซอฟต์แวร์อย่างเดียวใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องของอ่ะสมมติเอาเข้ามาอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บอย่างแรกเลยคำถามคือใครจะใช้ล่ะก็ในเมื่อคนอย่างทั่วไปก็พอเราพูดถึง AI สมมติโค้ชโอจะเอา AI เข้ามาใช้ท่านผู้ฟังจะเอา AI มาใช้ในองค์กรมากยิ่งขึ้นปัญหาคืออะไรปัญหาคือคนทำงานอยู่กลัวทันทีว่าเฮ้ยตกลงเจ้านายเนี่ยจะเอา AI มาแทนชั้นหรอใครจะต้องออกจากออฟฟิศ
0: กลัวตกงานก่อน
1: ทุกซึ่งถามว่ากลัวกับความจริงคืออะไรคนละเรื่องนะการที่องค์กรใช้ AI เยอะขึ้นนะครับแล้วสร้างขีดความสามารถใหม่ไม่มีงานเพิ่มต้องการคนเพิ่มด้วยซ้ำ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าโอ้โหการเอาลดคนเนี่ยมันคือเวที่ไม่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรนะไม่น่าจะถูกต้องอันนั้นคิดสั้นไม่ได้วางแผนระยะยาวไงดังนั้นเนี่ยในไฮไลท์ทั้งหมดหลายทุกท่านบอกเราจะมารีวิวไม่ทันหรอกฮะเพราะว่างานเนี่ยมี2ชั่วโมงแต่ว่าผมเลยชี้พอยต์ก่อนคือเรามีรายงานแจกฟรีรายงานเนี่ยมันคือรายงานที่เราวิจัยองค์กรต่างๆนะครับใน10ประเทศหลักในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยเราจะได้เห็นว่าองค์กรที่ใช้แล้วสำเร็จเนี่ยเขาใช้อย่างไรนะครับแล้วองค์กรที่ใช้แล้วไม่สำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยรวมถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับทำยังไงถึงจะปิดแก๊ปปิดคอขวดปิดเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทาง AI ได้ก็ดาวน์โหลดฟรีเดี๋ยวผมให้ลิงก์ให้ใครเปิดหน้าจอในไลฟ์อยู่สแกน QR code ได้เลยก็ดาวน์โหลดฟรีเพื่อจะได้เห็นว่าเฮ้ยองค์กรเนี่ยในประเทศUAE ซาอุดิอาระเบียจีนสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับเวียดนามแล้วก็ไทยเนี่ยใช้อย่างไรแล้วเอ้ยมันทำไมต่างกันปัจจัยอะไรนะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสร้างความแตกต่างผมใบ้เองหนึ่งในนั้นมีเทคโนโลยีอยู่แล้วแต่เทคโนโลยีทราบไหมคะคือค่าเฉลี่ยนะครับของเอเชียเนี่ย10ประเทศที่เราเซอร์วิส 4,000 กว่าองค์กรเนี่ยนะครับ4,000กว่าองค์กรเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ 3.17 เต็ม5ทุก
0: ก็ไม่เร็ว
1: นี่คือค่าเฉลี่ยไงทุก10ประเทศ
0: ครับ
1: 4,000กว่า
0: 10ประเทศ
1: 10ประเทศ4,000กว่า 3.17 เต็ม5
0: แต่เราก็ต้องวัดตัวแล้วแหละ
1: ของไทย
0: เราเอาตัวเราไปเทียบกับมาตรฐาน
1: ขององค์กรไทยคือ 2.8
0: 2.8 เราใช้ยังไม่เยอะ
1: ยังไม่เยอะแต่ค่าเทคโนโลยีของเราครับมิติด้านเทคโนโลยีของเราอ่ะสูงกว่า 3.17 อีก
0: เราเน้นใช้เงินฮะแต่ไม่เน้นใช้งาน
1: ดังใช่ดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันมีมิติอื่นที่สมมติว่าเราจะลงทุนด้านเทคโนโลยี AI เราอาจจะต้องมองละการลงทุน AI เนี่ยมันมีหลายเรื่องมีทั้งเทคโนโลยีมีทั้งเรื่องของ up skill หรือ skill life หลายคนก็จะสอบมิติเนี้ยสูงมากเลยถูกไหมแต่2มิติเนี้ยยังมีอีกตั้ง30กว่ามิติที่เราอาจจะต้องโฟกัสให้ความสำคัญมากกว่านี
0: ้ครับ
1: เช่นในเรื่องของไซตี้เรื่องของคอมมูนิเคชันการสื่อสารเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรความร่วมไม้ร่วมมือต่างๆแบบเนี้ยคือสิ่งที่บอกว่าเนี่ยคือเขาเรียกว่าลายแทงแล้วว่าองค์กรจะทำอย่างไรไม่ต้องไปจ้างที่ปรึกษาแล้วไม่ต้องไปจ้างโค้ชโอไม่ต้องจ้างผมอ่านอันนี้ก่อนฟรีในงานเราแจกฟรีด้วยนะหมดเลยมีคนร่วมงานร้อยกว่าคนเพราะว่าสถานที่ไม่ได้ใหญ่แล้วหมดเลยแล้วก็เรามีแจกเป็นอีบุ๊กด้วยนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยนะครับคือการเริ่มประเมิน
0: ครับ
1: ที่บอกว่าเต็ม5เนี่ยแล้วค่าเฉลี่ยเอเชียเนี่ยคือ 3.17 ในประเทศไทยอยู่ 2.8 เต็ม5
0: ครับ
1: ไม่ต้องสนฮะองค์กรอื่นเขาได้เท่าไหร่สนองค์กรเราดีกว่าได้เท่าไหร่ทาง TBS นะครับศูนย์ TBS Air เนี่ยก็เปิดให้ประเมินฟรีเลยฟรีอย่างเดียวเลยเข้าประเมินฟรี
0: เข้าไปที่ TBS Air นะคร
1: ับ ใช่
0: ลอง Google ดูได้นะครับผมลองดูแล้วพิมพ์ว่า TBS แล้ว AIR เจอเลย
1: เจอเลยนะครับแล้วก็เข้าไปประเมินฟรีอะไรจ้ะ

0: ไปตั้งเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเว็บสอบเว็บทดลองนะฮะอันนี้คือประเมินฟรีเข้าไปประเมินเราจะรู้ว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยองค์กรเราอยู่ตรงไหน
1: ครับ
0: ส
1: ผ
0: อ
1: ม
0: งควรจะปรับปรุงพัฒนาเรื่องอะไรก่อนก็คือจุดคอขวดจุดคอขวดมีอยู่สองเรื่องนะหนึ่งคือสิ่งที่เป็นเพนพอยต์ขององค์กรเราที่เราควรจะต้องปรับปรุงพัฒนาก่อนกับสองจุดคอขวดที่เป็นเส้นผมบางภูเขาบางๆว่าเฮ้ยถ้าเราแก้เรื่องนี้นะมันอาจจะสร้างโอกาสให้กับธุรกิจเรามากยิ่งขึ้นนะนะครับดังนั้นทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆเนี่ยในงานเนี่ยนะครับไฮไลท์เนี่ยอย่างแรกคือการเปิดตัวศูนย์ TBS Air สองคือด้วยผมได้เชิญวิทยากรมาทั้ง3ท่านมาร่วมเสวนาหนึ่งคือดร.กิจจากสวทช.เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของระดับประเทศระดับมหาภาคระดับการสร้างอีโคซิสเต็มของประเทศเนี่ยสวทช.โดยศูนย์ไทย SC มีบทบาทอย่างไรถูกไหมฮะสองคือจาก HPE คุณประสานจะมาบอกว่าเทคโนโลยีเนี่ยนะครับทั้งโลกเนี้ยนะครับสิ่งที่สำคัญคือการสร้างเทคโนโลยีให้เกิด Impact ไม่ได้สักแต่ว่าใช้นี่คือท่านที่สองท่านที่สามเนี่ยนะครับก็คือทางคุณรุจุดยพันธ์นะครับจากไทยสมิธมาพูดบอกว่าความแตกต่างบทบาทของผู้บริหารหรือสื่อ CEO เนี่ยตั้งแต่บทบาทสตาร์ทอัพ SME Family Business หรือ Corporate ใหญ่ระดับหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยบทบาท CEO แตกต่างกันอย่างไรผมเนี่ยเลยบอกในหน้างานเลยฮะแล้วก็บอกกับพี่ๆสื่อมวลชนบอกว่างั้นในงานเนี่ยเรามีเวลาจำกัดไปคุยกับ3ท่านเต็มๆดีกว่าไอ้เรื่องรายงานเนี่ยผมสามารถเขาเรียกว่าอะไรมาออนไลน์ได้ทีหลังได้หรือทุกท่านไปดาวน์โหลดอ่านเองได้ถูกไหมฮะดังนั้นฮะหลายท่านก็บอกว่าไม่ทันทํายังไงโค้ชโอหรือท่านผู้ฟังก็บอกว่าอยากติดตามยังไงติดตามผ่านทางสื่อต่างๆได้อยู่แล้วในเว็บไซต์ที่ให้ไปใช่ไหมครับกับอีกอันนึงผมก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ผมมีเวลาช่วงเช้าเรียนตรงๆโดดประชุมฮะโดดประชุมบอกว่าเฮ้ยงั้นขออนุญาตบอกว่าที่มีหลายท่านอยากรู้อินไซต์ของรายงานผมเลยบอกว่าพรุ่งนี้10โมงเช้าผมจะไลฟ์ให้นะครับไลฟ
1: ์
0: เจาะลึกเลยเจาะลึกรายงานเลยว่าไม่ต้องไปอ่านเองให้สรุปให้หน่อยว่าเฮ้ย10ประเทศในเอเชียอินไซต์ที่สำคัญที่แต่ละองค์กรผมพูดถึงองค์กรของทุกท่านนะถ้าองค์กรของคุณจะเอาอินไซต์เอาไปใช้ key finding recommendation แล้วไปปรับใช้ในองค์กรของเราเองเนี่ยควรจะเป็นยังไงหลายท่านก็บอกว่าอยากให้ผมพูดเพราะว่าวันนั้นผมพูด5นาทีเรื่องรายงานผมพูดว่า อ๋อในเอเชีย 3.17 ฮะพูดเหมือนให้กับท่านผู้ฟังกับโค้ชโอเลย 3.17 ฮะอินไซต์เกิดอะไรขึ้นไม่ได้พูดเลยครับเพราะว่าผมบอกว่า3วิทยากรท่านมาเนี่ยเสียเวลามาแล้วมาพร้อมๆกันมันเป็นเรื่องยากไอ้เรื่องง่ายคือผมมาพูดรายงานให้กับทุกท่านฟังเนี่ยได้ก็พรุ่งนี้10โมงเช้าเดี๋ยวผมให้ลิงก์ไปฟรีเหมือนกันนะครับงานนี้งานฟรีทั้งหมดแล้วก็ทุกท่านก็จะบอกชีพเป้าบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวติดตามย้อนหลังเลยอะไรแล้วดาวน์โหลดที่ไหนเนี่ยผมให้ลิงก์เนี่ยอ่ะผมเปิดอีกลิงก์หนึ่งลิงก์เนี้ยทุกท่านก็ไปได้นะครับของทาง TBS Air ก็คือที่ร่วมกับทางสถาบัน AI Transformation Readiness.org นะครับเราเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยพอเข้ามาเว็บไซต์นะครับตามเข้ามาเว็บไซต์เนี่ยหนึ่งดาวน์โหลดฟรีเลยไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแล้วอยากอ่าน full report บอกว่าที่หลายท่านก็บอกว่าเฮ้ยมัน10-20หน้าเองใช่ไหมครับแล้วก็บอกว่าเป็น executive insight กับ action recommendation เหมือน action แทนว่าตกลงเนี่ยจากรายงานในองค์กรควรจะปรับตัวอย่างไรมันมีประมาณ10-20หน้า full report ก็มีหรืออยากจะไปอ่านรายงานเต็มของเอเชียก็มีนะครับหรือหลายท่านอยากติดตามเกี่ยวกับ fact sheet release presentation ก็มีนะ60หน้าหลายท่านทวงบอกว่า presentation ในงานเนี่ยมีประมาณสักมี60หน้าขอดาวน์โหลดได้ไหมเพราะว่าโอ้โหถ่ายรูปแบบดาวน์โหลดฟรีเลยดาวน์โหลดฟรีเลยก็เข้าไปเนี่ยผมคลิกเข้าไปเนี่ยสมมติทุกท่านเห็นดูนะไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องจ่ายตังค์ดาวน์โหลดฟรีทั้งหมดเนี่ย60หน้านะครับหลายท่านบอกว่าอยากได้อินไซต์ของเอเชียอยากได้อินไซต์ของประเทศไทยเนี่ยสมมติว่าเข้าไปดูเนี่ยนะครับก็เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับฟรีทั้งหมดเลยนะครับสไลด์60หน้าหมดเลยนะครับก็เข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เดี๋ยวผมแปะไว้ใน Facebook เพจเรานะครับ Thinking Radio ในคอมเมนต์นะครับส่วนท่านใดบอกว่าอยากติดตามพรุ่งนี้นะครับว่า insight เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง1ชั่วโมงเป็นเหมือนกับทานกาแฟไปตอนเช้านะครับแล้วก็ฟังผมเล่ารายงานแต่ไม่ได้เล่าว่ารายงานคืออะไรนะผมจะเล่าว่าเฮ้ย insight สำหรับผู้บริหารเนี่ยควรจะเรียนรู้และเอาอะไรไปปรับใช้กับองค์กรของเรานะครับพรุ่งนี้10โมงนะครับ
1: เดี๋ยวช่องทาง MBA KU ช่วย PR อีกช่องนึง
0: โอ้ขอบพระคุณฮะได้เลยฮะ
1: ปีนี้เนี่ยเป็นมิชชั่นคล้ายกันเลยครับแต่ว่าคือที่ MBA ที่ KKU เนี่ยก็สอนเด็กนักศึกษาปีหนึ่งนะ MBA ปีหนึ่งเนี่ยคือทุกคนจะมาเรียนก่อนเข้าวิชาการจริงๆเนี่ยเรามีเวลาให้เขา1เดือนในการเรียนรู้ทุกบริบทเพื่อปรับจูนพร้อมกันแล้วก็ตั้งหมุดหมายตัวเองว่าจะเอา AI มาใช้ในองค์กรยังไงปรากฏว่าสิ่งที่ทำเกิดขึ้นจริงเนี่ยคือเฮ้ยที่ mindset ในการทำงานเครื่องมือยังไม่ถึงแต่ mindset ในการทำงานมาละเริ่มใช้มีความคิดเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันแล้วแต่ก็ยังต้องพัฒนาต่อนี่เป็นน่าจะเป็นบทสรุปที่ดีที่ให้เขาไปต่อยอดได้จริงๆ
0: มาเลยฮะ
1: ต้องขอบคุณ GPS AIR
0: หมอทั้งสตาร์ทอัพ SME ผู้บริ

0: แต่ดูไลฟ์มันจะแบบมันจะอินกว่านะเราได้คุย
1: มันได้คุยกันได้ถามตอบทุกคนที ่มาให้ความรู้เนี่ยความรู้จะไม่มีคุณค่าถ้าไม่มีคนฟังต้องใช้ภาษาของอะไรคุณยุกรมนะ
0: ใช่
1: หนังสือ
0: แล้ว
1: ถ้าไม่มีพวกคุณจะมีความหมาย
0: ถูกและจะไม่มีความหมายอีกถ้าทุกท่านที่ฟังอยู่นะครับไม่สามารถเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองกับองค์กรท่านเองได้อันนี้สำคัญที่สุด
1: แล้วพรุ่งนี้ติดตามได้ที่ช่องทางไหนครับไลฟ์
0: เดี๋ยวผมโพสต์ใน Facebook ให้ใช่เดี๋ยวผมโพสต์ใน Facebook ให้นะครับรวมถึงลิงก์ที่ทุกท่านสามารถไปลงทะเบียนเพื่อติดตามได้ในไลฟ์นี่แหละนะครับใน Facebook Thinking Radio ฮะ
1: โอ้โหเป็นเรื่องราวที่ดีมากครับทวนอีกครั้งนึงครับสามารถตรวจเอกสารงานสัมมนา AI AI Asia Index นะฮะได้ที่TBS Air นะครับ TBS AR นะฮะเข้าไปดาวน์โหลดได้หรือใครที่ดูผ่านฟังทางวิทยุนะครับเข้ามาที่ Facebook ของ Thinking Radio นะครับดูได้ตามว่าสแกน QR Code แล้วก็ดูกดที่ลิงก์ได้นะครับในคอมเมนต์อาจารย์พดเอาลิงก์มาฝากเอาไว้แล้วนะครับแม่เสียดายวันนี้เวลาหมดแล้วไม่มีโอกาสเล่าต่อยังไงสัปดาห์หน้าผมอยากชวนมาสรุปเรื่องราวนี้ให้ท่านฟังได้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: วันนี้ครับยินดี
1: ครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับผมอาจารย์โอวีระเจริญประเทศแล้วก็อาจารย์พจน์ธนพงษ์พันธุ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธุ์ธัญญารัตน์กุล
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์พงษ์วรสิทธิ์เดินหน้าผลักดันแก้ปมสอบท้องถิ่นต่อเนื่องเตรียมนำกรอบบรรจุรอบ4หารือกกลาง17กันยายนนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้เดินหน้าต่อหลังจากกระทรวงมหาดไทยเร่งตรวจสอบและดำเนินการกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันโดยเตรียมนำประเด็นกรอบเวลาการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันที่17กันยายนนี้สำหรับกรอบการทำงานของนายวรสิทธิ์ต้องการให้การแก้ปัญหาเดินหน้าไปพร้อมกันทั้งการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานการดูแลเรื่องสอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ให้ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นายวรสิทธิ์วางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องการให้สามารถเดินหน้าได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมคอกลางวันที่17กันยายนจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไปประเด็นสำคัญที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมนำเข้าสู่การหารือกับกกลางประกอบด้วย4เรื่องได้แก่1กรอบเวลาการเรียกบรรจุรอบที่4หารือแนวทางและกรอบเวลาเพื่อให้สามารถเดินหน้าการเรียกบรรจุตามเป้าหมายภายในเดือนตุลาคม2569 2การดูแลผู้บรรจุในรอบที่1ถึง3ที่ได้รับผลกระทบ3การจัดการบัญชีและตำแหน่งไม่ให้กระทบต่อผู้มีสิทธิ์โดยสุจริตและ4ความชัดเจนหลังการประชุมเมื่อกกลางพิจารณาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำมติและแนวทางไปดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปสภาถูกรายงานกกต.ประจำปี 2567 ถึง 2568 วางกรอบ5ชั่วโมงก่อนลุยยติด่วนแก้ปัญหาชายแดนใต้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมภายหลังเปิดให้สมาชิกหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วเข้าสู่วาระการพิจารณารับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำปีงบประมาณ2567และ2568โดยมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และคณะขึ้นชี้แจงรายงานผลการดำเนินงานนายร่มธรรมขำนุรักษ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยตัวแทนวิปรัฐบาลแจ้งต่อ ที่ประชุมวันนี้ว่ามีวาระพิจารณา2เรื่องคือรับทราบผลปฏิบัติงานของกกต.และยติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสมาชิกสนใจอภิปรายจำนวนมากมีการกำหนดกรอบเวลาหลังจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านโดยในวาระพิจารณารายงานของกกต.มีการพูดคุยการพิจารณา5ชั่วโมงแบ่งฝ่ายละ2ชั่วโมง30นาทีส่วนยติด่วนเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

0: ช้เวลา3ชั่วโมง30นาทีขณะที่นายภริศวชิรศิลป์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดต้องกำหนดระยะเวลาตายตัวว่าพิจารณา2เรื่องจะต้องจบภายใน8ชั่วโมง30นาทีซึ่งหากมีสมาชิก2ฝ่ายต้องการอภิปรายเกินเล็กน้อยไม่จำเป็นต้องบีบเวลาตามที่วิปรัฐบาลบอกและพร้อมที่จะแบ่งเวลาอย่างเป็นธรรมทุกฝ่ายและไม่เห็นเหตุจำเป็นต้องปิดประชุมในเวลา 19:00 น.จากนั้นนายสุพลชี้แจงว่าตนใช้คำว่าโดยประมาณ5ชั่วโมงในวาระรับทราบกกต.และยติไฟใต้อีก3ชั่วโมงโดยประมาณเพียงแต่ในการบริหารเวลาในวาระแรกจะบริหารเวลากันอย่างไรในประมาณ5ชั่วโมงจะเกินไปเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรบิ๊กรันนำทีมบุกทลายแก๊งโดมินิกข้ามชาติรวบพ่อจีนปลอมตัวเป็นเมียนมาสวมสิทธิ์ไทยโยงทรัพย์600ล้านณัฐนันท์สิริสันติวรกุลรายงานครับ
1: วันนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนำทีมเข้าตรวจค้นและแถลงผลการจับกุมเครือข่ายต่างด้าวใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีเปิดบริษัทยานรถจักรยานยนต์บางหน้าในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครรวม3แห่งมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า191ล้านบาทและถือครองที่ดินรวม7แปลงมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ600ล้านบาทจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาหลักใช้ชื่อมิสเตอร์เมียวสัญชาติเมียนมาแต่แท้จริงแล้วเป็นบุคคลสัญชาติจีนหรือนายลีที่ถูกทางการจีนออกหมายจับคดีทุจริตโครงการรัฐก่อนหลบหนีและเปลี่ยนตัวตนเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งเจ้าหน้าที่ยังพบว่าโครงสร้างบริษัทมีการถือหุ้นไข้และใช้คนไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางตัวเจ้าของที่แท้จริงขณะเดียวกันยังตรวจพบลูกชายของผู้ต้องหาใช้บัตรประชาชนไทยโดยมีชอบมีข้อมูลยืนยันเป็นบุคคลสัญชาติจีนโดยมีหญิงไทยชาวอำเภอเชียงดาวให้สมสิทธิ์ใช้ชื่อลูกชายที่ตายไปเมื่อตอนอายุ5ขวบเบื้องต้นตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยึดเอกสารสำคัญจำนวนมากและอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมรวมถึงการตรวจ DNA เพื่อยืนยันความเชื่อมโยงทางสายเลือดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าผู้ต้องหารายนี้มีความซับซ้อนมากในการเข้ามายึดครองและทำกิจการในประเทศไทยทั้งการใช้นอมินีและการสวมสิทธิ์ทุจริตทะเบียนราษฎรซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นช่องทางของอาชญากรรมหลายรูปแบบจึงจะเร่งขยายผลดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสการสวมสิทธิ์หรือการใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินแทนต่างด้าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1599ตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ก็ขอย้ำจุดยืนของตำรวจว่าจะไม่ปล่อยให้คนพวกนี้มีความสุขบนพื้นแผ่นดินไทยไม่ปล่อยให้ใครใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานฟอกตัวฟอกเงินอย่างเด็ดขาดณัฐนันท์ สิริสันติวรกุลสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดี

0: การกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงกรุ๊ปไผ่ตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
0: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
4: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
3: อย่าบอกนะว่าแม
4: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
3: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: กลับมาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานคูล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะครับอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคูลนะครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณนัทพงศ์ครับ
7: ก็ยังอยู่กับเรื่องของคือรายการเราเนี่ยเราบางทีเราก็คุยไอ้สถานการณ์ที่เรียกกันว่าแมโครหรือภาพรวมนะแต่บางเรื่องเนี่ยก็จะไม่คุยแล้วเพราะว่าบางทีภาพรวมไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเราก็รู้แล้ว อย่างในเมืองไทยเนี่ยมันก็รู้กันอยู่อะนะพูดไปก็บางทีมันก็ถ่ายเรือถ่ายเรือในอ่างอะไรเงี้ยนะผมก็ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่นะตอนเนี้ยผมก็เจาะมาที่หัวใจเลยดีกว่าว่าคือตอนเนี้ยมันก็จะดาวเทิร์นไปเรื่อยๆนะ
8: แนวโน้ม
7: ได้ดาวเทิร์นไปเรื่อยๆถ้าเราปล่อย
8: ให้ภาพใหญ่นะ
7: คือถ้าเราปล่อยให้จีนเนี่ยมันได้เปรียบไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะมันก็จะคือพูดง่ายๆถ้าเป็นหลอดเลือดหัวใจก็ไม่ช้าคุณก็ต้องบอลลูน
8: อ
7: ะแต่บอลลูนเนี่ยมันก็คือบอลลูนมันแก้ชั่วคราวอะแล้วคนที่บอลลูนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องริ่มเลือดมากกว่าไอตัวบายพาสด้วยแต่คนที่บายพาสเนี่ยมันก็ต้องระวังว่ามันก็เป็นเส้นเลือดดำไงมันไม่ได้ดีเท่าเส้นเลือดแดงมันต้องระวังตัวตลอดเวลาอาหารการกินออกกำลังกายนอนหลับพักผ่อนอะไรเงี้ยก็อยู่ได้นาน
8: อ
7: ่ะ20-30ปีเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังทำตัวเหมือนก่อนที่จะบายพาสเนี่ยก็น่าจะไม่รอดนะคือสุดท้ายอ่ะคนเราอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแปลง
8: ครับ
7: พอถึงเวลาคือมันจะตายนะมันก็จะต้องเปลี่ยนนะเรียกว่า change or die อ
8: ่
7: ะ
8: หรืออะไรนะมันก็เป็นทฤษฎีวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดอ่ะ
7: มันก็ใช้ได้ทั้งธุรกิจแล้วก็ชีวิตด้วยใช่ไหมครับ
8: ครับ
7: เมื่อวานนี้คุยอะไรไปนะคุณอดิต
8: ครับเราคุยเรื่องการปกป้องนะกิจการในปัจจุบันใช่ไหมแต่เราคุยว่าเวลาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคำแนะนำพื้นฐานเลยคือไปปรับลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพแบบเขาเรียกว่าอะไรเฉียบขาดนะแบบที่มันแอคทีฟไปเลยแต่ทีเนี้ยคุณนายวัฒน์ก็ยกเคสแล้วว่าเฮ้ยมันมีหลายเคสนะที่เราคิดแบบนี้นะยกตัวอย่างก็คือ

0: Home Depot เนี่ยนะขึ้นมาเนี่ยในอเมริกานะปรับเนี่ยตัดตัวเลขเยอะและตัวเลขที่ตัดดันเป็นคนและกิจการนั้นดันเป็นตัวขับเคลื่อนน่ะคือคนขายใช่ไหมพอตัดคนขายออกเนี่ยมันไม่ได้ตัดแต่ต้นทุนวันนี้ที่ตัดเนี่ยออเดอร์มันจะได้แต่ว่าลูกค้าอาจจะไม่กลับมาซ้ำใช่ไห
1: ม
0: อัตราระยะยาวเนี่ยอัตรากำไรมันก็ต้องลดลงยอดขายก็ลดลงอันนั้นคือชะตากรรมที่เกิดขึ้นจนสุดท้ายคนที่โดนตัดออกนี่คือ CEO นะบอร์ดก็เอา CEO เปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งแทน
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องกลับมาดูว่าไอ้ตัว core คือตอนหลังเนี่ยพอเวลาเราทำอะไรได้อะเราก็จะทำไปเรื่อย
0: ๆเออ
1: คือคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยก็คือเวลาทำธุรกิจอะไรอ่ะก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะคือในช่วงเศรษฐกิจดีเนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมขยายเรียกว่าปริมณฑลออกไปมากมายนะครับ
0: ไหลไปได้ไหลไปได้ท่าเดิมอ่ะไหลไปได้เรื่อยๆอ่ะโมเมนตัมมันก็ได้หน่อย
1: เห็นอะไรก็อยากจะทำหมดใช่ไห
0: ม
1: แต่ตอนนี้พอเศรษฐกิจเนี่ยมันลงอย่างต่อเนื่องนะ
0: ครับ
1: อันนี้ผมก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังนะว่าอยู่ในธุรกิจไหนบางธุรกิจเนี่ยมันลงเหวเลยอย่างธุรกิจสื่อเนี่ยมันลงเหวเลยนะอย่างธุรกิจสื่อเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็เริ่มมีโซเชียลสัก15ปีที่แล้วใช่ไหม
0: ครับ
1: คนก็ยังไม่ได้เล่นมากแต่พอ 4G เนี่ยมันถูกแล้วมือถือเนี่ยมันก็ถูกลงใช่ไห
0: ม
1: คนมันก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ผสมกับโทรทัศน์เนี่ยมี20กว่าช่องด้วยก็ไปกันใหญ่เลย
0: ใช่ไหมทางเลือกมากมายแก่กอง
1: ถูกซ้ำเติมจากโควิดอีกคนก็ออกมาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยก็อยู่กับมือถืออย
0: ู่
1: ก
0: ับ
1: TikTok อะไรอีกใช่ไหม
0: TikTok มาอีก TikTok มาช่วงนั้นพอดีเยอะๆ
1: พอรัฐบาลให้อะไรต้องสแกนต้องลงทะเบียนอะไรเงี้ยคนเฒ่าคนแก่ก็เลยไปกันหมดเลย
0: ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันผ่านพฤติกรรมมวลชนอันนี้
1: คุณคิดดูดีว่าสรยุทธ์รายการไอเนี้ยไอ
0: เรื่องเล่
1: าเช้านี้
0: อ
1: ่ะยังต้องมาท่านผู้ชมกำลังชมเรื่องเล่าเช้านี้ทางออนไลน์นะใครที่ต้องการจะลงโฆษณาก็
0: ได้ได้
1: สรยุทธ์ต้องมาทำแบบนี้เหรอเบอร์หนึ่งนะ
0: ต้องมาขาย
1: เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสรยุทธ์นี่เบอร์หนึ่งนะ
0: แต่ก่อนคือแย่งกันต่อคิวใช่ไหม
1: เออโหเมื่อก่อนนี้ต้องรอคิวอ่ะ
0: รอเท่าไหร่อ่ะ
1: เออนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาท่านผู้ฟังเนี่ยนะไปลดคอร์สละเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวไปนั่งดูเองว่ามันไหนเป็นคอร์สอย่าไปจริงๆไปตัดเหมือนไอ้บุรุษพยาบาลเนี่ยจะตัดผ้าก๊อซไปตัดนิ้วเด็กด้วยเงี้ยไม่ได้นะ
0: เออนี่แหละ
1: เป็นเรื่องใหญ่เลยนะนั่นนะเออมันมีข่าวท่านจำไหมนี่เด็ก1ขวบเขามาเป็นไข้เป็นไข้เสร็จแล้วก็ให้น้ำเกลือพอได้ก็จะเด็กจะออกโรงพยาบาลมาก็ต้องตัดไอ้สายน้ำเกลือใช่ไห
0: ม
1: อันนี้ก็ไปเอากรรไกรตัดแล้วนิ้วเด็กมันเล็กแล้วก็ตัดแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยเหมือนกับยัดเข้าไปในผ้าก๊อซแล้วก็ตัดนิ้วเด็ก
0: โอ้ย
1: ก็ถ้าเราไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องระวังแล้วก็ค่อยๆดึงผ้าก๊อซออกมาหนูนะจ๊ะแจวเก็บหน่อยนะก็เอาน้ำมันอะไรก็ได้ให้มันดึงผ้าก๊อซจากตัวเด็กก็ไม่เจ็บอันนี้ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วค่อยๆดูแล้วก็ดูซิว่านิ้วนะคะค่อยๆนะไม่เป็นก็ให้ปัจจ
0: ุ
1: บันถามไม่ใช่ตัวเองไปตัด
0: อ
1: ันเนี้ยไอ้นิ้วเด็กนี่ไม่ใช่คอสเป็นแอสเซท
0: โอ
1: ้
0: ไม่ได้เลย
1: เออบางคนเนี่ยไปตัดเนี่ยเป็นแอสเซทอย่างกรณี Home Depot ซึ่งคือเหมือน Home Pro นี่แหละคือไปเอาพนักงานที่คอยไอ้ช่วยเหลือลูกค้าออกไปหมดเนี่ยเขาก็ไม่เข้าอ่ะสิ
0: โอ้คุณเฮวัตถ้าในเคสนั้นถ้าเปรียบเทียบกับกรณีเด็กนะอันนั้นไม่ใช่ตัดโดนนิ้วด้วยนะ
1: เออนะตัดหัวใจเลยน่ะ
0: เออไปโดนขั้วหัวใจแล้วนะ
1: นะ
0: เออ
1: แล้วก็ดีระยะสั้นเหมือนเราคบกับจีนน่ะดีระยะสั้นสมัยรัฐประหารน่ะไม่มีใครครบไอ้จีนก็เนี่ยเสียวหูกันน่ะไอ้กูช่วยลื้อเลยพี่น้องกันไงไม่พูดเรื่องการเมืองอะไรเนี่ย ไปมาทีหนึ่งขาดดุลมันไป 3.3 ล้านล้านนะปีนี้
0: ใช่ไหมแล้วพอมันผ่านเวลามาแล้วเนี่ยมันเรื่องบางเรื่อง
1: ทำไปไม่ได้แล้ว
0: ใช้คำนี้แหละ
1: ทำไม่ได้แล้ว
0: เจฟเบโซสบอกเลยว่าการตัดสินใจที่สำคัญเนี่ยแยกให้ออกก่อนนะว่าเรื่องไหนเนี่ยมันยูเทิร์นไม่ได้เรื่องไหนมันยูเทิร์นได้
1: มาจากไหน
0: มันเรื่องใหญ
1: ่เรื่องไหน
0: มาจากไหน
1: ผมจะกลับไปซื้อ Everything Store อยู่ไม่ได้มันมันดำแล้วเนี่ยมันดำแล้วนะเนี่ยนะสมบัติบุญงามมนงคุณอาทิตย์รู้จักไหม
0: คุณพี่หนูลิงเหรอ
1: หนูลิงหรือว่าบก.ไรจุดที่เขาคุยบก.ไรจุดที่เขาคุยแต่เรื่องการเมืองเอ้ยในสบ.จะไปชุมนุมอะไรกันดีไหมหรือว่าอีอะไรเงี้ยนะล่าสุดคุยเรื่องเนี้ยไม่โรงงานจะไม่เหลือแล้วเนี่ยต่อไปเราซื้อจากจีนมานี่ไม่ใช่เรื่องชาตินิยมอะไรนะอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่มีของเลยนะตอนนี้โรงงานมันเจ๊งหมดสู้จีนไม่ได้อ่ะ
0: เฮ้ยผมว่าไอ้เรื่องนี้สำคัญมากเลยคุณนิวัฒน์เพราะว่าเราอ่ะบางทีลืมคิดเห็นแต่ธุรกรรมตรงหน้าเท่านั้นเราไม่ได้เห็นว่าอีกข้อตอนไม่เห็นบางทีไม่เห็นแม้แต่
1: ความมั่นคง
0: แล้วรวมกันแล้วถ้ามันเป็นระบบเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอย่างไรอ่ะอันนี้
1: คือ
0: ประ เ
1: ด็
0: นนี่มันคือต้องมองมุมมองเชิงระบบให้ได้อ่ะคิดแบบเชิงระบบให้เห็น
1: ดูดิอเมริกาเนี่ยพอช่วงโควิดไม่มีหน้ากากอ่ะของเรานี่นะท่านผู้ฟังเราจะต้องขึ้นภาษีจีนนะผมจะบอกให้นะไม่ใช่ให้มันเข้ามาราคาถูกไปเรื่อย
0: ๆแล้ว
1: ทำลายไอ้โรงงานต่างๆเนี่ยทั้งหลายแหล่ซึ่งไม่มีทางสู้มันเลยยกเว้น
0: ต่อให้
1: โรงงานคุณกาญจนาสุโขเท่านั้นน่ะที่จะสู้ได้นะคุณกาญจนาเขาทำไอ้เข็มกลัดนักเรียนเพราะว่าที่จีนมันไม่มีชุดนักเรียนไงพอที่มีชุดนักเรียนปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีเข็มขัดนักเรียนที่ผลิตเยอะๆไงใช่ไหม
0: อ๋อไม่มีเศรษฐกิจ
1: แต่เข็มขัดอื่นเนี่ยมันสบายเลยแต่เข็มขัดนักเรียนเนี่ยมันไม่มีเข็มขัดนักเรียนที่จะผลิตทีเป็นร้อยๆเป็น 3-40 ล้าน
0: แต่นี่ก็ถือว่านี่เป็นระบบตลาดเฉพาะ
1: เ
0: ออของประเทศเรานั่นแหละนะ
1: ใช่ไหม
0: เฉียดรอดไปนะ
1: ใช่ไหมเออแล้วยังซูกาโม่มีกี่เจ้าล่ะใช่ไหมยังผมยกตัวอย่างเรื่องกะละมังเงี้ยกะละมังซิลิโคนที่พับได้เนี่ย60กะละมังบ้านเราพับไม่ได้นี่ต้องเป็นร้อยอ่ะ
0: โอ้
1: แล้วโรงงานกะละมังก็ต้องเจ๊งหมดใช่ไหมนี่ก็เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วถึงเวลาเกิดศึกสงครามขึ้นมาคุณเอาอะไรใช้ล่ะ
0: อ
1: ันนี้ลิงโพสต์ประเด็นนี้นะคิดดูผมไม่พูดเรื่องการเมืองเขาหรอกแต่ว่าเนี่ยแล้วคนที่ผมไม่รู้ก็โพสต์นะ
0: ถึง
1: คนที่แชร์เนี่ยรู้สึกจะเป็นพี่หาวหรือว่าแบบมาอดีตก็ไม่รู
0: ้โ
1: อ้ก็แสดงว่าเรื่องนี้มันกระทบคนแน
0: ่เศรษฐกิจเนี่ย
1: ข้างหน้า
0: เศรษฐกิจเรื่องใกล้ตัวแต่อันนี้มันชัดเจนมันไม่ใช่เรื่องตัวเลขไม่ใช่เรื่อง
1: อันนี้ทางกระทรวงการคลังอะไรเนี่ยนะจะต้องช่วยกันขึ้นภาษีนาโอ้โหของมันถูกจริงๆท่านผู้ฟังไปเรื่อยๆเราก็แจ้งหมดเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีอะไรใช้นา
0: อ
1: ย่างไอ้นี่ไอ้กระดาษสีชมพูสีส้มเนี่ยโอ้โหมันขายเป็นพันๆล้านนะถ้าดูฟังไงกระดาษสีส้มอ่ะของจีนน่ะขายใน TikTok ขายใน Shopee Lazada เนี่ยผมไม่ใช้ครั้งเดียวซื้อแล้วไม่ใช้แล้วต้องยันไว้ไม่งั้นในโรงงานสก็อตกับคีเน็กเจ๊งหมดทำไงอ่ะ
0: หลายบาท
1: อันนี้เผลอๆต้องมียุทธศาสตร์นะฮะท่านผู้ฟังไม่ใช่มีแต่ไออุโมงค์โซ่ประธานนะฮะของไอ้รถนี่จะแย่อย่างเดียวนะโรงงานทั้งหลายนี่จะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วถ้าเราผลิตไม่เราไม่ใช่เราผลิตเองไม่ได้เราผลิตสู้ไม่ได้เราเลิกหมดเนี่ยถึงเวลาวิกฤตเราจะทำยังไง
0: อ่ะใช่
1: ไหมแล้วก็ถึงตรงๆแล้วพอเลิกก็ไม่มีการจ้างงานปุ๊บเนี่ยทุกคนเป็นผู้บริโภคจะเอาเงินที่ไหนมาบริโภคล่ะครับไม่มีเงินน่ะ
0: นั่
1: งทำงานนี่ก็โดนไล่ออกเพราะว่า AI มันเก่งกว่าไอ้โรงงานนี่ก็เจ๊งเพราะว่าจีนมันถูกกว่าแล้วทุกวันนี้ก็รัฐบาลก็จะแจกไหวแจกก็ต้องมีเงินตัวเองด้วย40 60ก็ต้องมีเงินตัวเองด้วย40ทุกวันนี้ที่จะแจกเพิ่มก็คืออะไร2เดือนเนี่ยเพราะว่ามันมีคนที่ไม่มีเงิน40ไงคนที่ไม่มีเงิน40เนี่ยมันก็ไม่ใช้ไงล่ะใช่มั้ยล่ะ
0: เราใช้ไม่ได้เพราะว่าลงไม่มี
1: ของเราต้องมีไงใช่ไหมแล้ว
0: ผม
1: ถามหน่อยรัฐบาลจะอุดหนุนอะไรค่าน้ำมันอุดหนุนค่าไฟไม่จะเอาเงินที่ไหนมาอุดหนุนถ้ามันไม่มีภาษีแล้วก
0: ็
1: ปิดโรงงานไปเรื่อยๆไล่คนออกไปเรื่อยๆธุรกิจแล้วธุรกิจเล่ามันขาดทุนเจ๊งไปเรื่อยๆภาษีมันจะมาจากไหนอ่ะ
0: ใช่ไหมภาษีก็ไม่มีลูกค้าของเขาเรียกลูกจ้างเราลูกจ้างเราก็คือลูกค้าของคนอื่น
1: ใช่แล้วภาษีหลักของเราเนี่ย
0: ไปซื้อเอาเงินที่ไหนไปซื้อถ้ามันตกงานกันหมดอ่ะใช่ไหมหรือเศรษฐกิจ
1: ภาษีหลักของเราเนี่ยมันก็คือภาษีอะไรภาษีแวด
0: ผ่านการ
1: บริโภคเลยไม่เกิน3ปีเนี่ยต้องขึ้นภาษีแวดนะเนี่ย7เนี่ยอาจจะต้องเป็น8แล้วก็ไปค่อยๆไปเรื่อยๆไม่งั้นไม่มันมีไงได้คุณ
0: โอ้โหนี่ลุมเราเลยนะ
1: รัฐบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพในการขึ้นภาษีด้วยแต่ว่าเนี่ยไอ้ตัวคือ GDP มันคือการผลรวมของการทำงานนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมแต่มันไม่มีงานทำไม่มีโรงงานแล้วก็เราก็ส่งออกที่เยอะๆเนี่ยมันกลายเป็นทางผ่านให้
0: ประเทศเราเป็นทางผ่านให้มีตัวเลขขึ้นมาว่าทำในแผ่นดินเรา
1: เ
0: ฉยๆแ
1: ล้วยังไม่นับว่าอินโดนี่เรียกว่าดึงโตโยต้ากันหน้าด้านๆโตโยต้าก็ไม่ได้บอกว่าจะไปแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะขยายแปลว่าไปขยายที่เวียดนามให้เห็นอีก 12,000 ล้าน
0: นั่นชัดๆ
1: ครับนะเอาถามว่าเวียดนามเวียดนามมันเศรษฐกิจมันโตปีนึงเกือบ 10% ไอ้ Samsung ไอ้ Apple ไหนอะไรไปกันหมดมันก็มีงานทำพอมีงานทำมันก็มีเงินจับจ่ายไง
0: นี่เขาเรียกมันอยู่ในวงจรขาบวกมีแต่ปัจจัยบวกเสริมกันแล้วก็เป็นลูกโซ่
1: ถามว่านะวันนี้ใครจะไปกล้ากู้เงิน15ปีซื้อบ้านต่อให้แบงก์ปล่อยด้วยคุณคิดว่าคุณจะมีรายคุณจะมีเงินเดือนอยู่ถึง15ปีเหรอ
0: มองไปแล้วเห็นความมั่นคงในกระแสรายได้ในอนาคตเราหรือไม่
1: อย่างผมเนี่ยอยู่นานบริษัทแต่ผมก็อยู่นาน
0: อ
1: ยู่เป็น10ปีอะแต่ปัจจุบันนี้มันจะมีคนอยู่นานๆอีกเหรอ
0: ใช่ไหมถึงคุณจะอยู่
1: ถึงคุณจะอยู่เขาไม่ให้อยู่ก็ได้เขาไล่คุณออกอะใช่ไหมแล้วถามว่าไอ้นี่ยาวๆเนี่ยใครจะไปกล้าผู้อ่ะใช่ไหมช่วงนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะครับ
0: ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinkingradio
6: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร 02-201-6770
8: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ฟังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์

0: LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ business connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับท่านฟังครับทุกวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: เป็นย
3: ัง
4: ไงกันบ้างนะคะไม่รู้ว่
3: า
4: หายกันไปเนี่ยเราได้ตกผลึกความมั่งคั่งแบบว่างอกเงยขึ้นมาไหมนะคะ
3: อันนี้คือพูดกับตัวเองใช่ไหมหายกันไปที่ไหนหายไปกี
4: ่ว่าเดี๋ยวเ
3: ราฟังหมดเลยเราก็เจอกันทุกวันอาทิตย์นี่นะไม่ได้หายไปไหนนะ
4: The wealth money can't buy เนี่ยก็ในเมื่อมันไม่ได้พูดเรื่องเงินเนาะมันพูดเรื่องความมั่งคั่งเนี่ยมันสร้างเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่จำเป็นจะต้องติดอยู่ที่เวลามันไม่เหมือนออฟฟิศเอามันไม่เหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันไม่จำเป็นที่จะต้องเครียดเพราะมันไม่ใช่การปั่นเงินหรือโม่เงินมันแต่มันเป็นการปั่น wealth ซึ่งถามว่าเครียดไหมเครียดแบบนึงแต่เครียดในเชิงการจัดระเบียบตัวเองมากกว่าอยากใช้คำนี้ว่าจริงๆแล้วว่
3: าม
4: นุษย์เราอ่ะเหมือนเรานั่งเนาะเหมือน
3: ครับ
4: จันอ่ะแบบเวลาเรานั่งอ่ะถ้าเราสบายเราก็จะปล่อยแขนปล่อยขาอ้าซ่าหัวแบบไปอิงเอิงอะไรเงี้ย
3: คือเพล
4: เออปล่อยเพลแต่ถ้าสมมุติว่าเราจัดระเบียบตัวเองเนี่ยหลังคนจะตรงศีรษะคนจะตรงอะไรต่างๆแล้วเราก็จะเห็นว่าเอาเปรียบเทียบตัวเองเลยนะเราแบบเพลที่ปล่อยแข้งปล่อยขากับเราแบบที่นั่งตัวตรงแล้วจัดระเบียบกายแขนมือขาอะไรทั้งบอดี้เนี่ยให้เรียบร้อยอะไรดูน่ามองกว่ากัน
3: โอ้อ
4: ันนี้ถามนะเออ
3: คำตอบดูเหมือนจะไม่ต้องคิดเลยถ้าเทียบกันระหว่างเพลกับอยู่ในทรงเนี่ย
4: ใช่ไหม
3: ครับ
4: เราก็เลยมีความรู้สึกว่าแท้จริงแล้วอ่ะมันการที่เราจะทำให้มันดูดีขึ้นเนี่ยมันต้องไม่อยู่ในสภาวะธรรมชาติจนเกินไปอ๋อ
3: หมายความว่าไม่ปล่อยจนเกินไป
4: มันจะต้องมีระบบและระเบียบอะไรบางอย่างคือมันจะต้องมีระบบและระเบียบอะไรบางอย่างและหนังสือเล่มนี้มันก็พยายามที่จะจัดระบบให้เราโดยที่เราจะบอกว่าเอ้ยความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้เนี่ยโรบินชาร์มาก็บอกมันมี8ความมั่งคั่งนะแล้วก็ค่อยๆไต่ไปทีละความมั่งคั่งนั่นคือว่าเขาบอกว่าถ้าจะให้ได้เนี่ยมันต้องครบ8อย่างใช่ไหมคะนี่8อย่างอันนี้ว่าด้วยอะไรบ้างก็บอกว่า1เราจะต้องจัดวินัยของตัวเองก็คือเราจะต้องเติบโตและมีนิสัยในการรักที่จะพัฒนาตัวเองทุกวัน2เราต้องดูแลสุขภาพอันนี้ชัดมากนะคะเพราะว่าอโรคาปรมาลาภาการที่ถ้าเราสุขภาพดีเนี่ยเงินมันไม่ออกมันก็รวยโดยปริยายแต่ทีนี้ถ้ามัน
3: เหตุผลหลักในการที่คนจะหมดตัวเนี่ย
4: ใช่ไหม
3: โดยเฉพาะในประเทศอย่างไทยหรืออเมริกาอะไรพวกนี้ก็คือสุขภาพ
4: คือถ้าหมอเขาป่วยมา

0: ที่ปล
1: อะ
0: อ
1: ไ
0: ด
1: ร
0: ภ
1: เงี้ย
0: ัย
1: ความเครียดเราก็ไม่มีเนาะเพราะฉะนั้นครอบครัวก็เป็นอันหนึ่งที่จะทําให้เพราะว่าหลายคนก็บอกว่าความเครียดทําให้ป่วยแล้วจริงๆแล้วครอบครัวก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ป่วยเราจะเห็นอันนี้พูดไปก่อนเนาะเราจะเห็นตลกพวกเดี่ยวไมโครโฟนเนี่ยถ้าเป็นของฝรั่งอ่ะมักจะเป็นเดี่ยวไมโครโฟนที่พูดถึงครอบครัวและภรรยา
0: โอ
1: ว
0: ้
1: ่าได้กระทําอะไรกับเขาบ้าง
0: ดูอาจารย์มี energy มีพลังชีวิตขึ้นมาทันทีเลยแล้วพูดถึง
1: คือแบบว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยเลยนะในชีวิตเนี้ยเขาไม่เคยต้องตั้งคําถามอะไรมากมายกับชีวิตเลยจนกระทั่งเขามีภรรยาแล้วเขาก็บอกว่าเขาขับรถอ่ะเขาอยากจะจอดที่ไหนก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่าไปกับภรรยาภรรยาจะถามว่าทําไมถึงจอดตรงนี้ เอ๊ะทําไมเราต้องคิดตลอ
0: เ
1: ด
0: อา
1: เวว ละ าหรือเปล่าก
0: ูมีปัญหาละอ่ะแล้วกูมีปัญหาละ
1: ทําไมถึงเลือกจอดตรงนี้อะไรเง
0: เ
1: ี
0: อ
1: ้ย
0: าละเอาละ
1: แล
0: เอ
1: ้ว
0: าล
1: พ
0: ะ
1: อ
0: เอ
1: ตั
0: า
1: วเ
0: ล
1: อ
0: ะ
1: งอ่ะหันมาดูตัวเองนะจริงว่ะชอบถามว่าทําไมถึงต้องจอดตรงนี้แล้วไม่ไปจอดตรงโน้นอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาจะไม่ตั้งคําถามเขาจะถามภรรยาว่าอยากให้จอดที่ไหนแทน
0: อยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอย
1: อ
0: ู
1: ย
0: ู่ เป
1: ่
0: ็
1: เ
0: น
1: ป็นอยู่เป็นอะไร
0: อยู่
1: เงี
0: เ
1: ้
0: ป
1: ย
0: ็นอยู่เป็นอยู่เป็น
1: เพราะฉะนั้นเขาก็คือเขาก็เป็นแบบพวกที่แบบว่าคือตลกใส่ครอบครัวตัวเองเนาะซึ่งหลายหลายครั้งแบบ
0: เผ
1: ว่
0: า
1: า
0: อ
1: น
0: ะ
1: อ
0: ไร
1: กจ
0: ก็
1: อ
0: ไม่สนุกเท่าเผาบ้านเราเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นพวกอะไรวะหมูสามตัวต้องแบบว่าโดนมาปราบเผา
0: เอ
1: ใน
0: า
1: บ
0: โ
1: ้
0: ค
1: าน
0: รง
1: ตัก ว
0: ระ
1: เอ
0: ด
1: ง
0: ูกในตู้มาแขวนออกมาโชว์ออกมาเล่น
1: ยิงปืนใส่เท้าตัวเองเนี่ยแบบว่าโอ้โห
0: เพิดเพลินเพิด
1: อิ
0: เ
1: น
0: พลิ
1: ม
0: น
1: ันสุดแล้วอิน
0: ที
1: มัน
0: ก
1: สุ
0: ู
1: ดแล้วเลย
0: ออกบนรถนี่ออกไม่ได้พอมาอยู่บนเวทีนี่ขอเต็มที่
1: ใช่แต่ผู้ชายคนนี้เขาก็เขาก็มีแบบเหมือนกับโซเชียลมีเดียของตัวเองนะมีความสุขกับครอบครัวดีแล้วเขาก็ออกตัวว่าไอ้เรื่องตลกคือเรื่องตลกอะไรอย่างเงี้ย
0: แซวเล่น
1: ก็
0: แซ
1: ไม่
0: ว
1: ได
0: เ
1: ้
0: ล่
1: จ
0: น
1: ริงเสมอไปหรอก
0: โอ้
1: ครอบครัวก็มีความสุขดี
0: ไม่ทันละมั้ง
1: นะแล้วก็อันที่สี่ก็คืองานฝีมือซึ่ง
0: งาง น
1: าน
0: ฝ
1: ฝ
0: ี
1: ี
0: ม
1: ม
0: ื
1: ืออ เนี่ยพอมันต้องใช้ฝีมือ
0: คร
1: แป
0: ั
1: ล
0: บ
1: ว่าเรากำลังทำให้ตัวเองเนี่ยละเอียดคือว่า
0: โอ้
1: เนอะไม่มันเวลาเรามองอะไรอ่ะสมมติเราจะกินข้าวแล้วเราจ้วงตักข้าวกับเราแบบเลือกที่จะค่อยๆตักเนี่
0: ล
1: ย
0: ะเ
1: ม
0: ม
1: ัน
0: ียด
1: มันละเมียดเหมือนถ้าเราหิวเนาะแล้วกินข้าวแกงแล้วเราก็
0: โอ้
1: ซ
0: โห
1: วกแบบ
0: สว
1: ใส
0: ก
1: ่
0: สว
1: แ
0: ก
1: บ
0: ส
1: บ
0: วก
1: ซวก
0: สวกสวก
1: ซ
0: ส
1: วก
0: วกก็คือโย
1: กับ
0: นลงท้องลิ้น
1: แต่
0: เป็นเพียงทางผ่าน
1: เรียกกินกันตายเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบค่อยๆกินอย่างละเมียดนะโดยเฉพาะพวกเชฟเทเบิลนี่
0: ครับ
1: จะจัดระเบียบเราประมาณนี้นะเข้ามาทีละคํามาทีอะไรแล้วก็ให้เคี้ยวว
0: โด
1: ่าน
0: บังคับคนไทย
1: จ
0: น
1: ะ
0: ี่
1: ต้องรู้สึก
0: คืนไหม
1: ถึง
0: คืน
1: แบ
0: ไหม
1: บว่านู่นนี่นั่นอะไรต้องหลับตา
0: เข
1: อ
0: า
1: ะไร
0: ชี้
1: เงี
0: น
1: ้ย
0: ำสุดๆไปเลยคือ
1: ชิ้นนำสุดๆนะแต่ว่าอีกอันหนึ่งถ้าเราไปพูดถึงเชฟเทเบิลเนาะก็คือการปฏิบัติธรรมที่เวลาเราไปทานเนี่ยพระอาจารย์ก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งรีบเคี้ยวค่อยค่อยค่อยค่อยรู้
0: รู้
1: นะเข้าใจ
0: น
1: กับ
0: ะ
1: มันว่าตอนน
0: ก
1: ี้
0: ินทีละคำ
1: กำล
0: เ
1: ั
0: ค
1: ง
0: ี้ยวก็ให้
1: จะ
0: ร
1: เ
0: ู
1: ป
0: ้
1: ็น
0: ว่าย
1: ัง
0: เ
1: ไ
0: ค
1: ง
0: ี้
1: ใช
0: ย
1: ่
0: ว
1: ไหม
0: รสเป็นยัง
1: เค
0: ไง
1: ี้ยวเป็นยังไงมัน
0: สัม
1: แข
0: ผ
1: ็
0: ัง ส
1: ม
0: เป
1: ั
0: ็
1: น
0: น
1: อ
0: ย
1: ่
0: ั
1: อง นมัน
0: ไง
1: นิ่มอะไรเงี้ยแต่นันทพรไปครั้งแรกเนี่ย
0: อ่า
1: เป
0: ฮ
1: ็น
0: ะ
1: คนแรกเลยที่ลุกไ
0: ท
1: ป
0: ี
1: เ
0: ่
1: ติมรอบสองอร่อยเขาลืม ลืม
0: ไม่ได้กินเอารู้ตัวเอาก
1: ไม
0: ิ
1: ่
0: น
1: รู้ตัวเลยไม่ร
0: แล
1: ู้
0: ้ว
1: ตัวทั่วพร้อมรู้ว่าหิวไง
0: รู้ว่าหิวแล้วรู้ว่าอร่อยด้วยอ่ะ
1: อร่อยจริง
0: ก็
1: ๆ
0: ให้รู้ไงกินก็ให้รู้ไงก็รู้ไงว่าอร่อย
1: รู้ว่าอร่อยนะ ก็พอมันย้อนกลับไปก็แปลว่าจริงแท้จริงแล้วเราก็ยังไม่ได้เท่าทันเนาะเพราะฉะนั้นงานที่มันเป็นงานละเอียดเนี่ยจะทําให้เราค่อยๆเท่าทันมันทีละน
0: โอ
1: ้อย
0: ้องก็
1: ไม่พลีถาม
0: ฟังดูประหนึ่งว่าไม่ได้เน้นที่เราทำผลงานเท่ากับผลงานอ่ะมันย้อนกลับมาทำอะไรบางอย่างกับเรา
1: ใช่นะก็คือเดี๋ยวเราไปถึงตรงนั้นเราอาจจะบอกว่าเอ้ยชามาเขากำลังจะให้เราทำอะไรเนาะเรายังไปไม่ถึงอันที่ห้าก็คือเงินเนาะความม
0: ค
1: ั่
0: ร
1: ง
0: ับ
1: คั่งก็คือมันก็ต้องเริ่มที่เงินไอ้ไม่มีเงินเนี่ยมันลำบากนะมันลำบากเพราะว่าทุกอย่างจะเดินจะเหินจะกินมันต้องใช้เงินนะคะเดี๋ยวชามาเขาจะพูดว่าเงินในความมั่งคั่งในนิยามของความมั่งคั่งของเขาเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็
0: คร
1: ที
0: ั
1: ่
0: บ
1: หกก็คือวงสังคมซึ่งอันนี้ก็จริงก็คือว่าในเพื่อนที่ดีเนี่ยก็จะสามารถ

0: อนุเคราะห์เราได้ในหลายๆมุมโดยที่เราทั้งสองฝ่ายไม่ต้องใช้เงินนะบางทีก็เป็นเน็ตเวิร์กบางทีก็เป็นแอดไวซ์เนาะบางทีเจอคนที่ให้คำแนะนำดีๆหรือกระตุ้นให้เราสามารถคิดอะไรบางอย่างได้อันที่7คือการผจญภัย
1: การผจญ
0: ที่
1: ภั
0: แป
1: ย
0: ดก็คือการช่วยเหลือการช่วยเหลือในที่นี้หมายถึงการช่วยเหลือคนอื่น
1: โอ้
0: ซึ่งจริงๆมันก็คือเอาถ้าเรามองนะมันก็คือถ้าเป็นเราเราจะเรียกว่าบุญคุณเนาะคือถ้าเราไป
1: โอ
0: ทํ
1: ้
0: าบุญคุณต่อใครอ่ะในทางกลับกันอ่ะการกตัญญูกตเวทิตามันก็มีมันก็จะมีการสํานึกในบุญคุณแล้วในที่สุดก็อยากตอบแทนโดยที่เราไม่ใช่เป็นคนที่จะต้องไปร้องขอหรือไปล้ำเลิกบุญคุณนี่ก็คือ8อย่างของระบบที่โรบินชามาจัดนะแล้วเราก็ยังอยู่ในอย่างที่หนึ่งมาหลายหลายสัปดาห์มากครั้งแรกตัวเองก็ตั้งใจว่าจะกระโดดแต่มีความรู้สึกว่าการที่เขาเริ่มต้นเรื่องความมั่งคั่งประการที่หนึ่งว่าด้วยการเติบโตว่าถึงนิสัยการพัฒนาตัวเองเนี่ยแท้จริงแล้วอ่ะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราอาจจะนึกถึงว่าพัฒนาฝีมือที่ฉันจะเก่งเลขเก่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆไม่ใช่การพัฒนาตัวเองคือการสํานึกว่าเรามีศักยภาพที่ดีบางอย่างและเราสามารถทําอะไรได้อีกหลายอย่างคือมันเป็นการบ่มเพาะการนับถือตัวเองในขณะเดียวกันเมื่อเรารู้สึกนับถือตัวเองตระหนักถึงความศักยภาพอย่าใช้ความสามารถเพราะหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเราสามารถไหมอ่ะแต่เรารู้ว่าเรามีศักยภาพในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันก็จะทําให้เราแบบอยากจะเริ่มลองแล้วเขาก็พูดว่าสิ่งหนึ่งที่นอกจากจะเคารพตัวเองตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองแล้วเนี่ยก็คือต้องไม่กลัวนะต้องไม่กลัวเขาก็บอกว่าความกลัวก็เหมือนผีซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งหนึ่งนะที่เวลาอาจารย์กลัวผีอ่ะสุดขีดเนาะเราเคยคุยหลายครั้งว่าอาจารย์เป็นพวกปอดแหกกลัวผีเนี่ยแต่ถ้าเราลืมตาแล้วจ้องมันจริงๆอ่ะไอความกลัวนั้นน่ะมันก็หายไปได้เหมือนกันก็คือการจัดการกับความกลัวครั้งๆเราเห็นอะไรไหวๆวูบๆเนี่ยเราก็จะไม่กล้ามองเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราเพ่งแล้วเดินเข้าไปมองมันจริงๆว่าคืออะไรวะจริงๆแล้วอาจจะเป็น
1: มีไหมใช่ไหมเจอไหม
0: จิ้งจกตุ๊กแกอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะคือมันอาจจะมีสิ่งนั้นจริงๆก็ได้แต่พอเขารู้ว่าเราเพ่งมองอ่ะเขาก็อาจจะหายไปอันนี้ก็พูดไปอีกมิตินึงเนาะซึ่งไม่รู้จริงไหมเนื่องจากดิฉัน
1: แสดงว่าอาจารย์กลัวเนี่ยมันกระบวนการกลัวจริงๆมันอยู่ข้างในมากกว่าอยู่ข้างนอก
0: ใช่ใช่ก็คือการจัดระเบียบใจอ่ะว่าเอ้ยแบบลองสักตั้งหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคำว่าลองสักตั้งหนึ่งส่วนใหญ่เราจะอยู่ข้างนอกเนาะเช่นเราลองวิ่งสักอันหนึ่งเราลองไปตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยแต่แบบเรายังไม่เคยลองใจตัวเองว่าเอ้ยเราจะข้ามอุปสรรค
1: มันอาจจะมีหุบเหวมีไอ้สิ่งกีดขวางอยู่ภายในใจ
0: ใช่
1: ไม่ต้องออกไปวิ่งแต่ว่าอยู่ที่การกระโดดข้างใน
0: นะซึ่งอันนี้จริงๆแล้วอ่ะมันก็คือการจัดระเบียบกับความคิดของตัวเองเนาะที่เฮ้ยเอาสักตั้งหนึ่งแล้วลองไปดูนะคะก็แล้วก็เขาก็บอกว่าให้เลิกพูดคำว่าจะลองคือทำเลยอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าถ้าเรามองนะมันเป็นการพยายามจะผลักดันตัวเองคือตัดคำที่มันเป็นคำอุปสรรคอะเช่นคำว่าจะลองกับคำว่าทำอะไรเงี้ยคือจะลองมันจะมี
1: อยากแย่อยากยันนัยยะว่าพร้อมจะถอย
0: พ
1: ร้อมจะเลิกพร้อมจะเลิก
0: พร้อมจะเลิกกับจะทำ
1: คล้ายๆว่าเมื่อเจอเหตุอะไรก็ไม่รู้เล็กใหญ่อุปสรรคโผล่ขึ้นมาหนึ่งอย่างเราก็พร้อมจะหยิบอันนั้นมาเป็นเหตุผลในการที่จะถอย
0: จริงอันนี้จริงนะคือถ้าจะลองเนี่ยมันมีตั๋วมันมีการตีตั๋วออกมันเปิดตั๋วออก
1: ถูกแล้วออกได้ทุกเวลาด้วยนะไม่ใช่คือลงเมื่อไหร่ก็ได้
0: ฉันไม่ได้สัญญาไงฉันไม่ได้สัญญากับเธอฉันแค่บอกว่าฉันจะลองดูแล้วฉันก็อาจจะมี excuse ว่าฉันไม่ชอบฉันเบื่อฉันอะไรแล้วก็ตีตัวออกแต่คำว่าจะทำอ่ะมันตัวออกมันจะแคบลงนะประตูทางออกมันจะแคบลงเพราะเราจะหาทางที่จะทำให้มันสำเร็จมากกว่าจะหาทางที่จะทิ้งมันหมายถึงตัวนัยยะของภาษามันนะ
1: ผมมาได้ยินภาษิตฝรั่งนะอันหนึ่งที่เขาเขียนว่าเมื่อเรามีวิวอะวิวเขาเรียกว่าอะไรอะเจตจำนงใช่ไหม
0: เจตจำนง
1: คล้ายๆว่าเอาแน่เหรอว่าจะต้องเอาสิ่งเนี้ยมันก็จะมีทาง there's a way เป็น there's a view there's a way ก็คื ทางอ่ะมันมาทีหลังถ้าพูดอีกแบบนึงอ่ะนะในกรณีนี้คือเจตจำนงต้องตั้งก่อนแล้วหลายเดทีเนี่ยทางมันก็ไม่มีเลยเลยมีแต่พงหญ้าหรือบางทีมีกำแพงให้เราต้องระเบิดผ่านอะไรเงี้ย
0: แล้วอันนั้นน่ะมันก็จะอยู่ในไม่ว่าจะเป็นชาดกเนาะพระมหาชนกเนี่ยก็คือการมีวิริยะอุตสาหะคือหมายถึงว่าไม่รู้หรอกว่าจะทําชนะไหมอ่ะแต่ก็ยังจะอุตสาหะแบบทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําเต็ม
1: แล้วก
0: ็
1: ม
0: ีย
1: ุทธศาสตร์ด้วยใช่มั้ยว่าสมมุติว่าถ้าเราต้องออกไปในน้ําในทะเลเนี่ยเอาห่วงอาหารอะไรเราก็ต้องเต็มที่
0: ก็ตอนนั้นเรือพระมหาชนกอับปางพระมหาชนกก็มีสติก็คือว่าเอาน้ำกินให้อิ่มแล้วก็เอาน้ำมันทาตัวชโลมเสื้อผ้าเพื่อจะให้น้ำมันไม่เกาะอะไรประมาณนี้นะก็แล้วก็ไปที่บนปีนขึ้นไปบนเสากระโดงเพื่อจะกระโดดไปให้ไกลที่สุดจากเรือที่กำลังอับปางคือแบบว่า
1: ทุกเม็ดก็คือทุกเงื่อนไขที่จะเพิ่มโอกาสอะที่จะเพิ่มโอกาส
0: คำว่าอุตสาหะก็ไม่ได้แปลว่าบ้าบินเนาะก็คือคิดแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยทั้งคิดเหนื่อยทั้งทำนะแต่ก็ทำไปนะคะแล้วก็ว่ายน้ำอยู่7 วัน 7 คืนนะจนกระทั่งนางฟ้ามาเจ
1: อ
0: นางฟ้ามาเจอก็ถามว่านี้ใครว่ายไปทางว่ายทำไมมันไม่เห็นฝั่งจะว่ายไปทำไมนะมหาชนกก็ตอบว่าว่ายไปเพราะว่ายังรู้สึกว่ายังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณยังเป็นติดหนี้บิดามารดาก็คือยังไม่ได้ใช้หนี้ไม่ได้ตอบแทนพ่อแม่ติดหนี้อะไรเงี้ยคือพูดถ้าพูดแบบเราเนาะก็คือหาเหตุผลที่จะทำไม่ใช่หาเหตุผลที่จะไม่ทำ เป็นหนี้นะ
1: ตามนั้น
0: เออเป็นหนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่อะไรเงี้ยก็ต้องทำยังตายไม่ได้
1: จริงจริงจริงนี่เหมือนว่าไอ้เส้นทางกำหนดชะตากรรมชีวิตคนเรานี่อาจจะง่ายๆแค่สองเวนี้ก็ได้นะจันเนาะคือจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้เนี่ยมันก็จะเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีค่อยๆไปทีละสเต็ปแต่บางทีเราไม่เห็นทางไปตอนที่เรายืนอยู่จุดนี้หรอกมันก็ต้องไปทีละก้าวหรือเปล่าอย่างเงี้ยเนาะ
0: แต่ทุกครั้งนะที่อาจารย์ทำนะอาจารย์จะได้อะไรบางอย่างเสมออะคือไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่นะแต่แบบพอได้ทำแล้วทำไปจุดหนึ่งแล้วมันอาจจะออกดอกออกผลน้อยหนึ่งไม่ได้มากมายอะไรเงี้ยแต่มันรู้สึกปิติอะไรสักอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าหนึ่งแบบรู้สึกดีกับตัวเองว่าเราก็มาถึงจนได้แฮะอะไรนึกออกไหมคือหมายว่าจากที่ว่าคิดว่าไม่เคยทำแต่มันก็มาถึงจนได้มันอาจจะช้ากว่าคนอื่นมันอาจจะไม่สวยงามเหมือนของคนอื่นแต่มันก็มาถึงอ่ะ
1: แล้วมันก็เกิดความรู้สึกปิติบางอย่างจริง
0: ๆใช่ๆรู้สึกดีจริงๆแบบรู้สึกแบบยิ้มในหน้ามันรู้สึกอย่างนั้นอ่ะรู้สึกยิ้มในหน้ารู้สึกดีกับตัวเองนะแล้วก็มันก็
1: อาจารย์พูดน่าสนใจเหมือนกันคือที่อาจารย์บอกว่ามันเหมือนเราเกิดความรู้สึกดีก้อนนี้ขึ้นมาเราเลิกทะเลอะไรอ่ะไอ้ที่เราคิดว่าจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วมันจะเป็นนู่นเป็นนี่เยอะก็ดูเป็นเรื่องรองการที่จะต้องมาถึงแบบสวยงามตามแบบภาพในฝันมันก็ดูเหมือนไม่ใช่เรื่องสำคัญเมื่อเวลาอยู่ในฉากนั้นจริง
0: ๆมันก็ต้องอยู่ที่เราว่าเป้าหมายของเราอ่ะอยากจะชนะหรืออยาก achieve อ่ะคือหมายถึงว่าถ้าเราแบบแค่อยากดีกว่าตัวเองคนที่ยังไม่เคยทำได้เราก็จะรู้สึกอย่างนึงแต่ถ้าคนบางคนที่อยากจะแข่งและเขาแพ้เขาอาจจะเป็นอีกแบบนึง
1: โอ้แล้ว
0: fix mindset อะไรประพวกอย่างนั้นนะที่แบบว่ามันก็ต้องเรียนรู้อะเหมือนกับว่าในบทที่หนึ่งที่ว่าด้วยการเติบโตที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยว่าการพัฒนาตัวเองอะบางคนเลือกแบบสายหนักเช่นจะต้องพัฒนาแล้วให้ชนะเขาก็อาจจะต้องใช้พลังแบบนึงเน
1: า
0: ะแต่อาจารย์ไม่ใช่พวกอยากจะชนะขนาด
1: ผู้อื่นขนาดนั้น
0: เออไม่ได้อยากชนะผู้อื่นในชีวิตก็ไม่เคยอยากจะชนะผู้อื่นแต่ว่าในหลายๆครั้งมันก็ต้องมีความรู้สึกอยากชนะอยู่บ้างไม่อย่างนั้นมันเช่นชนะตัวเองชนะเป้าหมายที่เคยทำได้คือมันไม่งั้นมันไม่รู้จะวัด KPI ยังไงอะว่ามันสำเร็จ
1: เห็นว่าเราไม่ยังไม่ต้องวางไอ้ตัววัดเนี่ยไว้ที่คนอื่นเสมอ
0: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยวางอะ
1: เออ
0: แล้วก็พอไม่วางแล้วเหนื่อยน้อยแต่ก็เลย achieve น้อย ในทางกลับกันนะก็เลยแบบไม่ได้ไปถึงจุดสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆแต่เป็นเพราะเราพอใจแล้วแบบประมาณนี้ก็มีความสุขดีแล้วอะไรเง
1: อ
0: ี้ย
1: พอใจใครพอใจมันใช่ไหม
0: ใช
1: ถ้
0: ่
1: าตาม
0: ใช
1: พู
0: ่
1: ดน
0: ไม
1: ี
0: ่
1: ้
0: ว่ากันนะคะ
1: แล้วแต่ชอบ
0: แล้วเสร็จแล้วพอมาดูตรงนี้มันคือเราจะพัฒนาตัวเองได้ก็คือว่าลองทำก้าวข้ามความกลัวนะก้าวข้ามความกลัวแล้วก็อย่าพยายามหาข้ออ้างที่จะไม่ทำก็ทำไปก่อนแล้วก็นะเขาก็เลยบอกว่าบทที่13เขาเขียนว่าการเติบโตที่แท้จริงย่อมชวนให้รู้สึกแปลกแปลก
1: แปลกแป
0: ทุ
1: ล
0: กก
1: ก
0: ารเปลี่ยนแปลงล้วนยากตอนเริ่มวุ่นวายระหว่างทางและงดงามในตอนท้ายทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนยากในตอนเริ่มวุ่นวายระหว่างทางและงดงามในตอนท้ายทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนยากตอนเริ่มวุ่นวายระหว่างทางและงดงามในตอนท้าย
1: ออ
0: ั
1: าน จ
0: นี้
1: ารย์
0: แบ
1: แม
0: บ
1: ่งซ้ำอ่ะอา
0: ไ
1: จ
0: ม่
1: า
0: ไ
1: ร
0: ด
1: ย
0: ้
1: ์
0: พูดซ้ำเอง
1: แผ
0: น
1: ่
0: ะ
1: นเสียงตกร่องหรือเปล่า
0: คนเขียนเขาตั้งใจพูดซ้ำๆครั้ง
1: โอ้
0: นะ
1: เออ
0: เอาล่ะผมจะยอมหยุดพูดซ้ำๆถ้าคุณสัญญาว่าจะไม่มีวันลืมคำพูดนี้คืออยากให้จำเจ้าส
1: โอ
0: ู่
1: ้
0: เจ้าจงจ
1: โอ้
0: ำนะว่าทุกการเปลี่ยนแปลงล้วนยากตอนเริ่มวุ่นวายระหว่างทางและงดงามในตอนท้ายคือถ้าพูดง่ายนี่ก็คือธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งเนาะทุกสรรพสิ่งก็มีธรรมชาติของมัน
1: ครับ
0: ดังนั้นถ้าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้ว่าตอนเริ่มมันยากนะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่และการปฏิวัติตัวเองอย่างเต็มรูปแบบย่อมน่ากลัวยากลำบากและชวนสับสนในช่วงแรกไม่อย่างนั้นมันคงไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงและไม่มีคุณค่าอะไรเลยรู้ไหมว่ากระสวยอวกาศใช้เชื้อเพลิงในช่วง60วินาทีแรกหลังปล่อยตัวมากกว่าที่ใช้ตลอดการเดินทางโคจรรอบโลกเสียอีก
1: โอ
0: ้นะคือฮึด60วิแรกเนี่ย
1: สั้นจง
0: ใช
1: แร
0: ้
1: ง
0: พ
1: นะ
0: ลังเยอะมากนะคะ
1: ก็มัน
0: ต้อง
1: คือ
0: ใช้
1: ถ้า
0: ระ
1: ไม่
0: เบ
1: ใช้
0: ิด
1: ขนาดนั้นมันก็ขึ้นไม่ไหวใช่ไหมอาจารย์มันก็ต้องตกมาใหม่
0: แล้วถ้าเราจะมองนะเอาแบบไอ้กระสวยอวกาศเนี่ยมันขึ้นจากการระเบิดตัวเองและมีความเสี่ยงมากระหว่างที่กำลังระเบิดเนาะคือถ้าไปไม่ถึงไอ้วงโคจรที่คำนวณไว้ก็คือระเบิดก็คือ ตายหมดทั้งลำนะก็คือไอ้ความพยายามทั้งหลายก็สูญเปล่าไปก็ระเบิดแต่ถ้าสมมุติว่าพุ่งความเสี่ยงเนี้ยนำพาไปสู่การเข้าสู่วงจรที่คำนวณไว้ก็จะสามารถโคจรรอบโลกหรือรอบดวงดาวต่างๆได้ตามที่คาดหวังเอาไว้นะคะนั่นก็เพราะในช่วงแรกมันต้องเอาแรงชนะแรงโน้มถ่วงอันทรงพลังที่พยายามรั้งมันให้อยู่บนพื้นโลกจึงต้องใช้พลังมหาศาลและความพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อผลักตัวเองให้ลอยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงความเร็วหลุดพ้นซึ่งแรงโน้มถ่วงไม่อาจเหนี่ยวรั้งไว้ได้อีกต่อไปจากนั้นยานจึงจะเป็นอิสระพร้อมพุ่งทะยานสู่ห้วงอวกาศเมื่อถึงคราวที่คุณต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตในแบบที่ใฝ่ฝันคุณก็เหมือนกับกระสวยอวกาศคุณต้องใช้พลังมหาศาลและพยายามอย่างสุดกำลังเพื่อเอาชนะวิถีเดิมๆของคุณเพื่อทิ้งแรงโน้มถ่วงของตัวเองวงเล็บแรงที่คอยเหนี่ยวรั้งความยิ่งใหญ่ในตัวคุณไว้เบื้องหลังดังนั้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงแรกๆจึงเป็นเรื่องสุดหินซึ่งไม่ได้หมายความว่ามีอะไรผิดพลาดแต่หมายความว่าการเปลี่ยนแปลงที่คุณกำลังทำอยู่นั้นคุ้มค่าเปลี่ยนความหมายและมีประโยชน์ทุกสิ่งที่คุณทำได้ง่ายๆในตอนนี้ล้วนเคยเป็นเรื่องยากมาก่อนใช่ไหมครับถ้าเราย้อนนะจริงๆแล้วอะในทุกๆอาจารย์ว่า3 ปี 5 ปี 3 ปี 5 ปีเนี่ยเราอยู่กับสิ่งนี้ตลอดเวลาแต่เราอาจจะไม่ได้ตระหนักนะจากเป็นเด็กน้อยอยู่บ้านพอถึงเวลาก็ต้องไปโรงเรียนนี่ก็คือการออกจากอ้อมอกครั้งใหญ่ที่สุดนะของพ่อแม่แล้วมันก็คือการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการที่เด็กจะร้องไห้อันนั้นก็เป็นธรรมดาเพราะเขามีความกลัวแล้วมันยากนะมันยาก
1: ธรรมชาติสุดๆไปเลย
0: มันเป็นธรรมชาติ
1: มันต้องไม่อยากไปโรงเรียนอยากจะวิ่งกลับมาหาพ่อแม่
0: เข เพราะมันคือการเปลี่ยนแปลงเขายังไม่รู้เลยว่าที่จริงไปโรงเรียนมันสนุกหรือมันไม่สนุกเขาก็ยังไม่รู้
1: ค
0: เน
1: รา ั
0: ะ
1: บอื
0: แต
1: อ
0: ่ว่าโดยระบบมันก็ถูกผลักให้เขาต้องออกไปสู่สิ่งนั้น
1: อื
0: เส
1: ม
0: ร็จแล้วถ้าเราโรงเรียนของเราไม่มีระดับมัธยมอีก7 ปี6-7 ปีเราก็ต้องไปหาที่เรียนใหม่
1: เอ
0: ถ
1: อ
0: ามว่าในการที่เราจะเข้าไปในที่เรียนใหม่เขาก็ต้องสอบมีเหรอที่จะไม่ใช้แรงนะ
1: ก็เหมือนเริ่มต้นอีกรอบหนึ่ง
0: มันก็เริ่มต้นอีกรอบมึงก็คือต้องท่องหนังสือต้องนี่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็กลัวว่าลูกจะสอบเข้าไม่ได้ก็พยายามที่จะให้เราไปเรียนพิเศษอะไรต่างๆถามว่ายากไหมยากเสาร์อาทิตย์เรียนมาแล้ว5 วันอีกเสาร์อาทิตย์ยังต้องไปเรียนพิเศษอีกเด็กคนไหนจะชอบเนาะก็ไม่ชอบอ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอ่ะไอ้ประโยคเนี้ยว่าการเติบโตที่แท้จริงย่อมชวนให้เรารู้สึกแปลกๆเพราะบางทีเราก็ลืมไปแล้วว่าทุกๆ3 ปี5 ปีอ่ะมันจะมีสิ่งเนี้ยเกิดขึ้นกับเราเสมอนะถ้าเป็นอาจารย์จะมองแบบประมาณเหมือนทุกๆอายุครบ10อ่ะเช่น10 20
1: โอ
0: 30 40
1: ้เหมือนเป็
0: ม
1: น
0: ันมักจะมี
1: วงรอบใหญ่ใช่ไหมวงรอบใหญ่
0: turning point อะไรบางอย่างนะเหมือนกับว่าอย่างเช่นว่าถ้าเราจบเรียนจบอายุ22 23 24เนี่ยแล้วพอถึงอายุ28 29เนี่ยนะเราอยากจะดีดตัวออกจากตรงเนี้ยเหมือนเช่นจะเริ่มหางานใหม่เช่นจะเริ่มไปเรียนต่อเพราะว่าตรงนี้มันไม่ใช่คือมันจะมีแบบมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ออกจากคอมฟอร์ทโซนที่นำพาเราไปสู่อีกสิ่งหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่านิสัยใหม่ๆทักษะใหม่ๆและพฤติกรรมใหม่ๆจะง่ายขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปผมรับรองได้เลยทุกอย่างง่ายขึ้นเสมอเมื่อคุณฝึกฝนและเพียงเพราะเมื่อวานคุณทำบางสิ่งไม่ได้ก็ไม่ได้แปลว่าวันนี้คุณจะทำมันไม่ได้ในเมื่อคุณเก่งและแข็งแกร่งยิ่งกว่าเมื่อวาน
1: นี่
0: นี่อันนี้ก็คือการให้กำลังใจตัวเองว่าเอ้ยแบบการเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวหรอกค่ะ
1: ครับ
0: บทที่14ก็ว่าด้วยว่าเชื่อมั่นในความดีของผู้คนแล้วคุณจะได้รับมันผมรู้สึกอายเล็กน้อยที่จะเล่าเรื่องนี้แต่ผมจำเป็นต้องจริงใจกับคุณเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับไม่นานมานี้ผมได้ไปยืนร้านอาหารแห่งหนึ่งแถบชนบทแม้จะไม่ได้ไปบ่อยนักแต่ผมก็รู้สึกชอบทุกครั้งที่ไปร้านนี้ตั้งอยู่ในเมืองเล็กๆของสวิตเซอร์แลนด์และมีเมนูรสเลิศเรียกว่าตื้อๆๆๆแหลมรู้ยาวมากเลยนะไม่กล้าอ่านซึ่งแปล
1: าเป็น
0: ง่
1: ภ
0: าย
1: า
0: ๆว่า
1: แปลกๆ
0: เนื้อลูกวัวในซอสครีมผสมคอนยักเสิร์ฟคู่กับมันฝรั่งซอย
1: นี่
0: ผมไปที่นั่นกับเพื่อนสนิทเรากินมื้อเที่ยงแสนอร่อยด้วยกันพลางพูดถึงเรื่องภาพยนตร์ครอบครัวและอนาคตมันเป็นช่วงเวลาที่เรียบง่ายแต่มีค่าเหลือเกินด้วยความที่ผมจองโต๊ะร้านนี้ไว้ในวันถัดไปด้วยผมจึงลองถามเจ้าของร้านตอนเรียกเก็บเงินหลังกินอาหารเสร็จว่าจะขอที่นั่งเงียบๆในวันพรุ่งนี้ได้ไหมผมอยากนั่งเขียนต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ในมุมที่สงบและช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจเธออธิบายอย่างสุภาพแม้จะติดห้วนเล็กน้อยว่าไม่สามารถทำได้เพราะพรุ่งนี้ที่นั่งเต็มและคงจัดโต๊ะให้คุณในห้องนี้ได้ยากผมรู้สึกว่ามันแปลกอยู่หน่อยหน่อยแน่นอนว่าผมเข้าใจที่นั่งเต็มแต่ผมก็จองไว้แล้ววงเล็บจองล่วงหน้าหลายสัปดาห์ด้วยและไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมจะหาที่นั่งเงียบๆให้ผมสักที่ไม่ได้เป็นมุมห้องก็ยังได้เพราะห้องที่เรานั่งอยู่ก็มีตั้งหลายมุมผมต้องยอมรับว่าหลังจากออกร้านอาหารได้สักพักผมรู้สึกแย่เอาแต่คิดถึงคำปฏิเสธและแต่งเรื่องราวในหัวว่าเธอเย็นชาเย่อหยิ่งน้อยๆแถมใจแคบนิด
1: ๆ
0: ขอโทษทีครับแต่ในฐานะที่ปรึกษาทางไกลของคุณผมจำเป็นต้องเล่าให้คุณฟังผมคิดอย่างนั้นจริงๆวันต่อมาผมตื่นเช้าไปออกกำลังกายที่จิมโดยใช้เครื่องเดินวงรีดื่มกาแฟเขียนบันทึกและอ่านทบทวนต้นฉบับบางส่วนของหนังสือเล่มนี้ก่อนจะมุ่งไปยังร้านอาหารสุดพิเศษร้านเดิมเพื่อกินมื้อเที่ยงคราวนี้ผมไปคนเดียวตอนที่เดินมาถึงหน้าร้านผมเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่เขาสวมกระโปรงหนังแจ็คเก็ตสวมกระโปรงหนังแจ็คเก็ตขนเฟอร์หนาและเครื่องแต่งกายสีสันสดใสแบบชาวไวกิ้ง
1: โอ้
0: น่าสนใจดีแฮะขณะที่เดินเข้าไปในร้านผมเห็นว่าห้องอาหารหลักเต็มไปด้วยชาวไวกิ้งไม่ก็ชาวอะไรสักอย่างที่คนเหล่านี้ตั้งใจแต่งตัวให้เหมือนพวกเขาหัวเราะกันเสียงดังลั่นตบมืออย่างคึกคักกระทืบเท้าดังสนั่นและตะเบงคำปราศัยสุดเสียงแหบห้าวผมเดาว่าคงเป็นการประชุมสมาคมหรือกิจกรรมสำคัญเพื่อยกย่องวิถีชีวิตดั้งเดิมในภูมิภาคนี้ ในห้องนั้นแน่นขนาดไปด้วยกลุ่มคนเอะอะมะเทิ่งที่กระดกเบียร์สีเข้มแก้วยักษ์ลงคอกันรัวๆขอบคุณพระเจ้าที่โต๊ะของผมไม่ได้อยู่ในห้องนั้นด้วยเป็นคงเป็นคนเดียวในห้องนั้นที่ไม่ใช่ชาวไวกิ้งและเสียงเอ
1: นั่
0: ะ
1: นน่
0: อ
1: ะ
0: ะ
1: สิ
0: คงทำให้ผมปวดหัว
1: เ
0: ค
1: อ
0: ิด
1: ออ
0: ะไรดีๆออกมาไม่ได้ระหว่างเพลิดเพลินกับมื้อเที่ยงแสนอร่อยตามลำพังแต่สถานการณ์ไม่ได้เลวร้ายซะทีเดียวผู้หญิงที่ปฏิเสธผมคนเมื่อวานพาผมเดินผ่านกลุ่มไวกิ้งเสื้อคลุมขนสัตว์และเบียร์สีเข้มเข้าไปในห้องเล็กๆทั้งที่เงียบสงบและโรแมนติกซึ่งผมไม่รู้ว่ามีอยู่บนโต๊ะมีดอกไม้และเทียนจัดวางไว้อย่างประณีตบนผ้าลินินสีขาวนางฟ้าในชุดคลุมสีขาวเล่นพิณโดยมีลูกสุนัขเต้นรำอยู่วงเล็บโอเคประโยคสุดท้ายไม่ใช่เรื่องจริงแต่ในห้องนั้นน่าอัศจรรย์จริงๆครับ
1: ตามน้ำนะตามน้ำนะ
0: นะตามน้ำนะและ
1: โ
0: ที
1: บ
0: ่ดี
1: ิ
0: ท
1: น
0: ี่ส
1: โ
0: ุ
1: น
0: ดก็คือเธอเลือกโต๊ะในมุมเล็กๆให้ผมโดยที่โต๊ะถัดไปไม่มีใครนั่งอยู่รอบๆมีเพียงลูกค้าไม่กี่คนเธอส่งเสียงยิ้มกว้างพางพลางต้อนรับกลับมาอย่างอบอุ่นกินมื้อเที่ยงได้อร่อย
2: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองศาลไม่รับฟ้องโจ๊กฟ้องบิ๊กเต่าหมิ่นประมาทใส่ความตบลูกน้องที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำสั่งไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำที่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบอำนาจให้ทนายความส่วนตัวยื่นฟ้องพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91 326 328 332กรณีพลตำรวจตรีจรูญเกียรติได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนผ่านช่องทาง YouTube และรายการโทรทัศน์ต่างๆให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบเมื่อวันที่20มกราคม2569และวันที่30มกราคม2569ในทำนองว่าพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ตบลูกน้องยศพันตำรวจโทและมีลูกน้องคนถูกทำร้ายจิตใจทำให้กลายเป็นซึมเศร้านอกจากนี้มีลูกน้องอีกคนซึ่งตนไม่แน่ใจว่าหมายถึงลูกน้องทั้ง17คนหรือไม่แต่จากการตรวจสอบรายงานแพทย์ต่างๆไม่พบข้อที่จริงตามที่ให้สัมภาษณ์การให้สัมภาษณ์ดังกล่าวจึงเป็นการใส่ความพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ผ่านการบันทึกภาพกระจายภาพกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบทำให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังข้อมูลไม่เป็นความจริงจึงยื่นฟ้องต่อศาลอาญาเมื่อวันที่17เมษายน2569ศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่าคดียังไม่มีมูลเพียงพอที่จะประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาพิพากษายกฟ้องวชรพลสั่งเร่งแก้ปลาหมอคังดำเขื่อนลำเปาเผยเตรียมลงพื้นที่เองสัปดาห์นี้ลั่นต้องการอย่างเดียวคือทำให้จบเร็วมีประสิทธิภาพนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด29หน่วยงานเข้าร่วมนายวชรพลกล่าวว่าวันนี้มีวาระสำคัญคือการรายงานสถานการณ์ว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรบ้างและมาตรการของกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวดำเนินการอะไรไปบ้างรวมถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคตจะทำอะไรบ้างในส่วนที่กรมประมงได้เตรียมงบประมาณไว้ภายใต้ข้อจำกัดที่ค่อนข้างน้อยวงเงิน15ล้านบาทในการบริหารสถานการณ์เร่งด่วนเช่นที่เขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก็แบ่งหลายมาตรการภายใต้วงเงินนี้และในที่ประชุมหลายหน่วยงานก็เห็นชอบที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางซึ่งล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้นายวชรพลกล่าวว่าต้องการอย่างเดียวคือทำให้จบทำให้เร็วทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดยกตัวอย่างในคำสั่งศาลที่ให้เวลา180วันภายใต้นโยบายของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าไม่จำเป็นต้องรอว่าคำสั่งศาลมีผลอย่างไรแต่ต้องทำอย่างเร่งด่วนดังนั้นในฐานะกำกับดูแลกรมประมงจะลงไปดูด้วยตนเองและวางกำลังวางแผนกับทีมงานว่าจะลงไปจุดใดบ้างและวันไหนแต่ยืนยันภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนมาริกาตรวจฝ้าสภาเรียกความเชื่อมั่นข้าราชการและเจ้าหน้าที่นางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ตรวจโรงอาหารรัฐสภาฝั่งสสหลังเกิดกรณีฝ้าโรงอาหารถล่มลงมาว่าตนลงมาดูซึ่งมีการซ่อมแซมเสร็จแล้วส่วนมีปัญหาเรื่องของน้ำซึมทำให้ฝ้าถล่มลงมาหรือไม่นั้นนางสาวมาริการะบุว่าต้องถามวิศวกรหรือกรมโยธาแต่เรามาดูว่าตอนนี้ซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ 100% แต่อย่างน้อยก็มีการแก้ไขแล้วและจะมีการหาวิธีแก้ไขต่อไปนางสาวมริกายอมรับว่ายังเป็นห่วงในทุกจุดเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วแต่ในวันนี้มีการดูแลทันท่วงทีพอฝ้าร่วงลงมาก็มีเจ้าหน้าที่มาดูแลซึ่งถือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีเมื่อถามว่าอยากให้เรียกความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาทานข้าวโรงอาหารสภาหรือไม่นางสาวมาริกากล่าวสั้นๆว่าก็ต้องมาอยู่แล้วทันทีก่อนเดินทางกลับขึ้นไปห้องประชุมนางสาวมาริกาได้ทราบเสียงสะท้อนจากประชาชนว่ามีกลิ่นคล้ายขยะลอยเข้ามาที่โรงอาหารจึงได้มีการสั่งการให้ผู้ที่ดูแลแก้ปัญหาในพื้นที่นี้โดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
11: ๆ What makes a thinking school student unique?
12: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
10: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
13: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
15: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
16: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
10: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันอะไรวันพุธนะพุธที่16กันยายน2569นะครับก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5Thinking Radio นะครับคลื่นความคิดกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับช่วงแรกนะเดี๋ยวสรุปข่าวสารต่างๆนะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมเอาข้อเขียนนะที่คุณวีระเขียนเอาไว้นะเมื่อวานนี้อ่านให้ฟังละสำหรับตอนที่1นะเกี่ยวกับเรื่องของ PDP 2026วันนี้เดี๋ยวจะอ่านตอนที่2นะแผน PDP นะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะจุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่2นะอันนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะเพราะว่ามีหลายคนก็สนใจเรื่องนี้นะผมก็สนใจด้วยนะไม่ใช่อะไรนะจะได้ทำความเข้าใจพร้อมกับคุณผู้ฟังไปด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะอ่านต่อจากเมื่อวานนะส่วนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะวันนี้จริงๆมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเหตุว่าโอ้โหกำลังดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะคือเรื่องของสภานะที่เขารับทราบผลการดำเนินงานนะของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2567แล้วก็2568นะเนี่ยก่อนเข้ารายการผมเห็นมีการประท้วงกันยาวเลยนะแล้วก็คุณพลพีสุวรรณชวีคุณพลิตวัชระสินธุคุณโอ้หลายต่อหลายคนนะก็มีการอภิปรายแล้วก็ประท้วงนะหลักๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจละนะว่ามันยังเป็นแผลสดอยู่ใช่ไหมเรื่องของกกต.เรื่องของคำวินิจฉัยนะหรือว่าการลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้ทางกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยก็ออกมาแถลงข่าวช่วงเย็นนะหลังจากจบรายการไปแล้วนี่แหละนะแล้วเขาก็ออกมาแถลงข่าวพูดถึงเรื่องของการวินิจฉัยของท่านนะก็พูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับข้อกล่าวหาที่1แล้วก็ข้อกล่าวหาที่2โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยนะที่เข้าไปมีส่วนที่อาจจะผิดกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าโดยการได้มาซึ่งสว.มาตราที่เท่าไหร่70 71อะไรแถวๆนั้นแหละนะครับก็มาอธิบายการชั่งน้ำหนักการรับฟังพยานต่างๆซึ่งเสียงข้างน้อยก็ชัดเจนก็ต้องเห็นต่างจากเสียงข้างมากถูกไหมฮะเสียงข้างมากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักก็รับฟังไม่ได้นะส่วนเสียงข้างน้อยก็ต้องบอกว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักมีความเชื่อมโยงสอดรับกับคำให้การกับบางท่านแล้วก็บอกว่าให้ดูคือถึงแม้ว่าบางจุดมันอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยบอกดูช้างให้ดูทั้งตัวเนี่ยนะไม่ใช่ไปดูเฉพาะหัวเฉพาะหูเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะมันเห็นรอยต่อว่ามันเป็นกระบวนการมันมีการจัดทำโพยนะเขาก็ยกตัวอย่างจังหวัดต่างๆอันนี้เป็นกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยหลังจากนั้นพอช่วงหัวค่ำหน่อยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยออกเพรสรีลีสเลยนะฮะออกข่าวประชาสัมพันธ์เลยสำหรับมติของกกต.ที่เกี่ยวข้องนะครับกับข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2คือที่ผมไม่พูดข้อกล่าวหาที่3ข้อกล่าวหาที่4ถึง7อะไรเนี่ยอันนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมข้อกล่าวหาที่3นี่โดนไป26คนข้อกล่าวหาที่เท่าไหร่ที่4ถึง7โดนไปรวมเบ็ดเสร็จ77คนแต่ว่าพอมานับแล้วเนี่ยนะก็ประมาณสัก77คนนี่แหละนะครับแล้วก็ที่เหลืออันนั้นก็รอดไปแล้วรอดไปเนี่ยในนั้นก็คือกรรมการบริหารพรรคแล้วก็นักการเมืองผู้บุคคลอื่น ที่อยู่ในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2นี่นะครับมติที่เป็นเอกฉันท์นะใน21คนนะฮะในข้อกล่าวหาที่1เนี่ยคือเห็นว่าไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาเนี่ยมี7รายนะมติที่เป็น6ต่อ1คือไม่ส่งฟ้อง6คนฟ้อง1คนอันนี้มี2รายแล้วมติที่ออกมา5ต่อ2นะ5ต่อ2เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น12คนและใน2คนเนี่ยนะเข้าใจว่าก็เป็นทางด้านของกกต.สิทธิโชคนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็กกต.ชายใช่ไหมเพราะเขาออกมาบอกเนี่ยว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นเสียงข้างน้อย2เสียงมีเขาเนี่ยนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับกกต.ก็เลยต้องมีเพรสรีลิสต์นะออกมาเพิ่มเติมนะหลังจากที่มีการแถลงข่าวนะเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้เลยนะว่าใครที่มีมติเอกฉันท์ที่ไม่ส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกานะอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างแล้วกันคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะอันนี้เอกฉันท์นะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะเอกฉันท์ก็คือไม่มีมูลนะพูดง่ายๆไม่เชื่อนะคุณชัยชนกชิดชอบนะคุณอะไรอีกคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์คุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะอันนี้เป็นมติเอกฉันท์6ต่อ1 6ต่อ1นี่มี2คนนะคุณพิมพ์ลฤดาตันจลารักษ์อันนี้เป็นรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะและอีกคนหนึ่งก็คือคุณธนยศทิมสุวรรณส่วนที่เหลือ12คนซึ่งมีทั้งคุณอนุทินชาญวีรกูลนะฮะมีใครอีกล่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์คุณพราดรปิศนานันตกุลคุณกรวีปิศนานันตกุลนะคุณเนวินชิดชอบนะซึ่งเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนะในจำนวนเนี้ยมติที่ออกมาคือ5ต่อ2เมื่อวานนี้ก็เลยต้องมีการเอาข้อมูลเอาตัวเลขเนี่ยออกมาให้ดูเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันข้อกล่าวหาที่2เขาก็บอกเหมือนกันว่าข้อกล่าวหาที่2ก็มีมติออกมาไม่เอกฉันท์หรอก5ต่อ2เสียงนะก็ยกไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.นะวันนี้ก็เลยมีผลพวงต่อเนื่องเพราะว่าการรับทราบรายงานของการดำเนินงานของกกต.เนี่ยปี 2567-2568 เนี่ยมันก็เลื่อนมาตั้งแต่วาระที่รอต่อจากการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วาระที่3จำได้ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่จบไงภายใน3วันไม่จบพอไม่จบปุ๊บก็ลากวันที่4ลากวันที่4เสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยไม่ทันพอไม่ทันคือคงต้องการให้มีการอภิปรายล่ะก่อนวันที่14กันยายนแต่ไม่ทันวันที่14กันยายนก็เลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะแต่ว่ามันยังเป็นแผลสดอยู่นะเพราะฉะนั้นก็การอภิปรายก็อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรือวินิจฉัยนะการมีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะก็เลยทำให้สภาเนี่ยก็วุ่นๆซะหน่อยนะสำหรับบรรยากาศวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรนะแต่ว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์เดี๋ยวผมลืมนะผมแจ้งก่อนละกันนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะอยากจะมีทางเลือกนะในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่นะในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะก็ลองเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูซินะว่าเขาบอกว่าง่ายกว่าที่คิดนะวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนนะหรือว่า BTS Group ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นะสายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองแล้วก็สายสีทองนะที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับ1ของโลกพร้อมเสนอขายหุ้นกู้นะให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% นะครับหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% แล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3ครับอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่25แล้วก็26ถึง28เอ้ยขออภัยครับ25และ28ถึง29กันยายน2569นี้นะฮะบริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยนะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus นะก็คือ B 3ตัวบวกนะครับแนวโน้มเครดิตอันดับเครดิตเป็นลบนะจาก Fitch Rating นะและถ้า พร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็นรีเทิร์นนะก็ดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับคำเตือนนะเขาก็บอกมาด้วยเหมือนกันบอกว่าต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะเดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าข่าววันนี้ก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเช้านี้นะสำหรับใครที่เติมน้ำมันใช่ไหมน้ำมันเมื่อเช้านี้ก็อาจจะงงๆหน่อยนะเอ๊ะเมื่อคืนนี้เห็นมีการประกาศออกมานี่ใช่ไหมกบน.นะคณะกรรมการบริหารน้ำมันเนี่ยนะเขามีการลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซล4บาทต่อลิตรมีผลในวันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569ก็แบบใจจดใจจ่อเลยเอ้ยสรุปแล้วราคาน้ำมันตอนเช้าวันนี้จะลดหรือเปล่าสำหรับดีเซลไม่ลดนะครับไม่ลดนะกบน.เขาแจ้งเลยไม่ลดราคาขายปลีกน้ำมันนะโดยนำส่วนลดณโรงกลั่นเนี่ยอันนี้ไปหักลดการชดเชยน้ำมันดีเซลที่อยู่ในโครงสร้างราคาน้ำมันนั่นแหละทำให้วันนี้พอผมไปดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับโครงสร้างราคาน้ำมันนะล่าสุดนะดีเซลเนี่ยที่ขายอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรนะแล้วก็ B20 เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่35บาท69สตางค์ต่อลิตรถ้าไปดูตัวโครงสร้างราคาน้ำมันนะมันมีส่วนลดหน้าโรงกลั่น4บาทนะมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชดเชยอยู่8บาท43สตางค์สำหรับดีเซลหมุนเร็วนะก็เลยทำให้ถ้าดูว่าถ้าหากไม่มีส่วนลดหน้าลงกันแล้วก็กองทุนเชื้อเพลิงที่ชดเชยอยู่เนี่ยน้ำมันดีเซลนะ B7 เนี่ยมันจะต้องบวกอีก12บาทนะ12บาท43สตังค์หมายความว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประมาณ53บาทนะครับขณะที่น้ำมัน B20 ฮะดีเซล B20 ลดราคาหน้าลงกันเนี่ย4บาทกองทุนชดเชยอยู่12บาทก็หมายความว่าส่วนต่างมี16บาทถูกไหมตอนนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่35บาท69สตังค์ก็ต้องบวกไปอีก16บาท16บาทก็51บาท69สตังค์โดยประมาณอันนี้เป็นราคาที่แท้จริงนะคือจากเมื่อวานเนี่ยที่เราได้ยินข่าวใช่ไหมยังคุยกับคุณวีระอยู่เลยว่าทางกบน.เขามีประกาศออกมามีเรื่องของส่วนลดหน้าลงกันเนี่ยนะ2บาท40สตังค์ก็ทำไปทำมาก็ไม่ไหวนะก็ต้องปรับเป็น4บาทนะอันนี้สำหรับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันนะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนไทยช่วยไทยพลัสผมว่าแนวโน้มที่จะต่อโครงการอีกสักอย่างน้อยๆเดือนหรือ2เดือนเนี่ยมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้อย่างน้อย2เดือนอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ออกมาแพรมเหมือนกันก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ทางรองเอกนิติธรรมประภาสเนี่ยท่านดูอยู่ใช่มั้ยฮะแต่ว่ามันก็ต้องไปดูว่าจะต้องใช้เงินส่วนไหนเพราะว่าเงินที่เหลือจากไอ้ 200,000 ก้อนแรกเนี่ยสำหรับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 40,000 ล้านคุณสุภจีก็ยังบอกเลยบอกว่าแต่จะได้หรือว่ามีการช่วยเหลือเนี่ยนะ 1,000 บาทเหมือนกับ4เดือนเนี้ยนะมิถุนากรกฎาสิงหากันยาเนี่ยหรือไม่เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลังที่จะต้องไปพิจารณาเพราะฉะนั้นแนวโน้มไทยช่วยไทยพลัสถามว่าจะมีเฟสต่อเนื่องหรือเปล่านะผมว่าถ้าฟังถึงนาทีเนี้ยก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แต่ขณะเดียวกันไอ้เรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้ก็รอแล้วรออีกนะรอแล้วรอเล่าอาทิตย์ที่แล้วบอกเข้าแน่ที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้ไม่เข้าฮะเมื่อวานนี้ไม่มีเข้าไทยเที่ยวไทยพลัสเลยก็รอดูอยู่เอ้ยสรุปว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้ายังไงนะผมว่ายังรอดูอยู่เพราะมันต้องมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมนี่ล่าสุดนะมีรายงานข่าวออกมานะว่าสงสัยที่จะกระตุ้นช่วงเนี้ยช่วงเดือนอะไรล่ะ สิ้นปีเนี่ยนะแล้วก็ต่อเนื่องปี2570เนี่ยนะคิดว่าไม่น่าจะทันนะคิดว่าไม่น่าจะทันคิดว่าไม่น่าจะทันนะเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะทันนะความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเห็นว่าล่าสุดนี่อาจจะไปใช้ในการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงของเดือนเมษายนปี2570ไปเลยมันก็มาจังหวะที่มันเป็นรอยต่อใช่ไหมถ้าเขาจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องก็หมายความว่ามันก็สามารถที่จะลากยาวถึงสิ้นปีนี้ได้ถูกไหมฮะและหลังจากนั้นมันก็มีปีใหม่ซึ่งคนจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วคุณจะอาจจะคิดต่อได้โอ้พอปีใหม่เสร็จปุ๊บมันเป็นอะไรเทศกาลอะไรอ่ะเทศกาลตรุษจีนซึ่งมีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะที่เขาจะจับจ่ายใช้สอยช่วงนั้นมันก็จะมีเม็ดเงินที่มันหมุนเวียนเข้ามาในระบบซึ่งเป็นช่วงเวลาปกติที่มันจะเกิดการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการซื้อขายสินค้าอยู่แล้วอันนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเลยต้องลากไปใช้นู่นเมษายนอาจจะไปช่วยตอนอะไรล่ะสงกรานต์ที่มันเป็นหยุดยาวนะตอนนั้นเงินอาจจะหมดแล้วก็ได้ใช่ไหมพอเงินหมดแล้วก็ต้องปั๊มซะหน่อยนะอันนี้ล่าสุดที่ผมได้ข่าวมาว่าเลื่อนไปอาจจะเป็นเมษายนปี2570สำหรับการใช้ไทยเที่ยวไทยพาสเพราะอย่าลืมฮะมันก็มีเรื่องที่รัฐบาลเขาจะใช้เม็ดเงินของเงินกู้200,000 ล้านบาทที่จะเข้ามาเพื่อรองรับการลงทะเบียนสำหรับโซล่ารูฟท็อปอีกกลางเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้ามันมาประจวบเหมาะทุกโครงการอะมาพร้อมกันหมดอะถูกไหมคุณลองนึกสภาพคือแน่นอนแหละมันก็คงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะช่วยเม็ดเงินต่างๆที่มันใส่เข้าไปในระบบอะแต่ถ้าหากว่าช่วงไหนช่วงหนึ่งที่มันแบบโอ้โหมันขาดตอนเงินมันไม่ได้มีการหล่อเลี้ยงในช่วงที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยอันนั้นน่ะมันอาจจะเกิดปัญหาได้ผมก็เข้าใจว่าทางภาคเศรษฐกิจหรือว่าทางกระทรวงการคลังนะแล้วก็ทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจก็คงดูเรื่องความต่อเนื่องของการบริโภคอุปโภคต่างๆด้วยเหมือนกันนะอันนี้อาจเลยทำให้ไอ้ไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยก็เลยล่าออกไปนะแหมหลอกให้เราดีใจนึกว่าจะได้ใช้สิทธิ์แต่ผมไม่เคยใช้สิทธิ์นะไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ไทยเที่ยวไทยพลัสไทยไอ้เที่ยวไทยอะไรก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงไอ้ออกจากโควิดแล้วก็มีโครงการพวกนี้ไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้บางคนใช้โอ้โหแล้วใช้แบบคุ้มจริงๆตอนที่ออกจากโควิดอ่ะไทยเที่ยวไทยอ่ะที่ให้เท่าไหร่ละ 5,000 บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็ให้กี่วันอ่ะให้ต้อง4-5 วันอ่ะนะบางคนเนี่ยใช้ไปใช้มาใช้โครงการนี้เป็นหมื่นนะฮะที่ได้ประโยชน์จากไอ้โครงการในไทยเที่ยวไทยอ่ะนะแต่เราไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้จริงๆนะอันนี้ก็ต้องรอนะสำหรับใครที่รออยู่สำหรับไทยเที่ยวไทยนะฮะอันนี้รอต่อไปเป็นพ่อสายบัวรอเกอร์นะประวัตินี้ก็รอมานานแล้วเหมือนกันนะเพราะมันมีข่าวแบบอัปเดตทุกอาทิตย์จริงๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวถ้ามันใกล้เข้าได้เข้าเข็มแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้คงมาคุยกันเพิ่มเติมแล้วกันนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็อัปเดตไปมันก็ไม่ถึงที่สุดทันทีนะครับส่วนเรื่องอื่นๆอ่ะเอาที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาหน่อยดีไหมเพราะเมื่อวานนี้จริงๆมีประเด็นนะที่ทางคุณศรีศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปสิงคโปร์นะไปเพื่อจะร่วมสำหรับการประชุมไอ้ UN COS หรือว่า UNCOS นะที่ให้คณะอนุญาโตตุลาการที่เลือกจากฝั่งไทย2คนเลือกจากฝั่งกัมพูชา2คนแล้วก็เลือกคณะกรรมการเป็นประธานอีก1คนน่ะให้ตัวกรรมการทั้ง2คนที่เราเลือกไปเนี่ยนะไปเลือกอีกทีหนึ่งซึ่งก็ครบแล้ว5คนเมื่อวานนี้วันแรกสำหรับการเริ่มประชุมของ UN COS หรือว่า UNCOS นะที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละไอ้เขตแดนทางทะเลนี่แหละนะที่มันมีการอ้างสิทธิ์อะไรต่างๆนานาระหว่างไทยกัมพูชานะอันนี้เขาจะเริ่มกระบวนการการพิจารณานะเมื่อวานนี้ทาง ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะก็พูดถึงความจำเป็นว่าทำไมถึงมาใช้ไอ้เรื่องของ UN Clause นะทางกัมพูชาก็เช่นเดียวกันนะเขาก็พูดถึงว่ามันเกิดเหตุการณ์1 2 3ยังไงนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูว่าผลการสรุปหรือว่าผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการกลางชุดเนี้ยที่เป็นตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี่ยสำหรับ UN Clause เนี่ยออกมาเป็นยังไงนะซึ่งถ้าออกมานี่มันก็เป็นสภาพบังคับแล้วล่ะนะว่าทั้งไทยทั้งกัมพูชาต้องปฏิบัติตามเพราะว่าเราก็ยอมรับในเงื่อนไขที่จะให้อนุญาโตตุลาการกลุ่มเนี้ยเป็นคนพิจารณานะอันนี้ก็อัปเดตหน่อยนะเผื่อใครที่ตามอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้จะได้ยินข่าวสถานการณ์ในพื้นที่นะอาจจะมีบางจุดเนินเท่าไหร่เนิน450มีความตึงเครียดเกิดขึ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นเหมือนกันสำหรับในพื้นที่นะอันนี้ก็ต้องติดตามนะทางฝ่ายทหารผมก็เข้าใจว่าเขาก็ติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าพบการลักลอบเข้ามาขุดคูเล็ตนะทางอ่ะเป็นท่อเป็นทางเนี่ยนะอันเนี้ยเขาก็ผลักดันให้ทางกัมพูชาออกไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยกัมพูชานะครับอ่ะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวผมดูซะหน่อยนะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะเพราะวันเนี้ยหลักๆ ก็อยู่โฟกัสอยู่นี่แหละนะประมาณ 2-3 เรื่องนี้แหละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็อย่างที่แจ้งคุณผู้ฟังไว้ว่าช่วงแรกสำหรับวันนี้เนี่ยนะผมจะขออนุญาตอ่าน PDP 2026นะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย2569ถึง2593จุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่2ต่อจากเมื่อวานนี้คุณวิระเขียนไว้ใน Facebook นะของคุณวิระเองนะวิระธีรพัฒนานนท์เนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตหยิบมาอ่านให้ฟังจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมคุณผู้ฟังด้วยเรื่องเกี่ยวข้องกับ PDP 2026นะครับในตอนที่2คุณวิระเขียนไว้อย่างนี้ครับก่อนจะเขียนอะไรให้อ่านคุยอะไรให้ฟังวันนี้ผมต้องไปทบทวนการทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมาซึ่งมีความล่าช้าด้วยอุปสรรคนานาประการโดยเฉพาะความไม่ลงตัวของฝ่ายนโยบายเรื่องจัดสรรปันส่วนกันไม่ลงตัวผลก็คือทำให้แผนกำลังแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับล่าสุดคือแผน PDP 2018เดิมที่วางกรอบเอาไว้ระหว่างปี2561ถึง2580คาราคาซังไม่สามารถทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้กลับใช้วิธีการปรับปรุงของเดิมแต่ไม่ทำของใหม่ทำไปทำมาเรื่องร้ายกลายเป็นดีไปแบบไม่น่าเชื่อด้วยเหตุที่สถานการณ์ในช่วง

นั่นเท่ากับว่าเป็นการกดดันให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนครับในขณะที่ขั้นตอนจากนี้ไปจะต้องเน้นการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังลมพลังน้ำอันนี้อาจจะรวมไปถึงพลังงานนิวเคลียร์โดยถือว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลาเดียวกันก็หาทางลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคือก๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันไปพร้อมกันด้วยเมื่อประโยงกับเรื่องความต้องการสะอาดที่ผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลนะหรือว่า Data Center วางเป็นเงื่อนไขในการจะมาลงทุนและความจำเป็นจะต้องมีการจัดระบบกักเก็บไฟสำรองด้วยแบตเตอรี่การเปลี่ยนผ่านของผู้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำคัญนั้นก็คือรถยนต์ที่เปลี่ยนมาจากเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือว่าไอซ์มาใช้ที่ใช้ก๊าซ NGV LPG แล้วก็น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า BEV โจทย์จึงเปลี่ยนไปหมดครับนั่นทำให้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับเราที่จะทำแผน PDP 2026โดยมีสมมุติฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้มากกว่าเดิมถ้าหากเข้าใจเรื่องที่ผมสรุปมาข้างต้นเราก็จะเดินหน้าไปทำความเข้าใจเรื่อง PDP 2026กันได้ง่ายขึ้นในเอกสารร่าง PDP 2026ระบุว่าโจทย์ที่เปลี่ยนไปในการวางแผนผลิตไฟฟ้ามี5ด้านด้วยกัน 1. ความต้องการไฟฟ้าสะอาดจากภาคอุตสาหกรรม 2. ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของ Data Center และ AI 3.การผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชนไอ้ของภาคประชาชน 4. การเปลี่ยนผ่านของยานยนต์เข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า 5. กติกาใหม่ของโลกที่เกี่ยวข้องกับภาษีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนแท็กหรือ CBAM แต่ละเรื่องมีรายละเอียดเยอะแยะมากในเบื้องต้นให้รู้แต่ประเด็นพอยังไม่ต้องลงไปในรายละเอียดครับงานนี้สำหรับคนวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าในบ้านเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามด้วยในแง่การผลิตไฟฟ้าก็ต้องสร้างความสมดุลใหม่ในแง่โครงสร้างการผลิตการจัดส่งก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและแน่นอนรัฐไม่สามารถเป็นผู้บริหารจัดการคนเดียวได้อีกต่อไปต้องจับมือร่วมกับภาคเอกชนด้วยรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเอาทั้งหมดมาบวกลบคูณหารหัวใจสำคัญอยู่ที่การประเมินความต้องการไฟฟ้าในอนาคตซึ่งต้องแม่นยำพอสมควรต้องใช้สมมติฐานที่เหมาะสมเพราะถ้าหากประเมินความต้องการไฟฟ้าในอนาคตผิดการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าตามความต้องการก็ต้องผิดพลาดตามมาอย่างไม่มีข้อสงสัยเรื่องการประเมินผิดการประเมินพลาดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถเกิดขึ้นได้ครับแต่จะต้องมีระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาว่ากันครับแน่นอนสิ่งที่หนีไม่พ้นในการประเมินความต้องการไฟฟ้าก็ต้องดูว่าอัตราการขยายตัวหรือเติบโตทางเศรษฐกิจของเราจะเป็นยังไงในร่างแผน PDP 2026เขาใช้ตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยระหว่างปี2568ถึง2593เอาไว้ที่ร้อยละ 2.49เอาตัวเลขกลมๆร้อยละ 2.5 ก็แล้วกันคิดง่ายดีเมื่อเอาเรื่องที่ต้องคำนึงทั้งหมดมาบวกลบคูณหารกันแล้วเราไม่ต้องไปรู้นะครับว่าเขาบวกลบคูณหารกันยังไงอันนี้เปลืองสมองสิ่งที่ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วง 11-12 ปีข้างหน้าคือ2569ถึง2580จะมีการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าใหม่เป็นกำลังการผลิตรวม 5,900 เมกะวัตต์นั่นจะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าสะสมในตอนนั้นปี2580เท่ากับ 115,632 เมกะวัตต์คำถามก็คือกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาจากการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งใดบ้างพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าอันนี้มาเป็นอันดับ1 24,300 เมกะวัตต์ตามมาด้วยการเก็บเชื้อเพลิงด้วยแบตเตอรี่ 14,500 เมกะวัตต์การผลิตด้วยแก๊สเทอร์ไบน์โรงไฟฟ้าที่ต้มน้ำ
ให้ได้ไอร้อนและเอาไปหมุนเทอร์ไบน์เพื่อผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักก็คือถ่านหิน

ก๊าซธรรมชาติน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเตาอันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าหลักในปัจจุบันโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่รวม 9,100 เมกะวัตต์และยังมีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR กำลังการผลิต300เมกะวัตต์แต่คงไม่รวมไปถึงการซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสปป.ลาวซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเกลื่อนและโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยผมเข้าใจว่ามีการบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้ยังไม่รวมการปลดถ่ายโรงไฟฟ้าเดิมที่หมดอายุออกไปจำนวนหนึ่งในระหว่างทางจากนี้ไปจนถึงปี2580ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตรงนี้ลงลึกในรายละเอียดไปปล่อยให้คนที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องเขาตัดสินใจกันเองครับเราอย่าไปยุ่งเลยบนความสลับซับซ้อนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนน้ำแสงอาทิตย์ลมจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นส่วนที่จะมีสัดส่วนลดลงก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลจริงๆแล้วในร่างแผน PDP 2026คนเสนอแผนก็ทำเป็นตุ๊กตาทางเลือกเอาไว้4ทางก็จริงแต่ก็เชื่อกันว่าน่าจะใช้ทางเลือกที่4สำหรับรูปหน้ารูปร่างหน้าตาของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าจนถึงปี2580จะเป็นเช่นไรตรงนี้ผมจะอธิบายในลำดับถัดไปวันนี้เอาแค่นี้ก่อนต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันยากอีกวันสำหรับคุณผมก็เห็นใจอยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงให้ง่ายกว่านี้ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าค่อยๆเคี้ยวแบบช้าๆค่อยๆกลืนลงกระเพาะแบบช้าๆก็แล้วกันคงแนะนำได้เท่านี้วีระธีรพัฒน์15กันยายน2569นะอันนี้จริงๆคุณวีระเขียนเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าผมเมื่อวานนี้ผมเอาตอนที่1มาอ่านให้ฟังนะวันนี้เป็นตอนที่2ปัจฉิมลิขิตฮะปลอผมมีกราฟิกประกอบให้ดู2ภาพประกอบข้อเขียนวันนี้ภาพแรกเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นระยะแรกสิ้นปี2580และตอนแผนก็คือสิ้นปี2593โดยมีสมมุติฐานเป็นทางเลือกเป็น4กรณีนะส่วนภาพที่2เป็นการดูภาพรวมในกรณีที่4ว่ารูปร่างหน้าตาการผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งต่างๆเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็มีภาพอยู่2ภาพนะที่คุณวีระเขาแชร์ให้ดูนะในFacebook นะวันนี้ก็ขออนุญาตเอามาอ่านให้ฟังนะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะสำหรับเรื่องของ PDP นะ2026นะหรือว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะอันนี้มันยาวนะไม่ใช่ว่าเฉพาะปี2026คือปีนี้นะฮะมัน2026ก็ใช้ยาวไปถึง2593นู่นนะนะครับ14:42 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
11: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
9: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
11: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
12: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
9: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14:46 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็ช่วงที่2เราเปิดสายคุยกันเนาะเพราะว่าช่วงแรกก็สรุปข่าวสารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็เอาข้อเขียนนะที่คุณวีระเขียนไว้เรื่องของ PDP 2026เนี่ยมาอ่านต่อให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะเราก็คุยกันครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-165702-248-1657นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากจะคุยก็เชิญนะครับวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้หรือเปล่า คือวันนี้16กันยายนใช่ไหมมันก็เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะสายโทรศัพท์มันก็จะเหงาๆหน่อยนะเพราะก็จะมีหลายท่านอาจจะไปนั่งดูนั่งฟังเนี่ยนะนี่ก็สุดแท้แต่เลยนะก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขามีความกังวลเรื่องของตัวเลขเนี่ยนะเขาก็จะไปพิจารณาตรงนั้นนะก็จะมีคุณผู้ฟังบางส่วนที่อาจจะหายไปแล้วแถมวันนี้นะฮะเป็นวันแรกนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะวันนี้แข่งนัดแรกเนี่ยเริ่มแข่งตอนบ่าย2โมงเนี่ยเจอกับมองโกเลียตอนนี้แข่งอยู่เข้าใจว่าเซตแรกนะเราได้ไปแล้ว1-0ใช่ไหมแล้วแข่งจบผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะเนี่ยผมพยายามดูแต่คิดว่าน่าจะจบแล้วสำหรับเซตที่2นะเราก็ชนะมองโกเลียไปในเซตที่2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะนำอยู่2-0เซตนะสำหรับทีมชาติไทยที่นำมองโกเลียอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกนะว่าโอ้โหสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะก็คือโอ้โหคนไทยชื่นชอบเยอะนะเพราะว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จนะในวงการกีฬาจริงๆก็เป็นมานานแล้วอ่ะนะตั้งแต่ยุคเจ็ดเซียนอะไรเนี่ยเป็นคือวอลเลย์บอลหญิงนี่เขาก็ทำทีมมาเป็น10ปีนะฮะมีความต่อเนื่องตลอดแล้วก็มีรุ่นใหม่ที่เข้ามาแทนทีมที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้แบบขาดตอนเลยนะเขาก็มีการโรเตชันในงานต่างๆหรือว่าชุดหลังๆเนี่ยที่ผมเห็นชุด17ชุด20อะไรเนี่ยที่ไปแข่งขันในต่างประเทศเนี่ยนะก็ใช้ได้นะใช้ได้นะหลายคนก็พัฒนาแล้วก็ขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะแล้วเราก็ยิ่งขึ้นมอที่สุดก็คือตอนที่ได้แชมป์เอเชียเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละที่จะเป็นตัวแทนทางทวีปเอเชียเพื่อจะไปแข่งขันโอลิมปิกในอีก 2-3 ปีข้างหน้าที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้ผมว่าอาจจะต้องลุ้นเป็นพิเศษหน่อยนะสำหรับคุณผู้ฟังนะเห็นไหมจนถึงนาทีนี้ยังรออยู่นะ จะมาช่วยกันหรือเปล่านะยังรออยู่เหมือนกันนะอ่ะผมบอกหมายเลขโทรศัพท์อีกทีแล้วกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะฮะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวผม ขออภัยรอสักนิดหนึ่งนะหรือยังไงนะโอเคนะไม่เป็นไรระหว่างที่รอเพราะว่าต้องมีเรื่องที่ต้องแจ้งด้วยนะเพราะว่านี่ก็แป๊บๆเหมือนกันวันนี้16กันยายนใช่ไหมวันพุธนะพรุ่งนี้พฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์ที่20กันยายนนะคุณวีระเขามีนัดกับคุณผู้ฟังบางส่วนที่ลงทะเบียนไว้นะที่จะไปที่ร้านรีเฟซคาเฟ่ตรงดีเอทรามอินทา67อ่ะใช่ไหมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะนี่เขาแจ้งผมมาครับส สำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะฮะสำหรับแฟนรายการนะที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังพูดคุยกับอาจารย์วีระในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะครับโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะก็45คนนะก็บอกว่าให้นำบัตรประจำตัวประชาชนนะหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยตามชื่อที่ลงทะเบียนเอาไว้อ่ะมาโชว์ที่จุดลงทะเบียนนะเพื่อจะรับคูปองจำนวน700บาทเพื่อใช้แทนเงินสดนะสำหรับการสั่งซื้ออาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่ผลไม้นะหรือว่าหนังสือของอาจารย์วีระภายในร้านเท่านั้นนะสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์นะแล้วจะเอารถไปนะเขาก็บอกว่าสามารถหาที่จอดได้นะในโครงการนะโดยมีที่จอดรถเนี่ยรองรับได้จำนวนหนึ่งนะนอกจากนี้นะบางคนก็ยังจะสามารถนะบอกว่าใช้บริการร้านค้าอื่นๆในโครงการได้นะไม่ว่าจะเป็นรีชายคาร์วอชนะหรือว่าอันนี้น่าจะเป็นร้านรถนะแล้วก็รีฟิตนะอันนี้น่าจะเป็นอะไรล่ะรีฟิตนี่ก็ไอ้ที่เขาเรียกอะไรไอ้ที่มันมีที่วิ่งสายพานนะเขาเรียกอะไรฟิตเนสหรือร้านทุเรียนนะผลไม้พรีเมียมแล้วก็ร้านค้าอื่นๆก่อนได้นะครับส่วนใครนะที่นั่งรถ BTS รถไฟฟ้าสายสีชมพูไปเนี่ยนะอันนี้เขาบอกว่าให้ลงที่สถานีรามอินทากม6นะแล้วก็เรียกรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในโครงการดีเอสรามอินทาซอย67ได้ก็มีปัจฉิมลิขิตด้วยปลนะทางร้านขอสงวนในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์ตามที่ร้านแจ้งยืนยันสิทธิ์เท่านั้นนะโดยไม่สามารถไปจองที่นั่งได้นะกรณีมาก่อนอันนี้สามารถเลือกที่นั่งได้ก่อนนะแล้วก็รับคูปองนะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือว่าเป็นเงินทอนได้ในทุกกรณีนะครับก็คือเอาไปซื้อ700บาทคุณก็ไปซื้อให้ครบแล้วกันนะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีเบเกอรี่นะมีผลไม้มีอะไรหนังสือของคุณวีระนะก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะทางร้านเขาก็แจ้งผมมานะบอกว่าขอให้มีความสุขนะกับการร่วมรับฟังในงานแล้วเจอกันนะขอบคุณมากครับนะอันนี้ก็แจ้งไปนะสำหรับคุณที่จะไปฟังกันนะในวันที่20กันยายนนะเวลากี่โมงอะเวลาเดิมเนาะใช่ไหมบ่ายสามนะบ่ายสามนะเวลาเดิมนะก็45คนนะอันนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาโอนสตุ้งสตังอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยืนยันสิทธิ์กันไปแล้วนะแต่ว่าไปถึงก่อนก็ดีนะไปถึงก่อนนะประมาณสักเที่ยงสักบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไปทานข้าวก่อนนะบางคนอาจจะเอารถไปด้วยเอาไปล้างไปเลยนะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะล้างเสร็จเจอฝนต่อหรือเปล่า โอ้โหเมื่อวานพูดถึงเรื่องฝนเมื่อวานนี่ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมนะคือเมื่อวานเนี่ยนะผมก็ออกจากอสมทอสมทเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายตอนแรกก็เห็นครึ้มเลยนึกว่าจะตกนะเมื่อวานก็ไม่ได้ตกช่วงบ่าย4โมงเย็นก็ยังไม่ตกจบรายการเสร็จก็ขับรถจากอสมทกลับไประหว่างทางเนี่ยผมก็พอทราบอยู่แล้วนะเพราะว่าที่บ้านก็ติด CCTV ใช่ไหมเราก็ดูมีฝนตกไหมที่แถวปักเกร็ดเนี่ยตกตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับหลังจากนั้นก็มีรายงานตามสภาพเลยนะว่าถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมโดยเฉพาะพอออกจากตรงอะไรตรงแมคโครอ่ะนะตรงไทยวัสดุตรงแมคโครอะไรแถวนั้นอ่ะนะน้ำท่วมขังเป็นประจำนะนี่ยังไม่ต้องเลยไปถึงไอ้ตรงห้าแยกปากเกร็ดนะแถวๆนั้นอ่ะนั่นก็เป็นอีกจุดนึงที่น้ำท่วมขังตลอดเวลามีฝนตกมาระบายน้ำไม่ทันนะก็มันท่วมตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองกว่านะผมก็เอาแล้ววันนี้เมื่อวานนะพูดถึงเมื่อวานคือวันเนี้ยคิดอยู่ในใจโอ้ออก4โมงจะถึงกี่โมงวะเนี่ยคิดอย่างนั้นจริงๆนะกลัวมากผมนี่กลัวมากแล้วเส้นทางที่ไปเนี่ยมันมีบางเส้นที่มันเป็นต้องเป็นทางที่มันแบบเป็นแค่2เลนอะแล้วสวนกันถูกไหมฮะถ้า2เลนสวนกันที่หมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะแซงกันได้เลยนะถ้ารถติดนี่ก็คือต้องต่อแถวอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นอะ ไม่มีให้แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหนก็ไม่ได้ถ้าจะเลือกกลับทางนี้ก็คือต้องทางนี้ทางนี้ทางเดียวนะก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีนะอ่ะก็ขับไปนะก็ฝนก็ตกเนี่ยตั้งแต่ช่วงของอะไรล่ะเนี่ยตรงราชดาภิเษกนะก็ไปปุ๊บอ่ะตกตลอดทางเลยแล้วไปตกหนักๆ ก็คือแถวปากเกร็ดอะแถวศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะแล้วนะแถวหลักสี่เท่านั้นตรงนั้นตกหนักเลยนะโอ้คิดอยู่ในใจก็ลองดูรายงานข่าวต่อผมก็ดูรายงานข่าวนะว่าน้ำที่มันท่วมอยู่เนี่ยมันหายไหมมันลดลงหรือเปล่าเขาบอกยังเจิ่งเจิ่งอยู่ยังนองอยู่อ่ะถ้านองอยู่นี่หมายความว่าอย่างน้อยๆถนนแจ้งวัฒนะนี่มันต้องหายไปเลนหนึ่งนะโดยเฉพาะเลนที่มันติดฟุตบาทเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเวลาท่วมมันท่วมฟุตบาทอ่ะพอท่วมฟุตบาทคุณก็นึกสภาพใช่ไหม10เซน15เซนแน่ๆแล้ว10เซน15เซนนี่หมายความว่ารถเล็กไม่วิ่งผ่านนะเขาก็ต้องขยับมาอีกเลนหนึ่งถูกไหมมันก็จะไปเลนกลางเลน2เลน3เลน4อะไรอย่างเงี้ยเลนที่ติดฟุตบาทก็เอาละนี่เป็นน้ำท่วมขังไปก็ท่วมไปนะก็แสดงว่ารถต้องเยอะรถต้องติดก็ไปถึงตรงหลัก4ฮะแถวอะไรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะแถวๆนั้นผมก็ดูแล้วโอ้โหปกติเนี่ยจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แต่เราไปถึงบ้านเราเนี่ยนะเอาอย่างไรก็ตามทีนะถ้ารถไม่ติดเลยเนี่ยประมาณ5นาที7นาทีถ้ารถติดนิดหน่อยก็ประมาณ15นาที20นาทีไม่เกินนี้เมื่อวานเนี่ยไปถึงตรงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประมาณ 5:00 นแล้วก็ดู Google MapGoogle Map ก็บอกเลยอก34นาทีโอ้โห34นาทีก็ครึ่งชั่วโมงเนาะอ่ะเราก็ตั้งใจอ่ะงั้นถึงบ้านประมาณสัก 5:30 นแล้วกันนะจะทำไปทำมาไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยติดยาวเลยนะติดตั้งแต่รถที่จะออกจากศูนย์ราชการที่จะออกถนนจ้างวัฒนะก็ไม่เคยเยื่อนแล้วรถที่จะออกไปเพื่อจะไปใช้ถนนประชาชื่นก็ไม่เคยเยื่อนเพราะตรงนั้นยิ่งมีการก่อสร้างซึ่งมันยังไม่เสร็จอ่ะคงต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรอ่ะนะก็เลยโอ้โหกว่าจะถึงเมื่อวานนี้จากอสมทกลับไปที่บ้าน2ชั่วโมงอันนี้ยังดีนะไม่เหมือนกับสมัยก่อนน่ะที่เข้าไปในซอยอะไรจินเกตแถวๆนั้นน่ะโอ้โหวันนั้นนี่สาหัสสากรรจ์นะรถสูงได้ต้องซื้อรถสูงเลยอ่ะนะหรือว่าต้องเปลี่ยนมาใช้รถสูงเลยรถเตี้ยๆนี่ไม่ไหวนะอ่ะก็บ่นให้ฟังนะ 14:59 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ียว
1: เรื่องกรอกน้ำต้องเพียว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชุดไทยพระราชนิยมชุดทีมชาติไทยขึ้นบิลบอร์ดกลางกรุงโตเกียวที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นวันนี้บนบิลบอร์ดจอใหญ่ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นที่ออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีส่งออกแบบและส่งร่วมเป็นนางแบบพรีเซนต์ผลงานซึ่งในจอบิลบอร์ดดังกล่าวมีพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในแคมเปญ นั้นด้วยทั้งใจกลางเมืองแหล่งเศรษฐกิจย่านกินซ่าชินจูกุและชิบูย่านอกจากนี้ยังมีชุดไทยพระราชนิยมแสดงบนบิลบอร์ดดังกล่าวด้วยโดยกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่17-18กันยายน2569ณอาคารเฮียวเคกังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยในวันที่18กันยายนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมขณะที่นางสาวสาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะเดินทางไปร่วมงานดังกล่าวเพื่อเผยแพร่เกี่ยวกับชุดไทยสู่เวทีโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญในการผลักดันชุดไทยเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ตำรวจไม่ให้ประกันนักศึกษาอุเทนมือมีดที่แทงคู่อริบนรถไฟฟ้า BTS เผยเจ้าตัวมาสน.กับกลุ่มเพื่อนแสดงความบริสุทธิ์ใจตำรวจจึงโชว์หมายจับรวบคาโรงพักความคืบหน้ากรณีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายกับนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันบริเวณชั้น3สถานีรถไฟฟ้า BTS สยามเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้นักศึกษาปทุมวันถูกแทงบริเวณหลังได้รับบาดเจ็บ2รายล่าสุดตำรวจสน.ปทุมวันได้เบาะแสมือแทงจากภาพวงจรปิดจนทราบตัวผู้ลงมือก่อเหตุโดยเมื่อวานนี้กลุ่มนักศึกษาอุเทนที่ก่อเหตุได้มาแสดงตัวที่สน.ปทุมวันเมื่อตำรวจเห็นว่าหนึ่งในนั้นเป็นผู้ต้องหาจึงแสดงหมายจับเข้าจับกลุ่มนายวิชากรอายุ20ปีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเจ้าตัวรับสารภาพว่าเป็นบุคคลในภาพที่ก่อเหตุและวิ่งหนีตำรวจจริงจากการสอบสวนทราบว่านักศึกษากลุ่มที่ก่อเหตุต้องการเดินทางมาแสดงความบริสุทธิ์ใจกับตำรวจเพื่อนำหลักฐานไปยืนยันกับทางกระทรวงอว.ว่าเหตุดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับศึกสถาบันแต่เป็นปัญหาความแค้นส่วนตัวโดยในวันเกิดเหตุไม่ได้ตั้งใจไปดักรอแต่เป็นเหตุเฉพาะหน้าเมื่อเจอกลุ่มคู่อริจึงเกิดความคึกขนองอย่างไรก็ตามตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรพร้อมคัดค้านการประกันตัวโดยให้พนักงานสอบสวนคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฮอ NBC ตกส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายเกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ตกขณะกำลังเกาะติดการรายงานข่าวอุบัติเหตุรถชนกันในนครลอสแอนเจลิสโดยนายกเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเผยว่าในช่วงเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นเกิดอุบัติเหตุรถชนกันระหว่างรถโดยสารประจำทางกับรถยนต์คันหนึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายและผู้บาดเจ็บหลายรายจากนั้นระหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ข่าวจากหลายสำนักกำลังทำข่าวเฮลิคอปเตอร์ของสำนักข่าว NBC ตกใกล้กับอาคารหลังหนึ่งก่อนจะลุกไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด3รายและอีก2รายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกล่าวว่า จ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า70นายเร่งเข้าพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ซึ่งภาพจากมุมสูงเผยให้เห็นซากเฮลิคอปเตอร์ถูกไฟลุกท่วมใกล้กับอาคารเก็บสินค้าโดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำดับไฟที่กำลังลุกลามไปทั่วบริเวณ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้ว Drew Houston ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
10: แดงแดงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาธาตุน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาธาตุน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ในราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจฉันยางอู้ตอนนี
12: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
13: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่าง างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: สนับสนุนโดยแคลนในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมอลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
16: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
18: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
16: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 5:11 นะครับช่วงชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เราชั่วโมงที่2แล้วแป๊บๆมีคนบอกผมนะผมไม่แน่ใจนะว่านอกจากอะไรแข่งขันเอเชียนเกมใช่ไหมวอลเลย์บอลหญิงนะอันนี้นี่เซตที่3นะไทยนำอยู่22-17ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าชนะเซตนี้เราก็จะชนะมองโกเลียเนี่ย3-0เซตนะบอกเอ๊ะน่าจะมีฟุตบอลด้วยเหรอนะผมไม่แน่ใจนะมีฟุตบอลไทยเตะด้วยหรือเปล่านะโอ้โหถ้ามีนี่ครบหมดเลยนะไม่รู้จะออกทางไหนเลยนะคุณผู้ฟังต้องช่วยกันทำมาหากินนะสำหรับวันนี้นะเพราะว่ามันมีทั้งออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะมีทั้งแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะแล้วถ้ามีฟุตบอลไทยด้วยเนี่ยนะเราเรียกว่าหมดแล้วไม่มีคนโทรมาหมดแล้ว
1: คุณณัฐพงศ
0: ์คุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทำไมล่
0: ะ
1: ไม่มีใครโทรมาเหรอ
0: ไม่มีเลยโอ้โห
1: ยากมากเลย
0: วันนี้นะวันนี้นะ
1: อ๋อวันนี้เหรอ
0: เ
1: ฉพาะวันนี้เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ทุกคนสบายดีนะ
0: สบายดี
1: ดูราคาน้ำมันแล้วกุ้มใจมากเลยนะทัพพงศ
0: ์ครับ
1: นี่ล่าสุดนะราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นเนี่ย40.80 บาทรัฐบาลให้โรงกลั่นเนี่ยลดค่าการกลั่นสำหรับดีเซลเนี่ยลิตรละ4 บาท
0: ครับ
1: จริงๆราคาหน้าโรงกลั่นมันต้อง45 บาทโอเคไหม
0: ครับ
1: แล้วรัฐบาลยังช่วยอุดหนุนให้กองทุนน้ำมันชดเชยให้อีก8.43 บาท
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำให้ราคาหน้าสถานีบริการเนี่ย40.69 บาทต้องบอกเลยว่าไม่มีอนาคตเลยการชดเชยลิตรละ8 บาทนี่ไม่เสถียรคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ระดับที่พอรับได้เนี่ยประมาณ3 บาทต่อลิตรไม่รู้จะจัดการยังไงนะทำได้อย่างเดียวตอนนี้คือของไม่ขาด
0: ของไม่ขาดอ๋อคือน้ำมันไม่ขาด
1: ตอนนี้คือของไม่ขาดได้อย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ราคาไม่ต้องพูดถึงคราวนี้มันจะยิ่งคล้ายๆว่าซ้ำเติมนะ
0: ครับ
1: ซ้ำเติมค่าครองชีพนะน้ำมันก็ใครที่ใช้รถก็จะต้องจ่ายเพิ่มแบบไม่รู้ตัว
0: ครับ
1: ราคาสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงลำดับแรกเลยคือภาคขนส่งต้องปรับนะราคาเนี้ยค่ารถค่าแล็ดอะไรต้องปรับแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันฟิกซ
0: ์ครับ
1: มันก็จะไปปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะบริหารจัดการยังไงนะรัฐบาลเองก็ถึงจะพอมีรูมที่จะใช้ตังค์ได้เพราะไปออกพระราชกำหนดรอเอาไว้400,000 ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวเองก็ใช้ไปประมาณ106แล้วมั้งตอนนี้สำหรับก้อนแรก200,000 ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: 106,700อ่ะนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาดูว่าจะทำไหมไทยช่วยไทยพลัสในช่วงไตรมาสสุดท้ายอ่ะ
0: ครับ
1: นะผมก็จำตัวเลขไม่ได้แล้วว่าถ้าทำเนี่ยจะต้องใช้เงินที่เป็นโคเพเมนต์เนี่ยเท่าไหร่ถ้าเกิดเอา26 ล้านคนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: 26 ล้านคนรัฐบาลออกให้คนละ
0: 1,000
1: ก
0: ็ 26,000 ล้าน
1: 26,000 ล้านแต่จะใช้จริงคงไม่ถึง
0: ครับ
1: อย่างผมเป็นตัวอย่างเช่นผ่านมาครึ่งเดือนแล้วผมเพิ่งใช้ไปแค่48 บาทสำหรับรอบเนี่ยยังเหลืออีกตั้ง900 กว่านะก็เอาเป็นว่าคนใช้สัก 90% แล้วกันถึงไหมไม่แน่ใจเอาว่า 90% 90% ของ26 ล้านคน96 54 92 18ก็ประมาณ 23,000 ล้านถ้าจะทำก็ทำได้แค่ ต็มที่ก็2เดือน
0: แต่ว่ามันมีไอ้นั่นด้วยไหมรวมกับไอ้อะไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ไม่เกี่ยวสิบัตรสวัสดิการไม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้ใช้เงินตรงนี
0: ้
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะไปเริ่มวันที่1ตุลาสำหรับทุกคนที่เขาจัดระบบเนี่ย
0: ครับ
1: อันนั้นมันใช้เงินงบประมาณกองทุนประชารัฐ
0: สวัสดิการเพื่อฐานลา
1: ดสวัสดิการเพื่อฐานลาดท
0: ั
1: ้งเศรษฐกิจและสังคมนะไม่เกี่ยวกัน
0: อ
1: ันนั้นน่ะเซตไว้ 42,000 ล้าน
0: ไม่แต่ถ้าจะเพิ่มไงที
1: ่อ๋อไม่ๆอันนั้นไม่เพิ่มอันนั้นไม่เพิ่มอันนั้นก็ได้300เท่าเดิมไม่เพิ่ม
0: หรอไม่ก็อย่างรอบนี้เขาใช้
1: ก็รอบนี้เขาใช้เขามาใช้ของอันนี้ไป 18,800 ล้านไง
0: ใช้ของ
1: ใช้ของงบประมาณรายจ่ายปี69บวกกับพรก.
0: นี่ไงก็ถ้าสมมติต้องเอาพรก.มาใช้ด้วยไง
1: ไม่น่าเอาไปใช้ของของธงฟ้านะไม่น่าเอาไปใช้ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้
0: อ
1: ยก็ใช้เฉพาะไอ้ไทยเที่ยวไทยพลัสที่เรามีอยู่26ล้านคนตรงนี้มากกว่าไอ้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกถ้าคำนวณว่า 23,000 ก็ได้แค่2เดือน
0: ครับ
1: นะถ้าจะเอามากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องไปล้วงจาก 200,000 หลังถามว่าทำได้ไหมทำได้
0: เปลี่ยนแปลงพลังงานนะ
1: ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เขาเป็นตัวเลขกระทบยอด
0: ครับ
1: ถ้า 200,000 หลังเนี่ยเอาไปทำเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่พอก็ไม่ใช้ 200,000 แรกถ้า 200,000 แรก เพื่อที่ประคองรับรองเศรษฐกิจในเรื่องกินใช้ไม่พอก็ไปเอาก้อนหลังมาใช้ได้ไม่ได้ว่าต้อง 200,000 เด
0: อ
1: ันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าแม้ว่าจะแบ่งออกเป็น2แผนกเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีไชนีสวอล
0: ม
1: ันไม่มี
0: กำแพงเมืองจีน
1: มันไม่มีกำแพงเมืองจีนมันไม่มีเขื่อนกั้นมันไม่มีทำนบกั้น
0: ครับ
1: สามารถซึ่งถ้าใครอ่านในพระราชกำหนดก็จะเข้าใจว่าเขาเขียนเอาไว้นะว่าสามารถอันนี้ก็ต้องวัดใจรัฐบาลดูว่าจะทำไหม
0: ครับ
1: นะส่วนเรื่องที่ไม่ทำแล้วเลื่อนไปก่อนก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสตอนแรกว่าจะลงทะเบียนวันที่1ตุลาแล้วก็เริ่มใช้1พฤศจิกาเนี่ย

0: เขาขอข้ามไปนู่นเลยเมษาปีหน้าเลย4,000 ล้านหรือ 3,500 ล้านเนี่ยก็คงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทำตรงนั้น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าก็คงจะมาใส่เงินกับไทยช่วยไทยพลัสแต่จะเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนิดนึงที่จริงไอ้60 40นะแม่งคิดยากถ้าถามผมนะครึ่งๆอ่ะดีที่สุด
1: อ
0: ย่าไปเหนียมเขาเคยใช้คนละครึ่งก็อย่าไปเหนียมเออมันพอเปลี่ยนชื่อแล้วเลยต้องเปลี่ยนคอมโพเนนต์ให้มันรู้สึกแตกต่างกันด้วยเออ
1: ใช่
0: ใช
1: ่ใช
0: ่ไหม
1: ใช
0: ่อันนี้ก็เรื่องหนึ่งละคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: ใช่ไหมเรื่องน้ำมันก็โยงมาถึงเรื่องนี
1: ้
0: นะคราวนี้ที่สภาวันนี้ณแหวงผมก็ไปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติเขาต้องรายงานผลเพราะว่ามันมีภาระมันมีข้อเขียนเอาไว้ผูกพันเอาไว้ว่าต้องมารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อาจจะต้องไปรายงานต่อวุฒิสภาด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นผลการดำเนินงานปี2567กับปี2568อันนี้ทางบรรดาส.ส.ก็คงจะได้มีโอกาสขย่
1: ม
0: คือตอนเลือกตั้งเนี่ยไม่กล้าหืออือกับเขา
1: ครับ
0: หลังเลือกตั้งก็ไม่กล้าหืออือกับเขาจนเขาประกาศรับรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วพ้นระยะไปจากการเลือกตั้งไปสักปีหนึ่งแล้วเนี่ยถึงจะหือ
1: ไม่มีโอกาสสอย
0: เออแต่ตอนนี้ยังสอยได้นะสำหรับเลือกตั้งปี69
1: อ่ะ
0: เออยังไม่ครบนะเอออย่าไปชะล่าใจนะไปเล่นเขาเดี๋ยวเขาเล่นกลับเอานะจะบอกให้เออใช่ไหม
1: แต่เห็นมีตั้งเรื่องอะไรอ่ะบอกว่ามันมีเรื่องค้างนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสวเนี่ย
0: ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้สนใจอ่ะเอาเป็นว่าประเด็นเป็นอย่างนี้คุณณัฐพงศ์
1: ครับ
0: เอาเป็นว่าเขาก็ใช้เวทีเนี้ยเฉาะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเพราะคนมารายงานเนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
1: ครับ
0: เป็นการรายงานของสำนักงานไม่ใช่เป็นการรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเขาเป็นฝ่ายนโยบายนะโดยสไตล์ของน้าแหวงผมอ่ะแกก็อย่างนี้แหละก็ว่ามาก็รับฟังเฉยใกล้จะเป็นพระกันไปทุกทีโดยสไตล์นะนัทพงศ์ก็รู้จักแกนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออนะโดยสไตล์แกก็อย่างเงี้ยแบบลูกทุ่งอ่ะนัทพงศ์
1: ใช่ใช
0: ่เออแล้วก็ถือว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกกต.มันนานมาก
1: นานนานนาน
0: ผมว่าตั้งแต่ตั้งกกต.ทำไมนะใกล้ๆเนาะ
1: ครับ
0: เออฝังลงจนเรียกว่าฝังรูปฝังรอยแล้วคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะไม่ช้ำ
1: ไม่ช้ำ
0: เออระหว่างที่เขาอภิปรายแกอาจจะเอาฟังดูหนังฟังเพลงแล้วแกอันนี้มันก็จะมีลักษณะที่ว่าเขาก็คงจะต้องตำนงตำหนิฝ่ายค้านใช่ไหม
1: ครับ
0: เออนะอะไรต่อมีอะไรเมื่อวานเนี่ยผมเห็นไม่รู้มันมาอย่างไงนะมันปลิวเข้ามาในมือถือผมเป็นคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลา
1: อ๋อ
0: ณัฐพงศ์คงจะเห็นไหม
1: เห็นครับ
0: เออที่เขามี XXX ไว้อ
1: ่
0: ะแต่เรา XX นั่นเราอ่านชื่อเราอ่านได้หมดอ่ะเนาะมันเป็นขั้นเป็นตอนได้ขนาดนั้นเลยเหรอคุณณัฐพงศ์มันละเอียดยิบขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ก็คงความจำดีอะ
0: ความจำดีมากนะวันที่ด้วยนะคุณณัฐพงศ์เวลาและวันที่แล้วใครแม่งละเอียดยิบรู้ทุกคนเลยอะ
1: นี่ต้องความจำดีจริงๆฮะ
0: มันไม่รู้อะแต่ว่าโอเคอะไอ้นั่นคือเขาคงไปเอามาจากสำนวนของ
1: ชุดไต่สวน
0: ชุดไต่สวนทุด26แล้วหลังก่อนหน้านี้เราก็ได้อ่านคำชี้แจงยกเลิกคำให้การเดิม
1: อ๋อใช่ใช่
0: ไอ้นี่มาก่อนนะ
1: อันนี้มาก่อน
0: เออยกเลิกคำให้การเดิมเป็นสีหน้ากระดาษมีคำว่ารับอยู่ข้างบนน่ะ
1: แต่
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีผลนะเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาลงมติไปแล้วไม่มีผล
1: ครับ
0: 20+1ที่ว่าเขาไม่เอาผิดสักคนหนึ่งเนี่ยก็จบไปนะข้อกล่าวหาที่1ที่2อ่ะใช่มั้ยคุณณัฐพงศ
1: ์ใช่ครับ
0: ส่วนข้อกล่าวหาที่3เนี่ยจริงๆมันเป็นข้อกล่าวหาที่เบามากนะ
1: แนะนำตัว
0: เออแต่โดน26คนเนี่ยโดนอันนี้ทุกคนเลยเออไอ้แนะนำตัวนี่แหละใช่มั้ยคุณณัฐพงศ์
1: ใช่ครับ
0: ไอ้4ถึง7เนี่ยยังไม่เท่าไหร
1: ่4ถึง7นี่เป็นเรื่องเสนอให้เสนอว่าจะ

0: ใช่อะไรมหรสพอะไรพวกอย่างเงี้ยเวทีงานเลี้ยง
1: แต่จริงๆอ่ะ12เนี่ยเกี่ยวกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เข้าไปยุ่งยากกับการได้มาซึ่งสว
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็คงจะอวนๆกันไปสักอาทิตย์หนึ่งอะคุณณัฐพงศ์กว่าจะมีเรื่องใหม่เข้ามาคราวนี้เสียงของกรรมาธิการกรรมคณะกรรมการการเลือกตั้ง2ท่านที่เป็นเสียงข้างน้อยท่านก็ออกมาแถลงแล้วก็บอกว่ามันไม่เป็นเอกฉันท์ตรงนั้นตรงนี้แล้วมีบางคนบอกไปลงรายละเอียดเลยนะบางอัน4ต่อ3บางอัน5ต่อ2บางอันอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดละใครจะสนใจขนาดไหนก็ว่ากันไป
2: ครับ
1: ผมยังไม่คุยต่อเพราะว่ามีคุณผู้ฟังโทรมานี่เราไม่เคี้ยวเข็นนะ
2: ไม่เคี้ยวเข็น
1: ผมสบายมากคุณณัฐพงศ์ผมมีเรื่องจะคุยไปจนถึง 4:00 น.ไม่โทรผมก็ไม่ว่าแล้วไม่เคี้ยวเข็นด้วย
2: ครับผม
1: แต่โทรมาก็ยินดีคุย
2: ครับคุณเอ็มฮะสาย2
1: คุณเอ็มครับคุณเอ็ม
3: สวัสดีครับอาจารย์เวลาสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์เอาเลยมา
3: ทำมาหากินครับ
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง
3: จริงฟังยาวๆเลยก็ได้นะฮะฟังอาจารย์คุยกันยาวๆแต่ว่าพอดี
1: แล้วแต
3: ่พอดีเมื่อวานไปบริจาคเลือดฮะ
1: โอ้
3: เราก็ได้สถิติว่าออกเพิ่งมาดูน้องได้49ครั้ง
1: โอ้โห
3: 49ครั้งเสร็จมันก็เลยทำให้ย้อนไปเหตุการณ์เมื่อประมาณปี67
1: อืม
3: ตอนนั้นเขาที่พิษณุโลกเขามีพระราชทานเข็มของสมเด็จประเทศเราก็ไปรับ
1: อ
3: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมนึกเมื่อวานนี้แล้วก็นึกเชื่อมโยงกับของรายการอาจารย
1: ์ว่าม
3: ันมีช่วงพักซ้อมตอนที่ให้ฝึกรับเข็ม
1: โอ้
3: จังหวะที่ผมเดินไปซ้อมเนี่ยจังหวะผมได้เจอ VIP อยู่คนหนึ่งก็เข้าไปสวัสดีทักทายบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับเป็นฟังรายการอาจารย์มามัน20กว่าปีละอาจจะงงว่าเป็นใครท
1: ี
3: น
1: ี
3: ้ผมก็เล่าไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็คุยอยู่ประมาณเกือบนาทีนึงฮะก็ไปแนะนำตัวผมชื่อนี่แล้วก็ฟังรายการนี
1: ้
3: แล้วก็ติดตามมานานคือด้วยความที่เราเห็นหน้าเราผมจำได
1: ้
3: ว่าคนเนี้ยเป็นพี่สาวอาจารย
1: ์
3: เป็นแม่คุณณัฐพงศ
1: ์
3: ก็เลยเข้าไปทักทายแต่ก็แปลกใจในครั้งนึงว่าโอ้โหเนี่ยบริจาคคือเกิน36ครั้งถึงจะมารับเข็มครั้งนี
1: ้
3: ก็เลยเป็นความที่ว่ามานั่งนึกเมื่อวานนี้เราบริจาคครบมันมีเหตุการณ์หนึ่งก็อยากจะโทรมาเล่าให้ฟังครับว่ามีเหตุการณ์เนี้ยว่าเจอคือเห็นหน้าแล้วนึกออกเลยวันนั้นพบผมเข้าไปนี่ก็คือใช่เลยแล้วเห็นลูกอาจารย์ที่ว่าไปที่โรงพยาบาลชนแดนในเฟซ
1: โอ้อ้าวโอเคขอบพระคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรสำหรับผมเลยนะครับ
2: ครับ
1: อะไรนะถึงไหนละ
2: ฮะ
1: ต่อเดี๋ยวตรงนี้ให้จบก่อนเอาพูดถึงโรงพยาบาลชนแดน
2: ครับ
1: จบไปละแล้วเราปิดบัญชีเรียบร้อยละ
2: ครับผม
1: แล้วผมก็รอว่าเขามีความคืบหน้าอะไรนะก็จะมาอัปเดตท่านนะปีนี้ก็น่าจะเร็วนะเพราะว่าพอสตุ้งสตังมีเนี่ยมันก็ทำงานเร็วนะคุณณัฐพงศ
2: ์ใช่
1: นะขอบางอย่างเนี่ยนะชีวิตคนนะคุณณัฐพงศ์ถ้ามันมีปัญหาเรื่องตังต้องเอาตังแก
2: ้ครับ
1: เอาปากแก้ไม่ได้นะณัฐพงศ์
2: จริงจริง
1: ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: ปิยวาจาอะไรไม่ได้คุณณัฐพงศ
2: ์ถ้ามันมีปัญหาเรื่องเงินต้องเอาเงินแก
1: ้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องตังก็ต้องเอาตังแก้ใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่เพราะบางอย่างมันเนี่ยไอ้พูดถึงอันนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้เมื่อวานนี้ทางร้านที่ตัดแว่น
2: อ
1: หอแว่นอ่ะผมใช้หอแว่นนะ
2: ครับ
1: เขาก็โทรมาว่าแว่นที่สั่งทำไปเนี่ยเสร็จแล้วผมก็เลยมานั่งนึกเนี่ยนั่งนึกย้อนเทียบกับเรื่องนี้คือตอนที่ผมไปเที่ยวนิวซีแลนด์นะคุณรัตพงศ
2: ์
1: ไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อนข้างไม่เรียบร้อย
2: ครับ
1: นะจะนอนจะนั่งอะไรเนี่ยผมก็ของเยอะอ่ะก็รู้สึกจะเสียบแว่นตาไว้ในกระเป๋า
2: ครับ
1: ปกติผมชอบเสียบที่กระเป๋าไม่ได้ถอดมาวางแล้วก็ใส่ตรงไอ้ช่องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ได้ทำให้เรียบร้อยอ่ะพอตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าไอ้ พอเราทำเป็นเตียงพับลงไปเตียงนอน
0: อ
1: ่ะมันไปหล่นไปอะไรยังไงไม่รู้แหละมันก็ปรากฏว่ามันไปคูดกับเลนส
0: ์
1: อีกอันนึงก็คือเลนส์อันนึงเนี่ยหลุด
0: ครับ
1: หลุดไปเลยหลุดแล้วลงไปในช่องทางนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็เตือนตั้งแต่ต้นนะว่าถ้ามีอะไรหล่นในพนักไอ้เก้าอี้เนี่ยอย่าทำเองให้เจ้าหน้าที่เขามาทำ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาก็มาทำก็หาไม่เจอเพราะมันอยู่ลึกมากในท้ายที่สุดเขาก็เลยบอกว่าเป็น lost and found คำว่าไปตามที่หลังกันแล้วกันแต่ผมดูสภาพแว่นแล้วอ่ะก็คิดว่ายังไงก็ต้องเสียเงินทำ
0: ครับ
1: นะพอกลับมาก็ไปให้เขาตัดแว่นใหม่ตัดแว่นใหม่ก็เลนส์นั้นก็ทิ้งไปเลยเพราะมันเป็นรอยคูดนะและจริงก็ที่จริงก็สมควรกับเวลาด้วยนะเพราะมันเริ่มแบบว่าเป็นขนตาแมวแล
0: ้
1: วนะก็ยังไงล่ะก็ถามเขาดูว่ากรอบยังใช้ได้ไห
0: ม
1: อย่างนั้นก็พอประหยัดไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวนี้ตัดแว่นแพงมากนะนัทพงศ
0: ์ครับ
1: เพราะคุณไม่ได้ใส่แว่นอย่างผมนะถ้าเลนส์โปรเกรสซีฟนี่เราพูดกันถึง 4-5 หมื่นอัพต่อครั้งนะ
0: โอ้โห
1: จริงๆเลนส์โปรเกรสซีฟที่ผมใช้เนี่ยราคาตั้งอ่ะประมาณเกือบ 50,000 นะ
0: โอ้โห
1: สองข้างอ่ะนะแล้วดิสคาวต์ใช้ไอ้ที่เราสะสมมาแต้มเติมมาก็ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี 30,000 กว่าเกือบ 40,000 แต่คุณต้องการของใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณต้องเสียเงินต้องใช้เงินแก้ปัญหา
0: ใช
1: ่นี่ผมพูดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้เนี่ยอันนี้เพิ่งไปทำมาคุณรัฐพงศ
0: ์
1: สังเกตว่าก่อนหน้านี้ไอ้กรอบที่เป็นอันนี้ผมไม่ได้ใช้นานมากใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: คุณก็คงสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะผมใช้กรอบอันนั้นทำไมใช่ไหมเออจริงๆก็คือว่าผมไปตัดแว่นใหม
0: ่ครับ
1: เสียเงินเสียก็เท่ากับว่าอยู่ดีเสียเงินแต่มันก็ถึงเวลาพอดีแหละ
0: ก็ต้องเปลี่ยนพอดีเพราะบางทีเป็นร้อยแล้วโอ้โหมันไม่ไหวนะใช่ไหมเวลาแว่นมี
1: แต่ว่าก็ดีอย่างเนี้ยพอไปวัดแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสายตาสั้น
0: ครับสายตายาว
1: สายตายาวผมไม่เป็นนะผมเป็นคนทีนี้อ่านหนังสือได
0: ้
1: คนก็แปลกใจทำไมผมอ่านได้ผมไม่เป็นสายตายาวนะแล้วก็เอียงก็ไม่ได้เพิ่มนั่นก็เท่ากับว่าใช้ที่เคยวัดไว
0: ้ครับ
1: มันก็ง่ายหน่อยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะ
0: ของที่เป็นสำรองก็ใช้ได้เหมือนเดิม
1: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่สำคัญแต่ว่าก็ต้องเสียตังค์แหมก็เสียก็จำเป็นเพราะไม่งั้นก็ไม่มีแว่นสำรอง
0: ครับ
1: เพราะการไม่มีแว่นสำรองเนี่ยมันเป็นปัญหานะพอเวลาเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินเนี่ยคุณจะต้องตาบอดแบบมองอะไรไม่ชัดไปคนกว่าแว่นใหม่จะเสร็จนะสมัยก่อนไม่มีนะสมัยผมทำงานหรือผมเรียนหนังสือที่ใส่แว่นเนี่ยคุณนั่นมองไม่มีสำรองเสียก็ต้องรอให้มันเสร็จอ่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นกระจก
0: ครับ
1: โคตรหนักเลย
0: หนาด้วย
1: แล้วกระจกเนี่ยแตกง่าย
0: ครับแต่ที่เขียนไว้ในคนไร้รากใช่ไหม
1: ว่าม
0: ีเรื่องแว่นนี่แหละแต่ผมจำไม่ผิดเนี่ย
1: ผมก็จำไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์น่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์เกษียรเตชะพีระไม่รู้อะไรยังไงนะเราจำไม่ได้ว่าเรื่องเป็นยังไงผมก็ส่งหนังสือไปให้แกประมาณสักเดือนกรกฎา
0: ครับ
1: คนไร้รากแกก็เอาไปรีวิวเขียนลงในมติชนสุดสัปดาห
0: ์
1: เนี่ยฉบับเมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ผมก็นึกว่าแกจะเขียนตอนเดียวแกเขียนเป็นซีรีส์4ตอนจบเลย
0: โอ้4ตอนเลย
1: เนี่ยเพิ่งเริ่มตอนที่1
0: ครับ
1: นะก็เอ๊ะหนังสือที่เราเขียนกลายเป็นไปรีวิวได้ก็เลยบอกอาจารย์เกษียรว่าถ้าอาจารย์เขียนจบถ้าผมจะพิมพ์หนังสือคนไร้รากครั้งที่5นะตอนนี้พิมพ์มาแล้วครั้งที่4แล้วนะ
0: ครับ
1: ถ้าผมจะพิมพ์ครั้งที่5เนี่ยผมจะขอข้อเขียนนั้นนะเอามาลงในตอนหน้าที่เป็นกลุ่มที่เป็นคำนิยมคำนำอะไรพวกน
0: ี
1: ้นะแต่ว่าอาจารย์เขาอนุญาตแล
0: ้
1: วว่ายังไม่รู้จะเอามาลงดีหรือไม่ลงดีก็ว่ากันไปจะเกษียณนะเขาเกิดปีเดียวกับผมแต่เขาเกิดช้ากว่าผมเขาเกิดเดือนธันวาผมมาเกิดต้นปี
0: ครับ
1: นะก็เลยทำให้แกเนี่ยเรียนช้ากว่าผมปีนึงแต่แกเรียนทางด้านศิลป์ภาษาไม่ได้เรียนทางสายวิทยาศาสตร์จบเตรียมอุดม ก็เป็นรุ่นน้องปีนึงแต่ก็เป็นคนเก่ง

0: 26
1: ครับ
0: นะเขียนแบบยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะเพิ่งเขียนไปได้2ตอนตอนนี้ก็มาฟิตเขียนใน Facebook ของตัวเองจนทำให้มีผู้คนมาติดตามตอนนี้เดิมผมมีคนติดตามประมาณสัก 20,000 คน
1: ครับ
0: ตอนนี้มัน 50,000 แล้วนะครับผม
1: คิดว่า
0: ไม่น่าจะไปต่อมากกว่านี
1: ้ไม่หรอกคนสนใจ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนจะพักมีคนมาคุยต่อ
1: คุณเอฮะสายสอง
0: บอกแล้ววันนี้ไม่ง้
1: อ
0: คุณเอครับอยู่ไหมคุณเอไม่อยู่ละ
1: อยู่ไหมไม่อยู่นะโอเค
0: ไม่ง้อนะคุณนัทบุญต้องคอยดูเองนะ
1: ครับ
0: ใครโทรมาหรือใจผมคุยต่อไหมเนี่ย
1: พักก่อนก็ได้
0: แล้วแต่ผมมีเรื่องเยอะนะผมบอกแล้วผมไม่ม
1: าย
0: คุณไม่โทรมาเนี่ยผมก็คุยผมไม่เรื่องผมมีเรื่องผมเยอะ
1: ครับ
0: นะยังมีเรื่องสดๆร้อนๆมาเช้านี้อีกอ่ะ
1: โอ้โหงั้นเดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่า
0: ได้ครับ
1: พักก่อนนะ15:35 นพักสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิค KN 1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณมั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: ด้วยสมอง024594646 line at royal house
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบม
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค

0: NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพอว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
0: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio

0: 5:41 นะครับช่วงสุดท้ายนะก็บอกเบอร์โทรศัพท์ก่อนนะเผื่อคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มาคุยกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับมา
1: เดี๋ยวเราว่างเราต่อ
0: ครับ
1: ไม่ง้อนะ ไม่โทรมาก็ไม่ง้อแล้วไม่พูดอะไรมากก็เดินหน้าของผมไป
0: ครับ
1: อาทิบอกเล่าให้ฟังต่อนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของผม
0: ครับ
1: กลุ่มออนเพนติ้งนะท่านก็คงจะได้ทราบข่าวแล้วว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ย
0: ครับ
1: ผมจะไปเนเธอร์แลนด์ก็น้ำหนักในการไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะแบ่งครึ่งครึ่งไม่ใช่แบ่งครึ่งครึ่ง1/3เนี่ยเป็นซิตี้ทัวร
0: ์ครับ
1: 2/3อ่ะไปดูภาพเขียนในพิพิธภัณฑ์ใครที่เป็นแฟนเวอร์เมียร์ใครที่เป็นแฟนเรมบานใครที่เป็นแฟนแฟนโก
0: ้ครับ
1: เอาแค่3คนนี้ก่อนที่จริงยังมีฟรานฮานส์อีกคนนึงแล้วยังมีคนอื่นอีกนะไปประมาณสัก6พิพิธภัณฑ
0: ์โ
1: อ้ไปอาทิตย์หนึ่ง
0: ครับ
1: นะถามว่าทำไมไปนะเหตุผลก็คือปีนี้ยังไม่ได้ไปดูภาพเขียนเลยแต่สำคัญกว่านั้น
0: คือ
1: ที่เลือกเนเธอร์แลนด์เนี่ยเพราะว่าการบินไทย
0: ครับ
1: กลับมาบินตรงกรุงเทพอัมสเตอร์ดัม
0: นี่ก็นอนยาวเลยนะถ้าสมมติไป
1: เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎา
0: ครับ
1: พอได้ข่าวนี้ปั๊บผมก็รีบทำโปรแกรมเลย
0: ครับ
1: นะก็คิดถึงแกนะเวอร์เมียไปเมืองที่แกเกิดด้วยเมืองเดลฟ
0: ์
1: แล้วก็เนื่องจากว่าเนเธอร์แลนด์ประเทศเล็กอ่ะ
0: ครับ
1: เราใช้อัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์บัญชาการพักอยู่กลางเมืองเลยนะซิตี้เซ็นเตอร์เลยนะนอนโรงแรมเดียวแม่ง5คืนเลย
0: โอ้ยไม่ยากเลยไม่ต้องย้าย
1: ไม่ต้องย้ายเลยพอกระเป๋าเข้าไปปั๊บก็เอาเสื้อผ้ามาเรียงใส่แขวนไว้เลยแล้วก็นั่งรถไปแต่ละเมืองที่จะไปนะจะไปเฮกจะไปอะไรล่ะอูเทชจะไปฮาเลม
0: ครับ
1: จะไปเดลฟ
0: ์
1: อะไรเงี้ยก็คือไม่ไกล
0: ไม่ไกล
1: ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะก็ต้องขอบคุณทางคนที่เขาสังเคราะห์โปรแกรมให้คือผมเนี่ยบอกเขาว่าผมจะไปไหนจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มดอทดอทดอทจะไปที่ไหนจะไปดูอะไรเนี่ยเขาก็ทำโปรแกรมมาให้
0: ครับ
1: เพิ่งเสร็จเมื่อเช้าก็อารามอยากจะบอกคนที่อยู่ในกลุ่มออนเพนติ้งในไลน์กลุ่มว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแบบซิตี้ทัวร์สัก1/3ดูงานศิลปะสัก2/3เนี่ยก็ไปด้วยกันก็ประมาณสัก20คน
0: ครับ
1: ก็รบกวนท่านที่ฟังรายการอยู่แล้วอยู่ในกลุ่มออนเพนติ้งช่วยเปิดอ่านที่ผมส่งทั้งอะไรที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็โปรแกรมการเดินทางนะส่วนสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปด้วยกันสำหรับรายการวิทยุเนี่ยผมขอเป็นสัปดาห์หน้าน ะค่อยมาแจกแจงกันละกัน
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็ส่วนใครที่เป็นเพื่อนใน LINE @LINE OA @Wonderland Travel อ่ะก็เปิดอ่านดูก็ได้รู้สึกเขาจะมีเขียนอะไรไปสั้นๆว่าจะไปเมื่อไหร่ส่วนจะขอโปรแกรมอะไรเขาค่อยว่ากันนะคือปัญหามันคืออย่างนี้คุณณัฐพงษ
0: ์ยังไงครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เวลาเราจะไปทำวีซ่าเชงเก้นเข้าสหภาพยุโรปเนี่ยมันต้องจองคิวกว่าจะเรียบร้อยจริงๆอ่ะต้องบวกลบเดือนครึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: 45วันก็เลยต้องมาบอกล่วงหน้าเพราะบางท่านอาจจะมีเดินทางไปต่างประเทศถ้าส่งพาสปอร์ตไปให้เขาแล้วเขาไม่ได้คืนให้ไปไหนต่อไม่ได
0: ้
1: ซึ่งที่จริงมันไม่ควรจะไปเก็บไว้นะแต่ไอ้นี่เขาเอาไปเก็บไว้เขาต้องทำสติ๊กเกอร์
0: ครับ
1: แต่อย่างผมไปนิวซีแลนด์เนี่ย ขาคืนพาสปอร์ตมา
0: เ
1: ขาไม่เก็บไว้แต่เขาจะทำเป็นใบเอกสารต่างหากแนบไปซึ่งเขาก็จะโคกับทางอิมิเกรชันของเขา
0: ตมที่นู่น
1: ตมที่นู่นอันนี้ก็สะดวกดีนะ
0: ครับ
1: ไม่คือไม่งั้นคนก็จะเอาพาสปอร์ตก็ไปติดอยู่ที่สถานกงสุลของประเทศนั้นที่เราไปขอวีซ่าก็บางที30วันบางที45วันคนที่เขาจะไปเขาก็ไปต่อไม่ได้เพราะเขาไม่มีพาสปอร์ตเราไม่ได้อนุญาตให้มีพาสปอร์ตหลายเล่มนี่เนาะถูกไหม
0: ใช่
1: เนี่ยก็เลยต้องรีบล่วงหน้านะใครตัดสินใจจะไปก็จะได้ดำเนินการขอวีซ่าล่วงหน้าอะไรต่ออะไรถึงเวลาจะได้ไม่ติดขัด
0: ครับ
1: อันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาแจ้งแต่ว่าเอาเน้นอย่างนี้ก่อนว่าคนที่อยู่ในไลน์กลุ่มออนเพนติ้งช่วยเปิดหานะถือว่าเป็นกลุ่มแรกใกล้ที่สุดละนะคนที่เคยไปรัสเซียด้วยกันคนที่เคยไปอิตาลีด้วยกันคนที่เคยไปสเปนด้วยกันคนที่ไปอเมริกาด้วยกันที่เราเป็นซิตี้ทัวร์1ใน3แล้วก็ดูพิพิธภัณฑ์2ใน3เนี่ยผมส่งไปให้ทุกคนละนะส่วนท่านว่างจะไปด้วยกันก็เชิญส่วนสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่เคยไปอะไรกับผมเลยแล้วไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มออนเพนติ้งผมขอเป็นอาทิตย์หน้าเพราะผมจะต้องเล่าให้ฟังละเอียดหน่อยว่าจะไปไหนไปดูอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะปีนี้ยังไม่ได้ไปดูงานศิลปะเลยอันนี้จะเป็นคิกออฟ
0: ครับ
1: นะคิดถึงละ
0: คิดถึง
1: ใจจะไปเที่ยวแบบเป็นซิตี้ทัวร์เป็นธรรมชาติมากๆผมก็ไม่ค่อยนะก็ได้แหละแต่ว่าไอ้ของชอบมันต้องมีบ้างดิ
0: ใช่
1: ไหม
0: ใช่
1: ไม่มีของชอบเลยก็ยากอ่ะ
0: ครับ
1: เขายังอยู่กันไหมเนี่ย
0: ยังอยู่คุณสมศักดิ์สายสอง
1: สมศักดิ์ครับ
2: ฮัลโหล
1: ปิดวิทยุก่อน
2: ฮัลโหล
1: ปิดวิทยุเดินไปปิดวิทยุ
2: ปิดแล้วครับ
1: ปิดเลยนะไม่ใช่หลีนะไม่ต้องเผื่อคนอื่นเลย
2: ครับ
1: อ้าวว่ามา
2: อาจารย์ผมอยากถามเรื่อง data center ที่มันมีปัญหาเรื่องไฟเรื่องน้ำกับประชาชนหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
2: ไม่มีหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วรัฐบาลดำเนินให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์หรอครับ
1: คนละเรื่องกันฮะโซลาร์เซลล์จะมี data center ไม่มีก็ต้องติดแล้วอยากติดก็ติดไม่อยากติดก็ไม่ต้องติดครับ
2: เหรอฮะ
1: ครับ
2: อาจารย์ฟัง
1: เขาไม่ได้บังคับนะครับ
2: เหรอครับใช่ครับแต่ว่า
1: เขาไม่ได้บังคับนะครับเราไม่ติดก็ได้ครับ
2: คิดว่าการลงทุนนี้ประชาชนจะเสียหายมากไหมครับ
1: ไม่มีเสียหายอะไรเลยครับประชาชนไม่เกี่ยวเลยครับ
2: ไม่เกี่ยวเ
1: หรอครับผม
2: แล้วเขามาแย่งไฟแย่งน้ำ
1: ไม่แย่งก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าไม่ได้แย่งครับ
2: ไม่แย่ง
1: ครับ
2: ผมคิดว่า
1: คิดเอาเองคิดเอาเองฮะ
2: ครับแล้วอาจารย์แล้วเรื่อง
1: เอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
2: เหรอฮะ
1: คิดเอาเอง
2: เหรอผมก็เป็นห่วงว่า
1: ไม่อย่าไปห่วงเพราะยังคิดเอาเองไงไม่มีข้อมูลเลยอ่ะ
2: อ๋อไม่มีอะไรเลย
1: ไม่มีข้อมูลตัวเองไม่มีข้อมูลคิดเอาเองไง
2: เหรออย่างนี้ควรจะติด
1: ไม่ต้องทำอะไรเรื่องติดโซลาร์เซลล์เรื่องของเรามีตังค์ก็ไปติดครับ
2: อ๋อไม่มีตังค์ก็ไว้ก่อน
1: อ้าวไม่มีตังค์ไปติดได้ไงมันต้องใช้เงินนะครับ
2: เขาออกรัฐบาลออก
1: ไม่มีรัฐบาลไม่ออกให้แล้วครับถ้าเกิดไม่ติด
2: ออกให
1: ้ออกให้แต่ต้องใส่เงินเราด้วยไม่มีตังค์ติดไม่ได้ครับ
2: ครับเขาต้องออกส่วนหนึ่ง
1: ก็ใช่ถูกต้องราคาเป็นแสนนะพี่มีมา
2: ไม่มี
1: ไม่มีไม่ต้องติดครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับ
2: ครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับ
0: อืม
1: อะไรที่ฟังมาไม่มีข้อมูลอย่าคุยนะครับคุยแล้วปวดหัวครับขอบคุณครับ
0: คุณมีชัยสายสา
1: คุณมีชัย
3: บอกสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: ครับอาจารย์ข้อเขียนของอาจารย์ใน Facebook วีระธีรภัทรนนท์ฮะไอ้เรื่อง PDP 2026ตอน2ที่อาจารย์เขียนไว้เมื่อวานเนี่ยผมหาตอน1ไม่เจอไม่ทราบอาจารย์โพสต์ไว้ป่ะครับ
1: โพสต์สิครับในวีระมีสิครับทำไมไม่มีครับท่านไหลดูสิครับติดกันเนี่ยผมไม่ได้แยะผมไม่ได้เว้นวรรคอะไรเลยนี่
3: ติดกันนะครับ
1: อ้าวทำไมไม่มีล่ะฮะ
3: เดี๋ยวผมอาจจะหาไม่เจอ
1: แล้วไม่ก็ถ้าเปิด Facebook ผมมันก็ต้องเจอสิเดี๋ยวผมดูให้อ่ะ
3: นี่ครับอาจารย์รบกวนนิด
1: เดี๋ยวเนี่ยมีติดกันเลย
3: นะครับ
1: เดี๋
3: ยวผมดูใหม่ยังไง
1: มันอยู่ข้างล่างแล้วมันเป็นรูปหนังสือทำบุญอะไรอ่ะ
3: มีแต่ตอน2
1: ตอน1นี่ก็ผมเปิดดูเดี๋ยวนี้ยังมีเลย
3: มีละ
1: เ
3: ออ
1: เ
3: ดี๋ยวผมดูอีกที
1: มันหลายตอนนะกว่าจะจบอ่ะ
3: ได้
1: ดีมั้ย
3: ผมอยากจะอ่านตอน1ก่
1: อ
3: นจะได้ต่อเนื่อง
1: เปิด
3: มาเจอแต่ตอน2
1: ได้
3: นะครับ
1: เปิดดูมีผมจะเปิดของผมเดี๋ยวนี้ยังมีเลย
3: ได้ครับได้เดี๋ยวผมหาดูอีกที
1: ได้ครับขอบคุณ
3: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ต่อครับ
0: คุณแจ็คครับสาย1
1: คุณแจ็คครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัฐพงษ์ครับ
1: เชิญครับ
4: ยืนยันว่ามีครับอาจารย์
1: ก็เราก็เปิดดูก็ยังมีนี่หว่ามันติดกันเลยอ
4: ่
1: ะ
4: มีครับถ้าเปิดหน้าอาจารย์ทุบมัน1 2 3อาจารย์เลยครับอันนี้กว่า2แล้วครับรอ
1: ไอ้ไอ้ไอ้มันจะมีสมานัตตา3ตอนจบ
4: สมานัตตาใช่ครับ
1: ใช่มั้ยสมานัตตา3ตอนจบแล้วก็มี PDP ตอนที่1กับตอนที่2
4: ไปต่อครับกําลังออกเมื่อวาน
1: เออตอนแล้ววันนี้ว่าจะเขียนตอนเช้าแต่เผอิญมีเรื่องเร่งด่วนในเรื่องจะพาจะชวนคนไปเที่ยวในเนเธอร์แลนด์ก็เลยเว้นวรรคไว้ก่อนเออโอเค
4: ผมมาวันนี้จะขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์วันนั้นที่อาจารย์ย่อยเรื่องของวิธีการคานอาจารย
1: ์อ๋อ
4: ผมฟังอยู่ประมาณสัก7รอบฟังจําได้อาจารย
1: ์โอ้อ้าว
4: เจ๋งภาพเลยอาจารย
1: ์โอ้อ้าว
4: ก็ผมขอบพระคุณที่แบบขอโทษด้วยอาจารย์ที่เอาพาร่าอันนึงมาให้อาจารย
1: ์อ๋อไม่หรอกผมคือ
4: กันแซวผมรู้กันแซว
1: ไม่ผมก็พูดของผมไปมันก็มีทั้งถูกทั้งผิดท่านก็ไปเอาไปใช้เองอ่ะไม่อย่ามาเอาอะไรกับผมมากอ
4: ่
1: ะเออ
4: แม่ผมก็จะทีนี้ผมอ่ะพอฟังอาจารย์ทุกผมอ่ะสารภาพได้อย่างนึงว่าไอ้รอบการเงิน2รอบที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คนเล็กๆหรือว่าธุรกิจโตๆโดนแต่รอบเนี้ยผมว่าไอ้คนที่จะโดนก่อนคือรัฐราชการมั้ยอาจารย์
1: คือถ้าเป็นเรื่องการคลังอ่ะ public finance อ่ะมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ
4: งบประมาณก่อนใช่
1: คือโดยหลักก็จะเป็นเรื่องงบประมาณ
4: คร
1: ับ งบประมาณ
4: ต้องงบประมาณก็จะโดนไปก่อน
1: ใช่คือใครที่source of fundมาจากงบประมาณน่ะที่มาของเงินที่มาของรายได้มาจากงบประมาณก็ต้องกระทบเพราะมันเป็นปัญหาการคลัง
4: คร
1: ับไม่ใช่ปัญหาการเงินถ้าปัญหาการเงินน่ะแบงค์เจ๊งอ้าวเราเป็นคนฝากเงินนะเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันไม่คนละเรื่องกัน
4: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่รู้อ่ะก็คือว่ามันจะมาทัวร์ลงผมเรื่องนี้ผมก็เฉยๆนะเพราะว่าผมเป็นพวกเซฟทีคัทอ่ะตัดก่อนตาย
0: เตือนก่อนวายวอด
4: ไม่ใช่ตัดเมื่อตายนะอาจารย
1: ์ผมเป็นพวกเซฟทีคัทตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดแล้วมาว่าเนี่ยผมเฉยๆนะ
4: มันมีพวกของปลอมอาจารย์ที่ตัดเมื่อตายคือแต่ปุ๊บตายปั๊บขึ้นค่อยตัด
1: ไม่คือไอเนี่ยไม่ใช่ว่าผมล่วงรู้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าผมดูตัวเลขต่างๆแล้วผมก็ดูเทียบเคียงกับไอ้ที่ผมเคยอ่านเคยได้ยินมาเงี้ยผมก็เป็นห่วง
4: ใช่อันนี้เป็นประสบการณ์อาจารย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบมันเป็นลายนิ้วมือลอกเรียนกันไม่ได้อาจารย์ผมก็พออาจารย์พูดมาไอ้สามหัวข้อนั่นแหละตั้งแต่เรื่องของการสังเกตดูไอ้แล้วไอ้งบประมาณต่อ GDP แล้วก็ไอ้อัตราเติบโตต่ำแล้วก็อีกอันนึงนี่ต่อ GDP อันนี้พอประโยงสามเรื่องมาเออเห็นภาพเลยนะ
1: เราเห็นข้อจำกัดเราเห็นอาการของการแบบว่าขุกขักดิ้นไม่หลุดผมไม่อยากใช้คำว่ากัดกับดักหรอกผมใช้คำว่าดิ้นไม่หลุดดีกว่า
4: ดิ้นไม่หลุด
1: เออมันติดอ่ะ
4: มันอื่นอาจารย์มัน
1: เออมันติดมันรัดข้อรัดเท้าเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะทำอะไรก็ต้องทำอีกอันนึงด้วยอีกอันนึงมันจะทำไม่ได้
4: มันเหมือนโดนล็อกอาจารย์ขยับซ้ายติดขวาขยับขวาติดซ้าย
1: อย่างมาบอกว่าเนี่ยเออถ้าจะมาลดเงินถ้าจะมาลดเงินเดือนข้าราชการหรือจะไม่ขึ้นเงินในราชการเนี่ยไปลดเงินเดือนสสสวไอ้นั่นมันก็ไอ้นั่นถ้าทำได้ก็ทำ
0: คร
1: ับ ไม่ใช่ว่าคือจะตัดหรือจะลดจะทอนจะฟรีดอะไรเนี่ยอันไหนที่ทำได้ก็ทำแต่ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในบริบทของงบกลางมันต้องไปโยงว่าที่มามันในการพูดมันพูดในบริบทไหน
4: ใช่
1: ผมพูดในงบกลางแล้วเราเป็นหนึ่งในรายการงบกลาง
4: มันไม่ได้เกี่ยวกับ
1: เออถ้าเกิดไม่ไปอภิปรายมาตราอื่นที่เกี่ยวกับรัฐหน่วยงานรัฐสภาใช่ไหมอันนั้นก็ได้อันนั้นก็อีกอันนึงใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เออคนมันไปจับมาแบบโอ้ขี้เกียจไปวุ่นวายด้วย
4: นั่นเรื่องเขาอาจารย์แต่มันกระทบเรา
1: ก็มันก็ธรรมดาคือเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเราก็ผมก็ล่วงรู้อยู่แล้วผมก็พูดออกตัวแล้วว่าอย่างไรก็แล้วผมไปเปิดดูงบปี69นะเขาก็ตั้งไว้ 13,000 ล้านเหมือนกัน
0: อืม
4: ไม่เท่าเดิม
1: ไม่เป็นเหมือนกับเป็นรายการประจำอ่ะแล้วก็เปิดไปปี68ก็คงไม่มันไม่ต่างไปจากนี้หรอก
4: เขาเบ็ดเสร็จเขาใช้หรือเปล่าอาจารย์ใช้
1: ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้แต่ว่าเราก็ต้องไปดูของจริง
4: ครับ
1: ต้องไปดูของจริงว่าเขาเหลือเขาขาดอะไรเท่าไหร่ปกติก็ใช้เต็มอ่ะเป็นเศษเงินมากกว่านี่เออเพราะตัวงบประมาณนี่คืองบประมาณคนไม่เข้าใจงบประมาณไม่ใช่งบจ่ายจริงใช้จริง
0: อ
1: ันนี้ตอนปิดบัญชีมันจะมีอีกทีนึง เออว่าจริงๆใช้ไปเท่าไหร่หรือแม้แต่ประมาณการรายได้ถึงเวลาแม่งอาจจะไม่ได้อย่างที่ประมาณก็ได
0: ้
1: มันก็มีกระบวนการที่จะหักลบกบกันของมันเอง
0: ครับ
1: ไอ้ซึ่งอันนี้เราอย่าไปเราไม่ใช่เรื่องของเราที่เราต้องไปสนใจเป็นเรื่องของสำนักงบกรมบัญชีกลางเข้าไปว่ากันเห็นไหมเราจะไปรู้อะไรขนาดนั้นทำไมไม่ได้เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางไม่ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเท่าไหร่เขามีคนทำตรงนั้นอยู่แล้ว
4: ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่บริหารขอจากประเทศใช่ไหม
1: แบบพวกชอบพูดไงชอบพูดไงไปทำเลยผมบอกมึงยากูยาแรงนะมึง
4: ยาขม
1: ไม่ยากูยาแรงนะมึงให้กูทำเนี่ยมึงเดือดร้อนก็จะมาบ่นนะจะบอกให้นะจะชอบมาพูดแบบเนี้ยคนชอบมาท้าโธ่ถ้าผมเข้าไปมีสัก10อย่างให้ผมทำคุณทนกันไหวเหรอวะผมทำมีลิสต์รายการสัก10อย่างที่ผมออกจากบ้านไปกูจะทำเนี่ยนะทนกันไหวเหร
0: อ
1: พรุ่งนี้ขึ้นแวตแม่งเป็น 15% เลย
4: นั่นแหละอาจารย์ผม
1: ไม่ใช่10นะ15เลย
4: ครับไม่ใช่10อาจารย
1: ์15เลยอ้าวเนี่ย
4: ครับ
1: ไหวมั้ยก็ดิ้นกันพลาดเลยกันโอ้ไม่ได้นะเศรษฐกิจอ้าวเฮ้ยก็ให้ไปทำไง
4: มอบประดับอาญาสิให้
1: เราเออให้ไปผมบอกไม่มีใครบ้าไม่มีใครบ้ามาเรียกผมไปทำงานพรุ่งนี้หรอกเขารู้นิสัยผม
4: ครับ
1: เออเอาไม่อยู
4: ่ขอบคุณอาจารย์ครับที่แบบช่วยให้แบบเห็นภาพแล้วก
1: ็
4: ทำให้ประเด็นคือผมพอรู้ว่าเอออะไรมันช่องไหนมันจะกระทบไม่กระทบอะไรคือตัวเรามันจะอยู่ยังไงมันจะปรับตัวยังไงอย่างเง
1: ี้ยครับขอบคุณ
0: ครับ
4: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: อ่ะเลขสาย1คุณประทีปสาย2
1: วันนี้ไม่เรียกร้องนะ
0: ครับ
5: สวัสดีครับ
1: เชิญ
5: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญ
5: อาจารย์ครับจะขอคุยเรื่องเงินนอกงบประมาณนะครับ
1: พรุ่งนี้ค่อยโทรมาดีกว่าเพราะเวลาไม่พอที่จะคุยตอนนี้มัน58นาฬิกา30วินาทีเอ้ย58นาที30วินาทีแล้ว
5: ได้ครับ
1: พรุ่งนี้ค่อยโทรมาตอนต้นรายการหน่อยที่นึกก็กลางรายการอ่ะโทรมา15นาฬิกา20นาที30นาทีแบบนี้ผมจะได้คุยยาวๆชอบมาโทรช
5: อบ
1: ไม่ต้องให้กำลังใจเลยทั้งนั้นชอบโทรมาตอน15นาฬิกา57นาที58นาทีแล้วจะคุยเรื่องยาวเรื่องใหญ่ไม่จะคุยกันได้ยังไงเล่า
5: ครับ
1: โอเคพรุ่งนี้โทรมานะ
5: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: จะหาเนี่ยก็จะหาเนี่ยไปข่มขู่คนฟังอะไรเงี้ยใช่ไหมไปบูลลี่คนฟังอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวกสทช.ส่งจดหมายมา
1: เดี๋ยวกสทช.ส่งจดหมายมาอีกมึงส่งมาบ่อยกูเลิกทำนะกูจะบอกให้นะกูไม่ได้แบบบ้าบอคอแตกอะไรด้วย
0: พรุ่งนี้กลับมาเจอ
1: ไม่
0: พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวิทยาและผมณัฐพงษ์ราม
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุทินห่วงการทำหน้าที่กกต.ชี้เลือกตั้งคือด่านแรกให้ทำตัวเป็นตะแกรงกรองคนดีเข้าสู่การเมืองการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานการประชุมวาระรับทราบรายงานผลปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567และพ.ศ. 2568นายสุทินคลังแสงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยร่วมอภิปรายว่ากกต.เป็นองค์กรที่สำคัญยิ่งต่อประเทศและยืนยันว่ากกต.ยังมีความจำเป็นที่จะอยู่คู่กับคนไทยต่อไปซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เป็นเรื่องที่คนไทยต้องตระหนักว่ามีผลต่อทุกชีวิตและประเทศจึงอยากให้กกต.ดำรงคงอยู่ประเทศด้วยความสง่างามและได้รับการยอมรับแต่ตอนนี้ฟังแล้วเป็นห่วงกังวลหนักใจและจะเดินต่อไปในสังคมอย่างไรนายสุทินกล่าวว่าพันธกิจที่เขียนว่าการเลือกตั้งต้องทำให้บริสุทธิ์ให้ได้คนดีเข้ามาบริหารบ้านเมืองแต่ที่เราเดินทางมาถึงวันนี้พันธกิจลุล่วงหรือไม่จึงชวนคิดว่าประเทศจะดำรงคงอยู่ได้ต้องมีคนดีมาบริหารบ้านเมืองซึ่งการได้คนดีเข้ามานั้นด่านแรกที่จะกรองเอาคนดีคนชั่วเข้ามาก็คือการเลือกตั้งหากตะแกรงกรองคนดีลอดเข้ามาคนชั่วติดตะแกรงดังนั้นถ้าตะแกรงพิการบิดเบี้ยวสังคมก็จะชี้หน้าว่าได้คนเลวไม่เหมาะสมเข้ามาการพิจารณาชี้ขาดวันที่14กันยายนเกิดความคิด2ฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยวันนี้จึงควรมีเวลาและโอกาสที่จะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งกับประเทศคนอื่นหาทางออกไม่ได้แต่กกต.เป็นด่านแรกและศาลอาจเป็นด่านต่อไปFETCO เสนอรัฐบาลปลุกตลาดทุนไทยเพิ่มเงินออมในประเทศลดพึ่งพาเงินต่างชาตินายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือฟิตโก้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook เสนอ10บิ๊กวินสำหรับตลาดทุนไทยโดยระบุว่าเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เป็นทิศทางที่คนส่วนใหญ่อยากเห็นเพราะหากประเทศไทยยังพึ่งพาเครื่องยนต์เศรษฐกิจแบบเดิมโอกาสที่จะเพิ่มศักยภาพการเติบโตให้สูงกว่าระดับ 2% ต่อปีคงเป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากหากไม่วางแผนบริหารจัดการแหล่งที่มาของเงินทุนให้ดีไทยอาจต้องพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศมากเกินไปส่งผลให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในระดับสูงและอาจกลายเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคตดังนั้นเพื่อให้แผนการลงทุนของรัฐบาลเกิดขึ้นได้จริงและมีความยั่งยืนรัฐบาลควรดำเนินนโยบาย2ด้านควบคู่กันคือเพิ่มเงินออมภายในประเทศและรักษาเงินออมของคนไทยให้อยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยมากที่สุดเพื่อลดการพึ่งพาเงินทุนต่างประเทศขณะเดียวกันต้องสร้างตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งทั้งตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการระดมเงินออมและจัดสรรเงินทุนไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพอาคารพังถล่มในฉนวนกาซาเกิดเหตุอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในฉนวนกาซาได้รับความเสียหายระหว่างสงครามได้พังทลายลงมาในวันนี้ทำให้มีผู้ติดอยู่ในซากอาคารจำนวนมากหน่วยป้องกันพลเรือนของกาซาเผยว่ายังคงพยายามช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่เสียหายจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในช่วงสงครามแม้ว่าได้มีข้อตกลงหยุดยิงที่ได้ยุติการสู้รบเต็มรูปแบบในฉนวนกาซาไปในเดือนตุลาคมปีที่แล้วแต่อิสราเอลก็ไม่ได้ยุติการโจมตีอย่างเด็ดขาดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของปาเลสไตน์รายงานว่าตั้งแต่นั้นมายังมีชาวปาเลสไตน์กว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นพลเรือนเสียชีวิตขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลเสียชีวิต4นาย

0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี่
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
12: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คุมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
13: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ในสภาก็ดุเดือด ดุเด็ดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปข้างหน้าส่วนใหญ่ก็ต่อเนื่องจากการที่กกต.เมื่อวานมีการลงมติแล้วก็ประเด็นของท่านกกต.เสียงข้างน้อย1ใน2ที่ได้ออกมาแถลงอย่าเรียกว่าเปิดใจเลยก็แถลงมุมมองความคิดเห็นของท่านต่อผลคำวินิจฉัยออกมาท่านก็อธิบายชัดเจนครับว่าออกมาเนี่ยเพราะว่าตอนแรกก็มีการตกลงกันไว้กับทางประธานว่าจะแถลงกันยังไงแบบไหนให้ได้เห็นความคิดมุมมองของฝ่ายเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยและแต่ละมติออกมายังไงแบบไหนแต่ก็นี่แหละครับท่านก็อธิบายได้ชัดช้างเห็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนถ้าประกอบกันแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นเป็นตัวก็เปรียบเทียบกับเรื่องของกรณีอื่นๆแล้วก็ถ้าเกิดใช้กติกาหรือกฎหมายของการเลือกตั้งมากกว่าวิธีคิดในแบบของคดีอาญาคดีในแบบอื่นมันสงสัยได้ว่าเชื่อได้ว่ามันก็น่าจะมีการส่งไปวันนี้ในสภาก็มีการถกมีการเถียงเพื่อไทยอย่างคุณสุทินกลางแสงก็เตือนกกต.ทำหน้าที่สง่างามก็พอสมน้ำสมเนื้อนะครับคุณรัฐเกล้าประชาธิปัตย์ก็บอกว่าแหมงานค้างเรื้อรังมีกกต.ไว้ทำไมขณะที่ไล่ไปเรื่อยนะครับก็ต้องมีการห้ามทับกันคุณปริศวันนี้ได้เจอกับท่านคุณแสวงนะครับคุณแสวงก็คงไม่ต้องถึงท่านแล้วมั้งก็คุณแสวงเนี่ยแหละท่านผลิตก็ได้มีการอภิปรายในที่สุดก็ได้เจอกันแสวงก็ยังคงมีแสงสว่างสวยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ถ้ามองไปข้างหน้าก็ต้องดูรายชื่อบัญชีสำรองสว25คนขณะเดียวกันคนที่โดนกันไปบางทีเขาก็มีการจัดเป็นกลุ่มจะเป็นคลัสเตอร์ได้นะว่ากลุ่มไหนที่โดนฝั่งไหนที่โดนหลายคนก็รอเล็งกันอยู่นะครับอย่างเมื่อวานคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเอ๊ะคนที่กลับคำให้การถ้าตอนแรกถูกกันไว้เป็นพยานแล้วตอนหลังมาบอกอีกอย่างนึงเนี่ยต้องโดนไหมขณะเดียวกันคนที่โดนจะนิ่งได้ไหมจะสงบไหมแล้วดูท่าทีของสวที่ก่อนหน้านี้มีสวมรัดมีกอดรัดกันเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีใครรู้มาก่อนว่าจะโดนหรือไม่โดนก็มาลุ้นกันว่าในกลุ่มที่เขาคงเป็นเพื่อนกันมั้งครับเขาคงจะลุ้นกันแหละว่าใครจะโดนอะไรกันยังไงกันบ้างจึงออกมาอย่างที่เห็นขณะเดียวกันครับวันนี้ฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเขาก็มีการประชุมกันเป็นครม.เงาครับก็ตั้งคำถามหลายเรื่องทั้งเรื่องกกต.เสียงข้างน้อยที่ฝั่งนี้ก็เตรียมที่จะรวมหลักฐานใหม่ยื่นกับทางปปช.ฝั่งนี้ก็ขยับช้านะครับถ้าเราพูดกันจริงๆตีคล้องตีโข่งอะไรดังเนี่ยแต่ว่าประชาธิปัตย์นี่ก็ขยับเร็วมือกฎหมายเต็มพรรคขณะเดียวกันท่านรองหัวหน้าพรรคใช่ไหมคุณเวรยุทธ์วันนี้ก็พูดถึงไทยช่วยไทยพลัสก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่การรักษาคะแนนนิยมส.ส.ของทางประชาชนก็ตั้งคำถามเรื่องแผน PDP ผิดพลาดซ้ำซากเอื้อทุนพลังงานประชาชนอาจจะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นโดยรัฐคาดการไฟสูงเกินจริงผมเองนี่ก็มีโอกาสไปในงานนะครับแล้วเขาก็คาดการว่าตัวเลขการใช้พลังงานจะเพิ่มสูงขึ้นในวงในงานคนถามเยอะครับประชาชนสามารถที่จะใช้โซลาร์เซลล์ได้หนีประชาชนสามารถที่จะขายพลังงานได้หนีตกลงแล้วทำไมมันยังสูงขึ้นอีกเหรอแล้วเรื่องก๊าซธรรมชาติล่ะตกลงคิดยังไงแบบไหนส่วนอีกท่านหนึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยหน้าตามากกว่าชื่อและชื่อเสียงของท่านคุณสรัญรุษสรัญเกตครับศาลฎีกาตัดสินแล้วนะครับคดีที่เสียบบัตรแทนกันจำคุก8เดือนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่รอลงอาญาด้วย เดี๋ยวทั้งหมดค่อยๆมานั่งไล่เรียงไล่เรียงรายละเอียดรวมไปถึงการมองในเชิงวิเคราะห์กันด้วยวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
14: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณสรันวุฒิสรันวุฒิสรันเกตนะฮะก็จำหน้าตาของท่านสังเกตจากเคราบนใบหน้าของท่านนะฮะก็จะนึกภาพออกว่าเป็นใครนะจากจังหวัดอุตรดิตถ์ถ้าดูจากข่าวเนี่ยเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2556เดือนกันยายนนะครับตอนนั้นสภามีการประชุมพิจารณาร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศปรากฏว่าเจ้าตัวอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วก็ฝากบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองให้ส.ส.คนอื่นก็กดบัตรแสดงตนแล้วก็ออกเสียงลงคะแนนแทนก็ถือว่ามีการทุจริตบิดเบือนนะแล้วก็เป็นพฤติการที่ร้ายแรงนะก็เลยนำไปสู่การตัดสินลงโทษจริงๆลงโทษ1ปีนะคุณวิลากรัมแต่คำรับรองของจำเลยในขั้นตรวจพยานหลักฐานเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3นะก็เหลือโทษจำคุก8เดือนแต่พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงไม่รอลงอาญาหลังจากนั้นหลังศาลมีคำพิพากษาจำเลยก็คือคุณสรัญวุฒิสรัญเกตนะก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาและอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าเป็นก่อนรัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยนะฮะโป้งเดียวจบ
13: โป้งเลยนะฮะ
14: นะแต่หลังจากมีรัฐธรรมนูญปี2560ด้วยเหตุหลายๆประการนะครับเป็นศาลเดียวไม่เป็นไปตามหลักสากลก็เลยมีการนะฮะให้ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการนะอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วและเป็นอีกคนหนึ่งทำให้ผมนึกถึงกรณีของสก.ที่ประชุมนัดแรกๆหรือไงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีเหตุในลักษณะเดียวกันอย่างนี้เกิดขึ้นก็มีบรรทัดฐานที่สภาใหญ่ส่วนสภาล่างสภาเล็กนะครับก็จะใช้หลักการอันเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีการร้องเรียนแล้วก็เรื่องไปถึงศาลครับคุณพิรักครับ
13: ครับคุณมนตรีเรื่องจากกกต.เนี่ยหลังจากที่สว.ท่านกกต.เสียงข้างน้อยได้ออกมาเนี่ยเกมเมื่อวานผมก็คุยกับคุณมนตรีหลังไมค์คุณมนตรีไม่ได้จัดไม่แน่ใจว่าถ้าเราขบวนกันตรงนี้หน่อยเนี่ยเฉพาะรายชื่อที่จะไปสู่ศาลเนี่ยอื่นๆเนี่ยจะยังรอดไหมครับเพราะในสภาก็ยังมีความพยายามในการที่จะพูดว่าเอ้ยมันจบไปแล้วมันอะไรกันไปแล้วอะไรกันยังไงตกลงแล้วผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือใครจะฟ้องหรือจะอะไรยังไงได้ไหมครับเพราะผมฟังท่านกกต.เสียงข้างน้อยผมก็ไม่แน่ใจจริงๆครับว่าอันนี้ใครจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้บ้างครับ
14: ผมเห็นประเด็นที่เพิ่มเติมจากท่านกกต.เสียงข้างน้อยนะตอนนี้ก็นะถูกพูดถึงกันอย่างมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละช่วงเวลาที่คุณอภิรักษ์กับคุณวิสุทธิ์จัดรายการนะ
13: ครับ
14: นั่นก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงข้างน้อยที่ออกมาชี้แจงเลยได้เห็นภาพใหญ่ไงนะน
13: ั
14: ่นก็คือได้เห็นอีกด้านหนึ่งของเสียงข้างน้อยที่แสดงเหตุผลเอาไว้แล้วก็ลงรายละเอียดไปถึงขั้นในการประชุมนะเรื่องของขอให้มีการสืบสอบอะไรเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการสืบสอบต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งนะการออกมาแถลงของกกต.ในวันที่14เนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ดูจากคำแถลงแล้วก็ข้อมูลที่สังคมได้รับรู้รับทราบมาก่อนหน้านั้นเนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับคุณอภิรักษ์ครับ แต่เสร็จแล้วการตั้งคำถามดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีความกระจ่างและก็แจ่มชัดหลังจากที่กกต.เสียงข้างน้อยได้ออกมาทั้งชี้แจงแล้วก็ ทั้งเปิดใจละเอียดยิบนะเมื่อวานมันก็เลยทำให้สิ่งที่สังคมกังขาอมติดังกล่าวของกกต.นั้นนะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นได้เห็นช้างที่ชัดขึ้นนะครับจากแรกตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะมีช้างอยู่3ตัวนะถ้าเป็นช้างเลี้ยงคงจะล่ามเอาไว้แต่เราเรียกเป็นตัวเพราะว่าเป็นช้างป่านะที่ไม่มีเจ้าของนะ3ตัวตัวแรกนะเป็นช้างในความหมายของฝ่ายค้านที่แล้วเขาเปิดเผยเรื่องของหัวสวมาตั้งแต่ต้นว่าระวังนะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดหรอกนั่นคือตัวแรกที่เราได้เห็นช้างตายทั้งตัวแล้วเอาใบบัวมาปิดช้างตัวที่สองนะเป็นช้างที่ท่านประธานณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ยกขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับนะว่าดูยังไงเนี่ยมันก็ไม่ครบนะฮะเพราะท่านไปดูที่งวงที่ใบหูอะไรตรงนั้นนะครับตัวที่สามนะฮะก็ได้เห็นจากท่านประธานท่านกกต.สิทธิโชตนะอินทรวิเศษเมื่อวานตรงเนี้ยก็ได้เห็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทำให้เห็นภาพใหญ่ตรงนั้นชัดเจนเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งมติต่างๆที่ได้มีการแจกแจงในช่วงค่ำๆของกกต.เมื่อวานที่ท่านบอกให้มาแจกแจงด้วยก็เลยได้รู้ว่าในจำนวน21คนของผู้ที่ถูกร้องและเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมันมี3กลุ่มนะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเอกฉันท์เลยมีแค่7คนที่ไม่ให้เอาผิดกลุ่มที่2 6ต่อ1และกลุ่มใหญ่เนี่ยกลุ่มที่3นะจำนวน12รายเนี่ยที่มีมติ5ต่อ2แน่นอนครับว่ามติ5ต่อ2ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นอื่นไปไม่ได้ก็เป็นมติ5ต่อ2ของนะเสียงข้างน้อย2ท่านนะครับนั่นก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษและอีกท่านหนึ่งก็คือ
15: คุณชาย
14: ชาย
15: นคร
14: ชัย
15: ครับ
14: แสดงว่าที่เหลือ5เสียงที่เกาะกลุ่มกันนั้นนะก็ไม่ใช่2ท่านนี้แล้วก็เลยเกาะกลุ่มกันมาชนิดที่ไม่แตกแถวเลยนะคุณวิระครับเรานั่นคือเราได้เห็นความชัดเจนทีนี้ที่คุณวิระตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เนี่ยวันนี้ผมได้เห็นสว.สำรองไปเรียบร้อยแล้วไปในฐานะผู้ที่เสียหายเนี่ยนะฟังชื่อก็คุ้นพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนะครับพร้อมกับคณะนะไปยื่นนะเรื่องต่อศาลฎีกานะที่สนามหลวงนะศาลฎีกาก็อยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีแผนกคดีเลือกตั้งนะเราก็อยู่ที่นั่นด้วยนะก็พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเนี่ยนะไปยื่นร้องคัดค้านนะตามพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.มาตรา44นะคือยื่นร้องคัดค้านนะมติของกกต.ที่ออกมาที่ยกคำร้อง3ข้อกล่าวหานะโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะก็ไล่เรียงรายละเอียดยิบนะขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยว่าผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้และขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่และขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว.138คนและส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่โดยสรุปคือขอให้ศาลไต่สวนหากไม่ถูกต้องขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนเหมือนทำการบ้านส่งขึ้นมาใหม่ก็1เข้าไปแล้ว2ไปตามช่องทางของมาตรา44พ.ร.ป.สว.3ไปในฐานะผู้เสียหายก็คือเป็นสว.สำรองพลตำรวจโทคำรบบอกว่าคาดหวังว่าศาลจะให้ความเมตตาในการพิจารณารับคำร้องในวันนี้และเปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงในเรื่องของการวินิจฉัยของกกต.นะและผมไปดูในตอนท้ายจริงๆเนี่ยเขาไปอ่านแถลงการณ์กันด้วยนะในข่าวก็บอกว่าหลังกลุ่มสว.สำรองยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งศาลรับคำร้องไว้ในสารบบเข้าใจว่าเป็นในส่วนของกระบวนการธุรการของศาลนะครับ ก็เป็นคดีหมายเลขดำโอ้นี่เป็นศาลแล้วศาลรับคำร้องไว้ในสารระบบเป็นคดีหมายเลขดำที่รอต่อจุดสวจุด21ทับ2569เพื่อพิจารณาต่อไปโดยวันนี้ยังไม่มีคำสั่งใดๆเกี่ยวกับคำร้องก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยในส่วนของผู้ที่เสียหายโดยตรงก็ได้ไปใช้ช่องทางตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วทีนี้ในช่องทางกฎหมายตรงนี้นั้นเนี่ยน่าจะรวมความไปถึงคำการพิจารณาของคณะอนุกรรมการชุดที่26รายละเอียดต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับช้างทั้งตัวนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอำนาจศาลว่าหลังจากที่ยกไปเฉพาะใบหูกับงวงเนี่ยนะศาลท่านจะขอดูส่วนอื่นๆจะดูช้างทั้งตัวด้วยหรือไม่เพราะในข้อสงสัยที่กลุ่มสวสำรองยื่นร้องไปนั้นเนี่ยคือมองว่ามันเป็นเรื่องของขบวนการแต่นะกกต.กับหยิบยกมาพิจารณาว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลและที่สำคัญนะเน้นไปที่เรื่องของการดำเนินการทางอาญามากกว่าที่จะพูดถึงมาตรา62ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือว่าการเลือกตั้งที่สว.จะไม่โปร่งใสเที่ยงธรรมแต่มุ่งไปที่เรื่องของคดีอาญาเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของผู้ที่เสียหายโดยตรงส่วนคนอื่นๆที่ผมเห็นพรรคประชาธิปัตย์เขาแถลงเมื่อวานนะผมฟังมาจากหลายทางเนี่ยก็ตรงนี้แม้เขาจะมี21เสียงนะประชาธิปัตย์คุณเวลาครับแต่คนที่ยืนขนาบซ้ายขวาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนั้นเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะคุณนิพิธอินทรสมบัตินั้นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในทนายความที่ดำเนินการอยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณถาวรเสนเนียมที่เอาผิดกกต.ยุค3หนา5ห่วงนะแล้วก็หันไปอีกด้านหนึ่งใส่เสื้อสีขาวนะเพิ่งจะมีความโดดเป็นที่รู้จักอย่างมากนะฮะคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์คุณทักษิณได้กลับเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบนะมุมกฎหมายของพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นนักกฎหมายทั้งนั้นตั้งแต่อดีตหัวหน้าพรรคคุณ
15: ชวนหลีกภัย
14: และสองหัวหน้าพรรคปัจจุบันเนี่ยตอนหลังท่านไปเรียนนิติศาสตร์รามคำแหงได้นิติศาสตร์
15: เรียนมาหนึ่ง
14: ใบด้วย
15: ไม่ได้ตอนหลังนะต้องไปเรียนมาตั้งแต่ตอนรู้แล้วนะเติมมาตั้งแต่แรกแล้วนะค
14: ุ
15: ณ
14: เนี่ยคนก็เลยเปรียบเทียบว่านามฝ่ายกฎหมายของพรรคส้มกับพรรคประชาธิปัตย์จะแตกต่างกันตรงนี้เพราะพรรคส้มนั้นอาจจะมองกฎหมายไม่ขาดมองกฎหมายไม่ทะลุหรือว่าไม่มีความชำนาญเหมือนกับนักกฎหมายที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นทั้งทนายความเป็นอะไรต่ออะไรกันมามากมายมันก็เลยแม้จะมี21เสียงแต่การขยับตัวของประชาธิปัตย์ครั้งนี้ถ้าจะเปิดศึกเรื่องของกฎหมายกันก็น่าจับตาอย่างมากครับคุณพิรักษ์ครับ
15: คุณมนตรีบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเมื่อวานไม่ทันได้คุยหลังจากที่มีการเปิดมติกกต.เนี่ยที่เมื่อสักครู่คุณมนตรีได้พูดถึงเนี่ยเพราะมันจะมีสั่งไม่ฟ้องเนี่ยยกฟ้องเนี่ย5-2เนี่ยรายชื่อเนี่ยน่าสนใจ
14: ครับ
15: ขณะเดียวกันที่เอกฉันท์ยกฟ้องเนี่ยอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าใกล้จุดศูนย์กลางมากๆแล้วก็มียกฟ้อง6-1ด้วยเดี๋ยวมานั่งไล่เรียงกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ย5-2ที่ยกฟ้องเนี่ยดูชื่อดูนามสกุลแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยเออตรงเนี้ย
14: เบอร์ใหญ่ไม่ใช่บ้านใหญ่ธรรมดาเป็นเบอร์
15: มีเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่สุดและสุดใหญ่รวมไปถึงบ้านใหญ่อ่ะจะอยู่ใน5-2เอาพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
14: ครับ
16: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
17: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
18: มนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
19: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
20: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
21: งานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026งานเดียวที่รวมบริษัทรับสร้างบ้านและวัสดุชั้นนำ
22: ครอบคลุมการสร้างบ้าน
21: ครบทุกภูมิภาค
22: ทั่วไทย
21: มีแบบบ้านให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ
22: ครบทุกระดับราคา
21: ราคาหลักล้าน
22: ไปจนถึง
21: หลายร้อย
22: ล้าน
21: 16-20 กันยายนนี้ Impact Hall 8เมืองทองธานีที่เดียวจบครบเรื่องสร้างบ้านสนับสนุนการจัดงานโดย SCG บุญถาวรจัดโดยสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคร
19: ับ ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
20: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยว

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @ thinking radio

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับที่รอดก็มีอยู
4: ่กลางแต่ดูเหมือนสัญญาณคุณอภิรักษ์หายไปไหมครับนะฮะคุณวิรักษ์กำลังจะพูดถึงกลับมาแล้วนะคุณวิรักษ์เห็นขยับอยู
3: ่ครับมติเอกฉันท์ที่ยกฟ้องนะครับไม่ฟ้องนักการเมืองกรรมการบริหารภูมิใจไทยและคนอื่นเนี่ยก็มีอยู่3กลุ่มที่เบาๆเลยเนี่ยเอกฉันท์ยกฟ้องก็จะมีภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ไตรสุรีไตรสารนกุลสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณชัยชนกชิดชอบอันนี้ก็คือยกฟ้องเป็นเอกฉันท์
4: ครับ
3: แต่ว่ายกฟ้องมติ6ต่อ1มีพิมพ์ฤดาตันจรารักษ์นะครับธนยุทธ์ทิมสุวรรณทีนี้ในส่วนของ5ต่อ2เสียงเนี่ย2เสียงก็คงจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครในลิสต์นี้เนี่ยถ้าดูจากรายชื่อแน่นอนนะครับในเซตนี้ถ้าดูตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินคุณเนวินชิดชอบนะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเดี่ยวมือหนึ่งมือสองส่วนที่เหลือครับที่เหลือการเมืองก็อธิบายกันได้ชัดนั่นแหละก็ถือว่าเป็นกลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มเจ้าของพื้นที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐกรวีปริศนานันทกุลวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ชลัดรัชกิจประการจักรกฤษทองศรีพระดอนปริศนานั้น

0: ตั้งท่าง้างพร้อมแล้วล่ะทีนี้มันจะเดินกันประตูไหนยังไงได้บ้างครับคุณมนตรีฮะ
1: คืองานเนี้ยคงแหมจะบอกว่าไอ้ผ้าป่าสามัคคีน้อยไปกฐินสามัคคีก็น่าจะยังมากกว่านั้นก็เยอะเลยเที่ยวนี้อย่างกรณีอาจารย์สมชัยเนี่ยที่เขามีกองทุนอยู่2,200,000 บาทและบังเอิญว่าถูกอาจจะถูกพาดพิงถึงในระหว่างการแถลงข่าวนะแล้ววันนี้ถ้าไปดูที่อาจารย์สมชัยเองได้ออกมาตอบโต้ประธานณรงค์กลั่นวารินเนี่ยโอ้โหก็ต้องถือว่าดอกใหญ่อีกเหมือนกันและอีกอันหนึ่งก็คือไปหยิบจับประเด็นเรื่องของสองเสียงนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาในการส่งฟ้อง26สว.นะเมื่อสักครู่ที่คุณไปรักนะเดี๋ยวค่อยไปลงค่อยไปดูในรายละเอียดว่าจะมีใครจากไหนอีกบ้างต้องบอกว่างานนี้แทบจะเรียกว่าถนนทุกสายนะทั้งจากเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็พรรคการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยตอนนี้อย่างน้อย2พรรคและตั้งลำนะพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่และพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ประกาศตั้งแต่วันแรกอีกเหมือนกันว่า157เนี่ยก็จะใช้ช่องทางนี้อีกเหมือนกันนะไอลอนะ3แล้วนะ4ก็คือในส่วนของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่มีกองทุนอยู่2,200,000 บาทและจับพุ่งเป้านะไปที่กกต.อีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็จะตามสไตล์อาจารย์ไปปั่นไปไหนเนี่ยนะก็จะนะขอเวลานะ26วันนะตอนแรกผมเอ๊ะอาจารย์ทำไมใช้เวลานานจังเลยนะ
0: 26คนนะ
1: ถ้า26คนนะเอามาเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้เพราะมันรอได้เนี่ยนะส่วนเรื่องที่สว.สำรองเข้าไปยื่นนั้นเนี่ยมันมีกรอบเวลา3วันอยู่แต่กรณีขออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรใช้กรอบเวลา26วันเพื่อที่จะให้คณะกรรมการที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนตรงนี้ไปพิจารณาแล้วขอฉันทานุมัติมติจากประชาชนอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นเนี่ยกกต.เนี่ยก็จะเจอทั้งหลายด้านเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นสงครามก้าวทัพหรือเปล่าก็ไม่รู้มาจากทุกทิศทุกทางนะก็ทั้งในส่วนของสว.สำรองที่ขับเคลื่อนไปก่อนแล้วและในส่วนของคดีที่จะต้องไปยื่นต่อศาลคดีทุจริตอีกละนะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าศึกหนักเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ทีนี้ที่ผมพูดถึงอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยคือกกต.เขาทำรายละเอียดนะมติต่างๆออกมาพุ่งเป้าไปที่นะเครือข่ายของฝ่ายการเมืองคือพรรคภูมิใจไทย21คน
0: ครับ
1: แต่บังเอิญนะว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็ไปดูในส่วนของมตินะฮะ4-3คุณเวลาครับ
0: โอ้
1: 4-3ตรงนี้เป็น
0: ตกลงใครย้ายค่ายไป2ขอไปที่แ
1: ฟนี่ไงครับ
0: เพราะว่าจะรักตัวกลัวตายดีดไป2คนมันก็จะดูแปลกๆแปลกๆเว้นหรือเปล่าคุณมนตรี
1: คือเราคิดเร็วๆเมื่อสักครู่เนี่ย5-2 5-2 5-2เนี่ยเกาะกลุ่มกันมาตลอดไม่แตกแถวเนี่ยนะครับแต่เที่ยวนี้กลายเป็นนะ4-3แสดงว่านะใน4เนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็มองว่ายืนพื้นก็คือ2เสียงข้างน้อย2เสียงก็คือในส่วนของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษ1และคุณชายนครชัยอีก1เป็น2ยืนพื้นและอีก2มาจากไหนมันก็ต้องกระเด็นมาจาก
0: ฝั่ง 5
1: นะฮะฝั่ง5ก็จะเหลือ3มติที่ให้ดำเนินการส่งฟ้อง26สว.ก็เลยกลายเป็นมติ4-3โอ้โหอาจารย์สมชัยก็เลยมองว่าเอ๊ะอาจารย์มองเร็วๆเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอาจมีเหตุผลว่าสว26คนมีหลักฐานแน่นหนาจนยากที่จะฝืนลงมติแล้วก็อีกถัดมาขอเอาตัวรอดเลิกคิดถึงบุญคุณที่ต้องทดแทนนะฮะปล่อยมือจากกลุ่ม5คนมาลงคะแนนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือจนป่านนี้แล้ว

0: ท้ายอาจารย์ก็ยังบอกว่าแต่สองท่านที่กลับลำคือใครข่าวยังไม่รายงานแต่ควรเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บข่าวให้มิดด้วยทำไมต้องเก็บอาจารย์นะเก็บคองอเข่าไว้นะเผื่อจะมีอะไรยังไงเอาเป็นว่า
1: เดี๋ยวจะมาบอกทีหลังหรือเปล่าว่าผมโดนคมคูอะไรหรือเปล่าแต่มีความเป็นไปได้หรือเปล่าคุณมนตรีว่าจะเป็นผู้พิพากษาเก่าหรือเปล่าที่อาจจะคิดในแบบนั้นเพราะว่าถ้าใน5นั้นเหมือนจะมี1เป็นอธิบดีกรมขนส่งทางบก1เป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีอะไร1ใช่มั้ยมันจะเป็นแนว3มาอีก2หรือเปล่าคุณมนตรีเราเดากันนะ
0: ก็
1: ไม่แน่นะ
0: ก็ไล่เรียงตั้งแต่5นะ5คนนั้นเนี่ยเป็น4คนที่มาจากชุดนี้และอีก1คนที่มาจากชุดเดิมคือสวชุดรักษาการชุดเดียวกันกับลงมติเลือกทั้งกกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษและก็คุณชัยนครชัยในทั้งสองคนเนี่ยมาจากสวชุดนู้นนะส่วน4คนนะมาจากสวชุดปัจจุบันที่ถูกตั้งคำถามว่ามันจะเหมาะหรือนะครับที่จะให้สวที่มาจากการโหวตของสวชุดนี้แล้วก็สวชุดนี้มากถึง138คนนะก็จะต้องถูกตัดสินจากคนที่ตัวเองเลือกมานะเพราะนั้นเนี่ยก็4คนนั้นน่ะยืนพื้นแสดงว่าอีกคนหนึ่งนะ5คนนั้นนะก็จะต้องมาจากนะชุดเดิมนู้นคนหนึ่งคุณครับแล้วทีนี้ก็ดูสินะครับว่าในจำนวน5คนที่มาจากชุดเก่ากับชุดใหม่นั้นเนี่ยใครที่จะแตกแถวมา2คนนะก็เดี๋ยวก็คงจะมีรายชื่อออกมาถ้าเกิดว่าสังคมอยากจะสืบค้นตรงนี้อ่ะก็เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคงจะต้องไปว่ากันในกระบวนการของทั้งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วก็ไปฟ้องร้องนะครับต่อศาลคดีทุจริตนะแต่ทีนี้ผมเห็นข่าวเร็วๆคุณในเวลาครับหล
1: ัง
0: จากที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจะดำเนินการตรงนี้ออกมานั้นเนี่ยปรากฏว่ามันมีข่าวนะมีอันนี้เป็นรายงานข่าวก่อนนะคุณไปรักต้องไปรอดูอีกทีหนึ่งมีรายงานข่าวว่านะกกต.กำลังจะดำเนินการนะเอาผิดกับพวกที่หัวสว.นะสีส้มด้วยเพราะได้มีการสืบสอบไปพร้อมๆกันกับในช่วงของชุดนี้ที่ได้ชี้มูลไปแต่บังเอิญว่ากระบวนการนั้นน่ะมันยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถึงคิวนะฮะที่จะดำเนินการตามที่ประธานกกต.ท่านได้บอกเอาไว้ว่าไม่เฉพาะที่ชี้มูลไปในวันนี้เท่านั้นก็ยังมีอีกรู้สึกว่าจะเป็นกี่สำนวนอีก2สำนวนที่อนุชุดดังกล่าวก็ได้มีการหยิบยกขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะก็ต้องรอดูนะครับว่าชุดที่ว่านั้นเนี่ยจะถึงเวลาที่กกต.จะหยิบยกขึ้นมาดำเนินการเมื่อไหร่ครับคุณวิระครับ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับในฝั่งของภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นถูกกล่าวหาก็แล้วกันว่าเป็นสีน้ำเงินที่อยู่ในขบวนการนี้ด้วยหรือเปล่าวันนี้หนึ่งในคนที่ลุกขึ้นมาชี้แจงเมื่อสักครู่รีพอร์เตอร์เขาลงครับพลาดอนปิศนานันตกุลครับวันนี้ก็ได้ร่วมอภิปรายมันมีวาระของกกต.เนี่ยนะครับ
0: ค
1: ุณพลาดอนนี่บอกว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของกกต.เช่นเดียวกับตัวเองที่มีคำถามที่อยากจะถามกกต. 7คนมีคาใจอยู่2ประเด็นเพื่อนอภิปรายพยายามโน้มน้าวให้สังคมเชื่อและพูดมาว่า2ปีที่แล้วบางพรรคเพิ่งจะมาเริ่มรู้สึกเมื่อ2เดือนที่แล้วคุณพลาดอนบอกว่าในฐานะที่ถูกกล่าวหาและก็ถูกกล่าวหาแบบนี้มา2ปีแล้วเนี่ยคือการเลือกตั้งสวปี67ที่ผ่านมาคือหัวที่สุดในประเทศไทยเกิดจากพรรคการเมืองของพวกตัวเองโดยมีกรรมการบริหารทั้งหมดอยู่ในกระบวนการนี่คุณพลาดอนนี่อยากถามกกต.ว่าเมื่อมีใครกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการท่านเชื่อไหมว่ากระบวนการดังกล่าวมีอยู่จริงถ้าเชื่อตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ทำไมถึงลงมติแบบ7ข้อกล่าวหาทำไมไม่ลงมติก้อนใหญ่ไปเลยแต่เป็นการลงมติรายบุคคล

0: ชื่อว่ามีกระบวนการจริงทำไมถึงไม่ลงมติทั้งหมดว่านี่เป็นกระบวนการหรือไม่นั่นหมายถึงว่าท่านไม่เชื่อว่ามีกระบวนการหัวจึงมีการสอบรายบุคคลและก็ไม่ได้สอบตัวท่านเองด้วยจึงเป็นที่ยืนยันว่าทั้ง7คนไม่เชื่อว่ามีกระบวนการจึงลงมติรายบุคคลดังกล่าวใช่หรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าท่านพลาดอนท่านพยายามสื่อสารกับกลุ่มคนที่เป็นนายกท่านพลาดอนหรือเปล่าเพราะว่าเปิดประเด็นแบบนี้ถ้าจะตั้งคำถามว่าถ้าเป็นกระบวนการเนี่ยก็ต้องเหมาทั้งกระบวนการสิเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงเขาจะมาเปิดต่อเนี่ยคุณพลาดอนถามบอกว่าได้มีการสอบสวนกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีกระบวนการสร้างภาพว่าเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดก่อนไล่เลียงทำลายที่ DSI แจ้งไปยังกกต.ว่ามีมูลให้กกต.นำไปดำเนินการแต่เมื่อกกต.ไม่รับเนี่ย DSI ประชุมเพื่อให้อำนาจเข้ามาทำคดีดังกล่าวแต่ส่งเรื่องไปที่กกต.ว่ามีมูลตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์68ก่อนที่จะมีคดีพิเศษหมายความว่า DSI ใช้อำนาจอะไรในการทำคดีทั้งที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตัวเองนี่ตั้งคำถามไปถึงช่วงก่อนหน้านี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าชอบหรือไม่และ18มีนาคมก็มีตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่26มีท่านคนนั้นเป็นประธานอยู่ด้วยท่านคนนั้นไม่รู้หมายถึงใครก็อยากจะถามว่าเมื่อมีคณะกรรมการอยู่26ชุดอยู่แล้วทำไมต้องตั้งคณะพิเศษขึ้นมาตั้งไปกว่านั้นที่พิเศษคืออะไรใส่ไข่ใช่ไหมนี่ในคณะนี้3คนส่งเรื่องให้กกต.เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์และกกต.ไม่รับหมายความว่าพยายามเอาสำนวนที่มิชอบยัดเข้ามาในกกต.ชุดที่26เพื่อสร้างภาพให้เห็นว่ามีกระบวนการแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณพลาดอนตั้งคำถาม1คือก้อนใหญ่ถ้าเป็นกระบวนการทำไมไม่เป็นกระบวนการอันที่2ก็คือพยายามที่จะตีให้ได้เห็นว่ากกต.เนี่ยมีนอกมีในมั้ยทีนี้3ครับคุณพลาดอนก็เก็บประเด็นต่
1: อ
0: เนี่ยมันมีพยานกับคำให้การเพราะเจ้าหน้าที่ GS DSI ข่มขู่หากไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีความพยายามในการใส่ร้ายป้ายสีพวกผมย้อนไปถึงกระบวนการเหล่านี้ถ้าเห็นว่ามีกระบวนการจริงทำไม7ท่านไม่ลงมติอีกแบบนึงทำไมจึงลงลายบุคคลจริงๆก็ไล่เรียงกันยาวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราตั้งคำถามกันได้เราตอบกันได้หลายเรื่องอะวิธีการสอบก็คงจะไม่ใช่ในสิ่งที่แบบที่ท่านรัฐมนตรียกตัวอย่างมามั้งเวลาเขาแยกสอบหรือว่าแยกลงมติมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็ประเด็นที่สองเรื่องของกกต.เนี่ยในภาพใหญ่กกต.สามารถที่จะใช้อำนาจก่อนที่จะมีมติเป็นคดีพิเศษได้นะครับอันนี้คือในกรณีอื่น
1: ๆ
0: และสามในเรื่องที่ไปถูกบังคับเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊คนนั้นสามารถกล้าที่จะถูกบังคับแบบนั้นไปได้จริงหรือดูจากชื่อดูนามสกุลดูญาติโกโหติกาแล้วก็ไม่น่าที่จะกลัวอะไรใดๆต่างๆเหล่านั้นนะคุณมนตรี
1: ครับก็วันนี้ที่สภาเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะโอ้โหแรกๆเนี่ยคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยลุกขึ้นนะในฐานะคนที่เป็นแม่งานเรื่องนี้โอ้โหนะก็เรียกเสียงประท้วงแล้วก็ระดับเบอร์ใหญ่นะหัวแถวของพรรคภูมิใจไทยเลยคุณสุประชัยใจสมุทรนะก็แรกๆก็ดูเหมือนจากเสียงเขียวกับท่านประธานอยู่ด้วยนะเพราะท่านประธานก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพิจารณารายงานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลายคนต้องลุกขึ้นนะลุกขึ้นจนกระทั่งวันนี้ไม่รับคือจะมีคำอยู่คุณสุประชัยชอบใช้คำเนี่ยใจเย็นๆน้องใจเย็นๆนะฮะฟังสวนกลับนะฮะผมไม่เคยมีพี่อย่างนี
0: ้ ท่านพูดในสภาเนี่ยหรออ
1: ่ะในสภา
0: โอ้นี่แสดงว่าท่านประธานสภาเป็นตัวอย่างแล้วก็ท่านรองประธานสภาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนักนะในการเรียกชื่อเรียกพี่เรียกน้องอะไรกันเนี่ย
1: สวนกันไปสวนกันมาอยู่พักหนึ่งแต่ก็เอาละวันหนก่อนตัดพี่ตัดน้องกันไปแล้วเนี่ยนะจะไม่เรียกแต่เที่ยวนี้ก็ยังมานับพี่นับน้องอีกฝั่งก็เลยบอกว่าไม่เคยมีพี่แบบนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ประคับประคองแล้วก็ปล่อยให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะฟังในบางส่วนช่วงอย่างที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดก็แสดงความคิดเห็นประเด็น รายงาน

0: ประจำปีของกกต.ด้วยนั่นก็คือประกาศเนี่ยรับไม่ได้กับการจัดทำรายงานแบบนี้นะครับซึ่งมันมีรายละเอียดมีอะไรที่ดูเหมือนไม่ให้เกียรติสภาเลยประมาณนั้นนะครับคุณพระเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องประเด็นข่าวที่เนี่ยเริ่มมีการรายงานว่าถึงคราวส้มหมายถึงทั้งไอรอนและก็ทั้งอะไรเนี่ยกกต.เตรียมที่จะหยิบยกประเด็นที่คณะอนุชุด26ได้พิจารณาไว้มาดำเนินการต่อและเป็นคิวของทั้งไอรอนและก็พรรคประชาชนคือถ้าย้อนกลับไปในข่าวก็จะบอกว่าในการแถลงข่าวเมื่อวันที่14กันยายนของประธานณรงค์กลั่นวารินเนี่ยตอนหนึ่งนะประธานณรงค์ได้พูดถึงการทำงานคณะอนุชุดที่26นะครับว่าคณะอนุชุดเนี้ยได้เสนอส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนะฮะพร้อมกับระบุว่ายังมีอีก3สำนวนที่คณะอนุกรรมการชุดที่26กำลังดำเนินการไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะและในข่าวเดียวกันก็บอกว่าแต่รายงานข่าวจากกกต.ก็แจ้งว่า3สำนวนดังกล่าวนะที่อนุชุดที่26ได้ไต่สวนในช่วงเวลาเดียวกันกับ229คนนะเอาเป็นว่า229คนเป็นชุดของสีน้ำเงินนะส่วนอีก3กลุ่มมีใครบ้างครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอรอนะระดับจังหวัดนะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มสว.ที่เกี่ยวกับพรรคประชาชนก้าวหน้าแล้วก็ไอรออีกเหมือนกันแต่อยู่ในระดับประเทศส่วนกลุ่มที่3เป็นกลุ่มสว.อิสระเพราะฉะนั้นก็ถือว่าภาระกิจเรื่องนี้ของกกต.ในการที่จะพิจารณาเรื่องของหัวไม่หัวหัวสว.หัวอย่างไรหัวแบบต้องเห็นช้างทั้งตัวจับแค่งาแค่หูสรุปไม่ได้ตรงนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นช้างทั้งตัวหรือว่าจะแยกแยะจะเหมือนจะต่างกับสว.สีน้ำเงินอย่างไรก็ต้องรอดูครับคุณวิลาครับ
1: ครับเรื่องสว.ยังเรื่องนี้ยังมีต่อไหมครับคุณมนตรีฮะ
0: น่าจะจบแต่คงจะต้องไม่แน่ใจมันจะมีอะไรมาคือตามธรรมชาติของข่าวอ่ะคุณวิลาศมันมีข่าวใหม่มันเลยจะต้อง
1: กลบข่าวเก่านะ
0: กลบข่าวเก่าเบียดพื้นที่ข่าวให้เล็กลงวันสองวันนี้จะมีอะไรไหมหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะวันนี้วันที่16-17เดี๋ยวท่านกลับมาท่านก็จะต้องไปต่างประเทศยาวคุณวิลาศครับผมดูโปรแกรมแล้วท่านนายกรัฐมนตรีจะไปประชุมประจำปีของสหประชาชาตินะครับก็ในข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีมีภารกิจต่างประเทศตั้งแต่20-27กันยายนเพราะนั้นพอกลับมา17-18-19นะก็ยังอยู่ในประเทศนะกว่าจะเดินทางวันที่20ไปญี่ปุ่นก่อนเป็นแห่งแรกไปเยือนตรงนั้นแล้วก็ถือโอกาสพบปะให้กำลังใจทีมนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ที่นั่นเสร็จสับจากนั้นนู่นนะฮะก็ไปที่สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็กลับมาเอ๊ะมาแวะมาดรอปอยู่ที่ลอนดอนนะก็เยือนลอนดอนอีกกว่าจะกลับถึงไทยก็27กันยายนตรงนี้แหละครับคุณวิลาศครับที่ผมไล่เรียงนะ20-27เนี่ยพอกลับมาเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่ากลับมาถึง27ไม่ได้บอกว่าช่วงไหนอาจจะกลางคืนหรือไงกลับจากยุโรปอ่ะคุณวิลาศครับตื่นเช้ามาเนี่ยถ้านายกกลับกลางคืนนะคุณวิลาศ28กันยายนนะก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งในทางการเมืองที่เขาใส่ดอกจันเอาไว้ผ่านไปแล้วนะหมุดแรกก็คือ14กันยายนซึ่งคำตอบที่ออกมาก็คือดูเหมือนนะถ้าย้อนกลับไปดูสิ่งที่ทางคุณสุภชัยใจสมุทรให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าก็ให้รอดูนะครับจะมีใช้คำว่าอะไรนะจะช็อกนะไม่รู้ช็อกใครเป็นฝ่ายช็อกและช็อกกันขนาดไหนนั่นคือมีคำตอบออกมาแล้วนะ กว่าจะถึงวันที่18 28นะไม่รู้ว่าในระหว่างเนี้ยจะมีอะไรที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะเพียงพอหรือมากกว่ามากพอที่จะทำให้กลบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคดีสวที่มีมติออกไปคุณพิลาครับ
1: เอาคุณมนตรีผมเอาข่าวดีมาสักหน่อยก็แล้วกันพูดถึงญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมชบาแก้วทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแพ้ต่อญี่ปุ่นนะครับทีมหญิงไป0ประตูต่อ8 8ประตูต่อ0ล่าสุดครับทีมนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็สามารถที่จะชนะทีมมองโกเลียได้3เซตรวดในศึกเอเชียนเกมปี2026นี้นะครับก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทีมหญิงนะครับก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดประเดิมสนามชนะมองโกเลียไปเด็ดขาด3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ15 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ18นะครับสามารถที่จะชนะนัดแรกได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นไม่ได้ผิดคาดอยู่แล้วก็น่าจะไม่ได้หลุดไปจากนี้เท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูแต่ดูเหมือนว่าครั้งของเราเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักกับเกมนี้นะครับเพราะว่าเรามองไปที่โอลิมปิกแล้วก็มองไปที่เรื่องของการหมุนตัวผู้เล่นแต่ว่าหลักๆแล้วพูดเหมือนไม่หวังแต่ว่าคนไทยวอลเลย์บอลเวลาลงสนามเนี่ยเราก็หวังเก็บทุกสนามไม่ได้ครับคุณมนตรีฮะ
0: คือทำมาชนิดที่แม้เป็นความหวังสูงสุดได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการเล่นอัดจากนี้ไปเนี่ยมันยังไงมันต้องชนะดิคุณวิรัก
1: ไม่เราตีตั๋วระดับโลกไปโดยผ่านที่ World Cup ไอ้ World Game ไปใช่ไหมไอ้ตัวชิงแชมป์อาเซียนเอเชียไปได้ไง
0: อันนี้
1: มันเป็นอาเซียนแกก็พูดเหมือนกันให้เราไม่ต้องคาดหวังอ่ะแต่ว่าผมว่าได้ก็ได้แต่ถ้ามันจะต้องมีการหมุนตัวผู้เล่นอะไรแบบไม่ไรก็ว่ากันไปได้ก็หวังไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจกันมากอันนี้ผมพูดกันเอาเองนะ
0: ถ้าเข้าใจอย่างที่คุณวิรัก
1: แต่จริงๆเขากดดันมากแหละ
0: ก็ในเมื่อทำผลงานไว้ดีเยี่ยมแล้วก็ผู้คนก็มีความสุขเชื่อว่าผลงานที่ทำได้ดีที่สุดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะต้องทำให้รักษาระดับตรงนั้นเอาไว้นั่นก็คือเรื่องของกีฬาส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับส่งท้ายก็แล้วกันนะก่อนพักเบรกนะฮะก็เห็นผมเห็นคลิปจากสหรัฐอเมริกาคุณวิรักษ์น้องเนเน
1: ่ลูกสาวแห่งชาติคุณมนตรี
0: ลูกสาวแห่งชาติไปถึงที่นั่นแล้วก็ได้รับการต้อนรับรถยนต์รถคันโตคันเดิมที่วัตเลนเข้ามารับก็ถือว่าโอ้โหโอ้อาในขณะที่แฟนคลับชาวไทยก็แห่แหนไปต้อนรับกันเนืองแน่นเลยทีเดียวก็เดี๋ยววันที่24-25นะก็คงจะเฝ้ารอดูกันอีกเหมือนกันครับคุณวิรักษ์ครับ
1: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
3: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
3: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมาวรงจี้กระทรวงศึกษาสอบปมล็อกสเปคครุพันธ์อาชีวะนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีแถลงเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งตรวจสอบการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของครุพันธ์เพื่อการศึกษาโดยเฉพาะการจัดซื้อของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่อาจจำกัดการแข่งขันหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางรายและสร้างความมั่นใจว่าการใช้งบประมาณของแผ่นดินเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องต่อเนื่องจากการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2โดยที่ผ่านมาได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการหลังพบว่ามีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุพันธ์ปรากฏอยู่ในเอกสารงบประมาณของสำนักงบประมาณตั้งแต่ต้นไม่ได้ปรากฏเฉพาะในเอกสารขอบเขตของงานหรือ TOR ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีกรณีหนึ่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตคือการจัดซื้อหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาซึ่งในรายละเอียดเอกสารงบประมาณและ TOR มีข้อกำหนดให้ชุดควบคุมต้องใช้เมาส์อัจฉริยะแบบ6มิติโดยนายแพทย์วรงตั้งคำถามว่าการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในลักษณะดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการใช้งานหรือไม่และอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการบางรายสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นถูกจำกัดโอกาสในการเสนอราคาหรือไม่จึงเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบลงไปดูรายละเอียดอย่างน้อยให้เกิดการแข่งขันเป็นธรรมไม่ใช่ล็อกสเปคกทม.ถกผู้ประกอบการถนนข้าวสารรามบุตรีเช็คลิสต์ความปลอดภัยสั่งปิดร้านไม่ผ่านเกณฑ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการค้าและผู้แทนชุมชนโดยรอบถนนข้าวสารเพื่อหารือแนวทางการประกอบกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพื้นที่และสามารถดำเนินการร่วมกันได้จากการตรวจสอบพื้นที่ถนนข้าวสารและถนนรามบุตรีพบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการรวม42ร้านแบ่งเป็นสถานบริการที่ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วน4ร้านและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ38ร้านในจำนวนนี้มีใบอนุญาตแสดงดนตรี5ร้านใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร25ร้านและไม่มีใบอนุญาตแสดงดนตรีและจำหน่ายอาหาร8ร้านด้านความปลอดภัยสำนักงานเขตพระนครได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการป้องกันอัคคีภัยระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง7สิงหาคมพบว่ามีร้านที่ผ่านเกณฑ์2ร้านมีการออกแบบตรวจแนะนำให้ปรับปรุงตามแบบนส.1จำนวน37ร้านและไม่ผ่านเกณฑ์3ร้านซึ่งเจ้าพนักงานได้ออกคำสั่งตามมาตรา45ให้หยุดประกอบกิจการจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินอีกครั้งพบว่าร้านที่ผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้นเป็น6ร้านขณะที่ร้านที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยังมี3ร้านส่วนกรณีการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือเกิน24นาฬิกาพบสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการเข้าข่าย13ร้านจากการตรวจสอบ2ครั้งครั้งแรกพบ9ร้านและครั้งที่2พบ12ร้านโดยมี8ร้านที่พบการเปิดเกินเวลาทั้ง2ครั้งสำนักงานเขตพระนครจึงได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เข้าดำเนินการทั้ง2ครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเฉยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
7: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับล่าสุดครับคือเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วคุณมนตรีครับคนไทยเนี่ยอาจจะดูกีฬากันน้อยลงเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนโดยเฉพาะกีฬาทีมชาติเราเนี่ยนะครับอย่างเอเชียนเกมนี่อาจจะไม่ค่อยได้บูมมากเนี่ยล่าสุดฟุตบอลชายเอเชียนเกมครับเราชนะคีร์กีสถานไป3-2นะครับก็ถือได้ว่าเป็นผลงานได้ดีนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็ค่อยๆที่จะมีผลงานกันออกมาเรื่อย
8: ๆครับ
7: ไหนเดี๋ยวนายกก็ไปถึงนู่นแล้วครับคุณมนตรีฮะ
8: ก็ไปถึงญี่ปุ่นนะฮะให้กำลังใจเสร็จแล้วก็ไปต่ออย่างที่ผมไล่เรียงตารางดูเมื่อสักครู่นะคุณพิรักษ์ผมเห็นข่าวนี้นะแทรกเข้ามานิดหนึ่งก็ถือว่าจู่ๆเนี่ยผมจริงๆเนี่ยคิดว่าทุกอย่างมันจะเดินหน้าแล้วไงคุณอภิรักษ์นั่นก็คือ โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่าต้องเลื่อนนะการดำเนินการมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศผ่านโครงการนี้ออกไปก่อนจากเดิมจะเริ่มวันที่1ตุลาคมนี้เปลี่ยนเป็นเริ่มดำเนินโครงการในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวนะฮะประมาณเดือนเมษายนปีหน้าเป็นต้นไปแทนหลังได้หารือร่วมกันทั้งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีระดับกระทรวงและรัฐมนตรีท่านอื่นๆเห็นพ้องตรงกันว่าจำเป็นต้องมีโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่มีความเห็นแย้งเรื่องช่วงเวลาว่าไม่ควรอัดฉีดงบประมาณในช่วงฤดูการท่องเที่ยวซึ่งครอบคลุมในปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าของเดิมของเดิมเนี่ยจะเริ่ม1ตุลาและไปสิ้นสุดที่ปีหน้าแต่จะมีแหว่งฟันรออยู่นิดหนึ่งก็คือยกเว้นไม่ให้ใช้ช่วงระหว่าง15ธันวาคมไปจนถึง15มกราคมตอนนั้นเป็นแบบนั้นแต่เที่ยวนี้ท่านบอกว่าช่วงไฮซีซั่นเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเดินทางกันอยู่แล้วโรงแรมต่างๆมีผู้เข้าพักเต็มเป็นปกติทำให้การใช้จ่ายงบประมาณในโครงในช่วงดังกล่าวได้ผลกระตุ้นเศรษฐกิจไม่เต็มที่และน่าเสียดายงบประมาณที่วางไว้ก็งบในโครงการนี้ที่ครม.ได้อนุมัติในหลักการไปแล้วนะครับคุณอภิรักษ์ครับ 4,000 ล้านบาทให้1ล้านสิทธิ์ นะก็แยกออกเป็น2ส่วนสนับสนุนค่าที่พักนะ 1,500 บาทต่อคืนสูงสุด5คืนแล้วก็แจกคูปองนะที่ร่วมจ่ายเนี่ย50 50แบ่งเป็นเมืองหลัก 1,500 บาทต่อวันเมืองรอง 2,000 บาทต่อวันเอาเป็นว่าหลักการเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆกรอบงบประมาณตรงนี้นะครับถือว่าได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วแต่นะต้องเลื่อนนะท่านย้ำว่าจากการหารือร่วมกับรัฐมนตรีท่านอื่นเสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้รวบยอดไปจัดทำโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสครั้งเดียวหลังผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปแล้วเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบเศรษฐกิจโดยมีกรอบงบประมาณเดิมที่กันเอาไว้แล้วประมาณ 4,000 ล้านบาทจากพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทก้อนแรกที่สามารถใช้ได้เพื่อรองรับการใช้งาน1ล้านสิทธิ์แค่สับเปลี่ยนช่วงเวลาเท่านั้นใครที่รอใครที่เตรียมจะลงทะเบียนนะฮะพักไว้ก่อนนะครับโครงการนี้แต่เข้าใจว่าไม่ใช่เข้าใจเข้ายืน
7: หมุนเงินไม่ทันเลยคุณมนตรี คือถ้าเรามองอย่างนี้เป็น2มุมอ่ะคุณมนตรีขออนุญาตแทรกก็คือ1เนี่ยถ้าถามว่าจะหยิบเหตุผลอันนี้มาว่าเฮ้ยไปกระตุ้นช่วงนี้เขาเที่ยวอยู่แล้วเรื่องนี้ครม.ก็น่าจะรู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วในตัวหลักการเนี่ย
8: ครับ
7: ฤดูที่มันไฮซีซั่นน่ะเขาไม่กระตุ้นเพราะยังไงน่ะลูกค้ายังไงก็เข้าจะไปแจกส่วนลดในช่วงที่เขาใช้สตางค์อยู่แล้วเนี่ยไอ้ที่จ่ายแจกไปมันก็ไม่ได้ไปเพิ่มยอดเท่าไหร่หรือเพิ่มมันก็ไม่ได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็เหตุผลที่หยิบมาเนี่ยเอ๊ะในการประชุมก่อนที่มีการอนุมัติไปแล้วเนี่ยไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้หรืออันนี้คือแยกในเรื่องที่1
8: ครับ
7: ส่วนในประเด็นที่2เนี่ยถ้ามันจะต้องเอาไปใช้หลังปีใหม่หลังฤดูไฮก็คือต้องหลังกุมภาหลังมีนาปีหน้าแล้วไอ้งบที่เรากู้กันมาฉุกเฉินแล้วมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหากันอย่างเร่งด่วนเนี่ยมันยังเร่งด่วนอยู่ไหมครับคุณมนตรีถ้าดูอย่างนี้มันก็ไม่น่าที่จะเร่งด่วนอะไรแล้วหรือเปล่าครับถ้ามองกันในแง่แบบนี้ทีนี้มันก็เลยอดคิดไม่ได้อะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็มีคำถามกันมาบอกว่าตกลงแล้วไทยช่วยไทยพลัสจะยังดีไหมจะยังดีไหมก็ถามกันนู่นอะไรกันมาจนสุดท้ายเมื่อวานหรือว่าไหนคุณสุภชีก็ออกมา2เดือนหรือ2 อะไรเนี่ย
8: ครับ
7: คือเหมือนหาได้แล้วว่าจะโยกเงินจากกระเป๋าไหนมาตรงกระเป๋าไหนทีนี้พอโยกมาได้ปุ๊บมันต้องมีที่อื่นที่มันแฟบหายไปเนี่ยไม่รู้ผมคิดไปเองคิดอย่างนี้ได้มั้ยคุณมนตรีมันก็โยกจากตรงนี้สิเพราะว่าท่องเที่ยวมันไม่ได้กระจายทั้งประเทศนี่มันกระจายเฉพาะตัวท่องเที่ยวแล้วตัวได้มากที่มันจะมาเกิดผลทาง GDP มันน้อยถ้าอยากจะเอาไว้คุยได้ GDP อะไรได้เนี่ยก็อาจจะต้องมาใช้กันตรงนี้ด้วยแล้วเสียงก็ได้แต่เสียงคงไม่ได้มากอ่ะเพราะประชาชนเหมือนพอมันเสพติดไปได้อย่าเรียกว่าเสพติดเลยพอมันได้มาบ่อยๆแล้วไอ้สิ่งที่ได้มันก็เหมือนก็ได้ก็คือได้มันไม่ได้ทำให้กระแสของรัฐบาลเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็จะเหนื่อยหน่อยในการที่จะลากผ่านวิกฤตไปได้มั้งครับคุณมนตรีฮะ
8: คือนักธุรกิจเนี่ยอันนี้เราวกกลับมาที่เรื่องของ60 40นะฮะที่คุณรักพูดถึงเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันคงห้ามที่เขาจะไปคิดไม่ได้ว่าเงินก้อนนี้ 4,000 ล้านบาทและจะต้องเอามาใช้ในช่วงนะเดือนตุลาคมนี้และเป็นเดือนเดียวกันกับที่จะต้องมีการต่ออายุนะเรื่องของ60 40ออกไปอีก2เดือนแล้วก็มีเงินที่เหลือค้างถ้าฟังจากคุณประดอนปริศนานันทกุลนะครับสื่อสารเรื่องตัวเลขเนี่ยก็มีประมาณ 4-50,000 ล้านซึ่งตรงนั้นเนี่ยนะก็จะเอามาใช้ได้ประมาณสัก2เดือนและท่านนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าเท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ก็เข้าใจว่าคงจะได้อีก2เดือนนะฮะแต่ทีนี้พอไปดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันอาจจะกันเหนียวไว้หรือเปล่าก็เลยโครงการเนี่ยจะ 4,000 ล้านบาทเนี่ยนะชะลอไปได้เพราะมีความจำเป็นที่อาจจะต้องหมุนเงินมาใช้ตรงนี้ก่อนหรือเปล่าอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเงินมาจากก้อนเดียวกันเนี่ยคุณอภิรักษ์นะส่วนจะด่วนไม่ด่วนจะใช้ยังไงก็เขามีกรอบเวลา
7: การใช้รอดมาแล้ว
8: จนถึง1ตุลาคมปีหน้าเพราะนั้นนี่คือกรอบของเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่กำหนดกรอบเอาไว้แต่ทีนี้คำว่าของฟรีเนี่ยเสพติดของฟรีเนี่ยนะผมฟังจากนักธุรกิจเนี่ยเขาเป็นห่วงเหมือนกันนะคุณไปรักทำให้นึกถึงย้อนไปตอนที่ยุคนู้นอ่ะอะไรก็ฟรีไปหมดรถเมล์ฟรีรถไฟชั้น3ฟรีนะก็ นั่งจากทั้งเชียงใหม่ทั้งหาดใหญ่เนี่ยเข้ามาเจอกันที่สถานีรถไฟสามเสนไม่ต้องมีรัฐบาลขนให้ด้วยตอนนั้นนะคุณวิรักษ์นะก็นั่นคือจนกระทั่งนะให้อย่างต่อเนื่องมันก็เลยกลายเป็นคำว่าเสพติดของฟรีนะกว่าจะยกเลิกได้เนี่ยต้องผ่านกระบวนการไปลงทะเบียนเพื่อที่จะช่วยเหลือคนที่สมควรที่จะได้รับการดูแลจากภาครัฐจริงๆก็เลยสามารถจัดการลอกสติกเกอร์ออกจากหน้ารถขอสมกที่บริการฟรีไปได้นั่นก็คือต่อกันมาไม่รู้กี่รัฐบาลตั้งอายุคุณสมัครสุนทรเวชเป็นต้นมาเรื่อยๆนะทีนี้เขาก็บอกว่าพอให้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนอกจากจากวิตกเรื่องของการเสพติดจากการได้ตรงนี้แล้วมันจะกระทบเกี่ยวกับเรื่องกลยุทธ์ทางการตลาดของนักธุรกิจที่มันจะมีการจัดแคมเปญในช่วงต่างๆคุณไปรักนะเพื่อที่จะลดแลกแจกแถมแล้วก็กลยุทธ์ในการซื้อขายราคามันก็จะยืดหยุ่นได้แต่พอมันมีตรงนี้เข้ามาเนี่ยมันก็เลยไม่มีเหตุไม่มีความจำเป็นในการที่จะต้องไปจัดแคมเปญอะไรตรงนั้นและสินค้ามันก็จะกลายเป็นราคาที่ยืนอยู่ในราคาที่นะฮะไม่ยืนหยุ่นนะสิครับเพราะมันสูงอยู่ตลอดอย่างนี้แล้วก็จะลดลงยังไงล่ะนี่คือสิ่งที่เขาพูดถึงสะท้อนออกมานะว่าถ้านานไปเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์แบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นว่ายืนอยู่ในราคาที่สูงตลอดครับคุณวิรักษ์ครับ
7: ทีนี้มันจะมีประเด็นเรื่องของฝนตกไม่ทั่วฟ้าหรือว่าบางกลุ่มได้บางกลุ่มไม่ได้ด้วยคุณมนตรีอย่างสมมุติเติมเงินใส่กระเป๋าประชาชนอย่างเงี้ย
8: ครับ
7: บางธุรกิจที่เขามีโอกาสที่จะได้จากการที่ประชาชนมีกำลังซื้อเนี่ยเขาก็ได
8: ้
7: บางธุรกิจเขาก็ไม่ได้อย่างบางครั้งเนี่ยที่เราเห็นการทำธงฟ้าหรือทำรถแห่คุณมนตรีบางธุรกิจที่เขาขายอยู่ดีๆพอถึงเวลามามีรถแห่เขาก็ขายไม่ได้อย่างถ้าเกิดคุณมนตรีขายอาหารอยู่ในสภาก็แล้วกันแต่ตรงข้างล่างมีร้าน
8: อ
7: ่ะจัดร้านแล้วขายนู่นขายนี่อยู่บ่อยๆคุณมนตรีถ้าเข้าไปขายอาหารอยู่ในโรงอาหารสภาคุณมนตรีนั่งไก่หน้าผากเลยทำไมอีเวนต์มาเยอะแบบนี้ถ้ามันเป็นสิ่งที่บอกกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเราจะมีอีเวนต์เดือนละกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งนะช่วงที่มีอีเวนต์เราจะมียอดหายไปนิดหน่อยนิดหน่อยตอนที่ประมูลเข้ามาขายเนี่ยเข้าใจกันนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดไม่ได้กลายเป็นว่าเดี๋ยวก็อีเวนต์เดี๋ยวก็อีเวนต์เดี๋ยวก็อีเวนต์กลายมันว่าพ่อค้าแม่ขายปกติก็จะลำบากขณะเดียวกันคนที่เงินเข้ากระเป๋าก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้ถ้าเกิดสมมติเราเติมเงินให้กระเป๋าประชาชนมันก็จะมีบางธุรกิจคุณมนตรีอย่างธุรกิจท่องเที่ยวหลายๆเจ้านะครับก็โอเคแต่บางเจ้าพอรู้ปุ๊บจะมีเงินเติมเขาดันราคาขึ้นรอไว้เลยสุดท้ายลงมาได้ส่วนลดนิดหน่อยประชาชนก็ยังมีความรู้สึกว่าจ่ายน้อยกว่าเดิมแต่ส่วนต่างที่หายไปเนี่ยมันมีที่ที่มันไปที่มันไม่ควรไปมันจะมีมากกว่านี่คือประเด็นที่เวลาคิดในเชิงเศรษฐศาสตร์มันคิดแค่หน้าเดียวไม่ได้คุณมนตรีนี่เราพูดในเชิงหลักการนะครับคุณมนตรีฮะ
8: คืออีกด้านหนึ่งก็มองตรงนี้แหละคุณอภิรักษ์แต่พอบอกว่าได้มาแล้ว3เดือนแล้วต่อให้อีก2มันแหว่งอยู่เดือนหนึ่งนะจะทำยังไงเดือนธันวาคมถ้าไม่แจกต่อแล้วถ้าไม่แจกนะก็คงจะต้องใช้หลักเหตุผลเดียวกันกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวเมื่อสักครู่นะมันก็เลยตอนนี้นะถามว่าถ้าแจกความรู้สึกมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะไม่เพิ่มแต่ถ้าไม่แจกนะคุณวิรักษ์นะมันจะหายไปทันทีมันจะกระทบนะเพราะนั้นนี่คือการบริหารจัดการในเรื่องของการเมืองคุณวิรักษ์ผมมาตัดภาพกลับมาที่ตรงนี้เกือบลืมไปแล้วนะครับว่ายังมีเรื่องนี้อยู่นะเห็นข่าวเขาเสนอว่าที่ประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่11ก็นะไม่แปลกหรอกครับนะถ้าจะมีครั้งถัดไปเพราะว่าวันนี้ล่มเป็นครั้งที่11นับตั้งแต่เดือนปลายเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาที่มีประเด็นเรื่องของคณะกรรมการสรรหามีมตินะครับว่าคุณหมอสรณะนะบุญใบชัยพฤกษ์นะท่านได้สละสิทธิ์หรือว่าอะไรไม่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่ต้นเพราะว่าท่านยังไม่ได้ลาออกอะไรต่อไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยการประชุมกี่ครั้งก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้และวันนี้ก็เช่นกันนะในข่าวบอกคุณหมอก็มานั่งในที่ประชุมแต่เที่ยวนี้จะแปลกกว่าทุกครั้งนะฮะคุณหมอมาคนเดียวแล้วพอครบเวลาผ่านไป ามข้อบังคับ30นาทีถือว่าองค์ประชุมไม่ครบคุณหมอก็เลยสั่งงดประชุมและไม่ได้นัดในวันที่17แต่นัดอีกครั้งในวันที่23กันยายนก็ถือเป็นครั้งที่11ที่การประชุมล่มนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผมว่าเสร็จสรรพคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ท่านได้ออกมาแถลงข่าวถึงปัญหาเดดล็อกที่เกิดขึ้นคุณหมอยืนยันสถานะของตนเองว่ายังคงเป็นประธานกสทช.ตามกฎหมายและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมซึ่งหากตนไม่ดำเนินการตามกฎหมายก็ย่อมต้องรับผิดชอบในผลที่ตามมาท่านย้ำว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามกฎหมายและได้กล่าวเชิญชวนกรรมการทุกคนให้มาร่วมประชุมเพื่อหาทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องการให้เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทางการเมืองที่อาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรกสทช.ซึ่งมีวาระสำคัญที่ต้องพิจารณาและตัดสินใจเป็นจำนวนมากแล้วคุณหมอก็บอกถึงวาระเร่งด่วนนะสำคัญหลายๆวาระที่ค้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นอนาคตของทีวีดิจิตอลที่ตนยังเห็นคุณค่าและความเป็นอัตลักษณ์ของสื่อไทยเรื่องดาวเทียมและเรื่องสายสื่อสารนอกจากนี้ยังมีประเด็นสำคัญที่อาจนำไปสู่ความเสียหายต่อองค์กรกสทช.ทั้งในด้านการเงินการทำงานซึ่งกรรมการทุกคนจะต้องร่วมกันรับผิดชอบนะฮะและตอนท้ายคุณหมอได้เสนอแนวทางนะเอาไว้แบบนี้คุณวิรัชครับว่าก็วาระใดที่กรรมการมีความเห็นชอบร่วมกันโดยเอกฉันท์ก็ควรดำเนินการไปก่อนส่วนวาระที่มีความเห็นต่างก็ขอให้นำมาพูดคุยหารือกันเพื่อหาข้อสรุปนะฮะก็คุณหมอก็มองภาพรวมแบบนี้แต่ทีเนี้ยในส่วนของคนที่ไม่เข้าเนี่ย
7: ประเด็นมันอยู่ที่สถานะของคุณหมอประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ความเห็นของคุณหมอหรือเปล่า ขอไป
8: แล้วนี้ผมไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งทันทีที่องค์ประชุมไม่ครบการประชุมไม่เกิดและคุณหมอแถลงเนี่ยทั้ง3ท่านนะครับนะอาจารย์พิรงรองรามสูตรนะครับพลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญนะแล้วก็อาจารย์สุภัสสุภัชลาไสก็มาแถลงร่วมกันนะคุณวิราครับมาแถลงร่วมกันโดยอาจารย์พิรงรองก็บอกว่าภาพการประชุมที่เกิดขึ้นนั้นเห็นได้ชัดเจนว่ามีเพียงประธานกสทช.นะเข้าร่วมเพียงคนเดียวขณะที่กรรมการอีก3คนนะที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ทั้ง3ท่านนะยืนยันว่าไม่ได้เข้าร่วมประชุมโดยได้ส่งหนังสือสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมงานมาโดยตลอดตามหลักเหตุผลและข้อกฎหมายที่ยึดถือส่วนกรรมการอีกคนคือนายสมภพภูริวิไกรพงษ์ยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่ขอเข้าร่วมประชุมหากประธานกสทช.ยังมาร่วมการประชุมและทำหน้าที่ประธานขณะเดียวกันกรรมการอีก2ท่านที่เหลือคือคุณต่อพงษ์เสรานนท์และพลตำรวจเอกณัฐธรเพราะสุนทรได้ลาการประชุมโดยเดินทางไปต่างประเทศนะฮะอาจารย์พิรงรองบอกว่าสถานการณ์เนี้ยส่งผลให้การประชุมล่มมาอย่างต่อเนื่องซึ่งภาพที่เกิดขึ้นนี้เหมือนจะสร้างความเข้าใจผิดว่ากรรมการ3คนที่มาให้สัมภาษณ์ในวันนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้การประชุมไม่สามารถดำเนินการไปได้แต่แท้จริงแล้วกลับเป็นผลจากการกระทำของประธานกสทช.เองก็ถือว่ายังตั้งทรงตั้งลำถ้ามีท่านเป็นประธานก็ไม่เข้าเพราะเกรงว่าจะไม่ชอบและในขณะเดียวกันอาจารย์พิรงรองก็ชี้ไปที่นะทั้งมติของกรรมการสรรหาแล้วก็เรื่องของศาลปกครองสูงสุดเมื่อ31สิงหาคมนะที่ระบุว่าประธานกสทช.ได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยการสละสิทธิ์โดยผลของกฎหมายและไม่สามารถทำหน้าที่ประธานได้อีกก็ให้กรรมการที่เหลือ6คนทำหน้าที่ต่อไปก็เสนอให้นะทางสำนักงานก็ดำเนินการไปแต่ก็ปรากฏว่าคุณหมอสรณะเองท่านก็ยังยืนยันว่าท่านมีสถานะที่ถูกต้องและก็ยังเป็นประธานกสทช.ตามกฎหมายอยู่ไปต่อไม่ได้
7: พักกันนะครับช่วงหน้ากลับมาครับ
8: ครับ
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อ้าวสายต่อไป
11: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
10: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
12: เลือกนี่สิครับ
10: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
12: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
10: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
12: อ้าวสายต่อไป
13: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
14: ๆ What makes a thinking school student unique?
15: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
13: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตร Cambridge แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
16: เมนูความสุขเสิร์ฟตรงถึงมือคุณกับแคมเปญบ้านแบมสุขพร้อมเสิร์ฟไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดหรืออาคารพาณิชย์แบมจัดให้แบบจุใจพิเศษสุดๆเพียงโอนกรรมสิทธิ์ภายใน30วันรับสิทธิพิเศษ2ต่อทันทีต่อที่1โอนเร็วรับเลยฟรีค่าโอนสูงสุดถึง 900,000 บาทต่อที่2รับของสมนาคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าวันนี้ถึง31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมโทร026300700หรือ www.bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
17: thinking radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
17: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
18: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดีเอมอรัลรัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
7: ไม่ว่าสถานการณ์สู้รบจะเป็นยังไงแบบไหนนะครับทั้งคุณมนตรีและผมเนี่ยไม่กระทบนะครับเพราะว่าทองจะขึ้นทองก็ลงก็ไม่กระทบครับ หุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงก็ไม่กระทบครับแต่จะกระทบเรื่องของน้ำมันนี่แหละ
8: ครับ
7: ล่าสุดนี่ต้องมีการจัดสรรกันใหม่แม้ว่าสงครามจะเหมือนกับว่าอเมริกาไม่ได้ลุยต่อแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะการชะงักงานกันของเรื่องพลังงานเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันนะครับว่าจะมีการจัดการกันยังไงแบบไหนไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
8: ครับ
19: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
20: ควรที่ติดตามสถานการณ์สู้รบในทะเลแดงโดยเฉพาะการที่ท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่ทอดผ่านจากตะวันออกมาตะวันตกที่เรียกว่า East West Pipeline หรือ Petroline ซึ่งถูกกลุ่มสนับสนุนอิหร่านโจมตีจนเสียหายและซาอุต้องหยุดการทำงานของท่อนี้เกิดปัญหาใหญ่ว่าระดับโลกนั้นกำลังเผชิญกับการสูญหายของน้ำมันไม่ต่ำกว่า 4-6%มีคำถามว่าแล้วมันสำคัญต่อไทยตรงไหนเกี่ยวอะไรกับไทยหรือไม่คำตอบคือเกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าท่อน้ำมันนี้เป็นวาล์ฟนิรภัยของตลาดน้ำมันโลกมากกว่าจะเป็นแค่เส้นทางส่งน้ำมันตรงมาถึงไทยไม่ได้ส่งมาถึงไทยแน่แต่มันมีความโยงใยในเรื่องของ supply chain logistics อย่างมโหฬารEast West Pipeline หรือ Petroline เนี่ยยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรจินตนาการครับว่ามีท่อน้ำมันวิ่งจากกรุงเทพข้ามเชียงใหม่ไปอีกเท่าหนึ่ง

หาตลาดก็หวังพึ่งท่อนี้แหละครับให้น้ำมันซาอุออกมาทางทะเลแดงได้ถ้าท่อนี้หยุดลงทางหนีของน้ำมันหลายล้านแบร์เรลต่อวันก็หายไปราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็บวกค่าความเสี่ยงเพิ่มถึงแม้ไทยจะไม่ได้ซื้อน้ำมันทุกแบร์เรลจากท่ายานบูแต่โรงกลั่นไทยก็ซื้อในราคาที่อิงตลาดโลกครับประการต่อมาไทยต้องพึ่งตะวันออกกลางสูงฉะนั้นเมื่อท่อยาวเหยียดขนาดนี้จากประเทศผู้ผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของตะวันออกกลางถูกกระทบเข้าแล้วก็เราหนีไม่พ้นโดนกระทบปีที่แล้วครับไทยนำเข้าน้ำมันดิบและคอนเดนเซตจากตะวันออกกลางประมาณ 491,500 บาร์เรลต่อวันตัวเลขกลมๆ ก็ประมาณ 500,000 บาร์เรลต่อวันต้นปีนี้ครับภูมิภาคนี้คือตะวันออกกลางมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการนำเข้าของไทยฉะนั้นพอเห็นนะครับว่าท่อนี้มันมีส่วนกระทบไทยอย่างไรทุกครั้งที่กำลังส่งออกของซาอุลดลงไทยก็ต้องแข่งขันกับจีนกับอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปแย่งน้ำมันจากแหล่งอื่นครับผลกระทบอีกด้านหนึ่งครับน้ำมันที่ออกทางทะเลแดงนั้นมันไม่ได้เดินทางมาไทยสะดวกขึ้นแน่นอนเพราะว่าท่อจากตะวันออกมาทะเลแดงของซาอุนั้นถูกออกแบบมาเพื่อจะส่งน้ำมันไปยุโรปและตลาดฝั่งตะวันตกเป็นหลักถ้าจะนำกลับมายังเอเชียเนี่ยก็ต้องผ่านช่องแคบบับอัลมันเดฟและมหาสมุทรอินเดียซึ่งขณะนี้เส้นทางทะเลแดงเองก็มีความเสี่ยงสูงจากกลุ่มฮูติที่กำลังสู้รบกันกับรัฐบาลเยเมนและซาอุดีอาระเบียฉะนั้นท่อนี้ไม่ได้ทดแทนฮอร์มุซให้ไทยได้อย่างสมบูรณ์อีกประการหนึ่งที่กระทบไทยชัดๆราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นก็จะส่งต่อไปถึงน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินค่าขนส่งก็จะแพงขึ้นค่าไฟฟ้าบางส่วนปุ๋ยพลาสติกอาหารและตั๋วเครื่องบินถ้ารัฐบาลตรึงราคาดีเซลภาระก็จะย้ายไปอยู่ที่กองทุนน้ำมันและฐานะการคลังถ้าปล่อยราคาให้ลอยตัวผู้บริโภคและธุรกิจก็เป็นผู้รับภาระนี่คือผลกระทบที่เรามองเห็นว่าทำไมท่อน้ำมันซาอุถูกถล่มโจมตีไทยถึงต้องสนใจเป็นพิเศษต่อมาครับมันไม่จบแค่นั้นผลกระทบไทยเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิราคาน้ำมันแพงหมายถึงต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นก็เสี่ยงที่จะทำให้ขาดดุลการค้าและเงินบาทก็จะอ่อนลงเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นแล้วจะลดกำลังการซื้อขณะเดียวกันธุรกิจการบินท่องเที่ยวโลจิสติกส์ประมงและเกษตรก็จะมีต้นทุนที่แพงขึ้นฉะนั้นถามว่าทำไม East West Pipeline Petroline ของซาอุดีอาระเบียโดนโจมตีเราจึงต้องสนใจว่าแล้วมันจะกระทบเราอย่างไรมันกระทบภาพรวมของสงครามอิหร่านซึ่งขณะนี้มันขยายวงจากเฉพาะช่องแคบโฮมุสเนตมาฝั่งทะเลแดงซาอุกำลังถูกบีบทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งตะวันออกตะวันตกและเหนือใต้ตะวันออกก็คือช่องแคบโฮมุสเมื่อถูกปิดก็หนีมาทางด้านตะวันตกทะเลแดงก็ถูกกลุ่มฮูติซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านนั้นโจมตีและปิดล้อมทำท่าว่าจะไปปิดช่องแคบแบบอัลมันเดฟอีกช่องแคบหนึ่งซึ่งก็ยิ่งทำให้สถานการณ์น้ำมันสถานการณ์ความไร้เสถียรภาพมันสูงขึ้นอีกขณะเดียวกันก็ถูกโจมตีทั้งจากฝั่งอิหร่านขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกทางใต้ก็มีฮูติและทางเหนือก็มีกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านที่อยู่ในอิรักความจริงท่อน้ำมัน 1,200 กิโลเมตรของซาอุที่ถูกโจมตีเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีโดยกลุ่มฮูติโดยตรงครับแต่มาจากทางเหนือคือในอิรักที่มีกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านดังนั้นขณะนี้ซาอุจึงเจอทั้งเหนือใต้ออกตกและมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียนายกรัฐมนตรี MBS ต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐและบอกว่าให้มาช่วยถล่มกลุ่มฮูติให้ราบคาบสักทีแต่ทรัมป์ก็ลังเลครับไม่อยากจะ
กระจายทรัพยากรทางทหารทางอาวุธเนี่ยมาอีก

0: นามรบหนึ่งฉะนั้นทรัมป์ก็เล่นเกมบอกให้ซาอุเนี่ยช่วยตัวเองอเมริกาจะช่วยข่าวกรองจะช่วยสนับสนุนด้านอื่นแต่จะไม่มารบโดยตรงเพราะว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้ทรัมป์ก็ยิ่งกลัวว่าสงครามมันจะไม่จบเอาเฉพาะที่ฮอร์มุซเฉพาะกับอิหร่านก็ไม่รู้จะเกมกันอย่างไรแล้วถ้าต้องมาสู้กับฮูติแล้วมาอยู่ในสมรภูมิทะเลแดงด้วยแล้วก็ทรัมป์อาจจะหาทางลงลำบากมากขึ้นอีกฉะนั้นทุกสถานการณ์ที่เราเฝ้ามองในสงครามอิหร่านลามมาทะเลแดงลามไปถึงทั่วตะวันออกกลางนั้นล้วนมีผลต่อปากท้องกระเป๋าตังค์และวิถีชีวิตคนไทยทั้งสิ้นครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนในช่วงสุดท้ายนี้ครับคุณมนตรีจอมพันธ์และผมอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชนะครับอัปเดตเรื่องกรณีวัดป่าอดุลยารามนะครับที่มีเป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันว่าตกลงบริจาคแล้วมีเจ้าของหรือญาติเขามาตามเนี่ยวันนี้ตอนประมาณ 9:00 นครับสำนักงานที่ดินขอนแก่นทางเจ้าพนักงานที่ดินก็ลงนามในโฉนดที่ดินโอนกรรมสิทธิ์21ไร่จากชื่อเดิมเนี่ยผู้บริจาคคือนางเฮียงพิมพ์ศรีให้เป็นกรรมสิทธิ์ของวัดป่าอดุลยารามโดยสมบูรณ์ถูกต้องตามกฎหมายนะครับหลังจากที่ญาติเขามาท้วงกันว่าเอ๊ะเขามีสิทธิ์โน่นนี่นั่นไม่ได้บริจาคนะครับเมื่อก่อนก็คงไม่ได้เป็นประเด็นแหละแต่ตอนหลังที่มันมีมูลค่ากันขึ้นมาเยอะแล้วก็มีการนำโฉนดฉบับจริงถวายกับเจ้าอาวาสแล้วก็บันทึกส่งมอบให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาเป็นผู้ดูแลตามขั้นตอนทางทีมทนายผู้ได้รับมอบอำนาจจากทางวัดก็นำเจ้าอาวาสนะครับร่วมดำเนินการนิมนต์เจ้าอาวาสร่วมดำเนินการตามระเบียบโดยมีอาจารย์ธงทองจันทรังสุขแล้วก็ตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาติดตามเป็นสักขีพยานอาจารย์ธงทองก็ย้ำว่าตามหลักกฎหมายกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ยตกเป็นของวัดโดยสมบูรณ์ตั้งแต่มีการบริจาคตั้งแต่ปี2563แล้วการดำเนินการในวันนี้เป็นการเติมเต็มขั้นตอนทางเอกสารให้สมบูรณ์ 100% ก็ทำให้กรณีที่เป็นข้อพิพาทนะครับก็จบนะครับกลุ่มทายาทที่ไปออกส่งออกสื่อเป็นประเด็นถกเถียงดราม่าแล้วก็มีกลุ่มบุคคลนำท่อปูนมาวางปิดทางเขาออกวัดเนี่ยก็เป็นการให้เรื่องทุกอย่างก็จบลงอย่างสมบูรณ์ครับคุณมนตรี
3: ฮะน่าจะจบแล้วมั้งคุณพิรักษ์ครับเพราะจริงๆเนี่ยมันจบตั้งแต่ตอน
2: เขาบริจาคก็จบแล้วนะ
3: อาจารย์ธงทองแล้วก็นักกฎหมายอีกหลายๆท่านนะครับก็มาพูดถึงเรื่องการบริจาคที่ดินนะครับให้กับรัฐเพื่อเป็นที่สาธารณประโยชน์และบริจาคที่ให้กับวัดนะก็จะมีความสมบูรณ์นะทันทีนะนับตั้งแต่ที่ได้มีการแสดงเจตนานะส่วนเรื่องของการจะออกเอกสารอะไรนั้นนะมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่จะต้องทำกันในภายหลังผมก็นึกเร็วๆเหมือนกับกรณีที่นักการเมืองนะเวลาประกาศ
2: ลาออกไปแล้ว
3: นะประกาศว่าลาออกเนี่ยไม่คือเพียงแค่เปล่งวาจาก็มีผลแล้วทำให้นึกถึงตอนที่อดีตนายกนะเศรษฐาทวีสินที่จะยับยั้งจะอะไรใครสักคนผมยังไม่ได้เห็นหนังสือแล้วก็เดี๋ยวจะต้องพิจารณาว่าจะยับยั้งหรือไม่นะท่านอาจจะมองแบบเป็นภาพรวมเหมือนกับเรื่องอื่นๆนะแต่บังเอิญว่าในทางกฎหมายเนี่ยถ้าแสดงเจตนาก็ถือว่าความสมบูรณ์นะได้เกิดขึ้นเรียบร้อยไปแล้วไม่สามารถที่จะไประงับยับยั้งเหมือนกับข้าราชการทั่วๆไปที่ยื่นหนังสือลาออกก็ยังมีกระบวนการในหลายขั้นตอนที่จะต้องพิจารณาคุณพิรักษ์ผมเห็นข่าวนี้นะก็กลับเดี๋ยวคงจะกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งหนึ่งคือมันมีการทวงถามเรื่องของการคืนภาษีนะของคุณทักษิณ 1.5 หมื่นล้านบาทนะที่ทางศาลภาษีอากรเนี่ยก ็ตรงนั้นเนี่ยเข้าใจว่าได้มีศาลมีคำพิพากษานะศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรนะได้พิพากษาไปตั้งแต่14สิงหาคมปีที่ผ่านมาคือปี68แต่เสร็จแล้วก็เห็นหลายๆคนมีการทวงถามนะครับว่ากระบวนการไปถึงไหนนะครับแล้วก็รออะไรอยู่ในวันนี้คุณวินยัติชาติมนตรีทนายความของคุณทักษิณเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะซึ่งถ้าดูในรายละเอียดก็คือก็มอบหมายให้คุณวินยัติชาติมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นทนายความเนี่ยไปยื่นฟ้องศาลภาษีอากรกลางนะครับกรณีที่กรมสรรพากรไปตามยึดทรัพย์ว่าเป็นการยึดทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนอย่างไรนะครับก็คุณวินยัติบอกอย่างนี้นะฮะเรื่องนี้นายทักษิณไม่ได้มีเจตนาโต้แย้งหรือไม่เคารพคำพิพากษาอันถึงที่สุดดังกล่าวแต่อย่างใดแม้การที่คดีดังกล่าวศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของกรมสรรพากรจากการที่นายทักษิณขายหุ้นบริษัทชินคอป329ล้านหุ้นเนี่ยนะครับให้แก่กลุ่มเทมเซกไปในปี49คิดเป็นเงิน 15,000 ล้านเศษนะถือเป็นฐานเงินได้ที่พึงประเมินที่ต้องนำมาคำนวณเพื่อชำระภาษีประจำปี2549แต่เอาละก็รายละเอียดก็ค่อนข้างเยอะแต่เอาเป็นว่าเงินตรงนี้นั้นเนี่ยเป็นเงินจากการขายหุ้นชินคอปนะฮะ 4.6 หมื่นล้านบาทแล้วก็ศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็ถูกริบเข้าแผ่นดินหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการซ้ำซ้อนพูดง่ายๆก็คือในข่าวบอกว่าถ้าจะไปตามเก็บเนี่ยต้องไปตามเก็บจากกระทรวงการคลังก็ศาลก็รับแล้วก็นัดไต่สวนที่จะมีการคุ้มครองชั่วคราวในวันที่7ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นที่หายจากหน้าสื่อแล้วก็หลายคนออกมาทวงถามก็เป็นประเด็นกลับมาอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นการไปยื่นฟ้องศาลภาษีอากรกลางอีกครั้งหนึ่งว่าเงินก้อนนี้มันเป็นเงินที่นะถูกยึดไปในครั้งนั้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะมาตามยึดจะมาตามเก็บอะไรอีกก็ถือว่าเป็นการซ้ำซ้อนหรือเปล่าก็เป็นประเด็นออกมาในช่วงจังหวะเวลานี้ครับคุณวิลาครับ
2: ผมฉีกอีกหน่อยนะครับมีประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนก็ถ้าจะเริ่มหนักถึงหนักมากก็คือวันพรุ่งนี้แต่ว่าประกาศกันก็ออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วฉบับที่1วันนี้เป็นฉบับที่4ก็มีความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากเมืองจีนนะครับก็ปกคลุมภาคเหนือภาคอีสานตอนบนล่องฝนล่องมรสุมนี่แหละก็จะพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะแรงขึ้นนะครับก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะครับเมื่อวานหลายพื้นที่เมื่อวานแล้วก็เมื่อวันก่อนนี่เจอฝนตกหนักนี่เรียกว่าน้ำท่วมสะพานข้ามแยกอะไรต่อไม่ไรเนี่ยเป็นหลุมน้ำนองกันเยอะเลยทีเดียวเนี่ยเขาเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงจากจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอาจจะมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้โดยเฉพาะในที่ต่ำนะครับทีนี้ขึ้นลมอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับตรงที่มีฝนฟ้าคะนองจะสูงกว่า3เมตรเรือบริเวณอ่าวไทยและอันดามันงดเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองในอันดามันเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตั้งแต่17ถึง20กันยายนนะครับยังไงก็เช็คข้อมูลทั้งหลายทางกรมอุตุนิยมวิทยาอีกทีนึงอันนี้ก็เป็นประกาศในภาพรวมนะครับขณะเดียวกันอากาศประจำวันนั้นก็อยู่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับอีสานก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันเหนือกับอีสานนี่มีโอกาส 70% นะครับ ภาคกลางภาคตะวันออกก็คือฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับอันนี้จะอยู่ที่ประมาณสัก 60% ส่วนฝั่งทะเลอันดามันนะครับก็ต้องระวังโดยเฉพาะในจุดที่มีคลื่นลมทะเลแรงอย่างที่บอกครับภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนประมาณ 70% ของพื้นที่อ่าวไทยจะประมาณ 60% ของพื้นที่ครับคุณหมอตรีเตือนในภาพใหญ่ให้ได้เห็นภาพกันครับ
3: ครับแล้วก็หลายคนที่กำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับจากที่ทำงานกลับบ้านนะพื้นที่หลายๆแห่ง
2: ฝน 5 โมงมาแล้ว
3: ฝนมาห้าโมงคงมาเรียบร้อยแล้วนะแถวที่ผมอยู่เนี่ยเริ่มมีเสียงลมพัดแล้วก็ฟ้านะมืดขึ้นมาในบัดดลเลยก็อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งนะฝนกำลังจะมาสองเป็นช่วงหน้าหนาวนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่ได้ประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวแต่จากที่สังเกตด้วยตาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมืดเร็วนะยังไม่ทันหกโมงก็จะเริ่มมืดแล้วนั่นคือฤดูหนาวก็จะเป็นแบบนี้พอผมตัดภาพกลับมาที่เรื่องของกรณีประเด็นการเมืองต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับก็เมื่อวานเนี่ยคุณอภิสิทธิ์คุณอภิรักษ์กับคุณวิศวสุดก็คงได้คุยเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยประเด็นคุณเป๋าไอลอนะหรือคุณยิ่งชีพกับท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องประเด็นฟ้องร้องอะไรทั้งหลายแหละคือตกลงเนี่ยท่านนายกอนุทินเนี่ย
2: ท่านฟ้องในฐานะนายกด้วยใช่ไหมคุณมนตรีใช
3: ่
2: ไหม
3: ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นการส่วนตัวมอบหมายให้คุณสุประชัยใจสมุทรเข้าใจว่าเป็นในฐานะส่วนตัวโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคหรือว่าไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งไปฟ้องเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฟ้องหมิ่นประมาทนะไม่ได้มีการเรียกสักแดงเลยนะสลึงหนึ่งก็ไม่เอาแสดงว่าจะเอาเข้าคุกอย่างเดียวถ้าเป็นแบบนี้นะคุณอภิรักษ์ครับหมิ่นประมาทด้วยการโดยการโฆษณานะฮะและเลือกเอาจังหวะที่ทางกกต.เนี่ยเขาได้มีมติออกมาว่าท่านนายกนะไม่ได้คือไม่มีความผิดก็เลยมีมติดังว่าออกมาเพราะฉะนั้นพอมีมติของกกต.ออกมาเนี่ยนะทางทนายความที่ได้รับมอบหมายอยู่เดิมแล้วนั้นเนี่ยก็ได้ไปดำเนินการและเที่ยวนี้จะแตกต่างจากกรณีคนอื่นๆที่เขาไปยื่นฟ้องไม่ใช่ยื่นฟ้องร้องที่โรงพักอ่ะคุณพิรักษ์พอคำว่าที่โรงพักเราก็เคยคุยกันไว้แล้วเนี่ยว่าคงจะเป็นการแจ้งความตำรวจก็จะต้องสืบสอบต้องอะไรต่อไม่ไรกว่าจะอุ้ยกระบวนการกว่าจะส่งไปถึงอัยการก็อีกนานนะแต่ทีนี้พอไปฟ้องที่ศาลเลยเนี่ยนะยื่นฟ้องคดีที่ศาลอาญานั่นก็แสดงว่านะเป็นเรื่องที่ไม่ผ่านกระบวนการจากชั้นต้นตรงนั้นแล้วก็เป็นเรื่องที่ดำเนินการนะให้มีผลทันทีเพราะเป็นการไปยื่นฟ้องคดีที่ศาลอาญาทีนี้คุณยิ่งชีพอัญชานนท์วันนี้ได้โพสต์ข้อความแล้วก็แสดงความเห็นผ่าน Facebook บอกว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะฟ้องผมในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการจ้างทนายความมายื่นฟ้องเองไม่ได้ไปแจ้งความกับตำรวจและไม่ได้ใช้กลไกของรัฐบาลสนับสนุนงานสนับสนุนทำงานให้ตัวเองโดยยื่นฟ้องคดีที่ศาลอาญาศาลที่เหมือนเป็นสำนักงานใหญ่อยู่กลางเมืองได้ช่วยลดข้อครหาต่อท่านว่าเป็นการฟ้องกลั่นแกล้งลงไปได้บ้างครับคือไม่ต้องไปที่อุบลไม่ต้องไปที่บุรีรัมย์แต่ก็ฟ้องที่ส่วนกลางคุณนายรอไอ้คุณยิ่งชีพก็บอกว่าทำให้ลดข้อครหาเกี่ยวกับเรื่องของฟ้องกลั่นแกล้งไปได้ทีนี้ถัดมานะคุณยิ่งชีพบอกว่าเหลืออีกเงื่อนไขเดียวก็คือเมื่อท่านยื่นฟ้องในคดีที่เป็นข้อหาความผิดต่อส่วนตัวทางที่ดีท่านก็ควรมาเบิกความด้วยตัวเองเพราะว่ากฎหมายบังคับให้จำเลยต้องไปศาลเองทุกนัดถ้าศาลรับฟ้องนะคดีมันก็เป็นภาระของผมถ้าท่านไม่มาเองเลยแม้แต่นิดเดียวท่านก็ไม่มีภาระอะไรเลยจ้างทนายทำงานแทนถ้าเป็นแบบนี้ใครมีเงินมากมายก็จ้างทนายไปแกล้งฟ้องให้คนอื่นลำบากได้โดยเจ้าตัวเองไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยแม้ศาลจะยกฟ้องภายหลังแต่ก็เป็นภาระกับจำเลยและ ภาระแก่ศาลเองด้วยสุดท้ายนะคุณยิ่งชีพบอกว่าถ้าท่านจะเสียสละเวลามาเบิกความและตอบคำถามด้วยตอบคำถามค้านเองด้วยผมก็คิดว่าจะสมบูรณ์แบบสำหรับตัวท่านเองครับก็ไม่ได้วิตกกังวลไม่ได้มีคำขอนะให้อย่าฟ้องนะเหมือนที่ผ่านมานะแต่อยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะมาปรากฏตัวต่อศาลแล้วก็มาชี้แจงมาซักมาอะไรด้วยตัวเองก็ถือว่ายังคุณยิ่งชีพบอกว่าก็ยังไม่ได้รับอะไรเป็นรายละเอียดนะเพียงแต่ว่าได้ทราบจากข่าวว่ามีการฟ้องตรงนี้ไปเรียบร้อยครับคุณวิลาครับ
2: คุณอภิสิทธิ์วันนี้ก็ถือได้ว่ามีประโยคที่ถือว่าเป็นสื่อเอาไปโค้ดกันอยู่เยอะนะครับถามประชาชนทั้งประเทศว่ามีใครเชื่อการเลือกสว.ปี67และการเลือกตั้งสส.สุจริตเที่ยงธรรมแล้วก็ในรีพอร์เตอร์เขาโพสต์บอกว่าเตือนกกต.ตั้งหลักให้ดีอาจจะไปถึงข้อหาล้มล้างการปกครองแล้วก็ในเครื่องหมายคำพูดเนี่ย อีกที่หนึ่งโค้ดทางสแตนดาร์ดก็โค้ดดีนะที่กกต.ไม่ได้มีหน้าที่อันนี้จริงๆคุณอภิสิทธิ์ก็เหมือนกับเชื่อนิดหน่อยเน็บ
3: ครับ
2: ดีนะที่กกต.ไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบเหตุการณ์ทางภาคใต้เพราะไม่งั้นเนี่ยแม้จะเกิดระเบิด70จุดพร้อมกันกกต.ก็คงไม่เห็นหลักฐานว่า ทั้งหมดมันเชื่อมโยงกันนี่ประชาธิปัตย์สไตล์ชัดๆแต่ก็เห็นภาพนะครับคุณมนตรีฮะ
3: ครับเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกคุยคุณรักไปตอนต้นเนี่ยยังจะเป็นข่าวใหญ่ที่อยู่บนหน้าสื่อและก็ยิ่งมีข่าวว่าตอนนี้คณะชุดที่26ซึ่งมีอีก3ประเด็นที่เกี่ยวกับพรรคประชาชนกลุ่มคณะก้าวหน้าอะไรทั้งหลายแหละรวมถึงกลุ่มอิสระนะฮะก็จะหยิบยกขึ้นมาพิจารณาต่อก็แสดงว่ายังจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกนานนะยกเว้นจะมีเรื่องที่ใหญ่กว่าจริงๆถึงจะหลุดจากกรอบหน้าสื่อไปครับคุณวิลาครับ
2: เขาเล่นเกมเร็วนะครับคุณมนตรีก็คือว่าถ้าน้ำเงินโดนเนี่ยทางส้มก็จะพยายามจะให้ไปเอี่ยวในข้อกล่าวหาทำนองนี้เหมือนกันด้วยก
3: ็
2: จะต้องระวังนะฮะระวังหลังด้วย
3: ครับ
2: วันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543

0: 92.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลร์รี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ต้นรถเป็นอะไรอ่ะ
7: รถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยฮะ
6: ทำไมไม่ไปออกรถใหม่ที่งาน Volvo Warehouse Mega Deal ล่ะ
7: อืมจะชัวร์เหรอ
6: ชัวร์สิเพราะเขาเปิดคลังให้เทียบคันต่อคันปรับราคาใหม่ส่วนลดแรงและมีโปรแกรมดูแลหลังการขายนานถึง5ปี
7: งั้นรออะไรล่ะไปงานเลยดีลดีๆคุ้มค่าที่สุดจาก Volvo จองคันที่ใช่ในราคาสุดคุ้มแห่งปีที่คลัง Volvo ถนนบางนาตราดกม23ทุกสุดสัปดาห์วันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายนนี้
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
9: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
10: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
11: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
10: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
11: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
12: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
13: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
11: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NC

0: คลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกา6นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนวันพุธที่16กันยายน2569มาตามนัดนะครับมีนัดด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับเช่นเดียวกันกับฟ้าฝนวันนี้ก็ตกเวลาไล่เรียกกันกับเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าดูจะเบากว่าเมื่อวานนี้นิดนึงนะครับในเมืองวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ร่วงนะครับเหมือนเมื่อวานเช่นเดียวกันวันนี้วอลุ่ม 75,541 ล้านบาทเนี่ยลบไป 15.93 จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.01% นะครับตลาดปิดไปที่ 1,562.73โดยมีต่างชาติเนี่ยกับบริษัทหลักทรัพย์เป็นฝ่ายขายสุทธิต่างชาติขายสุทธิถึง 7,192 ล้านบาทเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับตลาดวันนี้เราคงต้องพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายระดับ 70,000 กว่าล้านเนี่ยฟอร์เรนขายไป 7,192 ล้านนะฮะในขณะที่ตัวป๊อปเทรดเองเนี่ยก็ขายไป77ล้านวันนี้กองทุนซื้อ 1,346 ล้านนะครับแล้วก็ตัวของทางรายย่อยซื้อ 5,923 ล้านหุ้นที่อ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะคือตัว Advance นะฮะวันนี้ Advance ลงไปถึง12บาทนะครับลงไปถึง 3% Thai Oil วันนี้น้ำมันลงหมดเลยนะครับ Thai Oil นั้นลงมา2บาท75ตังค์ลงไป 4% นะครับในขณะที่ตัวบางจากลงไปบาท75ตังค์ลงไป 3% นะครับในตัวของ PTGC ลงไป2บาทลงไป 3.90% IRPC ลงไป22สตางค์นะครับลงไป 7% เลยนะ IRPC ลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ SPRC ครับวันนี้ลงไป50สตางค์ลงไป 3%ในขณะที่กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวฮานานั้นลงไปบาท25ตังค์ลงไป 2% นะครับในตัวของ KCE ก็เป็นลักษณะของการปรับตัวลงครับลงไปบาท50ตังค์ลงไป 2.26% นะฮะในขณะที่ตัวหุ้นอื่นๆเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงนะครับลงที่ลงหนักๆนั้นตัวบางจากอีกตัวนึงนะครับที่ลงไปบาท75สตางค์นั้นลงไป 3.08% พิเทพเองนะครับ153บาท50ตังค์ลงไป50สตางค์ลงไป 0.32% อีกชุดหนึ่งที่ลงคือหุ้นในกลุ่มของแบงค์นะครับวันนี้ในตัวของกสิกรไทยเนี่ยลงไป2บาทนะครับในไทยพาณิชย์ลงไป50สตางค์กรุงไทยยืนทรงตัวแบงค์กรุงเทพลงไป50สตางค์ TTB ลงไป2สตางค์นะครับแล้วก็ตัวหุ้นในแง่ของตัวลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวเนี่ยเป็นการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องขณะนี้ตลาดหุ้นในเยอรมันนะครับบวกมา62จุดในฝรั่งเศสบวกไป36นะครับในลอนดอนนั้นบวกไป61จุดอิตาลีบวก320จุดในขณะเดียวกันดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้บวกไป87จุดครับใน Nasdaq บวกไป17จุดแล้วก็ในขอประทานโทษครับ Nasdaq นั้นบวกไป154จุดใน S&P บวกไป22จุดครับราคาทองในขณะนี้4349.33 นะครับบวกมา56เหรียญในขณะที่โกลสปอตเนี่ยยืนอยู่ที่4280นะครับลบไป 11.5 ตัวบิตคอยเองวันนี้เล่นลงมาอีก180เหรียญนะครับลงมาที่ระดับ 75,985 คราวนี้ราคาน้ำมันล่ะครับราคาน้ำมันใน WTI นั้นอยู่ที่103เหรียญนะครับลงมา2เหรียญนะครับลงมา2เหรียญในขณะที่ตัว WTIขอประทานโทษครับตัวเบนซ์ลงมาที่106เหรียญนะครับบรรยากาศของราคาน้ำมันที่มีลักษณะการอ่อนตัวนะวันนี้เนี่ยส่งผลทำให้วันนี้หุ้นในกลุ่มของน้ำมันเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับวันนี้หุ้นเก็งกำไรโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเก็งในแง่ของตัวชิ้นส่วน

0: เทคนิคเก่งในแง่ของตัวแบงก์เก่งในแง่ของตัวน้ำมันปิโตรเคมนะครับลงหมดเลยนะครับแล้วลงหนักด้วยนะลงหนักอย่างเช่นที่กราบเรียนไว้นะครับ IRPC นั้นวันนี้ลงถึง 7% ลงไปถึง22สตางค์ถามว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแนวโน้มของตลาดเนี่ยขณะนี้ตลาดในเอเชียในช่วงเช้าเนี่ยในญี่ปุ่นเองเป็นลักษณะของการปรับบวกนะครับบวกร้อย438จุดนะครับในตัวไต้หวันนั้นบวกไป90จุดในตัวฮ่องกงนั้นบวกไป337นะครับในจีนเองบวกไป46ในเอเชียยังค่อนข้างดีฮะรวมถึงตัวของอินเดียซึ่งเพิ่งปิดตอนนี้นะฮะบวกไป332จุดในเอเชียค่อนข้างดีฮะแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะโดนแรงขายเป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับหุ้นข่าวของตัวแอดวานที่มีการเกี่ยวข้องกับตัวแอดวานเนี่ยทำให้แอดวานหลุดลงมาเล่นถึง12บาทนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องตามให้ดีนะครับว่ามีลักษณะที่จะต่อเนื่องไปลงไปถึงระดับข้างล่างหรือเปล่าวันนี้เดลต้าเมื่อวานนี้ลงมาถึงระดับหนึ่งแล้ววันนี้เดลต้าพยายามที่จะสู้นะฮะแต่ไม่สามารถที่จะขยับได้ไฮไว้สูงสุดของเดลต้าอยู่ที่239แต่ต่ำสุดของเดลต้าเนี่ยอยู่ที่233นะวันนี้นะไม่เปลี่ยนแปลงราคาแนวโน้มตลาดต่อไปข้างหน้าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีแนวโน้มของทาง SL มองว่า1ตอนนี้หลุดไปหมดแล้วนะฮะหลุดไปจนถึงทะลุทะลวงไปจนถึงระดับ1560แล้วนะครับพอปิดอยู่ที่1562ตลาดเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของตัวตลาดที่มีลักษณะคงมีข่าวที่กำลังตามกันอยู่นะครับว่าเฟดคืนนี้นะฮะจะมีการตัดสินใจการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะในขณะเดียวกันเนี่ยกำลังมองถึงระดับของตัว BOJ นะครับในญี่ปุ่นนะครับว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านั่นเป็นปัจจัยที่ต้องตามต่อเนื่องยังไงก็ยังฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักนะครับยิ่งหุ้นตัวเดลต้าแอดวานนะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มของตัวน้ำมันนะเป็นลักษณะสามการใน3กลุ่มนี้โดนแรงขายค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะนั้นเพิ่มความระมัดระวังอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักใน3ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้าแอดวานและกลุ่มของน้ำมันทั้งหมดนะครับเพราะตลาดแกว่งค่อนข้างมากครับคุณวาลินครับสัปดาห์หน้าบรรยากาศต่างๆคงดีขึ้นแต่สัปดาห์หน้านี้ยังอยู่ในเดือนกันยานะฮะมีเพื่อนๆนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่บอกว่ากันยาทมินยังทมินอยู่นะครับยังเป็นแรงเถือกอยู่ครับผมคุณวารินครับ
1: ครับขอบพระคุณมากนะครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขารองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารในพันธุ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดวันนี้ที่ top 5เนี่ยอันดับ1คือ Delta นะครับปิดไปที่233บาทโดยที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่2เนี่ย PTT ครับปิดไปที่42บาทราคาลดลงไป50สตางค์อันดับที่3คือ Advance ที่เมื่อสักครู่คุณสุเชษฐ์ไปเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าลดลงไปเนี่ย12บาทเลยนะครับปิดไปที่341บาทหรือถ้าคิดเป็น percentage เนี่ยลบไป 3.4% นะครับอันดับที่4คือ Top ครับปิดไปที่63บาท25สตางค์ลดลงไป2บาท75สตางค์และอันดับที่5คือ HANA นะครับปิดไปที่50บาทลดลงไป1บาท25สตางค์ครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลงจากมติกปง.ปรับลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นกระทบกับกลุ่มพลังงานและก็กระแสข่าวเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก็ฉุดกลุ่มท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มสื่อสารโดยเฉพาะ Advance ที่โดนขายจาก 3BB แล้วก็ถูกแฮกและการถูกปรับลดคำแนะนำนะครับเรายังรอติดตามการประชุมเฟดคืนนี้กันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยมีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่หรือ Big Lot เนี่ยถึง14หลักทรัพย์15รายการ YU1 มีมูลค่าสูงสุดครับ218ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ10บาท90สตางค์นะครับนั่นคือตลาดในวันนี้ครับกลุ่มสื่อสารนอกจาก Advance นะครับ True เองก็ปรับตัวลดลงส่วนแนวโน้มในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอดูครับขึ้นอยู่กับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ

0: แม้ว่าตลาดจะรับรู้โอกาสที่เฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วพอสมควรแต่ก็ต้องติดตามดอทพลอตและถ้อยแถลงของประธานเฟดเพื่อที่จะประเมินทิศทางดอกเบี้ยในระยะถัดไปรวมถึงติดตามทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยีลด์ด้วยนะครับหากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่ได้ส่งสัญญาณฮอกกิชก็น่าจะรีบาวด์ได้แต่หากส่งสัญญาณเข้มงวดนโยบายการเงินกดดันสโลและกดดันตลาดหุ้นไทยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูกรอบแนวรับ 1,560 จุดนะครับแนวรับถัดไป 1,550 จุดแนวต้าน 1,575 ถึง 1,580 จุดนะครับที่ว่าวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ท็อป5ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในแง่มูลค่าเนี่ยเดลต้า 11,000 กว่าล้านบาทเลยนะครับปตท.เนี่ย 4,026 ล้านบาท Advance 3,900 ล้านบาท Top 3,051 ล้านบาทและ Hana 2,537 ล้านบาทนะครับ Top เนี่ยทะลุ 10,000 ล้านบาทนะครับวันนี้ก็ปิดไปที่233บาทแต่ว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับได้ยินคำว่าดอทพลอตกันมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการแต่ว่าฟังรายการอยู่นะครับดอทพลอตเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลักๆเลยนะครับดอทพลอตเนี่ยมันก็มีความหมายหลักๆ2นัยยะทางเศรษฐกิจและการเงินและการรายงานสถิตินะครับซึ่งทั้ง2มุมก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับกับสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐและก็ตลาดการเงินโลกอย่างมีนัยสำคัญนะครับ Fed.plot นะครับก็คือแผนภาพจุดคาดการดอกเบี้ยของ Fed เนี่ยนะครับในโลกการเงินนี้เมื่อพูดถึง Dot.plot มันมักจะหมายถึงแผนภาพแสดงประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นะครับมันเป็นกราฟที่เกิดขึ้นทุกๆ3เดือนครับโดยกรรมการ Fed แต่ละคนเนี่ยจะเข้ามาจุดก็คือ Dotสัญลักษณ์แบบนิรนามลงบนตารางเพื่อบอกว่าตนเองคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ในสิ้นปีนี้ปีหน้าและปีถัดไปและในระยะยาวนักลงทุนก็จะใช้ค่ามัธยฐานหรือว่ามีเดียนของจุดเหล่านี้ในการเดาทิศทางดอกเบี้ยของโลกนะครับส่วนมุมมองของสกอตต์เบสเซนต์ต่อเรื่องนี้นะครับสกอตต์เบสเซนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่วิจารณ์และไม่ค่อยชอบระบบดอทพลอตของเฟดนะครับเพื่อให้สัมภาษณ์นะครับว่าดอทพลอตเนี่ยมันมักจะคาดการผิดพลาดเสมอและการที่เฟดเนี่ยออกมาชี้ช่องทางตลาดล่วงหน้าหรือว่า forward guidance แบบนี้เนี่ยทำให้ผู้เล่นในตลาดการเงินเสพติดจนละเลยข้อมูลเศรษฐกิจที่แท้จริงก็ไปในแนวทางเดียวกันกับเควินวอชประธานเฟดคนใหม่นะครับที่ก็ไม่ค่อยชอบ forward guidance สักเท่าไหร่ตัวสกอตเนี่ยจึงชื่นชมที่ประธานเฟดคนปัจจุบันเควินวอชเริ่มหันมาตั้งทีมทบทวนเพื่อลดบทบาทหรือยกเลิกการใช้ดอทพลอตนี้ไปเลยนะครับดอทพลอตในทางสถิติและการคำนวณ นะครับหากมองในเชิงเทคนิคทั่วไปเนี่ยดอทพลอตมันก็เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐานนะครับมันเป็นแผนภาพที่ใช้จุดกลมๆแผนค่าตัวเลขหนึ่งหน่วยวางเรียงซ้อนกันเป็นแนวตั้งเหนือเส้นการนอนเพื่อเห็นความถี่หรือการกระจายตัวของข้อมูลชุดเล็กๆได้อย่างง่ายดายนะครับก็คล้ายกับกราฟแท่งหรือว่าฮิสโตแกรมแต่ว่าใช้จุดแทนนะครับอย่างเช่นการทำดอทพลอตแสดงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระหว่างวันในตลาดรองเป็นต้นนะครับก็นั่นคือคำว่าดอทพลอตที่เราได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับสกอตต์เบสเซนต์มีปัญหาอะไรกับทางสภาสหรัฐหรือเปล่าที่ต้องเข้าไปแถลงนะครับสกอตต์เบสเซนต์เป็นรัฐมนตรีคลังไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับทางสภาหรือว่าปัญหาขัดแย้งส่วนตัวจนถูกเรียกตัวไปลงโทษนะครับแต่เป็นการเข้าไปแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริหารทางการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือว่า House Financial Services Committee นะครับตามวาระหน้าที่ปกตินะครับเพื่อไปรายงานเกี่ยวกับสถานะของระบบการเงินระหว่างประเทศหรือว่า state of international financial system และไปชี้แจงประเด็นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับ ซึ่งการเข้าแถลงครั้งนี้นะครับก็มีขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนก็เข้าช้ากว่าเรานะครับก็ประมาณวันนี้นี่แหละครับตามเวลาในประเทศไทยมีประเด็นสำคัญและเหตุการณ์วุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยในช่วงต่อติดเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์สมภพมาน่ารังสรรค์ได้อยากจะชวนคุยสักหน่อยนะครับว่าสกอตต์เบซินเนี่ยให้การต่อสภาคองเกรสอย่างไรบ้างนะครับประเด็นที่เข้าไปชี้แจงต่อสภานะครับก็คือเรื่องของการร่วมมือแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่า foreign exchange เปอร์เซ็นต์นั้นได้เข้าชี้แจงกรณีที่สหรัฐร่วมมือกับญี่ปุ่นในการแทรกแซงตลาดเพื่อควบคุมค่าเงินคือเขาเนี่ยระบุนะครับว่าสหรัฐเนี่ยใช้เงินเพียงจำนวนเล็กน้อยในการดำเนินการครั้งประวัติศาสตร์นี้ซึ่งมันส่งผลดีต่อเสถียรภาพโดยรวมแล้วก็ไปชี้แจงเรื่องการแก้ปัญหาเงินเฟ้อครับก็มีการเกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นเรื่องเงินเฟ้อโดยมีส.ส.เนี่ยพยายามตัดบทแล้วก็บีบให้เขาตอบคำถามเพียงแต่ว่าใช่หรือไม่ yes or no แต่เปอร์เซ็นต์ก็ปฏิเสธที่จะตอบสั้นๆแล้วก็สวนกลับกลางที่ประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่มันครบถ้วนนะครับอีกเรื่องที่ไปชี้แจงก็เป็นเรื่องของการผลักดันกฎหมายเทคโนโลยีครับนอกเหนือจากสภาผู้แทนแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ยังได้เรียกร้องให้วุฒิสภาเนี่ยเร่งผ่านกฎหมาย Clarity Act เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีและเสถียรภาพการเงินนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างการแถลงก็มีนะครับมันก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาระหว่างที่เบเซนกำลังกล่าวเปิดการแถลงนี่ก็มีกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านสงครามอิหร่านหรือว่าอิหร่านวอร์โปรเทสเตอร์นะครับก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ตะโกนขัดจังหวะการแถลงอยู่เป็นระยะจนทำให้การประชุมเนี่ยต้องหยุดชะงักไปชั่วครู่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอาคารรัฐสภาหรือว่า Capitol Police เนี่ยจะเข้ามาควบคุมตัวแล้วก็เชิญกลุ่มผู้ประท้วงออกจากห้องประชุมไปโดยไม่มีเหตุรุนแรงบานปลายนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันนะครับกับทางอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะครับในช่วงต่อติดเศรษฐกิจครับมาดูตลาดหุ้นภูมิภาคกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ชางไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกนะครับหลังจากที่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,891 นะครับเพิ่มขึ้นมา27.32 จุดคิดเป็น 0.71% ทางเซี่ยงฮ่องกงก็ปิดบวกนะครับได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่ว่าการปรับตัวขึ้นถูกจำกัดครับเนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันนี้นะครับหางเซี่ยงติดไปที่ 24,713 เพิ่มขึ้นมา 46.54 จุดคิดเป็น 0.19% ครับนิกเคอิโตเกียวปิดบวกครับจากการปรับสถานะการลงทุนของนักลงทุนก่อนทราบผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดเอเคปิดไปที่ 63,923 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 438.90 จุดคิดเป็น 0.69% คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ปิดตัวขึ้นในวันนี้นะครับโดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อเก็งกำไรหุ้นบริษัทเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่หลังจากที่ตลาดติดในแดนลบ4วันทำการติดต่อกันเลยนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,717.97 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 90.71 จุดคิดเป็น 1.37% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกในวันนี้นะครับโดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากตลาดร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ10สัปดาห์อันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่า RBA นะครับ Reserve Bank of Australia เนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,696.50 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 24 จุดคิดเป็น 0.28% และดัชนี All Ordinariesติดไปที่ 8,874.50 จุดเพิ่มขึ้นมา 25.20 จุดคิดเป็น 0.28% ครับบ้านเรานะครับวันนี้กระแสข่าวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับคลังเล็งเก็บภาษีนำเข้ารถ EV ทั้งคัน 30% ครับจูงใจให้มาตั้งฐานผลิตแล้วก็มาประกอบในไทยซะมากกว่านะครับนั่นเป็นความพยายามล่าสุดครับจากทางรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินะครับที่ให้ข่าวกับทางลูมเบิร์กว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าทั้งคันในอัตราประมาณ 30% นะครับโดยเพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้มันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวครับการออกมาเปิดเผยกรอบอัตราภาษีดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกนั้นก็มีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อใช้เป็นกลไกเชิงนโยบายในการผลักดันและจูงใจให้ค่ายรถยนต์ต่างชาติหันมาลงทุนจัดตั้งการผลิตฐานการผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศนะครับแทนการพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากต่างประเทศเพียงเดียวที่เรียกว่า CDU นะครับซึ่งก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศด้วยนะครับก็นั่นคือสิ่งที่เป็นความพยายามล่าสุดครับในการที่จะให้เรานั้นไม่เสียดุลมากไปกว่านี้นะครับซึ่งทางด้านของคุณเอกนิตินะครับก็ให้ข่าวกับทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับที่อยากจะเปลี่ยนจาก CDU ให้มาเป็นการผลิตในประเทศไทยนะครับ CDU เนี่ยนะครับ completely built up นั่นคือคำเต็มของ CDU นะครับ completely built upคือรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่มันประกอบเสร็จสมบูรณ์ทั่วทั้งคันนะครับมาจากโรงงานในต่างประเทศแล้วก็ถูกส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยไม่มีการถอดแยกชิ้นส่วนมาประกอบในไทยเพิ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะครับมันก็จะมีความแตกต่างนะครับระหว่าง CDU กับ CKD ครับ CKD เนี่ยคือ completely knocked down ส่วน CDU เนี่ยคือ completely built up นะครับ CDU ก็คือผลิตและประกอบเสร็จจากนอกอย่างจีนญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็ขับลงเรือขนส่งมาขายในไทยส่วน CKD completely knocked down นี่คืออีกฝั่งนึงเลยนะครับประกอบในประเทศนำเข้าชิ้นส่วนแยกชิ้นเข้ามาแล้วส่งต่อให้กับโรงงานในไทยเนี่ยประกอบเป็นตัวรถนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทำสำเร็จนะครับปัจจุบันเนี่ยภาครัฐก็กำลังทำงานแล้วก็ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างใกล้ชิดครับเพื่อร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึกพร้อมกับกำหนดอัตราภาษีขั้นสุดท้ายให้มีความเหมาะสมเกิดความสมดุลและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมนะครับแทนที่จะมีการพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากต่างประเทศเพียงเดียวมันก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับ supply chain ในประเทศนะครับกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานนั้นเบื้องต้นคาดการว่าจะสามารถพิจารณาตัดสินใจและประกาศความชัดเจนของโครงสร้างภาษีดังกล่าวได้อย่างเป็นทางการเร็วสุดก็กันยานี้แหละครับเพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัวและวางแผนลงทุนได้อย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับวันนี้ก็มีข่าวเปิด DIP e-exchange DIP ก็คือ Department of International Property นี่นะครับเปิด e-exchange ใหม่30กันยายกระดับบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับก็พูดถึงกรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับสอดรับกับนโยบายของคุณสุภจีที่อยากจะยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจนะครับโดยระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า DIP e-exchange จะช่วยให้การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีมาตรฐานเดียวกันลดความซับซ้อนในการทำงานของภาครัฐในกระบวนการทำงานของภาครัฐและก็รองรับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมนะครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมเวที Belt and Road ชูแนวคิดกระจายการค้าขยายพันธมิตรเสริมแกร่ง SME นะครับก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งในวันนี้ครับพี่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะเข้าร่วมการประชุม Belt and Road Summit ครั้งที่11ระหว่าง 9-10 กันยายนที่ผ่านมาที่ฮ่องกงนะครับซึ่งก็เป็นงานใหญ่ประจำปีที่จัดโดยฮ่องกงก็มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐภาคธุรกิจกว่า 6,000 คนรัฐมนตรีก็มาจากหลายสิบประเทศนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความร่วมมือแสวงหาโอกาสทางการค้าการลงทุนร่วมกันก็ได้ไปร่วมเสวนาเชิงนโยบายหรือ Policy Dialogue ในหัวข้อ Building Resilient Trade and Investment Frameworks in a Global Landscape in a Diverse Global Landscape ด้วยนะครับซึ่งก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่ทุกประเทศควรใช้ความสนใจใน3ประเด็นครับคือ1การกระจายความหลากหลายหรือ diversification 2คือการสร้างความร่วมมือหรือ cooperation และ3คือการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมหรือว่า inclusivity นะครับกระจายความหลากหลายผ่านการหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อสร้างความหลากหลายในการนำเข้าส่งออกและการลงทุนสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆเช่นความตกลงการค้าเสรี free trade agreement นะครับและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมเพื่อเสริมศักยภาพให้ MSMEs หรือ Micro SMEs นะครับสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างราบรื่น 18:32 พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาก่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์เรื่องที่สกอตต์เพซเซนแถลงต่อสภาสหรัฐเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจและจะกระทบกับตลาดการเงินของโลกและบ้านเราอย่างไรบ้างช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน 2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหาก
7: ลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้ง

0: LINE @thinking radio
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3

0: 18:36ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับคนธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับกว่าตาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันสักเล็กน้อยนะครับรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเตรียมขายระเบิดหนัก 2,000 ปอนด์ให้กับอิสราเอลมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์นะครับนะครับชัดเจนนะครับสงครามกำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้คือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถังแตกหมดเงินไปเยอะนะครับจากสงครามอิหร่านล่าสุดนั้นก็เตรียมเสนอขายอาวุธมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์ให้กับอิสราเอลประกอบไปด้วยระเบิด MK84 BLU-117 และหัวรบเจาะทะลวงรวม 40,000 ลูกครับโดยใช้เงินสนับสนุนจากโครงการ Foreign Military Financing FMF ซึ่งเป็นงบประมาณที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยจัดสรรให้กับต่างชาตินะครับในการจัดซื้ออาวุธแผนการขายอาวุธดังกล่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องผลกระทบต่อพลเรือนในฉนวนกาซาและความพยายามของวุฒิสมาชิกบางส่วนที่จะขัดขวางข้อตกลงครับระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์เนี่ยมีอานุภาพสูงนะครับรัฐบาลชุดก่อนเคยระงับการส่งมอบเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อพลเรือนในวงกว้างข้อตกลงนี้นะครับยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดและอยู่ระหว่างกระบวนการแจ้งรายละเอียดต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐสภาสหรัฐนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับแต่นี่คือล่าสุดในขณะที่ก็มีรายงานอาคาร7ชั้นในกาซาถล่มดับอย่างน้อย12คนรวมเด็ก5คนและกว่า100คนนั้นยังติดอยู่ใต้ซากนะครับกระแสต่อต้านอิสราเอลจากทั่วโลกนั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าทรัมป์กับเนทันยาฮูจะ no sir no care นะครับในขณะที่ EU เปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกหลังความสัมพันธ์แคนาดาสหรัฐตึงเครียดนะครับก็มาจากทรัมป์นั่นแหละครับเรื่องของภาษีทางการค้าแล้วมันก็ลามไปเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับตอนนี้ระหว่างมาร์คคานีกับจอร์จทรัมป์เออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเอ็นครับเสนอให้แคนาดานั้นเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU เพื่อกระชับความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์พลังงานแร่สำคัญและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับมาร์คคานีนะครับนายกแคนาดาก็ตอบรับแนวทางดังกล่าวเพื่อลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากสหรัฐหลังจากเผชิญกับความขัดแย้งเรื่องมาตรการภาษีกับรัฐบาลจอร์จทรัมป์ข้อเสนอนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างพันธมิตรเพื่ออนาคตต่อยอดจากข้อตกลงการค้าเสรีโดยเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบประชาธิปไตยร่วมกันเขาใช้คำว่า CETA นะครับ CETA ก็คือ Canadian European Trading Agreement นะครับสถานะสมาชิกสมทบนั้นเป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่ระบุในสนธิสัญญาอยู่และถือเป็นการปรับท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่มในการขยายอิทธิพลผ่านความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจระดับกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นขณะที่แคนาดาพยายามแสวงหาพันธมิตรใหม่เพื่อรักษาอธิปไตยทางเศรษฐกิจท่ามกลางแรงกดดันจากการเจรจาการค้าที่ล้มเหลวกับสหรัฐนะครับส่วนวันนี้สกอตเปอร์เซนต์นะครับได้เข้าไปแถลงต่อกรรมาธิการบริหารทางการเงินแก่สภาผู้แทนแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะครับ House Financial Services Committee ที่ผมรายงานไปก่อนหน้านี้อาจารย์สมภพตั้งข้อสังเกตในวันนี้อย่างไรบ้างนะครับมาติดตามกันในช่วงนี้ครับก่อติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World ก่อติดเศรษฐกิจโลก

0: ับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: อาจารย์สมภพสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณไวรินครับ
1: ครับมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในการแถลงครั้งนี้ของ Scott Bessent
2: อ้อครับก็ถูกซักไซ้หลายเรื่องมากนะแน่นอนเรื่องแรกๆเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมยังปล่อยให้ไอ้บอนยิลมันสูงมากสุดในรอบเกือบ20ปีนะครับเพราะครั้งสุดท้ายที่บอนยิลอายุ10ปี30ปีสูงเหมือนปัจจุบันนี่นะฮะก
1: ็
2: คือในปี2007นะในปีที่เริ่มจะเกิดไอ้ซับพลาสม์ไครซิสนี่แหละนะครับนะครับแล้วมันก็มาสูงใหม่ก็คือเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยบอนด์ยิลด์อายุ10ปีของสหรัฐอเมริกามันก็ขึ้นไปถึงนะครับ 5.546 %นะนะครับก็คือทะลุ 5% แหละนะครับซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาร่วม2ทศวรรษแล้วนะครับนะขณะที่บอนด์อายุ30ปีก็ทะลุ 5.4% นะก็ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับนะก็เลยถูกย้ำนะว่าเอ๊ะทำไมคุณปล่อยให้บอนด์ยิลด์มันสูงขนาดนี้ได้ยังไงนะครับจากคณะกรรมการไอ้ที่มีชื่อว่า The House Financial Service Committee นี่นะฮะนะครับเบสเซนก็ตอบว่าเนี่ยมันเป็น global issue การที่บอนด์ยิลด์เนี่ยมันไม่ใช่สูงเฉพาะสหรัฐอเมริกาชาติเดียวนะชาติพัฒนาแล้วทั้งหลายไปไล่ดูไม่ว่าอังกฤษเนี่ยสูงกว่าอเมริกาอีกออสเตรเลียก็เหมือนกันนะครับแม้ว่ายุโรปบางชาติอาจจะต่ำกว่าก็ต่ำกว่าไม่มากเช่นฝรั่งเศสก็อยู่ที่ 4% กว่าเยอรมนีก็ 3% กว่าญี่ปุ่นยังขึ้นมาทะลุ 3% เลยเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าเมื่อมีการวิเคราะห์ลงไปแล้วเนี่ยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยหรือว่าผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันก็คืออัตราดอกเบี้ยระยะยาวนั่นแหละนะครับนะสูงมากขนาดนี้นะฮะก็บอกประการแรกเลยก็คือเนี่ยครับก็คือคุณได้ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากนะนั่นคือที่มาเป็นของสาเหตุตัวแรกนะครับนะและเมื่อน้ำมันมันสูงขึ้นมากเนี่ยก็แน่นอนนะมันก็เลยทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อมันก็เกิดขึ้นตามมานะครับนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดไอ้เงินเฟ้อที่เกิดจากการสั่งดันของฝั่งอุปทานหรือว่าเป็นคอชพุชอินฟาอินเฟชันนะครับนะครับแต่ไม่ใช่ก็บอกไอ้ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในขณะเนี้ยนะครับกดไม่ลงนะครับจนกระทั่งเฟดไม่สามารถปรับดอกเบี้ยลงได้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลทรัมป์นะมันมีความผิดที่ตกทอดจะมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลไบเดนทำให้เงินเฟ้อมันสูงใช่ไหมครับนะนะครับฉะนั้นแล้วไม่ใช่ความผิดของทรัมป์จะมาโยนความผิดให้ทรัมป์ไม่ได้นะครับเพราะเราคงจำได้ว่าไบเดนเองเนี่ยพอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2021เนี่ยพอ2022เป็นไงครับมันก็เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยฮะนะและราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาทะลุร้อยเหรียญต่อบาร์เรลในช่วงนั้นนะครับอัตราเงินเฟ้อของอเมริกาก็เลยพุ่งพวดขึ้นมาขึ้นไปสูงสุดถึง 9.1% ใช่ไหมครับเราคงจำได้ในกลางปีของปี2022เนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันขึ้นไปถึง 9% กว่าก็เลยต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นไป10กว่าครั้งด้วยกันนะฮะขึ้นไปจนถึง 5% กว่านะครับและอันนี้มันก็เลยทำให้เบสเซียนกล่าวว่าเห็นไหมเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงมากๆแล้วในสมัยของไบเดนฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของทรัมป์หรอกอันนี้นี่คุณวาลินคิดว่าฟังขึ้นไหมครับ
1: แหม
2: นะครับเพราะอะไรครับเพราะเงินเฟ้อขนาดเนี้ยไอ้ตัวแปรใหญ่ๆเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอยู่สองสามตัว
1: ของครับ
2: ก็คือเลยครับหนึ่งก็คือคุณเป็นโรคไปอิหร่านไงถ้าไม่โรคไปอิหร่านแล้วราคาน้ำมันมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับในเมื่อในสมัยปลายไบเดนน้ำมันมันเป็นลดลงมาเยอะแล้วใช่ไหมครับนะจนเงินเฟ้อเนี่ยมันก็คุมอยู่เรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวนั้นเฟดสามารถลดดอกเบี้ยได้แล้วต้องไหนครั้งใช่ไหมครับนะนะจากไอ้5%กว่าเนี่ยลงมาเหลือ 3.5 ถึง 3.75% แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนธันวาคมของปี2024นะฮะตอนทำขึ้นมาเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยหลังจากนั้นดอกเบี้ยไม่สามารถลดได้อีกเลยนะครับเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อมันกดไม่ลงนะครับนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไอ้ตัวแปรของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ดึงละคุณเกิดจากการลบไปอิหร่านเนี่ยผมว่ามีผลมากมายแน่นอนและตัวที่สองก็คืออะไรครับก็คือคุณไปเก็บไอ้รีซิโปรโคทาริฟไงนะทำให้ราคาสินค้านำเข้ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามอัตราภาษีที่คุณไปเก็บในการนำเข้าสินค้าเข้ามาขายนะเพราะว่าเมื่อคุณ นำสินค้าเข้ามาคุณเก็บภาษีก็ต้อง10กว่า 20% มั่งสูงกว่านั้นมั่งเป็นตัวเลข2หลักนี่นะฮะอัตราภาษีมันก็ถูกบวกเข้าไปในราคาสินค้าผู้ที่ได้รับผลละก็คือผู้บริโภคนี่ครับนะ
1: ครับ
2: ครับฉะนั้นแล้วเงินเฟ้อตัวเนี้ยถามว่ามันเป็น global issue หรือเปล่านะครับนะผมว่ามันเป็น issue ที่เกิดขึ้นจากในสหรัฐอเมริกาโดยฝ่ายบริหารของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยอย่างน้อยก็ใน2เรื่องที่ผมกล่าวนี่นะฮะนะครับและเรื่องต่อมาครับที่เป็นตัวแปรทำให้บอนด์ยิลด์มันพุ่งสูงเนี่ยนะครับก็บอกเลยครับมันเกิดจากเรื่องของนะครับว่าเนี่ย expectation ความคาดหวังว่าเฟดเนี่ยนะครับจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าที่ทำให้เงินเพราะว่าเฟดเนี่ยดูแลอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นก็คือก็คือ overnight rate ก็คือที่เราเรียกสั้นๆว่าเฟดฟันเรทเนี่ยนะครับบอกซะเนี่ยเฟดเนี่ยโอ้โหมีการวิเคราะห์กันทั่วหน้าว่า90%กว่าของนักวิเคราะห์ต่างเชื่อกันว่านะครับในค่ำคืนนี้ของบ้านเรานี่นะครับนะประมาณ1-2เนี่ยเฟดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง90%กว่าฉะนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมันเพิ่มเนี่ยอัตราดอกเบี้ยระยะยาวมันก็ต้องเพิ่มนะครับฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลทรัมป์เป็นความผิดของเฟดต่างหากที่จะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับนะครับแต่ถามว่าทำไมเฟดต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นมันก็เกิดมาจากเงินเฟ้อจากเหตุผลที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ไงฮะนะคร
1: ับ
2: แล้วขนาดเดียวกันยังพูดถึงอะไรเขาบอกแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาบอกไอ้ปัญหาที่มีผลทำให้เฟดฟันเรทมีผลทำให้บอลยิวมันเพิ่มแน่ๆอีกตัวไปหนึ่งก็คือเลยครับก็บอกว่าตอนนี้มันเกิดไอ้ความไม่เชื่อมั่นของนโยบายการคลังของสหรัฐอเมริกานะเพราะว่าคุณมีหนี้สาธารณะทะลุ40 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์ไงฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยซัพพลายของบอลคุณออกมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วคุณก็ต้องรีไฟแนนซ์อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อคุณรีไฟแนนซ์อยู่เรื่อยๆแล้วยังขาดดุลงบประมาณปีนึงร่วม2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับแน่นอนแหละครับนะไอ้บอลที่ออกมาขายเนี่ยราคามันย่อมต้องตกนะครับราคามันตกเนี่ยยิวมันก็เพิ่มขึ้นยิวเพิ่มก็คือดอกเบี้ยเพิ่มนั่นเองนะครับฉะนั้นอันนี้จะกล่าวได้ไหมครับว่ามันคือ global issue อย่างที่เป็นเซนไปแก้ตัวกับเฮาส์หรือว่าสภาผู้แทนนี่นะฮะนะครับนั่นคือเรื่องแรกแหละในที่มีการออกมาชี้แจงโดยสกอตเบสเซนนะฮะ
1: ครับ
2: ส่วนเรื่องที่สองครับนะก็บอกเนี่ยโอ้โหเนี่ยรัฐบาลซ้ำเนี่ยมีผลงานเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับและผลงานอันโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเลยครับการสร้าง4 เซอร์เทนตี้นะหรือว่า the four certainty นะฮะก็คือสร้างความแน่นอนความแน่นอนถึง4เรื่องด้วยกันซึ่งไม่ใช่ว่ารัฐบาลไหนจะทำได้ง่ายๆนะครับแล้วเขายกตัวอย่างเขาบอกเรื่องแรกคือครับ regulatory certainty
1: ครับ
2: ก็คือ certainty เกี่ยวกับกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยโอ้โหทรัมป์เนี่ยทำดีมากๆเลยนะนะครับคุณวรินทร์ช่วยผมคิดตามไปดีกว่าว่าแต่ละเรื่องมันเป็น certainty หรือเปล่านะครับนะสองก็คือ tax certainty ก็เซอร์เทนตี้ว่าด้วยภาษีอากรนะอันนี้เซอร์เทนมีมันเซอร์เทนแค่ไหนครับนะโดยว่าอย่างยิ่งดูจากภาษีไอ้นำเข้านะครับนะที่นะครับตอนเก็บรีซิโปรโคทาลิฟนะแล้วศาลสูงตัดสินว่าคุณไม่สามารถเก็บต่อได้เนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนไปเป็นภาษีอื่นจนล่าสุดก็คือไอ้มาตรา301ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นก็บอกเนี่ยแท็กเซอร์เทนตี้เนี่ยโอ้ทรัมป์จะทำให้เกิดขึ้นนะอาจจะเซอร์เทนตี้คือแล้วคือคงเส้นคงวาในการเก็บภาษีอย่างไม่ลดละไม่ได้ด้วยเลขอะเอาด้วยกฎใช่ไหมครับนะ คุณเอาด้วยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้คุณต้องเอากฎหมายฉบับอื่นต่อและตัวที่3ครับที่ก็ภาคภูมิใจครับก็บอกรัฐบาลทรัมป์เนี่ยก่อให้เกิดเทรดเซอร์เทนตี้ก็คือความแน่นอนทางด้านการค้านะครับคำถามก็มีอยู่ว่าปี2ปีที่ผ่านมาดิการค้าโลกเนี่ยมันมีความแน่นอนไหมครับคุณวรินทร์ครับ
1: นั่นแหละสิครับ
2: ช่วยกับพี่คอนนะครับ
1: ไม่มีทาง
2: นะฮะโอ้โหผมว่ามันไม่เคยผันผวนแกว่งไปเป็นแบบนี้มาก่อนในช่วงเวลาหลาย10ปีที่ผ่านมานะฮะ
1: ย้อนแย้งเลยนะครับ
2: นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดจากนโยบายเรื่องทั้งทาลีบาริเออร์ทั้งนันทาลีบาริเออร์ที่คุณดำเนินการอย่างไม่ลดละนะครับนะท
1: ั้
2: งในระดับผู้ภาคีด้วยและในระดับไบเลทเทอรัลด้วยก็คือไปเล่นงานเฉพาะประเทศด้วยเช่นไปเล่นงานแคนาดาอย่างที่เล่นงานอยู่ในขณะนี้นะครับนะ แล้วก็ต่อมาครับอันที่4ก็คือเนี่ยครับก็บอกว่ารัฐบาลทรัมป์เนี่ยได้สร้าง energy certainty ได้สร้างความแน่นอนทางด้านพลังงานโอ้โหอันนี้ฟังดูแล้วเป็นไงครับนะ นะ ผมว่าคนทั่วโลกเนี่ยคงอยู่หัวเราะกันในใจนะลองถ้าคุณบอกคุณได้สร้าง certainty ทางด้าน energy นี่นะครับนะ แต่ certainty ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าหมายถึงราคาน้ำมันที่ถูกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะหรือว่า certainty ที่เกิดจากราคาน้ำมันมันผันผวนแกว่งไกลตามนโยบายนะครับchicken in chicken out ของทรัมป์ใช่ไหมครับนะอย่างที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับนะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เวสเซนพูดด้วยความภาคภูมิใจครับเขาบอกเนี่ยรัฐบาลทรัมป์เนี่ยได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่คนอเมริกันมากเพราะว่ามันทำให้ poverty หรือว่าความยากจนของคนอเมริกันเนี่ยลดลงมาเนี่ยประมาณ 0.5% นะตั้งแต่เข้ามาในช่วงเวลาปีกว่าๆที่ผ่านมานะฮะจนขนาดเนี่ยคนจนในอเมริกาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 10.2% นะแต่ว่า 10.2% เนี่ยคุณวรินทร์ลองคาดเดาดิครับว่ามันคิดเป็นคนประมาณสักกี่ล้านคนครับ34.5 ล้านคนคนอเมริกันขนาดนี้ยังอยู่ยังถือว่ามีคนยากจนหรือว่าอยู่ใต้ไอ้ poverty line นี่นะตามมาตรฐานของอเมริกาเนี่ยนะเกือบ35ล้านคนนะจากประชาก็คือ10ประชากรทั้งประเทศมันประมาณสักใกล้ๆ350ล้านคนอย่างนี้ครับนะจากนั้นก็มีคนอยู่ร่วม35ล้านคนเนี่ยที่ยังยากจนอยู่นะครับนะแต่ยังพูดต่อไปครับเพราะว่าเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์เข้ามาเนี่ยไอ้ median household income นี่นะฮะก็คือรายได้กลางๆของครัวเรือนอเมริกาเนี่ยมันโบกขึ้นมาต้อง 2.6% นะขณะนี้รายได้ของครัวเรือนกลางๆของอเมริกาเนี่ยปีละมีรายได้ถึงปีละ 87,460 เหรียญต่อคนต่อครอบครัวต่อปีถือว่าสูงมากนะครับไม่เทียบกับรัฐบาลในชุดก่อนหน้านี้นะครับนี่คือการกล่าวอ้างถึงผลงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะและเรื่องต่อมาคือนี่ครับพบเนี่ยโอ้โหเนี่ยคุณเห็นไหมว่ารัฐกระทรวงการคลังภายใต้การบริหารจัดการที่ซ้ำอยู่เป็นหัวเรือใหญ่นี่นะครับโดยมีสกอตเบนเซนรับลูกเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยญี่ปุ่นในการทำให้เงินเยนมันแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เงินเยนมันอ่อนค่าลงไปถึงนะฮะร่วม164เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะซึ่งถือว่าอ่อนค่ามากๆในรอบหลายทศวรรษนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยสกอตเบนเซนก็ได้มาร่วมมือกับทางด้านนะครับรัฐมนตรีคลังล่ะแล้วก็ผู้ว่าแบงก์ชาติของญี่ปุ่นนะครับในการทำให้เงินเยนเนี่ยแข็งค่าเหลือ150กว่าเยนนะครับในขณะนี้นะครับบางช่วงมันลงไปมันแข็งค่าถึง152เยนต่อดอลลาร์ด้วยซ้ำไปนะฮะแต่จริงๆแล้วก็คือนะครับก็คือขนาดเนี้ยการที่เงินเยนมันเคยอ่อนค่ามากก็เพราะว่ามันเคยถูกทำช็อตหรือว่าขายล่วงหน้ามากนะแต่ว่ามันมีเน็ตช็อตเนี่ยนะครับโอ้โหนะฮะบางช่วงเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยมีเน็ตช็อตกันเป็นแสนรายนะฮะก็หมายความว่านักเก็งกำไรเนี่ยเขามาเก็งกำไรโดยขายเทขายเงินเยนล่วงหน้าเนี่ยเป็นแสนๆบัญชีนะครับนะเพื่อหวังว่าเงินเยนมันจะอ่อนค่าลงไปอีกมันจะได้กำไรแน่นะก็แย่นะครับแต่ว่าต่อมานี่นะครับผู้ว่าแบงก์ชาติก็คือคาซูโออุเอดะนะครับก็ได้ออกมากล่าวว่ามันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระยะสั้นนี่นะครับของ BOJ หรือว่า Bank of Japan เนี่ยนะครับซึ่งขนาดนี้มันอยู่ที่ 1% เนี่ยอาจจะต้องขึ้นต่อไปต่อเนื่องอีกหลายๆครั้งและพอประกาศอันนี้แหละครับมันก็เลยทำให้บรรดานักเก็งกำไรทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนจากทำช็อตมากลายเป็นทำเป็นมาเป็นลองนะก็เปลี่ยนจากการเทขายเงินเยนล่วงหน้าเนี่ยมาเป็นการไล่ซื้อเงินเยนล่วงหน้าเพราะเกรงว่าลองถ้า BOJ หรือว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องนี่นะครับแน่นอนเลยครับไอ้บรรดาไอ้แคลรี่เยนเทรดไอ้แคลรี่เทรดของเยนนี่นะเยนแคลรี่เทรดนี่นะครับก็คือการที่คนนอกประเทศเนี่ยมากู้เงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำๆไปลงทุนนอกประเทศเนี่ยก็จะต้องรีบมาเงินมาคืนใช่ไหมครับนะเพราะต้นทุนการเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เงินเยนมันดีค่าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่เกิดจากการที่เวสเซนบอกว่าเนี่ยกระทรวงการคลังกับเฟดของอเมริกาเนี่ยจะร่วมมือกับญี่ปุ่นนะในการเข้ามาแทรกแซงนะครับมาไล่ซื้อเงินเยนนะครับเพื่อทำให้เงินเยนเป็นแข็งค่าขึ้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการมีท่าทีที่ชัดเจนของการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยของ BOJ เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้เงินเยนดีตัวแข็งค่าขึ้นมา ฉะนั้นใน32วันข้างหน้าเนี่ยเหตุการณ์ที่คุณวารินจะต้องจับตามองชนิดตามแม่กระทิพย์ตั้งแต่คืนนี้ก็คือเรื่องอะไรครับคืนนี้นะฮะเฟดจะมีการปรับเฟดแฟลตหรือเปล่าในค่ำคืนนี
1: ้
2: และพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ก็จะมีการประชุมของ BOJ นะฮะคณะกรรมการการเงินของ BOJ และก็จะมีการตัดสินออกมาในวันศุกร์นี้นะฮะว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของญี่ปุ่นขึ้นหรือเปล่าฉะนั้น2 ตัวแปรเนี่ยจะมีผลมากต่อตลาดเงินตลาดทุนโลกในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ
1: ได้เลยครับอาจารย์ครับติดตามกันต่อไปวันนี้ลงเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ผมวารินทร์สัจเดลลาไปพร้อมกันเลยติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18 นาฬิกาหลังครบธงชาติสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.digitalsoftwaregroup.com
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่ผ่าท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
6: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dash Cam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
18: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
16: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
20: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับมาพร้อมกับสายฝนบัญชาชุมชัยเวชนะครับสายฝนไม่ใช่ชื่อเล่นผมนะฮะคือฝนมันตกมากในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับสำหรับวันนี้16กันยายนเนี่ยนะครับวันเงินเดือนออกโอ้ไม่ใช่วันโชคออกเนี่ยนะฮะแล้วมาพร้อมกับฝนตกด้วยนะครับใครถูกบ้างก็โชคดีไปใครไม่ถูกเนี่ยนะครับจะรองวดใหม่ก็ดูเงินในกระเป๋าตังค์กันนิดนึงนะครับเรื่องการเสี่ยงโชคเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะฮะโชคบุญพาวาสนาส่งเนี่ยไม่ค่อยครบกันเท่าไหร่นะฮะต้อนรับกันนะครับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 91.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดนะครับฟังกันอยู่ในรถเวลาตอนนี้เนี่ยเพราะว่าฝนตกรถติดก็ขับรถกันดีๆนะครับในขณะเดียวกันถ้าฟังอยู่ที่บ้านนะครับโอ้ได้หลายรูปแบบเลย Facebook 91.5 ก็ได้แอปพลิเคชัน MCOT นี่ก็ชัดเสียงแจ๋วใสฟังย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ความน่าสนใจของทั้งกระแสข่าวแล้วก็สิ่งที่ทุกคนรอคอยนี่นะฮะก็ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทองคำตลาดหุ้นวันนี้ตกเยอะนะแต่ว่าทองคำสวนนะครับแล้วก็ตลาดของอเมริกาคืนนี้เนี่ยนะฮะแมตช์หยุดโลกฮะตกลงจะขึ้นหรือจะตึงดอกเบี้ยเดี๋ยววัดใจกันหล่อต่อไปนะครับเอาก่อนรายงานกันก่อนนะครับวันนี้หุ้นไทยนะครับเป็นอีกวันนึงที่ไม่สามารถปิด 1,600 จุดได้นี่ตกหลุด 1,600 จุดมา 2-3 วันติดต่อกันแล้วนะครับวันนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ลนไป 15.93.1% ผลิตพอดีเลยครับปิดที่ 1,562.73 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิตลอดทั้งวันเนี่ย 75,541 ล้านบาทนะครับส่วนทางด้านของทองคำนะครับโอ้โหวันนี้พอทองคำใจชื้นพอยิ้มออกเลยนะฮะปรับเยอะด้วยนะฮะสุทธิแล้วปรากฏว่าขึ้นมานี่นะครับ 1,000 บาทนะฮะ 1,000 บาททองคำแท่งรับซื้อราคาขึ้นมาเหนือ 68,000 เป็นที่เรียบร้อยครับ ดยปิดไปที่ 68,200 ขายออก 68,400 บาทนะฮะส่วนรูปพรรณเนี่ยนะครับราคาขายออกขึ้นมาอยู่ที่ 69,200 บาทก็อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้ยังไงก็ยิ้มกันออกสำหรับสายทองคำกันนะครับแต่ก่อนอื่นทุกคนก็กลัวนะฮะว่าก่อนที่มันจะเป็นวันตัดสินใจเรื่องดอกเบี้ยซึ่งตอนนี้ไม่รู้หมูหรือจ่ากันเนี่ยนะครับวันนี้ทองคำบ้านเราและในเอเชียมันขึ้นสวนนะฮะทั้งหมดเนี่ยปรับไปทั้งหมด26รอบด้วยกันนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงเบรกที่2เพราะว่าเราตามข้อมูลแบบชนิดที่เรียลไทม์จากต่างประเทศกันอยู่แล้วแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะสื่อในบ้านเราเนี่ยพากันโพสต์หมดเลยนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธรประภาสเนี่ยนะฮะให้สัมภาษณ์กับรายการ Bloomberg TV กับผู้สื่อข่าวของ Bloomberg ด้วยและประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือนี่คือการพูดครั้งแรกที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเอกนิติว่าอ่ะตกลงเนี่ยไอ้อัตราภาษีสรรพสามิตรถ EV นำเข้าเนี่ยนะ 30% มั้ย 32% มั้ยคุณเอกนิติตอบว่าอะไรรู้มั้ยฮะมันน่าจะประมาณ 30% โอ้โหนี่คือความชัดเจนที่สุดจากกระทรวงการคลังที่ดูแลเรื่องอัตราภาษีนะครับแล้วมันก็งวดเข้ามาทุกขณะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะภายในกันยายนนี้จะคลอดออกมาไหมอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับการนำเข้ารถยนต์โดยเฉพาะรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% แบบเต็มรูปแบบเลยอะนะแล้วก็คุณเอกนิติก็ให้สัมภาษณ์รายการนี้ต่อว่าเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งทุกอย่างต้องจบภายในกันยายนนี้นี่ก็เลยประมาณครึ่งเดือนนะครับเพราะเรื่องนี้น่าสนใจนะฮะรถซึ่งเป็นการเผยครั้งแรกแสดงว่ามาแน่ 30% มันจะเกิดอะไรขึ้นครับกับการนำเข้ารถไฟฟ้า EV ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะจากจีนจากอเมริกาจากยุโรปอะไรก็แล้วแต่จะเกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยถ้ามองในแง่ของนักลงทุนจากต่างประเทศพูดกันตรงๆนะฮะแบบกลางๆแฟร์ๆเนี่ยไอ้จีนก็มาตั้งโรงงานเป็นที่เรียบร้อยมีทั้ง 7-8 เจ้านี่นะครับอยู่ดีๆมาขึ้นภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะถอดบทเรียนเรื่องนี้น่าสนใจกันหน่อยนะครับอยู่ในระบบซูมมิทติ้งกันนะครับกับคุณสยามนัทพนัสสอนฮะอุปนายกฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรมและสนับสนุนการลงทุนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAC นะครับสวัสดีครับคุณสยามนัทครับ
1: สวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับ
20: ครับคุณสยามนัทครับได้ข่าวเรื่องนี้ไหมฮะว่าคุณเอกนิติบอกเลย 30% ประมาณนั้นสำหรับภาษีสรรพสามิตครับ
1: ก็ได้ข่าวพร้อมทุกท่านนะครับแต่ยิ่งวันนั้นวันที่อยู่ในที่ประชุม EV Board ก็นั่งอยู่ด้วยครับ
20: ครับเพียงแต่ว่าวันนี้แกพูดชัดเจนแล้วนะว่าประมาณ 30% นะฮะ
1: ครับผม
20: ครับทีเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราจะมองกันนะว่าอยู่ดีๆอัตราภาษีก็กระโดดปึ้งขึ้นไป2หลักแล้วขึ้นผมว่าหลายเท่าด้วยถ้าเราเทียบกับฐานใช่มั้ยครับ
1: ครับผมถ้าถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าอยู่ดีๆนะครับคุณบัญชาคือจริงๆเราขออนุญาตเรียกพี่บัญชาด้วยนะขอ
20: ให้
1: น้อย
20: ล
1: งหน่อยครับพี
20: ่
1: ผม FC พี่เสมอนะฮะพี
20: ่ขอบคุณมาก
1: ครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วเราเองเนี่ยสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยก็รวมกับอีก9สมาคมนะครับที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับเช่นสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนสมาคมรับช่วงการผลิตก็พันธมิตรเราอีก9สมาคมท่านพี่บัญชาจะได้ยินข่าวว่าเราสมาคมรวมกันก็ยื่นข้อเสนอนะครับว่าเฮ้ยเราขอยื่นข้อเสนอหลายข้อนะครับเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยอยากให้มันอยู่คู่คนไทยเราไปชั่วลูกชั่วหลานนะครับก็หนึ่งในข้อเสนอนะข้อแรกเลยนะก็คือขอให้พิจารณาอัตราภาษีที่ต่างกันนะครับระหว่างรถที่ผลิตในประเทศไทยกับรถที่นำเข้ามาทั้งคันนะครับก็ถ้ารอบที่แล้วที่สัมภาษณ์กับพี่บัญชานะครับรอบพี่เรานั่งอยู่เยอรมนีทุกคนก็ถามเรื่องนี้ครับวันนี้ตอนนี้นั่งอยู่ประเทศจีนด้วยก็ถามเรื่องนี้เหมือนกันครับ คือทุกวันนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับท่านก่อนหน้านี้ปัจจุบันนี้ไม่ใช่ก่อนปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์รถผมยกตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าแบตเตอรี่ EV นะครับผลิตในประเทศไทยนะครับเสียภาษีสรรพสามิตในอัตรา 2% นำเข้าทั้งคันนะครับเสียภาษีสรรพสามิตอัตรา 10%ส่วนห่างแค่ 8% มันไม่พอนะที่จะจูงใจให้ผู้ผลิตรถทั้งหลายมาตั้งโรงงานแล้วผลิตในประเทศต่อให้คนที่มีโรงงานตั้งโรงงานแล้วผลิตในประเทศก็กลายเป็นว่านำเข้าจากระบุเลยนะประเทศจีนเนี่ยคุ้มกว่าเพราะว่าประเทศจีนผลิตรถราคาถูกกว่าเราเนี่ยเขาผลิตรถปีละ34ล้านคันปีที่แล้วเราผลิต 1.45 ล้านคันเองครับเพราะนั้นนำเข้าทั้งคันแล้วบวกภาษีที่ต่างกันแค่ 8% อันนี้ผมพูดถึงภาษีสรรพสามิตนะครับเพราะว่าภาษีนำเข้าเนี่ยศุลกากรเราเป็นศูนย์อยู่แล้วจากประเทศจีนนะครับมาแค่นี้ก็เลยไม่คุ้มนะฮะมันเลยทำให้การยังมีการนำเข้าสูงอยู่นะครับพี่บัญชา
20: ใช่
1: ก็เลยเป็นที่มานะครับก็เลยเป็นที่มาว่าการขึ้นภาษีอัตราภาษีสรรพสามิตก็น่าจะช่วยดึงดูดให้คนผลิตแล้วก็ใช้ซัพพลายเชนในประเทศไทยได้นะครับ
2: ครับตรงนี้ก็เข้าใจจากมุมของผู้ประกอบการที่ตั้งโรงงานในบ้านเราถูกไหมครับแล้วก็โอ้คิดตัวเลขคณิตศาสตร์ยังไงอ่ะนำเข้ามันก็ดีกว่าเยอะอันนี้พูดกันตรงๆถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: แล้วทีนี้พอขุนคลังแกพูดออกมาเนี้ย 30% เนี่ยคำถามต่อไปผมก็คือว่าเป็นไปอย่างที่สมาคมคิดไว้ไหมฮะสำหรับตัวเลขนี
1: ้เราเองเนี่ยเคยเสนอว่าหลักการนะครับหลักการควรจะขึ้นภาษีสรรพสามิตครับย้ำอีกทีภาษีสรรพสามิตเราไม่แตะภาษีนำเข้าภาษีศุลกากรนะครับไม่ได้แตะภาษีสรรพากรนะฮะภาษีสรรพสามิตนะครับถามว่าเป็นอย่างที่สมาคมคิดไว้ไหมจริงๆสมาคมเราเองเราก็เคยมีนำเสนอนะฮะเพราะว่าถามว่าทำไมคนที่มีโรงงานในประเทศไม่ผลิตนะครับมันก็มีเหตุผลหนึ่งที่เขาพูดถึงเสมอนะครับที่ผู้ประกอบการพูดถึงเล่าให้ฟังเสมอว่าเพราะว่าชิ้นส่วนในประเทศไทยนะครับถ้าจะใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยมาประกอบรถในประเทศไทยเนี่ยราคาเนี่ยก็จะแพงกว่าราคาที่ประเทศจีนอยู่ 30-50%
2: โอ้โห
1: ดังนั้นข้อเสนอของสมาคมก็คือว่างั้นเราก็เอาขอบล่างมาละกันนะครับ 30% อย่างน้อยขึ้นให้ได้อย่างน้อย 30% อันนี้เป็นข้อเสนอเนี่ยเมื่อชุดแรกเลยนะครับก็เราก็หวังว่าผู้ประกอบการเองก็จะต้องปรับตัวด้วยส่วนหนึ่งนะครับคำว่าปรับตัวหมายความว่าท่านอาจจะลงทุนออโตเมชันท่านอาจจะพยายามคอสคัตติ้งนะครับคืออุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยครับท่านถ้าท่านสู้ด้วยอินโนเวชันท่านเรียกราคาได้แต่ถ้าท่านการผลิตชิ้นส่วนแบบเดิมๆท่านก็ต้องลดต้นทุนมันสู้กันแค่นี้เองครับเพราะนั้นเราเองก็เราก็เลือกขอบล่าง 30% อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยที่เหลือก็แล้วแต่ภาครัฐจะกรุณาพิจารณาครับ
2: อ๋อเป็นที่มาของตัวเลข 30% อย่างนี้เองใช่ไหมครับขอบล่าง
1: ใช่ครับใช่ครับก็จากนี่แหละครับส่วนแกปส่วนต่างราคา 30-50% เราก็เลือกขอบล่างมาจะมาเลือกขอบบนก็ไม่ได้สิเพราะยังไงขอบล่างแล้วก็บวกกับการปรับปรุงการพัฒนาตัวเองของผู้ประกอบการผู้ผลิตชิ้นส่วนอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเราเองก็ไม่ได้คิดคนเดียวนะครับแล้วก็หารือร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยนะครับ
2: ครับทีนี้พอตัวเลขมันออกมาแบบประมาณคร่าวๆจากปากของขุนคลังนี่นะฮะเอาละก็เป็นไปตามขอบล่างที่คิดกันเอาไว้จากนี้ไปเนี่ยนะฮะมันจะก็ต้องรอตัวเลขแบบเป็นทางการนิ่งๆจริงๆซึ่งอาจจะ31ก็ได้หรือ30ก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะในสมาคมจะทำความเข้าใจหรือว่าจะต้องทำการชี้แจงอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ก็จริงๆจริงๆสมาคมเราเนี่ยเราก็ได้ประชุมหารือชี้แจงแล้วก็พยายามหาจุดร่วมกันกับสมาชิกนะครับคือสมาชิกเราเนี่ยก็จะมีทั้งผู้ผลิตรถยนต์ผู้ผลิตชิ้นส่วนนะครับผู้ผลิตชาร์จเจอร์นะครับในอีโคซิสเต็มของ EV นะครับเราก็พยายามหาจุดร่วมทำความเข้าใจกันแล้วก็ทำงานร่วมกับภาคส่วนหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับเราก็คุยกันหลายภาคส่วนก็คือต้องเรียกว่าตอนนี้พอมันผ่าน EV บอร์ดไปตอนนี้เป็นอำนาจของกรมสรรพสามิตและกระทรวงการคลังนะครับก
2: ็
1: เรียกว่าตอนนี้ก็เรียกว่าพ้นอาจจะเรียกว่าพ้นมือแล้วก็อาจจะพอพูดได้ครับ
2: ใช่ไหมครับเนาะเพราะว่าคือพอกว่ามันจะส่งถึงฝั่งถึงแต่ละฝั่งกันเนี่ยนะฮะก็ต้องลุ้นกันหน้ากลัวกันเลยทีเดียวนะฮะทีนี้กลายเป็นว่าเอาละ 30% นะอันนี้เดี๋ยวเราพักไว้เดี๋ยวกลับมาคุยตรงนี้อีกทีในวันที่บอร์ด EV ประชุมมาถึงบอร์ดของทางภาครัฐของทางภาครัฐนี่นะฮะเขาจัดกลุ่มภาษีมาเป็น3กลุ่มใช่ไหมครับ
1: ครับผม
2: ฮะซึ่งตรงนี้แหละความน่าสนใจของแต่ละกลุ่มและมันจะสอดคล้องยังไงกับการที่อัตราภาษีสรรพสามิตกลมๆที่ 30% จะมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงบ้างครับ
1: โอเคครับก็จริงๆอย่างแรกก่อนต้องขอเรียนว่าการจัดกลุ่มแบบ3กลุ่มเนี่ยอันนี้ยังเรียกว่ายังไม่ได้ 100% ยังไม่ได้ชัวร์ว่าจะเป็นอย่างนั้น 100% นะครับมันก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างเดี๋ยวจะขออนุญาตเล่าให้ฟังทีละจุดนะครับก็จะมีรายละเอียดหลายอย่างที่ต้องคุยกันต่
2: อ
1: แต่เอาคอนเซปต์ก่อนคอนเซปต์ที่ถูกเนี่ยก็คือว่าผมอาจจะย้อนกลับไปคำถามพี่บัญชาเมื่อกี้ไปตอบคำถามพี่บัญชาเพิ่มคำถามแรกเพิ่มนิดนึงนะครับพี
2: ่
1: คือตัวเลขเนี่ยตัวเลขสถานการณ์วันนี้นะครับคือรถ EV เนี่ยจริงๆเราผลิตเยอะขึ้นเรื่อย
2: ๆ
1: ในประเทศไทยนะเราผลิตเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่พูดใหม่ขอโทษทีขายเยอะขึ้นเรื่อยๆขายเยอะขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ตะวันออกกลางยังไม่นิ่งราคาน้ำมันอย่างเนี้ยปีเนี้ยขายเรียกว่าระเบิดเป็นประวัติการนะครับตอนเนี้ยสถิติ8เดือนแรกเนี่ยรถยนต์พลังงานใหม่ XEV เนี่ย XEV รวมไฮบริดด้วยนะครับทะลุ 55% ไปแล้ว โอ้ดูดีนะพี่นะดูดีนะ55ปีมาแล้วนะครับ EV เนี่ย EV อย่างเดียวนะจดทะเบียนไป 168,000 คันแต่ใน 168,000 คันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่ผลิตในประเทศจริงๆเนี่ยประมาณ 30% เองทั้งที่เรามี9โรงงานนะ
2: โอ้เหรอ
1: เราดึงดูดนักลงทุนดึงดูดต่างชาติมาตั้งโรงงานผลิต EV ในประเทศไทยแต่เราขายได้อยู่ 30% อีก 70% เป็นโมเดลที่นำเข้าล้วนๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าได้พูดถึงจำนวนรุ่นอันนี้ผมพูดถึงจำนวนรุ่นเลยนะจำนวนรุ่นมี112รุ่นที่ขายอยู่ปัจจุบันถึงเดือนมิถุนายนนะครับ112รุ่นไอ้112รุ่นเนี่ยผลิตในประเทศไทย21รุ่นเองครับ 19% เองครับ
2: โอ
1: ้ท่านเห็นไหมมันก็จะสอดคล้องกับประโยชน์ที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าที่จริงๆแล้วการผลิตในประเทศมันควรจะได้รับการสนับสนุนคือวันนี้มันไม่ใช่กติกาที่เท่าเทียมต้องเรียกว่าไม่ใช่กติกาที่เท่าเทียมเพราะว่าถ้าเรายังมีช่องโหว่ให้เกิดการนำเข้ามาด้วยภาษีศุลกากรนะ 0% อยู่มันก็เลยต้องแก้เกมโดยการใช้ภาษีสรรพสามิตในการปรับกติกาปรับฐานให้มันเท่าเทียมอย่างนี้นะครับทีนี้กลับมาที่คำถามที่2ของพี่บัญชาว่าไอ้คอนเซ็ปต์ที่แบ่งเป็นขั้นแบ่งเป็นเทียร์เนี่ยเราก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยโครงสร้างภาษีเนี่ยมันก็ควรลดหลั่นกันตามระดับการลงทุนนะครับการตามระดับการลงทุนตามการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยนั่นหมายความว่าถ้าค่ายรถยนต์เนี่ยมีการลงทุนตั้งโรงงานและมีการใช้ชิ้นส่วนสำคัญในประเทศไทยนะครับเมื่อก่อนเราเรียก local content เนี่ยอนาคตอาจจะเข้มขึ้นเป็นไทย content นะครับ specific มากขึ้นนะครับเจาะจงมากขึ้นและเป็นชิ้นส่วนจากไทยนะครับก็จะได้รับอัตราภาษีที่จูงใจมากขึ้นโอเคไหมครับคือตั้งโรงงานใช้ชิ้นส่วนสำคัญจ้างแรงงานไทยม
2: ี
1: คอนทริบิวชันสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเนี่ยท่านก็จะได้ปัตราภาษีที่จูงใจมากขึ้นอันนี้คอนเซ็ปต์เป็นประมาณนี้แต่ว่าลำดับขั้นเนี่ยจะซอยเป็นกี่ขั้นอันนี้ก็เป็นอำนาจของกรมสรรพสามิตที่ดำเนินการต่อพิจารณาต่อนะครับ
2: อ๋อมิน่าล่ะที่ได้แจงออกมาเป็น3กลุ่มแล้วก็มีรายละเอียดอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่ถูกไหม
1: ครับผมถ้าเนื้อหาที่คุยกันใน3กลุ่มนะครับจริงๆมันอาจจะมีมากกว่านี้หรือมียังไงเดี๋ยวตรงนี้มันยังไม่ต้องเรียนว่ายังไม่ไฟนอล นะครับก
2: ็
1: เป็นอำนาจของกรมนะครับผมแต่นี่ก่อนที่มี3กลุ่มเนี่ยก็หลักการวิธีคิดก็คืออ่ะถ้าท่านนำเข้ามาเลยท่านนำเข้ามาขายเลยอ่ะท่านไม่ตั้งโรงงานไม่อะไรอ่ะก็นำเข้ามาเป็นเทรดเดอร์เลยนำเข้ามาแล้วขายเนี่ยอันนี้ท่านโดนอัตราแพงที่สุดซึ่งเท่าไหร่ไม่รู้30 XX หรือเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้แล้วแต่อำนาจท่านนะครับอันนี้คือเทียร์แพงที่สุดนะครับเทียร์ต่ำที่สุดก็คือท่านที่ผลิตในประเทศไทยใช้ชิ้นส่วนไทยแล้วผ่านเกณฑ์นะครับซึ่งเกณฑ์เนี่ยรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวต้องมาหารือกันในทีไอ้คำว่าเกณฑ์เช่นต้องมีใช้ชิ้นส่วนเท่าไหร่ไทยคอนเทนต์เท่าไหร่หรือมีการจ้างงานมีอะไรเท่าไหร่อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาหารือกันต่อนะครับถ้าท่านผ่านทุกอย่างที่เป็นของไทยท่านได้อัตราถูกที่สุดนะครับอัตราถูกที่สุดปัจจุบันนี้มันคือ 2% อยู่แต่ไอ้แล้วตรงกลางล่ะตรงกลางมันก็มีโจทย์มาอย่างนึงว่าเอ๊ะอย่างนี้ถ้าเราส่งสัญญาณแบบนี้เท่ากับว่าประเทศไทยเราปิดเลยไหมเราปิดรับการลงทุนใครจะเป็น EV ใหม่เข้ามาอ้าวใครจะเข้ามาอ้าวก็ฉันยังไม่มีโรงงานฉันโดนแพงสุดฉันจะมาลงทุนได้ยังไงอยากมาลงทุนเนี่ยแต่อยากมาลองตลาดก่อนก็ไม่มีโอกาสใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของเทียร์ที่3ไอ้เทียร์ตรงกลางเทียร์ตรงกลางมาว่าก็เนี่ยก็ดึงงานลงทุนมาไงแต่มันก็มีข้อหารือหลายเรื่องแหละว่าเราจะทำเหมือน EV 3.5 อีกหรอถ้าทำเหมือน EV 3.5 อ่ะให้สิทธิ์ไปก่อนแล้วถ้าเบี้ยวล่ะทำยังไงมีบทเรียนมาแล้วนี่ครับจาก1เจ้าใช่ไหมฮะ
2: อ๋อถูกต้อง
1: ทำยังไงครับก็เลยมีรายละเอียดที่ยังเรียนพี่บัญชาว่ายังต้องหารือกันต่อนะครับแล้วก็มีส่วนดีนะผมก็ไม่รู้จะเรียก3เทียร์หรือ4เทียร์ดีนะครับ อีกส่วนนึงก็คือคนที่มีอันนี้มันแน่นอนครับคนที่ต่อให้เป็นคนที่มีโรงงานในประเทศไทยนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่สามารถดึงวอลุ่มมาผลิตที่ประเทศไทยได้ทั้งหมดถ้ามีโมเดลที่มีเทคโนโลยีใหม่มีอะไรที่อยากมาลองตลาดก็นี่ไงให้ผู้ผลิตเดิมเนี่ยผู้ผลิตเดิมที่มีโรงงานแล้วนะครับมีการลงทุนมีการสร้างมูลค่าในประเทศไทยแล้วเอามาแลกโควต้าแล้วเอาโควต้าเนี่ยมันนำเข้าในอัตราที่ถูกลง
2: ก็
1: ผมก็เลยไม่รู้ว่าทุกวันนี้มันที่คุยกันมันจะ3เทียร์หรือ4เทียร์ไม่รู้จะเรียกยังไงดีนะครับ
2: อ๋อครับเอ๊ะดูเหมือนว่าคราวนี้เนี่ยอันนี้พูดตรงๆนะดูเหมือนเขาจะคิดดูเหมือนทางการจะคิดรอบครอบขึ้นไหมฮะ
1: ผมเชื่อว่าภาครัฐคิดรอบครอบทุกครั้งอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าครั้งนี้เราก็เรียกว่ามี คือการทำนโยบายอะครับมันไม่มีทาง forecast อนาคตได้ 100% นะครับ
2: อ
1: ะไรที่เรามีบทเรียนมาแล้วก็จะขอปรับปรุงขออะไรขึ้นมาหน่อยก็เป็นเรื่องควรทำครับผม
2: ครับเพราะว่าไอ้เนี่ยคือที่เราคุยกันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ติดตามกระแสข่าวมาตลอดจนกระทั่งตัวเลขยอดขายมันฟ้องออกมาชัดอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมกำลังนึกถึงไปตอนที่ว่าไอ้ครั้งนั้นเนี่ยเราได้นึกถึงกลไกภาษีสัมปทานมิตรเนี่ยเป็นตัวแก้เกมแก้ปัญหาในภายหลังที่มันมาเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเปล่าครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าภาษีสัมปทานมิตรก็เป็นกลไกหนึ่งนะครับก็เป็นกลไกหนึ่งเพียงแต่ว่าคอนเซปต์สมัยก่อนก็คือตอนที่ทำ EV3 นะครับก็คือว่าให้เงินซับซิดี้ไปก่อน
2: ให้เงิน
1: อุดหนุนไปก่อนนะครับเพื่อให้จะต้องเรียกว่าเฟสวันนั้นเนี่ยตลาด EV มันยังไม่มันต้องลองต้องทำอะไรก็ได้ให้ลูกค้าลองนะครับก็เลยให้เงินไปก่อนเพื่อให้มีการทดลองใช้ให้ลองตลาดให้ลองตลาดทั้งผู้ขายและผู้ใช้นะครับแล้วก็มีเงื่อนไขว่าคุณรับเงินอุดหนุนไปเท่าไหร่คุณนำเข้ามากี่คันรับเงินอุดหนุนไปเท่านั้นคุณต้องตั้งโรงงานผลิตชดเชยเมื่อก่อนมันผูกกันที่วอลลุ่มไงครับ
2: ใช
1: ่พอผูกกันที่วอลลุ่มนำเข้า1คันนะครับถ้าปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนำเข้า1คันผลิตคืน2คันปีหน้าผลิตคืน3คันนะครับตาม EV 3.5
2: ถ
1: ู
2: ก
1: แต่วอลลุ่มกับวอลลุ่มมันก็ไม่พอครับวันนี้มันก็ต้องวัดกันที่แวลูด้วยนะครับว
2: ั
1: ดกันที่แวลูที่เกิดขึ้นในประเทศด้วยมันก็เรียกว่าเป็นการปรับปรุงมาแล้วกันครับแล้วก็สมัยก่อนตอนทํา EV 3 3.5 คือให้สิทธิประโยชน์ก่อนแล้วสัญญาว่าท่านจะมาตั้งโรงงานจะมาทําชดเชยนะครับวันนี้อาจจะนิดนึงอาจจะมีความคิดอีกด้านนึงว่าเอ้ยอย่างนี้เราท่านสร้างประโยชน์ก่อนดีมั้ยอ่ะสร้างประโยชน์ก่อนเช่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ของท่านนะครับปีที่แล้วท่านผลิตรถกี่คันท่านใช้ชิ้นส่วนเท่าไหร
2: ่
1: ท่านทำก่อนแล้วท่านค่อยมารับประโยชน์ในการเอาโควต้าไปนำเข้ามาปีหน้าไหมอาจจะจะเปลี่ยนความคิดนิดนึงครับ
2: อ๋ออันนี้คือความต่างถูกไหมครับ
1: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตรงนี้เองเนี่ยจะว่าหลักไปด้วยอัตราภาษีที่มันเขย่งกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือภาษีนำเข้าเนี่ยมันก็ใช่ไหมป้ายรถที่เขาผลิตพวกสันดาปอะไรก็แล้วแต่จะแบรนด์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเขาก็เห็นตรงกันว่าอุ้ยเนาะมันเหมือนกับมวยขึ้นเวทีอ่ะคนหนึ่งชกอยู่ข้างล่างคนหนึ่งชกบนเวทีอะไรประมาณนี้ถูกไหมฮะทีนี้พอตัวเลขมันเริ่มฟ้องเข้ามาแม้แต่เฮ้ยรถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยก็ยังมันเจอนำเข้ามากกว่าผลิตในไทยอีกต่างหากถูกไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตกเรือลำเดียวกันหรือเปล่าครับสำหรับฐานผลิตในประเทศกำลังเจอปัญหาอย่างเงี้ยครับ
1: จริงๆปัญหาเดียวกันครับ
2: เออนั่นสิ
1: ครับ
2: ก็เลยทำให้ผมเนี่ยมานั่งนึกต่อเลยว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยนะฮะภาษี3เทียร์4เทียร์แล้วเดี๋ยวตัวเลขจะออกมานิ่งๆยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับดูแล้วนะฮะถ้าผู้เล่นในตลาดที่จะกอบไปตาม 3-4 กลุ่มเนี่ยก็คงต้องมีคนโดนมากโดนน้อยหรือแทบไม่โดนอะไรเลยถูกต้องไหมฮะ
1: อันนี้แน่นอนครับทุกนโยบายต้องมีคนได้คนเสียอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยครับพี
2: ่ครับอย่างนี้คิดว่ามันจะเกิดการปรับตัวไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ต้องประกาศแล้วเนี่ย
1: โอ้โหก็เอาอย่างนี้นะครับพี่บัญชาก่อนที่จะตอบคำถามเนี่ยผมต้องเรียนพี่ว่าสถานการณ์วันนี้เราจะแยกนักลงทุนได้สองกลุ่มใหญ
2: ่ๆ
1: นะครับกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่ตั้งใจมาสร้างฐานการผลิตในไทยจริง
2: ๆครับ
1: นักลงทุนกลุ่มนี้ผมไม่ได้บอกว่านโยบายทั้งหมดนี้หรือข้อเสนอของสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นข้อเสนอที่กันจีนกันไม่เกี่ยวกับสัญชาติเลยครับไม
2: ่
1: เกี่ยวสัญชาติเลยนะครับไอ้นักลงทุนกลุ่มที่หนึ่งที่ผมเรียนเมื่อกี้คือกลุ่มที่ตั้งใจสร้างฐานการผลิตในไทยจริงๆนะครับก็รวมถึงรถจีนด้วยหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น MG Great Wall BYD นะครับกลุ่มนี้ที่สร้างฐานการผลิตจริงๆกลุ่มนี้เห็นด้วยนะครับกล
2: ุ่
1: มนี้เห็นด้วยต้องการให้รัฐบาลปรับภาษีขึ้นเลยเพราะอะไรเพราะว่าพวกเขาลงทุนจริงๆสร้างโรงงานจริงๆนะครับแล้วก็พอสร้างโรงงานจริงใช้ชิ้นส่วนไทยจริงๆเนี่ยเขาโดนเลยไหมครับเขาโดนเอ้าฉะนั้นผมใช้ชิ้นส่วนไทยผมเสียเปรียบสิเพราะชิ้นส่วนไทยอันนี้ต้องยอมรับว่าวันนี้มันแพงกว่าชิ้นส่วนนำเข้าจากจีน
2: ถูกต้อง
1: ใช่ไหมครับเพราะฉันตั้งใจใช้ชิ้นส่วนไทยช่วยคนไทยแต่ฉันแพงกว่าคนอื่นอันนี้เราก็ต้องช่วยเขาเนี่ยฮะอันนี้เพราะนั้นการที่มีนโยบายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มนี้เห็นด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นปกป้องประโยชน์ของคนจีนเหมือนกันอันนี้ต้องเรียนงี้นะครับส่วนกลุ่มที่สอง
2: ครับ
1: ลุ่มที่สองคือกลุ่มที่เน้นการนำเข้าเอานำเข้ารถทั้งคันมาเลยเพราะมันถูกนะฮะมาทำกำไรระยะสั้นนะเหมือนเทรดเดอร์นะครับกลุ่มนี้อาจจะมองกลุ่มนี้ก็จะโวยวายไงบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนกติกา เปลี่ยนกติกากลางทางซึ่งอันนี้มันก็ถ้าผลประโยชน์ประเทศชาติมาก่อนเนี่ยมันก็เข้าใจได้นะครับ แต่ว่าเมื่อกี้ท่านถามว่าปรับตัวยังไงก็จะบอกว่าจริงๆอันนี้มันก็เป็นบทเรียนสำคัญของนักลงทุนต่างชาติเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ตลาดบริโภคฉาบฉวยนโยบาย EV 3.5 ตั้งแต่ไทยเนี่ยของไทยตั้งแต่แรกเนี่ยมันมีเป้าหมายชัดเจนอยู่แล้วเรื่องการ production offset นำเข้าเท่าไหร่ผลิตคืนเท่านั้นนะครับดังนั้นนโยบายนี้มันชัดว่าต้องการให้เกิดการตั้งฐานการผลิตประเทศไทยนะครับดังนั้นการปรับภาษีครั้งนี้มันไม่ใช่การกลั่นแกล้งหรอกครับมันเป็นการปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้เอาเปรียบระบบนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับการปรับตัวก็แผนการลงทุนอะไร ก็ต้องทำกันใหม่นะครับก็ต้องปรับตัวทั้งคู่นะครับ
20: ครับอย่างนี้ก็แสดงว่าเราเองก็จะได้เห็นเรียกว่ารูปแบบการทำธุรกิจของรถนำเข้าที่เข้าข่ายจะต้องเสียอัตราภาษีสรรพสามิตสูงขึ้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะบางเจ้าอาจจะเลิกไม่ทำต่อเลยเพราะว่าเขานำเข้าอย่างเดียวนี่ถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับ
20: หรือบางเจ้าอาจจะเป็นแบบพันผสมก็มีนำเข้าด้วยแหละนะแล้วก็มีโรงงานอยู่ด้วยอันนี้ก็ต้องปรับอีกแบบนึงถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับแต่ละแบบแต่ละโมเดลก็ต้องปรับต่างกันแล้วก็จริงๆคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้นะครับพี่บัญชา
20: คือเรื่อง
1: ท่านมีคอนทริบิวชั่นท่านสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้ประเทศไทยเนี่ยแล้วเอามาแลกโควต้าอันนี้ผมว่าช่องทางนี้ก็ยังเปิดกว้างอยู่นะครับผมเชื่อว่ากรมสรรพสามิตเองหรือว่าสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าเองเราก็เป็นทำหน้าที่เป็นตัวกลางนะครับในการรวบรวมในการประสานงานหารือให้ถ้าท่านคิดว่าท่านลงทุนหรือท่านสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรให้ประเทศไทยไม่ว่าท่านจะมาด้วยรีไซคลิงแบตเตอรี่รีไซเคิลนะครับตั้งศูนย์รีไซเคิลแบตเตอรี่ตั้งศูนย์ซ่อมฝึกอบรมนะครับทำหลักสูตรวิชาการกับสถาบันการศึกษาประเทศไทยนะครับหรือแม้กระทั่งการทำชาร์จิ่งสเตชันนะครับพวกเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยังอยู่ในเฟสที่เปิดรับนะครับก็คุยกันได้ครับว่าท่านอยากเอาอะไรมาแลกโควต้านะครับอาจจะไม่ใช่ผลิตอย่างเดียวก็ได้นะครับหรืออีกมุกนึงนะครับประเทศไทยเนี่ยก็ยังมีบริษัทคนไทยนะครับที่รับจ้างผลิตนะครับรับจ้างผลิตรถทุกยี่ห้อท่านมีแบบมาท่านไปจ้างเขาผลิตตรงนี้มันก็ถ้ามันเกิดประโยชน์นะครับเกิดการลงทุนในประเทศไทยท่านก็ผมคิดว่ากรมเขาก็ฟังนะครับก็ควรจะได้โควต้านะครับ
20: ครับซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องราวที่น่าสนใจตรงที่เมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะผมชอบคำหนึ่งนะครับที่ทางด้านของคุณสยามนัทพูดถึงก็คือว่าเฮ้ยทำไปทำมาเนี่ยเมืองไทยกลับลำกลับลำระหว่างทางอะไรประมาณนี้นักลงทุนเขาจะเข้าใจไหมฮะนึกออกไหมคือเขาจะเข้าใจจุดยืนของบ้านเราเกี่ยวกับนโยบายบนสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปซึ่งคืนเงินเข้ามาใส่ไปแล้วแล้วจริงๆเนี่ยเวลาทุนต่างชาติประเทศไหนเนี่ยเขาจะมองว่านโยบายมันต้องนิ่งแล้วก็มีเสถียรภาพถูกไหมครับ
1: ครับ
20: มุมเนี้ยมันจะสะท้อนเหตุการณ์ตรงนี้ได้ไหมครับ
1: ก็จริงๆเนี่ยก็เมื่อสัก 2-3 ชั่วโมงที่เรายังนึกถึงพี่บัญชาอยู่นะว่า ผมบรรยายอยู่ที่จีนนะฮะก็นักลงทุนจีนหลายท่านก็ถามเรื่องนี้นะครับว่าการนำเข้ายังทำได้อยู่ไหมจริงๆต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนโยบายการลงทุนเราไม่ได้ปิดประเทศวันนี้ก็ยังไม่ได้ปิดประเทศนะครับแต่เพียงแต่ว่าให้มองว่าสำหรับผมนะผมอธิบายว่าการเสนอตรงนี้มันเป็นการปิดช่องว่างทางนโยบายนะครับแล้วจริงๆแล้วกลุ่มนี้ก็มันก็ไม่ใช่การกลับลำว่ามันคือการปิดช่องว่างเพื่อให้รัดกุมมากขึ้นเพื่อให้ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศผมว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่การกลั่นแกล้งอะไรครับ
20: แสดงว่านักลงทุนเข้าใจใช่ไหมฮะสถานการณ์แบบนี้ของประเทศไทย
1: คือผมก็ไปตอบแทนเขาไม่ได้นะครับคือท่านคนที่ยังไม่เข้ามาเนี่ยเขาก็เข้าใจง่ายกว่าคนที่เข้ามาแล้วแล้วก็ ใช่ไหมฮะ ก็มากกว่าจริงๆก็มีหลายเรื่องนะครับพี่บัญชามีรายละเอียดยิบย่อยจริงหลายเรื่องนี้นะครับที่บอกเข้าใจไม่เข้าใจเพราะอย่างที่บอกผลกระทบเนี่ยถ้าว่ากันตามตรงนะครับผลกระทบอาจจะกระทบกับกลุ่มยุโรปมากกว่าอีกเพราะกลุ่มภาษีนำเข้าก็ไม่ใช่ศูนย์นะครับ
20: โอ้ใช่เพราะเขาไม่ได้อยู่ใน FTA
1: เขาไม่มี FTA นะครับกับยุโรปยังเจรจากันอยู่เลยนะครับ
20: ถูกต้อง
1: ดังนั้นเนี่ยพอเขาไม่มี FTA เขาก็จะบอกว่าภาษีนำเข้าผมก็ไม่ใช่ศูนย์ภาษีสรรพสามิตผมก็เพิ่มอีกตรงนี้เป็นรายละเอียดตรงนี้ก็กำลังหารือกันอยู่นะครับ
20: เออนั่นสิ
1: แล้วก็จะมี ครับแล้วก็จะมีกลุ่มรถหรูนะฮะกลุ่มรถหรูที่ว่าบางรุ่นนะครับบางรุ่นท่านจองวันนี้ท่านรอรับรถอีก8เดือนหรือบางทีข้ามปีก็มีนะครับ
2: ใช
1: ่ตรงเนี้ยทำยังไงเพราะว่าระหว่างท่านจองมาแล้วเนี่ยถึงเวลาพอจองมาแล้วเนี่ยมันเป็นกฎหมายหนึ่งนะครับพี่บัญชามันเป็นกฎหมายว่าด้วยสัญญาจองของสคบครับ
2: อ๋อ
1: ดังนั้นระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางรถขึ้นเรือมาแล้วราคาภาษีปรับราคาขึ้นเนี่ยเขาขายราคาเดิมไม่ได้ทำยังไงมันก็ไปผิดกฎหมายว่าด้วยสัญญาจองเนี่ยทำยังไงตรงนี้ก็ยังหารือกันอยู่เหมือนกันจะข้อยกเว้นได้ไหมในแง่กฎหมายสรรพสามิตมีช่องทางไหนที่จะยกเว้นให้เขาได้ไหมจะยกเว้นตรงไหนถ้ารถขึ้นเรือมาแล้วยกเว้นได้ไหมหรือต้องไปยกเว้นตั้งแต่อยู่ประเทศต้นทางอะไรอย่างเงี้ยมันมีรายละเอียดเยอะนะครับตรงนี้เขาก็สมควรได้รับการเยียวยานะครับ
2: โอ้โหทำไปทำมากลายเป็นว่าหวยไปออกรถฝั่งยุโรปเลยนะเนี่ย
1: ก็นิดนึงครับก็นิดนึงก็กำลังพยายามหาทางช่วยกันอยู่นะครับระบบโควต้าอาจจะช่วยได้บ้างนะครับ
2: โอ้เขาตั้งราคาลำบากเหมือนกันนะถ้าพูดกันนะ
1: ก็ตอนนี้ก็เห็นใจนะฮะเห็นใจกลุ่มรถยุโรปเหมือนกัน
2: เออใช่อันนี้หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้แล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าเอาหนะคนเล่นรถยุโรปเนี่ยนะคนเล่นแบบระดับหรูหราเนี่ยนะอุ้ยจะภาษีเท่านี้ไหวอยู่หรอกรับได้อะไรประมาณนี้ป่ะ
1: แหมมาไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้นะใช่ไหมฮะไปคิดแทนเขาก็ไม่ได้ใหญ่เขาก็กระทบนะครับ
2: ถูกเพราะว่านะนาทีนี้เนี่ยเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะปีนี้ไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนอะไรเนี่ยโดนหมดเลยนะใช่ไหมฮะ
1: จริงๆโดนหมดเลยใช่แล้วก็ก็มีเรื่องหนึ่งที่หารือกันมาเรื่องระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับ
2: ครับ
1: คือระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็คุยยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าระยะเวลาถ้าเราทอดนานเกินไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็จะเกิดการกักตุนสินค้านะครับท่านสังเกตว่ากฎหมายเรื่องภาษีเนี่ยนะครับบังคับใช้ให้มีผลทันทีนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นหมายความว่าไม่บอกล่วงหน้าไม่บอกล่วงหน้านานแล้วถึงเวลาเข้าครม.ประกาศเลยนะครับเพราะอะไรเพราะถ้ารู้ล่วงหน้านานก็จะเกิดการกักตุนจริงๆตอนนี้พอข่าวออกมาอย่างนี้จริงๆเนี่ยเรานั่งคุยกันอย่างนี้ครับพี่บัญชาผมว่าถ้าเรือแหลมฉบังก็น่าจะเริ่มเต็มแล้วนะ
2: โอ้จริง
1: เริ่มคนอยากนำเข้ากันเลยนะ
2: โอ้ตอนนี้มองไปสงสัยแน่นเอียดเลยมั้งเนี่ยตอนนี
1: ้บอกนานเกินไปก็ไม่ดีแต่บอกสั้นเกินไปก็จะมีกลุ่มที่ผมบอกคุมโดยเฉพาะกลุ่มที่ปลูกเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ๊ะมันสั่งมาแล้วเนี่ยทำยังไง
2: นั่นสิครับ
1: ทำยังไงครับ
2: ซึ่งตอนนี
1: ้หลายแนวทางครับ
2: อ๋อหลายแนวทางใช่ไหม
1: ครับก็หาเรื่องกันอยู่ครับพี่ครับ
2: อ๋อครับอ่ะอย่างตอนเนี้ยก็ในเมื่อขุนคลังจะพูดชัดแล้วแสดงว่าระยะเวลาคงน่าจะเร็วๆนี้แหละไม่งั้นแกก็ไม่กล้าพูดมา 30% ถูกไหม
1: ครับวันนั้นที่คณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาตินะครับก็มีถามความเห็นนะฮะสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าก็ตอบว่าควรจะเร็วที่สุดนะครับ
2: ควรจะเร็วที่สุด
1: เพราะวันนี้สำหรับ BEV เนี่ยเลือดมันไหลแล้วอย่างที่บอกนะยอดจดทะเบียน BEV วันนี้นะครับวันนี้มันชนะไฮบริดด้วยนะครับในยอดจดทะเบียนรถทั้งหมดเนี่ยวันนี้อันดับโลคือรถยนต์สันดาปภายในล้วนนะครับ
2: อ
1: ันดับ1คือ Battery EV อันดับ2คือไฮบริดวันนี้แซงไฮบริดแล้วก็แต่ว่า 70% เนี่ยนำเข้าอยู่อันเนี้ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะฮะเราเองก็ไม่อยากเราไม่ควรเป็นประเทศนี้มีอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำส่งออกทางทำเงินให้ประเทศมาโดยตลอดมันไม่ควรถูกทำลายในวันนี้แล้วมันก็ไม่ควรประเทศนี้ไม่ควรเป็นแค่ฐานประเทศที่บริโภครถไฟฟ้าราคาถูกมันควรจะเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ยั่งยืนต่อไปไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนอะไรเราก็ควรจะรักษาอุตสาหกรรมนี้ไว้ในประเทศนะครับ
2: แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยด้วยความที่ออกมา 30% เนี่ยมันจะตอบโจทย์แก้โจทย์ทั้งหมดที่เมื่อสักครู่เนี่ยพูดมาโดยเฉพาะตอนท้ายๆนี่เลยเราควรจะเป็นแบบนั้นฐานผลิตต่อไปเราควรจะแบบว่าลดนะขายในราคาที่เหมาะสมคุ้มกับต้นทุนสตอนต้นทุนที่แท้จริงแข่งขันได้ถูกไหมฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งอันเนี้ยมันจะแก้ได้เลยไหมอ้าว
1: แก้ได้เลยไหมเนี่ยผมว่าเป็นการเรียกว่าต้องเรียนนะครับมันยังไม่ได้แก้ได้หมดหรอกครับแต่เชื่อได้ว่ามันเป็นการเปิดประตูและเดินก้าวแรกที่ถูกนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อมีอะไรเพื่อที่เป็นฐานการที่มันคงสิ่งที่ต้องทำต่อคืออะไรสำหรับผมนะฮะสิ่งที่ควรทำเลยคือการยกระดับมาตรฐานครับอย่างที่เคยเรียนพี่บัญชานะครับ
2: ครับ
1: ทำไมเขาไม่ใช้ซัพพลายเชนไทยอันนี้เมื่อกี้บอกว่าเขาบอกคนไทยผลิตไม่เป็นผลิตไม่ถูก นะครับผลิตไม่เร็วครับไอผลิตไม่ถูกมันพอแก้เกอร์ได้แล้วมันพอแก้ได้ด้วยการถ่างภาษีนะฮะใช่ไหมฮะไอ แต่อย่าลืมว่าเรื่องสำคัญนะที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอีกอย่างเนี่ยคือเรื่องทำให้เป็นประเทศไทยเนี่ยควรจะมีเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับเราเองก็ผลักดันนะครับให้เกิดการทดสอบมาตรฐานทั้งหลายในประเทศไทยนะครับประเทศไทยแล็บพร้อมนะครับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยสถาบันยานยนต์นะครับมีแล็บมีห้องปฏิบัติการที่ฉะเชิงเทรานะครับอุปกรณ์พร้อมนะครับเพียงแต่ว่าบางวันก็นั่งตบยุงเพราะว่าถ้าทุกคนผลิตต่างประเทศทุกคนก็เทสต่างประเทศนะครับแล้วก็เอาใบเซอร์ติฟิเคตเอามายื่นที่เมืองไทยมันโอเคปลอดภัยเหมือนกันแหละแต่เพียงแต่ว่าเราเสีย

0: ไทยคอนเทนต์นะครับ
1: อ
0: ย่างนี้เพื่อดึงผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยให้อยู่ในห่วงโซ่อุปทานต่อไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าจะทำนะครับคือโครงสร้างพื้นฐานนะครับวันนี้ประเทศไทยนะครับอันนี้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับประเทศไทยมีหัวชาร์จสาธารณะ 14,900 จุด 19,400 14,900 หัวชาร์จนะครับสัดส่วนเนี่ยทุกวันนี้มันอยู่ที่ประมาณ29:1อันนี้สัดส่วนนี้ถือว่าแย่29:1คือไอ้ส่วนสถานีชาร์จมันก็โตขึ้นเรื่อยๆแหละครับโตจริงๆโตเร็วกว่าทาร์เก็ตรัฐบาลนะครับแต่พี่นะว่าต้นปีพอมีตะวันออกกลางนะครับยอดขายแบตเตอรี่ EV มันพุ่งขึ้นเร็วมากมันทำให้วันนี้สัดส่วน29:1หมายความว่ารถยนต์ไฟฟ้า29คันแย่งหัวชาร์จสาธารณะกัน1หัวซึ่งสัดส่วนนี้จริงๆไม่ดีนะสัดส่วนที่จีนหรือที่มันควรจะเหมาะสมยิ่งอยู่ประมาณ 11-12:1 นะครับอ
1: ัน
0: นี้ผมนับแค่ DC นะอันนี้ผมนับแค่ DC นับแค่ชาร์จเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมีกลไกภาษีในการจูงใจให้ค่ายรถมาช่วยขยายสถานี DC นะครับชาร์จเร็ว Fast Charger เหมือนกันนะครับอาจจะผูกกับเงื่อนไขการได้โควต้านำเข้านะครับหรือผูกกับการลงทุนอย่างอื่นนะครับอันนี้ก็น่าจะช่วยได้นะครับแล้วก็เราควรจะส่งเสริมเชิงพื้นที่เพราะทุกวันเนี้ยประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆนะครับของที่ชาร์จสาธารณะอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลภาคเหนือภาคใต้เนี่ยมันคือเราควรจะเจาะจงพื้นที่ที่ควรมีไม่งั้นก็ถ้าปล่อยเป็นไก่กับไข่ให้จะไปเป็นตาม business case เนี่ยก็จะผมว่าก็อาจจะไม่โตเร็วเท่าที่ควรนะครับ
1: ครับฮะมันก็ยังมีไอ้พวกโครงสร้างพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้าที่ยังต้องรีบพัฒนากันใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายส่วนแล้วก็มีรถประเภทอื่นด้วยนะครับที่รับที่ได้มีการหารือกันในบอร์ด EV นะครับคือวันนี้รถยนต์4ล้อเนี่ยทุกท่านเห็นแล้วว่าเราสำเร็จมากเลยสำเร็จมากเลยแต่แค่เพิ่มสัดส่วนของไทยนะครับอันนี้สำคัญนะครับแต่สิ่งที่ต้องพัฒนานะครับที่ควรต้องรีบทำคือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วก็รถบรรทุกรถเมล์ไฟฟ้านะครับ
1: พวกนี้เป็นรถเชิงพาณิชย์นะใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับรถเชิงพาณิชย์นี่ impact สูงลดการใช้น้ำมันได้สูงลดคาร์บอนฟุตพริ้นได้สูงนะครับแล้วก็คนไทยมีความสามารถในการผลิตนะครับ
1: โอ้ใช่โอ้ของเราเก่งเรื่องนี้นะในเรื่องรถเชิงพาณิชย์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบรถแบบในครอบครัวหรือว่าเชิงพาณิชย์แบบเพื่อการขนส่งจริงๆเนี่ยโอ้ยฝีมือเราระดับโลกด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็ควรจะเริ่มอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะพวกรถเมล์รถประจำทางนะรถบัสรถโดยสารนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็น่าสนใจนะพี่บัญชา
1: อ๋อเหรอ
0: ที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าน่าสนใจเพราะอะไรอันนี้ผมว่าโจทย์มันจะเปลี่ยนจากรถยนต์สี่ล้อไปนิดนึงเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศจีนไม่เหมือนประเทศไทยนะครับ
1: อ้าวเหร
0: อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศจีนเนี่ยเป็นรถที่วิ่งสปีดต่ำวิ่งกัน20-30 โลวิ่งใกล้ๆนะครับซึ่งรถไฟมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบนี้พอมาเอานำเข้ามาตรงๆมาใช้ในเมืองไทยเนี่ยยังใช้ไม่ได้ไม่ตอบโจทย์คนไทยคนไทยวิ่งไกลวิ่งเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นโอกาสที่จะเกิด R&D เกิดการพัฒนาสินค้านะครับเกิดการเกิดงานวิศวกรรมที่อยู่ในประเทศไทยได้มากขึ้นนะครับซึ่งคนไทยเองก็มีเทคโนโลยีนะครับผมถ้ายี่ห้อคนไทยที่เราเห็นกันดีนะฮะไอมอเตอร์นะครับ EM นะครับ Deco นะฮะพวกนี้ก็น่าส่งเสริมน่าสนับสนุนนะครับและมีโอกาสที่คนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของเทคโนโลยีแล้วก็มีอธิปไตยทางเทคโนโลยีนะครับ
1: อ๋อโอ้จริงๆมันก็ยังพัฒนาได้ต่ออีกเยอะนะแต่จะว่ากันไปนี่นะฮะถ้าอย่างนั้นเนี่ยกลับมาตรงที่ว่าพอภาษีสรรพสามิตออกมาในอัตราตรงที่ประมาณไว้ก่อนแต่คงจะใช่แล้วล่ะนะแล้วก็ในกลุ่มเทียร์1 2 3อาจจะห้อยติดด้วย4ก็แล้วแต่นี่นะครับมันจะทำให้สิ่งที่เราคาดหวังกันไว้ก็คือยอดขายแล้วก็มาดูยอดผลิตในประเทศทีเนี้ยตัวเลขอ่ะมันจะกลับสัดส่วนกันได้เลยหรือเปล่าครับเมื่อใช้อัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ล่ะ
0: ก็เนี่ยจริงๆผมก็คือเวลาทำซิมูเลชันเรื่องนี้มันต้องรู้อัตราที่แน่นอนก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าคนไทยเองก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า sensitivity to price ครับ ความอ่อนไหวของราคาครับโดยเฉพาะกลุ่มที่ผลิตกลุ่มราคาต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับจะมีความอ่อนไหวทางราคาเยอะใช่ไหมครับ ซึ่งถามว่ามันกลับมันช่วยได้แน่แหละแต่ว่าจะกลับได้ขนาดไหนอันนี้อยู่ที่อัตราอีกทีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุยกันนะครับก็คือการนำเข้าตามโควต้านะครับโดยหลักการนะครับการนำเข้าตามโควต้ายอมให้นำเข้าจากต่างประเทศแหละ แต่ไอ้คันที่ยอมไม่นำเข้าเนี่ยมันควรจะเป็นรถที่ราคาแพงกว่า

0: เลขหนึ่งอ่ะสมมตินะครับเช่นรถที่นำเข้าตามโควต้าต้องราคาขายปลีกแพงกว่า 1.5 ล้านบาทเพราะอะไรเพราะเราไม่ต้องการให้มาตีกับลดราคาจับต้องได้ที่ผลิตในประเทศไงครับ
1: ใ
0: ช่ไหมครับอันนี้ก็พอดีก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุยกันอยู่นะครับ
1: ครับโอ้ดียังนึกอยู่เลยนะพักหลังเนี่ยรถนำเข้าเนี่ยนะก็พยายามทำราคาของรถ EV ประเภทเขาเรียกว่าต่ำล้านกันทั้งนั้นแทบทุกแบรนด์ทุกรุ่นเลยอ่ะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่วันนี้มันเป็นตลาดที่เข้าถึงตลาด affordable ครับกลุ่มจับต้องได้entry level นะครับเป็นกลุ่มตลาดใหญ่ครับ
1: โอ้ยแล้วตรงนี้ถ้าเจอตัดภาษีใหม่เนี่ยกลุ่มตลาดจับต้องได้เนี่ยมันกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเคยต่ำล้านเนี่ยมันจะขยับเกินล้านสิครับ
0: แต่กลุ่มราคาจับต้องได้ส่วนมากผลิตในประเทศได้นะครับ
1: ใช
0: ่ดังนั้นแหละเลยต้องย้ำขอย้ำจุดยืนอีกอย่างอีกทีนะครับว่าถ้าเป็นรถที่ผลิตในประเทศลงทุนในประเทศไทยใช้ชิ้นส่วนไทยมีสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับกลุ่มถ้าท่านไม่ใช้ซัพพลายเชนในประเทศไทยต่างหากอันนี้จะราคาขึ้นครับ
1: ครับทีนี้แหละครับก็จะได้เห็นคำว่า Made in Thailand กับ Made in จุดๆๆอะไรก็ว่าไปถูกไหมฮะ
0: ครับผม
1: นะแต่คุณภาพการประกอบรถยนต์บ้านเรามาระดับโลคาสอยู่แล้วนี่ถูกไหม
0: บ้านเราต้องเรียกว่าคุณภาพการประกอบฝีมือแรงงานรวมถึงคุณภาพของซัพพลายเออร์อันนี้หายห่วงนะครับประเทศไทยเราชินกับซัพพลายเชนญี่ปุ่นนะครับเรื่องคุณภาพหายห่วงครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นก็สุดท้ายนะก็คือว่าอยู่ที่ระยะเวลาในการประกาศอัตราภาษีสรรพสามิตใหม่ใช่ไหมครับที่เรากังวลกัน
0: ครับผม
1: ใช่ครับในความคิดเห็นนะแล้วบอร์ดหรือว่าที่อีแวตคุยกันเนี่ยต้องเร็วที่สุดภายในเวลาเท่าไหร่
0: อันนี้ไม่บังอาจไปก้าวล่วงกรมสรรพสามิตเลยครับวันนี้เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่สรรพสามิตอาจจะกำหมัดอยู่ได้นะครับไอ้เบียร์มันเล่นอะไรนะครับ
1: ไม่นี่ก็เพราะว่ารัฐมนตรีคลังพูดตั้งแต่ไก่โฮเลยไก่ขันแต่เช้าเลยวันนี้เนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ครับครับอันนี้ผมจริงๆผมเห็นด้วยกับท่านนะครับเห็นด้วยกับท่านเลยครับแล้วก็ยินดีสมาคมก็ยินดีรับใช้ทำงานร่วมกับภาครัฐเสมอนะครับ
1: ใช่เพราะว่าแกประกาศแต่ไก่โหไก่เช้าเลยไก่ขันเลยอ่ะเพียงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตกลงไก่ขันจะจบเมื่อไหร่เท่านั้นเองอ่ะคือต้องเร็วใช่ไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ก็สำหรับ BEV นะครับต้องเรียนว่าต้องเร็วเพราะมันเป็นการหยุดเลือดที่ไหลนะครับ
1: ครับหวังว่าจะไม่รอไปจนถึงก่อนงานมอเตอร์เอ็กซ์โปป่ะฮะเนี่ย
0: หวังว่านะครับหวังว่าเพราะไม่งั้นนะครับท่านต้องเรียนว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายรายที่มีโรงงานในประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้ก็ใช้ไม่เต็ม capacity นะครับ
1: เอาเหร
0: อ capacity ทุกวันนี้นะครับ capacity ทุกวันนี้จริงๆเนี่ยทุกยี่ห้อรวมกัน BEV เนี่ยประมาณ 500,000 คันนะ 5.5 แสนคัน 5.5 แสนคันท่านต้องมีตลาดในประเทศแล้วท่านต้องส่งออกด้วยนะครับท่านจะใช้ capacity ได้เยอะเพราะนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้แค่ปกป้องอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอย่างเดียวมันปกป้องคนที่มาลงทุนแล้วไม่ได้ใช้ capacity ตัวเองด้วยนะครับ
1: ครับโอ้ยไอเราก็ได้ยินแต่ใช้กำลังการผลิตไม่เต็มเฉพาะในพวกรถสันดาปเพราะว่ายอดขายเขาแย่ใช่ไหมรถกระบะเขาก็แย่ใช่ไหมเอากลายเป็นว่ารถ EV เนี่ยก็ใช้กำลังการผลิตไม่ได้เอาถามตรงอะครึ่งหนึ่งถึงไหมเนี
0: ่ย ยังก็ประมาณยังไม่ถึงครับเรียกว่ายังไม่ถึงแล้วกัน
1: โอ้ไม่ถึงครึ่งนึงเลยโอ
0: ้ยังไม่ถึงครึ่งนึงเนี่ยอันนี้เราเห็นนะตอน BOI ประกาศว่ามีเม็ดเงินลงทุนเนี่ยเข้ามาในอุตสาหกรรม EV เนี่ยนะครับ 1.52 แสนล้านบาท
1: อ
0: ันเนี้ยมันควรจะใช้ให้คุ้มแล้วมันก็ควรจะกระจายลงสู่ซัพพลายเชนในประเทศไทยอย่างแท้จริงนะครับ
1: ถูกต้องครับอ๋อเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ได้คุยกันทั้งหมดเนี่ยนะถอดบทเรียนสำหรับนะการลงทุนของต่างชาติในไทยกับกรณีอย่างนี้แล้วก็ในที่สุดเนี่ยนะอะไรที่นึกไม่ถึงมันก็ไปออกไปอีกทางหนึ่งเช่นรถยุโรปซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในข้อตกลง FTA ก็นักก็ต้องหาทางช่วยเหลือกันต่อถูกไหมครับแล้วสุดท้ายก็คือว่าระยะเวลาเร็วที่สุดตอนนี้ที่จะต้องทำกันแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่งั้นนาทีนี้ก็จะเกิดนู่นลานจอดแถมฉบังเต็มผู้บริโภคก็ตกลงจะรีบซื้อก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ถูกป่ะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ยุ่งกันใหญ่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าห่วงเดี๋ยวยอดมอเตอร์เอ็กซ์โปหายไปเยอะ
0: แต่ถ้าประกาศก่อนยอดมอเตอร์เอ็กซ์โปก็ระเบิดระเบ้อเหมือนกันนะครับ
1: ถูกต้องเลยถูกไหมฮะครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณสยามนัทพนัสสอนนะฮะ

0: นายกฝ่ายนโยบายอุตสาหกรรมและสนับสนุนการลงทุนสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยหรือว่า EVAC นะครับเดี๋ยวคราวหน้ารบกวนกันอีกทีเวลาที่เขาประกาศชัดเจนออกมาแล้วนะครับคุณสยามนัดครับ
1: ครับยินดีครับขอไปเจอพี่บัญชาที่ห้องส่งก็ได้นะครับโอ้เป็น FC เสมอนะครับ
0: โอ้เดี๋ยวต้องมีสักวันได้ไลฟ
1: ์ครับผม
0: ขอบคุณครับคุณสยามนัดครับ
1: ครับกราบขอบพระคุณพี่บัญชาครับ
0: ครับสวัสดีครับนะฮะนี่แหละครับก็อดใจรอนะฮะว่าเขาจะประกาศกันเมื่อไหร่กับตัวเลขที่เป๊ะแต่นาทีนี้คุณคังบอกว่า 30% ก็เห็นชัดกันแล้วนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้า Econbiz กันต่อครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อ้าวสายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
6: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
7: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
8: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
7: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
9: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
10: วิสุทธ์คมวัชระพงษ์ชาว Thinking Radio คงรู้จักชื่อนี้ดีในมุมมองของนักจัดรายการอดีตผู้บริหารองค์กรสื่อและนักวิเคราะห์ที่เจาะลึกทุกประเด็นแต่วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักเขาคนนี้ในมุมโคซี่โคซี่ในรายการ CEO โคซี่ตอนใหม่พบกับวิสุทธ์คมวัชระพงษ์ที่มาพร้อมกับมุมมองและแง่คิดในการทำงานที่ไม่เหมือนใครฟังมุมมองสบายๆวิธีคิดในวันหลบมุมข่าวมาฟังพลังบวกและคาแรคเตอร์หลังใหม่ของเขาคนนี้ติดตามได้ใน CEO Cozy ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
11: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
8: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
0: เวลาในขณะนี้ทุ่ม51นาทีนะครับตอนรับกลับเข้าสู่ Econbiz ในช่วงที่2กันนะครับเรากลับเข้ามาดูกันอย่างที่บอกแล้วครับว่าแมตช์หยุดโลกนะครับ16กันยายนตามเวลาในนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาประมาณสักบ่าย2ครึ่งแต่มันจะตรงกับตอนไหนรู้ไหมฮะตี1ครึ่งของคืนนี้แหละครับโลกจะได้รู้นะฮะว่าที่สุดแล้วเนี่ยธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีหรือไม่นะฮะและจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่ ที่นั่งบริหารมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีนี้หรือไม่

และถ้าหากว่าไม่ขึ้นตรึงต่อโอ้โหนะครับเหมือนอย่างที่คุยกับคุณหมอกฤษรัตน์ไปเมื่อวานเพราะตอนนี้สัญญาณบวกจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาน้ำมันไม่ว่าจะเป็นทั้งดอลลาร์สหรัฐและไม่ว่าจะเป็นทั้งราคาทองเนี่ยค่อนข้างไปในทิศทางที่บวกพอสมควรถึงแม้ว่าเขาจะเทน้ำหนักว่าตกลงขึ้นดอกเบี้ยแน่ๆเนี่ยนะครับก็มาดูกันนะฮะตอนนี้ครับดัชนีหุ้นล่วงหน้าของดาวโจนส์เนี่ยนะฮะถ้าเปิดตลาดตอนนี้จะบวก93จุดอยู่ที่ 52,619 จุดขึ้นประมาณ 0.18% ดัชนีหุ้น S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ขึ้น 20.75 จุดครับประมาณ 0.27% วิ่งอยู่ที่ 7,676 จุดดัชนีหุ้น Nasdaq Future ล่วงหน้านะฮะถ้าเปิดตอนนี้ก็บวกไปเลย3หลัก 131.25 จุดขึ้น 0.45% วิ่งที่ 29,376 จุดเนี่ยนะฮะก็แปลกไหมนักลงทุนมีความรู้สึกว่าซื้อไล่ซื้อเก็บเป็นฐานก่อนจะตัดสินใจและรู้ผลทีหลังนี่นะครับในขณะที่ทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรากฏว่าลดลงนะฮะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษเทรนเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเนี่ยลงมาเหรียญ20เซนต์หายไป 1% ครับ107เหรียญ55เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐซึ่งจะเปิดทำการอีกประมาณร่วมๆสัก40นาทีข้างหน้านี่นะฮะหายไปเหรียญ87เซนต์ลงไป 1.77% หรือ103เหรียญ95เซนต์ต่อบาร์เรลอันนี้สาเหตุเท่าที่เช็คไปปรากฏว่าอย่างนี้ครับซาอุดิอาระเบียตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าส่งออกน้ำมันยากลำบากจริงๆเนี่ยแต่เขาเสนอในการที่จะเอาน้ำมันเก็บสำรองไว้ที่ประเทศโอมานของซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับส่งออกไปเพื่อชดเชยในช่วงนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาเพียงเล็กน้อยนะครับแต่นั่นก็เป็นเขาเรียกว่ามาตรการระยะสั้นไปดูตลาดทองคำครับแม่ติดปีกเลยนะฮะราคาทองคำล่วงหน้าหรือว่า Gold Future นะครับของนิวยอร์กสหรัฐตอนนี้บวก52เหรียญ20เซนต์ขึ้นมา 1.20% ครับวิ่งอยู่ที่ 4,385 เหรียญ30เซนต์ต่อออนซ์นะครับถามว่าทำไมทองกล้าไล่ราคาก่อนจะได้ยินมติสำคัญค่ำคืนวันนี้เนี่ยนะฮะก็เป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะอันนี้เป็นปกติเลยครับก่อนที่จะมีการประชุมในแต่ละครั้งของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะฮะตลาดอัตราแลกเปลี่ยนจะสะท้อนอย่างนี้เป็นปกติเลยนะฮะเทดอลลาร์จะเทดอลลาร์ก่อนถึงช่วงการประกาศตัดสินใจเนี่ยประมาณ24ชั่วโมงล่วงหน้านะฮะมันเป็นแพทเทิร์นอย่างจริงๆนะครับเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะถูกเทออกมาเยอะแต่ว่าตอนนี้ก็มีการไล่ราคาขึ้นไปนะครับส่วนคริปโตเคอเรนซีนะครับบิตคอยก็ลงแบบพอเบาบางฮะหายไป49ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยอยู่ที่ 75,922 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ลุ้นกันค่ำคืนวันนี้อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามันจะเป็นแบบจุดโลกจริงหรือไม่จริงกันนะฮะทีนี้กลับมาดูเรื่องราวที่น่าสนใจในบ้านเรานะครับโอ้โรงงานเซรามิกที่นครพนมฮะตัดสินใจปลดพนักงานแบบทันที200คนเป็นเพราะว่า สภาพคล่องขาดนะครับคุณณัฐกฤตาดาหารนะครับเป็นรายงานจังหวัดนครพนมเนี่ยเขาก็ตั้งโต๊ะชี้แจงเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นว่าตกลงเนี่ยบริษัทที่ผลิตเซรามิกแห่งหนึ่งเนี่ยเลิกจ้างพนักงาน200คนเดือดร้อนเลยนะครับพนักงานอีก200คนก็เดือดร้อนกันเลยเนี่ยนะครับก็เลยตอนนี้ต้องตั้งโต๊ะเข้าไปช่วยเหลือพนักงาน200คนที่ถูกปลดจากฟ้าผ่าออกมาเนี่ยนะครับพอพูดถึงไอ้เรื่องตกงานเนี่ยนะมันมีผลสำรวจชาวเน็ตไทยนะคนที่อยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะฮะเป็นรายงานที่มีชื่อว่า Global AI Diffusion ของ Microsoft ผลสำรวจนี้ออกมาอย่างนี้นะฮะว่าชาวเน็ตไทย 33.35% เนี่ยนะครับกลัวตกงานฮะหลังจากใช้ AI คิดแทนงานสร้างสรรค์ได้นี่มันเป็นเรื่องที่น่าห่วงแล้วเห็นไหมไอ้ผลสำรวจตรงนี้เนี่ยยังชี้จุดได้อย่างชัดเจนเลยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าในที่สุดเนี่ยผลสำรวจตรงนี้ที่กำลังสะท้อนไปก็คืออันดับแรกนะการใช้งานในการสร้างสรรค์ประมาณ 36% คนส่วนใหญ่ก็ระบุว่าใช้ AI เพื่อสร้างคลิปสื่อการเรียนการสอนอะไรก็แล้วแต่และมันสามารถทำได้ดีกว่ามนุษย์อีกต่างหากนะครับเพราะฉะนั้นผลสำรวจตรงนี้คนเริ่มกลัวเหมือนกันนะว่า AI จะทำให้คนตกงานในประเทศไทยกันเนี่ยนะครับทีนี้ด้วยความที่ก็ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อไปใช่ไหมแต่อันนี้ผมว่าค่ายท่องเที่ยวผิดหวังกันเยอะนะเพราะว่าในที่สุดเนี่ยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยออกมาบอกวันนี้เลยครับว่าเลื่อนเจอโลกเลื่อนไทยเที่ยวไทยพลัส4นะพันกว่าล้านบาทที่ตั้งงบหมายมั่นปั้นมือว่าจะผ่านได้ปรากฏว่าไม่เข้าปีนี้ครับไปนู่นเลยฮะรอสงกรานต์หนุนเมษายน2570เนี่ยนะครับเรื่องนี้รัฐมนตรีจากกระทรวงแถลงเองเลยนะฮะจากเดิมที่คิดว่าจะเริ่ม1ตุลาก็กลายเป็นว่าไปนู่นเลยไอเหตุผลเขาบอกว่ามันต้องไปใช้ช่วงโลว์ซีซั่นไอตอนใช้ไฮซีซั่นเนี่ยชื่อมันบอกอยู่แล้วว่ามันไฮไงฮะงั้นเกิดไปเติมตรงนี้แต่จริงๆถ้าให้เดานะถ้าให้คาดการณ์นะคงจะเก็บกระสุนไว้กระตุ้นตอนโลว์ซีซั่นมากกว่านะครับอันนี้ก็เดาใจเดาทางกันต่อไปนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโอ้นี่เรื่องใหญ่นะเนี่ยคนไทยไม่ไปเกาหลีใต้จนในที่สุดเนี่ยสายการบินก็เดือดร้อนนะ AirAsia

0: เซียเอ็กซ์ประกาศเลิกเลยฮะเลิกบินเส้นทางตรงดอนเมืองอินชอนนะฮะปรากฏว่าสายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์เนี่ยเคยบินเส้นทางนี้มาไม่ต่ำกว่า12ปีแต่ตอนนี้เลิกแล้วค่ะเลิกเด็ดขาดแล้วไม่บินแล้วนะคะถอดรหัสโค้ดเที่ยวบินนี้ออกไปด้วยเลยเนี่ยนะครับด้วยเหตุผลก็เพราะว่าน้ำมันมันแพงใช่ไหมผลประกอบการมันก็ไม่ดีและที่สำคัญคืออะไรรู้ครับคนไทยลดไม่ไปเที่ยวเกาหลีใต้เป็นจำนวนมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้เองบินไปก็ไม่คุ้มเครื่องมันก็จะว่างเปล่าๆเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจเลิกโอเซียได้นะ12ปีที่ Air Asia X บินตรงระหว่างดอนเมืองอินชอนต่อไปนี้ใครจะไปเกาหลีใต้ก็คงต้องนั่งเครื่องแบบ Korean Air อะไรของเขาไปแล้วเนี่ยนะฮะนี่แหละเป็นเรื่องที่น่ากังวลใจนะครับสำหรับสถานการณ์ต่างๆโดนกันทุกวงการนะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับ Econbeast กันนะครับติดตามกับผมได้ใหม่ทุ่มถึง2ทุ่มจันทร์ถึงพฤหัสบดีนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: Econbeast ปากท้องต้องคิดช่วง Econbeast บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
4: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
3: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
5: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
6: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่16กันยายนพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาคณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์นกรุงเทพวิกทองเทรดดิ้งบริษัท SS พันไมล์จำกัดและบริษัทนิโต้มาเทคประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครจังหวัดเชียงรายและจังหวัดแพร่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียงเม้งจำกัดร้านลลิตาคาเฟ่จังหวัดเชียงรายโรงเรียนบ้านพร้อมบุญจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดตรังนครศรีธรรมราชและสงขลาสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นศูนย์พันธกิจเพื่อสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทคอสเมติกมีจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครสิงห์บุรีและบุรีรัมย์สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกรรมการบริหารสวัสดิการสโมสรกองทัพเรือบริษัทมันทันอินกรีเดียนประเทศไทยจำกัดบริษัททรินิตี้วัฒนาจำกัดมหาชนสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยกรุงเทพในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจากวัดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงรายรวม8รูปวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการเพื่อปวงประสงค์นิกรและประเทศชาติอาทิอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลเมืองปัตตานีเทศบาลตำบลเกาะกลางจังหวัดกระบี่สำนักงานเทศบาลตำบลนาตาล่วงจังหวัดตรังเทศบาลตำบลบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลตำบลกำแพงเมืองใหม่อำเภอละงูจังหวัดสตูลโครงการห้องเรียนพิเศษนิติรัฐศาสตร์โรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริติดตามการดำเนินโครงการวันนี้พลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริไปศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีติดตามการดำเนินโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรียนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้ได้รับการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีศูนย์แห่งนี้มีเด็กและเยาวชนชายและหญิงรวม21รายส่วนใหญ่กระทำผิดยาเสพติดน้อมนำแนวทางของโครงการกำลังใจในพระดำริไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์กลับตัวกลับใจห่างไกลเส้นทางกระทำผิดซ้ำกลับไปอยู่ในครอบครัวสังคมสถานศึกษาและประกอบอาชีพตามที่ตั้งใจจัดฝึกอาชีพเช่นซ่อมเครื่องยนต์เล็กทำสีรถจักรยานยนต์และการดูแลสนามกอล์ฟมีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์ให้เด็กและเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นปลูกดินปลูกใจเพื่อสร้างทักษะชีวิตและภูมิคุ้มกันใหม่ให้เยาวชนสามารถปรับตัวใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติได้อย่างมั่นคงต่อไป

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8 เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
6: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
7: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงของเวทีความคิดนะครับค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่16กันยายน2569ครับเช่นเคยนะครับอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับเราพูดคุยกันใน2ช่วงด้วยกันครับช่วงสุดท้ายเราจะคุยถึงสถานการณ์ตะวันออกกลางกันซะหน่อยที่ตอนนี้เราเห็นว่าราคาน้ำมันยังคงปรับตัวสูงขึ้นสหรัฐก็บอกว่าการสงครามกับอิหร่านเนี่ยจะยุติกันแล้วก็ก่อนการเลือกตั้งกลางปีแน่นอนการเลือกตั้งกลางปีของสหรัฐเนี่ยจะกลางวาระขออภัยฮะกลางวาระจะอยู่ที่ราวๆเดือนพฤศจิกายนวันที่3พฤศจิกายนดังนั้นตอนนี้ก็ต้องดูกันก่อนนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นไปอย่างไรเพราะว่ามันก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นราคาพลังงานโลกก็ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันบ้านเราก็รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันคุยกันในช่วงสุดท้ายครับทรงช่วงแรกเราจะคุยในประเด็นเรื่องของเทคโนโลยีกันหน่อยไม่ได้ปฏิเสธนะคุณผู้ฟังเรื่องของ AI ว่า AI เนี่ยเข้ามามีส่วนในการใช้ชีวิตประจำวันเรามากขึ้นแต่ว่าการใช้อย่างไรให้มันอยู่ในขอบเขตให้มันอยู่ในความพอดีเราได้เห็น CEO ของหลายๆบริษัทอย่าง OpenAI ก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันในเรื่องของการถ้าเกิดว่าเราใช้ AI โดยที่ไม่มีการควบคุมไม่มีขอบเขตที่จำกัดในบางช่วงบางอย่างมาจนให้เหมือนกับว่า AI เนี่ยเข้ามาครอบเข้ามาจัดการทุกอย่างแทนเราหลายคนใช้คำรุนแรงมาถึงกันว่า AI เนี่ยจะเป็นภัยล้างโลกหรือเปล่าก็เป็นการถกเถียงในแวดวงของเทคโนโลยีกันเหมือนกันทั้งผู้พัฒนาเองแล้วก็ในส่วนของผู้ใช้เหมือนกันคุยกันครับในช่วงแรกกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้อำนวยการสถาบันอนาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอาจารย์ธัญพรสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
7: ครับแน่นอนที่สุดเราปฏิเสธไม่ได้เนาะอาจารย์ AI ในปัจจุบันเนี่ยเขามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่ตื่นจนนอนเลยทีเดียวหรือแม้แต่สิ่งของที่อยู่รอบกายเราเนี่ยล้วนแต่ AI ก็มามีส่วนด้วยทั้งนั้นยังไงดีอาจารย์มันถึงจะสมดุลถึงจะบาลานซ์กันได้เนี่ย
8: ผม

0: คิดว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันนะระหว่างผลักดันเร่งให้ AI มันพัฒนาเนาะ
1: ครับ
0: อีกฝั่งนึงคือกำกับดูแลอย่างไรใช่ไหมครับผมคิดว่าเรื่องเนี้ยจริงๆเป็นเรื่องที่ต้องออกแบบให้ดีๆเนาะทำอย่างไรล่ะให้การควบคุมนั้นมันไม่ทำให้อัตราเร่งการเติบโตเนี่ยมันช้าลงใช่ไหมแต่ว่ามันทำให้เร่งเติบโตอย่างไรล่ะให้มันไม่กระทบจนกลายเป็นภัยคุกคามใช่ไหมครับคือในวันเนี้ยก็เลยอยากจะมาคุยกันว่าเอ๊ะความภัยคุกคามจาก AI มันมีกี่มิตินะครับแล้วก็มันส่งผลกระทบต่อเราอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยช่วงท้ายๆเนี่ยอยากจะคุยกันว่าเอ๊ะเราน่าจะคิดถึง governance นะหรือการกำกับดูแลมันอย่างไรดีนะครับ
1: ครับดูมิติต่างๆที่อาจารย์ธัญพรลองไล่ให้เราฟังสิครับ
0: ครับก็ถ้าเราลองดูในภาพรวมนะฮะผมคิดว่าAI เนี่ยภัยคุกคามมันน่าจะมีสัก 2-3 มิตินะครับคือมิติแรกเนี่ยมันเป็นภัยคุกคามที่เรามันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยใช่ไหมอย่างทุกวันเนี้ยเราเจอเรื่อง deepfake ใช่ไหมฮะเจอเรื่องการบิดเบือนข้อมูลนะฮะอาชญากรรมไซเบอร์นะพวกเนี้ยคือสิ่งที่เรามองว่าถ้าเกิดดูกรอบเวลานะกับผลกระทบนะไอเนี้ยเรียกว่าเป็นภัยคุกคามระดับแรกนะครับคือสิ่งเหล่านี้เราเจอกันอยู่แล้วนะครับแต่ภัยคุกคามระดับที่2เนี่ยอาจจะเรียกว่ามันเป็นภัยคุกคามนะระดับโครงสร้างคืออย่างเช่นAI ที่เราบอกว่า AI จะมาทดแทนคนทดแทนแรงงานอย่างเงี้ยอาจจะทดแทนแบบฉับพลันอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นภัยคุกคามของ AI เหมือนกันนะแต่มันเป็นระดับโครงสร้างนะซึ่งมันก็ค่อยๆเกิดนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันในอนาคตมันก็อาจจะทำให้เห็นการกระจุกตัวของกลุ่มบริษัทที่ถือครองเทคโนโลยีด้าน AI กลุ่มบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยีมันก็อาจจะกระจุกตัวใช่ไหมครับในอนาคตเราจะเห็นคนที่ถือครองเทคโนโลยีกับคนใช้เทคโนโลยีตรงนี้มันก็จะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ำเข้าไปอันนี้คือภัยคุกคามระดับโครงสร้างนะครับทีนี้มันมีภัยคุกคามที่กำลังตอนนี้เป็นข่าวกันนะว่าเป็นมันจะคุกคามไปถึงการดำรงอยู่ของมนุษย์หรือเปล่าอันนี้นะครับก็เป็นภัยคุกคามระดับที่3อ่ะเรียกว่าภัยคุกคามถึงการดำรงอยู่ของมนุษย์เนี่ยคือพูดง่ายๆคือมนุษย์เราอะนะเรากังวลว่าเอ้ยเราสร้าง AI ขึ้นมาเนี่ยแล้วเนี่ย AI เนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้พัฒนาอาวุธชีวภาพอาวุธทางไซเบอร์หรือเปล่านะครับหรือเรามนุษย์เราเองเนี่ยจะกลายเป็นพึ่งพา AI มากจนเกินไปหรือเปล่านะครับจนวันนึงเราไม่สามารถหวนกลับย้อนกลับมาไม่มี AI ได้อย่างเงี้ยนะครับเช่นระบบไฟฟ้าอุปกรณ์การแพทย์ในโลกการเงินต่างๆเนี่ยตอนนี้ AI เข้ามามีบทบาททั้งสิ้นนะครับก็ตรงเนี้ยผมคิดว่าถ้าเรามองภัยคุกคามเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งมันได้สัก 2-3 ระดับนะครับ
1: อย่าง3มิติที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้นะลองดูนิวยอร์กไทม์เขารายงานแบบนี้อาจารย์ว่า8เดือนที่ผ่านมา Anthropic เนี่ยเขามีการเปิดเผยว่าการใช้คลาวด์ใช้แชทบอทใช้ AIมีการใช้ในทางที่ผิดน่ะในหลายกรณีทีเดียวอาจารย์บอกว่าแม้งานวิจัยอ่ะที่ออกมาเนี่ยจะเข้าใจเชื้อโรคการพัฒนาวัคซีนได้แต่ก็อาจสร้างไวรัสสายพันธุ์ที่รุนแรงกว่าเดิมได้อันนี้เขาเปิดเผยนะคืองานวิจัยเนี่ยมันช่วยละมันช่วยในการตอบโจทย์ในการหาข้อมูลในการที่จะพัฒนาต่างๆได้แต่มันก็สามารถในมุมกลับกันมันก็สามารถเอาข้อมูลนี่แหละไปพัฒนาไอ้เจ้าไวรัสที่มันสายพันธุ์แรงกว่าเดิมได้อันนี้เขาก็เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันถูกไหมอาจารย์ก็คืออ่ะหรือแม้แต่ซอฟต์แวร์ในการพัฒนาปืนขีปนาวุธโดรนติดอาวุธแล้วระเบิดอันนี้มันก็สามารถที่จะนำไปใช้ในอีกมุมหนึ่งได้มุมดีมันก็มีแหละได้อาวุธทันสมัยแต่ถ้าเกิดว่าเอาอาวุธทันสมัยเนี่ยไปทำลายล้างมันก็สามารถที่จะบริบทเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เหมือนกันเขาบอกว่านิวยอร์กไทม์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นบริบทที่ชี้ถึงเขาบอกถึงกลุ่มฮูตีอาจารย์ซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนแต่ว่ารายงานไม่ได้มีการเปิดเผยอย่างจริงจังๆว่าใช่หรือเปล่าตามรายงานของนิวยอร์กไทม์โอ้ฟังแล้วเนี่ยมันเข้าในสามมิติของอาจารย์เลยนะโดยเฉพาะมิติสุดท้ายเนี่ยเลยฮะ
0: คือโอเคพอพูดถึงในมิติสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าอยากขยายความนิดนึงคือมันจะกลายเป็นภัยคุกคามเราได้ไหมคือถ้าดูดีๆนะผมคิดว่าที่เขาบอกว่า AI มันจะพัฒนาจนเราควบคุมมันไม่ได้นะ

0: คือหมายความว่า AI ปัจจุบันอ่ะมันก็เป็น self improving AI อยู่แล้วนะคือมันก็พัฒนาตัวมันเองได้อยู่แล้วนะซึ่งมันจะถึงจุดที่มนุษย์เนี่ยควบคุมมันไม่ได้ไหมนะคือผมก็คุยกับอาจารย์ทางสาย AI เนาะแล้วก็ตัวเองก็มีโอกาส involve พัฒนาระบบพัฒนาโปรเจกต์อะไรเกี่ยวกับ AI ในการวิเคราะห์นโยบายด้วยซึ่งในความจริงในทางเทคนิคมันก็มีเขาลางอยู่เหมือนกันนะครับคือลองนึกง่ายๆคือ AI มันคงไม่ได้อยู่ดีมันตื่นนอนมาหรอกว่าวันนี้จะครองโลกคงไม่ใช่อย่างนั้นนะจริงๆแล้วเนี่ยคือ AI เนี่ยมันทำงานตามเป้าหมายใช่ไหมที่เราสั่ง
1: ที่เราสั่ง
0: มันเออแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ไงว่าระหว่างทางเนี่ยเราสั่งเป้าหมายมันแต่ระหว่างทางเนี่ยเราไม่รู้ไงว่าแนวทางที่มันใช้บรรลุเป้าหมายนั่นนะมันจะใช้แนวทางอะไรมันอาจจะไม่สอดคล้องกับค่านิยมความปลอดภัยหรือไม่สอดคล้องกับสวัสดิภาพของมนุษย์ก็เป็นไปได้นะครับคือตรงเนี้ยพูดง่ายมันเป็นแบล็คบ็อกซ์อ่ะมันเป็นแบล็คบ็อกซ์มันเป็นภาวะที่เราไม่รู้ว่า AI มันตัดสินใจกระบวนการตัดสินใจลึกๆของมันเนี่ยมันเป็นอย่างไรไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่มันไปถึงภาวะนั้นนะครับที่เราจะควบคุมมันไม่ได้นะครับซึ่งถ้าลองคิดกันดีๆนะผมคิดว่าถึงวันเนี้ยผมว่าเราพูดได้ละว่ามนุษย์ต้องการ AI แต่ถามในทางกับการว่าเอ๊ะมนุษย์มันอยู่ในสมการของ AI หรือเปล่าวันเมื่อเราพัฒนามันเป็น self improving AI ได้แล้วเผลอๆมนุษย์ไม่ได้อยู่ในสมการนะไม่ได้มีความจำเป็นให้กับ AI ด้วยซ้ำในแง่เนี้ยวันดีคืนดีมันอาจจะตื่นมาบอกว่าเอ๊ะวิเคราะห์แล้วมนุษย์ไม่อยู่ในสมการชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แล้วยังไงกันต่อดีอาจารย์เพราะว่าแน่นอนว่าเราเองอ่ะ AI มันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองหรอกถ้าเราไม่ป้อนข้อมูลอย่างที่อาจารย์บอกมันก็จริงแต่ว่าในมุมที่เวลามันพัฒนาข้อมูลต่างๆพอมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเวลาคนหยิบใช้เนี่ยมันก็มีทั้งหยิบไปในทางที่ดีแล้วหยิบไปในทางที่เสียเหมือนกันอาจารย์
0: อืมครับก็ในมุมนี้ผมคิดว่าคือในทางตั้งรับนะในทางตั้งรับมันก็ต้องมาคิดกันอะว่าเราเห็นละ AI มันอาจจะพัฒนาไปในมุมที่เราคุมมันไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเหมือนช่วงนี้นักวิจัยนะ CEO อะไรออกมาให้ข่าวกันนะครับก็ผมคิดว่ามันก็มองได้สองแบบนะคือมันอาจจะมองได้ว่าคนกลุ่มนึงนะครับเขาก็จะคิดว่าถ้าอย่างนั้นนะมันต้องกำหนดเส้นตายเส้นแดงเลยบอกว่าห้ามก้าวข้ามสิ่งนี
1: ้น
0: ะห้ามก้าวข้ามสิ่งนี้ถ้าเกิดมันพัฒนา AI จนมีศักยภาพแบบทวีคูณตัวมันเองได้เนี่ยต้องขีดเส้นใต้ห้ามนะไม่ขีดเส้นแดงห้ามมันมาถึงจุดนี้ถูกไหมอันนี้คือแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งเหล่านี้มันตลกเกินไปใช่ไหมมันอาจจะเป็นวิธีการอธิบายแบบคนเหล็กในหนังไซไฟอ่ะนะให้เป็นการสกัดบริษัทสตาร์ทอัพบริษัทขนาดเล็กที่เก่งๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมันก็มองในสองทางนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมว่าในทางนโยบายอ่ะผมคิดว่าเราก็คงต้องบาลานซ์มันนะครับกำกับอย่างไรให้มันไม่สุดโต่งจนกลายเป็นภัยคุกคามกับมนุษย์เราเองนะครับในขณะเดียวกันก็กำกับอย่างไรล่ะให้มันไม่ไปทำลายการแข่งขันไม่ทำลายสตาร์ทอัพที่เขาลงทุนทุ่มเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมานะทุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมานะครับ
1: พูดถึงนโยบายในการกำกับอาจารย์มันเป็นเรื่องที่หลายๆประเทศเขากำลังหันมาใส่ใจหันมามองกันอย่างเต็มที่เหมือนกันอย่างทั้งพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันพรรคใหญ่ของสหรัฐ2พรรคเนี่ย Wall Street Journal เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ามีวุฒิสมาชิกจากรัฐวอร์มอลเนี่ยเขาบอกเรียกร้องให้มีการพัฒนาซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์เพราะว่าเขาคาดว่าเนี่ยยังคนมีคนที่มีความรู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีอยู่มากเขาอ้างผลสำรวจนี้ว่าชาวอเมริกัน 81% ต้องการให้นักการเมืองดำเนินการเรื่อง AI อย่างเป็นระบบอันนี้สหรัฐนะอาจารย์เขายังบอกว่า 81% อ่ะที่ชาวอเมริกันยังไม่มีความเข้าใจยังไม่แน่ใจเรื่องของ AI มากพอ
0: ครับจริงๆก็น่าคิดนะคืออาจจะต้องลองคิดดูว่าแปลว่าเขาอาจจะเจอนะเขาอาจจะเจอปัญหาของ AI มานะพวก deepfake ข่าวปลอมอะไรเงี้ยนะจนกระทั่งเขามองว่ามันต้องมีการจัดการนะครับคื ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยไอ้พวกเรื่องดีเฟคข่าวปลอมอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นเนาะเมื่อมันมีข่าวปลอมมีดีเฟคขึ้นมาสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาคือมันไปเล่นกับความไว้วางใจในสังคมถูกไหมฮะคือมันกลายว่ามันไปเล่นกับสถาบันทางสังคมใช่ไหมสร้างความสับสนให้กับสถาบันทางสังคมสร้างความสับสนให้กระบวนการยุติธรรมสร้างความสับสนให้ประชาธิปไตยอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจเกิดความปั่นป่วนเพราะนั้นผมคิดว่ามันก็มีเหตุมีผลพอสมควรนะของการของที่อเมริกาที่เขาเรียกร้องแบบนั้นนะครับคือผมคิดว่าถ้าแนวทางนั้นคงต้องขยับไปโดยการใช้อะไรอ่ะทั้งมาตรการทางเทคนิคอะไรเงี้ยนะพวกตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลตรวจจับให้ได้ว่าเนื้อหาของ AI มันเนื้อหานี้ที่เราอ่านเนี่ยมัน AI generated หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงอาจจะต้องกำหนดว่าเฮ้ยไอ้คนพัฒนา AI พัฒนา generative AI พัฒนา agentic AI พวกเนี้ยมันจะต้องมีการระบบกรองเนื้อหาด้วยนะเพื่อไม่ให้คนที่ตกเป็นเหยื่อหรือคนที่เอาไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ามันอาจจะต้องพัฒนาไปถึงขั้นนั้นนะครับเพื่อก็สอดคล้องนะกับอะไรกับสิ่งที่คุณวีระศักดิ์อธิบายเหมือนเมื่อสักครู่ครับ
1: อย่างนี้มันถึงเวลาของ governance หรือยังอาจารย์ในการที่เราจะมาจัดการมีธรรมาภิบาลอะไรกันหน่อยไหมสำหรับในเรื่องของการใช้ AI อะไรแบบนี้อาจารย
0: ์ครับก็พอคุณวีระศักดิ์พูดถึง governance ปุ๊บเนี่ยผมยกตัวอย่างเลยละกันคือ governance เนี่ยพอพูดถึง governance เนี่ยมันก็มีหลายไอเดียอีกนะอย่างในสหภาพยุโรปเนี่ยอันนี้สหภาพยุโรปเขาเป็นเจ้าพ่อเรื่องสิทธิมนุษยชนนะเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคอยู่ละเพราะนั้นการ governance ในสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะเน้นเรื่องเนี่ยการคุ้มครองผู้บริโภคความปลอดภัยของผู้ใช้งานสิทธิมนุษยชนใช่ไหมฮะก็อันเนี้ยโทษปรับอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรุนแรงใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นอเมริกาเนี่ยเขาจะเน้นนะครับเป็นประเทศที่เน้นเสรีภาพเน้นนวัตกรรมต้องการทำให้ประเทศตัวเองเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีถูกไหมฮะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยเขาก็ละกฎหมายการควบคุมการกำกับดูแลอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะระมัดระวังไม่ให้กฎหมายเนี่ยมันเข้มแข็งเกินไปจนกระทั่งไปควบคุมนะฮะไม่ให้เกิดไอเดียใหม่ๆไม่ให้จนกระทั่งคือพูดง่ายเขาไม่อยากให้กฎหมายไปคุมจนกระทั่งอเมริกาเองสูญเสียการนำในเทคโนโลยี AI นี้ถูกไหมเพราะว่าพูดง่ายเขากำลังแข่งอยู่กับมหาอำนาจอีกเจ้าหนึ่งก็คือจีนถูกไหมฮะเพราะนั้นการกำกับอย่างไรให้ยังไม่เสียอำนาจการนำในเทคโนโลยีอันนี้ไปถูกไหมส่วนจีนนี่เป็นแนวจีนเลยก็คือเน้นความมั่นคงของรัฐใช่ไหมเน้นความสงบเรียบร้อยรัฐก็จะเข้าไป ออกกฎหมายควบคุมเลยใช่ไหมควบคุมเนื้อหาไม่ให้กระทบกับรัฐนะในขณะเดียวกันในทางตรงข้ามรัฐเองเนี่ยก็อุดหนุนเงินทุนอุดหนุนโครงสร้างพื้นฐานนะครับทำให้อุตสาหกรรม AI ของตัวเองต้องการให้ AI ของตัวเองเติบโตอย่างรวดเร็วไอ้นี่เราก็เห็นว่าวิธีการกำกับดูแลเนี่ยของยักษ์ใหญ่ในโลกเนี่ยแต่ละค่ายก็ไม่เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าก็น่าสนใจทีนี้คุณวีระศักดิ์ถามว่าแล้วมันต้องกำกับดูแลอย่างไรคือสำหรับประเทศไทยนะเราไม่ใช่ยักษ์ใหญ่ถูกไหมเราไม่ได้เป็นเจ้าของผู้พัฒนาโมเดล AI ของเราเองอ่ะเป็นแค่ระดับคนเอามาใช้ใช่ไหมคนที่เอามาปรับแต่งให้เหมาะกับบริบทการใช้งานของประเทศไทยเนี่ยคือในแง่เนี้ยการกำกับดูแลของประเทศไทยเองเนี่ยมันคงไม่ต้องไปคุมที่การพัฒนาโมเดลรากฐานอะไรมากมายอ่ะแต่ว่าอาจจะมาคุมที่บริบทการใช้งานนะครับทำยังไงให้เอา AI มาใช้แล้วมัน transparency นะเอามาใช้สมมุติเอามาใช้กับproduct ของรัฐบริการของรัฐเนี่ยแล้วมัน transparency ได้มีความน่าเชื่อถือใช่ไหมเอามาประยุกต์กับการวินิจฉัยทางการแพทย์อย่างเงี้ยแล้วมันสร้างความเชื่อใจให้ข้อมูลไม่รั่วไหลอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเนี้ยเราอาจจะต้องคิดถึงระดับเนี้ยนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับ
1: ครับแต่จริงๆแล้วลองไปดูยักษ์ใหญ่ที่อาจารย์ธัญพรบอกเมื่อสักครู่นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แค่ AI ธรรมดาธรรมดานะอวกาศเลยนะอาจารย์ทั้งจีนและสหรัฐเนี่ยข่าวคือว่าคือจีนเขาก็ห่วงว่าสหรัฐเนี่ยจะไปวางจุดอะไรตามดาวเทียมบนอวกาศอะไรแบบเนี้ยซึ่งวางโครงข่ายหรืออะไรเนี่ยจีนเขาก็ห่วงตรงนั้นสหรัฐเองก็ห่วงจีนเพราะจีนก็เลือกก้าวหน้าเรื่องอวกาศไปมากต่างฝ่ายต่างระแวงกันนะอาจารย์แต่ทีเนี้ยเทคโนโลยีมันไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วนะมันโอกาสมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีถ้าเกิดว่าทั้งสองประเทศเขาจะใช้ความเจริญของเทคโนโลยีเนี่ยไปวางระบบไปวางโครงข่ายอะไรกันบนอวกาศจริงๆโอ้โหมันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ้านเราเนี่ยถือว่าเด็กไปเลยนะจากธัญพรจะเป็นแบบเนี้ย
0: น่าคิดนะฮะคือถ้าทิศทางมันไปเช่นนั้นเนี่ยผมคิดว่าการกำกับแบบประเทศใครประเทศมันกำกับเนี่ยไม่พอละผมคิดว่าเราอาจจะต้องมองไปถึงโครงสร้างระดับโลกเป็น global AI governance ละเป็นหน่วยงานที่มาระดับโลกอ่ะที่มากำกับดูแลการพัฒนาทางด้าน AI คล้ายๆกับองค์กรพลังงานปรมาณูสากลน่ะนะ IAEA อะไรพวกเนี้ยนะครับก็มากำกับการใช้พลังงานจากนิวเคลียร์จากปรมาณูถูกไหมเรามีคณะกรรมการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอ่ะอันนี้ก็เป็นกรรมการที่ระหว่างรัฐเหมือนกันเผลอๆนะมันอาจต้องการ Global Governance Body เรื่อง AI ขึ้นมาก็ได้นะครับ
1: ใช่
0: ไม่แน่นะ AI มันอาจจะเป็นภัยคุกคามโลกก็ได้ถูกไหมถ้าปล่อยให้พัฒนาไปถึงขั้นนี้ต้องมีคนมามอนิเตอร์มาควบคุมว่าตอนนี้มันไปทิศทางไหนแล้วนะครับหรือถ้าเกิดมันเป็นเทคโนโลยีอวกาศจริงแปลว่ามันจะเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเทคโนโลยีด้านความมั่นคงด้วยตรงเนี้ยมันก็ยิ่งต้องคิดใหญ่เลยว่าวันนึงน่ะถ้า AI มันถูกเชื่อมต่อกับอาวุธในการสู้รบนะครับอาวุธทางสงครามขึ้นมาเนี่ยเราจะควบคุมมันได้ไหมจะควบคุมมันอย่างไรอันเนี้ยผมก็น่ากลัวนะถ้า AI มันตัดสินใจในการสู้รบโดยที่มนุษย์ไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะอยู่กันไม่สุขเลยนะครับ
1: เงินทิศทางบ้านเราไปยังไงต่อดีอาจารย์ในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเรื่องของการพัฒนา AI เนี่ยน่าจะdata center ที่เราคุยกันนะอาจารย์หลังจากที่มีปัญหากันจะอยู่เจอน้ำมันกลางเมืองแค่ 200,000 ลิตรเนี่ยอยู่ข้างใต้โดยที่คนรอบข้างไม่รู้อะไรเลยเนี่ย มันก็เริ่มกลายเป็นโจทย์ที่ตอนนี้เขามีเวลา1เดือนในการที่จะกำหนดกฎเกณฑ์กำหนดกรอบต่างๆว่าจะตั้ง data center ในพื้นที่นั้นต้องเป็นอย่างไรมีเกณฑ์อะไรบ้างเนี่ยภายใน1เดือนเดี๋ยวน่าจะได้ความชัดเจนมากขึ้นมันก็สะท้อนเหมือนกันนะว่าคือการรับรู้ของคนเราเนี่ยบางทีมันยังไม่ครอบคลุมเลยอาจารย์บางคนยังไม่เข้าใจโดยเฉพาะว่า data center คืออะไรคุณอธิบายว่าทำไมเขาต้องใช้ไฟเยอะทำไมเขาต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงเยอะทำไมเขาต้องมีน้ำมันสำรองไว้ปั่นไฟอะไรต่างๆนานามากมายแล้วมันเหมาะไหมที่จะอยู่ใจกลางเมืองเริ่มควรออกไปอยู่ไปนอกเมืองหรือว่าปริมณฑลอันนี้มันก็ยังเป็นคำถามที่หลายๆคนถามแต่ละคนอาจจะยังตามจุดตรงนี้ไม่ทันนะดังนั้นทิศทางบ้านเราควรไปยังไงต่อดีอาจารย์
0: ผมคิดว่าบ้านเราเนี่ยนะผมก็ยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นคนอดอปนะเป็นคนรับมาใช้ซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเราจะมาเป็นฝั่งคนพัฒนาเองเนี่ยเราก็ต้องเลือกแอเรียนะต้องเลือกจุดที่มันเป็นจุดแข็งของบ้านเราจริงๆนะสมมติ AI เกษตรอย่างเงี้ยน่าสนใจเนาะจะตอกย้ำ positioning ของบ้านเราที่เป็นเมืองเกษตรนะAI ด้าน creative อะไรอย่างเงี้ย AI ด้านการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ AI ด้านทัวริซึมอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามาบอกว่าเรามาพัฒนาให้แอดวานซ์ในจุดที่มันตอกย้ำความเชี่ยวชาญความเก่งของประเทศไทยเนี่ยอันนี้ก็พัฒนาก็ควรจะต้องทำไปนะครับแต่ทีนี้ในมุมของการก๊อบเวอร์แนนนะในมุมของการกำกับดูแลนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วผมคิดว่ามันก็จำเป็นจะต้องมีกฎหมายมาควบคุมการใช้งานนะครับที่สำคัญเนี่ยผมคิดว่าพอใช้งานแล้วเนี่ยใช้งานไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเกิดภาพฉากทัศน์หรือซีนาริโอที่กลายเป็นว่าเราตกไปอยู่ภายใต้อาณานิคมทางข้อมูลหรือเปล่าแปลว่าเราไปใช้แพลตฟอร์มของบริษัทระดับโลกแล้วข้อมูลคนไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครองไหม ใช่ไหมฮะข้อมูลถูกเอาไปใช้อย่างไรอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าเผลอๆแล้วเนี่ยประเทศไทยก็ยังจำเป็นนะที่จะต้องสนับสนุนการพัฒนาโมเดลภาษาที่เป็นของประเทศไทยเป็นของท้องถิ่นนะคือไม่งั้นเนี่ยคุณค่าวัฒนธรรมเราก็จะรับอย่างเดียวนะแล้วเราก็จะหายไปถูกกลืนไปเรื่อยๆนะครับก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องพึ่งโมเดลภาษา LLM เนี่ยจากโลกจากประเทศใหญ่ๆที่เขาพัฒนาอย่างเดียวเพราะนั้นในมุมเนี้ยผมคิดว่าก็มีความจำเป็นนะไม่ให้เกิด data colonialism อาณานิคมทางข้อมูลนะครับนะแล้วก็ไม่ให้คุณค่าทางภาษาวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันหายไปเพราะ AI ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยนะครับในขณะเดียวกันผมว่ากรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคเนาะเมื่อกี้เราพูดถึงระดับ global governance เลยหรือในระดับภูมิภาคผมว่าประเทศไทยอยู่ในกรอบอาเซียนอยู่แล้วซึ่งเอาเข้าจริงเราก็มีความพยายามเข้าไปอยู่ในกรอบ UN กรอบ OECD นะครับต่างๆผมว่ากรอบระดับภูมิภาคความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคระดับทวีปเหล่านี้ก็เป็นพื้นที่ที่ประเทศแบบประเทศไทยอ่ะประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยเนี่ยต้องให้น้ำหนักนะครับแล้วก็ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกำหนดมาตรฐานต่างๆด้าน AI ด้าน Data Center นะครับจริงๆคุณวีรศักดิ์พูดถึงถนนเชื้อเพลิงเนี่ยผมฟังข่าวแล้วผมก็รู้ก็สะดุ้งกันนะผมขับผ่านบ่อยมากเลยนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าข้างใต้เรากำลังข้างใต้ถนนที่เราผ่านเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับก็ไอ้ตรงเนี้ยก็ผมนี่ก็เป็นมิตินึงนะครับคือถ้าเราจะอยู่ในโลกที่ใช้AI ใช้ data center ใช่ไหมครับก็เราก็คงต้องมีสิทธิ์รู้นะว่าโครงสร้างเหล่านี้เรากำลังใช้โครงสร้างเหล่านี้ที่มันมีคุณภาพแค่ไหนปลอดภัยแค่ไหนกับเราด้วยนะครับ
1: จริงแน่ตอนเนี้ยมีการออกมาสัมภาษณ์เหมือนกันนะว่าบริษัทที่กำลังสร้างอยู่หรือสร้างไปแล้วเนี่ยคงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากบริษัทที่กำลังสร้างถ้าเกิดว่ากฎต่างๆมันออกมาเกณฑ์ต่างๆมันออกมาทันภายใน1เดือนเนี่ยเขาจะปรับโครงสร้างได้ไหมแต่ถ้าเกิดว่าโครงสร้างอนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถปรับอะไรได้ไงอาจารย์นอกจากบริษัทใหม่ที่จะเริ่มสร้างใหม่อันเนี้ยเขาถึงจะมีเกณฑ์มาในการที่จะควบคุมกันอีกทีนึง
0: ถ้าอย่างนั้ นถ้ามันเป็นทิศทางนี้ผมว่าไม้ตายก็คือต้องกำหนดกฎหมายให้ชัดเจนเลย AI ของใคร Data Center ของใครก่อความเสียหายคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบอะผู้พัฒนาใช่ไหมเจ้าของ Infrastructure นั้นถ้าทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบอะในเมื่อตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเริ่มสร้างไปแล้วใช่ไหมก็ต้องไปคุมปลายทางนะครับว่าใครทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
1: เราดูกันต่อไปเราไม่ปฏิเสธ AI นะอาจารย์นะเพียงแต่ทำยังไงที่มันจะอยู่แบบในที่ที่มันควรจะอยู่แล้วมันใช้ประโยชน์ได้จริงๆไม่เอามาในส่วนของที่จะเป็นนิเกทีฟในเชิงลบตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เพราะตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกันมากๆขอบพระคุณมากครับอาจารย์ธัญพรครับ
0: ครับขอบพระคุณคุณวิศักดิ์ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านอาจารย์ธัญพรสุนทรธรรมนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมองอนาคตและผู้ในการสถาบันอาณาบริเวณศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับเป็นมุมมองที่น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ปฏิเสธ AI แต่จะอยู่อย่างไรให้เราเป็นฝ่ายควบคุมมันมากกว่าที่มันจะมาเขาเรียกว่าอะไรหูถึงขั้นมีคำว่าทำลายล้างโลกทีเดียวอันเนี้ยมันอาจจะดูเกินจริงไปหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดมองลึกจริงๆเนี่ยให้เกิดความตระหนักได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันช่วงท้ายของเวทีความคิดครับ
2: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสแย่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ซีคอนเติมโปรเติมสุขรับส่วนลดและของแถมสุดปังที่บูธซีคอนงานรับสร้างบ้านและวัสดุเอ็กซ์โป2026 16-20 กันยายน2569 Impact Hall 8เมืองทองธานีสร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบ กิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก

0: โรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
1: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
0: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
1: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลด์รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
1: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
6: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
5: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
6: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
8: ช่วงท้ายของเวทีความคิดแล้วนะครับเราคุยกันถึงสถานการณ์ตะวันออกกลางกันดีกว่าคุณผู้ฟังฮะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราเห็นแน่ๆก็คือว่าราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับก็ส่วนหนึ่งก็มาจากสถานการณ์ที่ยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างตอนนี้ความขัดแย้งในเยเมนก็กลับมาปะทุรุนแรงและตึงเครียดอย่างหนักนะครับหลังจากที่กองกำลังฮูตีเขาบอกว่าสามารถปลุกคืบเข้าควบคุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญหลายแห่งในแนวชายฝั่งของทะเลแดงได้นะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ทำให้จากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้ท่อน้ำมันของในส่วนของฮูตีได้ยิงถล่มขีปนาวุธด้วยขีปนาวุธเนี่ยถล่มโดรนข้ามแดนเข้ามาโจมตีฐานทัพในซาอุดิอาระเบียด้วยเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางอากาศของซาอุดิอาระเบียจนทางการซาอุเองต้องประกาศเตือนภัยฉุกเฉินเนี่ยแล้วก็ท่อส่งน้ำมันซาอุกับถูกถล่มกระทบกับตลาดโลกอย่างหนักเขาบอกว่าตอนนี้ส่งให้น้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยนะครับอาจลดลงถึง4% ทีเดียวคุยกันครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดยิวยัดยาปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับอาจารย์มูฮัมหมัดสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณวิทยาศักดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
8: โอ้โหอาจารย์สถานการณ์กลับมาดูไม่น่าไว้วางใจกันอีกแล้วสำหรับสถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยอาจารย
9: ์ซึ่งตอนนี้นะครับทางกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฮูซีนะครับกล
8: ุ
9: ่มฮูซีเนี่ยก็เป็นกลุ่มอันหลักที่มีอำนาจมากขึ้นนะครับในปัจจุบันแล้วก็ดังที่

0: ที่เราได้ทราบกันนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่ได้รับการหนุนหลังนะครับจากอิหร่านนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสงครามในเยเมนเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นนะฮะมาตั้งแต่ปี2015
1: ครับ
0: นะก็คือว่าในขณะนั้นเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยก็เข้าไปทำสงครามในเยเมนนะครับทีนี้เราก็ทำสงครามได้สักพักหนึ่งก็ปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาค่อนข้างเพี้ยงซ้ำเขาก็เลยไปทำสนธิสัญญาสันติภาพกันนะมีการเจรจาแล้วก็ปรากฏว่ามันก็เกิดเหตุการณ์เนี่ยครับเหตุการณ์สงครามระหว่างอิหร่านฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็อิสราเอลและสหรัฐอีกฝ่ายหนึ่งนี่มันก็เลยทำให้ไอ้ระบบที่เรียกว่าไอ้ balance of power หรือว่าสมดุลทางอำนาจในตอนกลางเนี่ยมันก็แตกสลายไปนะมันง่ายๆนะทีนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยซึ่งพึ่งพิงทางด้านการทหารเนี่ยกับสหรัฐเนี่ยในขณะนี้เนี่ยฐานทัพของสหรัฐในซาอุดิอาระเบียก็ถูกทำลายไปอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่หนักเท่ากับในบาห์เรนแล้วก็ในคูเวตนะครับหรือ UAE แต่ว่าซาอุดิอาระเบียนี่ก็เพิ่งมีการเซ็นสัญญาที่เราเรียกว่ามักกะมักกะแอคคอร์ดนะครับก็คือว่ามีการเซ็นสัญญาคล้ายๆมีการบอกว่าเป็นนาโต้ของโลกมุสลิมบ้างละก็คือระหว่างซาอุดิอาระเบียมีตุรกีมีปากีสถานนะฮะทีนี้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคือกำลังสร้างภาพให้เห็นนะครับว่าเมื่อหลังสถานการณ์นะครับหลังสงครามอิหร่านเนี่ยนะมันก็เลยทำให้แต่ละฝ่ายต่างก็ต้องกระจัดกระจายนะพูดง่ายๆแต่กระจัดกระจายเพื่อที่จะแล้วก็แต่ละฝ่ายต่างก็วิ่งเพื่อหาสมดุลทางอำนาจใหม่กลุ่มฮูซีเนี่ยก็ได้ทีเลยนะก็เขาก็พยายามที่จะรุกคืบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นทางทางด้านตะวันตกนะฮะของประเทศก็คือแถบที่เราเรียกว่าแถบทะเลแดงนะฮะซึ่งเป็นแถบที่เป็นการควบคุมช่องแคบอันบันดับนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยกลุ่มฮูซีก็เข้าไปควบคุมพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นชายทะเลนะชายทะเลแดงไปค่อนข้างไปไกลแล้วนะตอนนี้แล้วก็สามารถที่จะส่งพวกโดรนพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปถล่มฐานทหารสำคัญของซาอุดิอาระเบียก็คือฐานคอมมิสมูเชตนะครับซึ่งเป็นฐานหลักของซาอุดิอาระเบียเลยนะฮะแล้วก็ไปถล่มเมืองยาซานนะครับซึ่งเป็นเมืองท่าเมืองนี้เนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยผลิตน้ำมันนะครับคือกลั่นน้ำมันได้ประมาณ 400,000 บาร์เรลต่อวันนะครับแล้วก็กลุ่มฮูซีเนี่ยก็ใช้โดรนนะครับเข้าไปถล่มเมืองสำคัญก็เมืองอับบาฮาซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ1ล้านคนวันนี้เวลาคือพูดง่ายๆนะฮูซีเลือกเป้าหมายนะก็คือเป้าหมายทางการทหารเป้าหมายในเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันเป้าหมายในเรื่องของเมืองที่มันมีคนเยอะๆเป็นการสร้างความระส่ำระสายให้กับซาอุดิอาระเบียแล้วก็ปรากฏว่าในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียก็ระส่ำระสายหนักแล้วก็มีความกังวลว่ากลุ่มฮูซีอาจจะสามารถที่จะขับเคลื่อนนะไปสู่เข้าไปในใจกลางของซาอุดิอาระเบียได้ด้วยซ้ำไปนี่ก็ทำใหเกิดความกังวลในตลาดระหว่างประเทศนะในเรื่องของราคาน้ำมันและคิดว่าราคาน้ำมันจะขึ้นอีกครับคุณเวียศักดิ์ครับ
1: ขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าจากการโจมตีครั้งนี้อาจารย์มันทำให้คือน้ำมันมันหายไปจากตลาดอ่ะ 4% นะอาจารย
0: ์ครับครับ
1: 4% เนี่ยถือว่าเยอะมากนะอาจารย์เพราะว่าถ้า 4% แบบเนี้ยมันแล้วสถานการณ์ในตอนออกกลางโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสมันก็ไม่ได้ดีด้วยไงแล้วพอทะเลแดงมาเจอแบบนี้อีกอาจารย์มันก็ไปหนักเลยนะมัน
0: ทีนี้เขาเป็นการทดสอบนะฮะทดสอบมักกะแอคคอร์ดหรือว่าข้อตกลงมักกะว่าที่มีการพูดกันนะฮะว่าถ้าว่าซาอุดิอาระเบียโดนโจมตีนะครับตุรกีก็เหมือนเปรียบเสมือนว่าตุรกีและปากีส

0: านก็โดนโจมตีด้วยแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยทั้งตุรกีและปากีสถานเนี่ยก็ยังไม่ได้ส่งทหารนะครับหรือว่าไม่ได้ส่งการช่วยเหลือในเชิงของการทหารเพียงแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือทางโลจิสติกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของพวกดาวเทียมพวกอะไรต่างๆนะครับให้กับซาอุดิอาระเบียแต่ว่าถ้าหากว่าสถานการณ์เนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะฮะที่ตุรกีและปากีสถานเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียซึ่งขนาดนั้นแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้ตลาดน้ำมันเนี่ยทรงตัวได้ดีขึ้นแต่ว่าอาจจะต้องดูว่ากลุ่มฮูซีเนี่ยเขาสามารถที่จะขับเคลื่อนนะครับเคลื่อนทับไปสู่เข้าไปข้างในพื้นที่ของซาอุดิอาระเบียหรือไม่
1: แต่ตอนนี้มีรายงานล่าสุดอาจารย์เขาบอกว่าทางการซาอุเองเนี่ยสั่งระงับการทำงานของท่อส่งน้ำมันเป็นการชั่วคราวจากการโจมตีในครั้งนี้แล้วถ้าอาจารย์บอกว่าเขารอในส่วนการช่วยเหลือของเพื่อนบ้านที่จะมาช่วยเนี่ยอันนี้มันต้องรีบนะเพราะว่าเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยซาอุดิอาระเบียมีปริมาณน้ำมันสำรองคงเหลือสำหรับการส่งออกรองรับได้อีกเพียงประมาณ 5-7 วันเท่านั้น
0: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในอดีตเองเนี่ยนะการที่ปากีสถานนะครับหรือว่าตุรกีเนี่ยจะส่งกองทัพเข้ามาช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียเนี่ย ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนักนะหมายถึงว่าเหมือนที่มีนักวิเคราะห์ที่ดังนะก็คือโปรเฟสเซอร์เจฟฟรีย์แท็กเนี่ยก็บอกว่าไอ้เรื่องการตกลงเนี่ยนะครับในเรื่องกระดาษเนี่ยมันก็ง่ายแต่ว่าการกระทำให้มันเกิดขึ้นจริงในพื้นที่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าหากว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยถูกโจมตีอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสำคัญอย่างเช่นเมืองมักกะนะหรือเมืองมะดีนะเรื่องเมืองซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะหรืออาจจะมีการกระทำอะไรก็แล้วแต่นะให้มันเกิดระเบิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะทำให้ทั้งปากีสถานและก็ตุรกีเนี่ยสามารถที่จะมีเขาเรียกว่า public support ในประเทศตัวเองคือสาธารณชนนะซึ่งเป็นซุนนีด้วยกันเนี่ยนะเขาสามารถที่จะ support ให้ทั้งสองประเทศเข้ามาช่วยเหลือตุรกีได้ช่วยขอไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียได้แต่ว่าในขณะนี้ก็ยังนะคิดว่ายังครับ
1: ยังโอ้อาจารย์แล้วสถานการณ์ในทางด้านของสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยมันก็ยังดูไม่มีท่าทีว่าจะอย่างไรแม้ว่าอิหร่านดูเหมือนจะอ่อนแรงแล้วสหรัฐก็ถล่มกันหนักอยู่ก็ตามทีเนี่ยแต่มันก็ยังดูเหมือนยังไม่จบเหมือนกันนะอาจารย์มันยิ่งซ้ําซ้อนกันเลยไหมสำหรับในเรื่องของความตึงเครียดแล้วก็สถานการณ์แบบนี
0: ้คือเป้าหมายสำคัญเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับคุณเวสักคือว่าประเทศเยเมนเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีประชากรประมาณสัก42ล้านคนทีนี้เนี่ยประเทศอื่นๆที่เป็นโลกอาหรับเนี่ยแล้วโลกในตะวันออกกลางเนี่ยไม่ใช่โลกอาหรับขอไปนะในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างเช่นพวกกาตาร์พวกบาเรนพวกคูเวตอะไรพวกนี้นะรวมทั้งซาอุดิอาระเบียด้วยเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันประมาณแค่สักประมาณ25ล้านคนคือมันพูดง่ายๆประชากรเนี่ยมันจำนวนน้อยมากอย่าง UAE นี่ก็ประมาณแค่ 1.1 ล้านคนซึ่งไม่รวมแรงงานจากต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมเนี่ยเยเมนซึ่งมีประชากรประมาณ40ล้านคนแล้วถ้าหากว่าเยเมนเนี่ยมีเอกราชมีอธิปไตยที่มีบูรณาภาพแบ่งดินแดนมีรัฐบาลเดียวแล้วเป็นเยเมนที่มันมีความเข้มแข็งเนี่ยนะมันก็จะไปคุกคามประเทศเหล่านี้พูดง่ายเพราะนั้นเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็คือว่าการทำให้เยเมนเนี่ยไม่เป็นหนึ่งเดียว UAE เนี่ยซึ่งมีประชากรน้อยมากนะอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นเนี่ยต้องการให้เยเมนเนี่ยเป็น2ส่วนคือเยเมนเหนือกับเยเมนใต้
1: ครับ
0: และอิสราเอลก็ต้องการแบบนั้นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าว่าเยเมนมันมีความเป็นยูนิตี้หรือว่าเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะมันก็จะไปคุกคามต่อความมั่นคงของอิสราเอลขณะเดียวกันซาอุซึ่งมีประชากรมากที่สุดในกลุ่มอ่าวเนี่ยนะฮะแล้วก็มีพื้นที่มากที่สุดด้วยเนี่ยมันก็เกิดความไม่มั่นคงหรือไม่เขาเรียกว่ามันเกิดการคุกคามต่อทำให้อิสราเอลเนี่ยเห็นว่าอาจจะซาอุดิอาระเบียต่อไปอาจจะ

0: เป็นไปคุกคามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่สงบในซาอุดิอาระเบียก็เป็นผลดีต่ออิสราเอลเพราะฉะนั้นต่อคำถามที่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยผมคิดว่าในขณะนี้ทั้งอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังเรียกว่าอยู่บนภูนะอยู่บนภูให้พวกนี้เขาตีกันส่วนตัวสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะตอนนี้ก็ยังมีเวเนซุเอลาเนี่ยและมีปริมาณน้ำมันสำรองซึ่งพอที่จะโอเคอยู่นะแต่ว่าตลาดโลกจะเป็นยังไงนั้นก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าการสถานการณ์ที่มันเกิดความวุ่นวายขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสหรัฐแล้วก็เป็นประโยชน์ต่ออิสราเอลซึ่งกำลังรบกับอิหร่านอยู่ครับ
1: อาจารย์แต่ตอนนี้อาจารย์ดูเหมือนอิสราเอลกับสหรัฐเขาไม่อยู่บนภูอย่างเดียวนะล่าสุดเมื่อตอนเที่ยงวันนี้เอง AP กับ Washington Post เขารายงานแบบนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังเตรียมขายอาวุธมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ 93,000 ล้านบาทของไทยเนี่ยให้แก่อิสราเอลโดยแพ็กเกจดังกล่าวมีอะไรบ้างอาจารย์ลองดูนะมีทั้งระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์รวมประมาณ907กิโลกรัมจำนวน 40,000 ลูกซึ่งถือเป็นหนึ่งในการขายอาวุธประเภทนี้ครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานอกจากระเบิด 20,000 ลูกแล้วเนี่ยนะครับยังมีการขายหัวรบเจาะทะลวง I-2000 อีก 20,000 หัว
0: ครับ
1: โอ้อาจารย์เขาบอกข้อตกลงนี้ยังไม่สิ้นสุดนะรายละเอียดยังไม่เป็นทางการเนี่ยน่าจะมีการรายงานต่อรัฐสภาของสหรัฐต่อไปอันเนี้ยแค่เบื้องต้นที่รายงานโดย AP กับ The Washington Post เขาขายรุดกันขนาดใหญ่รับใหญ่ทีเดียว
0: สถานการณ์ที่ในภูมิภาคเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายแล้วก็เกิดสงครามเนี่ยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสถานการณ์ต่างๆที่มันแตกแยกกันอยู่ในปัจจุบันทั้งในซีเรียในเยเมนนะครับในอิหร่านแล้วก็ในบาฮเรนแล้วก็อีกหลายประเทศในปัจจุบันเนี่ยนะมันเกิดจากการที่ต้องการที่จะดีเซตเรียกว่าอะไรทำให้เกิดความไม่มั่นคงขึ้นในภูมิภาคเพื่อแน่นอนเพื่อการขายอาวุธอันหนึ่งละแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าความมั่นคงของอิสราเอลเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องสำคัญของสหรัฐนะและก็พันธมิตรเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายอาวุธแล้วก็ในขณะเดียวกันได้สร้างความมั่นคงให้กับอิสราเอลด้วยเนี่ยมันโดยภาวะปกติแล้วมันจะทำยากแต่ว่าในสงครามของความวุ่นวายในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เป็นโปรแกรมของการสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดการขายอาวุธได้ดีนะทีนี้ต่อว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยนะครับก็คือว่าสถานการณ์แน่นอนเราจำเป็นนะครับโดยเฉพาะยิ่งในประเทศไทยเนี่ยผมคิดว่าการที่กลุ่มฮูซีเนี่ยเขารุกคืบไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันสร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างความimpact นะครับสร้างผลกระทบต่อจิตวิทยาอย่างมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะสูงหมายถึงว่ามันไต่ระดับไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องรับมือนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่มันเกิดเรื่องของการที่ปริมาณน้ำมันมันก็หายไปแล้วก็ผู้คนก็ไปเข้าแถวกันตามปั๊มต่างๆเนี่ยนะผมคิดว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดแล้วก็วางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะคือราคาน้ำมันมันก็จะไต่ไปเรื่อยๆนะเป็นสักระยะเวลาหนึ่งครับ
1: เราคงต้องรอดูสถานการณ์นะเพราะว่าเป็นกันทั้งโลกอะอาจารย์ที่ง่ายที่แน่ๆตอนนี้ใครที่เป็นสาวกอุปกรณ์สื่อสารอย่างบางค่ายที่เขาเปิดตัวกันเดือนกันยายนเฉพาะอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ราคาสูงลิ่วทีเดียวเขาบอกว่าชิปเนี่ยราคาแพงทำให้ราคาอุปกรณ์การสื่อสารเครื่องมือของเขาเนี่ยโอ้แพงขึ้นไปมากทีเดียวมันก็เป็นผลพวงอย่างหนึ่งจากในส่วนของสถานการณ์ตะวันออกกลางด้วยก็ว่ากันนะครับรวมไปถึงราคาน้ำมันด้วยตามกันต่อขอบพระคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
1: ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาดยาปรังจากรัฐศาสตร์ตามคำแหงนะครับเดี๋ยวก่อนจากกันวันนี้ครับบอกคุณผู้ฟังอีกหน่อยละกันสำหรับใครที่อยากจะมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของการใช้ชีวิตโรค NCD อันนี้เป็นโรคที่เกิดจากในส่วนของพฤติกรรมของเราทั้งนั้นนำมาซึ่งเบาหวานความดันคอเลสเตอรอล

0: ้าหลอดเลือดสมองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆอย่างทีเดียวก็ถือว่าเป็นโรคอ้วนโรคหัวใจโรคปอดอุดกั้นเกิดจากพฤติกรรมทั้งนั้นถ้าอยากจะหลีกเลี่ยงโรคดังกล่าวนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่กินตามใจปากทำงานหนักนอนน้อยถ้าอยากมีสุขภาพดีมาเสวนาปรึกษาหมอกันครับกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่างนี้จะพาคุณไปปลดล็อกความเชื่อเดิมๆแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุกกับอร่อยแล้วก็สตรองนะครับไปดูเคล็ดลับของเรื่องของสุขภาพจากหมอและผู้เชี่ยวชาญตัวจริงนะครับอย่าปล่อยให้ร่างกายของเราร้องขอความช่วยเหลือใครสนใจเช็คเลยนะครับ3ตุลาคมนี้ว่างหรือเปล่าถ้าว่างไปเจอกัน 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่โรงแรมเดอะเมอรัลรัชดาภิเษกนะครับรับจำนวนจำกัดค่าใช้จ่ายเพียงแค่คนละ 1,500 บาทเท่านั้นสนใจสมัครได้ครับที่แอดไลน์ก็คือthinkingradio กับมากินอยู่เป็นไปด้วยกันทั้งหมดคือเวทีความคิดในค่ำคืนนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิดมงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: ขณะนี้เวลา 21:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกกพ.รับกังวลราคา LNG พุ่งกระทบค่าไฟงวดใหม่มกราคมถึงเมษายนนายพุนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือความผันผวนของราคาพลังงานโลกหลังสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณช่องแคบฮอร์มุสส่งผลกระทบต่อการลำเลียงก๊าซ LNG จากแหล่งผลิตสำคัญอย่างกาตาร์จนดันราคา LNG ในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ28ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ว่าช่วงปกติราคา LNG ที่อยู่ราว12ดอลลาร์สหรัฐต่อล้าน BTU ขณะที่ช่วงเกิดสถานการณ์ฮอร์มุสใหม่ๆราคา LNG เคยปรับตัวขึ้นไปถึง25เหรียญต่อล้าน BTU อย่างไรก็ดีคาดการว่าราคา LNG จะทรงตัวสูงต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีจนกว่าจะมีซัพพลายใหม่จากอเมริกาแอฟริกาหรือตะวันออกไกลเข้ามาทดแทนจากสถานการณ์ดังกล่าวกกพ.และภาคนโยบายได้วาง3มาตรการหลักเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนได้แก่เร่งหาแหล่งก๊าซในประเทศโดยร่วมมือกับมาเลเซียเร่งผลิตก๊าซแปลงบีบ18ในอ่าวไทยเร่งเปิดสัมปทานพลังงานใหม่ทั้งในพื้นที่อันดามันและแหล่งทางบกซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทน้ำมันชั้นนำหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศและกำกับดูแลต้นทุนรัดกุมโดยดูแลต้นทุนเชื้อเพลิงและโรงไฟฟ้าไม่ให้ส่งผ่านภาระที่ไม่เหมาะสมไปยังประชาชนสำหรับแนวโน้มค่าไฟฟ้างวดเดือนมกราคมถึงเมษายนกกพ.กำลังเร่งหารือร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและปตท.เพื่อคำนวณตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดส่วนค่าไฟงวดหน้าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ทางหลวงทลายเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมกับตำรวจทางหลวงเปิดปฏิบัติการติดตามเครือข่ายลักลอบขนคนข้ามชาติหลังพบพฤติการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลำเลียงบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่อื่นๆเพื่อเดินทางต่อไปยังมาเลเซียจากการสืบสวนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2569พบการจับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกัน5เหตุการณ์รวมผู้ต้องหา26คนแบ่งเป็นสัญชาติไทย6คนจีน19

0: 9คนและไต้หวัน1คนพร้อมของกลางรถยนต์6คันและโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดมากกว่า150เครื่องโดยผู้ต้องหาชาวไทยถูกแจ้งข้อหาช่วยซ่อนเร้นช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนผู้ต้องหาชาวจีนและไต้หวันถูกแจ้งข้อหาเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและจากการตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของคนจีนบางรายพบภาพและคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลงโทษบุคคลที่ทำงานอยู่ในเครือข่ายหลอกลวงออนไลน์โดยมีการใช้ไม้เบสบอลทุบตีและใช้กระบองช็อตไฟฟ้ารวมทั้ง5เหตุการณ์พบรูปแบบการเดินทางที่มีลักษณะคล้ายกันคือลักลอบเข้าประเทศไทยจากนั้นเดินทางลงภาคใต้และมีเป้าหมายเดินทางต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนการปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP4 ที่ขยายผลต่อเนื่องมาจาก EP1 ถึง EP3 ทลายเครือข่ายสแกมเมอร์และฟอกเงินข้ามชาติรายใหญ่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนกว่า 4,000 ล้านบาท UNSC ประชุมฉุกเฉินวิกฤตช่องแคบบับอัลมันเดฟคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC จัดการประชุมฉุกเฉินขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดบริเวณช่องแคบบับอัลมันเดฟซึ่งเป็นเส้นทางการเดินเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญของโลกหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเดินหน้ารุกคืบทางทหารอย่างรวดเร็วทั้งกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนและกับซาอุดิอาระเบียรวมถึงเข้าควบคุมชายฝั่งทะเลแดงรวมถึงเกาะยุทธศาสตร์ต่างๆในพื้นที่การสู้รบที่ทวีความรุนแรงตั้งแต่วันที่6สิงหาคมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บแล้วกว่า 2,900 รายและมีผู้คนพลัดถิ่นเพิ่มอีกเกือบ 94,000 รายโดยชาวเยเมนจำนวนมากหนีภัยการสู้รบข้ามช่องแคบไปยังประเทศจีบูตีในแอฟริกาทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: นี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
7: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
8: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
9: ระวังนะลูก
10: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
10: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: Land

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
5: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการ 96.5 Thinking Radio ในช่วงเวลาประสาประสานซึ่งจะนำเสนออะไรที่เป็นความดีความงามความจริงเพื่อที่จะให้ได้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะครับในวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะครับที่ได้รับความกรุณาจากอดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและก็เกษียณแล้วนะครับแล้วขณะนี้เป็นนายกสมาคมอุทยานแห่งชาติแล้วก็ได้พยายามที่จะฟื้นฟูชีวิตของป่าซึ่งหมายความว่าถ้าฟื้นชีวิตป่าก็เท่ากับฟื้นชีวิตน้ำชีวิตดินนั่นเองนะครับเพราะดินน้ำป่านั้นแยกออกจากกันไม่ได้แต่ว่าวันนี้จะเน้นไปที่เรื่องของป่านะครับก็เลยได้เรียนเชิญคุณพสิทธิ์เอียวพานิชมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตอนนี้คุณพสิทธิ์ได้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับคุณพสิทธิ์ครับ
6: อ๋ออยู่แล้วครับอยู่แล้วครับ
5: อ๋อสวัสดีครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่กรุณาให้โอกาสและให้เวลาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งซึ่งประชาชนทั้งประเทศก็ล้วนแล้วแต่เป็นห่วงเป็นใหญ่ยิ่งมีวิบัติภัยทางธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวก็หาดใหญ่เดี๋ยวก็จังหวัดน่านเดี๋ยวก็จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตของคนไทยหรือสังคมแม้กระทั่งทรัพย์สินต่างๆของประชาชนนั้นจะอยู่กันยังไงนะเพราะว่า

0: ภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็เนื่องมาจากป่าที่ถูกทำลายนี่เท่าที่ผมได้รับทราบคือคุณประสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเรื่องป่ามาค่อนข้างจะลึกซึ้งก็เลยอยากจะให้คุณพิสิทธิ์ได้กรุณาให้ภาพรวมในวันนี้ก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันป่าแต่ก่อนมันมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่ไหนแล้วมันถูกทำลายไปกลายเป็นภูเขาหัวโล้นมันเพราะอะไรคุณพิสิทธิ์กรุณาให้ภาพตรงนี้ก่อนครับครับฮัลโหล
1: ครับขอบคุณท่านประสานมากนะฮะ
0: ครับ
1: ในภาพรวมก่อนนะฮะเรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันก่อนนะ
0: ครับ
1: เริ่มจากอดีตเนี่ยในปีพ.ศ.2500แล้วกันนะฮะพื้นที่ป่าไม้ในประเทศอะไรเนี่ยมีทั้งหมดนะฮะ173ล้านไร่หรือเรียกว่าเกือบ 60% ของพื้นที
0: ่เมื่อ
1: มาด
0: ู
1: ปี
0: 2500นะครับ
1: ปี2500นะฮะพื้นที่ป่า
0: ร้อยเท่าไหร่นะครับ
1: 500ใช่แล้วเริ่มจาก500แล้วกันนะฮะเรียกว่ามาถึง505เนี่ยฮะมาเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เนี่ยฮะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
0: ตอนนั้นมีป่ากี่ล้านไร่ครับ
1: ประมาณ173ล้านไร่ครับ
0: 173ล้านไร
1: ่ครับหรือประมาณเกือบ 60% ของพื้นที่ประเทศนะครับ
0: ครับครับ
1: ทีนี้เมื่อเรามีแผนพัฒนาชาตินะฮะหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เมื่อปีมันจากนั้นมันก็เริ่มมีการขยายถนนระบบสาธารณูปโภคมีนโยบายบางอย่าง
0: ตอนนั้นคือจอมพลสฤษดิ์2504ถ้าผมจำไม่ผิด
1: ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆการอาการที่บุกรุกป่ามันเริ่มมันจะก่อนพ.ศ2500แล้วครับมันเริ่มมีอาการมามีการตัดไม้ทีนี้มันเริ่มมีพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับแรกจำได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ2504ฉบับแรกออกมาเพื่อป้องกันรักษาป่า
0: ครับ
1: นะฮะเพื่อรักษาป่าเพราะว่ามันมีอาการแล้วว่าถ้าไม่มีกฎหมายที่เข้มแข็งเนี่ยเดิมมันมีป่าสงวนมันเอาไม่อยู่ก็ต้องประกาศเป็นป่าอุทยานโดยใช้ป่าสงวนเนี่ยมาออกเป็นพระราชบัญญัติอีกทีนึงออกเป็นพระราชกิจการประกาศป่าเป็นป่าอุทยานนะเริ่มจากแห่งแรกก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ
0: ่
1: ต่อมาเราจะเห็นว่าเมื่อมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีพ.ร.บ.หลายฉบับที่ออกมาป้องกันรักษาป่าแต่เอาไม่อยู่นะฮะปีพ.ศ. 2568นี่ข้อมูลของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้นะเราเหลือป่าเพียงร้อยละ 31% นะฮะหรือร้อยประมาณ101ล้านไร่ที่นี่ถือว่ามันลดลงทุกปีฮะซึ่งอันตรายมากมันลดลงทุกปีโดยภาพรวมเนี่ยมันลดไปประมาณ 70กว่า70ล้านไร่ท
0: ี
1: น
0: ี
1: ้มันหายไปไหนเราก็มานั่งดูนะฮะที่ผมเนี่ยมาเป็นนายกสมาคมเราก็ทำภาพรวมเดิมรับราชการก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ได้สนใจว่าเราสมมติว่าเราได้เป็นหัวหน้าที่อุทยานชาติเขาใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเราจะทำงานรักษาป่าล้านกว่าไร่ยังไงแต่ว่าพอเรามาเป็นนายกสมาคมเราก็มาเริ่มดูเป็นห่วงเป็นใยทำไมเราจะแก้ปัญหาประเทศในพื้นที่ที่ลดลงปรากฏว่าผมก็มาทำข้อมูลว่าไอ้ป่ามันหายไปไหนส่วนใหญ่มาจากนโยบายรัฐที่เอาใจประชาชนเกินไปครับเช่นกรณีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยสปกเนี่ยโอ้โหหน่วยงานนี้แจกฮะประมาณเกือบ40ล้านไร
0: ่
1: ปฏิคณะรัฐมนตรี26ที่จำได้ไหมฮะเราเรียกว่ารถไฟ5ขบวนในมติครม.ปี30 มิย.41นะฮะแล้วโครงการจัดที่ดินเนี่ยคทช.ในภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยฮะคณะปฏิวัติเนี่ยเมื่อ22ธันวาคม2558เนี่ยเราให้ไปทั้งหมดอีก17ล้านไร่ตรงนี้สำคัญนะฮะก็คือว่าร ังวัดล่าสุดเนี่ยในปี58เนี่ยคือใครบุกรุกก็รังวัดใหม่แล้วให้ด้วยนะไอ้นี่คือแบบว่าคนที่เสียใจมากคนที่แบบไม่ได้ไปลุกปลุกป่านี่รู้สึกว่าเออเราทำถูกกฎหมายแต่ทำไมเราไม่ได้ที่ดินเลยโอ้โหแล้วได้ครอบครัวละ20ไร
0: ่
1: ท่านก็เห็นว่าเราแค่จะซื้อที่ดินในกรุงเทพสักโอ้โหร้อยตารางวายังเหนื่อยเลย
0: ครับ
1: ทีนี้นิคมสากลก็ให้นิคมสร้างตนเองนี่พ.ศ. 2511นะหมดไป9ล้านไร
0: ่
1: โครงการแก้ไขปัญหาสิทธิจำเนียงในเขตป่าสงวนเขาเรียกว่าสทก.เมื่อปี2

0: 5ก็หมดไป 2.5 ล้านไร
1: ่อ๋อ
0: และมันมีตอนนี้กำลังคิดมากคือทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานทำถนนไฟฟ้าประปาประมาณ 8.5 ล้านไร่ที่มันหายไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ
1: อัน
0: นี้เป็นภาพรวมก่อนนะฮะให้ทางผู้ฟังหรือผู้ชมจะได้เห็นว่าโอ้มันหายไปไหนทีนี้มีคำถามยังไงนะ
1: ครับครับครับ
0: ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยู่นิ่งเนี่ยฮะที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำได้ไหมฮะตอนนี้โลกเดือดคือเขาเรียกว่าโลกร้อนตอนนี้เขาไม่เรียกโลกร้อนแล้วมันขยับเป็นโลกเดือดแล้วฮะมันจะเพิ่มอีกประมาณ2องศาแล้วท่านที่เห็นที่จังหวัดทุกจังหวัดตอนนี้ทางเหนือจะเห็นว่าน้ำท่วมดินโคลนถล่มเห็นไหมฮะถ้าหน้าฝนมีน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำหลากพอหน้าแล้งไฟป่าหมอกควันนะมันจะสลับอยู่อย่างนี้แล้วงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยพบแล้วว่าล่าสุดที่ผมไปสัมมนาที่วิทยาลัยป้องกันและอาณาจักรเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่าเราเสียหายปีหนึ่งสองล้านล้านนะซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทำไมประเทศเราเสียหายการท่องเที่ยวเสียหายหมดเลยซึ่งการท่องเที
1: ่ยวสองล้านล้านนี่หมายถึงเป็นความเสียหายอันเนื่อง
0: มาจากความในภาพรวมของประเทศนะเป็นงานวิจัยที่มีรองรับเลยนะฮะจาก
1: หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับป่าเนี่ยใช่ไหมครับ
0: เรื่องเกิดขึ้นจากอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยฮะม
1: ัน
0: ไปกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจมหาภาพในภาพรวมนะที่เราไปสัมมนากันที่วิทยาลัยป้องกันราชจากเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองฮะ
1: ครับ
0: มีงานวิจัยรองรับซึ่งถือว่าทำลายเป็นตัวที่ทำลายเศรษฐกิจเป็นอย่างมากครับ
1: คือหมายความสองล้านล้านเนี่ยก็คือภัยพิบัติอันเนื่องมาจากป่าถูกทำลายถูกไหม
0: ถูกครับมันกระทบมาไงฮะหมายถึงว่าเอายกตัวอย่างเชียงใหม่เนี่ยเดิมเขามีรายได้สมมติว่าหลายหมื่นล้านอย่างเงี้ยพร้อมเกิดหมอกควันเนี่ยโอ้โหใช่ไหมธุรกิจเขาหยุดหมดนะฮะการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเรื่องโรงพยาบาลที่ต้องมารักษาเด็กเดี๋ยวนี้อายุน้อยๆจะเป็นปอดนะฮะมะเร็งปอดแล้วคือในภาวะสุขภาพนี่ก็เสียและอะไรหลายอย่างกระทบหมดเลยฮะ
1: ครับ
0: ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจนี่มันเทียบเป็นมูลค่าไม่ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะ
1: ครับครับ
0: ซึ่งถ้าเรายังนิ่งเฉยเนี่ยโดยที่ไม่ทำอะไรเนี่ยผมว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้กลับมาดูยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ฝันไปไกลมากเลยท่านครับฝันไปว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอันใหม่เนี่ยฮะเดิมเนี่ยนโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดไว้ว่าเราจะมีป่า 25% ป่าอนุรักษ์นะฮะป่าเศรษฐกิจ 15% เพราะงั้นพอมีนโยบายนี้ก็เลยแบ่งกรมจำได้ไหมฮะก็เลยแบ่งกรมอุทยานให้ดูแลป่าอนุรักษ์ 25% และให้กรมป่าไม้ไปทำป่าเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มีไม้ไว้ใช้บริโภค 15% นะฮะทีนี้ยุทธศาสตร์ชาติอันใหม่เนี่ยมากกว่านั้นอีกเป้าอ่ะเราต้องมีป่า 55%
1: ครับ
0: ฮะโดยมีป่าธรรมชาติเนี่ยให้ได้ร้อยละ35คือต้องมี113ล้านไร
1: ่
0: ป่าเศรษฐกิจอีกร้อยละ15ต้องให้ได้ 48.52 ล้านไร
1: ่ครับ
0: พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองชนบทอีกร้อยละ5ประมาณ 16.17 ล้านไร่ทีนี้เมื่อผมมาดู3เป้าหมายเนี่ยผมเรียนท่านตรงๆนะฮะพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเนี่ยพอเป็นไปได
1: ้ครับ
0: แต่อีก2เป้าหมายผมว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยก็วันนี้ไปดูข้อมูลของกรมป่าไม้ได้ป่าอนุรักษ์ลดลงทุกปีปีละแสนกว่าไร่ตอนนี้นะฮะสถิติล่าสุดนี้ครับมันเหลือน้อยเต็มทีผมว่าอีกสักไม่กี่ปีก็คงไม่ถึงร้อยล้านไร่แล้วฮะ
1: เดี๋ยวผมแทรกคำถามคุณพระสิทธิ์ตรงนี้หน่อยนะถ้าผมจำไม่ผิดสมัยพลตำรวจตรีสนั่นขจรประสาทเป็นน้ำตรีว่าการกระทรวงเกษตรตอนนั้นเนี่ยห้ามตัดไม้ทำลายป่ามีผลยังไงไหมครับนี่มันก็สัก30ปีล่วงมาแล้วมั้งประมาณ
0: นั้นตอนนั้นเขายกเลิกสัมปทานครับท่านครับ
1: เลิกสัมปทานถูกแล้วถูกแล้ว
0: ยกเลิกสัมปทานภัยพิบัติฮะเนี่ยก็มาจากดินโคลนถล่มนี่แหละฮะเหตุเกิดที่ไอ้ตรงกระทูลหรืออะไรเนี่ย
1: ทีนี้การยกเลิกสัมปทานตอนนั้นน่ะมันมีผลในการช่วยบรรเทาความเสียหายจากการทำลายป่าไหม
0: ก็ได้ส่วนหนึ่งแต่จริงๆเสียดายนะท่านจริงๆการจริงๆการจัดการเรื่องการทำไม้เนี่ยมันเป็นศาสตร์ อันหนึ่งที่กรมป่าไม้ให้ความรู้คือการใช้ไม้เนี่ยต้องการปลูกป่าหรือไม้จะเอามาใช้ประโยชน์ได้ครับท่านคือเมื่อเราใช้ไม้เราก็จะไม่ไประเบิดปูนภูเขาไงฮะเห็นไหมฮะ
1: คร
0: ับ วันนี้ทำไมเราต้องระเบิดภูเขาจนเลียงผาตอนนี้ไม่มีที่อยู
1: ่
0: จะสูญพันธุ์เหมือนกันฮะเห็นไหมฮะจริงๆการใช้ไม้นั้นเป็นการชะลอการใช้ทรัพยากรเช่นปูนอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่เห็นภาพแต่ว่าการจัดการจริงๆอ่ะเขามีระเบียบกฎหมายบอกไว้เลยว่าต้องตัดแบบทิ้งแม่พันธุ์ไว
1: ้
0: นะฮะแล้วก็ชักลากตามกฎเกณฑ์เมื่อตีตาไม้อะไรเนี่ยชักลากเสร็จเนี่ยจะต้องปิดทางให้ป่าฟื้นแล้วก็มีการปลูกป่าชดเชยอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆ
1: ทีนี้ผมแทรกตรงนี้นิดหนึ่งผมก็เห็นว่าในระยะเวลาที่20-30ปีมาเนี้ยความตื่นตัวในเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะคึกคักมีชีวิตชีวาอย่างที่น่านเนี่ยนะฮะเขาหัวโล้นเมื่อหลายปีก่อนเขาก็ปลูกป่าขึ้นมาจนกระทั่งเขียวสะพรั่งไปมากมายนะหรือมูลนิธิบางแห่งเช่นมูลนิธิราชพฤกษ์ของคุณหญิงดร.กัลยาโสภณพันธุ์ก็ปลูกป่าเยอะนะครับนะแล้วยังมีอีกหลายองค์กรที่เขาก็นะภาคเอกชนก็ทำนะฮะพวกกลุ่มไทยเบฟนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเท่าที่ผมได้ยินนะไอ้สิ่งเหล่านี้ที่การปลูกป่าของภาคเอกชนหรือมูลนิธิหรือชุมชนที่เขาทำกันเนี่ยมันไม่ได้ผลหรือยังไงทำไมตัวเลขมันถึงลดลงอยู่ตลอดหมายถึงพื้นที่ป่า
0: ผมขอบคุณคำถามนี้ดีมากเลยครับท่านครับ
1: ครับ
0: จริงๆการเพิ่มอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างเอายกตัวอย่างสมาคมเราเนี่ย
1: ครับ
0: ผมเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้นะฮะเรา
1: สมาคมนี้หมายถึงสมาคมอุทยานแห่งชาติ
0: สมาคมอุทยานเนี่ยฮะ
1: ซึ่งตั้งขึ้นมาภายหลังใช่ไหมครับ
0: ภายจริงๆตั้งเมื่อปี52ครับ2552
1: ครับ
0: ผมเป็นนายกคนที่3ฮะ
1: ครับ
0: แต่ยุคผมเนี่ยผมพยายามไปเอาคืนพื้นที่ป่าเพราะว่าเห็นสถานการณ์อย่างเงี้ยฮะก็เลยคิดว่าเราจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่านะฮะก็เลยคิดนโยบายอันหนึ่งที่เรียกว่าโครงการคืนฟื้นฟูป่าประชาร่วมใจคือคืนเลยถ้าอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยทุกคนจะไปส่งเสริมให้ชาวบ้านมาปลูกมาอะไรเงี้ยสุดท้ายตายหมดส่วนใหญ่ไม่ได้คุยนะตายหมดท่านสงสัยไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมป่าไม่เห็นมีเพิ่มหรืออะไรเงี้ยสองในเชิงยุทธศาสตร์นั้นเราต้องดึงพื้นที่กลับมาให้กรมป่าไม้ให้กรมอุดนะเพราะว่าเราถูกบุกรุกที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะที่บอกตัวเลขไปตั้งแต่ต้นของผมนี่คืนเลยนะฮะในผมให้ไร่ละ 5,000 บาทคือมันเลยมีประสิทธิภาพคือชาวบ้านเนี่ยเรียนท่านว่าตอนนี้ดินเนี่ยเวลาเขาเบิกนะน้ำใหม่ๆนี่ดินยังสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์พอทำไปสัก5ปี10ปีนี่ดินมันเสื่อมสภาพฮะเพราะต้นทุนมันสูงดินเป็นดินทรายหมดเขาต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่สารเคมีเยอะ
1: ครับครับ
0: ฮะเพราะงั้นต้นทุนก็เขาขาดทุนเป็นหนี้ทุกครัวเรือนเลยผมเลยไปทำโครงการคืนฟื้นฟูป่าประชาร่วมใจปรากฏว่าลงทะเบียนกันเต็มไปหมดเลยฮะเพราะว่าเขาจะเอาเงินที่ผมไปชดเชยไปใช้หนี้แล้วเมื่อผมได้คืนเสร็จผมก็เนี่ยฮะวันนี้ก็มีโครงการปลูกต้นไม้คนละต้นโดยบริจาคคนละร้อยพ่อกล้าแล้วก็ไปปลูก
1: ครับ
0: ทีนี้วิธีปลูกไม่ใช่ว่าเราไปเอาจากกรมป่าไม้แล้วมาฉีกถุงเอาจอบขุดแล้วลงปุ๊บเอาเท้าเหยียบนี่ไม่ตายหมดนะท่านครับ
1: ครับครับ
0: มันต้องมีวิธีคือต้องเลี้ยงบำรุงไว้1ปีแล้วมาเอาขยายถุงให้รากมันลงลึกมันมีเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้การเพาะชำกล้าไม้และการปลูกสร้างสวนป่ามันมีวิชาการอยู่ครับท่านครับ
1: ครับครับ
0: แล้วคนอื่นเนี่ยอาจจะไปส่งเสริมไปให้ชาวบ้านปลูกอะไรเนี่ยอันนี้พอดีผมก็ไม่ได้ไปติดตามถึงกันแต่ว่ารู้ว่าไม่ค่อยได้ผล
1: ครับ
0: ครับโครงการผมตอนนี้เรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกจุดติดนะจุดติดตอนนี้มีคนมาร่วมบริจาคเยอะเริ่มเยอะขึ้นมากแล้วครับเพราะเราทำจริงและอันหนึ่งที่เห็น
1: ก่อนผมถามก่อนรูปธรรมที่บอกว่ารายละ 5,000 นี้หมายถึงค่าใช้จ่ายอะไร 5,000 บาทเนี่ย
0: 5,000 บาทนี่เขาเรียกว่าเยียวยาฮะคืออย่างนี้ฮะในคทช.หรือว่าโครงการตามมาตรา64ของพรบ.อุทยานแห่งชาติปี62เนี่ยเรามีการเขาเรียกว่า ให้สิทธิ์ทำกินให้แก่ราษฎรที่บุกรุกกันแหละเขาเรียกว่าบุกรุกกันเลยฮะไปรังวัดใหม่ว่าหยุดละเอาละที่คราวนี้ประเทศเราเนี่ยจะไม่การบุกรุกใหม่แต่ที่บุกรุกแล้วให้ครอบครัวละ20ไร่นึกออกฮะอ่ะ20ไร่บางคนครอบครอง10ก็ให้สิทธิ์ทีนี้เมื่อเขาขาดทุนนานๆเนี่ยเขาก็จะจริงๆโอ้ไม่อยากทำเลยฮะบังเอิญโครงการเราออกเขาก็มาลงทะเบียนแล้วเราก็ชดเชยให้สมมติว่า5ไร่ก็ไร่ละ 5,000 อย่างเงี้ยฮะก็ 25,000 อย่างเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็จ้างให้เขามาปลูก
1: ครับ
0: มีการจ้างให้เขาเพาะกล้าสอนเขาให้เพาะกล้าและเมื่อเขามาปลูกในที่ดินของเขาด้วยสกิลหรือประสบการณ์ในการทำเกี่ยวกับกล้าไม้นี่เขาสอนได้เรียนรู้ได้เร็วมากครับท่านครับ
1: ครับ
0: แล้วเขามีความอดทนต่อแดดต่อฝนอยู่แล้วเพราะงั้นเพียงแต่เราไปให้วิชาการที่ถูกต้องเพราะงั้นต้นไม้เราจะโตดีมากและที่สำคัญที่สุดไม่มีไฟเข้าเลยครับท่านครับพิสูจน์ได้เลยเพราะเขารู้สึกว่านี่คือต้นไม้ของเขาแต่ถ้ากรมป่าไม้ไปปลูกเนี่ยท่านสังเกตดูไหมปีหน้าไฟเข้าแล้วแล้วก็ไปปลูกไปวนอยู่เงี้ยวนปีละที่ว่าเราฟันไปบอกว่า200ล้านนั่นแ
1: หละอ๋อครับ
0: ก็วนอยู่เงี้ยฮะแล้วถามว่าไอ้ต้นไม้ไปไหนหมดก็อย่างเงี้ย
1: ครับครับ
0: คือเรียนท่านว่ามันต้องแก้ที่ต้นเหตุนะฮะคือสภาพประเทศไทยตอนนี้เวลาแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ที่ปลายเหตุหมดเลยเช่นปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งหมอกควันต้นเหตุคือการตัดไม้ทำลายป่าถูกไหมฮะเวลาเขาเตรียมแปลงปลูกนี่เขาใช้วิธีเผาครับเขาไม่ได
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ใช้รถไถมาฝังกบนะเขาใช้วิธีเผาเห็นไหมเขาเผาหน้าดินมันก็เสียหมด
1: ครับ
0: หน้าดินกระด้างพอน้ำฝนมามันก็เลยไหลพวดเลยฮะธรรมดาเรียนท่านอย่างนี้นะฮะน้ำฝนที่ไหลมา 100% เนี่ยถ้ามีต้นไม้มันจะปะทะที่ลำต้นไม้เห็นไหมใบแล้วลงสู่รากมันจะลงไปสู่ใต้ดินเนี่ย 70% แล้วน้ำที่บ่าออกมามันจะ 30% ที่บ่าพวดมามันจะค้างอยู่ที่นั่น70และ70นั้นไปไหนก็หน้าแล้งมันจะทยอยปล่อยลงมาท่านจำได้ไหมเราเด็กๆนี่ไม่มีคำว่าหน้าแล้งเลยน้ำเล่นได
1: ้ครับ
0: ครับทีนี้วงจรที่อันตรายที่สุดวันนี้ก็มีวงจรก็ที่ท่านเห็นเนี่ยผมก็ทำไว้ให้ดูวงจรเลยครับเนี่ยฮะไปวงจรภัยพิบัติเนี่ยเตรียมงบก็ได้เลยฮะกุมภามีนาเมษาพฤษภาหน้านี้นี่ภัยแล้งไฟป่าหมอกควันนี่4เดือนนะฮะแล้วมีมิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำหลากท่านรู้ไหมฮะนี่ล่อไป9เดือนเหลืออีก3เดือนเนี่ยแหมกำลังสวยก็เนี่ยฮะตอนนี้เรา3เดือนเลี้ยง9เดือนอยู่คือพฤศจิกาจอดับเลยอย่างนี้ฮะโทษพอดีเราไปสกิปไปโทษนะฮะต่อนะฮะขออนุญาตนะครับพึ่งหน้าท่องเที่ยวที่โอ้โหเราพาทำเงินทำทองนี่เหรอพฤศจิกาธันวามกราสามเดือนนี่ฮะคือมันต้องมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะประเทศเราวันนี้เจออะไร
1: ครับ
0: วันนั้นผมไปพูดในไทย PBS นะฐานีเพื่อประชาชนเนี่ยผมบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินี่ต้องเกรดเอถูกไหมฮะเพราะว่ารายได้ลำหนึ่งของประเทศมาจากการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะแต่การท่องเที่ยวจริงๆมันต้องมาอยู่กับเราถูกไหมฮะคือต้องให้ปรับกระทรวงด้วยซ้ำกีฬาต้องมาอยู่กับสาธารณสุขอย่างเงี้ยบ้านเรามันผิดฝั่งผิดฝาไปหมดเลยฮะต้องรีสตาร์ทคนใหม่หมด
1: ทีนี้อย่างนี้ฮะผมขอรูปธรรมหน่อยครับคุณประสิทธิ์ที่ว่าไปปลูกป่าไร่ละ 5,000 เนี่ยที่เป็นรูปธรรมเนี่ยไปทำที่ไหนยังไงแล้วก็มันมีผลต่อเศรษฐกิจยกระดับชีวิตชาวบ้านยังไงรายได้ชาวบ้านยังไงมีบอกได้ไหมครับว่าเป็นรูปธรรมที่นั่นที่นี่อำเภอนั้น
0: คร
1: ับ
0: อันนี้ชัดเจนเลยฮะเราเริ่มปี65ทำจริง66667689นะเราพอเราได้ไร่ละ 5,000 เนี่ยเราก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านเพาะกล้าแล้วก็ไปปลูกนะฮะเราปลูกมาตอนนี้100 กว่าไร่นะของเราปตท.เอาไปปลูกอีก400กว่าไร่นะครับแล้วก็ทกส.เอาของเราไปปลูกอีกตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าคุณภาพของใครที่ว่าปลูกปรากฏว่าของเราเนี่ย ได้คุณภาพที่สุดนะฮะเพราะเราตั้งใจไม่ตั้งหน้าแรงเราก็ไปเขาเรียกว่าไปดายหญ้าไปทำแนวกันไฟแล้วก็หน้าแรงเราไปรดน้ำอย่างนี้ฮะเราได้มาในเป็นเชิงคุณภาพเลยนะฮะเราได้มาร้อยกว่าไร่แต่ว่าพื้นที่ที่เราได้ทั้งหมดเนี่ยพันกว่าไร่นะครับแล้วที่สำคัญชาวบ้านรักผมสังเกตเลยว่าชาวบ้านรักป่าที่เราไปได้มาทั้งหมดเพราะว่าเขามีส่วนร่วมส่วนได้แต่เราเสียทั้งหมดไป4ปีหมดไปเกือบ10ล้านเรียนท่านนะกระจายเงินไปที่ตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดแพร่เราทำที่อุทยานแห่งชาติศรีน่านกับที่หน่วยป้องกันนะฮะ
1: จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะฮะ
0: มีแพร่มีเวียงโกไสยด้วยครับแล้วเวียงโกไสยนี่ไปทีหลังครับท่านครับไปขยาย
1: เวียงโกไสยนี่ที่ไหนครับเวียงโกไสยนี่
0: แพร่
1: เน
0: ี่ยฮะเวียงโกไสย
1: อ๋อคร
0: ับ
1: ครับ
0: จังหวัดแพร่ตอนนี้เราขยายไปที่ภูผาเทิบด้วยนะฮะท่านแล้วก็น้ำคลองที่ขอนแก่นฮะ
1: คือผมฟังดูถ้าสมมติว่าเป็นผลงานของสมาคมเองเนี่ยจำนวนพื้นที่มันก็เนี่ยที่บอกว่าร้อยกว่าไร่เนี่ยมันก็ยังเล็กน้อยฮะคุณ
0: อ๋อไม่ฮะคือเท่ากับฟื้นฟูไปแล้วทั้งหมดเนี่ยพันกว่าไร่ครับแต่ที่สมาคมไปฟื้นฟูเองที่แต่เรียนท่านว่าทำไมมูลนิธิสมาคมพอเราไปปลูกจริงๆมันไม่ง่ายนึกออกไหมฮะการใช้พลังงานพลังเงินเนี่ยแต่รัฐเนี่ยที่จริงเราไปทำเนี่ยเพื่อให้เป็นไพลอตโปรเจกต์ให้กับรัฐแล้วเราเสนอเป็นควิกวินโพลิซีแล้วนะฮะเขาเรียกว่าผมเนี่ยพอเราทำงานสำเร็จเนี่ยเขาตั้งเราเป็นคณะทำงานศึกษากรอบนโยบายที่ยืดหยุ่นที่มุ่งผลสำเร็จเร็วเขาเรียกว่าควิกวินโพลิซีด้านการป่าไม้แห่งชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินเพราะงั้นการที่เราทำอย่างเงี้ยทำให้เขาฟังเราเงี้ยท่านว่าแนวนี้ทำไมเราไปแจกเงินให้ชาวบ้าน
1: ครับ
0: ถ้าคนเรียนเศรษฐศาสตร์จะรู้ว่าการแจกเงินโดยไม่มีผลผลิตนั่นจะทำให้เงินเฟ้อ
1: ครับ
0: และที่สำคัญไปกู้มาแจก
1: ครับ
0: ทั้งที่เราอ่ะหนึ่งถ้ามาบวกกับผมหนึ่งได้ที่ดินรัฐคืนวันนี้ถ้าผมถามท่านว่าจะเอาที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกคืนได้อย่างไรนี่ไงครับแล้วดินสไลด์ที่ลงจากเขานี่กุศโลบายง่ายๆเลยที่เอาดินกลับขึ้นไปบนเขาถูกไหมฮะท่านเขาเอาดินจากไหนก็ดินที่สไลด์จากเขาเนี่ยมาผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อแล้วพอเมื่อผสมกับดินมีทางเดียวที่ชาวบ้านขนดินกลับขึ้นเขาคือการพ่อกล้าไม้แล้วมีรายได้ถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับ พ่อกล้าแม่บ้านเนี่ยท่านครับวันละ300สองคนก็600สามีไปปลูกป่า400ท่านดูเฉลี่ยเดือนละครอบครัวละ20,000แล้ววันนี้ระหว่างรอ
1: เสียหมายความว่าเพราะชาวบ้านเพาะกล้าและไปปลูกป่าเนี่ยมันอยู่ใน 5,000 ต่อไร่อย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: อ๋อไม่ฮะมัน 5,000 นี่เราซื้อเขาเรียกว่าซื้อสิทธิ์นั่นแหละครับ
1: ซื้อสิทธิ์ยังไงไม่เข้าใจ
0: หมายถึงว่าครอบครองอยู่ถูกไหมฮะ5ไร
1: ่ครับ
0: เขายินดีมาคืนให้สมาคมสมาคมก็ชดเชยเงินให้ 25,000 เมื่อเขาออกไปแล้วเราก็ให้เขามาเรียนรู้การเพาะกล้ากับเราถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: แล้วพอเมื่อเพาะกล้าเสร็จเราก็ให้เขารับจ้างการพ่อกล้าเสร็จเราก็จ้างเขาไปปลูกอีกพี่ท่านเห็นไหมฮะเพราะงั้นแม่บ้านก็อยู่ที่บ้านเนี่ยฮะรวมตัวกันแบบรูปวิสาหกิจชุมชนหรือสากลถ้าผมเชื่อผมไม่ออกรายการไทยพีบีเอสเนี่ยผมบอกว่าอย่าไปแจกเงินตอนนั้นออกนโยบายตอนที่ไปออกทีวีนี่ตอนนั้นเหลืออีก19วันจะเลือกตั้งไม่มีพรรคไหนออกนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าเลยท่านไปดูก็ได
1: ้
0: ในเมื่อไม่มีนโยบายมันจะไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ได้ยังไง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันไม่มีนโยบายของพรรคอ่ะผมก็ไปบอกทำไมไปแจกเงินเนี่ยไปกู้มา4,000,000,000
1: ครับ
0: แล้วมาแจกเงินน่ะท่านคิดดูทำไมประเทศเรามันถึงไปไม่ได
1: ้ครับ
0: ท่านที่มีธุรกิจท่านรู้ไหมเราสั่งไม้นำเข้าปีละ400,000,000,000ครับท่านครับ
1: อ๋อ
0: นี่ถ้าเรารอ10ปีระหว่างรอเราก็จ้างเขาปลูกจ้างเขาบำรุงป่า10ปีนี่ผมว่าถ้าคนอย่างอายุ60กว่านี่ยังรอได้นะครับท่าน
1: ครับครับ
0: ท่านสงงว่า
1: บ้านเรามันที่ดินนะมีที่ดินมีน้ำมีความอุดมสมบูรณ์เอื้อต่อการปลูกป่าอยู่แล้วใช่ไหมฮะเอื้อต่อการที่จะมีไม้นะ
0: แล้วไม้เราเป็นไม้ประเภทที่ดินเราอุดมมันโตไวนะท่านครับถ้าเราดูแลดีๆสักนิดตั้งแต่กล้า กล้าที่มีคุณภาพเนี่ยผมรับประกันกับท่านไม่เกิน

0: นะครับ
1: ขอ
0: ส
1: บ
0: วัส
1: คุ
0: ด
1: ณ
0: ี
1: ม
0: ค
1: าร ก
0: ับ
1: คร
0: ผ
1: ับ
0: ม
1: สวัสดี
0: ค
1: คร ร
0: ั
1: ับ ครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มเมอรัลรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
5: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
6: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
9: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
9: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
1: ์เบรก2นะครับท่านฟังท่านผู้ชมที่เคารพมีประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับอะไรเซฟได้ต้องเซฟธนาคารออมสินเสนอตัวให้ช่วยกันเซฟทั้งพลังงานเซฟไฟเซฟสิ่งแวดล้อมสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life ให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 200,000 บาทคนนี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีเริ่มต้น 3.50 ต่อปี 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมปีหน้าอนุมัติและจัดทำนิติกรรมแล้วเสร็จภายใน30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดและแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ธนาคารกำหนดธนาคารอมสินเติมทุน

0: พลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็กลับมาต่อเนื่องกันนะครับจากที่ได้คุยไว้แต่ต้นนะครับคุณพระสิทธิ์ครับนะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่อยากจะขอทำความเข้าใจป่าถูกทำลายภูเขาทั้งหลายเป็นเขาหัวโลนเนี่ยสาเหตุจริงๆมันเนื่องมาจากอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุหลักเนี่ยจนกระทั่งต้องกลายเป็นภาระที่ทำให้ต้องคุณพระสิทธิ์และสมาคมต้องมาปลูกป่าผู้คนต้องมาสนใจการปลูกป่าคุณบรรทุนล่ำซำก็ไปปลูกป่าที่จังหวัดน่านนะครับคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์มูลนิธิราชพฤกษ์ก็ปลูกป่าที่นั่นที่นี่ที่สกลนครที่อุดรธานีอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เลยจะเรียนถามว่าการทำลายป่าโดยเฉพาะยิ่งของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรมีผลมากมายมหาศาลไหมหรือว่าการบุกรุกป่าของชาวบ้านหรือที่คุยมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะสปก.หรือโครงการนันนนีของรัฐบาลก็ตามตกลงมันอะไรกันแน่ที่ทำลายป่าตัวจริง
1: ผมเรียนอย่างนี้นะวันนั้นได้ออกรายการไทยพีบีเอสก็นำเรียนไปอย่างทางใต้เนี่ยส่วนใหญ่สวนยางเนี่ยอยู่ในมือนายทุนครับเพียงแต่เขาเอาชื่อคนที่ไม่รู้อินูเนี่ยไปหรือเป็นเพื่อนที่กลุ่มยากจนมารวมใช่ไหมฮะอย่างสวนยางเนี่ยยกตัวอย่างได้ไม่เกิน49ไร่50ไร
0: ่ครับ
1: เขาก็จะเอาชื่อรวมกันมา
0: ครับ
1: แล้วก็ไปขออย่างหลายคนเนี่ยมีที่สวนยางเป็นพันไร่มันเป็นไปได้ยังไง
0: ฮะไปขออะไรครับเอาที่จ
1: ำนวนสุดแล้ว
0: ครับ
1: ก็หมายถึงว่าเมื่ออนุญาตว่าครอบครัวหนึ่งก็มีครอบครองสวนยางได้เนี่ยทำกินได้ก็ไม่เกิน50ไร่ถูกไหมฮะเขาก็ไปเอาบัตรประชาชนอาจจะมีเงินให้ค่าน้ำใจนิดหน่อยแต่ชาวบ้านนี่เขาไม่รู้อย่างนี้ฮะนายทุนเนี่ยหลังจากนั้นนายทุนก็จะไปกรีดยางแล้วยางสมัยก่อนกิโลก็รู้อยู่มันได้ร้อยกว่าบาท
0: ครับ
1: ร่ำรวยกันมหาศาลแต่ว่าชาวบ้านจริงๆอ่ะมีแต่ชื่อแต่คนที่ครอบครองจริงๆถูกไหมฮะผมรู้ยังไงท่านรู้ไหมพ่อผมเสียชีวิตผมถึงรู้เพราะผมได้มาแปลงเหมือนกันผมตกใจมากเลย
0: ครับ
1: เฮ้ยมันเพราะในเงื่อนไขมันตกทอดทางมรดก
0: อ๋อ
1: ครับทีนี้มันมีข้อดีคือให้ตกทอดทางมรดกตอนหลังก็พยายามจะให้ไปโอนไงออกระเบียบใหม่ซึ่งผมก็เข้าไปคัดค้านอยู่เหมือนกันก็ทีนี้มาทางเหนือต้องไปดูว่าใครเป็นคนที่สนับสนุนให้มีข้าวโพดอย่างเงี้ยฮะมันเป็นไปได้ไงที่ดินความสูงระดับ800ถึง 1,000 กว่าเนี่ยชาวบ้านไม่มีปัญญาเอารถขึ้นไปไถหรอกครับผมถามหมดกำนันผู้ใหญ่บ้านสนับสนุนด้วยเป็นขบวนการครับท่านครับล้านกว่าไร่เนี่ยไม่ได้บันไถกันมาหลายปีบุกรุกกันไปนะฮะที่น่านเนี่ยหมดไปเป็นล้านไร่เมื่อเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเห็นเป็นสีแดงเป็นเถือกเลยแล้วผมขึ้นไปบนภูเขาท่านเชื่อหรือไม่ว่าเหลือต้นชิงชันผมรู้ทีหลังนะเหลือต้นเดียวผมเอามือไปเกาะเหมือนเขาร้องไห้เลยนะเอามือไปจับไว้พอโดนเผาไปครึ่งต้นผมนี่สงสารน้ำตาแทบไหลเลยตอนจับเฮ้ยมนุษย์มันทำไมทำร้ายทรัพยากรที่เขาดูแลเรามันเป็นปัจจัยสี่ที่เราเรียนตั้งแต่เด็กท่านจำได้ไหมฮะ
0: ครับ
1: อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย
0: ครับ
1: ผมไม่ได้นั่นนะถ้าเทียบกับวัดเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันสูสีกันเลยนะแต่เวลาผมทำงานมา4ปีนี่เวลาหาเงินที่จะหามาบำรุงป่าเนี่ยลำบากมากเลยครับท่าน
0: ครับ
1: จะทำยังไงให้คนเนี่ยมาช่วยกันบริจาควันนี้ผมนำเรียนท่านเราพึ่งภาครัฐไม่ได้แล้วอ่อนแอมากมันต้องเอาภาคเอกชนหรือองค์การอิสระแบบสมาคมอย่างเข้าไปประคองไปประเมินท่านเชื่อผมถ้าเรายังปล่อยประเทศแบบนี้ไปไม่รอดไปไม่รอดจริงๆครับอยากให้ท่านผู้ฟังได้มารวมตัวกันลุกขึ้นมาสู
0: ้ผมเป็นถามคุณพระสิทธิ์อย่างนี้ว่าคุณพระสิทธิ์ก็อยู่ในราชการมานะอยู่ในกรม
1: ทรัพยากรน้ำก็อยู่
0: กรมอุทยาน
1: ก็อยู่ป่าไม้ก็อยู
0: ่ครับ
1: ครับที่เป็นซีหนึ่งที่กรมป่าไม้ครับบรรจุซีหนึ่ง
0: นี้ทีนี้ปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้ว แล้วในที่สุดทำไมจะต้องกลายเป็นภาระที่คุณพระสิทธิ์จะต้องหาเงินไร่ละ5,000เท่านั้นไม่รู้จะเท่าไหร่ถึงจะพอในขณะที่มันเป็นเรื่องที่ภาครัฐเขาควรจะต้องจัดงบมาเพื่อการนี้ไม่ใช่ปล่อยให้เอกชนไปดิ้นรนไปจัดคอนเสิร์ตกว่าจะได้เงินมา300,000 500,000หรือ1,000,000แล้วมันยังไงกันเนี่ยจะหมายความว่าไงก็แสดงว่าภาครัฐเขาไม่เห็นความสำคัญหรอครับที่จะต้องทำในแนวทางที่คุณพระสิทธิ์ได้บอกเล่าข้อสิบให้ฟังตะกี้เนี่ย
1: คือเรียนท่านอย่างนี้ข้าราชการทุกคนนะท่านผมมาจุได้41นะเจ้าที่พิมพ์ดีผมว่าทุกคนที่รับการใหม่ๆไม่ว่าตำรวจทหารข้าราชการผมว่าเป็นผ้าขาวหมดนะฮะมีอุดมการคือระบบราชการที่เป็นระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยจะต้องมีกลุ่มมีพวกนะไปเรียนรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยวิ่งแต่แล้วพอมีพรรคการเมืองที่มีนโยบายนะเรื่องของการที่ว่าต้องวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งเนี่ยถ้าถามท่านว่ามันมีต้นทุนนะอันนี้เรื่องหนึ่งที่การเลือกคัดคนแล้วมักไม่ใช่คนดีคนเก่งถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้คือปัญหาแล้วไม่มีอุดมการนะไม่รู้ว่าภาษีประชาชนเนี่ยเราท่านอย่าลืมเงินเดือนข้าราชการเนี่ยผมตั้งแต่ตอนรับราชการผมถือตลอดว่าต้องทุ่มสุดชีวิตเพราะเรากินภาษีประชาชนนั่นแหละคือนายที่แท้จริงของเราอธิบดีเป็นผู้ข้าบัญชาแต่นายที่แท้จริงของเรานี่คือประชาชนเราต้องทำให้เขาอยู่ดีกินดีเห็นไหมฮะมันมาจากการแล้วก็ระบบราชการคือการโยกย้ายบ่อยเห็นไหมท่านผมไปเป็นทสจที่ชัยนาทเป็นได้แป๊บเดียวแล้วก็ย้ายอีกแล้วผู้ว่าก็ย้ายบ่อยนายอำเภอก็ย้ายบ่อยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันไม่มีระบบนะฮะอันนี้คืออันหนึ่งมันต้องวิเคราะห์ทั้งทีนี้เวลาเกิดการด้วยก็โทษข้าราชการตลอดจริงๆมันอยู่ที่คุณภาพนักการเมืองอันนี้ผมบอกด้วยข้าราชการทุกคนอยากทำดีฮะท่านอย่าลืมการทุจริตมันก็เสี่ยงด้วยนะ
0: ครับ
1: ไม่มีใครอยากติดคุก
0: นี่ยังไม่ได้พูดถึงการโกงอย่างการโกงข้อสอบของ
1: โอ้ยนั่นไปไกลมากไอ้นั่นมันแบบมันไปแบบไม่น่าเชื่อมันไปถึงจุดท่านเชื่อไหมผมนั่นคิดให้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงท่านอย่าลืมนะผมอดีตผอ.กองการที่กรมอุทยานนะผมจะรู้เรื่องแบบนี้เยอะเหมือนกันแต่เมื่อก่อนไม่ถึงขนาดนี้ครับ
0: ครับ
1: ยังมีคุณธรรม
0: ครับทีนี้อย่างนี้ครับเปิดโอกาสในช่วงเวลาที่เหลือประมาณสัก8 นาที
1: คุณ
0: พิสิทธิ์เล่าสู่กันฟังนะครับว่าสมาคมอุทยานแห่งชาติเนี่ย เมื่อไปทำอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องการพลังความร่วมไม้ร่วมมือจากประชาชนทั่วไปยังไงที่จะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับทางสมาคมครับเชิญครับ
1: ก็ขอบคุณฮะอยากให้มามีผมเรียนท่านมาตอนผมเป็นนายกคนที่3นี้มีสมาชิกอยู่350คนเราเก็บค่าสมาชิก500บาทต่อคนตลอดชีพนะผมมาเป็นผมขึ้น 1,000 เพื่อนสนิทผมที่ก็ช่วยกันทำให้เป็นนายกเนี่ยเขาบอกว่าขนาด500ยังไม่มีคนสมัครเลยนี่คุณไปขึ้น 1,000 นึงผมบอกให้ของเราของดีไว้500จะไปช่วยชาติได้ยังไงก็ต้อง 1,000 ท่านเชื่อไหมตอนนี้มีสมาชิก 2,000 กว่าคนและมีองค์กรเข้ามา21องค์กรเพราะงั้นผมเชื่อว่าถ้าเราซื่อสัตย์จริงมีคุณธรรมจริงรักชาติจริงตอนนี้ท่านผมคุยกับพี่ที่ปาพรที่เป็นอาจารย์ที่นับถือนะผมบอกท่านรู้ไหมตอนนี้ประชาชนคนไทยเหมือนลอยคออยู่กลางทะเลเลยไม่รู้จะว่ายไปเกาะมาถ้ามันมีขอนไม้ดีๆที่เป็นไม้ซุงชั้นดีเกาะแล้วไม่จมเนี่ยผมว่าว่ายมาเกาะหมดผมก็เปรียบเทียบแบบนี้ผมชอบอุปมาเพราะงั้นสมาคมเราเนี่ยจะเป็นต้นแบบขององค์กรที่ดีที่ซื่อสัตย์ไม่ทุจริตทุกบาทที่เราได้การบริจาคเราจะฟื้นป่าทำให้รัฐเห็นและวันนี้ผมเรียนท่านว่าวันนี้ผมมีโครงการอันหนึ่งซึ่งอยากให้ท่านไปมาต้นไม้ต้นละร้อยมากับเราหักรายเดือนแบบคล้ายๆยูนิเซฟผมได้ไอเดียจากสมาชิกนะฮะเขาบอกว่าเขาป่วยเขาลืมบริจาคเขาอยากให้ผมหักรายเดือนจากบัตรเครดิตเนี่ยฮะท่านครับหรือบัตรเดบิตถ้าทำอย่างนี้เอาขอคนละร้อยท่านคิดดูนะฮะ1,000 คนก็100,000
0: ครับ
1: เห็นไหมฮะถ้าคนละพันเนี่ย1 ล้านผมว่าเราเอาอยู
0: ่ถ้าหมื่นคนก็หนึ่งถ้าหมื่นคนก็1 ล้านแล้วใช่ไหมคร
1: ับใช่ครับผมขอตอนนี้เรามีผมตั้งใจจะมีสมาชิกสัก50,000ท่านครับผมว่าเราเอาอยู่แล้วเราไม่รอพึ่งรัฐเราจะนำอันนี้ผมพูดกับท่านโดยแบบท่านนะถ้าเรามีพลังเรานำได้รับรองว่าวังตโนดไม่ได้เกิด
0: อ๋อ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะลงทับลานอีกท่านรู้ไหมครับพรบนี้เราสอนที่คว่ำไปเพราะนายเพราะสมาคมอุทยานแห่งชาติไปยืนเป็นหัวแถวคัดค้านเขาเรียกว่าพรบนี้เราสุกรรมแก่ผู้บุกลุกป่าท่านจำได้ไหม
0: ครับเดี๋ยวคุณพุทธช่วยสรุปนิดหนึ่งครับวังตโนดไม่เกิดเนี่ยความหมายคือยังไง
1: อย่าง
0: นี้ตอนนี้สถานการณ์เป็นไง
1: ก็ครม.อนุมัติให้ทำแต่ว่าเราเองเราไปคัดค้านดังนั้นว่า ESA ไม่ตอบชัดเช่นช้างที่นั่นมีเกือบ100 ตัวบอกช้างอย่างเงี้ยบอกว่ามีแผนทำคูกันช้างได้อะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราไปดูหมดป่ายังสมบูรณ์เราคัดค้านหมดเลยตอนนั้นเราทำหนังสือถึงกรมชนถึงกรมอุทยานกรมอะไรเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปคัดค้านอีกโดยทำเรื่องถึงนายกด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติกรรมการสิ่งแวดล้อมถ้าไปผ่านนี่ถือว่าผิดเลยนะฮะละเว้น157ต้องฟ้องกรรมการครับอย่างนี้มันต้องเล่นให้ถูกจุด
0: ครับ
1: ถ้าไปยืนถือป้ายเนี่ยแสดงว่ายังเล่นไม่ถูกจุด
0: อ
1: ต้องเล่นกรรมการที่อนุมัติเห็นชอบเขาเรียกคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
0: ครับแล้วตัวประชาชนชาวบ้านจะติดต่อกับทางสมาคมยังไง
1: ก็มาทางเว็บไซต์หรือติดต่อประสานมาที่เจ้าหน้าที่เราได้ครับเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดเนี้ยตามนี้ฮะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที
0: ่บอกตอนนี้บอกตอนนี้ได้เลยไหมครับ
1: นี่ฮะมี line SNPAT ฮะ NPAT ฮะ
0: ครับไลน์แอดอะไรนะครับ
1: ไลน์แอดเนี่ยฮะไลน์แอด
2: NPAT
1: ฮะ
0: NPAT นะ
1: NN ฮะ National เนี่ยฮะ
0: N
1: ฮะตัว N ตัวทองตัว N
0: ตัว N แล้วอะไรฮะ
1: NP
0: P People นะ
1: ฮะ Park เนี่ยฮะAssociation ตัว Aไทยแลนด์ที
0: นะครับ
1: แล้วก็เบอร์โทรก็ประสานได้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์ของออฟฟิศนิดนึงนะฮะก็เชิญนะฮะเราอยากให้มารวมพลังกันเราจะเข้าไปดูเรื่องทับลานนะฮะ
0: ถ้าไปเปิด Google สมาคมอุทยานแห่งชาตินี่ก็จะได้ใช่ไหมครับ
1: จะได้ก็จะมาเว็บไซต์ก็มีครับเว็บไซต
0: ์ทั้งเว็บไซต์ทั้งเบอร์โทรทั้งอะไรต่างติดต่อได
1: ้เบอร์โทรก็080นะฮะ391369
0: 080391391855
1: ครับ
0: 391-1855นำด้วย089นะฮะคร
1: ับ นะ080ฮะ
0: อ๋อ080
1: ครับ
0: 391-1855
1: ครับ
0: ครับ
1: อยากให้1อยากให้มาเป็นสมาชิกสมาคมแล้วก็มาร่วมโครงการคืนฟื้นฟูป่าประชาร่วมใจไปด้วยกัน
0: ครับ
1: ไปดูต้นไม้ที่เราได้บริจาคไปดูการเติบโตของเขาเราจะแท็กชื่อแต่ละต้นเลยนะท่าน
0: ครับ
1: รายงานอยู่ในไลน์เลย
0: อ๋อครับ
1: การเติบโตด้วยเราจะทําเชิงคุณภาพทั้งหมดนะ
0: ครับ
1: อยาก
0: ก็แปลว่าคุณพระจิตก็จะต้องเดินทางไปพื้นที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านกันเนี่ยบ่อยมากเลยใช่ไหม
1: ตอนนี้ไปเริ่มขยายไปหลายจังหวัดนะที่บอกท่านขนเต็นก็ประสานมาอุทยานชาติน้ำพอง
0: มีเจ้าหน้าที่ช่วยกันอยู่กี่คนนะตอนนี
1: ้5 คนครับท่านมีค่าใช้จ่ายก็เดือน100,000 กว่าบาทนะฮะก็ต้องหาเงินอย่างหนักเหมือนกัน
0: อ๋อครับเห็นวันก่อนนี้มีการจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผมจะจัดทุกปีแต่ว่าคอนเสิร์ตเราไม่ใช่ไปดื่มไปเที่ยวอย่างเดียวนะเรามีการจัดให้รางวัลนักอนุรักษ์ดีเด่นของชาติ
0: อ
1: ย่างนี้ฮะว่าข้อมันไม่ค่อยมีเวทีอย่างนี้คนทำความดีมันต้องมีคนเห็นกับผู้พิทักษ์ป่าที่เสียที่บาดเจ็บพิการมารับรางวัล เราให้รางวัลที่หนึ่ง 30,000 ที่สองสองหมื่นอย่างเงี้ยมันต้องมีแรงจูงใจนะเราทำหลายเรื่องนะท่านครับถ้ามีเวลาอาจจะเชิญอีกรอบหนึ่งแล้วลงรายละเอียดกันผมว่า
0: ครับ
1: 3ชั่วโมงจะพูดไม่หมดนะ
0: ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณพระสิทธิ์เอี่ยวพันธิตที่กรุณาให้ความคิดให้ข้อมูลแล้วก็ให้แรงจูงใจใครที่สนใจนะครับเอาเป็นว่านะถ้าฟังไม่ชัดหรือยังไงก็เปิด Google สมาคมอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะติดต่อได้จะสมัครเป็นสมาชิกหรือจะดึงเอาองค์กรหรือผู้คนหรือเพื่อนมาร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นพลังร่วมกันนะครับเพราะว่าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำนะน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองเนี่ยมาจากป่าเท่านั้นแหละครับนะ
1: ครับ
0: ไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นะถ้าขาดน้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณมากมากครับคุณพระสิทธิ์ครับที่กรุณาครับวันหลังมีโอกาสขอเรียนเชิญใหม่ครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
10: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
9: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
10: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
11: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
12: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
11: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะ แค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
13: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
10: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
15: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีคร
1: ับ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะก่อนที่จะเข้ารายการใช่ไหมคะทางทีมงานเขาก็ถามว่าอาจารย์พร้อมหรือยังและอาจารย์เขาบอกว่าแหมผมฟังโอเปร่าอยู่และนุ่นได้ยินเสียงโอเปร่านั้นนะคะแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าอาจารย์นี่เขาไม่เครียดเรื่องข่าวเลยอะ
2: ไม่
1: ฟังใครก่อนอะที่เปิดน่ะ
2: ไม่รู้มันเป็นนักร้องซูเปอร์โนผู้หญิงของชาติไหนไม่รู้รู้สึกจะเป็นทางพวกยุโรปตะวันออกอะ
1: ปกติอาจารย์ชอบฟังในแนวแบบนักร้องโอเปร่าแบบนี้อยู่แล้ว
2: ผมฟังได้หลายอย่างผมฟังป๊อปล็อกอะไรผมฟังได้หมดอะ
1: แ
2: จ๊สเจอร์สก็ฟังได
1: ้ ค
2: ือดนตรีเนี่ยนะดนตรีกับคณิตศาสตร์เนี่ย
1: โอเค
2: เป็นสองวิชาที่ใกล้พระเจ้าที่สุด
1: ทำไมอะคะ
2: ไม่รู
1: ้โอ้ฟังอย่างใจจดจ่อเดี๋ยวไปถาม ChatGPT ก่อนคณิตศาสตร์กับดนตรีเป็นเรื่องที่ใกล้
2: ใกล้ใกล้ใกล้ที่สิ่งที่เรียกก็เป็นสิ่งสูงสุดทางจิตวิญญาณที่สุด
1: ค่ะมีภาพวาดที่บ่งบอกแบบนั้นไหมที่อาจารย์ไปดูที่ต่างประเทศอะค่ะสุนทรีศาสตร์พวกเนี้ย
2: อันนี้มันเป็นวิชวลอาร์ตมันไม่เหมือนกันอันนี้มัน
1: ค่ะอาจารย์ได้ฟังอาจารย์เสพงานศิลป์ต่างๆและที่สำคัญค่ะพออาจารย์เสพข่าวไปเนี่ยนะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเครียดกับข่าวเลย
2: มันก็มีแต่หมายความว่ามันก็ไม่ถึงขนาดว่าเราจะต้องไปทุกข์กับมันมากนะคือไม่มีความทุกข์ก็อย่าเอาทุกข์มาเพิ่มให้ตัวเองทุกข์ไปกว่านี
1: ้รู้เท่าทันทุกข์แล้วอย่าเอาทุกข์มาทับถมตนเองแต่คนหลายๆคนนะคะก็จะมีเขาคล้ายๆว่าอารมณ์ร่วมกับเรื่องคดีสว.
2: เขาจะมีความต้องการให้มันเป็นอะไรสักอย่างนึงทุกเรื่อง
1: ค่ะ
2: แล้วพอมันไม่ได้ดั่งใจเนี่ยจะทุกข์ 99% ของมนุษย
1: ์ทุกข์
2: ทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจอย่างเงี้ยพอคณะกรรมการการเลือกตั้งใช
1: ่
2: ไหมเขามีคำวินิจฉัยว่าเขาจะส่งคนที่ถูกกล่าวหาว่าโกงการเลือกตั้งสว.ผมใช้คำนี้ดีกว่าง่ายๆ
1: ค่ะ
2: นะก็แยกแยะออกเป็น3ประเภท
1: ค่ะใน77รายแยกแยะออกเป็น3ประเภทด้วยกันแต่เราสนใจ
2: ประเภทที่1เนี่ยคือ26คนที่เป็นสว.
1: ค่ะ
2: ประเภทที่2เนี่ยเป็นคนที่ลงสมัครสว.แล้วก็ประเภทที่3เนี่ยเป็นคนอื่น
1: ค่ะ
2: นะในคนอื่นเนี่ยก็มีส.ส.อยู่คนนึงคุณสมเจตลิมประพันธ์ส.ส.สุโขทัยพรรคภูมิใจไทยกลุ่มของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะก็เดี๋ยวค่อยๆว่าไปนะส่วนไอ้ที่ไม่ได้ดั่งใจของคนจำนวนไม่น้อยก็คือว่าความเชื่อมโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยหรือคนที่เป็นส.ส.หรือคนที่เป็นรัฐมนตรีอะไรประมาณ20คน21คนเนี่ยซึ่งเขาไม่โดนข้อกล่าวหาที่1กับที่2ใช่ไหมอันนี้ก็เท่ากับว่าก็มีข้อโต้แย้งกันสำหรับคนที่โต้แย้งการวินิจฉัยของกกต.เนี่ยทางที่ไปก็คือต้องไปเอาผิดกกต.แล้วก็จะไปเคลื่อนไหวอันนึงก็คือไปบอกว่าปิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157อันนี้เราก็ต้องติดตามต่อ
1: ค่ะ
2: แต่ทั้งหมดเนี่ย based on อะไร based onสิ่งที่ปรากฏเป็นสำนวนในการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินิจคณะกรรมการวินิจฉัยของกกต.ชุดที่26
1: ค่ะ
2: อันเนี้ยซึ่งตัวเลขของกกต.ที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่229นะมัน472แล้วเขายกคำร้องไปเท่าไหร่
1: สว.ที่ถูกร้องทั้งหมดเนี่ย427คน
2: ที่ถูกร้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งสว.และไม่เป็นสว.ผู้สมัครคนอื่นอะไรต่ออะไรพวกเนี้ย400กว่าคน
1: โอเค
2: แล้วเขาก็ตัดทอนมาแล้วก็เอาเฉพาะที่เข้าข่ายที่จะต้องส่งไปศาลฎีกาเนี่ย77คน
1: ค่ะ
2: แต่ความสนใจของเราเนี่ยเราสนใจที่26สว.
1: เพราะว่าก็
2: สว26คน
1: ปฏิบัติหน้าที่อยู
2: ่ซึ่งผมดูรายชื่อแล้วผมก็ไม่ค่อยแปลกใจนะ ที่จริงผมคิดว่าน่าจะมากกว่านี
1: ้
2: มันจะมีประมาณทัก10คนนะที่ผมคิดว่าดูรูปการแล้วอะแต่ก็หลักฐานอาจจะไปไม่ถึง ความเชื่อมโยงอาจจะไปไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นอีกเรื่องนึง เราก็เข้าใจนะ อันนี้สิ่งที่เราจะต้องดูต่อก็คือว่าในแง่คนรับกับคำวินิจฉัยของกกต.ที่จะส่งไปศาลฎีกาจำนวน77คนผมคิดว่ามีจำนวนหนึ่งที่รับได้นะแล้วทุกคนก็ไม่มีใครคิดหรอกว่ามันจะส่งทั้งหมดแล้วก็ไม่ส่งทั้งหมดเนี่ยอันนี้ก็คงไม่ใช่แหละนะแล้วเขายังแยกนะในที่ไม่ส่งทั้งหมดเนี่ยมันก็หยิบมาจากสองกลุ่มกลุ่มที่เป็นสว.กับกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสว.อันนี้ประเด็นก็คือว่าสำหรับ26สว.นะถ้าดูตามไทม์ไลน์ตามตารางที่พูดกัน
1: ค่ะวันนี้วันที่15กันยาแล้ว
2: ก็บอกว่าสเต็ปแรกการเขียนคำวินิจฉัยต้องเขียนคำวินิจฉัยทั้ง77คนนะที่จะส่งไปให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งซึ่งก็มีทั้งโทษอาญามีทั้งเรื่องการตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็มีโทษปรับนะก็หนักเบาว่ากันไปตามข้อหา1 2 3 4 5 6 7นะกกต.มีเวลาให้ทำให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนะอันนี้คือสเต็ปแรกสเต็ปที่2เนี่ยเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยมีเวลาอีก60วันที่จะส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งคิดว่า60วันอันแรกอาจจะเป็นไปได้ที่จะใช้เต็มพิกัดเลยก็2เดือนส่วนอีกที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่ถึง60วันก
1: ่
2: อนที่ไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้แผนกคดีเลือกตั้งโอเคนะเพราะฉะนั้นตารางเวลาที่เราคิดก็คงถ้าให้เป็นผมคำนวณก็คงประมาณสัก100วัน
1: ค่ะ
2: 60บวก40หรือ45ก็ประมาณ3เดือนเสร็จๆตรงนั้นสำคัญเพราะเมื่อส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วเนี่ยอันนี้จะต่างจากกรณีคดีจริยธรรมร้ายแรงของสสพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นสสพรรคประชาชนปัจจุบัน12คนอันนี้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยไม่มีอย่างอื่นคราวนี้พอหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะก็จะทำให้จำนวนสสไอ้โทษจำนวนสวที่ยังปฏิบัติหน้าที่200หักไป26ก็จะเหลือ174นะแล้วก็จะต้องรอเวลาเมื่อไหร่ถ้าพ้นสภาพก็เลื่อนตามแท่งขึ้นมา
1: ค่ะ
2: นะไอ้จำนวนที่มีเหลืออยู่174เนี่ยมันก็อาจจะมีบางอันที่เพราะหลายๆคนเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการสามัญก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คือก็คงไม่ทำนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: นะอันนี้จริงๆผมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะถ้าคือก็ทราบว่าแต่ละท่านก็ไปประชุมเป็นปกติ
1: ในวันนี้
2: ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เสียหายก็ในเมื่อยังก็รู้ว่ากกต.มีคำวินิจฉัยอย่างนี้จะส่งไปศาลฎีกาอย่างนี้ก็เขาไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปก็ถูกแล้วแหละถ้าถามโดยสปิริตนะก็ควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยเพราะยังไงมันก็ต้องถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ว
1: ถ้าเราตามอันนี้เรื่องนี้ใกล้ชิดนิดนึงค่ะฐานะกองทุนน้ำมัน
2: โอ้นี่น่าเป็นห่วงครับล่าสุดวันนี้วันอังคารนะ
1: ค่ะ
2: ตัวเลขที่ออกมาตอนนี้ก็ติดลบ 87,072 ล้านบาท
1: ค่ะ
2: เป็นน้ำมัน 47,000
1: ค่ะ
2: 47,176 บาทแล้วก็เป็นก๊าซ LPG ประมาณ39,867 ล้านบาทก็คงจะไต่ไปเรื่อย
1: ๆค่ะไต่ไปเรื่อยๆราคาหน้าปั๊มก็ไต่ไป
2: เมื่อวานเขาขึ้นไงก็บอกแล้วตอนนี้วัดครึ่งกรรมการครึ่งนึง
1: ค่ะ
2: ราคาตอนนี้นะการอุดหนุนนะการอุดหนุนดีเซลหมุนเร็วนี่อุดหนุนเยอะมากนะ9บาท87สตางค์83สตางค์ถ้ายังเป็นอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นอีก
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ดีเซลหมุนเร็วเนี่ย40บาท69สตางค
1: ์ค่ะ
2: หมุดหมายเนี่ยนะ45บาทคิดไว้ในใจ
1: ถึงเลยเหร
2: อก็เนี่ยมันชดเชยตั้งนี้ละ9บาท83สตางค์จริงๆอ่ะชดเชยจริงๆเนี่ยไม่ควรเกิน5ไม่ควรประมาณ3บาท4บาทเนี่ย comfortable ตอนนี้มันเกินมาตั้ง5 6บาทก็ต้องมาปรับตรงนี้แต่ค่อยๆปรับ
1: ค่ะ
2: ส่วน
1: แก๊สโซฮอล์95
2: 39บาท94
1: ค่ะ
2: ชีวิตน่ะเราต้องคิดอย่างนี้น้ำมันดีเซลเนี่ย45บาททำไว้ในใจจาก40น้ำมันเบนซินเนี่ยจาก40เนี่ยไปประมาณทัก42 43
1: ค่ะ
2: ในเบื้องต้นณสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกแบบนี
1: ้
2: ราคาน้ำมันดีเซลแบบนี้ราคาเบนซินในตลาดโลกแบบนี้น้ำมันออกจากซาอุดิอาระเบียทั้งทะเลแดงแล้วก็ทั้งฮอร์มุซไม่ได
1: ้
2: แบบนี้เนี่ยนะก็ ก็อย่างที่บอกอะว่าโลกเปลี่ยนไปเลย
1: ค่ะ
2: นะทั้งก๊าซที่ออกมาจากช่องแคบฮอร์มุสไม่ได้จากกาตาร์จากโอมาไอ้โทษจากกาตาร์จากบาเลนออกไม่ได้
1: ค่ะ
2: นะ
1: มันติด
2: ขัดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ออกไม่ได้มันติดขัดรูมันถูกบีบ
1: แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมจะเห็นภาพเรื่องนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะงานแก๊สเทค2026คุณผู้ชมบอกว่ายังดูไม่จุใจเลยเดี๋ยวช่วงหน้าเอาภาพบรรยากาศมาฝาก
2: ด้
1: ว
2: ยนะคะได้อ
1: าจารย์อยากรู้อะค่ะว่าจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของพลังงานเนี่ยเราอยากรู้ว่าใครเป็นใครในวงการพลังงานโลก
2: ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเซเว่นซิสเตอร์มีอยู่7บริษัทใหญ
1: ่แต่นี่ไม่ถึง
2: โ
1: อ้เยอะแล้วเหรอ
2: เอ็กซอนโรเยลดัชเชลโมบิลอะไรล่ะบริติชปิโตเรเลียมอะไรพวกเนี้ยเมื่อก่อนมีอยู่เขาเรียกเซเว่นซิสเตอร์แต่นี่มันความรู้เก่าแล้วนะความรู้เก่าแล้วผมก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วอันนี้มันสมัยเมื่อ 30-40 ปี
1: แล้วปัจจุบันล่ะคะ
2: ปัจจุบันก็อย่างที่เราคือปัจจุบันเวลาเราจะดูว่าใครใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยเวลามันมีงานที่เกี่ยวข้องกับออยล์แอนด์แก๊สนะหรืออย่างแก๊สเทค2026ที่เราจัดในบ้านเราเนี่ยยกเว้นบูธของเจ้าภาพนะบูธประเทศเจ้าภาพนะเราไปดูบูธใครใหญ่ไอ้นั่นอ่ะมันลงทุนเยอะมันต้องการจะบอกตัวเองเหมือนกัน
1: เมื่อวานเนี้ยเราดูในฝั่งของไทยไปแล้วค่ะ
2: เมื่อวานนี้เราดูของปตท.กรุ๊ป
1: ค่ะ
2: นะเราดูของกระทรวงพลังงานเราดูของ E-GAT
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตประเทศไทย
2: ดูราชกรุ๊ปเราดู
1: เอโก
2: ้ผลิตไฟฟ้าเราดู
1: กอล์ฟ
2: development นะที่จริงยังมีอื่นๆอีกนะยังมีบีกิมซึ่งมีอะไรเนี่ยที่เขาอยู่ในงานด้วยแต่เราอาจจะเดินไม่ทั่วบูธมันมีถ้าผมว่าสัก300บูธได้นะมันมีทั้งในฮอลล์แล้วก็นอกฮอลล์ด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดพูดถึงอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจเนี่ยคือน่าไปดูก็คือไอ้ของบริษัทที่มันเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการเนี่ย
1: ค่ะ
2: ซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ไปดู
1: งั้นคุณผู้ชมอ่ะค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเขายกเรือลัมโบโร่เลยอ่ะมาไว้ในงานค่ะอาจารย์นี้คืออ
2: ันนี้ของประเทศโอมาน
1: ค่ะ
2: โอมานอยู่ที่ไหนช่องแคบฮอร์มุสจำได้ไหม
1: จำได้
2: ข้างบนนี่เป็นข้างบนตรงนี้เป็นอิหร่าน
1: ค่ะ
2: ทางนี้เป็นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หัวถนนเนี่ยห
1: ั
2: วปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มุสฝั่งนึงเนี่ยจากมหาสมุทรอินเดียทะเลอาหรับจะเข้าช่องแคบฮอร์มุสเพื่อไปอ่าวเปอร์เซียมีประเทศโอมานนะโอมานก็ปกครองแบบระบอบสุลต่านแต่เขาผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเยอะเราก็ซื้อจากเขานะเราก็ไปลงทุนจากเขาด้วยเขามาเลยมาด้วยเรือเลยอันนี้เหมือนกับกระทรวงพลังงานเขาอะก็มีทั้งเรื่องก๊าซเนี่ยนะมีโอมานเอลเอ็นจีนะมีเอเนอร์จีโอมานนี่คือบริษัทในเครือเราพาไปดูนิดนึงนะให้รู้ว่าเขามา
1: เนี่ยเวลาที่เขาอธิบายเนี่ยอาจารย์ค่ะเวลาที่คนมางานเนาะจะได้รู้ว่าแต่ละอย่างอ่ะที่เขาอธิบายเนี่ยมันคือตัวเลขอะไรบ้างไหนอาจารย์ลองสอนหน่อยค่ะ
2: ไม่อันนี้เขาพูดถึงรายได้เขาบริษัทเขา
1: ค่ะ
2: อ
1: ัน
2: นี้เขาทำอะไรเข้ามาเลย
1: นี่มีไพป์ไลน์ด้วยว่ากี่กิโลเมตร
2: มีระบบท่อกี่พันกิโลเมตรมีอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
2: เขาอธิบายของเขาอันนี้ world scale ไม่ใช่งานแบบภูมิภาคแล้ว
1: เราก็จะเห็นนะคะโอ้โหชาวต่างชาติมากันเต็มเลยนี่อะไรคะ Hello where you come from
3: Yes we are come from Japan
2: Japan ลาคุเตน
1: โอ
2: ้ทำเกี่ยวกับพวก energy ลาคุเตนบริษัทใหญ
1: ่ information yes thank you
2: take it ลาคุเตนบริษัทเป็นกรุ๊ปเขาทำพวกนี้เป็นพวกอะไร solution อะไรพวกนี้คืองานนี้จะบอกงี้ที่เขาบอกมูลเขาบอกทำไม1เพื่อให้คนรู้ว่าเขามีอะไรบ้างทุกคนอยากจะบอกว่าเขามีอะไรบ้างอันที่2ก็คือว่าคุณมีอะไรจะคุยกับเราโดยที่ไม่ต้องไปหาเราที่ประเทศเราได้ไหม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็บางทีเขาก็นัดมาเจอกันในงานคนในธุรกิจเดียวกันก็มาเจอกันในงานก็อาจจะทำมาดีลธุรกิจนะอย่างเมื่อกี้ที่เราไปแรกอ่ะเรือทานไทยมาเลเซียที่ดูแลเรื่องก๊าซอ่ะผู้บริหารเข้ามาผู้บริหารเรามาเจอที่นี่ก็เซ็นสัญญากันเลย
1: เหมือนมาคุยธุรกิจด้วยแล้วก็กำหนดทิศทางว่าโลกของเราจะไปทางไหนภูมิภาคเอเชียจะไปทางไหนแล้วเป็นโอกาสของไทย
2: อันที่สองก็คือว่าเขา
1: อาจารย์นี่เนี่ยนึกว่าเขาคุยกัน
2: มี
1: ห้องประชุมด้วย
2: คืออันที่สองก็คือว่าเขาจะมีหัวข้อบรรยายแล้วก็เสวนาแล้วแต่เราจะสนใจไปเห็นว่ามีประมาณสัก200หัวข้อก็จัดเป็นเซสชั่นใครจะก็จะมีคนในวงการไปให้ความรู้อะไรเราสนใจเรื่องไหนเราก็ไปเรื่องนั้นนะอันนี้ชื่อบริษัทนี่เคปเปอร์เคปเปอร์มาจาก UK เป็นคนขายข้อมูลลับintelligence เขาจะเลยบอกเลยเขาจะรู้แล้วว่าเรือผ่านช่องแคบพอพูดได้กี่ลำเนี่ยๆๆบริษัทนี่ในข่าวอ่ะเคปเลอร์เนี่ยบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทที่ขายข้อมูลเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าใครผ่านอะไรต่ออะไร very good I know from the news I know your company
1: you really reporter I guess
2: เนี่ยเขาจะขายข้อมูลเนี่ยเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมันไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวเลยกับผลิตเลยขายข้อมูลว่าวันนี้เรือผ่านไปกี่ลำไอเนี่ยอ่านข่าวจำได้ไหมเคปเลอร์เนี่ยม
1: ัน
2: จะมีทุกวันเลยเออเนี่ยเป็นของ UK
1: เอ้าถ้าเราจะอยากได้ข้อมูลเหล่านี้ก
2: ็ต้องซื้อเนี่ยเออมันก็มาขาย
1: เหมือนกันนี่ใช่ไหมการพวกราคาน้ำมันดิบในตลาด
2: ก็นี่ที่มันทำไงอะไรล่ะไออะไรล่ะไอแพทฟะแพทอะออยแพทแพทแกรมแพทออยแกรมไอนี่ก็ขายข้อมูล
1: ค่ะ
2: อันนี้ไปไหนอันนี้ผมไม่จำไม่ได้ในบูซ่าบริษัทดังๆทั้งนั้นนะไล่ไปค่อยๆไปค่อยๆ
1: อาจารย์บริษัทนี้อ่านว่าอะไรคะ
2: มันเป็นภาษาฝรั่งเศสว่ะชื่อเชนเนีย
1: ชินเนีย
2: นะฮะแต่ทำไมมาบริษัทนี
1: ้ค่ะ
2: จริงๆเนี่ยเป็นบริษัทอเมริกันเป็นบริษัทที่เราซื้อก๊าซธรรมชาติ LNG จากเขาเท่าที่ผมจำได้นะปตท.เคยซื้อก๊าซธรรมชาติที่ใช้ปัจจุบันเนี่ย LNG ที่เรามาเป็นเชื้อเพลิงโรงไฟฟ้าเนี่ยบริษัทนี้อยู่ในรัฐลุยเซียนาเป็นบริษัทที่ผลิตก๊าซ LNG เบอร์ต้นๆของอเมริกาด้วยเหตุที่มันอยู่ในลุยเซียนามันเคยเป็นดินแดนของฝรั่งเศสก่อนที่จะจบสงครามอะไรเนี่ยงั้นไอ้บริษัทนี้มันอยู่ในลุยเซียนามันเลยชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสอ
1: ่
2: านยากมากเชเนียเชเนียเอเนอร์จีโอเคนะอ่ะไปโอเคก็พาไปดูบริษัทต่างๆมันจะมีบริษัทประเภทนึงที่เขาเรียกว่าบริษัทน้ำมันแห่งชาตินะผมจะเริ่มที่บริษัทน้ำมันแห่งชาติที่หนึ่งอาบูดาบี
1: บริษัทอะไรคะ
2: National Oil Company สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมีรัฐที่ผลิตน้ำมันเนี่ยคือรัฐอาบูดาบีบริษัทน้ำมันแห่งชาติซึ่งตอนนี้กำลังจะทำธุรกิจกับประเทศไทยนะเนี่ย
1: โหภูเขาใหญ่มากเลยค
2: ่
1: ะ
2: อาบูดาบี National Oil Company
1: บริษัทชื่อว่า
2: แอดนอก
1: แอดนอก
2: แอดนอกแอดนอกนี่บริษัทนี้นี่เขาก็
1: Powering Asia Forward Together
2: นี่เขาทำอะไรบ้างเขาก็บอกนะว่าแอดนอกแก๊สอันนี้ทำเกี่ยวกับเรื่องแพลตฟอร์มอันนี้ทำเกี่ยวกับเทรดดิ้งมี LNG Trading นะเขาไปทำที่ไหนเขาก็เล่าให้ฟังน
1: ะ
2: เนี่ยของเขาเนี่ยแอดนอกนะชื่อบริษัทนะนี่ไล่ดูนิดเดียวนะเราไม่ต้องไปดูไกลเข้ามาเหมือนเข้ามาในบ้านเลยใช่ไหมอันนี้เขาต้องลงทุนทำแพทในทำในพาวิเลียนนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไล่ไปดู
1: ถ้ารูปร่างหน้าตาแบบนี้นะนุ่นนึกถึงเวลาเราไปโชว์รูมรถอ่ะแต่อันนี้เป็นโชว์รูมพลังงาน
2: ต้องทำให้พลังงานเดี๋ยวไปดูอีกบริษัทหนึ่งไป
1: อาจารย์นุ่นสังเกตว่างานนี้ค่ะเขาไม่ได้พูดแต่เรื่องของพลังงานที่เป็นพวกไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติอย่างเดียวม
2: ัน
1: มีเหมือนแบบที่เป็นชิ้นส่วน
2: อ
1: ะ
2: ไม่อะไรที่มันเกี่ยวข้องอะทั้งด้านเทคโนโลยีทั้งที่จับต้องได้เป็นซอฟต์แวร์ไอ้โทษเป็นฮาร์ดแวร์แต่ที่จับต้องไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์อย่างบริษัทที่เราไปดูเมื่อกี้เคปเลอร์เนี่ยมันขายข้อมูลอย่างบริษัทเนี้ยดังนะฮันนี่เวลเทคโนโลยีนี่บริษัทเขาท็อปนะเขาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่าง
1: ค่ะ
2: อุปกรณ์ต่างๆที่เขาเนี่ยที่เขาเอามาใช้เชื่อมกับบริษัทพวกนี้นะจะเป็นอุปกรณ์เป็นอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเยอะนะมันแล้วแต่ละพาร์ทนะอย่างตรงนู้นมี Samsung มันก็ทำมันก็ขายของบางส่วนงั้นไม่ใช่ว่าธุรกิจนี้มันมีแต่นี่ๆหน่อยมันโอ้โหระโยงระยางเยอะหมดชิปปิ้งเดินเรือเทอร์มินอล
1: ค่ะ
2: ท่อแพลตฟอร์มที่จะขุดของขึ้นมาเงี้ยมันเยอะแยะตะแป๊ะไปหมดเลย
1: ทำพวกคูลิ่งต่างๆอย่างนี้นะ
2: เราไปโอเคเราไปต่ออ
1: าจารย์คะอินเดียเขามีอะไรคะ
2: อันนี้กระทรวงปิโตรเลียมแล้วก็กระทรวงก๊าซธรรมชาติของอินเดีย
1: Ministry of Petroleum and Natural Gas
2: เขาก็มาโชว
1: ์ค่ะ
2: ว่าของเขามีอะไรแต่ของเขาก็มีบริษัทเอกชนนะ อย่างบริษัทเอกชนที่ใหญ่ๆมากๆในชื่อพาราตะปิโตรเลียม
1: พาราต
2: ะพาราตะอันนี้พามาดูอันนี้ของกระทรวงปิโตรเลียมแล้วก็กระทรวงแล้วก็ก๊าซธรรมชาติของรัฐบาลอินเดียเขาก็มีรูปออยอินเดียเปโตรเนสโกเอไอนะอินเดียนออยอะไรเงี้ยอาจจะทำโรงกันทำปั๊มทำอะไรเนี่ยเต็มไปหมดแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเขามีอะไรบ้างเขาก็ต้องการมาโชว์นะบางใครมาขายของเขาใครมาซื้อของเขาก
1: ็
2: จะได้ติดต่อกันแลกนามบงนามบัตรงานเอ็กซิบิชันจะเป็นอย่างนี
1: ้
2: มันไม่ใช่เฉพาะบริษัทที่ผลิตคนที่เกี่ยวข้องจำนวนบริษัทที่นี่น่าจะประมาณสัก200บริษัทที่มานะมันก็จะมีทั้งคนลงทุนอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะไม่ได้ทำอะไรนะเวนเจอร์โกลบอลเงี้ยก็ลงทุนให้เงินคนไปทำแล้วก็หลักดูหน้าแต่ละคนนี่ไม่เจอไปโอเค
1: โอ้โหความรู้ทั้งนั้นเลยค่ะชื่อบางชื่อไม่คุ้นหูเลยถ้าอาจารย์ไม่เล่าให้ฟังไม่บอกให้ฟังไม่รู้จริงๆ
2: ก็อันนี้เป็นเรื่องปกติแต่ย้ำนะรายการเนี้ยเกี่ยวข้องกับเรื่องก๊าซธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทั้งเรื่องขุดเจาะทั้งเรื่องเอาไปทำอะไรต่อแล้วก๊าซธรรมชาตินี่ก็มีทั้งที่มาทางท่ออย่างเราแล้วก็มาทางเรืออันนี้ก็จะเป็น LNG Liquefied Natural Gas นะหลักๆ ก็จะเป็นเชื้อเพลิงในการที่จะไปทำโรงไฟฟ้าแต่ผมฟังจากคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาก็บอกว่าเขายังอยู่อีกนาน 30-40 ปีข้างหน้าก็ยังมีความจำเป็นจะต้องใช้ก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลวในการเป็นเชื้อเพลิงที่จะเอาไปผลิตไฟฟ้ายังไงก็หนีไม่พ้นคุณจะเพิ่มตัวอื่นอย่างที่เราจะเพิ่มใน PDP 2026อ่ะคุณจะเพิ่มลมคุณจะเพิ่มแสงอาทิตย์คุณจะเพิ่มพลังน้ำหรือคุณจะใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กอะไรก็ตามชีวภาพชีวมวลแต่คอมโพเนนต์หนึ่งที่คุณหนีไม่ได้ก็คือต้องใช้ก๊าซธรรมชาติในการเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าแต่โรงไฟฟ้าก็มีการพัฒนาสมัยก่อนก็เผาอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้ก็เอาไอร้อนเนี่ยมาหมุนต่ออีกรอบเป็นผมก็จำที่เขาคอมไบไซเคิลอะไรสักอย่างเนี่ยเอามาทำเนี่ยนะก็ถึงบอกว่ามันยังอยู่ต่อและเราเนี่ยเป็นฐานของเราทางด้านพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเป็นฐานของก๊าซธรรมชาติ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีโอกาสจัดงานอย่างนี
1: ้
2: เราก็ได้ฟังคนที่เขามีทัศนะต่างๆกันแต่ที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีทั้งบริษัททั่วไปบริษัทที่เป็น National Oil Company แต่ถ้าเกิดตัวบิ๊กจริงๆเนี่ย
1: ค่ะ
2: ที่เราจะต้องไปดูมีอีกนะ
1: มีอีกค่ะสำหรับงานแก๊สเทค2026เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะบูนี่ก็ใหญ่ค่ะอาจารย์คะอันนี้ของหุ้นใดเขาทำอะไรเกี่ยวกับข้องพวกนี้
2: หุ้นใดก็เรือต่อเรือ เข้ามาดูหุ้นใดกรุ๊ปอ่ะเขาเป็นบริษัทใหญ่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีก็มีหลายอย่างเราอาจจะรู้จักหุ้นใดมอเตอร์หุ้นใดอิเล็กทรอนิกส์แต่ที่เขาทำเก่งมากๆคือเรื่องเกี่ยวกับต่อเรือ
1: ค่ะ
2: อันนี้คือเรือบรรทุก LNG
1: หุ้นใด LNG
2: หุ้นใด LNG อันนี้เป็นพวก CO2
1: ค่ะ
2: เขาก็มีเรือชนิดต่าง
1: ๆ
2: เขาก็เนี่ยกี่อันนี้บรรทุกไอ้น้ำมันเตาอะไรเนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยเห็นไหมในระหว่างงานเนี่ยเขาก็มีคนมาลงนามในสัญญาณ
1: เนี่ย
2: คือไม่ใช่ว่าแค่มีงานอย่างเดียวนะไอ้บอกว่างานมันเป็นลักษณะแบบนี้นะก็มีการมาลงนามสัญญาในการดูหน้าตาแรกสัญญาเซ็นชื่อกันซื้อของเขาก็จะจบตอนจบอะว่างานทั้งหมดเนี่ยมันมีการทำข้อตกลงทางธุรกิจเป็นเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: เพื่อจะบอกว่าไงนะ
1: พาที่ยากๆให้อาจารย์เขาอธิบายไปค่ะแต่สำหรับบางคนนะเขาบอกว่าอ้าวบางทีเขาอาจจะแบบโหเรื่องนี้มันดูเข้าใจยากนู่นนะสังเกตนะเราแค่มางานอะเพื่อสังเกตดูอาร์ตของเขาดูความครีเอทีฟของเขาเขาวางฟอนต์ยังไงวางสเกลยังไงแค่นี้ก็สนุกแล้วคุณผู้ชม
2: ถัดจากนี้เป็นอีกบริษัทน้ำมันแห่งชาติอีกอัน
1: ค่ะ
2: อันนี้ของจีน
1: คือ
2: ซิโนเปก
1: เดี๋ยวเขามาในไทยด้วยไม่ใช่เหรอคะ
2: เขามาลงทุนด้วยเขามาร่วมมือกับไอ้ซัสโก้อะ
1: นุ่นคุณปั๊มเขานะ
4: เนี่ยซีโนเปก
2: คุณชุติมา
1: ค่ะ
2: อันนี้เป็นบริษัทซีโนเปก
1: ค่ะ
2: ต้องถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของจีนครับทั้งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมสำเร็จรูปปั๊มซีโนเปกถ้าไปเมืองนอกถ้าไปจีนอาจจะเห็นปั๊มซีโนเปกเต็มไปหมด
1: ค่ะ
2: ซีโนเปกนะแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยทำ LNG ทำอะไรต่ออะไรเกี่ยวกับพัฒนาก๊าซธรรมชาติก
1: ็
2: จะเรียกว่าเป็นรัฐวิสาหกิจน
1: ะ
2: จีนแต่ว่าใหญ่มากมันจะมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพวกน้ำมันเกี่ยวข้องกับปิโตรเคมมันยังมีปิโตรเคมมีอะไรเน
1: ี่
2: ยเป็นบริษัทที่ใหญ่ก็มาเปิดตัวให้คนรู้จักเขามีแจกหมีแพนด้าถ้าใครสนใจ
1: จีนี่มีบทบาทกับไทยอยู่แล้วในหลายแง่มุมนะคะอาจารย์ถามเลยสิทำไมอาจารย์รู้เยอะจังเลยอ่ะแล้วก็รู้กว้างมากๆเลยไปหาข้อมูลแบบไหน
2: ไม่ครับ
1: ทำไมรู้ว่าบริษัทนี้มันอยู่ประเทศนี้นะมันทำอันนี้นี่อ่านยังไงอ่ะ
2: ไม่ได้อ่านก็ผมก็สะสมมา
1: ค่ะ
2: เมื่อ40ปีที่แล้วอ่ะผมได้ทุนไปอบรมเรื่องน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติในอาเซียน
1: ค่ะ
2: ไอ้บริษัทพวกนี้ผมไปมาหมดแล้ว
1: และที่สำคัญค่ะอาจารย์เขาชอบอ่านที่เป็นหนังสือพิมพ์ทั้งของไทยใช่ไหมคะแล้วก็ของต่างประเทศค่ะและนอกเหนือจากนี้ค่ะอย่างที่อาจารย์เคยสอนเนี่ยนะคะว่าปกติแล้วอ่ะอย่างในไทยอาจารย์ก็จะไปอ่านรายงานผลการดำเนินการของบริษัทที่ยักษ์ใหญ่ต่างๆแล้วเขาก็อ่านของต่างประเทศด้วยค่ะอันนี้เป็นซีเกรตแห่งการหาความรู้เลยบอกไว้ให้
2: อ
1: ี
2: กการหนึ่งของมาเลเซียที่ใหญ
1: ่ค่ะ
2: ของมาเลเซียที่ใหญ
1: ่อันไหนอ่ะ
2: ที่ใหญ่เท่าๆเคยใหญ่ของปตท.แต่ตอนเนี้ยมันเท่าๆกันคือไม่ใช่เปโตรนัสจำตึกเปโตรนัสได้ไหม
1: จำได
2: ้อาคารแฝด
1: ค่ะ
2: หนังเรื่องอะไรสักเรื่องนี่เปโตรนัสก็มาคราวนี้บริษัทยักษ์ใหญ่แล้ว
1: เปโตรนัสเอ็กซอนมอบิล
2: เนี่ยอันนี้ก็เป็นบริษัทที
1: ่ BP
2: นี่แหละเนี่ยเปโตรนัสเนี่ยเขาก็ดัง
1: ค่ะเชล
2: เนี่ยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราถ่ายผ่านๆแล้วกันเนาะ
1: ได้เลย
2: อันนี้ BP
1: ค่ะ
2: British Petroleum เขาเก่งทั้งน้ำมันเก่งทั้งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่ต้นทางขุดเจาะลงกัดขายเทรดดิ้งนะ BP นะ BP อันนี
1: ้ Chevron
2: อันนี้สำคัญนะ Chevron เชฟรอนก็คือคนที่ลงทุนเชฟรอนนี่ลงกัดนะเชฟรอนเนี่ยก็เป็นบริษัทของอเมริกันที่ใหญ่มากนะเขาก็มาออกงานเขามีธุรกิจในบ้านเราอะไรพอสมควรเชฟรอนฝั่งนี้ Exxon Mobil นะ Exxon อาจจะถอนตัวไประดับหนึ่งเพราะว่าเขา Exxon นี่บ้านเราจะรู้จักในชื่อ Esso แต่จริงมันคือถ้าเป็นชื่อบริษัทใหญ่คือ Exxon
1: ค่ะ
2: Exxon ก็รวมกับ Mobil
1: โอ้โหนี่คนเยอะเลยค่ะอาจารย์ขานี
2: ่
1: Shell
2: Royal Dutch Shell
1: Conoco
2: Philips ทำพวกปิโตรเลียมทั้งหมดเอาละประมาณนี้แหละ

0: มีทั้งหมดอะที่มันเกี่ยวอะพวกท่อพวกอะไรพวกเนี้ยทําเทอร์มินอลทําอะไรเนี่ยก็ธรรมดาเป็นจะเป็นบริษัทดังบริษัทนึงโอ้ให้รู้จัก
1: อ้าว100 years of energy นะคะบริษัทเขายาวนานมากนะ
0: ใช่ๆก็เนี่ยส่วนอันนี้ผมให้ดูเฉย
1: ๆเบเกอร์
0: ฮิลทําอะไร
2: เรามีโซลูชันตั้งแต่ขุดเจาะค่ะแล้วก็เรื่องของการโปรดักชันน้ำมันต่างๆจนถึง
0: ดิจิตอลเราขายอะไร
2: ขายหลายอย่าง
0: ขายหัว
2: ขายหัวด้วย
0: หัวขุดเจาะขายท่อ
2: ขายท่อขายอุปกรณ
0: ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะรู้ว่ามันมีการขุดเจาะเพิ่มไหมอ่ะไอ้คนที่เป็นตัวสารตั้งต้นนี่คือเบอร์เกอร์ฮิล
1: ค่ะ
0: จะบอกว่าธุรกิจกำลังขุดเจาะกันเยอะๆไปถามเบอร์เกอร์ฮิลว่าปีนี้ขายของไปเท่าไหร่บอกไม่ได้ขายเท่าไหร่ขายเนาะยังไม่จริง ใช่ไหมเพราะว่าเขาเวลาจะเปิดแพลตฟอร์มใหม่จะขุดเจาะใหม่เนี่ยต้องใช้ทีมของแล้วมันจะมีบริษัทหนึ่งชื่ออะไรชลัมเบอร์เจอร์ใช่ไหม SBL อ่ะไอ้นั่นมันทำอะไร SBL
2: เขาก็ทำบริการ
0: เหมือนทำบริการเหมือนกันคู่กันแข่งกันเบอร์เกอร์
1: เบเกอร์
0: ฮิลช์กับสลัมเบอร์เกอร์ถ้าคุณไปดูในรายงานของบริษัทที่ขุดเจาะน้ำมันแล้วก็ก๊าซปิโตรเลียมคุณจะเห็น2คนเนี้ยเป็นซัพพลายเออร์ของอันนี้คือเบเกอร์ฮิลช์กับสลัมเบอร์เกอร์สลัมเบอร์เกอร์ไม่มาสลัมเบอร์เกอร์ไม่มา SBL สลัมเบอร์เกอร์ผมรู้จักพวกบริษัทพวกนี้สมัยก่อนเวลาใครไปแท่นขุดเจาะก็จะมีพวกนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของพวกนี้เดี๋ยวไปอยู่ที่แท่นด้วยเพราะเขาต้องเป็นคนเวลามีปัญหาจะเปลี่ยนอะไรจะอะไร
2: ใช่ค่ะเราขายอะไร
0: เนี่ยเป็นอย่างนี้แหละ
1: เพราะเราได้ความรู้เยอะจริงๆอ่ะชื่อเราไม่เคยรู
0: ้ไม่รู้จักเรา
1: เพราะนั่นเลย
0: ขอบคุณครับขอบคุณป่ะเราไปน่าจะหมดแล้วเกือบหมดแล้ว
1: นุ่นสนุกกับการเรียนรู้มากๆเลยค่ะ
3: ทั้งหมดที่พาไปดูเนี่ยประมาณสัก 20% ของทั้งงานนะมันยังมีบริษัทที่ผมก็ไม่ได้ไปดูแต่ว่ามันอาจจะเป็นไซส์เล็กนะไม่ได้กว้างเราไม่ได้ดูทั่วไปหมด
1: ค่ะ
3: มันยังมีบริษัทที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาบางอันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องชิปปิ้งบางอันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายข้อมูลเป็นซอฟต์แวร์เป็นโซลูชันบางอันก็เป็นเฉพาะข้อต่อมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเทอร์ไบน์ที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าเฉพาะเทอร์ไบน์อะไรเงี้ย แล้วก็บางอันก็อาจจะเก่งเรื่องวางท
1: ่
3: อ เพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยเขามีเป็นจิ๊กซอของแต่ละอันนะเพราะว่ามูลค่าของธุรกิจเนี่ยมันมหาศาลผมจำตัวเลขไม่ได้แน่นอนนะแต่ว่าก๊าซธรรมชาติที่เอาขึ้นมาใช้เนี่ยที่จริงอ่ะมันเป็นช่วงเวลาก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเท่าไหร่มันเพิ่งมาบูมจริงๆก็ประมาณทัก30กว่าปีที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยมันมีข้อดีของเรื่องของเกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติแล้วก็ natural gas liquefied natural gas LNG คือมาลงทุนครั้งแรกเยอะแต่เมื่อมันทำต่อไปแล้วเนี่ยมันมีความต่อเนื่องเสร็จแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าราคาของก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซธรรมชาติเหลวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็น long term contract ราคามันจะไม่หวือหวามากแต่มันก็มีราคาตลาดจรที่เป็นสปอตแต่ถ้าเราเทียบการปรับราคาของสายน้ำมันดิบในช่วงเวลาที่เกิดเรื่องสายของ LNG หรือ NN หรือ NG Natural Gas เนี่ยไอเนี้ยจะขึ้นน้อยกว่านะแต่ว่าพอโลกมันเกิดอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นแล้วว่าซัพพลายเชนมันเป็นปัญหายังไงอะไรจะไปทางไหนยังไงเนี่ยงานเนี้ยทุกคนก็มาได้แลกได้มาแลกเปลี่ยนกันว่าเออจะไปไงก็มีนะผมไม่ได้ไปฟังอ่ะแต่อ่านจากข่าวที่เขานำเสนอเนี่ยก็มีผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเขามาอธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างในกาตาร์เนี่ยเขาจะกลับมาเมื่อไหร่
1: อ
3: ันนี้จะเป็นข้อมูลที่เขาออกในเวทีนะมันก็มีคนมาให้ความเห็นมีนักวิเคราะห์อะไรต่ออะไรซึ่งก็เป็นเรื่องซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าให้ดีกว่านั้นเนี่ยเราที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเนี่ยนะรวมทั้ง องค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะน่าจะทำเป็นซัมมารีสรุปทั้งหมดที่เขาพูดกันในแต่ละเวทีที่สำคัญเนี่ย

0: ทำเป็นไฮไลท์อาจจะเป็นรายงานพิเศษสักชุดใหญ่เราจะได้ตามจับเรื่องพวกนี้ได
1: ้เป็นฐานข้อมูลรวมเลยก็ดีนะคะส่วนคุณผู้ชมเองนะคะที่อยากจะไปชมงานนี้ไปศึกษาข้อม
0: ู
1: ลที่ไบเทคบางนานะคะยังมีเวลาค่ะนู่นเลยค่ะไปจนถึงวันที่17กันยายนนี้นะคะแต่ขอให้ลงทะเบียนเข้าไปก่อนนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ www.gastecheventcom ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับในวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
3: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้งกันทั้งฟีดและ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังช่วยคิดไอเดียคิดแคปชั่นสร้างคอนเทนต์และ

0: Thinking Radio
1: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
2: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
1: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรอบรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
4: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
3: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
4: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
6: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radioเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
7: Thinking Radio พาคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
2: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
7: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
8: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 โดยซาลินาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plusโฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 ถึง 10:00 ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market

0: ื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: คนที่ติดตามสถานการณ์สู้รบในทะเลแดงโดยเฉพาะการที่ท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียที่ทอดผ่านจากตะวันออกมาตะวันตกที่เรียกว่าEast-West Pipeline หรือ Petroline ซึ่งถูกกลุ่มสนับสนุนอิหร่านโจมตีจนเสียหายและซาอุต้องหยุดการทำงานของท่อนี้เกิดปัญหาใหญ่ว่าระดับโลกนั้นกำลังเผชิญกับการสูญหายของน้ำมันไม่ต่ำกว่า 4-6% มีคำถามว่าแล้วมันสำคัญต่อไทยตรงไหนเกี่ยวอะไรกับไทยหรือไม่คำตอบคือเกี่ยวมากเลยครับเพราะว่าท่อน้ำมันนี้เป็นวอลฟ์นิรภัยของตลาดน้ำมันโลกมากกว่าจะเป็นแค่เส้นทางส่งน้ำมันตรงมาถึงไทยไม่ได้ส่งมาถึงไทยแน่แต่มันมีความโยงใหญ่ในเรื่องของ supply chain logistics อย่างมโหฬาร East West Pipeline หรือ Petroline เนี่ยยาวประมาณ 1,200 กิโลเมตรจินตนาการครับว่ามีท่อน้ำมันวิ่งจากกรุงเทพข้ามเชียงใหม่ไปอีกเท่าหนึ่งเพราะว่าจากนี้ไปเชียงใหม่ 7-800 กิโลเมตรแต่ท่อนี้ยาวถึง 1,200 กิโลเมตรยาวไปถึงเชียงใหม่ข้ามไปอีก1เชียงใหม่ครับแล้วมันมีหน้าที่ลำเลียงน้ำมันจากแหล่งผลิตฝั่งตะวันออกของซาอุไปยังท่าเรือยานบูริมทะเลแดงทางฝั่งตะวันตกของซาอุโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบโฮมุสมีกำลังส่งสูงสุดประมาณ7ล้านแบเรลต่อวันถึงแม้ว่าปริมาณใช้จริงจะไม่ถึง7ล้านผลที่มีต่อไทย 1. ครับน้ำมันโลกแพงขึ้นทันทีเมื่อฮอร์มุซมีปัญหาตลาดก็หวังพึ่งท่อนี้แหละครับให้น้ำมันซาอุออกมาทางทะเลแดงได้ถ้าท่อนี้หยุดลงทางหนีของน้ำมันหลายล้านแบเรลต่อวันก็หายไปราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็บวกค่าความเสี่ยงเพิ่มถึงแม้ไทยจะไม่ได้ซื้อน้ำมันทุกแบเรลจากท่ายานบูแต่โรงกลั่นไทยก็ซื้อในราคาที่อิงตลาดโลกครับประการต่อมาไทยต้องพึ่งตะวันออกกลางสูงฉะนั้นเมื่อท่อยาวเหยียดขนาดนี้จากประเทศผู้ผลิตน้ำมันใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของตะวันออกกลางถูกกระทบเข้าแล้วก็เราหนีไม่พ้นโดนกระทบปีที่แล้วครับไทยนำเข้าน้ำมันดิบและคอนเดนเซตจากตะวันออกกลางประมาณ 491,500 แบเรลต่อวันตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 500,000 แบเรลต่อวันต้นปีนี้ครับภูมิภาคนี้คือตะวันออกกลางมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของการนำเข้าของไทยฉะนั้นพอเห็นนะครับว่าท่อนี้มันมีส่วนกระทบไทยอย่างไรทุกครั้งที่กำลังส่งออกของซาอุลดลงไทยก็ต้องแข่งขันกับจีนกับอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปแย่งน้ำมันจากแหล่งอื่นครับผลกระทบอีกด้านหนึ่งครับน้ำมันที่ออกทางทะเลแดงนั้นมันไม่ได้เดินทางมาไทยสะดวกขึ้นแน่นอนเพราะว่าท่อจากตะวันออกมาทะเลแดงของซาอุนั้นถูกออกแบบมาเพื่อจะส่งน้ำมันไปยุโรปและตลาดฝั่งตะวันตกเป็นหลักถ้าจะนำกลับมายังเอเชียเนี่ยก็ต้องผ่านช่องแคบบัฟอัลมันเดฟ และมหาสมุทรอินเดียซึ่งขณะนี้เส้นทางทะเลแดงเองก็มีความเสี่ยงสูงจากกลุ่มฮูติที่กำลังสู้รบกันกับรัฐบาลเยเมนและซาอุดีอาระเบียฉะนั้นท่อนี้ไม่ได้ทดแทนฮอร์มุสให้ไทยได้อย่างสมบูรณ์อีกประการหนึ่งที่กระทบไทยชัดๆราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นก็จะส่งต่อไปถึงน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินค่าขนส่งก็จะแพงขึ้นค่าไฟฟ้าบางส่วนปุ๋ยพลาสติกอาหารและตั๋วเครื่องบินถ้ารัฐบาลตรึงราคาดีเซลภาระก็จะย้ายไปอยู่ที่กองทุนน้ำมันและฐานะการคลังถ้าปล่อยราคาให้ลอยตัวผู้บริโภคและธุรกิจก็เป็นผู้รับภาระนี่คือผลกระทบที่เรามองเห็นว่าทำไมท่อน้ำมันซาอุถูกถล่มโจมตีไทยถึงต้องสนใจเป็นพิเศษต่อมาครับมันไม่จบแค่นั้นผลกระทบไทยเป็นประเทศนำเข้าพลังงานสุทธิราคาน้ำมันแพงหมายถึงต้องใช้เงินตราต่างประเทศมากขึ้นก็เสี่ยงที่จะทำให้ขาดดุลการค้าและเงินบาทก็จะอ่อนลงเงินเฟ้อก็จะสูงขึ้นแล้วจะลดกำลังการซื้อขณะเดียวกันธุรกิจการบินท่องเที่ยวโลจิสติกส์ประมงและเกษตรก็จะมีต้นทุนที่แพงขึ้นฉะนั้นถามว่าทำไม East West Pipeline Petroline ของซาอุดีอาระเบียโดนโจมตีเราจึงต้องสนใจว่าแล้วมันจะกระทบเราอย่างไรมันกระทบภาพรวมของสงครามอิหร่านซึ่งขณะนี้มันขยายวงจากเฉพาะช่องแคบโฮมุสเนตมาฝั่งทะเลแดงซาอุกำลังถูกบีบทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งตะวันออกตะวันตกและเหนือใต้ตะวันออกก็คือช่องแคบโฮมุสเมื่อถูกปิดก็หนีมาทางด้านตะวันตกทะเลแดงก็ถูกกลุ่มฮูติซึ่งเป็นพันธมิตรกับอิหร่านนั้นโจมตีและปิดล้อมทำท่าว่าจะไปปิดช่องแคบแบบอัลมาเดฟอีกช่องแคบหนึ่งซึ่งก็ยิ่งทำให้สถานการณ์น้ำมันสถานการณ์ความไร้เสถียรภาพมันสูงขึ้นอีกขณะเดียวกันก็ถูกโจมตีทั้งจากฝั่งอิหร่านขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกทางใต้ก็มีฮูติและทางเหนือก็มีกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านที่อยู่ในอิรักความจริงท่อน้ำมัน 1,200 กิโลเมตรของซาอุที่ถูกโจมตีเนี่ยไม่ได้ถูกโจมตีโดยกลุ่มฮูติโดยตรงครับแต่มาจากทางเหนือคือในอิรักที่มีกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรกับอิหร่านดังนั้นขณะนี้ซาอุจึงเจอทั้งเหนือใต้ออกตกและมกุฎราชกุมารซาอุดีอาระเบียนายกรัฐมนตรี MBS ต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐและบอกว่าให้มาช่วยถล่มกลุ่มฮูติให้ราบคาบสักทีแต่ทรัมป์ก็ลังเลครับไม่อยากจะกระจายทรัพยากรทางทหารทางอาวุธเนี่ยมาอีกสนามรบหนึ่งฉะนั้นทรัมป์ก็เล่นเกมบอกให้ซาอุเนี่ยช่วยตัวเองอเมริกาจะช่วยข่าวกรองจะช่วยสนับสนุนด้านอื่นแต่จะไม่มารบโดยตรงเพราะว่ายิ่งใกล้เลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนนี้ทรัมป์ก็ยิ่งกลัวว่าสงครามมันจะไม่จบเอาเฉพาะที่ฮอร์มุสเฉพาะกับอิหร่านก็ไม่รู้จะเกมกันอย่างไรแล้วถ้าต้องมาสู้กับฮูติแล้วมาอยู่ในสมรภูมิทะเลแดงด้วยแล้วก็ทรัมป์อาจจะหาทางลงลำบากมากขึ้นอีกฉะนั้นทุกสถานการณ์ที่เราเฝ้ามองในสงครามอิหร่านลามมาทะเลแดงลามไปถึงทั่วตะวันออกกลางนั้นล้วนมีผลต่อปากท้องกระเป๋าตังค์และวิถีชีวิตคนไทยทั้งสิ้นครับ
3: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
6: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
7: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
8: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
10: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
11: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
12: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
13: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
14: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
13: อย่าบอกนะว่าแม
14: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
16: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
15: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
16: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
17: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
18: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
16: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
19: เคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
20: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้นจัน
19: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
20: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับผู้ฟังต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันสถานการณ์เรื่องราวภาพรวมเศรษฐกิจก็มีความเคลื่อนไหวกันอยู่ตลอดเวลาทุกๆวันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในหลายครั้งนะครับเราก็จะนัดหมายพูดคุยกันกับผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มาวิเคราะห์มาเช็คอาการชีพจรเศรษฐกิจกันสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าจะเนื้อหอมครับในช่วงนี้ก็มีการประชุมแก๊สเทคระดับโลกนะครับเดินทางกันมาหลายหมื่นคนเลยทีเดียวส่วนสัปดาห์กลางเดือนในเดือนตุลาคมก็จะมีการประชุมประจำปีของ IMF แล้วก็ World Bank ด้วยที่กรุงเทพมหานครเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นทิศทางที่ดีไหมหรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะมาวิเคราะห์และสัญญาณเศรษฐกิจของบ้านเราและโลกนี้เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วจะเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วสถานการณ์เป็นยังไงกับอาจารย์บัณฑิตนิถาวรครับประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลและท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับ
2: ครับจะเป็นผู้หญิงสาวๆก็บอกโอ้โหตอนนี้ช่วงนี้ไทยหรืออาเซียนนี่เนื้อหอมพอสมควรโลกเขากำลังวุ่นวายแต่ว่าแถวบ้านเรานี่ถือว่าสงบใช้ได้ไหมครับอาจารย์ตอนนี
3: ้คิดว่าใช้ได้ครับแล้วก็มีปัจจัยบวกเยอะนะครับ
2: โอ้เยี่ยมเลย
3: ก็หวังว่าเราคงจะไม่พลาดขบวนรถไฟเที่ยวนี
2: ้
3: ที่จะพยายามได้ประโยชน์อย่างเต็มที่คือในภาพรวมเศรษฐกิจโลกเนี่ยเราก็เข้าเดือนที่9แล้วใช่ไหมก็เหลืออีก3เดือนจะจบปีเนี่ย
2: ใช่
3: ครับที่ดูเนี่ยเศรษฐกิจโลกแม้ว่าจะมีเรื่องต่างๆมากมายเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวนะแต่ว่าไปแบบเนิบๆแม้ไม่หวือหวาล่าสุดทาง IMF World Bank ก็ประมาณว่าคงจะขยายตัวประมาณ 2.5 ถึง 3% ปีนี
2: ้ครับ
3: นะครับแล้วก็ตัวกับเคลื่อนสำคัญก็มาจาก2แรงเหวี่ยงนะซึ่งมันทำงานตรงข้ามกันเลยนะ
2: อ
3: ันแรกในทางบวกเนี่ยเราก็จะเห็นการลงทุนด้าน AI ใช่ไหมด้านเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานห่วงโซ่การผลิตเนี่ยซึ่งกระจายไปทั่วโลกเลยไม่ใช่เฉพาะแค่บางประเทศนะ
2: แ
3: ล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขรวมเนี่ยตอนนี้การลงทุนแบบเนี้ยมันก็จะมีเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI นะพลังงานสะอาดเนี่ยในกลุ่มเนี้ยมันก็จะมีสัดส่วนเกือบประมาณครึ่งนึงเลยนะของการลงทุนทั่วโลกเนี่ย
2: ครับ
3: มันก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวบวกกับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกปีนี้แต่มันก็ยังมีอีกทางหนึ่งที่เป็นตัวดึงกลับนะก็คือในเรื่องของไอ้ตัวเรียกว่าอะไรดีความเสี่ยงมั้งที่หรือลมต้านเนี่ยที่มาจากภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะในสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยซึ่งยังไม่ยอมหยุดนะครับอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันโลกปรับสูงขึ้นนะเงินเฟ้อปรับสูงขึ้นแล้วก็อัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นเป็นภาวะ3สูงนะที่มันจะเป็นตัวต้านการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยคือราคาน้ำมันแพงนะตัวเงินเฟ้อสูงแล้วก็อัตราดอกเบี้ยสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือภาวะในปัจจุบันที่เป็นคอนเท็กซ์หรือเป็นบริบทของเศรษฐกิจโลกตัวนี้มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ดึงกลับด้วยปัจจัยลบนะครับ
2: ครับ
3: แต่นี้ถ้าเราดูสถานการณ์ล่าสุดในเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็ดูจะยืดเยื้อนะคิดว่าคงจะไม่จบเร็ว
2: ทะลุร้อยเหรียญนะอาจารย
3: ์ใช่ตอนนี้ก็ทะลุร้อยหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็การเจรจาต่อรองอะไรก็เงียบไปนะครับตอนนี้ก็มีแต่การยิงกันใช่ไหมแลกกันระหว่างอิหร่านกับสหรัฐแล้วก็มีผู้เล่นคนใหม่เข้ามาร่วมอีกเช่นพวกฮูติแล้วก็ซาอุใช่ไหมแล้วก็การเดินทางของน้ำมันหรือช่องแคบต่างๆการขนส่งน้ำมันเนี่ยก็เจอปัญหามากมายมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอันนี้มันก็เลยทำให้หลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันคงจะไม่ลงเร็วคงจะคล้ายๆขึ้นลงอยู่ประมาณ80ถึง100นะครับแล้วก็อาจจะยืนระยะไปอย่างน้อยก็ถึงสิ้นปีนี้งั้นเราก็ต้องยอมรับว่าราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยก็คงจะแพงต่อเนื่องนะครับ
2: แล้วทำไมทางด้านบวกมันถึงได้มันบวกโดยที่มันไม่จำเป็นต้องใช้เรื่องหรือว่ามาคอนเซิร์นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมอาจารย์
3: AI ก็คือปัจจัยบวกนี่มันก็พยายามหาแหล่งที่จะลงทุนได้ถูกไหมครับแล้วก็แหล่งที่มีการสะสมพลังงานมีการใกล้ๆกับมีอินฟราสตรักเจอร์น้ำมันน้ำที่จะสปอร์ตเรื่องพวกนี้นะครับ ซึ่งอย่างที่คุณวรวงศ์พูดตอนเริ่มรายการเนี่ยทางด้านเอเชียเนี่ยก็ดูมีน้ำหนักใช่ไหมทั้งในเรื่องของตัวโครงสร้างของตลาดที่ใหญ่แล้วก็การเติบโตของชนชั้นกลางกำลังซื้อเกี่ยวกับความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน
2: อ
3: ีกอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่กำลังเข้ามาต่อเนื่องแต่ว่าไอ้สามสูงเนี่ยก็คือพอราคาน้ำมันดูท่าทางจะไม่หยุดเนี่ย
2: ต
3: ัวเงินเฟ้อก็เพิ่มทันทีถูกไหมครับเพ
2: ิ่
3: มท
2: ัน
3: ทีอย่างถ้าเราดูตัวเลขล่าสุดของสหรัฐเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมที่เพิ่งออกมาเนี่ยมันก็ประมาณ 3.4% นะ
2: ใช่ครับ
3: ไม่ได้ลดลงจากเดือนก่อนหน้าแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าคือเท่ากันแต่ถ้าดูในไส้ในของตัวเลขเหล่านี้เนี่ยเห็นเลยว่าอัตราการเพิ่มเดือนต่อเดือนเนี่ยยังสูงอยู่ยังเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยคนก็เลยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐเนี่ยคงจะลงยากแล้วก็คงจะเป็นเหตุผลสำคัญที่จะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อจะดูแลเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยในการประชุมวันนี้แหละซึ่งคงจะแถลงข่าวพรุ่งนี้เช้าจำได้ว่ากลับไป2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไอ้ความเป็นไปได้ของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยตลาดจะมองอยู่ประมาณ 50-60% นะ
2: เห็นว่าตอนนี้ทะลุ80กัน
3: แล้วตอนนี้ทะลุ80ตอนนี้ล่าสุดเช็คตัวเลขเมื่อเช้านี้90ไปแล
2: ้
3: ว
2: โอ้คร
3: ับ ก็คิดว่าก็คงจะเป็นความอะไรแล้วเป็นความเห็นร่วมกันของตลาดแล้วก็ผมได้ฟังนักวิเคราะห์คนหนึ่งเขาบอกว่าถ้าตัวเลขประมาณ90เนี่ยที่ผ่านมาขึ้นแน่นอนใช่ไห
2: ม
3: ก็คืออันนี้เราก็ต้องตามดูว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเผื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเซตไอตัวทิศทางเศรษฐกิจโลกใหม่อัตราดอกเบี้ยนะจะเป็นอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นใหม่และประเทศอื่นๆก็คงจะต้องดูตามไม่ว่าจะเป็นในยุโรปนะอังกฤษพวกนี้นะ
2: ว่าจะขึ้นประมาณสัก25 basis point มั้งอาจารย์ที
3: ่คิดว่าคงจะประมาณนี้เพราะว่าครั้งแรกจากที่ไม่ได้ขึ้นมานานเนี่ยก็คงจะไม่พยายามผลักหันและทางการเมืองในอเมริกาเองก็คึมๆอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเรื่องดอกเบี้ยเนี่ย
2: ก็คิด
3: ว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าเงินเฟ้อเป็นปัญหาที่ต้องดูแล
2: คร
3: ับ สำหรับตลาดบอนด์เนี่ยซึ่งเป็นกลไกตลาดชัดเจนเนี่ยดอกเบี้ยขึ้นไปตั้งนานแล้วนะเพราะว่าเขาคิดว่าหนึ่งความห่วงใยเรื่องเงินเฟ้อที่มาจากน้ำมันแพงความห่วงใยเรื่องไอ้หนี้สาธารณะของอเมริกาซึ่งตอนนี้มันทะลุไอ้40 ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วนะครับและล่าสุดเนี่ยที่เราเห็นการสู้รบที่กลับมาอีกรอบหนึ่งหรือที่ยังไม่จบเนี่ยบอนด์ยิวก็ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็แตะ 5% แล้วซึ่งสูงมากนะยังไม่เคยสูงมาก่อนแล้วก็ไม่ว่ากระทรวงการคลังสหรัฐจะพูดยังไงจะแสดงท่าทียังไงตลาดก็ขึ้นเอานะครับ
2: ก็ว่าจะซื้อคืนพันธบัตร
3: ใช่ใช่ก็พยายามเนี่ยเพราะว่ามันยังไงมันก็หยุดไม่ไหวอ่ะใช่ไหม
2: ครับ
3: แล้วก็มันก็เลยทำให้เพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ตลาดบอนด์ห่วงก็คือเรื่องของราคาน้ำมันที่ยังเพิ่มขึ้นอยู
2: ่
3: ย
2: ิ่
3: งล่าสุดทะลุ100เนี่ยนะยิ่งกลัวกันใหญ
2: ่
3: มันจะมีผลกระทบต่อเงินเฟ้อใช่ไหมครับแล้วก็ใครที่ถือพันธบัตรเอาไว้เนี่ยถ้าเปิดราคาสินค้าแพงเนี่ยอำนาจซื้อของเงินที่มีก็มันก็จะลดลงใช่ไหม
2: ใช่
3: เหมือนเราฝากแบงก์อ่ะถูกไหมฝากแบงก์ไว้ล้านหนึ่งที่ไม่อยากเงินล้านมาใช้แต่ถอนออกมานี่โอ้โหของแพงมากเลยซื้อของอะไรไม่ค่อยได
2: ้
3: อันนี้มันก็เลยทำให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดบอนด์ปรับสูงขึ้นอันนี้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นตอนนี
2: ้ก็คือมีทั้งขายดีสูงมากนะที่อเมริกาตอนนี้ใช่
3: ใช่ใช่ก็40 ล้านล้านไงแล้วก็ไม่มีท่าทีว่าจะลดยังไงนะก็แล้วก็ตัวสงครามเนี่ยแหละเป็นตัวที่เช็คบินมากเลยแหละในแง่ของหนี้สาธารณะเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยเป็นภาวะในปัจจุบันทีนี้ถ้าเราจะถามต่อว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันกระทบแต่ละประเทศยังไงถูกไหมสำหรับเศรษฐกิจโลกเนี่ยผมคิดว่ามันแบ่งได้เป็น2กลุ่มนะคือกลุ่มที่ส่งออกน้ำมันอันนี้ยิ้มแน่นอนถูกไหม
2: ถูก
3: น้ำมันร้อยหนึ่งเนี่ยอันที่2กลุ่มที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีอันนี้ก็ยิ้มแน่นอนถูกไห
2: ม
3: ใช่ไหมเพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากการเติบโตของเทคโนโลยีแต่กลุ่มประเทศที่เทคโนโลยีก็ไม่แรงนะไม่ค่อยมีต้องนำเข้าน้ำมันพึ่งพาน้ำมันมากกลุ่มนี้จะเป็นผู้เสียหายเยอะหน่อยถูกไหมจากเศรษฐกิจโลกแบบนี้อันนี้ถ้าเรามาดูในเอเชียใกล้บ้านเราหน่อยเนี่ยก็มีหลายประเทศเลยที่ได้ประโยชน์จากการบูมของเทคโนโลยีตอนนี้นะดิจิทัล AI เนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่ญี่ปุ่นนะจีนอินเดีย ไต้หวันถูกไหมเกาหลีใต้รวมถึงสิงคโปร์ด้วยเนี่ยพวกนี้คือประเทศที่คล้ายๆกับว่าได้รับวินฟอลได้รับคล้ายๆกับว่าอะไรล่ะได้รับโอกาสจากราคาน้ำจากไอ้ตัวเทคโนโลยีที่มันแพงขึ้นเนี่ย
2: คือถ้าพูดถึงตัว AI เนี่ยมันก็คงจะครอบคลุมทั้งพวก AI หุ่นยนต์โรบอทเซมิคอนดักเตอร์อะไรพวกนี้ด้วย
3: ทุกอย่างนะครับที่มันอยู่ในองค์การประยุกต์ของดิจิทัลเทคโนโลยีใหม่น
2: ี่คร
3: ับ แล้วมันก็ลงมาถึงระดับบริษัทนะระดับบริษัทก็รู้ว่ารวยมากตอนนี้ ก็พยายามที่จะกระจายแค่กลัวความผิดอะ
2: ครับ
3: รวยมากใช่ไหมก็พยายามให้โบนัสพนักงานอะไรเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยอันนี้ส่วนประเทศที่ยังไม่มีเรื่องเหล่านี้มากเนี่ยก็นั่นไปแต่ว่ามันก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่คล้ายๆกับว่ายังไม่ได้ประโยชน์มากมายใช่ไหมครับแล้วก็พึ่งพาน้ำมันมากอย่างไทยอย่างเงี้ยนะฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยซึ่งก็คงจะต้องระวังตัวหน่อยแค่ในแง่ของการเติบโตเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะท้อนตัวนี้แหละว่าเราแบ่งได้เป็นสองกลุ่มแต่ว่าในแง่ของตัวภูมิภาคเนี่ยผมคิดว่าซาวิสเอเชียหรือประเทศในอาเซียนตอนนี้กำลังถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่สามารถจะมีศักยภาพในการเติบโตทางด้านดิจิทัลได
2: ้
3: เพราะว่าสามารถที่เป็นพื้นที่สำหรับการกระจายแหล่งผลิตตามยุทธศาสตร์นะยุทธศาสตร์บวกหนึ่งอะก
2: ็
3: คือกระจายแหล่งผลิตออกมาจากจีนใช่ไหมเข้ามาในพื้นที่แล้วก็ประเทศอื่นๆก็กระจายการผลิตเข้ามาสร้างห่วงโซ่การผลิตในเซาท์อีสต์เอเชียเพราะว่าไอ้ตัวศักยภาพทั้งในด้านความสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน
2: ์ถ้าพูดถึงในอาเซียนเราเองเนี่ยนอกจากบ้านเราแล้วเนี่ยประเทศไหนที่ดู
3: มันมาตลอดเลยที่ได้ประโยชน์ไปแล้วก็อย่างสิงคโปร์นะอย
2: ่
3: างมาเลเซีย
2: ครับ
3: เวียดนามแล้วก็ไทยแลนด์นี่ก็เป็นล่าสุดเลยละผมคิดว่าค่อนข้างจะล่าสุดเลยและที่สำคัญก็คือนอกเหนือจากการเป็นห่วงโซ่การผลิตเป็นแหล่งการผลิตแล้วเนี่ยกำลังซื้อของคนในอาเซียนเนี่ยนะที่จะซื้อสินค้าจากด้านดิจิทัลเทคโนโลยีในระดับคอนซูเมอร
2: ์
3: ในระดับผู้บริโภคเนี่ย ก็เติบโตมากเลยแล้วก็ตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือที่อินโดนีเซียนะกับที่เวียดนาม
2: อ
3: ันนี้เรากำลังพูดถึงสินค้าประเภทซอฟต์แวร์นะเป็นการซื้อซอฟต์แวร์เพื่อที่จะมาเปลี่ยนอินดัสท
2: ร
3: ีนะพวก AI application พวก cyber security พวก payment system อะไรพวกเนี้ยมันเป็น demand ระดับบริษัทระดับ consumer ซึ่งกำลังโตมากในบางประเทศที่เป็นประเทศที่มีประชากรเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ดูว่า Southeast Asia เนี่ยตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยแต่ครับสามารถเติบโตได้ทั้งในด้านการอุปสงค์และอุปทานนะ
2: อ
3: ุปสงค์ก็คือความต้องการที่จะซื้อสินค้าเหล่านี้ก็มีนะเพราะตลาดใหญ่แล้วก็เติบโตอันที่สองคือทางด้านอุปทานก็คือสามารถเป็นหนึ่งในห่วงโซ่การผลิตของสินค้าพวกไฮเทคนะพวกอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงเนี่ย
2: ทั้งผลิตด้วยทั้งเป็นผู้ซื้อด้วยว่าไงผลิตด้วยขายด้วย
3: มันก็เลยทำให้พื้นที่เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นที่สนใจไง
2: คร
3: ับแล้วก็มีกระแสเงินลงทุนทางตรงเข้ามาของเราก็เงียบไปนานนะไอ้พวก FDI เนี่ยนะ
2: ใช่คร
3: ับแต่ช่วงปี2ปีนี้ก็มีการกลับเข้ามาของเงินเหล่านี้แหละก็คือเงินลงทุนทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งก็ถ้าพูดว่าเป็นปัจจัยบวกแล้วก็เราก็คงจะต้องพยายามหาโอกาส
2: คร
3: ับที่ทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนอกจากเศรษฐกิจจะได้ประโยชน์ในเชิง FDI ในเชิง GDP แล้วเนี่ยจะต้องให้มันคล้ายๆกับไหลลงไปสู่คนส่วนใหญ่ด้วยใช่ไหม
2: จริงครับอ
3: ย่างยกตัวอย่าง data center เนี่ยเราเห็นในตัวตึกนะ
2: โอ้ใช่เป็นเรื่องเป็นราวกัน
3: 30กว่าแห่งเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าคน60ล้านคนจะได้ประโยชน์ยังไง
2: ครับ
3: แต่รู้ว่าตึกเหล่านี้คงจะกินพลังงานเต็มที่เลย
2: รู้ว่ามาแย่งใช้ไฟเราแน่นอน
3: ได้ทั้งน้ำทั้งไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยอันนี้คือจุดที่ต้องเชื่อมต่อให้ได้นะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยที่ทางรัฐบาลตั้งคณะกรรมการ Data Center อะไรพวกนี้นะที่จะเพราะว่าพวกนี้มันไปเร็วกว่ากฎหมายเราอ่ะถูกป่ะ
2: ใช่ถูกครับถ
3: ู
2: ก
3: กฎหมายเรายังมาดูเลยว่าตึกนี้จะเรียกว่าเป็นตึกผลิตหรือตึกเป็นห้องแถวหรือเป็นห้องเก็บของ
2: ก็มักจะเป็นอย่างนี้เวลาที่มีความล้ำสมัยทางด้านเทคโนโลยีก็จะต้องเอากฎหมายมาแก้ไขตามทางที่หลัง
3: แล้วคนที่เป็นกุนซือเข้าในเมืองไทยก็พยายามชี้ช่องให้เขาใช้กฎหมายแบบเป็นประโยชน์กับเข้ามากที่สุด
2: ใช้ช่องว่างหรือช่องโหว่ของกฎหมายว่าง
3: หรือช่องที่ยังไม่มีใครรู้ว่าควรจะตีความยังไงถูกไหมแยกตีความไปก่อนเงี้ยนะอย่างมองว่าไอ้ตึกอันนี้น่าจะเป็นโกดังมากกว่าโรงงานผลิตอย่างเงี้ยคือพอเป็นโกดังแล้วเนี่ยไอ้พวกสิ่งแวดล้อมอะไรก็ไม่ได้ไปสนใจแล้วใช่ไหม
2: ใช่
3: เพราะเขาไม่ได้ผลิตอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ผมก็คิดว่าทางคณะกรรมการชุดเนี้ยน่าจะเซตระเบียบนะกฎเกณฑ์ต่างๆให้ชัดเจน
2: บางทีมันยังไม่เห็นแผลก็ไม่รู้จะรักษาโรคยังไงอาจารย
3: ์แต่ว่าเราดูจากภายนอกได้นี่ดูจากที่อื่นได้
2: จริงจริงจริงนี่ดูจากตัวอย่างที่อื่นก็ได
3: ้อย่างเบลเลอร์ไปสิงคโปร์เมื่อ 3-4 ปีก่อนทำไมย้ายมาเมืองไทยอ่ะเพราะว่ามันติดอะไรนะ
2: อ
3: ย่างเงี้ยทำไมจากมาเลเซียย้ายมาเมืองไทยเนี่ยนะเราก็รู้ว่าจากมาเลเซียเขาคิดว่าอันไหนเขารับไม่ไหวใช่ไห
2: ม
3: อันเนี้ยมันก็ผมว่าสิ่งเหล่านี้มันเรียนรู้ได้หมดเพราะว่ามันเทคโนโลยีเดียวกันหมดอ่ะถูกป่ะ
2: จริงครับ
3: อันเนี้ยเพราะอันเนี้ยมันถือว่าเป็นโอกาสของภูมิภาคที่กำลังขับเคลื่อน
2: ครับ
3: ก็ถ้าดูรายประเทศเนี่ยแน่นอนเวียดนามมาเลเซียเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่เติบโตเร็วใช่ไห
2: มจริ ง
3: คือในนักลงทุนก็มามองที่เนี่ยจากโครงสร้างเหล่านี้นักลงทุนก็มามองภูมิภาคอาเซียนก็บอกว่ามันก็เป็นสองของกลุ่มอะกลุ่มโตเร็วกับกลุ่มโตช้า
2: เวียดนามมาเลยนี่ถือว่าอยู่กลุ่มโตเร็ว
3: เวียดนามมาเลยเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มโตเร็วเพราะได้ประโยชน์จากดิจิทัลเทคโนโลยีพวกนี้ก่อนถูกไหมก
2: ็
3: เลยสามารถที่จะนั่นได้ส่วนกลุ่มโตช้าก็มีอย่างอินโดนีเซียหรือโตช้ากว่าดีกว่านะโตช้ากว่าแล้วก็ฟิลิปปินส์นะ
2: ครับ
3: แล้วก็โตช้ามากก็คือไทย
2: ไทยมันโตไปก่อนแล้วมั้งครับเลย
3: ไอ้นั่นมันไอ้นั่นมันยี่สิบ
2: ถ้าเป็นเด็กก็เป็นค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่แล้วมันก็ไม่โตกว่านี้แล้วอย่างนี้ป่ะ
3: แต่ก็คือยังโตได้เพราะว่าถึงว่าเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าศักยภาพยังมีอยู
2: ่ครับ
3: ว่าเราไม่ได้ไปเอื้อมถึงศักยภาพนั้นนะเราก็เลยเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าร่างกายมันยังวิ่งได้เร็วนะ
2: ครับ
3: เราเลือกที่จะเดินนะพูดง่าย
2: ๆ
3: อันเนี้ยมันก็เลยทำให้เราเสียโอกาสเพราะในกลุ่มโตช้าเนี่ยก็จะมีหรือโตช้ากว่าเนี่ยก็จะมีอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ไทยซึ่งยังไม่ได้ประโยชน์มากนักจากการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีชั้นสูงเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใช่ไหม
2: ครับ
3: เพราะนั้นการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงปัจจุบันยังพึ่งในการใช้จ่ายภายในประเทศพึ่งการใช้จ่ายของภาครัฐอยู
2: ่
3: ทำให้มีข้อจำกัด
2: กำลังซื้อในประเทศก็มันก็ยังอ่อนแอ
3: ยังไม่ให้มีเลยครับ
2: คร
3: ับ เพราะนั้นจึงมองว่าปัญหาด้านเสถียรภาพเนี่ยคงจะเป็นประเด็นทั้งสองกลุ่มนะอย่างกลุ่มที่โตช้าเนี่ยก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของการขาดดุลการคลังถูกไหม
2: คร
3: ับ แล้วก็พึ่งการใช้จ่ายภาครัฐการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเพราะว่าพึ่งการนำเข้าน้ำมันที่แพงขึ้นถูกไห
2: ม
3: ปัญหาหนี้สาธารณะนะเป็นปัญหาเรื่องเรา

0: เนี้ยก็มันก็จะเป็นสิ่งที่จะต้องสิ่งที่ที่จะต้องดูอย่างระมัดระวังเพราะว่ามันสามารถที่จะนำไปสู่ปัญหาด้านเสถียรภาพได
1: ้ครับ
0: แต่อีกกลุ่มหนึ่งที่โตเร็วก็มีคล้ายๆกันนะแต่เป็นมิติของปัญหาด้านเสถียรภาพของคนที่โตเร็วอ่ะ
1: ครับ
0: นึกภาพออกใช่ไหมก็คือเศรษฐกิจโตเร็วใช้จ่ายเกินตัวเงินเฟ้อสูงนะขาดดุลบัญชีดัชนีเยอะนะแล้วก็อุ่นเฮิร์นขึ้นแบบจะเป็นฟองสบู่เลยอะไรแบบนี้นึกภาพออก
1: ทำให้เรานึกถึงภาพไทยสมัยก่อนที่มัน
0: ได้เลยนั่นแหละใกล้ๆกันเลยใกล้ๆกันเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มีความเสี่ยงในเชิงของการบริหารจัดการไอ้การโตเร็วเนี่ยเพื่อไม่ให้มันนำไปสู่ปัญหาด้านเสถียรภาพทั้งสองอันเนี่ยมันก็มีโตช้ากับโตเร็วนะแล้วก็แต่ว่าปัญหาด้านเสถียรภาพเนี่ยเป็นประเด็นทั้งคู่อันนี้ก็คือสิ่งที่ทางนักลงทุนก็มองอยู่ว่าโลกคงจะไปได้เริ่มเนิบๆนะแต่ก็มีทั้งปัจจัยบวกและปัจจัยลบนะ
1: อย่างดีที่มันมีพวก AI พวกเทคโนโลยีมาดึง
0: ใช่ใช่แต่ไอ้ทุกบูมเนี่ยมันก็จะมีตัวหยุดอะถูกไหม
1: ครับใช
0: ่ถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ออกมาซึ่งทำให้ AI เนี่ยมันนี่กลายกับว่ามันกลายเป็นของล้าสมัยเลยนึกภาพออกใช่ไหม
1: ถูกครับ
0: เพราะว่าไอ้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากให้การลงทุนที่ลงเข้าไปเนี่ยอาจจะไม่ได้รีเทิร์นกลับมาอย่างที่หวัง
1: มันเป็นยุคไปนะครับมันเป็นยุคไปยุคพลังงานยุคเทคโนโลยีพอยุคเทคโนโลยีมายุค AI ยุค AI เดี๋ยวอาจจะมีตัวใหม่มาอีกอะไร
0: ครับใช่ครับแล้วตอนนี้เราก็ต้องดูว่าโอเคมันเป็นไซเคิลของกำลังขาขึ้นนะของช่วงนี้เราก็ต้องพยายามหาประโยชน์นี่กลับมาที่ประเทศเราเนี่ยผมคิดว่าคนส่วนใหญ่มองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่มีศักยภาพมากนะ
1: ครับ
0: แต่เราติดปัญหาเชิงโครงสร้างใช่ไห
1: ม
0: ที่เราไม่ยอมแก้ไขอ่ะมันก็เลยทำให้ไอ้โครงสร้างตัวนี้ที่ไม่แก้ไขเนี่ยมันกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอันนี้
1: พวกคืออะไรครับอินฟราสตรักเจอร์อะไรอย่างนี้นะ
0: ไม่ใช่ครับเป็นปัญหาของไอ้ความสัมพันธ์ที่เราอย่างง่ายๆเนี่ยเขายกตัวอย่าง3เรื่องนะที่เป็นปัญหาโครงสร้างเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของประชากรสูงวัย
1: โอ้โหนี่ชัดเลยคร
0: ับ ใช่ไหมซึ่งเราก็ทำให้กำลังแรงงานที่เรามีอยู่ในประเทศเนี่ยจำนวนมากขึ้นเป็นคนสูงวัย
1: คร
0: ับ ก็ทำให้กำลังแรงงานของเราเนี่ยขนาดนะมันลดลงถูกไห
1: ม
0: แต่ว่าคนที่เหลืออยู่ในกำลังแรงงานเนี่ยไม่ได้มีทักษะความรู้มากพอในเรื่องที่ระบบการศึกษานะที่จะทำให้สามารถที่จะช่วยภาคธุรกิจในการที่จะปรับตัวหรือเติบโต
1: มันไม่พอดีกันกับ
0: ใช่เราไม่มีคนอ่ะ
1: ผู้สูงวัยก็เพิ่มมากขึ้นกำลังแรงงานผู้สูงวัยก็ลดน้อยลงแต่คนที่จะมาแทนผู้สูงวัยเนี่ยมันก็ไม่ทัน
0: คนที่ทำงานอยู่ตอนนี้แล้วทำงานแทนเนี่ยก็ไม่มีศักยภาพในแง่ความรู้ประสบการณ
1: ์
0: หรือทักษะเนี่ยที่จะทำงานในระดับที่สูงขึ้นแบบไฮเทคแบบพวกนี้นะมันก็เลยทำให้นักลงทุนต่างประเทศซึ่งผมได้ยินมาตั้งนานแล้วแหละว่าพอจะมาลงทุนเมืองไทยเนี่ยขาดแคลนพวกคนที่มีความสามารถคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็เรียกใช่ไ
1: หมมันหรือว่ามันเป็นเรื่องของการพัฒนาไปมาทิศทางเกี่ยวกับ AI เทคโนโลยีอันนี้เราจะด้อยกว่าเขา
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดปัญหาไม่สอดคล้องกันระหว่างบุคลากรที่เรามี
1: ครับ
0: ออกจากระบบการศึกษาของเราใช่ไหม
1: ก็จะมาแข่งกันภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมพื้นฐานนะเราคงไม่ด้อยแต่ถ้าไปแข่งกันด้านของเทคโนโลยีจะลำบาก
0: ก็เลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทคโนโลยีประเภทที่เป็นไฮเอนด์เนี่ยเราก็จะไม่มีคนใช่ไหมซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่กำลังโตของโลกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเคยคุยกันใช่ไหมว่าถ้าเรากลับไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานเนี่ยเราอาจจะได้ประโยชน์ด้วยนะประเด็นเนี้ยเพราะว่าเราเก่งในเรื่องเหล่านี้เรื่องอาหารเรื่องอะไรพวกนี้ถูกไหม
1: ใช่ใช่
0: เพราะงั้นว่าอย่างที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตไม่ทราบว่าในรายการนี้หรือเปล่า
1: คร
0: ับ ก็คือโลกมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะ
1: ใช่
0: เทคโนโลยีเนี่ยเราตอนนี้เป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำแต่เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจริงๆไม่ว่าจะเปลี่ยนเร็วยังไงเนี่ยมนุษย์ไม่เปลี่ยนนะมนุษย์ยังต้องการกินอยู
1: ่จริงๆมันจริงๆอาหารมันก็ยังสำคัญในโลกใบนี้อย
0: ู่มนุษย์ยังต้องการสาธารณสุขที่ดีถูกไหมคุณภาพชีวิตที่ดี
1: ครับ
0: ซึ่งพวกนี้ประเทศไทยสามารถที่จะแข่งขันได
1: ้เราก็น่าจะเอาจุดแข็งของเราไปแข่งขันกับเขาอย่าง
0: นี้แหละอันนี้คือประเด็นคือไอ้ด้าน AI พวกนี้ก็จำเป็นว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจถูกป่ะ

0: ครับ
1: แต่เรื่องของน้ำหนักของการที่จะทำให้คนส่วนใหญ่สามารถเข้ามาเชื่อมต่อกับการเติบโตได้เนี่ยเราสามารถที่จะสนับสนุนประเภทของการพัฒนาที่เราคุยกันเนี่ยก
0: ็
1: คือใช้ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบโดยพื้นฐานที่ประเทศเรามีนะนะเช่นอาหาร hospitality พวกนี้นะเข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยใช้เทคโนโลยีนะนะ
0: โอ้อาจารย์ที่พูดนี้เห็นภาพเลย
1: แล้วก็สเกลอัพไปทั่วโลกสเกลอัพไปทั่วโลกเลยเนี่ย
0: จริง
1: นะอย่างทีวีดินเนอร์ที่กินกันทั่วโลกเนี่ยถ้าเป็นอาหารที่ผลิตจากประเทศไทยเนี่ยนะทุกคนติดหมดนะชอบเนี่ยโอ้โหไปโลดเลยนะ
0: จริงครับ
1: ใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เราสามารถที่จะไปได
0: ้แต่ตรงนี้โอเคปัญหาแรก
1: ในวัฏจักรของการเติบโตเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันเป็นตัวนำ
0: ครับ
1: ใช่ไหมเราก็อย่าให้มันตกขบวนแล้วกันก็มีเข้ามานะอย่างที่เราเห็นนะมีเข้ามาอันนี้คือปัญหาแรกอันที่สองก็คือกำลังซื้อในประเทศที่อ่อนแออยู่อ่อนแรงดีกว่าอ่อนแรง
0: ครับ
1: เพราะปัญหาหนี้ครัวเรือนใช่ไหมของเรายังมีหนี้ครัวเรือนซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขมันจะลดลงเนี่ยแต่มันก็ยังอยู่ในระดับที่สูง 80% เนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันก็เหมือนกับเป็นเบรกนะเป็นเบรกมือพูดง่าย
0: ๆ
1: ที่ทำให้เศรษฐกิจก้าวต่อไปช้าเพราะว่ากำลังซื้อของคนในประเทศเนี่ยไม่แรงพอที่จะกระตุ้นให้มีการเติบโตการผลิตภายในประเทศ
0: เห็นว่าคนละครึ่งหรือว่าไทยช่วยไทยจะออกอีกรอบแล้วนี่ครับอาจารย์
1: แต่มันก็หมดอ่ะออกมาอีกรอบมันก็หมด
0: มันก็วูบว่านะมันไม่ยั่งยืน
1: สมัยก่อนนี่ก็เกียร์ไว้เดือนกันยาใช่ไหม
0: คร
1: ับ ตอนนี้พอมาถึงเดือนกันยาก็บอกจะออกมาอีกรอบนึงก็ให้อีกเดือนนึงอ่ะถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปิดโตพื้นฐานมันยังคนยังไม่มีรายได้เนี่ยมันก็ยังไม่โตอ่ะใช่ไหม
0: จริง
1: ที่เขาบอกว่าเป็นจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างของเราก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนนี่แหละที่ยังมีอยู่นะครับแล้วก็เศรษฐกิจโตต่ำเนี่ยมันทำให้ประชากรส่วนใหญ่ไม่มีรายได้พอที่จะใช้จ่ายเพราะว่าภาระหนี้สูง
0: ครับ
1: ถูกไหมต้องจบร้านนี้ก่อนส่วนอันที่สามก็คือความเข้มแข็งของสถาบันของรัฐในการทำนโยบายในการเข้ามามี engage แล้วก็เรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยแหละ
0: โอ้นี่เราคุยกันมาหลายครั้งมากเรื่องอ
1: ันนี้ละอันนี้คือประเด็นหลักเลยใช่ไหมถ้าเกิดตัวนี้ไม่เข้มแข็งแล้วก็ไม่ได้มองภาพระยะยาวไม่ได้มองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนลำบากถูกไหมทุกอย่างก็จะมีแต่คล้ายๆกับอะไรล่ะติดไปหมดอ่ะเนื่องจากการมองระยะสั้นใช่ไหมการไม่ต้องการที่จะใช้ตำแหน่งใช้อะไรเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นข้อจำกัดอันนี้ก็คือ3เรื่องที่ก็มองอยู่ตอนนี้1ก็คือโครงสร้างประชากร2อำนาจซื้อของตัวเศรษฐกิจอันที่3ก็คือเรื่องของการบริหารการในภาครัฐเอง
0: ครับ
1: งั้นถ้าเกิดเราไม่พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้เนี่ยทุกอย่างก็จะติดถูกไห
0: ม
1: เขามาจากข้างนอกเข้ามาเอาเงินเข้ามาลงแล้วเขาก็ไปถูกไหม
0: ถูกครับ
1: แล้วก็เราก็ได้ตัวเลข GDP สำหรับเงินนี้ก็เอามาลงแต่สิ่งนี้เขาส่งออกได้สิ่งนี้เขาทำอะไรได้เนี่ยเราก็อาจจะได้นิดหน่อยแต่ว่าระบบเศรษฐกิจทั้งระบบเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร
0: ่ครับ
1: เพราะมันเหมือนกับมันอยู่คนอยู่เที่ยวดีกันแต่อยู่คนละฟลอร์
0: อย่างนี้พวกปลาใหญ่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ได้ประโยชน์มากกว่าธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็ก
1: ไหมครับอันนี้คือประเด็นเลยเพราะว่าในกรณีของเราเนี่ยมองว่าไอ้ปัญหาเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของความไม่เท่าเทียมเนี่ยเป็นผลผลิตของนโยบายนะเพราะว่าอย่างตัวอย่างล่าสุดที่คุณวรพงษ์พูดเมื่อกี้เนี่ยก็คืออย่างตัว data center อะไรพวกเนี้ยให้ชัดเจนเลยว่ากลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็น่าจะเป็นนักธุรกิจที่มีความสามารถเป็นเจ้าของสถานที่หรือมีความใกล้ชิดที่จะร่วมทุนใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่ว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าไม่ถึง
0: แม้กระทั่งการเอสเอ็มอีไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะ
1: แม้กระทั่งการจ้างงานนะ
0: คร
1: ับ หน้าที่ธุรกิจทั่วไปเอสเอ็มอีเนี่ยยังสตรัคเกิลหรือยังต้องต่อสู้อยู่กับไอ้สามสูงเนี่ยแหละน้ำมันแพงนะเงินเฟ้อแพงแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยแพงเนี่ย
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มันก็เลยเป็นภาพของความไม่เท่าเทียมแล้วก็ทำให้มันใกล้ๆกับทำให้เศรษฐกิจตัวใหญ่อะเศรษฐกิจระดับรากหญ้าระดับพื้นฐานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้
0: แล้วทำไมองค์กรระหว่างประเทศเขาถึงได้เลือกประเทศไทยในการจัดกิจกรรมระดับโลกครับอ่ะเช่น
1: อันนี้พูดถึง World Bank IMF ใช่ไหม
0: ใช่ครับ

0: กี่ประเทศแหละที่เขากลับไปเป็นครั้งไปครั้งที่สอง
1: เราก็เลยรู้สึกตัวใหญ่เลยครับตอนนี
0: ้ก็คือเราก็ต้องสมัครแล้วเราก็ได้รับเลือกนะ
1: ครับ
0: ผมคิดว่าอันหนึ่งที่เขาเลือกเราก็คงอยากจะเทียบบ้างว่า20ปีผ่านไปเนี่ยประเทศไทยเป็นยังไงบ้างใช่ไหม
1: หรือแถวอาเซียนเป็นยังไงไปถึงไหน
0: ใช่ใช่อันนี้ผมคิดว่าก็คงจะเป็นเรื่องแล้วก็ในแง่ของภูมิรัฐศาสตร์เราก็เป็นโลเคชั่นที่เหมาะสมถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้ผมคิดว่าเขาก็คงจะดูเรื่องเหล่านี้แต่ถ้าจะให้เดานะเมสเซจของนักวิชาการของพวกนี้สำหรับไปประเทศในอาเซียนเนี่ย
1: คร
0: ับก็คงจะเป็นเรื่องของการปฏิรูปนะพูดง่ายๆการทำให้สมุทรเศรษฐกิจสามารถที่จะโตแล้วก็ resilient ก็คือสามารถที่จะตอบเนี่ยมีความเข้มแข็ง
1: ได้ปรับตัวเก่งอะไรเงี้ย
0: ใจที่จะต่อสู้กับผมเนี่ยแล้วก็สำหรับประเทศไทยเองก็คงจะส่งสัญญาณเรื่องของความสำคัญของการปฏิรูปนะ
1: ถ้าเรามองความแข็งแกร่งที่เขามาแบบนี้เนี่ยขอเรื่องดีๆในบ้านเราหน่อยได้ไหมอาจารย์ว่าปลายปีนี้มันมีอะไรที่เป็นสัญญาณดีมาบ้างไหมแล้วมันจะไปได้ขนาดไหนถ้ามันไม่ได้มีปัจจัยภายนอกที่เราคุมไม่ได
0: ้ผมคิดว่าอย่างตัว FDI เนี่ยก็ถือเป็นสัญญาณที่ดี
1: โอ้ครับ
0: อย่างเนี้ยอย่างเมื่อเช้านี้เห็นข่าวไวๆบริษัทเกษตรระดับยักษ์ใหญ่ของโลกก็จะมาลงทุนใช่ไหม
1: ครับ
0: ดังนั้นผมคิดว่าเขาก็มองหาคือตอนนี้เงินมันเยอะแยะไปหมดทั่วโลกนะกับกำไรจากไอ้นี่แหละธุรกิจ AI เนี่ยแหละเขาก็คงจะต้องมองหาสถานที่ลงทุนงั้นเอเชียเนี่ยเขาก็ไปมาหลายประเทศแล้วถูกไหม
1: ครับ
0: อย่างเวียดนามตอนนี้โตไม่รู้เรื่องเลยถูกไหมดังนั้นของเราเนี่ยเขาก็กลับมางั้นอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเราก็เป็นที่สนใจใช่ไหมแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวเองว่าเราเข้าใจปัญหาแล้วเราจะไม่ตกรถไฟกระบวนเนี้ยใช่ไหมแล้วผมว่าตัวที่เขาให้ความสำคัญมากสุดก็คือว่าเราจะแก้ไขปัญหาที่เรามีอยู่มากน้อยขนาดไหนอันนี้มันเป็นโจทย์เลยที่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะอันล็อกเรื่องต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็กลับไปสู่ศักยภาพของเศรษฐกิจที่เรามีก็อย่างที่บอกเนี่ยก็มองว่าประเทศไทยเป็นมีศักยภาพสูงนะแต่ว่าถูกดึงกลับโดยปัญหาที่ยังไม่ได้
1: แก้ปัญหาสองสามเรื่องที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นสังคมผู้สูงวัยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทักษะสกิลแรงงานหรือว่าคอร์รัปชันเนี่ยคือสองสามเรื่องเนี่ยถ้ามันยกเอาไว้มันก็ยังพอ

0: ครับ
1: ก็คือไม่ได้สนใจพอแล้วก็พยายามที่จะไม่ทำอะไรมากมายจนกระทั่งโลกไปไกลกว่าเรา
0: ครับ
1: แล้วก็คนที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ตามไม่ทันตามไม่ทันแล้วก็แต่อย่างที่ผมเคยบอกในหลายรายการนะว่าตอนนี้ถ้าพูดจริงๆเนี่ยคนรุ่นเด็กคนรุ่นใหม่เราเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาดีที่สุดเท่าที่ประเทศเราเคยมีนะ
0: ดีที่สุดในยุคนี้ดีสุดใช
1: ่
0: ไหม
1: ครับแต่เทียบกับแต่โน้นนะเพราะว่าหนึ่งยุคโน้นก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะถูกป่ะแต่ยุคนี้เนี่ยมันมีทั้งการศึกษาในโรงเรียนซึ่งคนอาจจะดูแล้วว่ามันไม่ค่อยดีอันที่สองก็คือเรื่องของการศึกษาในเชิงสื่อสารทั่วโลกอ่ะอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะแล้วก็ความเก่งของเด็กในการที่จะใช้ทักษะตัวเองพูดง่ายๆอย่างกีฬาเนี่ยมั้ย
0: โอ้โหจริงคร
1: ับ ใช่ไหมมันก็มีตัวโตว่ามันก็แสดง
0: มันมีโรงงานบ่มเพราะความรู้ของคนรุ่นใหม่ง่ายกว่าสมัยอาจารย์สมัยผมเรียนหนังสือกัน
1: แน่นอนสมัยผมเนี่ยถ้าไม่มีหนังสือเนี่ยไม่มีใครตอบได้หรอกใช่ไหมต้องหาหนังสืออ่านแต่ตอนนี้ไปได้ทั่วโลกเลย
0: จริงครับจริงถูก
1: อยากฟังเลคเชอร์จากฮาร์วาร์ดก็เข้าได้ใช่ไหมครับ
0: จริงไม่ต้องเดิน
1: แล้วพูดถึงฮาร์วาร์ดเนี่ยตอนมีคนทำตัวเลขนะว่านักเรียนไทยสมัยก่อนกลับไปตั้ง15ปีที่แล้วนี่20ปีได้มั้งไปเรียนในท็อป10ของอเมริกาเนี่ยมีเป็นร้อยอ่ะแต่ช่วงนี้มีเป็นพัน
0: โอ้เยอะขึ้นมาเป็น10เท่า
1: ช่วงนี้นะก็คือใช่ไหมอย่างเราสังเกตเวลาเดี๋ยวนี้มีการเตรียมตัวการเข้าโรงเรียนพวกนี้ด้วยใช่ไหม
0: โอ้ต้องมีการทำพอร์ตทำอะไรกัน
1: เนี่ยแหละมันก็เลยทำให้ว่าคนไทยก็เก่งขึ้นนะพวกจีนพวกเกาหลีใต้คงจะทำ
0: โอ้ถ้ามองแบบนี้เนี่ยยุคนี้มันอาจจะเป็นเหมือนยุคบ่มเพาะแล้วต่อไปในอนาคตลูกหลานเหลนเราอาจจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยนะ
1: ใช่แต่ว่ามันจะเป็นคนส่วนน้อยไงคนส่วนใหญ่ต้องพึ่งระบบการศึกษาที่ประเทศ
0: มันไม่กระจาย
1: ใช่ไหม
0: คร
1: ับ งั้นแล้วเราต้องไปเริ่มที่ระบบการศึกษาที่
0: ก็ต้องพึ่งภาครัฐมาปูพื้นฐานการศึกษาอยู่ด
1: ีหรือไม่ก็เปิดเสรีให้ภาคธุรกิจเขาสามารถเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
0: คร
1: ับ แล้วก็เพราะว่าเราเนี่ยเราเข้าไปควบคุมทุกอย่างถูกไหมภาครัฐ
0: มีความเหลื่อมล้ำสังคมก็จะห่างขึ้น
1: ก็ห่างขึ้นแต่ว่ามันก็จะยกคนอื่นขึ้นมาด้วยไงแต่ว่าบางคนอาจจะไปเร็วกว่า
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่ขับเคลื่อนช้าแล้วคนส่วนน้อยไปได้เร็วใช่ไหมครับแล้วถ้าเปิดคนส่วนใหญ่ขยับขึ้นมาเนี่ยสปีดที่ไปได้เร็วกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้แกปสามารถจะมีโอกาสลดลงได
0: ้ครับแล้วก็เรียนถามอาจารย์ช่วงท้ายนี้ว่าถ้ามันมีการประชุม World Bank ไม่ใช่ท่าคือเกิดขึ้นแน่ๆในเดือนตุลาคมเนี่ยอันนี้ส่งที่บ้านเราจะได้รับจากการประชุมครั้งนี้คาดหมายว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในเชิงบวกไหม
1: ผมว่าในเชิงบวกมีหลายอย่างก็คือหนึ่งประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับในแง่ของคนทุกคนมาประชุมเขาก็เห็นการเปลี่ยนแปลงเขาเห็นว่าที่ไทยโตขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่าง
0: ไรเราได้โชว์เคสเรื่องนี้เลย
1: เขาได้สัมผัสวัฒนธรรมสัมผัสสถานที่ท่องเที่ยวสัมผัสสตรีทฟู้ดใช่ไหมอันนี้ก็คือหลายคนคงจะเช็คอยู่แล้วว่าไปเมืองไทยอยากไปทำอะไรใช่ไหมเป็นอันหนึ่งที่ผมอยากที่จะให้ทุกคนตระหนักก็คือว่ามันเป็นโอกาสของประเทศนะงั้นเราในกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องร่วมมือกันต้อนรับนะ
0: คร
1: ับ พอเดินหลงทางก็ต้องไปช่วยนะ
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือผมได้บทเรียนมาจากที่สิงคโปร์นะตอนที่ผมไปประชุม World Bank IMF ที่สิงคโปร์เนี่ย
0: คร
1: ับ ใช่ไหมสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ย
0: ใช่
1: ผมถ้าคุณไปสิงคโปร์คุณจะรู้ว่าตึกต่างๆมันต่อกันหลบหมด
0: โอ้มันเชื่อมโยงกันหมดเลย
1: ผมเดินไปผมก็หลงอ่ะใช่ไห
0: ม
1: ก็ดูแมปใหญ่ว่าจะไปยังไงดีมีผู้หญิง2คนเดินมาหาเลยนะถามว่าจะให้บอกทางไหม
0: โอ้น่าร
1: ักนะผมก็บอกเนี่ยผมกำลังหาตึกนี่อยู่จะไปประชุมตึกเนี้ยเขาบอกอยู่เดินอย่างนี้อันนี้ผมมานั่งคิดดูโอ้นี่มันเป็นคนสิงคโปร์รู้เลยว่ากำลังจัด IMF World Bank Meeting ในประเทศเขาก็เลยช่วยเป็นเจ้าภาพช่วยเป็นอะไร
0: โอ้ดีมากเลย
1: อันนี้ผมก็อยากให้คนไทยคิดในประเด็นนี้ว่าพอเข้ามาเยอะๆเนี่ยถ้าเราสามารถทำได้เนี่ยก็ช่วยแนะนำทำให้เขารู้สึกว่าประเทศไทยมีอัธยาศัยดีต้อนรับใช่ไหมแล้วก็ทำให้เขาสามารถที่จะไปไหนต่อไหนได้แล้วก็มีความจำที่ดีอันนี้ผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คนเราพวกเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในบริบทของการเป็นเจ้าหน้าที่นะหรือเป็นสมาชิกประชุมสามารถที่จะช่วยได้อันแรกคืออันนี้
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันที่สองก็คือตัวศักยภาพของประเทศใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าภาคธุรกิจ

0: ็คงจะมีการจัดงานขนานกันใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่จะให้โชว์ product โชว์ผลงานโชว์
1: ใช่อ
0: ย่างมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาลที่ผมทำอยู่เนี่ยก็จะจัดงานเหมือนกันที่จะโชว์ศักยภาพของภาคประชาสังคมนะ
1: ครับ
0: ในการมีส่วนร่วมในการผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจงานพวกนี้มันก็จะมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถโชว์เคสได้ว่าเมืองไทยกำลังทำอะไรกันแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือสัญญาณจากนโยบายรัฐบาล
1: สัญ
0: ญาณที่ออกมาเนี่ยจะต้องเป็นสัญญาณที่ทำให้เขามีความเชื่อและสนใจแล้วมันถูกอะเข้าใจไหมอย่าไปพูดอะไรผิดๆเงี้ยเขาก็จะไม่
1: เห็นได้ครับก็รอดูครับว่าเดี๋ยวใกล้ถึงอาจจะเรียนเชิญอาจารย์มาวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าความ
0: รอ
1: ในไ
0: ทย
1: เราไปถึงจุดไหนในเดือนตุลาคมที่จะเกิดขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากอาจารย์เวลาหมด
0: นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์มฤตินินทาวรคุยกันเป็นประจำเมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าคุยกันต่อสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
7: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
7: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
3: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จะ

0: แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมเซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
2: เสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับมีข่าวสารดีๆมาฝากกันอีกครั้งจากธนาคารออมสินครับ ขออภัยครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝากก็3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยผมเห็นข่าวอยู่ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับ SME ก็มีความเป็นห่วงเป็นใยผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความเปราะบางค่อนข้างสูงทีเดียวมีรายงานมาจากตัวเลขของทางสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของธนาคารไทยพาณิชย์เท่าครับ SCBEIC ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เนี่ยจะขยายตัว 2.2% ส่วนปีหน้าเนี่ยจะประมาณ 2.1% ครับแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญไม่ใช่เพียงตัวเลขของ GDP ที่มีการขยายตัวแต่ว่าเป็นคุณภาพของการเติบโตครับเพราะว่าเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่กำลังขยายตัวนั้นไม่ได้กระจายประโยชน์ไปยังทุกภาคส่วนเหมือนที่ผมคุยกับอาจารย์บัณฑิตเมื่อสักครู่นี้เลยคือภาพของ K-shape เนี่ยคือ K-shape คือตัว K เป็นอย่างนี้ขึ้นแล้วก็มาทางนี้นะ K-shape นะมันขึ้นมันขึ้นก็ขึ้นไปเลยลงก็ลงมาเลยนะมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับโดยเขาบอกขาขึ้นเนี่ยของกลุ่ม K-shape เนี่ยคือกลุ่มอุตสาหกรรมไฮเทคดิจิทัลอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมสีเขียวส่วนขาลงเนี่ยจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมดั้งเดิมก็เช่นอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างภาคเกษตรกรรมซึ่งกำลังเผชิญภาวะกดดันรอบด้านครับอุตสาหกรรมที่เป็นพระเอกของการเติบโตในเวลานี้เช่นกลุ่มไฮเทคอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ Data Center ก็เป็นกลุ่มที่มีการนำเข้าสินค้าทุนและวัตถุดิบสูงในถึง 28% ทำให้การเติบโตนี้นะครับมีลักษณะของการรั่วไหลออกไปยังต่างประเทศหรือว่า Leakage ในระดับสูงครับขณะเดียวกันเครื่องยนต์ด้านอุปสงค์ภายในประเทศทั้งการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐก็ยังคงมีความเปราะบางอยู่ภาพเศรษฐกิจวันนี้จึงไม่ใช่แค่การฟื้นตัวพร้อมกันทั้งระบบแต่เป็นการฟื้นตัวที่ธุรกิจบางกลุ่มสามารถเดินหน้าได้ขณะที่ธุรกิจอีกจำนวนมากยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอครับบริษัทใหญ่ยิ่งโต SME ก็ยิ่งถูกทิ้งห่างเหมือนที่คุยเมื่อกี้เลยแก๊ปหรือช่องว่างความเหลื่อมล้ำมันจะห่างขึ้นครับอีกหนึ่งภาพครับสะท้อนคือ K-shape ยิ่งห่างไปเรื่อยๆนั่นคือความแตกต่างตามขนาดของธุรกิจ จากการติดตามข้อมูลผลประกอบการของนิติบุคคลในประเทศไทยประมาณ 400,000 บริษัทนะครับพบว่าบริษัทขนาดใหญ่ท็อป 1% หรือประมาณ 4,000 บริษัทเนี่ยกำลังมีส่วนแบ่งรายได้ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสูงถึง 76% และยังสามารถขยายอัตรากำไรได้ดีนะครับในขณะทางตรงกันข้ามธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นหรือ SME ที่รายได้และอัตรากำไรอยู่ในขนาดทรงตัวไม่สามารถเติบโตตามกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้ก็ยังมีอยู่เยอะมากประเด็นนี้สะท้อนมากกว่าความแตกต่างด้านขนาดธุรกิจเพราะเป็นสัญญาณถึงความสามารถในการแข่งขันของ SME ที่ลดลงครับสอดคล้องกับการผ่านสินเชื่อ SME ของธนาคารพาณิชย์ที่ติดลบนะฮะติดลบต่อเนื่องยาวนานถึง16ไตรมาสหรือประมาณ4ปีครับแต่สิ่งที่น่ากังวลและปัญหานี้ไม่ใช่เพียงปัญหาสภาพคล่องระยะสั้นแต่ปัญหานี้กำลังสะท้อนถึงปัญหาเชิงโครงสร้างครับด้านความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ยิ่งกว่านั้นสัดส่วนหนี้ของ SME ที่อยู่ในสเตจ2คือค้างชำระไม่เกิน90วันและสเตจ3กลุ่มที่เป็นหนี้เสียหรือ NPL ปัจจุบันก็ปรับเพิ่มขึ้นครับจนเกือบแต่ 25% คือ1ใน4ของสินเชื่อโดยรวมและตัวเลขนี้ยังไม่รวมลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ไปแล้วอีกด้วยนะครับสะท้อนว่าปัญหาของ SME ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการขอสินเชื่อไม่ได้แต่มีธุรกิจจำนวนมากที่อยู่ในภาวะความสามารถในการแข่งขันและชำระหนี้อ่อนแอลงครับสินเชื่อ SME ติดลบติดต่อกันถึง16ปีโอ้โหนี่เรื่องใหญ่มากนะคุณผู้ฟังเขามีคำที่เรียกกันว่าซอมบี้เฟิร์มด้วยฮะเขาบอกความอ่อนแอของ SME อีกด้านคือการเพิ่มขึ้นของ Zombie Firms ในกลุ่ม SME ที่บริษัทมีอัตราส่วนและความสามารถในการชำระหนี้หรือ Interest Coverage Ratio หรือ ICR ต่ำกว่า1เท่าหมายถึงกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทนั้นไม่เพียงพอแม้แต่สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ข้อมูลที่น่าห่วงคือสัดส่วน Zombie Firms ในกลุ่มธุรกิจ SME ปัจจุบันเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 12% ครับและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งสูงกว่าสมมุติถึง3เท่าโอ้โหอันนี้น่าวิตกกังวลมากนะเพราะฉะนั้นถ้ามีซอมบี้เฟิร์มเยอะก็เหมือนกับการอะโลเคชั่นของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเงินทุนแรงงานที่ควรไปอยู่ในเซกเตอร์อื่นที่มีอนาคตแต่ถ้าปล่อยเอาไว้ค่าเสียโอกาสสะสมก็จะเติบโตขึ้นและอัตราการเติบโตของธุรกิจก็จะชะลอตัวลงโอ้อันนี้เป็นสัญญาณที่น่าตกใจอ่ะเอาไว้ประมาณนี้เพื่อให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นว่าสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้เนี่ยมันมีลักษณะแบบนี้เราก็น่าเป็นห่วงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็หันลีหันขวางหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังแล้วนั่งคิดพิจารณาไต่ตองนั่งทำเช็คลิสต์ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแบบไหนอะไรที่มันต้องแก้ไขอะไรที่มันต้องฟันฝ่าไปให้ได้แล้วจะเอาปัจจัยอะไรมาช่วยเกื้อหนุนถามผู้รู้ถามที่ปรึกษาถามคนที่เขาอยู่ในธุรกิจเพื่อที่จะช่วยกันอย่าทำอะไรโดดเดี่ยวคนเดียวอีกต่อไปนะครับผมวันนี้หมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
7: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
10: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
11: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
12: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
13: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
12: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
15: ต้องเลิกไปเลยคร
16: ับเฮ้ยเดี๋ยว
15: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: ากเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับวันนี้ในสภาก็ดุเดือดดุเด็ดนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ไปข้างหน้าส่วนใหญ่ก็ต่อเนื่องจากการที่กกต.เมื่อวานมีการลงมติแล้วก็ประเด็นของท่านกกต.เสียงข้างน้อย1ใน2ที่ได้ออกมาแถลงอย่าเรียกว่าเปิดใจเลยก็แถลงมุมมองความคิดเห็นของท่านต่อผลคำวินิจฉัยออกมาท่านก็อธิบายชัดเจนครับว่าออกมาเนี่ยเพราะว่าตอนแรกก็มีการตกลงกันไว้กับทางประธานว่าจะแถลงกันยังไงแบบไหนให้ได้เห็นความคิดมุมมองของฝ่ายเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยและแต่ละมติออกมายังไงแบบไหนแต่ก็นี่แหละครับท่านก็อธิบายได้ชัดช้างเห็นแต่ละส่วนแต่ละส่วนถ้าประกอบกันแล้วมีความเป็นไปได้ที่จะเห็นเป็นตัวก็เปรียบเทียบกับเรื่องของกรณีอื่นๆแล้วก็ถ้าเกิดใช้กติกาหรือกฎหมายของการเลือกตั้งมากกว่าวิธีคิดในแบบของคดีอาญาคดีในแบบอื่นมันสงสัยได้ว่าเชื่อได้ว่ามันก็น่าจะมีการส่งไปวันนี้ในสภาก็มีการถกมีการเถียงเพื่อไทยอย่างคุณสุทินกลางแสงก็เตือนกกต.ทำหน้าที่สง่างามก็พอสมน้ำสมเนื้อนะครับคุณรัฐเกล้าประชาธิปัตย์ก็บอกว่าแหมงานค้างเรื้อรังมีกกต.ไว้ทำไมขณะที่ไล่ไปเรื่อยนะครับก็ต้องมีการห้ามทับกันคุณพริษวันนี้ได้เจอกับท่านคุณแสวงนะครับคุณแสวงก็คงไม่ต้องถึงท่านแล้วมั้งก็คุณแสวงเนี่ยแหละท่านพริษก็ได้มีการอภิปรายในที่สุดก็ได้เจอกันแสวงก็ยังคงมีแสงสว่างสวยนะครับขณะเดียวกันวันนี้ถ้ามองไปข้างหน้าก็ต้องดูรายชื่อบัญชีสำรองสว25คนขณะเดียวกันคนที่โดนกันไปบางทีเขาก็มีการจัดเป็นกลุ่มจัดเป็นคลัสเตอร์ได้นะว่ากลุ่มไหนที่โดนฝั่งไหนที่โดนหลายคนก็รอเล็งกันอยู่นะครับอย่างเมื่อวานคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าเอ๊ะคนที่กลับคำให้การถ้าตอนแรกถูกกันไว้เป็นพยานแล้วตอนหลังมาบอกอีกอย่างนึงเนี่ยต้องโดนไหมขณะเดียวกันคนที่โดนจะนิ่งได้ไหมจะสงบไหมแล้วดูท่าทีของสว.ที่ก่อนหน้านี้มีสวมรัดมีกอดรัดกันเนี่ยมันก็เหมือนไม่มีใครรู้มาก่อนว่าจะโดนหรือไม่โดนก็มาลุ้นกันว่าในกลุ่มที่เขาคงเป็นเพื่อนกันมั้งครับเขาคงจะลุ้นกันแหละว่าใครจะโดนอะไรกันยังไงกันบ้างจึงออกมาอย่างที่เห็นขณะเดียวกันครับวันนี้ฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเขาก็มีการประชุมกันเป็นครม.เงาครับก็ตั้งคำถามหลายเรื่องทั้งเรื่องกกต.เสียงข้างน้อยที่ฝั่งนี้ก็เตรียมที่จะรวมหลักฐานใหม่ยื่นกับทางปปช.ฝั่งนี้ก็ขยับช้านะครับถ้าเราพูดกันจริงๆตีคล้องตีโข่งอะไรดังเนี่ยแต่ว่าประชาธิปัตย์นี่ก็ขยับเร็วมือกฎหมายเต็มพรรคขณะเดียวกันท่านรองหัวหน้าพรรคใช่ไหมคุณเวรยุทธวันนี้ก็พูดถึงไทยช่วยไทยพลัสก็บอกว่ามันเป็นเพียงแค่การรักษาคะแนนนิยมส.ส.ของทางประชาชนก็ตั้งคำถามเรื่องแผน PDP ผิดพลาดซ้ำซากเอื้อทุนพลังงานประชาชนอาจจะต้องจ่ายค่าไฟแพงขึ้นโดยรัฐคาดการไฟสูงเกินจริงผมเองนี่ก็มีโอกาสไปในงานนะครับแล้วเขาก็คาดการว่าตัวเลขการใช้พลังงานจะเพิ่มสูงขึ้น ในวงในงานคนถามเยอะครับเอประชาชนสามารถที่จะใช้โซลาร์เซลล์ได้หนิประชาชนสามารถที่จะขายพลังงานได้หนิตกลงแล้วทำไมมันยังสูงขึ้นอีกเหรอแล้วเรื่องก๊าซธรรมชาติล่ะตกลงคิดยังไงแบบไหนส่วนอีกท่านหนึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยหน้าตามากกว่าชื่อและชื่อเสียงของท่านคุณสรัญรุษสรัญเกตครับศาลฎีกาตัดสินแล้วนะครับคดีที่เสียบบัตรแทนกันจำคุก8เดือนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะไม่รอลงอาญาด้วยเดี๋ยวทั้งหมดค่อยๆมานั่งไล่เรียงรายละเอียดรวมไปถึงการมองในเชิงวิเคราะห์กันด้วยวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณสรัญวุฒิสรัญเกตนะก็จำหน้าตาของท่านสังเกตจากเคราบนใบหน้าของท่านนะก็จะนึกภาพออกว่าเป็นใครนะจากจังหวัดอุตรดิตถ์ถ้าดูจากข่าวเนี่ยเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2556เดือนกันยายนนะครับตอนนั้นสภามีการประชุมพิจารณาร่างพรบให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศปรากฏว่าเจ้าตัวอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแล้วก็ฝากบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองให้นะส.ส.คนอื่นนะก็กดบัตรแสดงตนแล้วก็ออกเสียงลงคะแนนแทนก็ถือว่ามีการทุจริตบิดเบือนนะแล้วก็เป็นพฤติการที่ร้ายแรงนะก็เลยนำไปสู่การตัดสินลงโทษจริงๆลงโทษ1ปีนะคุณวิรากรรมแต่คำรับรองของจำเลยในขั้นตรวจพยานหลักฐานเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3นะก็เหลือโทษจำคุก8เดือนแต่พฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงไม่รอลงอาญาหลังจากนั้นหลังศาลมีคำพิพากษาจำเลยก็คือคุณสรัญวุฒิสรัญเกตนะก็ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลพิจารณาและอนุญาตปล่อยชั่วคราวจำเลยระหว่างชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองถ้าเป็นก่อนรัฐนูลปี2560เนี่ยนะฮะโป้งเดียวจบ
2: โป้งเลยนะฮะ
3: นะแต่หลังจากมีรัฐนูลปี2560ด้วยเหตุหลายๆประการนะครับเป็นศาลเดียวไม่เป็นไปตามหลักสากลก็เลยมีการนะฮะให้ยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้จากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการนะอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานแล้วและเป็นอีกคนหนึ่งทำให้ผมนึกถึงกรณีของสก.ที่ประชุมนัดแรกๆหรือไงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มีเหตุในลักษณะเดียวกันอย่างนี้เกิดขึ้นก็มีบรรทัดฐานที่สภาใหญ่ส่วนสภาล่างสภาเล็กนะครับก็จะใช้หลักการอันเดียวกันหรือเปล่าถ้ามีการร้องเรียนแล้วก็เรื่องไปถึงศาลครับคุณพิรักษ์ครับ
2: ครับคุณมนตรีเรื่องจากกกต.เนี่ยหลังจากที่สว.ท่านกกต.เสียงข้างน้อยได้ออกมาเนี่ยเกมเมื่อวานผมก็คุยกับคุณมนตรีหลังไมค์คุณมนตรีไม่ได้จัดไม่แน่ใจว่าถ้าเราขบวนกันตรงนี้หน่อยเนี่ยเฉพาะรายชื่อที่จะไปสู่ศาลเนี่ยอื่นๆเนี่ยจะยังรอดไหมครับเพราะในสภาก็ยังมีความพยายามในการที่จะพูดว่าเอ้ยมันจบไปแล้วมันอะไรกันไปแล้วอะไรกันยังไงตกลงแล้วผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือใครจะฟ้องหรือจะอะไรยังไงได้ไหมครับเพราะผมฟังท่านกกต.เสียงข้างน้อยผมก็ไม่แน่ใจจริงๆครับว่าอันนี้ใครจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้บ้างครับ
3: ผมเห็นประเด็นที่เพิ่มเติมจากท่านกกต.เสียงข้างน้อยนะตอนนี้ก็นะถูกพูดถึงกันอย่างมากตั้งแต่เมื่อวานและหลายช่วงเวลาที่คุณนายพิรักษ์กับคุณวิสุทธิ์จัดรายการนะครับนั่นก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงข้างน้อยที่ออกมาชี้แจงเลยได้เห็นภาพใหญ่ไงนะนั่นก็คือได้เห็นอีกด้านหนึ่งของเสียงข้างน้อยที่แสดงเหตุผลเอาไว้แล้วก็ลงรายละเอียดไปถึงขั้นในการประชุม นะเรื่องของขอให้มีการสืบสอบอะไรเพิ่มเติมแต่ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการสืบสอบต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย1นะการออกมาแถลงของกกต.ในวันที่14เนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ดูจากคำแถลงแล้วก็ข้อมูลที่สังคมได้รับรู้รับทราบกันมาก่อนหน้านั้นเนี่ยสังคมก็ตั้งคำถามในระดับหนึ่งอยู่แล้วครับคุณอภิลาครัมแต
2: ่
3: เสร็จแล้วการตั้งคำถามดังกล่าวนั้นเนี่ยมันมีความกระจ่างและก็แจ่มชัดหลังจากที่กกต.เสียงข้างน้อยได้ออกมาทั้งชี้แจงแล้วก็ทั้งเปิดใจละเอียดยิบนะเมื่อวานมันก็เลยทำให้สิ่งที่สังคมกังขามติดังกล่าวของกกต.นั้นน่ะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นได้เห็นช้างที่ชัดขึ้นนะครับ จากแรกตอนเนี้ยเข้าใจว่าน่าจะมีช้างอยู่3ตัวนะถ้าเป็นช้างเลี้ยงคงจะล่ามเอาไว้แต่เราเรียกเป็นตัวเพราะว่าเป็นช้างป่านะที่ไม่มีเจ้าของนะ3ตัวตัวแรกนะเป็นช้างในความหมายของฝ่ายค้านที่แล้วเขาเปิดเผยเรื่องของหัวสวมาตั้งแต่ต้นว่าระวังนะช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดหรอกนั่นคือตัวแรกที่เราได้เห็นช้างตายทั้งตัวแล้วใบบัวมาปิดช้างตัวที่สองนะเป็นช้างที่ท่านประธานณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.ยกขึ้นมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับนะว่าดูยังไงเนี่ยมันก็ไม่ครบนะฮะเพราะท่านไปดูที่งวงที่ใบหูอะไรตรงนั้นนะครับตัวที่สามนะฮะก็ได้เห็นจากท่านประธานท่านกกต.สิทธิโชตนะอินทรวิเศษเมื่อวานตรงเนี้ยก็ได้เห็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทำให้เห็นภาพใหญ่ตรงนั้นชัดเจนเพิ่มขึ้นแม้กระทั่งมติต่างๆที่ได้มีการแจกแจงในช่วงค่ำๆของกกต.เมื่อวานนะที่ท่านบอกให้มาแจกแจงด้วยก็เลยได้รู้ว่าในจำนวน21คนของผู้ที่ถูกร้องและเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยมันมี3กลุ่มนะอย่างกลุ่มแรกเนี่ยเป็นเอกฉันท์เลยมีแค่7คนที่ไม่ให้เอาผิดกลุ่มที่2 6ต่อ1และกลุ่มใหญ่เนี่ยกลุ่มที่3นะจำนวน12รายเนี่ยที่มีมติ5ต่อ2แน่นอนครับว่ามติ5ต่อ2ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นอื่นไปไม่ได้ก็เป็นมติ5ต่อ2ของนะเสียงข้างน้อย2ท่านนะครับนั่นก็คือคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษและอีกท่านหนึ่งก็คือ
2: คุณชาย
3: ชาย
2: นคร
3: ชัย
2: ครับ
3: แสดงว่าที่เหลือ5เสียงที่เกาะกลุ่มกันนั้นนะก็ไม่ใช่2ท่านนี้ก็เลยเกาะกลุ่มกันมาชนิดที่ไม่แตกแถวเลยนะคุณวิราครับเรานั่นคือเราได้เห็นความชัดเจนทีนี้ที่คุณไปรักตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เนี่ยวันนี้ผมได้เห็นสว.สำรองไปเรียบร้อยแล้วไปในฐานะผู้ที่เสียหายเนี่ยฟังชื่อก็คุ้นพลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วนะครับพร้อมกับคณะนะไปยื่นนะเรื่องต่อศาลฎีกานะที่สนามหลวงนะศาลฎีกาก็อยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีแผนกคดีเลือกตั้งนะเราก็อยู่ที่นั่นด้วยนะก็พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วเนี่ยนะไปยื่นร้องคัดค้านนะตามพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.มาตรา44นะคือยื่นร้องคัดค้านนะมติของกกต.ที่ออกมาที่ยกคำร้อง3ข้อกล่าวหานะโดยให้เหตุผลว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอนะก็ไล่เรียงรายละเอียดยิบนะฮะขอให้ศาลฎีกาเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กกต.วินิจฉัยว่าผู้เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวหาในข้อกล่าวหาที่1ถึง3ที่บอกว่าไม่ผิดขอให้เพิกถอนคำสั่งนี้และขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยใหม่และขอให้ไต่สวนว่าเมื่อมีการทุจริตเป็นรูปแบบหรือขบวนการที่ทำให้การเลือกสว.ไม่สุจริตเที่ยงธรรมต้องให้กกต.ดำเนินการพิจารณาสว.138คนและส่งมาให้ศาลฎีกาใหม่โดยสรุปคือขอให้ศาลไต่สวนหากไม่ถูกต้องขอให้ศาลสั่งให้กกต.ทบทวนเหมือนทำการบ้านส่งขึ้นมาใหม่ก็1เข้าไปแล้ว2ไปตาม ช่องทางของมาตรา44พ.ร.ป.สว.3ไปในฐานะผู้เสียหายก็คือเป็นสว.นะฮะสำรองพลตำรวจโทคำรบบอกว่าคาดหวังว่าศาลจะให้ความเมตตาในการพิจารณารับคำร้องในวันนี้และเปิดองค์คณะไต่สวนเพื่อพิสูจน์ความจริงในเรื่องของการวินิจฉัยของกกต.นะฮะและผมไปดูในตอนท้ายจริงๆเนี่ยเขาไปอ่านแถลงการณ์กันด้วยนะในข่าวก็บอกว่าหลังกลุ่มสว.สำรองยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งศาลรับคำร้องไว้ในสารบบเข้าใจว่าเป็นในส่วนของกระบวนการธุรการของศาลนะครับก็เป็นคดีหมายเลขดำโอ้นี่เป็นศาลแล้วศาลรับคำร้องไว้ในสารบบเป็นคดีหมายเลขดำที่รอต่อจุดสว.จุด 21/2569 เพื่อพิจารณาต่อไปโดยวันนี้ยังไม่มีคำสั่งใดๆเกี่ยวกับคำร้องก็ถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยในส่วนของผู้ที่เสียหายโดยตรงก็ได้ไปใช้ช่องทางตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วทีนี้ในช่องทางกฎหมายตรงนี้นั้นเนี่ยน่าจะรวมความไปถึงคำการพิจารณาของคณะอนุกรรมการชุดที่26รายละเอียดต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับช้างทั้งตัวนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นอำนาจศาลว่าหลังจากที่ยกไปเฉพาะใบหูกับงวงเนี่ยนะศาลท่านจะขอดูส่วนอื่นๆจะดูช้างทั้งตัวด้วยหรือไม่เพราะในข้อสงสัยที่กลุ่มสว.สำรองยื่นร้องไปนั้นเนี่ยคือมองว่ามันเป็นเรื่องของขบวนการแต่นะกกต.กับหยิบยกมาพิจารณาว่าเป็นเรื่องตัวบุคคลและที่สำคัญนะเน้นไปที่เรื่องของการดำเนินการทางอาญามากกว่าที่จะพูดถึงมาตรา62ในพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตหรือว่าการเลือกตั้งที่สว.จะไม่โปร่งใสเที่ยงธรรมแต่มุ่งไปที่เรื่องของคดีอาญาเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนของผู้ที่เสียหายโดยตรงส่วนคนอื่นๆที่ผมเห็นพรรคประชาธิปัตย์เขาแถลงเมื่อวานเนี่ยนะผมฟังมาจากหลายทางเนี่ยก็ตรงนี้แม้เขาจะมี21เสียงนะประชาธิปัตย์คุณเวลาครับ แต่คนที่ยืนขนาบซ้ายขวาคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนั้นเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะคุณนิพิษอินทรสมบัตินั้นเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในทนายความที่ดำเนินการอยู่ในกลุ่มเดียวกับคุณถาวรเสนเนียมที่เอาผิดกกต.ยุค3หนา5ห่วงนะแล้วก็หันไปอีกด้านหนึ่งใส่เสื้อสีขาวนะเพิ่งจะมีความโดดเป็นที่รู้จักอย่างมากนะฮะคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์คุณทักษิณได้กลับเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งก็เพราะว่าคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์เพราะฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบนะมุมกฎหมายของพรรคเก่าแก่อย่างประชาธิปัตย์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นนักกฎหมายทั้งนั้นตั้งแต่อดีตหัวหน้าพรรคคุณ
2: ช่วย
3: และสองหัวหน้าพรรคปัจจุบันเนี่ยตอนหลังท่านไปเรียนนิติศาสตร์รามคำแหงได้น
2: ิ
3: ติศ
2: า
3: สตร
2: ์บัณฑิตใ
3: บด้วย
2: ไม่ได้ตอนหลังนะต้องไปเรียนมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนะเติมมาตั้งแต่แรกแล้วนะค
3: ุ
2: ณ
3: เนี่ยคนก็เลยเปรียบเทียบว่านามฝ่ายกฎหมายของพรรคส้มกับพรรคประชาธิปัตย์จะแตกต่างกันตรงนี้เพราะพรรคส้มนั้นอาจจะมองกฎหมายไม่ขาดมองกฎหมายไม่ทะลุหรือว่าไม่มีความชำนาญเหมือนกับนักกฎหมายที่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นทั้งทนายความเป็นอะไรต่ออะไรกันมามากมายมันก็เลยแม้จะมี21เสียงแต่การขยับตัวของประชาธิปัตย์ครั้งนี้ถ้าจะเปิดศึกเรื่องของกฎหมายกันก็น่าจับตาอย่างมากครับคุณพิรักษ์ครับ
2: คุณมนตรีบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเมื่อวานแบบไม่ทันได้คุยหลังจากที่มีการเปิดมติกกต.เนี่ยที่เมื่อสักครู่คุณมนตรีได้พูดถึงเนี่ยเพราะมันจะมีสั่งไม่ฟ้องเนี่ยยกฟ้องเนี่ย5-2เนี่ยรายชื่อเนี่ยน่าสนใจขณะเดียวกันที่เอกฉันท์ยกฟ้องเนี่ยอันนี้ก็จะเรียกได้ว่าใกล้จุดศูนย์กลางมากๆแล้วก็มียกฟ้อง6-1ด้วยเดี๋ยวมานั่งไล่เรียงกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ย5-2ที่ยกฟ้องเนี่ยดูชื่อดูนามสกุลแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นบ้านใหญ่เกือบทั้งนั้นเลยตรงเนี้ย
3: เบอร์ใหญ่ไม่ใช่บ้านใหญ่ธรรมดาเป็นเบอร์
2: มีเบอร์ใหญ่เบอร์ใหญ่สุดและสุดใหญ่รวมไปถึงบ้านใหญ่อ่ะจะอยู่ใน5-2เอาพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: ครับผมสุปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
7: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FMคลื่นความคิด
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับที่รอดก็มีอยู
3: ่ดูเหมือนสัญญาณคุณวิรักษ์หายไปไหมครับนะฮะคุณวิรักษ์กำลังจะพูดถึงกลับมาแล้วนะคุณวิรักษ์เห็นขยับอยู
2: ่ครับมติเอกฉันท์ที่ยกฟ้องนะครับไม่ฟ้องนักการเมืองกรรมการบริหารภูมิใจไทยและคนอื่นเนี่ยก็มีอยู่3กลุ่มที่เบาๆเลยเนี่ยเอกฉันท์ยกฟ้องก็จะมีภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ไตรสุรีไตรสารนกุลสุภมาศอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรคุณคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติคุณชัยชนกคิดชอบอันนี้ก็คือยกฟ้องเป็นเอกฉันท์
3: ครับ
2: แต่ว่ายกฟ้องมติ6-1มีพิมพ์ฤดาตันจรารักษ์นะครับธนยศทิมสุวรรณทีนี้ในส่วนของ5-2เสียงเนี่ย2เสียงก็คงจะเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครในลิสต์นี้เนี่ยถ้าดูจากรายชื่อแน่นอนนะครับในเซตนี้ถ้าดูตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินคุณเนวินชิดชอบนะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นเดี่ยวมือหนึ่งมือสองส่วนที่เหลือครับที่เหลือการเมืองก็อธิบายกันได้ชัดนั่นแหละก็ถือว่าเป็นกลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มเจ้าของพื้นที่คุณเจเศรษฐไทยเศรษฐกรวีปริศนานันทกุลวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ชลัดรัชกิจประการจักรีทองศรีปราดอนปริศนานันทกุลสุขสมรวยวันธนียกุลคุณพิชัยชมพูพลคุณณพินทร์ศรีสรรพางคุณกิติธรคุณอันนี้ก็อย่างที่บอกครับบางคนอาจจะไม่ได้เห็นงวงเห็นงาเห็นช้างเห็นแขนเห็นขาแต่ว่ารวมทั้งหมดมันไปในทางเดียวกันหมดอ่ะคุณมนตรีไม่รู้จะอ้อมยังไงมันก็ทำให้เชื่อได้ว่าไปในทิศทางใกล้ๆกันหมดนะคุณมนตรีทีนี้มันจะสามารถ ฝ่ายที่เขาจะสู้ต่ออย่างอาจารย์สมชัยก็บอกว่า26วันก็จะลุยต่อเนื่องประชาธิปัตย์ก็ตั้งท่าง้างพร้อมแล้วล่ะทีนี้มันจะเดินกันประตูไหนยังไงได้บ้างครับคุณมนตรีฮะ
3: คืองานเนี้ยคงแหมจะบอกว่าไอ้ผ้าป่าสามัคคีน้อยไปกฐินสามัคคีก็น่าจะยังมากกว่านั้นก็เยอะเลยเที่ยวนี้อย่างกรณีอาจารย์สมชัยเนี่ยที่เขามีกองทุนอยู่2,200,000 บาทและบังเอิญว่าถูกอาจจะถูกพาดพิงถึงในระหว่างการแถลงข่าวนะแล้ววันนี้ถ้าไปดูที่อาจารย์สมชัยเองได้ออกมาตอบโต้ประธานณรงค์กลั่นวารินเนี่ยโอ้โหก็ต้องถือว่าดอกใหญ่อีกเหมือนกันและอีกอันหนึ่งก็คือไปหยิบจับประเด็นเรื่องของสองเสียงนะฮะที่เพิ่มขึ้นมาในการส่งฟ้อง26สว.นะเมื่อสักครู่ที่คุณไปรักนะเดี๋ยวค่อยไปลงค่อยไปดูในรายละเอียดว่าจะมีใครจากไหนอีกบ้างต้องบอกว่างานนี้แทบจะเรียกว่าถนนทุกสายนะทั้งจากเครือข่ายภาคประชาชนแล้วก็พรรคการเมืองพรรคการเมืองเนี่ยตอนนี้อย่างน้อย2พรรคและตั้งลำนะพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่และพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ประกาศตั้งแต่วันแรกอีกเหมือนกันว่า157เนี่ยก็จะใช้ช่องทางนี้อีกเหมือนกันนะไอลอนะ3แล้วนะ4ก็คือในส่วนของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่มีกองทุนอยู่2,200,000 บาทและจับพุ่งเป้านะไปที่กกต.อีกเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจารย์ก็จะตามสไตล์อาจารย์ไปปั่นไปไหนเนี่ยนะก็จะนะขอเวลานะ26วันนะตอนแรกบอกเอ๊ะอาจารย์ทำไมใช้เวลานานจังเลยนะ
2: 26คนนะ
3: ถ้า26คนนะเอามาเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการขับเคลื่อนตรงนี้เพราะว่ามันรอได้เนี่ยนะส่วนเรื่องที่สว.สำรองเข้าไปยื่นนั้นเนี่ยมันมีกรอบเวลา3วันอยู่แต่กรณีขออาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรใช้กรอบเวลา26วันเพื่อที่จะให้คณะกรรมการที่เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนตรงนี้ไปพิจารณาแล้วขอฉันทานุมัติมติจากประชาชนอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นเนี่ยกกต.เนี่ยก็จะเจอทั้งโอ้โหหลายด้านเลยนะไม่รู้ว่าจะเป็นสงครามก้าวทัพหรือเปล่าก็ไม่รู้มาจากทุกทิศทุกทางนะก็ทั้งในส่วนของสว.สำรองที่ขับเคลื่อนไปก่อนแล้วและในส่วนของคดีที่จะต้องไปยื่นต่อศาลคดีทุจริตอีกละนะเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าศึกหนักเลยทีเดียวสำหรับเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ทีนี้ที่ผมพูดถึงอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเมื่อสักครู่นั้นเนี่ยคือกกต.เขาทำรายละเอียดนะมติต่างๆออกมาพุ่งเป้าไปที่นะเครือข่ายของฝ่ายการเมืองคือพรรคภูมิใจไทย21คน
2: ครับ
3: แต่บังเอิญนะว่าอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็ไปดูในส่วนของมตินะฮะ4-3คุณเวลาครับ
2: โอ้
3: 4-3ตรงนี้เป็น
2: ตกลงใครย้ายค่ายไป2ขอแผ่ที่แ
3: ท้นี่ไงครับ
2: เพราะว่าจะรักตัวกลัวตายดีดไป2คนมันก็จะดูแปลกๆแปลกๆเว้นหรือเปล่าคุณมนตรี
3: คือเราคิดเร็วๆเมื่อสักครู่เนี่ย5-2 5-2 5-2เนี่ยเกาะกลุ่มกันมาตลอดไม่แตกแถวเนี่ยนะครับแต่เที่ยวนี้กลายเป็นนะ4-3แสดงว่านะใน4เนี่ยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็มองว่ายืนพื้นก็คือ2เสียงข้างน้อย2เสียงก็คือในส่วนของคุณสิทธิโชติอินทรวิเศษ1และคุณชายนครชัยอีก1เป็น2ยืนพื้นและอีก2มาจากไหนมันก็ต้องกระเด็นมาจาก
2: ฝั่ง5
3: ฝั่ง5นะฮะฝั่ง5ก็จะเหลือ3มติที่ให้ดำเนินการส่งฟ้อง26สว.ก็เลยกลายเป็นมติ4-3โอ้โหอาจารย์สมชัยก็เลยมองว่าเอ๊ะอาจารย์มองเร็วๆเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าอาจมีเหตุผลว่าสว26คนมีหลักฐานแน่นหนาจนยากที่จะฝืนลงมติแล้วก็อีกถัดมาขอเอาตัวรอด เลิกคิดถึงบุญคุณที่ต้องทดแทนนะฮะปล่อยมือจากกลุ่ม5คนมาลงคะแนนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ก็คือจนป่านนี้แล้วตอนท้ายๆอาจารย์ก็ยังบอกว่าแต่2ท่านที่กลับลำคือใครข่าวยังไม่รายงานแต่ควรเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บข่าวให้มิดด้วยทำไมต้องเก็บอาจารย์นะเก็บคองอเข่าไว้นะจะมีอะไรยังไงเอาเป็นว่า
2: เดี๋ยวจะมาบอกทีหลังหรือเปล่าว่าผมโดนคมคูอะไรหรือเปล่าแต่มีความเป็นไปได้หรือเปล่าคุณมนตรีว่าจะเป็นผู้พิพากษาเก่าหรือเปล่าที่อาจจะคิดในแบบนั้นเพราะว่าถ้าใน5นั้นเหมือนจะมี1เป็นอธิบดีกรมขนส่งทางบก1เป็นผู้ว่าเป็นอธิบดีอะไร1ใช่มั้ยมันจะเป็นแนวสารมาอีก2หรือเปล่าคุณปฏิเราเดากันนะ
3: ก็
2: ไม่แน่นะ
3: ก็ไล่เรียงตั้งแต่5นะ5คนนั้นเนี่ย

เป็น4คนที่มาจากชุดนี้และอีก1คนที่มาจากชุดเดิมคือสวชุดรักษาการชุดเดียวกันกับลงมติเลือกทั้งกกต.สิทธิโชติอินทรวิเศษและก็คุณชัยนครชัยในทั้ง2คนเนี่ยมาจากสวชุดนู้นนะส่วน4คนนะมาจากสวชุดปัจจุบันที่ถูกตั้งคำถามว่ามันจะเหมาะหรือนะครับที่จะให้สวที่มาจากการโหวตของสวชุดนี้แล้วก็สวชุดนี้มากถึง138คนนะก็จะต้องถูกตัดสินจากคนที่ตัวเองเลือกมานะเพราะนั้นเนี่ยก็4คนนั้นน่ะยืนพื้นแสดงว่าอีกคนหนึ่งนะ5คนนั้นนะก็จะต้องมาจากนะชุดเดิมนู้นคนหนึ่งคุณครับแล้วทีนี้ก็ดูสินะครับว่าในจำนวน5คนที่มาจากชุดเก่ากับชุดใหม่นั้นเนี่ยใครที่จะแตกแถวมาสองคนนะก็เดี๋ยวก็คงจะมีรายชื่อออกมาถ้าเกิดว่าสังคมอยากจะสืบค้นตรงนี้อ่ะก็เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันคงจะต้องไปว่ากันในกระบวนการของทั้งศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งแล้วก็ไปฟ้องร้อง

0: เพราะได้มีการสืบสอบไปพร้อมๆกันกับในช่วงของชุดเนี้ยที่ได้ชี้มูลไปแต่บังเอิญว่ากระบวนการนั้นน่ะมันยังไม่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ถึงคิวนะฮะที่จะดำเนินการตามที่ประธานกกต.ท่านได้บอกเอาไว้ว่าไม่เฉพาะที่ชี้มูลไปในวันนี้เท่านั้นก็ยังมีอีกรู้สึกว่าจะเป็นอีกสำนวนอีก2สำนวนที่อนุชุดดังกล่าวก็ได้มีการหยิบยกขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะก็ต้องรอดูนะครับว่าชุดที่ว่านั้นเนี่ยจะถึงเวลาที่กกต.จะหยิบยกขึ้นมาดำเนินการเมื่อไหร่ครับคุณวีระครับ
1: กับขณะเดียวกันนะครับในฝั่งของภูมิใจไทยเนี่ยก็อาจจะเป็นถูกกล่าวหาก็แล้วกันว่าเป็นสีน้ำเงินที่อยู่ในขบวนการนี้ด้วยหรือเปล่าวันนี้หนึ่งในคนที่ลุกขึ้นมาชี้แจงเมื่อสักครู่รีพอร์เตอร์เขาลงครับพลาดอนปิศนานันตกุลครับวันนี้ก็ได้ร่วมอภิปรายมันมีวาระของกกต.เนี่ยนะครับคุณพลาดอนนี่บอกว่าหลายคนวิพากษ์วิจารณ์คำวินิจฉัยของกกต.เช่นเดียวกับตัวเองที่มีคำถามที่อยากจะถามกกต.เจ็ดคนมีคาใจอยู่สองประเด็นเพื่อนอภิปรายพยายามโน้มน้าวให้สังคมเชื่อและพูดมาว่า2ปีที่แล้วบางพรรคเพิ่งจะมาเริ่มรู้สึกเมื่อ2เดือนที่แล้วคุณพลาดอนบอกว่าในฐานะที่ถูกกล่าวหาและก็ถูกกล่าวหาแบบนี้มา2ปีแล้วเนี่ยคือการเลือกตั้งสวปี67ที่ผ่านมาคือหัวที่สุดในประเทศไทยเกิดจากพรรคการเมืองของพวกตัวเองโดยมีกรรมการบริหารทั้งหมดอยู่ในกระบวนการนี่คุณพลาดอนนี่อยากถามกกต.ว่าเมื่อมีใครกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการท่านเชื่อไหมว่ากระบวนการดังกล่าวมีอยู่จริงถ้าเชื่อตามคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนกลางชุดที่26ทำไมถึงลงมติแบบ7ข้อกล่าวหาทำไมไม่ลงมติก้อนใหญ่ไปเลยแต่เป็นการลงมติรายบุคคลถ้าเชื่อว่ามีกระบวนการจริงทำไมถึงไม่ลงมติทั้งหมดว่านี่เป็นกระบวนการหรือไม่นั่นหมายถึงว่าท่านไม่เชื่อว่ามีกระบวนการหัวจึงมีการสอบรายบุคคลและก็ไม่ได้สอบตัวท่านเองด้วยจึงเป็นที่ยืนยันว่าทั้ง7คนจึงลงมติรายบุคคลดังกล่าวใช่หรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าท่านพลาดอนท่านพยายามสื่อสารกับกลุ่มคนที่เป็นแม่ยกท่านพลาดอนหรือเปล่าเพราะว่าเปิดประเด็นแบบนี้ถ้าตั้งคำถามว่าถ้าเป็นกระบวนการเนี่ยก็ต้องเหมาทั้งกระบวนการสิเดี๋ยวอีกฝ่ายนึงเขาจะมาเปิดต่อเนี่ยคุณพลาดอนถามบอกว่าได้มีการสอบสวนกระบวนการใส่ร้ายป้ายสีกระบวนการสร้างภาพว่าเป็นผู้ร่วมกระบวนการทั้งหมดก่อนไล่เรียงทำลายที่ DSI แจ้งไปยังกกต.ว่ามีมูลให้กกต.นำไปดำเนินการแต่เมื่อกกต.ไม่รับเนี่ย DSI ประชุมเพื่อให้อำนาจเข้ามาทำคดีดังกล่าวแต่ส่งเรื่องไปที่กกต.ว่ามีมูลตั้งแต่วันที่3กุมภาพันธ์68ก่อนที่จะมีคดีพิเศษหมายความว่า DSI ใช้อำนาจอะไรในการทำคดีทั้งที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตัวเองนี่ตั้งคำถามไปถึงช่วงก่อนหน้านี้อยากจะชี้ให้เห็นว่าชอบหรือไม่และ18มีนาคมก็มีตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่26มีท่านคนนั้นเป็นประธานอยู่ด้วยท่านคนนั้นไม่รู้หมายถึงใครก็อยากจะถามว่าเมื่อมีคณะกรรมการอยู่26ชุดอยู่แล้วทำไมต้องตั้งคณะพิเศษขึ้นมาตั้งไปกว่านั้นที่พิเศษคืออะไรใส่ไข่ใช่ไหมนี่ในคณะนี้3คนส่งเรื่องให้กกต.เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์และกกต.ไม่รับหมายความว่าพยายามเอาสำนวนที่มิชอบยัดเข้ามาในกกต.ชุดที่26เพื่อสร้างภาพให้เห็นว่ามีกระบวนการแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณพลาดอนตั้งคำถาม1คือก้อนใหญ่ถ้าเป็นกระบวนการทำไมไม่เป็นกระบวนการอันที่2ก็คือพยายามที่จะตีให้ได้เห็นว่ากกต.เนี่ยมีนอกมีในมั้ยทีนี้3ครับคุณพลาดอนก็เก็บประเด็นต่
0: อ
1: เนี่ยมันมีพยานกับคำให้การเพราะเจ้าหน้าที่ DSI ข่มขู่หากไม่ได้รับความร่วมมือเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีความพยายามในการใส่ร้ายป้ายสีพวกผมย้อนไปถึงกระบวนการเหล่านี้ถ้าเห็นว่ามีกระบวนการจริงทำไม7ท่านไม่ลงมติอีกแบบนึงทำไมจึงลงลายบุคคลจริงๆก็ไล่เรียงกันยาวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราตั้งคำถามกันได้เราตอบกันได้หลายเรื่องอ่ะวิธีการสอบก็คงจะไม่ใช่ในสิ่งที่แบบที่ท่านรัฐมนตรียกตัวอย่างมามั่งเวลาเขาแยกสอบหรือว่าแยกลงมติมันสามารถเกิดขึ้นได้

0: แล้วก็ประเด็นที่สองเรื่องของกกต.เนี่ยในภาพใหญ่กกต.สามารถที่จะใช้อำนาจก่อนที่จะมีมติเป็นคดีพิเศษได้นะครับอันนี้คือในกรณีอื่น
1: ๆ
0: และสามในเรื่องที่ไปถูกบังคับเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามว่าเอ๊คนคนนั้นสามารถกล้าที่จะถูกบังคับแบบนั้นไปได้จริงหรือดูจากชื่อดูนามสกุลดูญาติโกโหติกาแล้วก็ไม่น่าที่จะกลัวอะไรใดๆต่างๆเหล่านั้นนะคุณมนตรี
1: ครับก็วันนี้ที่สภาเนี่ยผมเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะโอ้โหแรกเนี่ยคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยลุกขึ้นนะในฐานะคนที่เป็นแม่งานเรื่องนี้โอ้โหนะก็เรียกเสียงประท้วงแล้วก็ระดับเบอร์ใหญ่นะหัวแถวของพรรคภูมิใจไทยเลยคุณสุประชัยใจสมุทรนะฮะก็แรกๆก็ดูเหมือนจากเสียงเขียวกับท่านประธานอยู่ด้วยนะเพราะท่านประธานก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของการพิจารณารายงานแล้วก็สุดท้ายเนี่ยหลายคนต้องลุกขึ้นนะลุกขึ้นจนกระทั่งวันนี้ไม่รับคือจะมีคำอยู่คุณสุประชัยชอบใช้คำนะใจเย็นๆน้องใจเย็นๆนะฮะอีกฟังสวนกลับนะผมไม่เคยมีพี่อย่างนี
0: ้แล้วท่านพูดในสภาเลยเหรออ
1: ๋อในสภา
0: โอ้นี่แสดงว่าท่านประธานสภาเป็นตัวอย่างแล้วก็ท่านรองประธานสภาเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนักนะในการเรียกชื่อเรียกพี่เรียกน้องอะไรกันเนี่ย
1: สวนกันไปสวนกันมาอยู่พักหนึ่งแต่ก็เอาละฟันหนก่อนตัดพี่ตัดน้องกันไปแล้วเนี่ยนะจะไม่เรียกแต่เที่ยวนี้ก็ยังมานับพี่นับน้องอีกฝั่งก็เลยบอกว่าไม่เคยมีพี่แบบนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นแต่สุดท้ายเนี่ยก็ประคับประคองแล้วก็ปล่อยให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ผมฟังบ้างไม่ฟังบ้างนะฟังในบางส่วนช่วงอย่างที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตามเรื่องนี้มาตลอดก็แสดงความคิดเห็นประเด็นรายงานประจำปีของกกต.ด้วยนั่นก็คือประกาศเนี่ยรับไม่ได้กับการจัดทำรายงานแบบนี้นะครับซึ่งมันมีรายละเอียดมีอะไรที่ดูเหมือนไม่ให้เกียรติสภาเลยประมาณนั้นนะครับคุณรักเมื่อสักครู่ผมพูดถึงเรื่องประเด็นข่าวที่นะเริ่มมีการรายงานว่าถึงคราวส้มหมายถึงทั้งไอรอนแล้วก็ทั้งอะไรเนี่ยกกต.เตรียมที่จะหยิบยกประเด็นที่คณะอนุชุด26ได้พิจารณาไว้มาดำเนินการต่อและเป็นคิวของทั้งไอรอนแล้วก็พรรคประชาชนคือถ้าย้อนกลับไปในข่าวก็จะบอกว่าในการแถลงข่าวเมื่อวันที่14กันยายนของประธานณรงค์กลั่นวารินเนี่ยตอนหนึ่งนะประธานณรงค์ได้พูดถึงการทำงานคณะอนุชุดที่26นะครับว่าคณะอนุชุดเนี้ยได้เสนอส่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาจำนวน229คนนะฮะพร้อมกับระบุว่ายังมีอีก3สำนวนที่คณะอนุกรรมการชุดที่26กำลังดำเนินการไต่สวนยังไม่เสร็จสิ้นนะครับยังไม่เสร็จสิ้นนะฮะและในข่าวเดียวกันก็บอกว่ารายงานข่าวจากกกต.ก็แจ้งว่า3สำนวนดังกล่าวนะที่อนุชุดที่26ได้ไต่สวนในช่วงเวลาเดียวกันกับ229คนนะเอาเป็นว่า229คนเป็นชุดของสีน้ำเงินนะส่วนอีก3กลุ่มมีใครบ้างครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มสว.พรรคประชาชนคณะก้าวหน้าไอลอนะระดับจังหวัดนะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มสวที่เกี่ยวกับพรรคประชาชนก้าวหน้าแล้วก็ไอลออีกเหมือนกันแต่อยู่ในระดับประเทศส่วนกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มสวอิสระเพราะฉะนั้นก็ถือว่าภาระกิจเรื่องนี้ของกกต.ในการที่จะพิจารณาเรื่องของหัวไม่หัวหัวสวหัวอย่างไรหัวแบบต้องเห็นช้างทั้งตัวจับแค่งาแค่หูสรุปไม่ได้ตรงนี้จะเปรียบเทียบให้เห็นช้างทั้งตัวหรือว่าจะแยกแยะจะเหมือนจะต่างกับสว.สีน้ำเงินอย่างไรก็ต้องรอดูครับคุณวิลาครับ
0: ครับเรื่องสว.ยังเรื่องนี้ยังมีต่อไหมครับคุณมนตรีฮะ
1: น่าจะจบแต่คงจะต้องไม่แน่ใจมันจะมีอะไรมาคือตามธรรมชาติของข่าวอ่ะคุณวิรัก มันมีข่าวใหม่มันเลยจะต้อง
0: กลบข่าวเก่านะ
1: กลบข่าวเก่าเบียดพื้นที่ข่าวให้เล็กลงวันสองวันนี้จะมีอะไรไหมหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนะวันนี้วันที่16 17เดี๋ยวท่านกลับมาท่านก็จะต้องไปต่างประเทศยาวคุณวิระครับผมดูโปรแกรมแล้วท่านนายกรัฐมนตรีจะไปประชุมประจำปีของสหประชาชาตินะครับก็ในข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีมีภารกิจต่างประเทศตั้งแต่20ถึง27กันยายนเพราะนั้นพอกลับมา17 18 19นะก็ยังอยู่ในประเทศนะกว่าจะเดินทางวันที่20ไปญี่ปุ่นก่อนเป็นแห่งแรกไปเยือนตรงนั้นแล้วก็ถือโอกาสพบปะให้กำลังใจทีมนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมอยู่ที่นั่นเสร็จสับจากนั้นนู่นนะฮะก็ไปที่สหรัฐอเมริกาที่นิวยอร์กนะฮะแล้วก็กลับมาเอ๊ะมาแวะมาดรอปอยู่ที่ลอนดอนนะก็เยือนลอนดอนอีกกว่าจะกลับถึงไทยก็27กันยายนตรงนี้แหละครับคุณวิระครับที่ผมไล่เรียงนะ20ถึง27เนี่ยพอกลับมาเนี่ยเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่ากลับมาถึง27ไม่ได้บอกว่าช่วงไหนอาจจะกลางคืนหรือไงกลับจากยุโรปอ่ะคุณวิระครับตื่นเช้ามาเนี่ยถ้านายกกลับกลางคืนนะคุณวิระ28กันยายนนะก็เป็นอีกหมุดหมายหนึ่งในทางการเมืองที่เขาใส่ดอกจันเอาไว้ผ่านไปแล้วนะหมุดแรกก็คือ14กันยายนซึ่งคำตอบที่ออกมาก็คือดูเหมือนนะถ้าย้อนกลับไปดูสิ่งที่ทางคุณสุภชัยใจสมุทรให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าก็ให้รอดูนะครับจะมีใช้คำว่าอะไรนะจะช็อกนะไม่รู้ช็อกใครเป็นฝ่ายช็อกและช็อกกันขนาดไหนนั่นคือมีคำตอบออกมาแล้วนะกว่าจะถึงวันที่18 28นะไม่รู้ว่าในระหว่างเนี้ยจะมีอะไรที่เป็นข่าวที่น่าสนใจนะเพียงพอหรือมากกว่ามากพอที่จะทำให้กลบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคดีสวที่มีมติออกไปคุณพิรักครับ
0: เอาคุณมนตรีผมเอาข่าวดีมาสักหน่อยก็แล้วกันพูดถึงญี่ปุ่นหลังจากที่ทีมชบาแก้วทีมฟุตบอลทีมชาติไทยแพ้ต่อญี่ปุ่นนะครับทีมหญิงไป0ประตูต่อ8 8ประตูต่อ0ล่าสุดครับทีมนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็สามารถที่จะชนะทีมมองโกเลียได้3เซตรวดในศึกเอเชียนเกมปี2026นี้นะครับก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกนะครับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยทีมหญิงนะครับก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดประเดิมสนามชนะมองโกเลียไปเด็ดขาด3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ15 25ต่อ18แล้วก็25ต่อ18นะครับสามารถที่จะชนะนัดแรกได้สำเร็จก็ถือว่าเป็นไม่ได้ผิดคาดอยู่แล้วก็น่าจะไม่ได้หลุดไปจากนี้เท่าไหร่แต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูแต่ดูเหมือนว่าครั้งของเราเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักกับเกมนี้นะครับเพราะว่าเรามองไปที่โอลิมปิกแล้วก็มองไปที่เรื่องของการหมุนตัวผู้เล่นแต่ว่าหลักๆแล้วพูดเหมือนไม่หวังแต่ว่าคนไทยวอลเลย์บอลเวลาลงสนามเนี่ยเราก็หวังเก็บทุกสนามไม่ได้ครับคุณมนตรีฮะ
1: คือทำมาชนิดที่แหมเป็นความหวังสูงสุดได้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการเล่นอัดจากนี้ไปเนี่ยมันยังไงมันต้องชนะดิคุณวิรักษ์
0: ไม่เราตีตั๋วเราตีตั๋วระดับโลกไปโดยผ่านที่ World Cup ไอ้ World Game ไปใช่ไหมไอ้ตัวชิงแชมป์อาเซียนเอเชียไปได้ไง
1: อันนี้
0: มันเป็นอาเซียนแกก็พูดเหมือนกับให้เราไม่ต้องคาดหวังอ่ะแต่ว่าผมว่าได้ก็ได้แต่ถ้ามันจะต้องมีการหมุนตัวผู้เล่นอะไรแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปได้ก็หวังไม่ได้ก็ไม่ต้องเสียใจกันมากอันนี้ผมพูดกันเอาเองนะ
1: ถ้าเข้าใจอย่างที่คุณวิรักษ์
0: แต่จริงๆเขากดดันมากแหละ
1: ก็ในเมื่อทำผลงานไว้ดีเยี่ยมแล้วก็ผู้คนก็มีความสุขนะเชื่อว่าผลงานที่ทำได้ดีที่สุดตรงนั้นเนี่ยมันก็จะต้องทำให้รักษาระดับตรงนั้นเอาไว้นะนั่นก็คือเรื่องของกีฬานะส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับส่งท้ายก็แล้วกันนะก่อนพักเบรกนะฮะก็เห็นผมเห็นคลิปจากสหรัฐอเมริกาคุณวิรักษ์ น้องเนเน
0: ่ลูกสาวแห่งชาติคนมนตรี
1: ลูกสาวแห่งชาติไปถึงที่นั่นแล้วก็ได้รับการต้อนรับรถยนต์รถคันโตคันเดิมที่วัชเลนเข้ามารับก็ถือว่าโอ้โหโอ้อานะในขณะที่แฟนคลับชาวไทยก็แห่แหนไปต้อนรับกันเนืองแน่นเลยทีเดียวก็เดี๋ยววันที่24 25นะก็คงจะเฝ้ารอดูกันอีกเหมือนกันครับคุณปิระครับครับ
0: วันนี้คุณมนตรีและผมลานะครับเจอข่าวเด่นพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อนมาตามนัดนะครับมีนัดด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นับเช่นเดียวกันกับฟ้าฝนวันนี้ก็ตกเวลาไล่เรียกกันกับเมื่อวานนี้นึงครับแต่ว่าดูจะเบากว่าเมื่อวานนี้นิดนึงนะครับในเมืองวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราก็ร่วงนะครับเหมือนเมื่อวานเช่นเดียวกันวันนี้วอลุ่ม 75,541 ล้านบาทเนี่ยลบไป 15.93 จุดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 1.01% นะครับตลาดปิดไปที่ 1,562.73โดยมีต่างชาติเนี่ยกับบริษัทหลักทรัพย์เป็นฝ่ายขายสุทธิต่างชาติขายสุทธิถึง 7,192 ล้านบาทเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับตลาดวันนี้เราคงต้องพูดคุยกันกับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมนะครับวันนี้เนี่ยปริมาณการซื้อขายระดับ 70,000 กว่าล้านเนี่ยฟอร์เรนขายไป 7,192 ล้านนะฮะในขณะที่ตัวป๊อปเทรดเองเนี่ยก็ขายไป77ล้านวันนี้กองทุนซื้อ 1,346 ล้านนะครับแล้วก็ตัวของทางรายย่อยซื้อ 5,923 ล้านหุ้นที่อ่อนตัวลงมาค่อนข้างเยอะคือตัว Advance นะฮะวันนี้ Advance ลงไปถึง12บาทนะครับลงไปถึง 3% Thai Oil วันนี้น้ำมันลงหมดเลยนะครับ Thai Oil นั้นลงมา2บาท75ตังค์ลงไป 4% นะครับในขณะที่ตัวบางจากลงไปบาท75ตังค์ลงไป 3% นะครับในตัวของ BTGC ลงไป2บาทลงไป 3.90% IRPC ลงไป22สตางค์นะครับลงไป 7% เลยนะ IRPC ลงค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ SPRC ครับวันนี้ลงไป50สตางค์ลงไป 3% ในขณะที่กลุ่มของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวฮานานั้นลงไปบาท25ตังค์ลงไป 2% นะครับในตัวของ KCE ก็เป็นลักษณะของการปรับตัวลงครับลงไปบาท50ตังค์ลงไป 2.26% นะฮะในขณะที่ตัวหุ้นอื่นๆเป็นลักษณะของการอ่อนตัวลงนะครับลงที่ลงหนักๆนั้นตัวบางจากอีกตัวนึงนะครับที่ลงไปบาท75สตางค์นั้นลงไป 3.08%พิเทพเองนะครับ153บาท50ตังค์ลงไป50สตางค์ลงไป 0.32% อีกชุดหนึ่งที่ลงคือหุ้นในกลุ่มของแบงค์นะครับวันนี้ในตัวของกสิกรไทยเนี่ยลงไป2บาทนะครับในไทยพาณิชย์ลงไป50สตางค์กรุงไทยยืนทรงตัวแบงค์กรุงเทพลงไป50สตางค์ TTB ลงไป2สตางค์นะครับแล้วก็โตหุ้นในแง่ของตัวลักษณะของการปรับในทิศทางที่อ่อนตัวเนี่ยเป็นการอ่อนตัวอย่างต่อเนื่องขณะนี้ตลาดหุ้นในเยอรมันนะครับบวกมา62จุดในฝรั่งเศสบวกไป36นะครับในลอนดอนนั้นบวกไป61จุดอิตาลีบวก320จุดในขณะเดียวกันดาวโจนส์ล่วงหน้าขณะนี้บวกไป87จุดครับใน Nasdaq บวกไป17จุดแล้วก็ในขอประทานโทษครับ Nasdaq นั้นบวกไป154จุดใน S&P บวกไป22จุดครับราคาทองในขณะนี้ 4349.33 นะครับบวกมา56เหรียญในขณะที่โกลสปอตเนี่ยยืนอยู่ที่4280นะครับลบไป 11.5 ตัว Bitcoin เองวันนี้เล่นลงมาอีก180เหรียญ นะครับลงมาที่ระดับ 75,985คราวนี้ราคาน้ำมันล่ะครับราคาน้ำมันใน WTI นั้นอยู่ที่103เหรียญนะครับลงมา2เหรียญนะครับลงมา2เหรียญในขณะที่ตัว WTI ขอประทานโทษครับตัวเบนซ์ลงมาที่106เหรียญนะครับบรรยากาศของราคาน้ำมันที่มีลักษณะการอ่อนตัวนะวันนี้เนี่ยส่งผลทำให้วันนี้หุ้นในกลุ่มของน้ำมันเนี่ยซึ่งเป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับวันนี้หุ้นเก็งกำไรโดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเก็งในแง่ของตัวชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เก่งในแง่ของตัวแบงก์เก่งในแง่ของตัวน้ำมันปิโตรเคมนะครับลงหมดเลยนะครับแล้วลงหนักด้วยนะลงหนักอย่างเช่นที่กราบเรียนไว้นะฮะ IRPC นั้นวันนี้ลงถึง 7% ลงไปถึง22สตางค์ถามว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแนวโน้มของตลาดเนี่ยขณะนี้ตลาดในเอเชียช่วงเช้าเนี่ยในญี่ปุ่นเองเป็นลักษณะของการปรับบวกนะครับบวกร้อย438จุด นะครับในตัวไต้หวันนั้นบวกไป90จุดในตัวฮ่องกงนั้นบวกไป4,337นะครับในจีนเองบวกไป46ในเอเชียยังค่อนข้างดีฮะรวมถึงตัวของอินเดียซึ่งเพิ่งปิดตอนนี้นะฮะบวกไป332จุดในเอเชียค่อนข้างดีฮะแต่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะโดนแรงขายเป็นลักษณะการเก็งกำไรนะครับหุ้นข่าวของตัวแอดวานซ์ที่มีการเกี่ยวข้องกับตัวแอดวานซ์เนี่ยทำให้แอดวานซ์หลุดลงมาเล่นถึง12บาทนะครับเพราะนั้นก็คงจะต้องตามให้ดีนะครับว่ามีลักษณะที่จะต่อเนื่องไปลงไปถึงระดับข้างล่างหรือเปล่าวันนี้เดลต้าเมื่อวานนี้ลงมาถึงระดับหนึ่งแล้ววันนี้เดลต้าพยายามที่จะสู้นะฮะแต่ไม่สามารถที่จะขยับได้ไฮไว้สูงสุดของเดลต้าอยู่ที่239แต่ต่ำสุดของเดลต้าเนี่ยอยู่ที่233นะวันนี้นะไม่เปลี่ยนแปลงราคาแนวโน้มตลาดต่อไปข้างหน้าในสัปดาห์นี้เนี่ยมีแนวโน้มของทาง SL มองว่า1ตอนนี้หลุดไปหมดแล้วนะฮะหลุดไปจนถึงทะลุทะลวงไปจนถึงระดับ1560ละนะครับพอปิดอยู่ที่1562ตลาดเป็นลักษณะของการอ่อนตัวนะครับเพราะนั้นพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับจะมีเรื่องของตัวตลาดที่มีลักษณะคงมีข่าวที่กำลังตามกันอยู่นะครับว่าเฟดคืนนี้นะฮะจะมีการตัดสินใจการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านะในขณะเดียวกันเนี่ยกำลังมองถึงในระดับของตัว BOJ นะครับในญี่ปุ่นนะครับว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่านั่นเป็นปัจจัยที่ต้องตามต่อเนื่องยังไงก็ยังฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักนะครับยิ่งหุ้นตัวเดลต้าแอดวานซ์นะครับแล้วก็หุ้นในกลุ่มของตัวน้ำมันนะเป็นลักษณะสำคัญใน3กลุ่มนี้โดนแรงขายค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะนั้นเพิ่มความระมัดระวังอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักใน3ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเดลต้าแอดวานซ์และกลุ่มของน้ำมันทั้งหมดนะครับเพราะว่าตลาดแกว่งค่อนข้างมากครับคุณวารินครับสัปดาห์หน้าบรรยากาศต่างๆคงดีขึ้นแต่สัปดาห์หน้านี้ยังอยู่ในเดือนกันยานะฮะมีเพื่อนๆนักวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่บอกว่ากันยาทมินยังทมินอยู่นะครับยังเป็นแรงเถื่อนอยู่ครับผมคุณวารินครับ
2: ครับขอบพระคุณมากนะครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: ครับสวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารแบงก์พันธุ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดวันนี้ที่ท็อป5เนี่ยอันดับ1คือ Delta นะครับปิดไปที่233บาทโดยที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอันดับที่2เนี่ย PTT ครับปิดไปที่42บาทราคาลดลงไป50สตางค์อันดับที่3คือ Advance ที่เมื่อสักครู่คุณสุเชษฐ์ไปเล่าให้ฟังแล้วนะครับว่าลดลงไปเนี่ย12บาทเลยนะครับปิดไปที่341บาทหรือถ้าคิดเป็น percentage เนี่ยลบไป 3.4% นะครับอันดับที่4คือ Top ครับปิดไปที่63บาท25สตางค์ลดลงไป2บาท75สตางค์และอันดับที่5คือ HANA นะครับปิดไปที่50บาทลดลงไป1บาท25สตางค์ครับวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นปรับตัวลงจากมติกปง.ปรับลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่นกระทบกับกลุ่มพลังงานและก็กระแสข่าวเลื่อนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก็ฉุดกลุ่มท่องเที่ยวรวมถึงกลุ่มสื่อสารโดยเฉพาะ Advance ที่โดนขายจาก 3BB แล้วก็ถูกแฮกและการถูกปรับลดคำแนะนำนะครับเรายังรอติดตามการประชุมเฟดคืนนี้กันอยู่นะครับวันนี้เนี่ยมีการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่หรือ Big Lot เนี่ยถึง14หลักทรัพย์15รายการ YU1 มีมูลค่าสูงสุดครับ218ล้านบาทราคาเฉลี่ยหุ้นละ10บาท90สตางค์นะครับนั่นคือตลาดในวันนี้ครับกลุ่มสื่อสารนอกจาก Advance นะครับ True เองก็ปรับตัวลดลงส่วนแนวโน้มในวันพรุ่งนี้นะครับก็รอดูครับขึ้นอยู่กับผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดในคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะครับแม้ว่าตลาดจะรับรู้โอกาสที่เฟดนั้นจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วพอสมควรแต่ก็ต้องติดตามดอทพลอตและถ้อยแถลงของประธานเฟดเพื่อที่จะประเมินทิศทางดอกเบี้ยในระยะถัดไปรวมถึงติดตามทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหรือว่าบอนด์ยิลด์ด้วยนะครับหากเฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ไม่ได้ส่งสัญญาณ hawkish ก็น่าจะรีบาวด์ได้แต่หากส่งสัญญาณเข้มงวดนโยบายการเงินกดดันสโลและกดดันตลาดหุ้นไทยแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูกรอบแนวรับ 1,560 จุดนะครับแนวรับถัดไป 1,550 จุดแนวต้าน 1,575 ถึง 1,580 จุดนะครับที่ว่าวันนี้มีมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ท็อป5ที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับในแง่มูลค่าเนี่ยเดลต้า 11,000 กว่าล้านบาทเลยนะครับปตท.เนี่ย 4,026 ล้านบาท Advance 3,900 ล้านบาทท็อป 3,051 ล้านบาทและ HANA 2,537 ล้านบาทนะครับท็อปเนี่ยทะลุ 10,000 ล้านบาทนะครับวันนี้ก็ปิดไปที่233บาทแต่ว่าราคาไม่เปลี่ยนแปลงนะครับได้ยินคำว่าดอทพล็อตกันมาหลายวันแล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้อยู่ในวงการแต่ว่าฟังรายการอยู่นะครับดอทพล็อตเนี่ยมันคืออะไรนะครับหลักๆเลยนะครับดอทพล็อตเนี่ยมันก็มีความหมายหลักๆ2ระยะทางเศรษฐกิจและการเงินและการรายงานสถิตินะครับซึ่งทั้งสองมุมก็มีความเชื่อมโยงกันนะครับกับสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังสหรัฐและก็ตลาดการเงินโลกอย่างมีนัยสำคัญนะครับเฟดดอทพลอตนะครับก็คือแผนภาพจุดคาดการดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยนะครับในโลกการเงินนี้มันพูดถึงดอทพลอตมันมักจะหมายถึงแผนภาพแสดงประมาณการอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นะครับมันเป็นกราฟที่เกิดขึ้นทุกๆ3เดือนครับโดยกรรมการเฟดแต่ละคนเนี่ยจะเข้ามาจุดก็คือดอทสัญลักษณ์แบบนิรนามลงบนตารางเพื่อบอกว่าตนเองคาดว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐนั้นควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ในสิ้นปีนี้ปีหน้าและปีถัดไปและในระยะยาวนักลงทุนก็จะใช้ค่ามัธยฐานหรือว่ามีเดียนของจุดเหล่านี้ในการเดาทิศทางดอกเบี้ยของโลกนะครับส่วนมุมมองของสกอตต์เบสเซนต์ต่อเรื่องนี้นะครับสกอตต์เบสเซนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่วิจารณ์และไม่ค่อยชอบระบบดอทพลอตของเฟดนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าดอทพลอตเนี่ยมันมักจะคาดการผิดพลาดเสมอและการที่เฟดเนี่ยออกมาชี้ช่องทางตลาดล่วงหน้าหรือว่า forward guidance แบบนี้เนี่ยทำให้ผู้เล่นในตลาดการเงินเสพติดจนละเลยข้อมูลเศรษฐกิจที่แท้จริงก็ไปในแนวทางเดียวกันกับเควินวอชประธานเฟดคนใหม่นะครับที่ก็ไม่ค่อยชอบ forward guidance สักเท่าไหร่ตัวสกอตเนี่ยจึงชื่นชมที่ประธานเฟดคนปัจจุบันเควินวอชเริ่มหันมาตั้งทีมทบทวนเพื่อลดบทบาทหรือยกเลิกการใช้ดอทพลอตนี้ไปเลยนะครับดอทพลอตในทางสถิติและการคำนวณนะครับหากมองในเชิงเทคนิคทั่วไปเนี่ยดอทพลอตมันก็เป็นเครื่องมือแสดงผลข้อมูลทางสถิติขั้นพื้นฐานนะครับมันเป็นแผนภาพที่ใช้จุดกลมๆแผนค่าตัวเลขหนึ่งหน่วยวางเรียงซ้อนกันเป็นแนวตั้งเหนือเส้นแกนนอนเพื่อเห็นความถี่หรือการกระจายตัวของข้อมูลชุดเล็กๆได้อย่างง่ายดายนะครับคล้ายกับกราฟแท่งหรือว่าฮิสโตแกรมแต่ว่าใช้จุดแทนนะครับอย่างเช่นการทำดอทพลอตแสดงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระหว่างวันในตลาดรองเป็นต้นนะครับก็นั่นคือคำว่าดอทพลอตที่เราได้ยินกันบ่อยในช่วงนี้นะครับส่วนวันนี้เนี่ยนะครับสกอตต์เบสเซนต์มีปัญหาอะไรกับทางสภาสหรัฐหรือเปล่าที่ต้องเข้าไปแถลงนะครับสกอตต์เบสเซนต์เป็นรัฐมนตรีคลังไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับทางสภาหรือว่าปัญหาขัดแย้งส่วนตัวจนถูกเรียกตัวไปลงโทษนะครับแต่เป็นการเข้าไปแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริหารทางการเงินแห่งสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐหรือว่า HouseFinancial Services Committee นะครับตามวาระหน้าที่ปกตินะครับเพื่อไปรายงานเกี่ยวกับสถานะของระบบการเงินระหว่างประเทศหรือว่า State of International Financial System และไปชี้แจงประเด็นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับซึ่งการเข้าแถลงครั้งนี้นะครับก็มีขึ้นเมื่อวันที่15กันยายนก็ในช้ากว่าเราครับก็ประมาณแบบนี้เลยละครับตามเวลาในประเทศไทยมีประเด็นสำคัญและเหตุการณ์วุ่นวายที่มันเกิดขึ้นนะครับจึงเป็นที่มาที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยในช่วงตอบติดเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์สมภพมาน่ารังสรรค์ได้อยากจะชวนคุยสักหน่อยนะครับว่าสกอตต์เบสเซนต์เนี่ยให้การต่อสภาคองเกรสอย่างไรบ้างนะครับประเด็นที่เข้าไปชี้แจงต่อสภานะครับก็คือเรื่องของการร่วมมือแทรกแซง ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่า foreign exchange เปอร์เซ็นต์นั้นได้เข้าชี้แจงกรณีที่สหรัฐร่วมมือกับญี่ปุ่นในการแทรกแซงตลาดเพื่อควบคุมค่าเงินคือเขาเนี่ยระบุนะครับว่าสหรัฐเนี่ยใช้เงินเพียงจำนวนเล็กน้อยในการดำเนินการครั้งประวัติศาสตร์นี้ซึ่งมันส่งผลดีต่อเสถียรภาพโดยรวมแล้วก็ไปชี้แจงเรื่องการแก้ปัญหาเงินเฟ้อครับก็มีการเกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นเรื่องเงินเฟ้อโดยมีส.ส.เนี่ยพยายามตัดบทแล้วก็บีบให้เขาตอบคำถามเพียงแต่ว่าใช่หรือไม่ yes or no แต่เปอร์เซ็นต์ก็ปฏิเสธที่จะตอบสั้นๆแล้วก็สวนกลับกลางที่ประชุมเพื่อให้ข้อมูลที่มันครบถ้วนนะครับอีกเรื่องที่ไปชี้แจงก็เป็นเรื่องของการผลักดันกฎหมายเทคโนโลยีครับนอกเหนือจากสภาผู้แทนแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ยังได้เรียกร้องให้วุฒิสภาเนี่ยเร่งผ่านกฎหมาย Clarity Act เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านเทคโนโลยีและเสถียรภาพการเงินนะครับเหตุการณ์ความวุ่นวายระหว่างการแถลงก็มีนะครับมันก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาระหว่างที่เบสเซนกำลังกล่าวเปิดการแถลงนี่ก็มีกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านสงครามอิหร่านหรือว่าอิหร่านวอร์โปรเทสเตอร์สนะครับก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็ตะโกนขัดจังหวะการแถลงอยู่เป็นระยะจนทำให้การประชุมเนี่ยต้องหยุดชะงักไปชั่วครู่ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำอาคารรัฐสภาหรือว่า Capitol Police เนี่ยจะเข้ามาควบคุมตัวแล้วก็เชิญกลุ่มผู้ประท้วงออกจากห้องประชุมไปโดยไม่มีเหตุรุนแรงบานปลายนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นท็อปิกที่เราจะพูดคุยกันนะครับกับทางอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะครับในช่วงต่อไปสืบครับมาดูตลาดหุ้นภูมิภาคกันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้ชางไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกนะครับหลังจากที่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,891 นะครับเพิ่มขึ้นมา 27.32 จุดคิดเป็น 0.71% ฮั่งเส็งฮ่องกงก็ปิดบวกนะครับใช้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแต่ว่าการปรับตัวขึ้นถูกจำกัดครับเนื่องจากนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดในวันนี้นะครับหางเส็งปิดไปที่ 24,713 เพิ่มขึ้นมา 46.54 จุดคิดเป็น 0.19% ครับนิกเคอิโตเกียวปิดบวกครับจากการปรับสถานะการลงทุนของนักลงทุนก่อนทราบผลการประชุมนโยบายการเงินของเฟดนิกเคอิปิดไปที่ 63,923 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 438.90 จุดคิดเป็น 0.69% คอมโพสิตเกาหลีใต้ก็ปิดตัวขึ้นในวันนี้นะครับโดยได้แรงหนุนจากแรงซื้อเก่งกำไรหุ้นบริษัทเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่หลังจากที่ตลาดติดในแดนลบ4วันทำการติดต่อกันเลยนะครับคอสปีวันนี้ปิดไปที่ 6,717.97 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 90.71 จุดคิดเป็น 1.37% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดบวกในวันนี้นะครับโดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากตลาดร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบเกือบ10สัปดาห์อันเนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มที่ว่าธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่า RBA นะครับ Reserve Bank of Australia เนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ครับ S&P ASX 200วันนี้ติดไปที่ 8,696.50 จุดนะครับเพิ่มขึ้นมา 24 จุดคิดเป็น 0.28% และดัชนี All Ordinaries ติดไปที่ 8,874.50 จุดเพิ่มขึ้นมา 25.20 จุดคิดเป็น 0.28% ครับบ้านเรานะครับวันนี้กระแสข่าวในแวดวงธุรกิจและเศรษฐกิจที่น่าสนใจนะครับคลังเล็งเก็บภาษีนำเข้ารถ EV ทั้งคัน 30% ครับจูงใจให้มาตั้งฐานผลิตแล้วก็มาประกอบในไทยซะมากกว่านะครับนั่นเป็นความพยายามล่าสุดครับจากทางรองนายกรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิตินะครับที่ให้ข่าวกับทางบลูมเบิร์กว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเตรียมพิจารณาแนวทางในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าทั้งคันในอัตราประมาณ 30% นะครับโดยเพื่อปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้มันสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศในระยะยาวครับ การออกมาเปิดเผยกรอบอัตราภาษีดังกล่าวอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกนั้นก็มีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อใช้เป็นกลไกเชิงนโยบายในการผลักดันและจูงใจให้ค่ายรถยนต์ต่างชาติหันมาลงทุนจัดตั้งการผลิตฐานการผลิตและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศนะครับแทนการพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่า CDU นะครับซึ่งก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่ห่วงโซ่อุปทานในประเทศด้วยนะครับก็นั่นคือสิ่งที่เป็นความพยายามล่าสุดครับในการที่จะให้เรานั้นไม่เสียดุลมากไปกว่านี้เลยครับซึ่งทางด้านของคุณเอกนิตินะครับก็ให้ข่าวกับทางสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับที่อยากจะเปลี่ยนจาก CDU ให้มาเป็นการผลิตในประเทศไทยนะครับ CDU เนี่ยนะครับ completely built up นั่นคือคำเต็มของ CDU นะครับ completely built up คือรถยนต์ไฟฟ้า 100% ที่มันประกอบเสร็จสมบูรณ์ทั่วทั้งคันนะครับมาจากโรงงานในต่างประเทศแล้วก็ถูกส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยโดยไม่มีการถอดแยกชิ้นส่วนมาประกอบในไทยเพิ่มนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะครับมันก็จะมีความแตกต่างนะครับระหว่าง CDU กับ CKD ครับ CKD เนี่ยคือ completely knocked down ส่วน CDU เนี่ยคือ completely built up นะครับ CDU ก็คือผลิตและประกอบเสร็จจากนอกอย่างจีนญี่ปุ่นยุโรปแล้วก็ขับลงเรือขนส่งมาขายในไทยส่วน CKD completely knocked down นี่คืออีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับประกอบในประเทศนำเข้าชิ้นส่วนแยกชิ้นเข้ามาแล้วส่งต่อให้กับโรงงานในไทยเนี่ยประกอบเป็นตัวรถนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าทำสำเร็จนะครับปัจจุบันเนี่ยภาครัฐก็กำลังทำงานแล้วก็ประสานงานกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์อย่างใกล้ชิดครับเพื่อร่วมกันพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึกพร้อมกับกำหนดอัตราภาษีขั้นสุดท้ายให้มีความเหมาะสมเกิดความสมดุลและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมนะครับแทนที่จะมีการพึ่งพาการนำเข้ารถยนต์สำเร็จรูปจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียวมันก็จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเข้มแข็งให้กับ supply chain ในประเทศนะครับกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานนั้นเบื้องต้นคาดการว่าจะสามารถพิจารณาตัดสินใจและประกาศความชัดเจนของโครงสร้างภาษีดังกล่าวได้อย่างเป็นทางการเร็วสุดก็กันยานี้แหละครับเพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาปรับตัวและวางแผนลงทุนได้อย่างต่อเนื่องนะครับทางด้านของกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับวันนี้ก็มีข่าวเปิด DIP e-exchange DIP ก็คือ Department of Intellectual Property เนี่ยนะครับเปิด e-exchange ใหม่30กันยายกระดับบริการข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมครับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์นะครับก็พูดถึงกรมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยครับสอดรับกับนโยบายของคุณสุปจีที่อยากจะยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจนะครับโดยระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่า DIP e-exchangeจะช่วยให้การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีมาตรฐานเดียวกันลดความซับซ้อนในการทำงานของภาครัฐในกระบวนการทำงานของภาครัฐและก็รองรับการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมนะครับกระทรวงพาณิชย์ร่วมเวที Belt and Road ชูแนวคิดกระจายการค้าขยายพันธมิตรเสริมแกร่ง SME นะครับก็เป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งในวันนี้ครับพี่ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้นำคณะเข้าร่วมการประชุม Belt and Road Summit ครั้งที่11ระหว่าง 9-10 กันยายนที่ผ่านมาที่ฮ่องกงนะครับซึ่งก็เป็นงานใหญ่ประจำปีที่จัดโดยฮ่องกง ก็มีผู้เข้าร่วมจากภาครัฐภาคธุรกิจกว่า 6,000 คนรัฐมนตรีก็มาจากหลายสิบประเทศนะครับแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความร่วมมือแสวงหาโอกาสทางการค้าการลงทุนร่วมกันก็ได้ไปร่วมเสวนาเชิงนโยบายหรือ policy dialogue ในหัวข้อ building resilient trade and investment frameworks in a global landscape in a diverse global landscape ด้วยนะครับซึ่งก็ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญที่ทุกประเทศควรใช้ความสนใจใน3ประเด็นครับคือ1การกระจายความหลากหลายหรือ diversification 2คือการสร้างความร่วมมือหรือ cooperation และ3คือการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมหรือว่า inclusivity นะครับกระจายความหลากหลายผ่านการหาพันธมิตรทางการค้าเพื่อสร้างความหลากหลายในการนำเข้าส่งออกและการลงทุนสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆเช่นความตกลงการค้าเสรี free trade agreement นะครับและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมเพื่อเสริมศักยภาพให้ MSMEs หรือ Micro SMEs นะครับสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลได้อย่างราบรื่นพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์เรื่องที่สกอตต์เพรสเซนแถลงต่อสภาสหรัฐเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจและจะกระทบกับตลาดการเงินของโลกและบ้านเราอย่างไรบ้างช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
8: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
7: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
8: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
10: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับคุณธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อผู้ชุมนุมครับกว่าตาดูความเคลื่อนไหวในต่างประเทศกันสักเล็กน้อยนะครับรัฐบาลทรัมป์เนี่ยเตรียมขายระเบิดหนัก 2,000 ปอนด์ให้กับอิสราเอลมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์นะครับชัดเจนนะครับสงครามร ำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้คือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยถังแตกหมดเงินไปเยอะนะครับจากสงครามอิหร่านล่าสุดนั้นก็เตรียมเสนอขายอาวุธมูลค่า $2,800 ล้านให้กับอิสราเอลประกอบไปด้วยระเบิด MK84 BLU-117 และหัวรบเจาะทะลวงรวม 40,000 ลูกครับโดยใช้เงินสนับสนุนจากโครงการ Foreign Military Financing FMF ซึ่งเป็นงบประมาณที่รัฐบาลสหรัฐเนี่ยจัดสรรให้กับต่างชาตินะครับในการจัดซื้ออาวุธแผนการขายอาวุธดังกล่าวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเรื่องผลกระทบต่อพลเรือนในฉนวนกาซาและความพยายามของวุฒิสมาชิกบางส่วนที่จะขัดขวางข้อตกลงครับระเบิดขนาด 2,000 ปอนด์เนี่ยมีอานุภาพสูงนะครับรัฐบาลชุดก่อนนี้เคยระงับการส่งมอบเนื่องจากเกรงว่าจะทำให้เกิดความสูญเสียต่อพลเรือนในวงกว้างข้อตกลงนี้นะครับยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดและอยู่ระหว่างกระบวนการแจ้งรายละเอียดต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของรัฐสภาสหรัฐนะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะครับแต่นี่คือล่าสุดในขณะที่ก็มีรายงานอาคาร7ชั้นในกาซาถล่มดับอย่างน้อย12คนรวมเด็ก5คนและกว่า100คนนั้นยังติดอยู่ใต้ซากนะครับกระแสต่อต้านอิสราเอลจากทั่วโลกนั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าทรัมป์กับเนทันยาฮูจะ no sir no care นะครับในขณะที่ EU เปิดทางให้แคนาดาเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกหลังความสัมพันธ์แคนาดาสหรัฐตึงเครียดนะครับก็มาจากทรัมป์นั่นแหละครับเรื่องของภาษีทางการค้าแล้วมันก็ลามไปเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับตอนนี้ระหว่างมาคานีกับโดนัลด์ทรัมป์Ursula von der Leyen ครับเสนอให้แคนาดานั้นเป็นสมาชิกสมทบชาติแรกของ EU เพื่อกระชับความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์พลังงานแร่สำคัญและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับมาร์ค คาร์นีย์นะครับนายกแคนาดาก็ตอบรับแนวทางดังกล่าวเพื่อลดการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากสหรัฐหลังจากเผชิญกับความขัดแย้งเรื่องมาตรการภาษีกับรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ข้อเสนอนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างพันธมิตรเพื่ออนาคตต่อยอดจากข้อตกลงการค้าเสรีโดยเน้นความมั่นคงทางเศรษฐกิจและระบบประชาธิปไตยร่วมกันเขาใช้คำว่า CETA นะครับ CETA ก็คือ Canadian European Trading Agreement นะครับสถานะสมาชิกสมทบนั้นเป็นแนวคิดใหม่ที่ยังไม่ระบุในส่วนที่สัญญาอยู่และถือเป็นการปรับท่าทีครั้งสำคัญของกลุ่มในการขยายอิทธิพลผ่านความร่วมมือกับประเทศมหาอำนาจระดับกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นขณะที่แคนาดาพยายามแสวงหาพันธมิตรใหม่เพื่อรักษาอธิปไตยทางเศรษฐกิจท่ามกลางแรงกดดันจากการเจรจาการค้าที่ล้มเหลวกับสหรัฐนะครับส่วนวันนี้สกอตต์เพเซนต์นะครับได้เข้าไปแถลง

0: ถูกซักไซ้หลายเรื่องมากนะแน่นอนเรื่องแรกๆเลยก็คือว่าเอ๊ะทำไมยิงปล่อยให้ไอ้สูงมากสุดในรอบเกือบ20ปีนะครับเพราะครั้งสุดท้ายที่บอลยิวอายุ10ปี30ปีสูงเหมือนปัจจุบันนี่นะฮะก็คือในปี2007นะในปีที่เริ่มจะเกิดไอ้ซับพรามไครซิสนี่แหละนะครับนะครับแล้วขึ้นมาก็มาสูงใหม่ก็คือเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยบอลยิวอายุ10ปีของสหรัฐอเมริกามันก็ขึ้นไปถึงนะครับ 5.046 %นะนะครับก็คือทะลุ 5% แหละนะครับซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาร่วม2ทศวรรษแล้วนะครับนะ
1: คร
0: ับขณะที่บอลอายุ30ปีก็ทะลุ 5.4% นะซึ่งถือว่าสูงมากนะครับนะก็เลยถูกย้ำนะว่าเอ๊ะทำไมคุณปล่อยให้บอลยิวมันสูงขนาดนี้ได้ยังไงนะครับจากคณะกรรมการไอ้ที่มีชื่อว่า The House Financial Service Committee นี่นะฮะนะครับเบสเซ่ก็ตอบว่าเนี่ยมันเป็น global issue การที่บอนด์ยิลด์เนี่ยมันไม่ใช่สูงเฉพาะสหรัฐอเมริกาชาติเดียวนะชาติพัฒนาแล้วทั้งหลายไปไล่ดูไม่ว่าอังกฤษเนี่ยสูงกว่าอเมริกาอีกออสเตรเลียก็เหมือนกันนะครับแม้ว่ายุโรปบางชาติอาจจะต่ำกว่าก็ต่ำกว่าไม่มากเช่นฝรั่งเศสก็อยู่ที่ 4% กว่าเยอรมนีก็ 3% กว่าญี่ปุ่นยังขึ้นมาทะลุ 3% เลยเหล่านี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะครับแต่ว่าเมื่อมีการวิเคราะห์ลงไปแล้วเนี่ยอะไรคือสาเหตุที่ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยรั่วผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันก็คืออัตราดอกเบี้ยระยะยาวนั่นแหละนะครับนะสูงมากขนาดนี้นะฮะก็บอกประการแรกเลยก็คือนะครับก็คือคุณได้ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากนะนั่นคือที่มาเป็นของสาเหตุตัวแรกนะครับนะและเมื่อน้ำมันมันสูงขึ้นมากเนี่ยก็แน่นอนนะมันก็เลยทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะเงินเฟ้อมันก็เกิดขึ้นตามมานะครับนะเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดไอ้เงินเฟ้อที่เกิดจากการผลักดันของฝั่งอุปทานหรือว่าเป็นคอชพุชอินฟาอินเฟชันนะครับนะครับแต่ไม่ใช่จะบอกไอ้ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในขณะเนี้ยนะครับกดไม่ลงนะครับจนกระทั่งเฟดไม่สามารถปรับดอกเบี้ยลงได้เนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลทรัมป์นะมันเป็นความผิดที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลไบเดนทำให้เงินเฟ้อมันสูงใช่ไหมครับนะนะครับฉะนั้นแล้วไม่ใช่ความผิดของทรัมป์จะมาโยนความผิดให้ทรัมป์ไม่ได้นะครับเพราะเราคงจำได้ว่าไบเดนเองเนี่ยพอขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ปี2021เนี่ยพอ2022เป็นไงครับมันก็เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยนะและราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นมาทะลุร้อยเหรียญต่อบาร์เรลในช่วงนั้นนะครับอัตราเงินเฟ้อของอเมริกาก็เลยพุ่งพวดขึ้นมาขึ้นไปสูงสุดถึง 9.1% ใช่ไหมครับเราคงจำได้ในกลางปีของปี2022เนี่ยอัตราเงินเฟ้อมันขึ้นไปถึง 9% กว่าเฟดก็เลยต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นไป10กว่าครั้งด้วยกันนะฮะขึ้นไปจนถึง 5% กว่านะครับและอันนี้มันก็เลยทำให้เบสเซนกล่าวว่าเห็นไหมเนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยมันสูงมากๆแล้วในสมัยของไบเดนฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของทรัมป์หรอกอันนี้นี่คุณวาลินคิดว่าฟังขึ้นไหมครับ
1: แม
0: ่นะครับเพราะอะไรครับเพราะเงินเฟ้อขนาดเนี้ยไอ้ตัวแปรใหญ่ๆเลยเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีอยู่สองสามตัว
1: ของครับ
0: ก็คือเลยครับเนี่ยถ้าไม่ลดไปอีกแล้วราคาน้ำมันมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับในเมื่อในสมัยปลายไบเดนน้ำมันมันก็ลดลงมาเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่จนถึงเงินเฟ้อเนี่ยมันก็คุมอยู่เรียบร้อยแล้วอ่ะจนถึงเป็นสามารถลดดอกเบี้ยได้แล้วต้องไหนครั้งใช่ไหมครับนะจากไอ้5%กว่าเนี่ยลงมาเหลือ 3.5 ถึง 3.75% แล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนของปี2024นะฮะตอนทําขึ้นมาเพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยหลังจากนั้นดอกเบี้ยไม่สามารถลดได้อีกเลยนะครับเนื่องจากว่าอัตราเงินเฟ้อมันกดไม่ลงนะครับนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็ไอ้ตัวแปรของเงินเฟ้อเนี่ยมันก็ดึงล่ะคุณเกิดจากการลดไปอีหลาเนี่ยผมว่ามีผลมากมายแน่นอนและตัวที่2ก็คืออะไรครับก็คือคุณไปเก็บไอ้ลิซิโพโคทาริฟไงนะทำให้ราคาสินค้านำเข้ามันก็ต้องเพิ่มขึ้นตามอัตราภาษีที่คุณไปเก็บในการนำเข้าสินค้าเข้ามาขายนะเพราะว่าเมื่อคุณนำสินค้าเข้ามาคุณเก็บภาษีก็ต้อง10-20%มั่งสูงกว่านั้นมั่งเป็นตัวเลขสองหลักนี่นะไอ้อัตราภาษีมันก็ถูกบวกเข้าไปในราคาสินค้าผู้ที่รับผลลัพธ์ก็คือผู้บริโภคไงครับนะ
1: คร
0: ับฉะนั้นแล้วเงินเฟ้อตัวเนี้ยถามว่ามันเป็น global issue หรือเปล่านะครับนะผมว่ามันเป็นอิชชิวที่เกิดขึ้นจากในสหรัฐอเมริกาโดยฝ่ายบริหารของอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยอย่างน้อยก็ใน2เรื่องที่ผมกล่าวนี่นะฮะนะครับ และเรื่องต่อมาครับ

0: ที่เป็นตัวแปรทำให้บอลยิวมันพุ่งสูงเนี่ยนะครับก็บอกเลยครับมันเกิดจากเรื่องของนะครับว่าเนี่ย expectation ความคาดหวังว่าเฟดเนี่ยนะครับจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าที่ทำให้เงินเพราะว่าเฟดเนี่ยดูแลอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นก็คือไอ้ก็คือ overnight rate ก็คือที่เราเรียกสั้นๆว่าเฟดฟันเดทเนี่ยนะครับบอกตอนนี้เฟดเนี่ยโอ้โหมีการวิเคราะห์กันทั่วหน้าว่า90%กว่าของนักวิเคราะห์ต่างเชื่อกันว่านะครับในค่ำคืนนี้ของบ้านเรานี่นะครับนะประมาณ1-2เนี่ยเฟดมีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยถึง90%กว่าฉะนั้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมันเพิ่มเนี่ยอัตราดอกเบี้ยระยะยาวมันก็ต้องเพิ่มนะครับฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลทรัมป์เป็นความผิดของเฟดต่างหากที่จะต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นนะครับนะครับแต่ถามว่าทำไมเฟดต้องปรับดอกเบี้ยขึ้นมันก็เกิดมาจากเงินเฟ้อจากเหตุผลที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ไงฮะนะครับแล้วขนาดเดียวกันยังพูดถึงอะไรเขาบอกแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเขาบอกไอ้ปัญหาที่มีผลทำให้เฟดฟันเรทมีผลทำให้บอลยิวมันเพิ่มแน่อีกตัวไปหนึ่งก็คือดีครับก็บอกว่าตอนนี้มันเกิดไอ้ความไม่เชื่อมั่นของนโยบายการคลังของสหรัฐอเมริกานะเพราะว่าคุณมีหนี้สาธารณะทะลุ40 ทริลเลียน US ดอลลาร์ไงฮะนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยซัพพลายของบอลคุณออกมาเยอะแยะมากมายเหลือเกินแล้วคุณก็ต้องรีไฟแนนซ์อยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อคุณรีไฟแนนซ์อยู่เรื่อยๆแล้วยังขาดดุลประมาณปีหนึ่งร่วม2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับแน่นอนแหละครับนะไอ้บอลที่ออกมาขายเนี่ยราคามันย่อมต้องตกนะครับราคามันตกเนี่ยยิวมันก็เพิ่มขึ้นยิวเพิ่มก็คือดอกเบี้ยเพิ่มนั่นเองนะครับฉะนั้นอันนี้จะกล่าวได้ไหมครับว่ามันคือ global issue อย่างที่เป็นเซนไปแก้ตัวกับHouse หรือว่าสภาผู้แทนนี่นะฮะนะครับนั่นคือเรื่องแรกแหละในที่มีการออกมาชี้แจงโดยสกอตเบสเซนนะฮะ
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องที่สองครับนะก็บอกเนี่ยโอ้โหเนี่ยรัฐบาลทรัมป์เนี่ยมีผลงานเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับและผลงานอันโดดเด่นของเขาเนี่ยก็คือเลยครับการสร้าง4 certainty นะหรือว่า the four certainty นะฮะก็คือสร้างความแน่นอนความแน่นอนถึง4เรื่องด้วยกันซึ่งไม่ใช่ว่ารัฐบาลไหนจะทำได้ง่ายๆนะครับแล้วเขายกตัวอย่างเขาบอกเรื่องแรกคือเลยครับ regulatory certainty
1: ครับ
0: ก็คือ certainty เกี่ยวกับกฎระเบียบกฎหมายต่างๆเนี่ยโอ้โหทรัมป์เนี่ยทำดีมากๆเลยนะฮะนะครับคุณวรินทร์ช่วยผมคิดตามไปดีกว่าแต่ละเรื่องมันเป็น certainty หรือเปล่านะครับนะฮะสองก็คือ tax certainty คือ certainty ว่าด้วยภาษีกรนะอันนี้ certainty มี certainty มัน certainty แค่ไหนครับนะนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดูจากภาษีไอ้นำเข้านะครับนะที่นะครับตอนเก็บ reciprocal tariff นะแล้วศาลสูงตัดสินว่าคุณไม่สามารถเก็บต่อได้เนี่ยเขาก็ไปเปลี่ยนไปเป็นภาษีอื่นจนล่าสุดก็คือไอ้มาตรา301ใช่ไหมครับนะครับฉะนั้นก็บอกเนี่ย tax certainty เนี่ยโอ้ทรัมป์จะทำให้เกิดขึ้นนะอาจจะ certainty คืออะไรครับก็คือคงเส้นคงวาในการเก็บภาษีอย่างไม่ลดละไม่ได้นะ คุณเอาด้วยกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้คุณต้องเอากฎหมายฉบับอื่นต่อแล้วตัวที่3ครับที่ก็ภาคภูมิใจครับก็บอกรัฐบาลทรัมป์เนี่ยก่อให้เกิดtrade certainty ก็คือความแน่นอนทางด้านการค้านะครับคำถามก็มีอยู่ว่าปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าโลกเนี่ยมันมีความแน่นอนไหมครับคุณวรินทร์ครับ
1: นั่นน่ะสิครับ
0: เชื่อกับพี่คอนะครับ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: ทางเลยฮะ
0: โอ้โหผมว่ามันไม่เคยผันผวนแกว่งไปเป็นแบบนี้มาก่อนในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานะฮะ
1: ย้อนแย้งเลยนะครับ
0: นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดจากนโยบายเรื่องทั้งทารีบาริเออร์ทั้งนันทารีบาริเออร์ที่คุณดำเนินการอย่างไม่ลดละนะครับนะท
1: ั
0: ้งในระดับในระดับผู้ภาคีด้วยและในระดับไบเลทเทอรัลด้วยก็คือไปเล่นงานเฉพาะประเทศด้วยเช่นไปเล่นงานแคนาดาอย่างที่เล่นงานอยู่ในขณะนี้นะครับนะแล้วก็ต่อมาครับอันที่4ก็คือเรียบก็บอกรัฐบาลทรัมป์เนี่ยได้สร้าง energy certainty ได้สร้างความแน่นอนทางด้านพลังงานโอ้โหอันนี้ฟังดูแล้วเป็นไงครับนะผมว่าคนทั่วโลกเนี่ยคงอยู่หัวร้องในใจนะลองถ้าคุณบอกคุณได้สร้างเซอร์เทนตี้ทางด้านเอเนอร์จีนี่นะครับนะ
1: mm-hmm.
0: แต่เซอร์เทนตี้ก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าหมายถึงราคาน้ำมันที่ถูกปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับนะหรือว่าเซอร์เทนตี้ที่เกิดจากราคาน้ำมันมันผันผวนแกว่งไกลตามนโยบายนะครับชิคเก้นอินชิคเก้นเอาท์ของทรัมป์ใช่ไหมครับนะอย่างที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมานะครับ
1: mm-hmm.
0: นะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เวสเซนพูดด้วยความภาคภูมิใจครับก็บอกเนี่ยรัฐบาลทรัมป์เนี่ยได้สร้างผลประโยชน์ให้แก่คนอเมริกัน

0: มากเพราะว่ามันทำให้ poverty หรือว่าความยากจนของคนอเมริกันเนี่ยลดลงมาเนี่ยประมาณ 0.5% นะตั้งแต่เข้ามาในช่วงเวลาปีกว่าๆที่ผ่านมานะฮะจนขนาดเนี้ยคนจนในอเมริกาเนี่ยเหลือเพียงแค่ 10.2% นะฮะแต่ว่า 10.2% เนี่ยคุณนรินทร์ลองคาดเดาดิครับว่ามันคิดเป็นคนประมาณสักกี่ล้านคนครับ34.5 ล้านคนคนอเมริกันขนาดนี้ยังอยู่ยังถือว่ามีคนยากจนหรือว่าอยู่ใต้ไอ้ poverty line นี่นะตามมาตรฐานของอเมริกาเนี่ยนะเกือบ35ล้านคนนะจากประชาก็คือ10ประชากรทั้งประเทศมันประมาณสักใกล้ๆ350ล้านคนอย่างนี้ครับนะจะได้ก็มีคนอยู่ร่วม35ล้านคนเนี่ยที่ยังยากจนอยู่นะครับนะและแต่ยังพูดต่อไปครับเพราะเห็นไหมเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์เข้ามาเนี่ยไอ้ median household income นี่นะฮะก็คือรายได้กลางๆของครัวเรือนอเมริกาเนี่ยมันโบกขึ้นมาต้อง 2.6% นะขนาดเนี้ยรายได้ของครัวเรือนกลางๆของอเมริกาเนี่ยปีละมีรายได้ถึงปีละ 87,460 เหรียญต่อคนต่อครอบครัวต่อปีถือว่าสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับรัฐบาลในชุดก่อนหน้านี้นะครับ นี่คือการกล่าวอ้างถึงผลงานอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะและเรื่องต่อมาคือนี่ครับพบเนี่ยโอ้โหเนี่ยคุณเห็นไหมว่าว่ารัฐกระทรวงการคลังภายใต้การบริหารจัดการที่ซ้ำอยู่เป็นหัวเรือใหญ่นี่นะครับโดยมีสกอตเบสเซนรับลูกเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยญี่ปุ่นในการทำให้เงินเยนมันแข็งค่าขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เงินเยนมันอ่อนค่าลงไปถึงนะฮะร่วม164เยนต่อดอลลาร์สหรัฐนะฮะซึ่งถือว่าอ่อนค่ามากๆในรอบหลายทศวรรษนะฉะนั้นแล้วเนี่ยสกอตเบสเซนก็ได้มาร่วมมือกับทางด้านนะครับรัฐมนตรีคลังแล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติของญี่ปุ่นนะครับในการทำให้เงินเยนเนี่ยแข็งค่าเหลือ150กว่าเยนนะครับในขณะนี้นะครับบางช่วงมันลงไปมันแข็งค่าถึง152เยนต่อดอลลาร์ด้วยซ้ำไปนะครับแต่จริงๆแล้วก็คือนะครับก็คือขนาดเนี้ยการที่เงินเยนมันเคยอ่อนค่ามากเนี่ยก็เพราะว่ามันเคยถูกทำช็อตหรือว่าขายล่วงหน้ามากนะแต่ว่ามันมีเน็ตช็อตเนี่ยนะครับโอ้โหนะฮะบางช่วงเนี่ยเดือนเดียวเนี่ยมีเน็ตช็อตกันเป็นแสนรายนะฮะก็หมายความว่านักเก็งกำไรเนี่ยเขามาเก็งกำไรโดยขายเทขายเงินเยนล่วงหน้าเนี่ยเป็นแสนบัญชีนะครับนะเพื่อหวังว่าเงินเยนมันจะอ่อนค่าลงไปอีกมันจะได้กำไรในอนาคตไงฮะนะครับแต่ว่าต่อมาเนี่ยนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติก็คือคาซูโอะอุเอดะนะครับก็ได้ออกมากล่าวว่ามันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลญี่ปุ่นโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระยะสั้นนี่นะครับของ BOJ หรือว่า Bank of Japan เนี่ยนะครับซึ่งขนาดนี้มันอยู่ที่ 1% เนี่ยอาจจะต้องขึ้นต่อไปต่อเนื่องอีกหลายๆครั้งและพอประกาศอันนี้แหละครับมันก็เลยทำให้บรรดานักเก็งกำไรทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนจากทำช็อตเนี่ยมากลายเป็นทำเป็นมาเป็นลองนะคือเปลี่ยนจากการเทขายเงินเยนล่วงหน้าเนี่ยมาเป็นการไล่ซื้อเงินเยนล่วงหน้าเพราะเกรงว่าลองท่า BOJ หรือว่าแบงก์ชาติญี่ปุ่นเนี่ยมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่องนี่นะครับแน่นอนเลยครับไอ้บรรดาไอ้แคลรี่เยนเทรดไอ้แคลรี่เทรดของเยนนี่นะเยนแคลรี่เทรดนี่นะครับก็คือการที่คนนอกประเทศเนี่ยมากู้เงินเยนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำไปลงทุนนอกประเทศเนี่ยก็จะต้องรีบมาเงินมาคืนใช่ไหมครับนะเพราะต้นทุนการเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เงินเยนมันดีค่าขึ้นมาเนี่ยนะครับมันคงไม่ใช่เกิดจากการที่เวสเซนบอกว่าเนี่ยกระทรวงการคลังกับเฟดของอเมริกาเนี่ยจะร่วมมือกับญี่ปุ่นนะในการเข้ามาแทรกแซงนะครับมาการมาไล่ซื้อเงินเยนนะครับเพื่อทำให้เงินเยนเป็นแข็งค่าขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าการมีท่าทีที่ชัดเจนของการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยของ BOJ เนี่ยนะครับผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้เงินเยนดีตัวแข็งค่าขึ้นมาฉะนั้นใน32วันข้างหน้าเนี่ยเหตุการณ์ที่คุณวรินทร์จะต้องจับตามองชนิดตามแม่กระพริบตั้งแต่คืนนี้ก็คือเรื่องอะไรครับคืนนี้นะฮะเฟดจะมีการปรับเฟดแฟลตหรือเปล่าในค่ำคืนนี
1: ้
0: และพรุ่งนี้กับมะรืนนี้ก็จะมีการประชุมของ BOJ นะฮะคณะกรรมการการเงินของ BOJ และก็จะมีการตัดสินลงมาในวันศุกร์นี้นะฮะว่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นของญี่ปุ่นขึ้นหรือเปล่า ฉะนั้น2 ตัวแปรเนี่ยจะมีผลมากต่อตลาดเงินตลาดทุนโลกในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับ
1: ได้เลยครับอาจารย์ครับติดตามกันต่อไปวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ผมวารินสัจเดลลาไปพร้อมกันเลยสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่

0: ก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
1: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
0: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็กลับมาเจอกันนะเหมือนเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับคลื่นความคิดกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับช่วงแรกนะเดี๋ยวสรุปข่าวสารต่างๆนะแล้ววันนี้เดี๋ยวผมเอาข้อเขียนนะที่คุณวีระเขียนเอาไว้นะเมื่อวานนี้อ่านให้ฟังละสำหรับตอนที่1นะเกี่ยวกับเรื่องของ PDP 2026นะวันนี้เดี๋ยวจะอ่านตอนที่2นะแผน PDP นะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะจุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่2นะอันนี้ก็จะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมกันนะเพราะว่ามีหลายคนก็สนใจเรื่องนี้นะผมก็สนใจด้วยนะไม่ใช่อะไรนะจะได้ทำความเข้าใจพร้อมกับคุณผู้ฟังไปด้วยนะอันนี้เดี๋ยวจะอ่านต่อจากเมื่อวานนะส่วนข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะวันนี้จริงๆมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะเหตุว่าโอ้โหกำลังดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะคือเรื่องของสภานะที่เขารับทราบผลการดำเนินงานนะของทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งปี2567แล้วก็2568นะเนี่ยก่อนเข้ารายการผมเห็นมีการประท้วงกันยาวเลยนะแล้วก็คุณพลพีสุวรรณชวีคุณผลิตวัชระสินธุคุณโอ้หลายต่อหลายคนนะก็มีการอภิปรายแล้วก็ประท้วงนะหลักๆเนี่ยก็ต้องเข้าใจละนะว่ามันยังเป็นแผลสดอยู่ใช่ไหมเรื่องของกกต.เรื่องของคำวินิจฉัยนะหรือว่าการลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้ทางกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยก็ออกมาแถลงข่าวช่วงเย็นนะหลังจากจบรายการไปแล้วนี่แหละนะแล้วเขาก็ออกมาแถลงข่าวพูดถึงเรื่องของการวินิจฉัยของท่านนะก็พูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับข้อกล่าวหาที่1แล้วก็ข้อกล่าวหาที่2โดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่1ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารพรรคเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเนี่ยนะที่เข้าไปมีส่วนที่อาจจะผิดกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะว่าโดยการได้มาซึ่งสว.มาตราที่เท่าไหร่70 71อะไรแถวๆนั้นแหละนะครับก็มาอธิบายการชั่งน้ำหนักการรับฟังพยานต่างๆซึ่งเสียงข้างน้อยก็ชัดเจนก็ต้องเห็นต่างจากเสียงข้างมากถูกไหมฮะเสียงข้างมากเห็นว่าพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักก็รับฟังไม่ได้นะส่วนเสียงข้างน้อยก็ต้องบอกว่าพยานหลักฐานมีน้ำหนักมีความเชื่อมโยงสอดรับกับคำให้การกับบางท่านแล้วก็บอกว่าให้ดูคือถึงแม้ว่าบางจุดมันอาจจะมีปัญหาแต่ถ้าดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยบอกดูช้างให้ดูทั้งตัวเนี่ยนะไม่ใช่ไปดูเฉพาะหัวเฉพาะหูเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่นะมันเห็นรอยต่อว่ามันเป็นกระบวนการมันมีการจัดทำโพยนะเขาก็ยกตัวอย่างจังหวัดต่างๆอันนี้เป็นกรรมการการเลือกตั้งเสียงข้างน้อยหลังจากนั้นพอช่วงหัวค่ำหน่อยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลยออกเพรสรีลีสเลยนะออกข่าวประชาสัมพันธ์เลยสำหรับมติของกกต.ที่เกี่ยวข้องนะครับกับข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2คือที่ผมไม่พูดข้อกล่าวหาที่3ข้อกล่าวหาที่4ถึง7อะไรเนี่ยอันนี้เพราะเรารู้อยู่แล้วใช่มั้ยข้อกล่าวหาที่3นี่โดนไป26คนข้อกล่าวหาที่เท่าไหร่ที่4ถึง7โดนไปรวมไปเสร็จ77คนแต่ว่าพอมานับแล้วเนี่ยนะก็ประมาณสัก77คนนี่แหละนะครับแล้วก็ที่เหลืออันนั้นก็รอดไปแล้วรอดไปเนี่ยในนั้นก็คือกรรมการบริหารพรรคแล้วก็นักการเมืองผู้บุคคลอื่นที่อยู่ในข้อกล่าวหาที่1และข้อกล่าวหาที่2นี่นะครับมติที่เป็นเอกฉันท์นะใน21คนนะฮะในข้อกล่าวหาที่1เนี่ยคือเห็นว่าไม่ส่งฟ้องศาลฎีกาเนี่ยมี7รายนะมติที่เป็น6ต่อ1คือไม่ส่งฟ้อง6คนฟ้อง1คนอันนี้มี2รายแล้วมติที่ออกมา5ต่อ2นะ5ต่อ2เนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น12คนและใน2คนเนี่ยนะเข้าใจว่าก็เป็นทางด้านของกกต.สิทธิโชคนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็กกต.ชายใช่ไหม
เพราะเขาออกมาบอกเนี่ยว่าอีกคนหนึ่งที่เป็นเสียงข้างน้อย2เสียงมีเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยนะครับกกต.ก็เลยต้องมีเพรสรีลิสต์นะออกมาเพิ่มเติมนะหลังจากที่มีการแถลงข่าวนะเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้เลยนะว่าใครที่มีมติเอกฉันท์ที่ไม่ส่งฟ้องไปที่ศาลฎีกานะอย่างเช่นนะผมยกตัวอย่างแล้วกันคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะอันนี้เอกฉันท์นะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะเอกฉันท์ก็คือไม่มีมูลพูดง่ายๆไม่เชื่อนะคุณชัยชนกชิดชอบนะคุณอะไรอีกคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์คุณไตรสุรีไตรสรณกุลนะคุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะอันนี้เป็นมติเอกฉันท์6-1นี่มี2คนนะคุณพิมพ์ลฤดาตันจรารักษ์อันนี้เป็นรองเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนะและอีกคนนึงก็คือคุณธนยศทิมสุวรรณส่วนที่เหลือ12คนซึ่งมีทั้งคุณอนุทินชาญวิรากูลนะฮะมีใครอีกล่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐ์คุณพระดอนปิศนานันตกุลคุณกรวีปิศนานันตกุลนะคุณเนวินชิดชอบนะซึ่งเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนะในจำนวนเนี้ยมติที่ออกมาคือ5-2เมื่อวานนี้ก็เลยต้องมีการเอาข้อมูลเอาตัวเลขเนี่ยออกมาให้ดูเลยนะแล้วก็ขณะเดียวกันข้อกล่าวหาที่2เขาก็บอกเหมือนกันว่าข้อกล่าวหาที่2เขามีมติออกมาไม่เอกฉันท์หรอก5-2เสียงนะก็ยกไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกกต.นะวันนี้ก็เลยมีผลพวงต่อเนื่องเพราะว่าการรับทราบรายงานของการดำเนินงานของกกต.เนี่ยปี2567-2568เนี่ยมันก็เลื่อนมาตั้งแต่วาระที่รอต่อจากการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วาระที่3จำได้ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่จบไงภายใน3วันไม่จบพอไม่จบปุ๊บก็ลากวันที่4ลากวันที่4เสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยไม่ทันพอไม่ทันคือคงต้องการให้มีการอภิปรายล่ะก่อนวันที่14กันยายนแต่ไม่ทันวันที่14กันยายนก็เลื่อนมาเป็นวันนี้แทนนะแต่ว่ามันยังเป็นแผลสดอยู่นะเพราะฉะนั้นก็การอภิปรายก็อาจจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหรือวินิจฉัยนะการมีมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยนะก็เลยทำให้สภาเนี่ยก็วุ่นๆซะหน่อยนะสำหรับบรรยากาศวันนี้ที่สภาผู้แทนราษฎรนะแต่ว่ามีข่าวประชาสัมพันธ์เดี๋ยวผมลืมนะผมแจ้งก่อนละกันนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะอยากจะมีทางเลือกนะในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคงที่นะในช่วงเศรษฐกิจที่ผันผวนแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะก็ลองเริ่มต้นลงทุนกับหุ้นกู้ใกล้ๆตัวดูซินะว่าเขาบอกว่าง่ายกว่าที่คิดนะวันนี้ครับทางบริษัท BTS Group Holding จำกัดมหาชนนะหรือว่า BTS Group ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า BTS นะสายสีเขียวสายสีชมพูสายสีเหลืองแล้วก็สายสีทองนะที่เป็นระบบขนส่งมวลชนหลักของคนกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นบริษัทขนส่งทางรางที่ยั่งยืนอันดับ1ของโลกพร้อมเสนอขายหุ้นกู้นะให้กับนักลงทุนทั่วไปจำนวน3ชุดได้แก่หุ้นกู้ชุดที่1อันนี้อายุ2ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% นะครับหุ้นกู้ชุดที่2อายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% แล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3ครับอายุ4ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% โดยคาดว่าจะเปิดให้จองซื้อนะระหว่างวันที่25แล้วก็26ถึง28เอ้ยขออภัยครับ25และ28ถึง29กันยายน2569นี้นะฮะบริษัทแล้วก็หุ้นกู้เนี่ยนะได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ Triple B Plus นะก็คือ B 3ตัวบวกนะครับแนวโน้มเครดิตอันดับเครดิตเป็นลบนะจาก TIS Rating นะและถ้าพร้อมที่จะเปลี่ยนรูทีนเป็น Return นะก็ดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็จองซื้อได้ที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้นะครับคำเตือนนะเขาก็บอกมาด้วยเหมือนกันบอกว่าต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุนนะอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะเดี๋ยวลืมไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าข่าววันนี้ก็มีหลากหลายเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเช้านี้นะสำหรับใครที่เติมน้ำมันใช่ไหมน้ำมันเมื่อเช้านี้ก็อาจจะงงๆหน่อยนะเอ๊ะเมื่อคืนนี้เห็นมีการประกาศออกมานี่ใช่ไหมกบน.นะ
คณะกรรมการบริหารน้ำมันเนี่ยนะเขามีการลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซล4บาทต่อลิตรมีผลในวันที่16กันยายนถึง31ตุลาคม2569ก็แบบใจจดใจจ่อเลยเอ้ยสรุปแล้วราคาน้ำมันตอนเช้าวันนี้จะลดหรือเปล่าสำหรับดีเซลไม่ลดนะครับไม่ลดนะกบน.เขาแจ้งเลยไม่ลดราคาขายปลีกน้ำมันนะโดยนำส่วนลดณโรงกลั่นเนี่ยอันนี้ไปหักลดการชดเชยน้ำมันดีเซลที่อยู่ในโครงสร้างราคาน้ำมันนั่นแหละทำให้วันนี้ฮะพอผมไปดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับโครงสร้างราคาน้ำมันนะล่าสุดนะดีเซลเนี่ยที่ขายอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรนะฮะแล้วก็ B20 เนี่ยราคาเนี่ยอยู่ที่35บาท69สตางค์ต่อลิตรถ้าไปดูตัวโครงสร้างราคาน้ำมันนะมันมีส่วนลดหน้าโรงกลั่น4บาทนะมีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ชดเชยอยู่8บาท43สตางค์สำหรับดีเซลหมุนเร็วนะก็เลยทำให้ถ้าดูว่าถ้าหากไม่มีส่วนลดหน้าโรงกลั่นแล้วก็กองทุนเชื้อเพลิงที่ชดเชยอยู่เนี่ยน้ำมันดีเซลนะ B7 เนี่ยมันจะต้องบวกอีก12บาทนะ12บาท43สตางค์หมายความว่าราคาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องอยู่ที่ประมาณ53บาทนะครับขณะที่น้ำมัน B20 ฮะดีเซล B20 ลดราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ย4บาทกองทุนชดเชยอยู่12บาทหมายความว่าส่วนต่างมี16บาทถูกไหมตอนนี้ขายอยู่ที่เท่าไหร่35บาท69สตังค์ก็ต้องบวกไปอีก16บาท16บาทก็51บาท69สตังค์โดยประมาณอันนี้เป็นราคาที่แท้จริงนะคือจากเมื่อวานเนี่ยที่เราได้ยินข่าวใช่ไหมยังคุยกับคุณวีระอยู่เลยว่าทางกบน.เขามีประกาศออกมามีเรื่องของส่วนลดหน้าโรงกลั่นเนี่ยนะ2บาท40สตางค์ก็ทำไปทำมาก็ไม่ไหวนะก็ต้องปรับเป็น4บาทนะอันนี้สำหรับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันนะอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับส่วนไทยช่วยไทยพลัสผมว่าแนวโน้มที่จะต่อโครงการอีกสักอย่างน้อยๆเดือนหรือ2เดือนเนี่ยมีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้อย่างน้อย2เดือนอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณสุปจีสุธรรมพันธ์นะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ออกมาแพรมเหมือนกันก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ทางรองเอกนิติตันประภาสเนี่ยท่านดูอยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็ต้องไปดูว่าจะต้องใช้เงินส่วนไหนเพราะว่าเงินที่เหลือจากไอ้ 200,000 ก้อนแรกเนี่ยสำหรับพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก 40,000 ล้านนะคุณสุภจีก็ยังบอกเลยบอกว่าแต่จะได้หรือว่ามีการช่วยเหลือเนี่ยนะ 1,000 บาทเหมือนกับ4เดือนเนี้ยนะมิถุนากรกฎาคมสิงหาคมกันยายนหรือไม่เนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับทางกระทรวงการคลังที่จะต้องไปพิจารณาเพราะฉะนั้นแนวโน้มไทยช่วยไทยพลัสถามว่าจะมีเฟสต่อเนื่องหรือเปล่านะผมว่าถ้าฟังถึงนาทีนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้แต่ขณะเดียวกันไอ้เรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสอันนี้ก็รอแล้วรออีกนะรอแล้วรอเล่าอาทิตย์ที่แล้วบอกเข้าแน่ที่ประชุมครม.สัปดาห์นี้ไม่เข้าฮะเมื่อวานนี้ไม่มีเข้าไทยเที่ยวไทยพลัสเลยก็รอดูอยู่เอ้ยสรุปว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้ายังไงนะผมก็ยังรอดูอยู่เพราะมันต้องมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมนี่ล่าสุดนะมีรายงานข่าวออกมานะบอกว่าสงสัยที่จะกระตุ้นช่วงเนี้ยช่วงเดือนอะไรล่ะสิ้นปีเนี่ยนะแล้วก็ต่อเนื่องปี2570เนี่ยนะคิดว่าไม่น่าจะทันนะคิดว่าไม่น่าจะทันคิดว่าไม่น่าจะทันนะเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะทันนะความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเห็นว่าล่าสุดนี่อาจจะไปใช้ในการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยในช่วงของเดือนเมษายนปี2570ไปเลยมันก็มาจังหวะที่มันเป็นรอยต่อใช่ไหมถ้าเขาจะใช้ไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องก็หมายความว่ามันก็สามารถที่จะลากยาวถึงสิ้นปีนี้ได้ถูกไหมฮะและหลังจากนั้นมันก็มีปีใหม่ซึ่งคนจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วใช่ไหม
แล้วคุณจะอาจจะคิดต่อก็ได้โอ้พอปีใหม่เสร็จปุ๊บมันเป็นอะไรเทศกาลอะไรอ่ะเทศกาลตรุษจีนซึ่งมีคนไทยเชื้อสายจีนเยอะที่เขาจะจับจ่ายใช้สอยช่วงนั้นมันก็จะมีเม็ดเงินที่มันหมุนเวียนเข้ามาในระบบซึ่งเป็นช่วงเวลาปกติที่มันจะเกิดการจับจ่ายใช้สอยหรือว่าการซื้อขายสินค้าอยู่แล้วอันนั้นก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งเลยต้องลากไปใช้นู่นอ่ะเมษายนอาจจะไปช่วยตอนอะไรล่ะสงกรานต์ที่มันเป็นหยุดยาวนะตอนนั้นเงินอาจจะหมดแล้วใช่ไหมเงินหมดแล้วก็ต้องปั๊มซะหน่อยนะอันนี้ล่าสุดที่ผมได้ข่าวมาว่าเลื่อนไปอาจจะเป็นเมษายนปี2570สำหรับการใช้ไทยเที่ยวไทยพาสเพราะอย่าลืมฮะมันก็มีเรื่องที่รัฐบาลเขาจะใช้เม็ดเงินของเงินกู้200,000 ล้านบาทที่จะเข้ามาเพื่อรองรับการลงทะเบียนสำหรับโซล่ารูฟท็อปอีกกลางเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นถ้ามันมาประจวบเหมาะทุกโครงการอ่ะมาพร้อมกันหมดอ่ะถูกไหมคุณลองนึกสภาพคือแน่นอนล่ะมันก็คงจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมันจะช่วยเม็ดเงินต่างๆที่มันใส่เข้าไปในระบบอ่ะแต่ถ้าหากว่าช่วงไหนช่วงหนึ่งที่มันแบบโอ้โหมันขาดตอนเงินมันไม่ได้มีการหล่อเลี้ยงในช่วงที่มีความจำเป็นจริงๆเนี่ยอันนั้นน่ะมันอาจจะเกิดปัญหาได้ผมก็เข้าใจว่าทางภาคเศรษฐกิจหรือว่าทางกระทรวงการคลังนะแล้วก็ทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจเขาคงดูเรื่องความต่อเนื่องของการบริโภคอุปโภคต่างๆด้วยเหมือนกันนะอันนี้อาจเลยทำให้ไอ้ไทยเที่ยวไทยพาสเนี่ยก็เลยล่าออกไปนะแหมหลอกให้เราดีใจนึกว่าจะได้ใช้สิทธิ์แต่ผมไม่เคยใช้สิทธิ์นะไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้ไทยเที่ยวไทยพาสไทยไอ้เที่ยวไทยอะไรก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงไอ้ออกจากโควิดแล้วก็มีโครงการพวกนี้ไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้บางคนใช้โอ้โหแล้วใช้แบบคุ้มจริงๆตอนที่ออกจากโควิดอ่ะไทยเที่ยวไทยอ่ะที่ให้เท่าไหร่ละ 5,000 บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะแล้วก็ให้กี่วันอ่ะให้ต้อง4-5 วันอ่ะนะบางคนเนี่ยใช้ไปใช้มาใช้โครงการนี้เป็นหมื่นนะฮะที่ได้ประโยชน์จากไอ้โครงการในไทยเที่ยวไทยอ่ะนะแต่เราไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้จริงๆนะอันนี้ก็ต้องรอนะสำหรับใครที่รออยู่สำหรับไทยเที่ยวไทยนะฮะอันนี้รอต่อไปเป็นพ่อสายบัวรอเกอร์นะเพราะว่านี่ก็รอมานานแล้วเหมือนกันนะเพราะมันมีข่าวแบบอัปเดตทุกอาทิตย์จริงๆนะเพราะฉะนั้นผมว่าเดี๋ยวถ้ามันใกล้เข้าได้เข้าเข็มแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้คงมาคุยกันเพิ่มเติมแล้วกันนะเพราะว่าไม่งั้นเราก็อัปเดตไปมันก็ไม่ถึงที่สุดทันทีนะครับส่วนเรื่องอื่นๆอ่ะเอาที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาหน่อยดีไหมเพราะว่าเมื่อวานนี้จริงๆมีประเด็นนะที่ทางคุณศรีหศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเดินทางไปสิงคโปร์นะไปเพื่อจะร่วมสำหรับการประชุมไอ้ UN COS หรือว่า UNCOS นะที่ให้คณะอนุญาโตตุลาการที่เลือกจากฝั่งไทย2คนเลือกจากฝั่งกัมพูชา2คนแล้วก็เลือกคณะกรรมการเป็นประธานอีก1คนน่ะให้ตัวกรรมการทั้ง2คนที่เราเลือกไปเนี่ยนะไปเลือกอีกทีหนึ่งซึ่งก็ครบแล้ว5คนเมื่อวานนี้วันแรกสำหรับการเริ่มประชุมของ UN COS หรือว่า UNCOS นะที่จะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละไอ้เขตแดนทางทะเลนี่แหละนะที่มันมีการอ้างสิทธิ์อะไรต่างๆนานาระหว่างไทยกัมพูชานะอันนี้เขาจะเริ่มกระบวนการการพิจารณานะเมื่อวานนี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะก็พูดถึงความจำเป็นว่าทำไมถึงมาใช้ไอ้เรื่องของ UN Clause นะทางกัมพูชาก็เช่นเดียวกันนะเขาก็พูดถึงว่ามันเกิดเหตุการณ์1-2-3ยังไงนะอันนี้ก็เป็นกระบวนการนะหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูว่าผลการสรุปหรือว่าผลการวินิจฉัยของคณะกรรมการกลางชุดเนี้ยที่เป็นตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี่ยสำหรับ UN Clause เนี่ยออกมาเป็นยังไงนะซึ่งถ้าออกมานี่มันก็เป็นสภาพบังคับแล้วล่ะนะว่าทั้งไทยทั้งกัมพูชาต้องปฏิบัติตามเพราะว่าเราก็ยอมรับในเงื่อนไขที่จะให้อนุญาโตตุลาการกลุ่มเนี้ย
เป็นคนพิจารณานะอันนี้ก็อัปเดตหน่อยนะเผื่อใครที่ตามอยู่นะถึงแม้ว่าตอนนี้จะได้ยินข่าวสถานการณ์ในพื้นที่นะอาจจะมีบางจุดเนินเท่าไหร่เนิน450มีความตึงเครียดเกิดขึ้นอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นเหมือนกันสำหรับในพื้นที่นะอันนี้ก็ต้องติดตามนะทางฝ่ายทหารผมก็เข้าใจว่าเขาก็ติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าพบการลักลอบเข้ามาขุดคูเล็ตนะไอ้ทางอ่ะเป็นท่อเป็นทางเนี่ยนะอันนี้เขาก็ผลักดันให้ทางกัมพูชาออกไปนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของไทยกัมพูชานะครับอ่ะเรื่องอื่นๆมีอะไรไหมเดี๋ยวผมดูซะหน่อยนะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะไม่น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษนะเพราะวันนี้หลักๆ ก็อยู่โฟกัสอยู่นี่แหละนะประมาณ 2-3 เรื่องนี้แหละนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็อย่างที่แจ้งคุณผู้ฟังไว้ว่าช่วงแรกสำหรับวันนี้เนี่ยนะผมจะขออนุญาตอ่าน PDP 2026นะแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย2569ถึง2593จุดเปลี่ยนประเทศไทยตอนที่2ต่อจากเมื่อวานนี้คุณวิระเขียนไว้ใน Facebook นะของคุณวิระเองนะวิระธีรพัทรานนท์เนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตหยิบมาอ่านให้ฟังจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมคุณผู้ฟังด้วยเรื่องเกี่ยวข้องกับ PDP 2026นะครับในตอนที่2คุณวิระเขียนไว้อย่างนี้ครับก่อนจะเขียนอะไรให้อ่านคุยอะไรให้ฟังวันนี้ผมต้องไปทบทวนการทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าที่ผ่านมาซึ่งมีความล่าช้าด้วยอุปสรรคนานาประการโดยเฉพาะความไม่ลงตัวของฝ่ายนโยบายเรื่องจัดสรรปันส่วนกันไม่ลงตัวผลก็คือทำให้แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับล่าสุดคือแผน PDP 2018เดิมที่วางกรอบเอาไว้ระหว่างปี2561ถึง2580คาราคาซังไม่สามารถทำแผน PDP ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้กลับใช้วิธีการปรับปรุงของเดิมแต่ไม่ทำของใหม่ทำไปทำมาเรื่องร้ายกลายเป็นดีไปแบบไม่น่าเชื่อด้วยเหตุที่สถานการณ์ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดหาซัพพลายและด้านความต้องการหรือว่าดีมานด์ไฟฟ้าจากเดิมไปอย่างสิ้นเชิงถ้าทำแผน PDP ก่อนหน้านี้อาจจะต้องรื้อกันทันทีเมื่อประกาศใช้ก็เป็นได้นี่ยังไม่รวมข้อผูกมัดใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เท่ากับ0หรือว่า Net Zero ในปี2050โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านจะต้องทำให้เกิดคาร์บอนนิวทรัลตี้ปล่อยกักเก็บเท่ากันเสียก่อนนั่นเท่ากับว่าเป็นการกดดันให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันไปใช้พลังงานหมุนเวียนครับในขณะที่ขั้นตอนจากนี้ไปจะต้องเน้นการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์พลังลมพลังน้ำอันนี้อาจจะรวมไปถึงพลังงานนิวเคลียร์โดยถือว่าเป็นพลังงานหมุนเวียนไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลาเดียวกันก็หาทางลดสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลคือก๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันไปพร้อมกันด้วยเมื่อมาโยงกับเรื่องความต้องการสะอาดที่ผู้ประกอบการศูนย์ข้อมูลนะหรือว่า Data Center วางเป็นเงื่อนไขในการจะมาลงทุนและความจำเป็นจะต้องมีการจัดระบบกักเก็บไฟสำรองด้วยแบตเตอรี่การเปลี่ยนผ่านของผู้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลสำคัญนั้นก็คือรถยนต์ที่เปลี่ยนมาจากเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือว่าไอซ์มาใช้ที่ใช้ก๊าซ NGV LPGแล้วก็น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า BEV โจทย์จึงเปลี่ยนไปหมดครับนั่นทำให้เป็นจังหวะที่ดีสำหรับเราที่จะทำแผน PDP 2026โดยมีสมมุติฐานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นี้มากกว่าเดิมถ้าหากเข้าใจเรื่องที่ผมสรุปมาข้างต้นเราก็จะเดินหน้าไปทำความเข้าใจเรื่อง PDP 2026กันได้ง่ายขึ้นในเอกสารร่าง PDP 2026ระบุว่าโจทย์ที่เปลี่ยนไปในการวางแผนผลิตไฟฟ้า
มี5ด้านด้วยกัน1ความต้องการไฟฟ้าสะอาดจากภาคอุตสาหกรรม2ความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดของ data center และ AI 3การผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชนของภาคประชาชน4การเปลี่ยนผ่านของยานยนต์เข้าสู่ยานยนต์ไฟฟ้า5กติกาใหม่ของโลกที่เกี่ยวข้องกับภาษีคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนแท็กหรือ CBAM แต่ละเรื่องมีรายละเอียดเยอะแยะมากในเบื้องต้นให้รู้แต่ประเด็นพอยังไม่ต้องลงไปในรายละเอียดครับงานนี้สำหรับคนวางแผนกำลังการผลิตไฟฟ้าในบ้านเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตามด้วยในแง่การผลิตไฟฟ้าก็ต้องสร้างความสมดุลใหม่ในแง่โครงสร้างการผลิตการจัดส่งก็มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและแน่นอนรัฐไม่สามารถเป็นผู้บริหารจัดการคนเดียวได้อีกต่อไปต้องจับมือร่วมกับภาคเอกชนด้วยรูปแบบต่างๆที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อเอาทั้งหมดมาบวกลบคูณหารหัวใจสำคัญอยู่ที่การประเมินความต้องการไฟฟ้าในอนาคตซึ่งต้องแม่นยำพอสมควรต้องใช้สมมติฐานที่เหมาะสมเพราะถ้าหากประเมินความต้องการไฟฟ้าในอนาคตผิดการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าตามความต้องการก็ต้องผิดพลาดตามมาอย่างไม่มีข้อสงสัยเรื่องการประเมินผิดการประเมินพลาดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถเกิดขึ้นได้ครับแต่จะต้องมีระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้หน่อยผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาว่ากันครับแน่นอนสิ่งที่หนีไม่พ้นในการประเมินความต้องการไฟฟ้าก็ต้องดูว่าอัตราการขยายตัวหรือเติบโตทางเศรษฐกิจของเราจะเป็นยังไงในร่างแผน PDP 2026เขาใช้ตัวเลขอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเฉลี่ยระหว่างปี2568ถึง2593เอาไว้ที่ร้อยละ 2.49 เอาตัวเลขกลมๆร้อยละ 2.5 ก็แล้วกันคิดง่ายดีเมื่อเอาเรื่องที่ต้องคำนึงทั้งหมดมาบวกลบคูณหารกันแล้วเราไม่ต้องไปรู้นะครับว่าเขาบวกลบคูณหารกันยังไงอันนี้เปลืองสมองสิ่งที่ได้ข้อสรุปในเบื้องต้นสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วง 11-12 ปีข้างหน้าคือ2569ถึง2580จะมีการลงทุนเพื่อผลิตไฟฟ้าใหม่เป็นกำลังการผลิตรวม 5,900 เมกะวัตต์นั่นจะทำให้กำลังการผลิตไฟฟ้าสะสมในตอนนั้นปี2580เท่ากับ 115,632 เมกะวัตต์คำถามก็คือกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นมาจากการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งใดบ้างพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าอันนี้มาเป็นอันดับ

24,300 เมกะวัตต์ตามมาด้วยการเก็บเชื้อเพลิงด้วยแบตเตอรี่14,500เมกะวัตต์การผลิตด้วยแก๊สเทอร์ไบน์นะโรงไฟฟ้าที่ต้มน้ำให้ได้ไอร้อนแล้วเอาไปหมุนเทอร์ไบน์เพื่อผลิตไฟฟ้าเชื้อเพลิงหลักก็คือถ่านหินก๊าซธรรมชาติน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเตาอันนี้ก็คือโรงไฟฟ้าหลักในปัจจุบันโรงไฟฟ้ากลุ่มนี้จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่รวม 9,100 เมกะวัตต์และยังมีโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือว่า SMR กำลังการผลิต300เมกะวัตต์แต่คงไม่รวมไปถึงการซื้อไฟฟ้าจากเพื่อนบ้านโดยเฉพาะสปป.ลาวซึ่งมีโรงไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนและโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยผมเข้าใจว่ามีการบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าก่อนหน้านี้แล้วนอกจากนี้ยังไม่รวมการปลดถ่ายโรงไฟฟ้าเดิมที่หมดอายุออกไปจำนวนหนึ่งในระหว่างทางจากนี้ไปจนถึงปี2580ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตรงนี้ลงลึกในรายละเอียดไปปล่อยให้คนที่เขามีหน้าที่เกี่ยวข้องเขาตัดสินใจกันเองครับเราอย่าไปยุ่งเลยบนความสลับซับซ้อนดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนน้ำแสงอาทิตย์ลมจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นส่วนที่จะมีสัดส่วนลดลงก็คือโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลก๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันเตาและน้ำมันดีเซลจริงๆแล้วในร่างแผน PDP 2026คนเสนอแผนก็ทำเป็นตุ๊กตาทางเลือกเอาไว้4ทางก็จริงแต่ก็เชื่อกันว่าน่าจะใช้ทางเลือกที่4สำหรับรูปหน้ารูปร่างหน้าตาของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าจนถึงปี2580จะเป็นเช่นไรตรงนี้ผมจะอธิบายในลำดับถัดไปวันนี้เอาแค่นี้ก่อนต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันยากอีกวันสำหรับคุณผมก็เห็นใจอยู่แต่ไม่รู้จะทำยังไงให้ง่ายกว่านี้ได้เหมือนกันเอาเป็นว่าค่อยๆเคี้ยวแบบช้าๆค่อยๆกลืนลงกระเพาะแบบช้าๆก็แล้วกันคงแนะนำได้เท่านี้วีระธีรพัฒน์15กันยายน2569นะอันนี้จริงๆคุณวีระเขียนเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าผมเมื่อวานนี้ผมเอาตอนที่1มาอ่านให้ฟังนะวันนี้เป็นตอนที่2ปัจฉิมลิขิตฮะปลอผมมีกราฟิกประกอบให้ดู2ภาพประกอบข้อเขียนวันนี้ภาพแรกเป็นกำลังผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นระยะแรกสิ้นปี2580และตอนแผนก็คือสิ้นปี2593โดยมีสมมุติฐานเป็นทางเลือกเป็น4กรณีนะส่วนภาพที่2เป็นการดูภาพรวมในกรณีที่4ว่ารูปร่างหน้าตาการผลิตไฟฟ้าและสัดส่วนของไฟฟ้าที่ผลิตจากแหล่งต่างๆเป็นยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็มีภาพอยู่2ภาพนะที่คุณวีระเขาแชร์ให้ดูนะใน Facebook นะวันนี้ก็ขออนุญาตเอามาอ่านให้ฟังนะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะสำหรับเรื่องของ PDP นะ2026นะหรือว่าแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะอันนี้มันยาวนะไม่ใช่ว่าเฉพาะปี2026คือปีนี้นะฮะมัน2026ก็ใช้ยาวไปถึง2593นู่นนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 105.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์เจนกรุ๊ป
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราว

0: การรอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 นที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะก็ช่วงที่2เราเปิดสายคุยกันเนาะเพราะว่าช่วงแรกก็สรุปข่าวสารต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็เอาข้อเขียนนะที่คุณวีระเขียนไว้เรื่องของ PDP 2026เนี่ยมาอ่านต่อให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะเราก็คุยกันครับนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่มีประเด็นนะมีเรื่องที่อยากจะคุยก็เชิญนะครับวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะจะสู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้หรือเปล่า คือวันนี้16กันยายนใช่ไหมมันก็เป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะสายโทรศัพท์มันก็จะเหงาๆหน่อยนะเพราะก็จะมีหลายท่านอาจจะไปนั่งดูนั่งฟังเนี่ยนะนี่ก็สุดแท้แต่เลยนะก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขามีความกังวลเรื่องของตัวเลขเนี่ยนะเขาก็จะไปพิจารณาตรงนั้นนะก็จะมีคุณผู้ฟังบางส่วนที่อาจจะหายไปแล้วแถมวันนี้นะฮะเป็นวันแรกนะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ลงแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะวันนี้แข่งนัดแรกเนี่ยเริ่มแข่งตอนบ่าย2โมงเนี่ยเจอกับมองโกเลียตอนนี้แข่งอยู่เข้าใจว่าเซตแรกนะเราได้ไปแล้ว1-0ใช่ไหมและแข่งจบผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะเนี่ยผมพยายามดูแต่คิดว่าน่าจะจบแล้วสำหรับเซตที่2นะเราก็ชนะมองโกเลียไปในเซตที่2เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะนำอยู่2-0เซตนะสำหรับทีมชาติไทยที่นำมองโกเลียอยู่นะเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกนะว่าโอ้โหสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะก็คือโอ้คนไทยชื่นชอบเยอะนะเพราะว่าหลังจากที่ประสบความสำเร็จนะในวงการกีฬาจริงๆก็เป็นมานานแล้วอ่ะนะตั้งแต่ยุค7เซียนอะไรเนี่ยเป็นคือวอลเลย์บอลหญิงนี่เขาก็ทำทีมมาเป็น10ปีนะฮะมีความต่อเนื่องตลอดแล้วก็มีรุ่นใหม่ที่เข้ามาแทนทีมที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยนะได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้แบบขาดตอนเลยนะเขาก็มีการโรเตชันในงานต่างๆหรือว่าชุดหลังๆเนี่ยที่ผมเห็นชุด17ชุด20อะไรเนี่ยที่ไปแข่งขันในต่างประเทศเนี่ยนะก็ใช้ได้นะใช้ได้นะหลายคนก็พัฒนาแล้วก็ขึ้นมาสู่ทีมชาติชุดใหญ่นะแล้วเราก็ยิ่งขึ้นมอดที่สุดก็คือตอนที่ได้แชมป์เอเชียเมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละที่จะเป็นตัวแทนทางทวีปเอเชียเพื่อจะไปแข่งขันโอลิมปิกในอีก 2-3 ปีข้างหน้าที่สหรัฐอเมริกาใช่ไหมเนี่ยก็เลยทำให้วันนี้ผมว่าอาจจะต้องลุ้นเป็นพิเศษหน่อยนะสำหรับคุณผู้ฟังนะเห็นไหมจนถึงนาทีนี้ยังรออยู่นะจะมาช่วยกันหรือเปล่านะยังรออยู่เหมือนกันนะมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันนะฮะก็เชิญนะครับเชิญนะเดี๋ยวผม ขออภัยรอสักนิดหนึ่งนะหรือยังไงนะโอเคนะไม่เป็นไรระหว่างที่รอเพราะว่าต้อง

ีเรื่องที่ต้องแจ้งด้วยนะเพราะว่านี่ก็แป๊บๆเหมือนกันวันนี้16กันยายนใช่ไหมวันพุธนะพรุ่งนี้พฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์ที่20กันยายนนะคุณวีระเขามีนัดกับคุณผู้ฟังบางส่วนที่ลงทะเบียนไว้นะที่จะไปที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่ตรงดีเอทรามอินทา67อ่ะใช่ไหมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะนี่เขาแจ้งผมมาครับสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันกับอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะสำหรับแฟนรายการนะที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมฟังพูดคุยกับอาจารย์วีระในวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้นะครับโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยนะก็45คนนะเขาบอกว่าให้นำบัตรประจำตัวประชาชนนะหรือว่าบัตรประชาชนเนี่ยตามชื่อที่ลงทะเบียนเอาไว้อ่ะมาโชว์ที่จุดลงทะเบียนนะเพื่อจะรับคูปองจำนวน700บาทเพื่อใช้แทนเงินสดนะสำหรับการสั่งซื้ออาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่นะหรือว่าหนังสือของอาจารย์วีระภายในร้านเท่านั้นนะสำหรับท่านที่ได้รับสิทธิ์นะแล้วจะเอารถไปนะเขาก็บอกว่าสามารถหาที่จอดได้นะในโครงการนะโดยมีที่จอดรถเนี่ยรองรับได้จำนวนหนึ่งนะนอกจากนี้นะบางคนก็ยังจะสามารถนะบอกว่าใช้บริการร้านค้าอื่นๆในโครงการได้นะไม่ว่าจะเป็นรีชายคาร์วอชนะหรือว่าอันนี้น่าจะเป็นร้านรถนะแล้วก็รีฟิตนะอันนี้น่าจะเป็นอะไรล่ะรีฟิตนี่ก็ไอ้ที่เขาเรียกอะไรไอ้ที่มันมีที่วิ่งสายพานอ่ะเขาเรียกอะไรฟิตเนสหรือร้านทุเรียนนะผลไม้พรีเมียมแล้วก็ร้านค้าอื่นๆก่อนได้นะครับส่วนใครนะที่นั่งรถ BTS รถไฟฟ้าสายสีชมพูไปเนี่ยนะอันนี้เขาบอกว่าให้ลงที่สถานีรามอินทากม6นะแล้วก็เรียกรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในโครงการดีเอทรามอินทาซอย67ได้นะเขามีปัจฉิมลิขิตด้วยปล.นะทางร้านขอสงวนในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเฉพาะลูกค้าที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้สิทธิ์ตามที่ร้านแจ้งยืนยันสิทธิ์เท่านั้นนะโดยไม่สามารถไปจองที่นั่งได้นะกรณีมาก่อนอันนี้สามารถเลือกที่นั่งได้ก่อนนะแล้วก็รับคูปองนะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือว่าเป็นเงินทอนได้ในทุกกรณีนะครับก็คือเอาไปซื้อ700บาทคุณก็ไปซื้อให้ครบแล้วกันนะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีเบเกอรี่นะมีผลไม้มีอะไรหนังสือของคุณวีระนะก็ลองดูแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะทางร้านเขาก็แจ้งผมมานะบอกว่าขอให้มีความสุขนะกับการร่วมรับฟังในงานแล้วเจอกันนะขอบคุณมากครับนะอันนี้ก็แจ้งไปนะสำหรับคุณที่จะไปฟังกันนะในวันที่20กันยายนนะเวลากี่โมงอะเวลาเดิมเนาะใช่ไหมบ่าย3นะบ่าย3นะบ่าย3นะเวลาเดิมนะก็45คนนะอันนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาโอนสตุ้งสตังอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะยืนยันสิทธิ์กันไปแล้วนะแต่ว่าไปถึงก่อนก็ดีนะไปถึงก่อนนะประมาณสักเที่ยงสักบ่ายโมงอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะไปทานข้าวก่อนนะบางคนอาจจะเอารถไปด้วยเอาไปล้างไปเลยนะช่วงนี้ฝนตกด้วยนะล้างเสร็จเจอฝนต่อหรือเปล่า โอ้โหเมื่อวานพูดถึงเรื่องฝนเมื่อวานนี่ไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหมนะคือเมื่อวานเนี่ยนะผมก็ออกจากอสมทอสมทเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตั้งแต่ช่วงบ่ายตอนแรกก็เห็นครึ้มเลยนึกว่าจะตกนะเมื่อวานก็ไม่ได้ตกช่วงบ่าย4โมงเย็นก็ยังไม่ตกจบรายการเสร็จก็ขับรถจากอสมทกลับไประหว่างทางเนี่ยผมก็พอทราบอยู่แล้วนะเพราะว่าที่บ้านก็ติด CCTV ใช่ไหมเราก็ดูมีฝนตกไหมที่แถวปักเกร็ดเนี่ยตกตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับหลังจากนั้นก็มีรายงานตามสภาพเลยนะว่าถนนแจ้งวัฒนะน้ำท่วมโดยเฉพาะพอออกจากตรงอะไรตรงแมคโครอ่ะนะตรงไทยวัสดุตรงแมคโครอะไรแถวนั้นอ่ะน้ำท่วมขังเป็นประจำนะนี่ยังไม่ต้องเลยไปถึงไอ้ตรงห้าแยกปากเกร็ดนะแถวๆนั้นอ่ะนั่นก็เป็นอีกจุดนึงที่น้ำท่วมขังตลอดเวลามีฝนตกมาระบายน้ำไม่ทันนะก็
ันท่วมตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสองกว่านะผมก็เอาแล้ววันนี้เมื่อวานนะพูดถึงเมื่อวานคือวันเนี้ยคิดอยู่ในใจโอ้ออก4โมงจะถึงกี่โมงวะเนี่ยคิดอย่างนั้นจริงๆนะกลัวมากผมนี่กลัวมากแล้วเส้นทางที่ไปเนี่ยมันมีบางเส้นที่มันเป็นต้องเป็นทางที่มันแบบเป็นแค่2เลนอะและสวนกันถูกไหมฮะถ้า2เลนสวนกันนี่หมายความว่าคุณไม่สามารถที่จะแซงกันได้เลยนะถ้ารถติดนี่ก็คือต้องต่อแถวอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นอะไม่มีให้แบบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปทางไหนก็ไม่ได้ถ้าจะเลือกกลับทางนี้ก็คือต้องทางนี้ทางเดียวนะก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีนะอ่ะก็ขับไปนะก็ฝนก็ตกเนี่ยตั้งแต่ช่วงของอะไรล่ะตรงราชดาภิเษกนะก็ไปปุ๊บอ่ะตกตลอดทางเลยแล้วไปตกหนักๆก็คือแถวปากเกร็ดละแถวศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะละนะแถวหลัก4เท่านั้นตรงนั้นตกหนักเลยนะโอ้คิดอยู่ในใจก็ลองดูรายงานข่าวต่อผมก็ดูรายงานข่าวนะว่าน้ำที่มันท่วมอยู่เนี่ยมันหายไหมมันลดลงหรือเปล่าเขาบอกยังเจิงอยู่ยังนองอยู่ถ้านองอยู่นี่หมายความว่าอย่างน้อยถนนแจ้งวัฒนะนี่มันต้องหายไปเลนหนึ่งนะโดยเฉพาะเลนที่มันติดฟุตบาทเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเวลาท่วมมันท่วมฟุตบาทอ่ะพอท่วมฟุตบาทคุณก็นึกสภาพใช่ไหมสิบเซนสิบห้าเซนแน่ๆแล้วสิบเซนสิบห้าเซนนี่หมายความว่ารถเล็กไม่วิ่งผ่านนะเขาก็ต้องขยับมาอีกเลนหนึ่งถูกไหมมันก็จะปลาเลนกลางเลนสองเลนสามเลนสี่อะไรอย่างเงี้ยเลนที่ติดฟุตบาทก็เอาละนี่เป็นน้ำท่วมขังไปก็ท่วมไปนะก็แสดงว่ารถต้องเยอะรถต้องติดก็ไปถึงตรงหลักสี่ฮะแถวอะไรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นะแถวๆนั้นผมก็ดูแล้วโอ้โหปกติเนี่ยจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แต่เราไปถึงบ้านเราเนี่ยนะเอายังไงก็ตามทีนะถ้ารถไม่ติดเลยเนี่ยประมาณ5นาที7นาทีถ้ารถติดนิดหน่อยก็ประมาณ15นาที20นาทีไม่เกินนี้เมื่อวานเนี่ยไปถึงตรงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ประมาณ 5:00 นแล้วก็ดู Google Map Google Map ก็บอกเลยโอ้34นาทีโอ้โห34นาทีก็ครึ่งชั่วโมงเนาะอ่ะเราก็ตั้งใจอ่ะงั้นถึงบ้านประมาณสัก 5:30 นแล้วกันนะจะทำไปทำมาไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยติดยาวเลยนะติดตั้งแต่รถที่จะออกจากศูนย์ราชการที่จะออกถนนช่างวัฒนะก็ไม่เคยเยื่อนแล้วรถที่จะออกไปเพื่อจะไปใช้ถนนประชาชื่นก็ไม่เคยเยื่อนเพราะตรงนั้นยิ่งมีการก่อสร้างซึ่งมันยังไม่เสร็จอ่ะคงต้องใช้เวลาพอสมควรอ่ะนะก็เลยโอ้โหกว่าจะถึงเมื่อวานนี้จากอสมทกลับไปที่บ้าน2ชั่วโมงอันนี้ยังดีนะไม่เหมือนกับสมัยก่อนน่ะที่เข้าไปในซอยอะไรจินเกตแถวนั้นน่ะโอ้โหวันนั้นนี่สาหัสสากันนะรถสูงได้ต้องซื้อรถสูงเลยอ่ะนะหรือว่าต้องเปลี่ยนมาใช้รถสูงเลยรถเตี้ยๆนี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะอ่ะก็บ่นให้ฟังพักสักครู่ครับ

การที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะเรียกว่าทางป่าไปแยะมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำจะได้ที่ดินที่แรงแรงแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีนี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50 ไร่ผลสุดท้ายทำกินได้แค่5 ไร่ฉันถามเอาทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5 ไร่ก็ตกลงแล้วก็อธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเรา

0: 92.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องหา

0: ลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ชั่วโมงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เราชั่วโมงที่2แล้วแป๊บๆมีคนบอกผมนะผมไม่แน่ใจนะว่านอกจากอะไรแข่งขันเอเชียนเกมใช่ไหมวอลเลย์บอลหญิงนะอันนี้นี่เซตที่3นะไทยนำอยู่22-17ใช่ไหมแต่สมมุติว่าชนะเซตนี้เราก็จะชนะมองโกเลียเนี่ย3-0เซตนะบอกเอ๊ะน่าจะมีฟุตบอลด้วยเหรอนะผมไม่แน่ใจนะมีฟุตบอลไทยเตะด้วยหรือเปล่านะโอ้โหถ้ามีนี่ครบหมดเลยนะไม่รู้จะออกทางไหนเลยนะคุณผู้ฟังต้องช่วยกันทำมาหากินนะสำหรับวันนี้นะเพราะว่ามันมีทั้งออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะมีทั้งแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนะแล้วถ้ามีฟุตบอลไทยด้วยเนี่ยนะเราเรียกว่าหมดแล้วไม่มีคนโทรมาหมดแล้ว
1: คุณณัฐพงศ
0: ์คุณวีระสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทำไมล่
0: ะ
1: ไม่มีใครโทรมาเหรอ
0: ไม่มีเลยโอ้โห
1: ยากมากเลย
0: วันนี้นะวันนี้นะ
1: อ๋อวันนี้เหรอ
0: ครับ
1: เฉพาะวันนี้เหรอ
0: ครับ
1: โอ้ทุกคนสบายดีนะ
0: สบายดี
1: ดูราคาน้ำมันแล้วกุ้มใจมากเลยนะทพง
0: ครับ
1: นี่ล่าสุดนะราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นเนี่ย40.80 บาท
0: อืม
1: รัฐบาลให้โรงกลั่นเนี่ยลดค่าการกลั่นสำหรับดีเซลเนี่ยลิตรละ4 บาท
0: ครับ
1: จริงๆราคาหน้าโรงกลั่นมันต้อง45 บาทโอเคไหม
0: ครับ
1: แล้วรัฐบาลยังช่วยอุดหนุนให้กองทุนน้ำมันชดเชยให้อีก8.43 บาท
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำให้ราคาหน้าสถานีบริการเนี่ย40.69 บาทต้องบอกเลยว่าไม่มีอนาคตเลยการชดเชยลิตรละ8บาทนี่ไม่เสถียรคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: ระดับที่พอรับได้เนี่ยประมาณ3บาทต่อลิตรไม่รู้จะจัดการยังไงนะทำได้อย่างเดียวตอนนี้คือของไม่ขาด
0: ของไม่ขาดอ๋อคือได้อย่างเ
1: ดียวตอนนี้คือของไม่ขาดได้อย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ราคาไม่ต้องพูดถึงคราวนี้มันจะยิ่งคล้ายๆว่าซ้ำเติม
0: ครับ
1: ซ้ำเติมค่าครองชีพนะน้ำมันก็ใครที่ใช้รถก็จะต้องจ่ายเพิ่มแบบไม่รู้ตัว
0: ครับ
1: ราคาสินค้าและบริการที่เชื่อมโยงลำดับแรกเลยคือภาคขนส่งต้องปรับนะราคาเนี้ยค่ารถค่าแล็ดอะไรต้องปรับแต่ถ้าเกิดอะไรที่มันฟิกซ
0: ์ครับ
1: มันก็จะไปปรับด้วยอัตราเงินเฟ้อในอนาคตนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังนึกไม่ออกว่าจะบริหารจัดการยังไงนะรัฐบาลเองก็ถึงจะพอมีรูมที่จะใช้ตังค์ได้เพราะไปออกพระราชกำหนดรอเอาไว้400,000 ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: ตัวเองก็ใช้ไปประมาณ106,000แล้วมั้งตอนนี้สำหรับก้อนแรก200,000 ล้านเนี่ย
0: ครับ
1: 106,700อ่ะนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาดูว่าจะทำไหมไทยช่วยไทยพลัสในช่วงไตรมาสสุดท้ายอ่ะ
0: ครับ
1: นะผมก็จำตัวเลขไม่ได้แล้วว่าถ้าทำเนี่ยจะต้องใช้เงินที่เป็นโคเพเมนต์เนี่ยเท่าไหร่ถ้าเกิดเอา26 ล้านคนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: 26 ล้านคนรัฐบาลออกให้คนละ
0: 1,000
1: ก
0: ็ 26,000 ล้าน
1: 26,000 ล้านแต่จะใช้จริงคงไม่ถึง
0: ครับ
1: อย่างผมเป็นตัวอย่างเช่นผ่านมาครึ่งเดือนแล้วผมเพิ่งใช้ไปแค่48 บาทสำหรับรอบเนี่ยยังเหลือตั้ง900 กว่านะก็เอาเป็นว่าคนใช้สัก 90% แล้วกันถึงไหมไม่แน่ใจเอาว่า 90% 90% ของ26 ล้านคน96 54 92 18ก็ประมาณ 23,000 ล้านถ้าจะทำก็ทำได้แค่ เต็มที่ก็2เดือน
0: แต่ว่ามันมีไอ้นั่นด้วยไหมรวมกับไอ้อะไรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ไม่เกี่ยวสิบัตรสวัสดิการไม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้ใช้เงินตรงนี
0: ้
1: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะไปเริ่มวันที่1ตุลาสำหรับทุกคนที่เขาจัดระบบเนี่ย
0: ครับ
1: อันนั้นมันใช้เงินงบประมาณกองทุนประชารัฐ
0: สวัสดิการเพื่อฐานลาด
1: สวัสดิการเพื่อฐานลาดทั้งเศรษฐกิจและสังคมนะ
0: ครับ
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: อ
1: ันนั้นน่ะเซตไว้ 42,000 ล้าน
0: ไม่แต่ถ้าจะเพิ่มไงที
1: ่อ๋อไม่อันนั้นไม่เพิ่มอันนั้นไม่เพิ่มอันนั้นก็ได้300เท่าเดิมไม่เพิ่ม
0: หรอไม่ก็อย่างรอบนี้เขาใช
1: ้ก็รอบนี้เขาก็ใช้เขามาใช้ของอันนี้ไป 18,800 ล้านไง
0: ใช้ของ
1: ใช้ของงบประมาณรายจ่ายปี69บวกกับพรก.
0: นี่ไงก็ถ้าสมมติต้องเอาพรก.มาใช้ด้วยไง
1: ไม่น่าเอาไปใช้ของธงฟ้านะไม่น่าเอาไปใช้ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็ใช้เฉพาะไอ้ไทยเที่ยวไทยพลัสที่เรามีอยู่26ล้านคนตรงนี้มากกว่าไอ้ตรงนี้ก็อย่างที่บอกถ้าคำนวณว่า 23,000 ก็ได้แค่2เดือนนะถ้าจะเอามากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องไปล้วงจาก 200,000 หลังถามว่าทำได้ไหมทำได้
0: เปลี่ยนแปลงพลังงานนะ
1: ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้เขาเป็นตัวเลขกระทบยอด
0: ครับ
1: ถ้า 200,000 หลังเนี่ยเอาไปทำเปลี่ยนผ่านพลังงานไม่พอก็ไม่ใช้ 200,000 แรกถ้า 200,000 แรก เพื่อที่ประคองรับรองเศรษฐกิจในเรื่องกินใช้ไม่พอก็ไปเอาก้อนหลังมาใช้ได้ไม่ได้ว่าต้อง 200,000 เดะ อันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะว่าแม้ว่าจะแบ่งออกเป็น2แผนกเนี่ยแต่ว่ามันไม่มี Chinese Wall มันไม่มี
0: กำแพงเมืองจีน
1: มันไม่มีกำแพงเมืองจีนมันไม่มีเขื่อนกั้นมันไม่มีทำนบกั้น
0: ครับ
1: สามารถซึ่งถ้าใครอ่านในพระราชกำหนดก็จะเข้าใจว่าเขาเขียนเอาไว้นะว่าสามารถ
0: อ
1: ันนี้ก็ต้องวัดใจรัฐบาลดูว่าจะทำไหม
0: ครับ
1: นะส่วนเรื่องที่ไม่ทำแล้วเลื่อนไปก่อนก็คือไทยเที่ยวไทยพลัสตอนแรกว่าจะลงทะเบียนวันที
0: ่1
1: ตุลาแล้วก็เริ่มใช้1พฤศจิกาเนี่ยเขาขอข้ามไปนู่นเลยเมษาปีหน้าเลย 4,000 ล้านหรือ 3,500 ล้านเนี่ยก็คงเห็นว่าไม่มีความจำเป็นจะต้องไปทำตรงนั้น
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าก็คงจะมาใส่เงินกับไทยช่วยไทยพลัสแต่จะเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูนิดนึงที่จริงไอ้60 40นะแม่งคิดยากถ้าถามผมนะครึ่งๆอ่ะดีที่สุดอย่าไปเหนียมเขาเคยใช้คนละครึ่งก็อย่าไปเหนียมมันพอเปลี่ยนชื่อแล้วเลยต้องเปลี่ยนคอมโพเนนต์ให้มันรู้สึกแตกต่างกันด้วย
0: ใช่
1: มั้ย
0: ใช่
1: อันนี้ก็เรื่องนึงละคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: ใช่มั้ยเรื่องน้ำมันก็โยงมาถึงเรื่องนี
0: ้
1: นะคราวนี้ที่สภาวันเนี้ยน้าแหวงผมก็ไปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นเรื่องปกติเขาต้องรายงานผลเพราะว่ามันมีภาระมันมีข้อเขียนเอาไว้ผูกพันเอาไว้ว่าต้องมารายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อาจจะต้องไปรายงานต่อวุฒิสภาด้วย
0: ครับ
1: ก็เป็นผลการดำเนินงานปี2567กับปี2568อันนี้ทางบรรดาส.ส.ก็คงจะได้มีโอกาสขย่
0: ม
1: คือตอนเลือกตั้งเนี่ยไม่กล้าหืออือกับเขา
0: ครับ
1: หลังเลือกตั้งก็ไม่กล้าหืออือกับเขาจนเขาประกาศรับรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วพ้นระยะไปจากการเลือกตั้งไปสักปีหนึ่งแล้วเนี่ยถึงจะหือ
0: ไม่มีโอกาสสอย
1: แต่ตอนนี้ยังสอยได้นะสำหรับเลือกตั้งปี69
0: อ่ะ69นะ
1: ยังไม่ครบนะอย่าไปชะล่าใจนะไปเล่นเขาเดี๋ยวเขาเล่นกลับเอานะจะบอกให้ใช่ไหม
0: แต่เห็นมีตั้งเรื่องอะไรอ่ะบอกว่ามันมีเรื่องค้างนะเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.เนี่ย
1: ไม่รู้อ่ะผมไม่ได้สนใจอ่ะเอาเป็นว่าประเด็นเป็นอย่างนี้คุณณัฐพงษ์
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าเขาก็ใช้เวทีเนี้ยเฉาะเฉาะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเพราะคนมารายงานเนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: ครับ
1: เป็นการรายงานของสำนักงานไม่ใช่เป็นการรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเขาเป็นฝ่ายนโยบายนะโดยสไตล์ของน้าแหวงผมอ่ะแกก็อย่างนี้แหละก็ว่ามาก็รับฟังเฉยใกล้จะเป็นพระเข้าไปทุกที โดยสไตล์นะรัฐพงศ์ก็รู้จักแกนี่ใช่ไหม
0: ครับ
1: เออนะโดยสไตล์แกก็อย่างเงี้ยแบบลูกทุ่งอ่ะรัฐพงศ์
0: ใช่ใช
1: ่เออแล้วก็ถือว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกกต.มันนานมาก
0: นานนานนาน
1: ผมว่าตั้งแต่ตั้งกกต.ใช่มั้งนะใกล้ๆเนาะ
0: ครับ
1: เออฝังลงจนเรียกว่าฝังรูปฝังรอยแล้วคุณรัฐพงศ
0: ์
1: นะไม่ช้ำ
0: ไม่ช้ำ
1: เออระหว่างที่เขาอภิปรายแกอาจจะเอาฟังดูหนังฟังเพลงแล้วแกอันนี้มันก็จะมีลักษณะที่ว่าเขาก็คงจะต้องตำหนงตำหนิฝ่ายค้านใช่ไหม
0: ครับ
1: เออนะอะไรต่อมีอะไรเมื่อวานเนี่ยผมเห็นไม่รู้มันมาอย่างไงนะมันปลิวเข้ามาในมือถือผมเป็นคำให้การของคุณเอกราชช่างเหลา
0: อ๋อ
1: นัทพงศ์คงจะเห็นไหม
0: เห็นครับ
1: เออที่เขามี XXX ไว้อ่ะ
0: ครับ
1: เรา XX นั่นเราอ่านชื่อเราอ่านได้หมดอ่ะเนาะ
0: ม
1: ันเป็นขั้นเป็นตอนได้ขนาดนั้นเลยเหรอคุณนัทพงศ์มันละเอียดยิบขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็คงความจำดีอ่ะ
1: ความจำดีมากนะวันที่ด้วยนะคุณนัทพงศ์เวลาและวันที่แล้วใครแม่งละเอียดยิบรู้ทุกคนเลยอ่ะ
0: นี่ต้องความจำดีจริงๆฮะ
1: มันไม่รู้อ่ะแต่ว่าโอเคไอ้นั่นคือเขาคงไปเอามาจากสำนวนของ
0: ชุดไต่สวน
1: ชุดไต่สวนชุด26แล้วหลังก่อนหน้านี้เราก็ได้อ่านคำชี้แจง
0: ครับ
1: ยกเลิกคำให้การเดิม
0: อ๋อใช่ใช
1: ่ไอ้นี่มาก่อนนะ
0: อันนี้มาก่อน
1: เออยกเลิกคำให้การเดิมเป็นสีหน้ากระดาษมีคำว่ารับอยู่ข้างบน
0: อ
1: ่ะ
0: แต่
1: อันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่มีผลนะเพราะคณะกรรมการการเลือกตั้งเขาลงมติไปแล้วไม่มีผล
0: ครับ
1: 20บวก1ที่ว่าเขาไม่เอาผิดสักคนหนึ่งเนี่ยก็จบไปนะข้อกล่าวหาที่1ที่2ใช่ไหมคุณรัฐพงศ
0: ์ใช่ครับ
1: ส่วนข้อกล่าวหาที่3เนี่ยที่จริงมันเป็นข้อกล่าวหาที่เบามากนะ
0: แนะนำตัว
1: เออแต่โดน26คนเนี่ยโดนอันนี้ทุกคนเลยเออไอแนะนำตัวนี่แหละใช่ไหมคุณรัฐพงศ์
0: ใช่ครับ
1: ไอ้4ถึง7เนี่ยยังไม่เท่าไหร
0: ่4ถึง7นี่เป็นเรื่องเสนอให้เสนอว่าจะให้อะไรมหรสพอะไรพวกอย่างเงี้ยเวทีงานเลี้ยง
1: แต่จริงอ่ะ1 2เนี่ยเกี่ยวกับพรรคการเมือง
0: ใช่ครับ
1: เกี่ยวกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที
0: ่
1: เข้าไปยุ่งยากเหมือนกันได้มาซึ่งสว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็คงจะอ้วนๆกันไปสักอาทิตย์หนึ่งอะคุณรัฐพงศ
0: ์
1: กว่าจะมีเรื่องใหม่เข้ามาคราวนี้เสียงของกรรมาธิการกรรมคณะกรรมการการเลือกตั้งสองท่านที่เป็นเสียงข้างน้อยท่านก็ออกมาแถลงแล้วก็บอกว่ามันไม่เป็นเอกฉันท์ตรงนั้นตรงนี้แล้วมีบางคนบอกไปลงรายละเอียดเลยนะบางอัน4ต่อ3บางอัน5ต่อ2บางอันอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดละใครจะสนใจขนาดไหนก็ว่ากันไ
0: ป
1: ผมยังไม่คุยต่อเพราะว่ามีคุณผู้ฟังโทรมานี่เราไม่เคี้ยวเข็นนะ
0: ไม่เคี้ยวเข็น
1: เออผมสบายมากคุณณัฐพงศ์ผมมีเรื่องจะคุยไปจนถึง 4:00 น.ไม่โทรผมก็ไม่ว่าแล้วไม่เคี้ยวเข็นด้วย
0: ครับผม
1: แต่โทรมาก็ยินดีคุย
0: ครับคุณเอ็มฮะสาย2
1: คุณเอ็มครับคุณเอ็ม
2: สวัสดีครับอาจารย์เวลาสวัสดีครับคุณณัฐพงศ
1: ์เอาเลยมา
2: ทำมาหากินครับ
1: ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง
2: จริงฟังยาวๆเลยก็ได้นะฮะฟังอาจารย์คุยกันยาวๆแต่ว่าพอดี
1: แล้วแต
2: ่พอดีเมื่อวานไปบริจาคเลือดฮะ
1: โอ้
2: เราก็ได้สถิติว่าออกเพิ่งมาดูน้องมันได้49ครั้ง
1: โอ้โห
2: 49ครั้งเสร็จมันก็เลยทำให้ย้อนไปเหตุการณ์เมื่อประมาณปี67ตอนนั้นเขาที่พิษณุโลกเขามีพระราชทานเข็
1: ม
2: ของสมเด็จพระเทพเราก็ไปรับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมนึกเมื่อวานนี้แล้วก็นึกเชื่อมโยงกับของรายการอาจารย
1: ์ว่าม
2: ันมีช่วงพักซ้อมตอนที่ให้ฝึกรับเข็ม
1: โ
2: อ้จังหวะที่ผมเดินไปซ้อมเนี่ยจังหวะผมได้
1: เจอ
2: VIP อยู่คนหนึ่งก็เข้าไปสวัสดีทักทายบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนคลับเป็นฟังรายการอาจารย์มันยี่สิบกว่าปีละอาจจะงงว่าเป็นใครท
1: ี
2: นี้ผมก็เล่าไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็คุยอยู่ประมาณเกือบนาทีนึงฮะก็ไปแนะนำตัวผมชื่อนี่แล้วก็ฟังรายการนี
1: ้
2: แล้วก็ติดตามมานานคือด้วยความที่เราเห็นหน้าเราผมจำได
1: ้
2: ว่าคนเนี้ยเป็นพี่สาวอาจารย
1: ์
2: เป็นแม่คุณณัฐพงศ
1: ์
2: ก็เลยเข้าไปทักทายแต่ก็แปลกใจในครั้งนึงว่าโอ้โหเนี่ยบริจาคคือเกิน36ครั้งถึงจะมารับเข็มครั้งนี
1: ้
2: ก็เลยเป็นความที่ว่ามานั่งนึกเมื่อวานนี้เราบริจาคครบมันมีเหตุการณ์หนึ่งก็อยากจะโทรมาเล่าให้ฟังคร
1: ับ
2: ว่ามีเหตุการณ์เนี้ยว่าเจอคือเห็นหน้าแล้วนึกออกเลยวันนั้นพบผมเข้าไปนี่ก็คือใช่เลย
1: okay.
2: แล้วเห็นรูปอาจารย์ที่ว่าไปที่โรงพยาบาลชนแดนในเฟซ
1: โอ้อ้าวโอเคขอบพระคุณ
0: ครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ไม่ได้เป็นสาระสำคัญอะไรสำหรับผมเลยนะครับ
0: ครับ
1: อะไรนะถึงไหนแล้ว
0: ฮะ
1: ต่อเดี๋ยวตรงนี้ให้จบก่อนเอาพูดถึงโรงพยาบาลชนแดน
0: ครับ
1: จบไปละแม้ว่าเราปิดบัญชีเรียบร้อยละ
0: ครับผม
1: แล้วผมก็รอว่าเขามีความคืบหน้าอะไรนะก็จะมาอัปเดตท่านนะปีนี้ก็น่าจะเร็วนะเพราะว่าพอสตุ้งสตังมีเนี่ยมันก็ทำงานเร็วนะคุณนัทพงศ
0: ์ใช่
1: นะขอบางอย่างเนี่ยนะชีวิตคนนะตอนนั้นถ้ามันมีปัญหาเรื่องตังต้องเอาตังแก
0: ้ครับ
1: เขาป่าแก้ไม่ได้นัทพงศ
0: ์จริงจริง
1: ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ปิยวาจาอะไรไม่ได้คุณนัทพงศ
0: ์ถ้ามันมีปัญหาเรื่องเงินต้องเอาเงินแก
1: ้ถ้ามันมีปัญหาเรื่องตังก็ต้องเอาตังแก้ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่เพราะบางอย่างมันเนี่ยไอ้พูดถึงอันนี้ก็เลยนึกขึ้นมาได้เมื่อวานนี้ทางร้านที่ตัดแว่นหอแว่นผมใช้หอแว่นนะ
0: ครับ
1: เขาก็โทรมาว่าแว่นที่สั่งทำไปเนี่ยเสร็จแล้วผมก็เลยมานั่งนึกย้อนเทียบกับเรื่องเนี้ยคือตอนที่ผมไปเที่ยวนิวซีแลนด์นะคุณรัฐพงศ์ไอ้ผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยค่อนข้างไม่เรียบร้อย
0: ครับ
1: นะจะนอนจะนั่งอะไรเนี่ยผมก็ของเยอะอ่ะก็รู้สึกจะเสียบแว่นตาไว้ในกระเป๋า
0: ครับ
1: ปกติผมชอบเสียบที่กระเป๋าไม่ได้ถอดมาวางแล้วก็ใส่ตรงไอ้ช่องเก็บของอะไรอย่างเงี้ยนะหรือไม่ได้ทำให้เรียบร้อยอ่ะพอตื่นขึ้นมาก็ปรากฏว่าไอ้พอเราทำเป็นเตียงพับลงไปเตียงนอน
0: อ
1: ่ะมันไปหล่นไปอะไรยังไงไม่รู้แหละมันก็ปรากฏว่ามันไปคูดกับเลนส
0: ์
1: อีกอันนึงก็คือเลนส์อันนึงนั้นหลุด
0: ครับ
1: หลุดไปเลยหลุดแล้วลงไปในช่องทางนั้นเขาก็บอกว่าเขาก็เตือนตั้งแต่ต้นนะว่าถ้ามีอะไรหล่นในพนักไอ้เก้าอี้เนี่ยอย่าทำเองให้เจ้าหน้าที่เขามาทำ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เขาก็มาทำก็หาไม่เจอเพราะมันอยู่ลึกมากในท้ายที่สุดเขาก็เลยบอกว่าเป็น lost and found คำว่าไปตามทีหลังกันแล้วกันแต่ผมดูสภาพแว่นแล้วอ่ะก็คิดว่ายังไงก็ต้องเสียเงินทำ
0: ครับ
1: นะพอกลับมาก็ไปให้เขาตัดแว่นใหม
0: ่
1: ตัดแว่นใหม่ก็เลนส์นั้นก็ทิ้งไปเลยเพราะมันเป็นรอยคูดนะแล้วจริงก็ที่จริงก็สมควรกับเวลาด้วยนะเพราะมันเริ่มแบบว่าเป็นขนตาแมวแล้ว
0: ครับ
1: นะก็ยังไงล่ะก็ถามเขาดูว่ากรอบยังใช้ได้ไห
0: ม
1: อย่างนั้นก็พอประหยัดไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวนี้ตัดแว่นแพงมากนะณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เพราะคุณไม่ได้ใส่แว่นอย่างผมนะถ้าเลนส์โปรเกรสซีฟนี่เราพูดกันถึง 4-5 หมื่นอัพต่อครั้งนะ
0: โอ้โห
1: จริงๆเลนส์โปรเกรสซีฟที่ผมใช้เนี่ยราคาตั้งอ่ะประมาณเกือบ 50,000 นะ
0: โอ้โห
1: สองข้างอ่ะนะ
0: เออ
1: แล้วดิสคาวใช้ไอ้ที่เราสะสมมาแต้มเติมมาก็ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี 30,000 กว่าเกือบ 40,000 แต่คุณต้องการของใช่มั้ย
0: ครับ
1: คุณต้องเสียเงินต้องใช้เงินแก้ปัญหา
0: ใช
1: ่ที่ผมพูดเนี่ยมันไม่สามารถจะทำอย่างอื่นได้เนี่ย
0: อ
1: ันนี้เพิ่งไปทำมาคุณรัฐพงศ์สังเกตว่าก่อนหน้านี้ไอ้กรอบที่เป็นอันนี้ผมไม่ได้ใช้นานมากใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: คุณก็คงสงสัยอยู่ว่าเอ้ผมใช้กรอบอันนั้นทำไมใช่ไหมจริงๆก็คือว่าผมไปตัดแว่นใหม
0: ่ครับ
1: เสียเงินเสียก็เท่ากับว่าอยู่ดีเสียเงินแต่มันก็ถึงเวลาพอดีแหละ
0: ก็ต้องเปลี่ยนพอดีเพราะบางทีเป็นรอยแล้วโอ้โหมันไม่ไหวนะใช่ไหมเวลาแว่นมี
1: แต่ว่าก็ดีอย่างเนี้ยพอไปวัดแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทางสายตาสั้น
0: ครับสายตายาว
1: สายตายาวผมไม่เป็นนะผมเป็นคนถึงอ่านหนังสือได้คนก็แปลกใจทำไมผมอ่านได้ผมไม่เป็นสายตายาวนะ แล้วก็เอียงก็ไม่ได้เพิ่มนั่นก็เท่ากับว่าใช้ที่เคยวัดไว
0: ้
1: มันก็ง่ายหน่อยนะไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไร
0: ของที่เป็นสำรองก็ใช้ได้เหมือนเดิม
1: ใช่แล้วที่สำคัญก็คือไม่ใช่สำคัญแต่ว่าก็ต้องเสียตังค
0: ์
1: แหมก็เสียก็เสียก็จำเป็นเพราะไม่งั้นก็ไม่มีแว่นสำรอง
0: ครับ
1: เพราะการไม่มีแว่นสำรองเนี่ยมันเป็นปัญหานะเพราะเวลาเกิดอะไรขึ้นฉุกเฉินเนี่ยคุณจะต้องตาบอดแบบมองอะไรไม่ชัดไปจนกว่าแว่นใหม่จะเสร็จนะสมัยก่อนไม่มีนะสมัยผมทำงานหรือผมเรียนหนังสือที่ใส่แว่นเนี่ยคุณท่านมอง
0: ครับ
1: ไม่มีสำรองเสียก็ต้องรอให้มันเสร็จอ่ะแล้วสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นกระจก
0: ครับ
1: โคตรหนักเลย
0: หนาด้วย
1: หนาด้วยแล้วกระจกเนี่ยแตกง่าย
0: ครับ
1: แ
0: ต่ที่เขียนไว้ในคนไร้รากใช่ไหม
1: ว่าม
0: ีเรื่องแว่นนี่แหละแต่ผมจำไม่ผิดเนี่ย
1: ผมก็จำไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์น่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์เกษียรเตชะพีระไม่รู้อะไรยังไงนะเราจำไม่ได้ว่าเรื่องเป็นยังไงผมก็ส่งหนังสือไปให้แกประมาณสักเดือนกรกฎา
0: ครับ
1: คนไร้ล่าแกก็เอาไปรีวิวเขียนลงในมติชนสุดสัปดาห
0: ์
1: เนี่ยฉบับเมื่อวันศุกร์ที่11กันยายนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ผมก็นึกว่าแกจะเขียนตอนเดียวแกเขียนเป็นซีรีส์4ตอนจบเลย
0: โอ้4ตอนเลย
1: เนี่ยเพิ่งเริ่มตอนที่1
0: ครับ
1: นะก็เอ๊ะหนังสือที่เราเขียนกลายเป็นไปรีวิวได้ก็เลยบอกอาจารย์เกษียรว่าถ้าอาจารย์เขียนจบถ้าผมจะพิมพ์หนังสือคนไร้รากครั้งที่5นะตอนนี้พิมพ์มาแล้วครั้งที่4แล้วนะ
0: ครับ
1: ถ้าผมจะพิมพ์ครั้งที่5เนี่ยผมจะขอข้อเขียนนั้นนะเอามาลงในตอนหน้าที่เป็นกลุ่มที่เป็นคำนิยมคำนำอะไรพวกน
0: ี
1: ้นะแต่ว่าอาจารย์ก็อนุญาตละ
0: ครับ
1: ว่ายังไม่รู้จะมาลงดีหรือไม่ลงดีก็ว่ากันไปจะเกษียณนะเขาเกิดปีเดียวกับผมแต่เขาเกิดช้ากว่าผมเขาเกิดเดือนธันวาผมมาเกิดต้นปี
0: ครับ
1: นะก็เลยทำให้แกเนี่ยเรียนช้ากว่าผมปีนึงแต่แกเรียนทางด้านศิลป์ภาษาไม่ได้เรียนทางสายวิทยาศาสตร์จบเตรียมอุดมก็เป็นรุ่นน้องปีหนึ่งแต่เขาเป็นคนเก่งนะเป็นคนเก่งเขาเข้าไปลบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในป่าแล้วก็ออกมาเรียนหนังสือแล้วก็ได้ทุนไปเรียนปริญญาโทเป็นเอกจากมหาลัยคอร์เนล
0: ครับ
1: แล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ตอนนี้ก็เป็นศาสตราจารย์นะก็เกษียณแล้วแต่ว่ายังได้รับให้ต้องสอนอยู่นะนะก็อายุไล่ๆกันแหละนะเพียงแต่ว่าเหลื่อมปีกันในเรื่องเรียนหนังสืออ
0: ัน
1: นี้ก็แจ้งให้ทราบน
0: ะ
1: ของผมเองก็กำลังเขียนเรื่องเกี่ยวกับ PDP 2026
0: ครับ
1: นะเขียนแบบยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่นะเพิ่งเขียนไปได้2ตอนตอนนี้ก็มาฟิตเขียนใน Facebook ของตัวเองจนทำให้มีผู้คนมาติดตามตอนนี้เดิมผมมีคนติดตามประมาณสัก 20,000 คน
0: ครับ
1: ตอนนี้มัน 50,000 แล้วครับผม
0: คิดว่า
1: ไม่น่าจะไปต่อมากกว่านี
0: ้ไม่หรอกคนสนใจ
1: โอเคเดี๋ยวก่อนจะพักมีคนมาคุย
0: ครับคุณเอฮะสาย2
1: บอกแล้วว่าวันนี้ไม่ง้
0: อ
1: คุณเอครับอยู่ไหมคุณเอไม่อยู่ละ
0: อยู่ไหมไม่อยู่นะโอเค
1: ไม่งอนะคุณนัทบุญต้องคอยดูเองนะ
0: ครับ
1: ใครโทรมาหรือใจผมคุยต่อไหมเนี่ย
0: ฮะพักก่อนก็ได
1: ้แล้วแต่ผมมีเรื่องเยอะนะ ผมบอกแล้วผมไม่ม
0: าย
1: คุณไม่โทรมาเนี่ยผมก็คุยผมไม่เลื่อนผมมีเรื่องผมเยอะ
0: ครับ
1: นะยังมีเรื่องจะยังมีเรื่องสดสดร้อนๆเมื่อเช้านี่อีกอ่ะ
0: โอ้โห
1: เออ
0: เดี๋ยวเราค่อยว่ากันดีกว่า
1: ได้ครับ
0: พักก่อนพักก่อนนะพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
5: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออฟออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด

0: ลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ดวงสุดท้ายนะ
1: เดี๋ยวเราว่างเราต่อ
0: ครับ
1: ไม่ง้อนะ ไม่โทรมาก็ไม่ง้อแล้วไม่พูดอะไรมากก็เดินหน้าของผมไป
0: ครับ
1: อาที่บอกเล่าให้ฟังต่อนะครับผมเมื่อเช้าเนี่ยสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มไลน์ของผม
0: ครับ
1: กลุ่มออนเพนติ้งนะท่านก็คงจะได้ทราบข่าวแล้วว่าช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ย
0: ครับ
1: ผมจะไปเนเธอร์แลนด์ก็น้ำหนักในการไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะแบ่งครึ่งครึ่งไม่ใช่แบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งในสามเนี่ยเป็นซิตี้ทัวร
0: ์ครับ
1: สองในสามอ่ะไปดูภาพเขียนในพิพิธภัณฑ
0: ์
1: ใครที่เป็นแฟนเวอร์เมียร
0: ์
1: ใครที่เป็นแฟนเรมบานใครที่เป็นแฟนแฟนโกะ
0: ครับ
1: เอาแค่3คนนี้ก่อนที่จริงยังมีฟรานฮานส์อีกคนหนึ่งแล้วยังมีคนอื่นอีกนะไปประมาณสัก6พิพิธภัณฑ
0: ์โ
1: อ้ไปอาทิตย์หนึ่ง
0: ครับ
1: นะถามว่าทำไมไปเหตุผลก็คือปีนี้ยังไม่ได้ไปดูภาพเขียนเลยแต่สำคัญกว่านั้น
0: คือ
1: ที่เลือกเนเธอร์แลนด์เนี่ยเพราะว่าการบินไทย
0: ครับ
1: กลับมาบินตรงกรุงเทพอัมสเตอร์ดัม
0: อ๋อนี่ก็นอนยาวเลยนะ
1: เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎา
0: ครับ
1: พอได้ข่าวนี้ปั๊บผมก็รีบทำโปรแกรมเลย
0: ครับ
1: นะก็คิดถึงแกนะเวอร์เมียไปเมืองที่แกเกิดด้วยเมืองเดลฟ
0: ์
1: แล้วก็เนื่องจากว่าเนเธอร์แลนด์ประเทศเล็กอ่ะ
0: ครับ
1: เราใช้อัมสเตอร์ดัมเป็นศูนย์บัญชาการพักอยู่กลางเมืองเลยนะซิตี้เซ็นเตอร์เลยนะนอนโรงแรมเดียวแม่ง5คืนเลย
0: โอ้ยไม่ยากเลยไม่ต้องย้าย
1: ไม่ต้องย้ายเลยพอกระเป๋าเข้าไปปั๊บก็เอาเสื้อผ้ามาเรียงใส่แขวนไปเลย
0: เออ
1: แล้วก็นั่งรถไปแต่ละเมืองที่จะไปนะจะไปเฮกจะไปอะไรล่ะอูเทชจะไปฮาเลม
0: ครับ
1: จะไปเดลฟ
0: ์
1: อะไรเงี้ยก็คือไม่ไกล
0: ไม่ไกล
1: เออไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลนะก็ต้องขอบคุณทางคนที่เขาสังเคราะห์โปรแกรมให้คือผมเนี่ยบอกเขาว่าผมจะไปไหนจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มดอทดอทดอทจะไปที่ไหนจะไปดูอะไรเนี่ยเขาก็ทำโปรแกรมมาให้
0: ครับ
1: เพิ่งเสร็จเมื่อเช้าก็อารามอยากจะบอกคนที่อยู่ในกลุ่มออนเพนติ้งในลายกลุ่มว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแบบซิตี้ทัวร์สัก1ใน3ดูงานศิลปะสัก2ใน3เนี่ยก็ไปด้วยกันก็ประมาณสัก20คน
0: ครับ
1: ก็รบกวนท่านที่ฟังรายการอยู่และอยู่ในกลุ่มออนเพนติ้งช่วยเปิดอ่านที่ผมส่งทั้งอะไรที่ผมเล่าให้ฟังแล้วก็โปรแกรมการเดินทางนะส่วนสำหรับคุณผู้ฟังที่จะไปด้วยกันสำหรับรายการวิทยุเนี่ยผมขอเป็นสัปดาห์หน้านะค่อยมาแจกแจงกันละกัน
0: ครับ
1: นะอันนี้ก็ส่วนใครที่เป็นเพื่อนใน LINE @LINE OA @Wonderland Travel ก็เปิดอ่านดูก็ได้รู้สึกเขาจะมีเขียนอะไรไปสั้นๆว่าจะไปเมื่อไหร่ส่วนจะขอโปรแกรมอะไรเขาค่อยว่ากันนะคือปัญหามันคืออย่างนี้คุณณัฐพงศ
0: ์ยังไงครับ
1: คือเดี๋ยวนี้เวลาเราจะไปทำวีซ่าเชงเก้นเข้าสหภาพยุโรปเนี่ย

0: ทำเป็นใบเอกสารต่างหากแนบไปซึ่งเขาก็จะโคกับทางอิมิเกรชันของเขา
1: ตมที่นู่น
0: ตมที่นู่นอันนี้ก็สะดวกดีนะ
1: ครับ
0: ไม่คือไม่งั้นคนก็จะเอาพาสปอร์ตก็ไปติดอยู่ที่สถานกงสุลของประเทศนั้นที่เราไปขอวีซ่าก็บางที30วันบางที45วันคนที่เขาจะไปเขาก็ไปต่อไม่ได้เพราะเขาไม่มีพาสปอร์ตเราไม่ได้อนุญาตให้มีพาสปอร์ตได้หลายเล่มนี่เนาะถูกไหม
1: ใช่
0: เนี่ยก็เลยต้องรีบล่วงหน้านะใครตัดสินใจจะไปก็จะได้ดำเนินการขอวีซ่าล่วงหน้าอะไรต่ออะไรถึงเวลาจะได้ไม่ติดขัด
1: ครับ
0: อันนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาแจ้งแต่ว่าเอาเน้นอย่างนี้ก่อนว่าคนที่อยู่ในไลน์กลุ่ม On Painting ช่วยเปิดหานะถือว่าเป็นกลุ่มแรกใกล้ที่สุดละนะคนที่เคยไปรัสเซียด้วยกันคนที่เคยไปอิตาลีด้วยกันคนที่เคยไปสเปนด้วยกันคนที่ไปอเมริกาด้วยกันที่เราเป็นซิตี้ทัวร์1ใน3แล้วก็ดูพิพิธภัณฑ์2ใน3เนี่ยผมส่งไปให้ทุกคนละนะส่วนท่านว่างจะไปด้วยกันก็เชิญส่วนสำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่เคยไปอะไรกับผมเลยแล้วไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่ม On Painting ผมขอเป็นอาทิตย์หน้าเพราะผมจะต้องเล่าให้ฟังละเอียดหน่อยว่าจะไปไหนไปดูอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะปีนี้ยังไม่ได้ไปดูงานศิลปะเลยนะอันนี้จะเป็นคิกออฟ
1: ครับ
0: นะคิดถึงละ
1: คิดถึง
0: ใจจะไปเที่ยวแบบเป็นซิตี้ทัวร์เป็นธรรมชาติมากๆผมก็ไม่ค่อยนะก็ได้แหละแต่ว่าไอ้ของชอบมันต้องมีบ้างดิ
1: ใช่
0: มั้ย
1: ใช่
0: มันไม่มีของชอบเลยก็ยากอ่ะ
1: ครับ
0: เค้ายังอยู่กันมั้ยเนี่ย
1: ยังอยู่คุณสมศักดิ์สาย2
0: สมศักดิ์ครับ
2: ฮัลโหล
0: ปิดวิทยุก่อน
2: เค้ายังอยู่กันมั้ยเนี่ยฮัลโหล
0: ปิดวิทยุเดินไปปิดวิทยุ
2: ปิดแล้วครับ
0: ปิดเลยนะไม่ใช่หลีนะไม่ต้องเผื่อคนอื่นเลย
2: ครับ
0: อ้าวว่ามา
2: อาจารย์ผมอยากถามเรื่อง data center ที่มันมีปัญหาเรื่องไฟเรื่องน้ำกับประชาชนหรือเปล่า
0: ไม่มีครับ
2: ไม่มีหรอครับ
0: ครับ
2: แล้วรัฐบาลดำเนินให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์หรอครับ
0: คนละเรื่องกันฮะโซลาร์เซลล์จะมี data center ไม่มีก็ต้องติดแล้วอยากติดก็ติดไม่อยากติดก็ไม่ต้องติดครับ
2: เหรอฮะ
0: ครับ
2: อาจารย์ฟัง
0: เขาไม่ได้บังคับนะครับ
2: เหรอครับใช่ครับแต่ว่า
0: เขาไม่ได้บังคับนะครับเราไม่ติดก็ได้ครับ
2: คิดว่าการลงทุนนี้ประชาชนจะเสียหายมากไหมครับ
0: ไม่มีเสียหายอะไรเลยครับประชาชนไม่เกี่ยวเลยครับ
2: ไม่เกี่ยวเลย
0: ครับผม
2: แล้วเขามาแย่งไฟแย่งน้ำ
0: ไม่แย่งก็บอกแต่ต้นแล้วนะครับว่าไม่ได้แย่งครับ
2: ไม่แย่ง
0: ครับ
2: ผมคิดว่า
0: คิดเอาเองคิดเอาเองฮะครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: แล้วอาจารย์แล้วเรื่อง
0: เอาเรื่องนี้ให้จบก่อน
2: เหรอฮะ
0: คิดเอาเองคิดเอาเอง
2: เหรอผมก็เป็นห่วงว่า
0: ไม่อย่าไปห่วงเพราะยังคิดเอาเองไงไม่มีข้อมูลเลยเลยอ่ะ
2: อ๋อไม่มีอะไรเลย
0: ไม่มีข้อมูลตัวเองไม่มีข้อมูลคิดเอาเองไง
2: เหรออย่างนี้ควรจะติด
0: ไม่ต้องทำอะไรเรื่องติดโซลาร์เซลล์เรื่องของเรามีตังค์ก็ไปติดครับ
2: อ๋อไม่มีตังค์ก็ไว้ก่อน
0: อ้าวไม่มีตังค์จะไปติดได้ไงมันต้องใช้เงินนะครับ
2: เขาออกรัฐบาลออก
0: ไม่มีรัฐบาลไม่ออกให้แล้วครับถ้าเกิดไม่ติด
2: ออกให
0: ้ออกให้แต่ต้องใส่เงินเราด้วยไม่มีตังค์ติดไม่ได้ครับ
2: ครับเขาต้องออกส่วนหนึ่ง
0: ก็ใช่ถูกต้องราคาเป็นแสนนะพี่มีมา
2: ไม่มี
0: ไม่มีไม่ต้องติดครับไม่ต้องไปยุ่งกับเขาครับ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องไปยุ่งนะครับอะไรที่ฟังมาไม่มีข้อมูลอย่าคุยนะครับคุยแล้วปวดหัวครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณมีชัยสายสา
0: คุณมีชัย
3: บอกสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
3: ครับอาจารย์ข้อเขียนของอาจารย์ใน Facebook วีระธีรภากาดลฮะไอ้เรื่อง GDP 2026ตอน2ที่อาจารย์เขียนไว้เมื่อวานเนี่ยผมหาตอน1ไม่เจอไม่ทราบอาจารย์โพสต์ไว้ป่ะครับ
0: โพสต์สิครับในวีระมีสิครับทำไมไม่มีครับท่านไหลดูสิครับติดกันเนี่ยผมไม่ได้แยะผมไม่ได้เว้นวรรคอะไรเลยนี่
3: ติดกันนะครับ
0: อ้าวทำไมไม่มีล่ะฮะ
3: เดี๋ยวผมอาจจะหาไม่เจอ
0: ครับไม่ก็ถ้าเปิด Facebook ผมก็ต้องเจอสิเดี๋ยวผมดูให้
3: นี่ครับอาจารย์รบกวนนิด
0: เดี๋ยวเนี่ยมีติดกันเลย
3: นะครับเดี๋ยวผมดูใหม่ยังไง
0: มันอยู่ข้างล่างนะมันเป็นรูปหนังสือทำบุญอะไรอ่ะ
3: มีแต่ตอน2
0: ตอน1นี่ก็ผมเปิดดูเดี๋ยวนี้ยังมีเลย
3: มีละ
0: เ
3: ออเป็นอะไรเดี๋ยวผมดูอีกที
0: มันหลายตอนนะกว่าจะจบอ่ะ
3: ได้
0: ดีมั้ยดีมั้ย
3: ผมอยากจะอ่านตอน1ก่อนจะไปต่อเนื่อง
0: เ
3: ปิดมาเจอแต่ตอน2
0: ได้
3: นะครับ
0: เปิดดูมีผมจะเปิดของผมเดี๋ยวนี้ยังมีเลย
3: ได้ครับได้เดี๋ยวผมหาดูอีกที
0: ได้ครับขอบคุณ
3: ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ต่อครับ
1: คุณแจ็คครับสาย1
0: คุณแจ็คครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณรัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
4: ยืนยันว่ามีครับอาจารย
0: ์ก็เราก็เปิดดูก็ยังมีนี่หว่ามันติดกันเลยอ่ะ

0: ช่วงนี้ครับถ้าเปิดหน้าอาจารย์ชุบมัน1 2 3อาจารย์เลยครับชั้นนี้กว่า2แล้วครับรอ
1: มันจะมีสมานตตา3ตอนจบ
0: สมานตตาใช่ครับ
1: ใช่มั้ยสมานตตา3ตอนจบแล้วก็มี PDP ตอนที่1กับตอนที่2
0: ไปต่อครับกําลังออกเมื่อวาน
1: ตอนแล้ววันนี้ว่าจะเขียนตอนเช้าแต่เผอิญมีเรื่องเร่งด่วนในเรื่องจะพาจะชวนคนไปเที่ยวเนเธอร์แลนด์ก็เลยเว้นวรรคไว้ก่อนโอเค
0: ผมมาวันนี้จะขอบคุณอาจารย์อาจารย์วันนั้นที่อาจารย์ย่อยเรื่องของวิธีการทานอาจารย
1: ์อ๋อ
0: ผมฟังอยู่ประมาณสัก7รอบฟังจะจำได้อาจารย
1: ์โอ้อ้าว
0: เห็นภาพเลยอาจารย
1: ์โอ้อ้าว
0: ก็ผมขอบพระคุณที่แบบขอโทษอาจารย์ที่เอาพาร่างอึ้งมาให้อาจารย
1: ์โอ้ไม่หรอกผมคือ
0: การแซวผมรู้การแซว
1: ไม่ผมก็พูดของผมไปมันก็มีทั้งถูกทั้งผิดท่านก็ไปเอาไปใช้เองอ่ะไม่จะมาเอาอะไรกับผมมากอ่ะ
0: แน่ผมก็ใจทีนี้ผมอ่ะพอฟังอาจารย์ปุ๊บผมมาสารภาพได้อย่างหนึ่งว่าไอ้รอบการเงิน2รอบที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คนเล็กๆหรือว่าธุรกิจโตๆโดนแต่รอบเนี้ยผมว่าไอ้คนที่จะโดนก่อนคือรัฐข้าราชการแม้ครับ
1: คือถ้าเป็นเรื่องการถ้าเป็นเรื่องการคลังอ่ะ public finance อ่ะมันก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ
0: งบประมาณก่อนใช่
1: คือโดยหลักก็จะเป็นเรื่องงบประมาณ
0: ครับ
1: งบประมาณ
0: ต้องงบประมาณก็จะโดนไปก่อน
1: ใช่คือใครที่ซอสฟันมาจากงบประมาณน่ะที่มาของเงินที่มาของรายได้มาจากงบประมาณก็ต้องกระทบเพราะว่ามันเป็นปัญหาการคลัง
0: คร
1: ับ ไม่ใช่ปัญหาการเงินถ้าปัญหาการเงินน่ะแบงค์เจ๊งอ้าวเราเป็นคนฝากเงินน่ะเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันไม่คนละเรื่องกัน
0: ครับอ
1: ันนี้ก็ไม่รู้ว่าก็คือว่ามันจะมาทัวลงผมเรื่องนี้ผมก็เฉยๆนะเพราะว่าผมเป็นพวกเซฟทีคัทอ่ะตัดก่อนตาย
2: เป็นก่อนวายวอด
0: ไม่ใช่ตัดเมื่อตายนะอาจารย
1: ์ผมเป็นพวกเซฟทีคัทอ่ะตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดอย่ามาว่าเลยผมเฉยๆนะ
0: มันมีพวกของปลอมอาจารย์ที่ตัดเมื่อตายคือแต่ปุ๊บตายปั๊บขึ้นค่อยตัด
1: ไม่คือไอเนี้ยไม่ใช่ว่าผมล่วงรู้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าผมดูตัวเลขต่างๆแล้วผมก็ดูเทียบเคียงกับไอที่ผมเคยอ่านเคยได้ยินมาเงี้ยผมก็เป็นห่วง
0: ใช่อันนี้เป็นประสบการณ์อาจารย์เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบมันเป็นลายนิ้วมือลอกเรียนกันไม่ได้อาจารย์ผมก็พออาจารย์พูดมาไอ้สามหัวข้อนั่นแหละตั้งแต่เรื่องของการสังเกตดูไอแล้วไองบประมาณต่อ GDP แล้วก็ไอก็อาจารย์เติบโตต่ำแล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ต่อ GDP อันนี้พอประโยงสามเรื่องเข้ามาเออมันเห็นภาพเลยนะเ
1: ห็นครับเราเห็นข้อจำกัดเราเห็นอาการของการแบบว่าขุกขักดิ้นไม่หลุดนะผมไม่อยากใช้คำว่ากัดกับดักหรอกผมใช้คำว่าดิ้นไม่หลุดดีกว่า
0: ดิ้นไม่หลุด
1: เออมันติดอ่ะ
0: มันอื่นในการมัน
1: เออมันติดมันรัดข้อรัดเท้าเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดจะทำอะไรก็ต้องทำอีกอันนึงด้วยอีกอันนึงมันจะทำไม่ได้
0: มันเหมือนโดนล็อกอาจารย์ขยับซ้ายติดขวาขยับซ้ายติดขวาอ
1: ย่างมาบอกว่าเนี่ยถ้าจะมาลดเงินถ้าจะมาลดเงินเดือนข้าราชการหรือจะไม่ขึ้นเงินราชการน่ะไปลดเงินเดือนส.ส.ส.ว.ไอ้นั่นมันก็ไอ้นั่นถ้าทำได้ก็ทำ
2: คร
1: ับ ไม่ใช่ว่าคือจะตัดหรือจะลดจะทอนจะฟีดอะไรเนี่ยอันไหนที่ทำได้ก็ทำแต่ไอ้ที่ผมพูดเนี่ยผมพูดในบริบทของงบกลางมันต้องไปโยงว่าที่มามันในการพูดมันพูดในบริบทไหน
0: ใช่
1: ผมพูดในงบกลางแล้วเราเป็นหนึ่งในรายการงบกลาง
0: มันไม่ได้เกี่ยวกับ
1: เออถ้าเกิดไปอภิปรายมาตราอื่นที่เกี่ยวกับรัฐหน่วยงานรัฐสภาใช่ไหมอันนั้นก็ได้อันนั้นก็อีกอันหนึ่งใช่ไหมคุณรัฐพงศ
2: ์
1: เออคนมันไปจับมาแบบโอ้ขี้เกียจไปวุ่นวายด้วย
0: นั่นเรื่องเขาอาจารย์แต่มันกระทบเรา
1: ก็มันก็ธรรมดาคือเวลาเราพูดอะไรไปเนี่ยเราก็ผมก็ล่วงรู้อยู่แล้วผมก็พูดออกตัวแล้วว่าอย่างไรก็แล้วผมไปเปิดดูงบปี69นะเขาก็ตั้งไว้ 13,000 ล้านเหมือนกัน
0: ไม่เท่าเดิม
1: ไม่เป็นเหมือนกับเป็นรายการประจำอะแล้วเปิดไปปี68ก็คงไม่มันไม่ต่างไปจากนี้หรอก
0: เพราะเขาเบ็ดเสร็จเขาใช้หรือเปล่าอาจารย์ใช้
1: ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้แต่ว่าเราก็ต้องไปดูของจริง
0: คร
1: ับ ก็ไปดูของจริงว่าเขาเหลือเขาขาดอะไรเท่าไหร่ปกติก็ใช้เต็มเต็มอ่ะเป็นเศษเงินมากกว่านิดเพราะตัวงบประมาณนึงคืองบประมาณคนไม่เข้าใจงบประมาณไม่ใช่งบจ่ายจริงใช้จริง
2: อ
1: ันนี้ตอนปิดบัญชีมันจะมีอีกทีนึงว่าจริงๆใช้ไปเท่าไหร่หรือแม้แต่ประมาณการรายได้

0: ลาแม่งอาจจะไม่ได้อย่างที่ประมาณก็ได
1: ้
0: มันก็มีกระบวนการที่จะหักลบกบกันของมันเอง
1: ครับ
0: ไอ้เรื่องอันนี้เราอย่าไปเราไม่ใช่เรื่องของเราที่เราต้องไปสนใจเป็นเรื่องของสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางเข้าไปว่ากันเห็นไหมเราจะไปรู้อะไรขนาดนั้นทำไมไม่ได้เป็นอธิบดีกรมบัญชีกลางไม่ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเท่าไหร่เขามีคนทำตรงนั้นอยู่แล้ว
2: ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่บริหารของประเทศใช่ไหมแต
0: ่แบบพวกชอบพูดไงชอบพูดไงไปทำเลยผมบอกมึงยากูยาแรงนะมึง
2: ยาขม
0: เนี่ยยากูยาแรงนะมึงให้กูทำเนี่ยมึงเดือดร้อนก็จะมาบ่นนะจะบอกให้นะจะชอบมาพูดแบบเนี้ยคนชอบมาท้าโอ้โธ่ถ้าผมเข้าไปมีสัก10อย่างให้ผมทำคุณทนกันไหวเหรอวะผมทำมีลิสต์รายการสัก10อย่างที่ผมออกจากบ้านไปกูจะทำเนี่ยนะทนกันไหวเหร
1: อ
0: พรุ่งนี้ขึ้นแวตแม่งเป็น 15% เลย
2: นั่นแหละอาจารย์ผม
0: ปี10นะ15เลย
2: ครับไม่ใช่10แล้วอย่าง
0: 15เลยอ้าวเนี่ย
2: คร
0: ับไหวมากก็ดิ้นกันพลาดกันโอ้ไม่ได้นู้นเศรษฐกิจอ้าวเฮ้ยก็ให้ไปทำไง
2: มอบประดับอาญาสิทธิ์ให้
0: เราเออให้ไปผมบอกไม่มีใครบ้ามาเรียกผมไปทำงานพรุ่งนี้หรอกเขารู้นิสัยผม
2: ครับ
0: เออเอาไม่อยู่
2: ขอบคุณอาจารย์ครับที่แบบช่วยให้เห็นภาพแล้วก
0: ็
2: ทำให้ประเด็นคือผมพอรู้ว่าเอออะไรมันช่องไหนมันจะกระทบไม่กระทบอะไรด้วยตัวเรามันจะอยู่ยังไงม
0: ัน
2: จะปรับตัวยังไงอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ครับขอบพระคุณ
1: ครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับ
0: อ
1: ่ะเลขสาย1คุณประทีปสาย2
0: วันนี้ไม่เรียกร้องนะ
1: ครับ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญ
3: สวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญ
3: อาจารย์ครับจะขอคุยเรื่องเงินนอกงบประมาณนะครับ
0: พรุ่งนี้ค่อยโทรมาดีกว่า
3: ครับ
0: เพราะเวลาไม่พอที่จะคุยตอนนี้มัน58นาที30วินาทีแล้ว
3: ได้ครับ
0: พรุ่งนี้ค่อยโทรมาตอนต้นรายการหน่อยที่นึกก็กลางรายการอ่ะโทรมา15นาฬิกา20นาที30นาทีแบบนี้ผมจะได้คุยยาวๆชอบมาโทรช
3: อบ
0: ไม่ต้องให้กำลังใจเลยทั้งนั้นชอบโทรมาตอน15นาฬิกา57นาที58นาทีแล้วจะคุยเรื่องยาวเรื่องใหญ่ไม่จะคุยกันได้ยังไงเล่า
3: ครับ
0: โอเคพรุ่งนี้โทรมานะ
3: ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: จะหาเนี่ยก็จะหาเนี่ยไปข่มขู่คนฟังอะไรเงี้ยใช่ไหมไปบูลลี่คนฟังอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวกสทช.ส่งจดหมายมา
0: เดี๋ยวกสทช.ส่งจดหมายไปอีกมึงส่งมาบ่อยกูเลิกทำนะกูจะบอกให้นะกูไม่ได้แบบบ้าบอคอแตกอะไรด้วย
1: พรุ่งนี้กลับมาเ
0: จอไม่
1: พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวิทยาและผมณัฐพงษ์รามขอสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 94.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสื
4: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรั

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการ 96.5 Thinking Radio ในช่วงเวลาประสาประสานซึ่งจะนำเสนออะไรที่เป็นความดีความงามความจริงเพื่อที่จะให้ได้เกิดความเข้าใจร่วมกันนะครับในวันนี้เป็นโอกาสดีมากนะครับที่ได้รับความกรุณาจากอดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำและก็เกษียณแล้วนะครับแล้วขณะนี้เป็นนายกสมาคมอุทยานแห่งชาติแล้วก็ได้พยายามที่จะฟื้นฟูชีวิตของป่าซึ่งหมายความว่าถ้าฟื้นชีวิตป่าก็เท่ากับฟื้นชีวิตน้ำชีวิตดินนั่นเองนะครับเพราะดินน้ำป่านั้นแยกออกจากกันไม่ได้แต่ว่าวันนี้จะเน้นไปที่เรื่องของป่านะครับก็เลยได้เรียนเชิญคุณพระสิทธิ์เอียวพานิชมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันตอนนี้คุณพระสิทธิ์ได้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับคุณพระสิทธิ์ครับ
3: อ๋ออยู่แล้วครับอยู่แล้วครับ
2: สวัสดีครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะที่กรุณาให้โอกาสและให้เวลาเพราะว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตอย่างหนึ่งซึ่งประชาชนทั้งประเทศก็ล้นแล้วแต่เป็นห่วงเป็นใยยิ่งมีวิบัติภัยทางธรรมชาตินะฮะเดี๋ยวก็หาดใหญ่เดี๋ยวก็จังหวัดน่านเดี๋ยวก็จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ยิ่งทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะชีวิตของคนไทยหรือสังคมแม้กระทั่งทรัพย์สินต่างๆของประชาชนนั้นจะอยู่กันยังไงนะเพราะว่าภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็เนื่องมาจากป่าที่ถูกทำลายนี่เท่าที่ผมได้รับทราบคือคุณพระสิทธิ์เนี่ยเป็นคนที่ศึกษาเรื่องป่ามาค่อนข้างจะลึกซึ้งก็เลยอยากจะให้คุณพระสิทธิ์ได้กรุณาให้ภาพรวมในวันนี้ก่อนนะครับว่าเอ๊ะมันป่าแต่ก่อนมันมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวนี้มันเหลือแค่ไหนแล้วมันถูกทำลายไปกลายเป็นภูเขาหัวโล้นมันเพราะอะไรคุณพระสิทธิ์กรุณาให้ภาพตรงนี้ก่อนครับครับ
3: ครับขอบคุณท่านประสานมากนะฮะในภาพรวมก่อนนะเรามาคุยกันเรื่องสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันก่อนนะ
2: คร
3: ับเริ่มจากอดีตเนี่ยในปีพ.ศ.2500แล้วกันนะฮะพื้นที่ป่าไม้ในประเทศอะไรมีทั้งหมดนะฮะ173ล้านไร่หรือเรียกว่าเกือบ 60% ของพื้นที
2: ่
3: เมื่อมาดูปี
2: 2500นะครับ
3: ปี2500นะฮะพื้นที่ป่า
2: ร้อยเท่าไหร่นะครับ
3: 500ใช่แล้วเริ่มจาก500แล้วกันนะฮะเรียกว่ามาถึง505เนี่ยฮะมันเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1เนี่ยฮะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
2: ตอนนั้นมีป่ากี่ล้านไร่ครับ
3: ประมาณ173ล้านไร่ครับ
2: 173ล้านไร่
3: ครับหรือประมาณเกือบ 60% ของพื้นที่ประเทศนะครับ
2: ครับครับ
3: ทีนี้เมื่อรเรามีแผนพัฒนาชาตินะฮะหรือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1เมื่อปีมันจากนั้นมันก็เริ่มมีการขยายถนนระบบสาธารณูปโภคมีนโยบายบางอย
2: ่างตอนนั้นคือจอมพลสฤษดิ์2504ถ้าผมจำไม่ผ
3: ิ
2: ด
3: ใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆการอาการที่บุกรุกป่ามันเริ่มมันจะก่อนพ.ศ2500แล้วครับมันเริ่มมีอาการมามีการตัดไม้ทีนี้มันเริ่มมีพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฉบับแรกจำได้ไหมฮะพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ2504ฉบับแรกออกมาเพื่อป้องกันรักษาป่านะฮะเพื่อรักษาป่าเพราะว่ามันมีอาการแล้วว่าถ้าไม่มีกฎหมายที่เข้มแข็งเนี่ยเดิมมันมีป่าสงวนมันเอาไม่อยู่ก็ต้องประกาศเป็นป่าอุทยานโดยใช้ป่าสงวนเนี่ยมาออกเป็นพระราชบัญญัติอีกทีนึงออกเป็นพระราชกิจการประกาศป่าเป็นป่าอุทยานนะฮะเริ่มจากแห่งแรกก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ
2: ่
3: ต่อมาเราจะเห็นว่าเมื่อมาถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีพ.ร.บ.หลายฉบับที่ออกมาป้องกันรักษาป่าแต่เอาไม่อยู่นะฮะปีพ.ศ.2568นี่ข้อมูลของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้นะ เราเหลือป่าเพียงร้อยละ 31% นะฮะหรือ100ประมาณ101ล้านไร่ที่นี่ถือว่ามันลดลงทุกปีฮะซึ่งอันตรายมากมันลดลงทุกปีโดยภาพรวมเนี่ยมันลดไปประมาณ 70กว่า70ล้านไร่ทีนี้มันหายไปไหนเราก็มานั่งดูนะที่ผมเนี่ยมาเป็นนายกสมาคมเราก็ทำภาพรวมเดิมรับราชการก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ได้สนใจว่าเราสมมติเราได้เป็นหัวหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเราจะทำงานรักษาป่าล้านกว่าไร่ยังไงแต่ว่าพอเรามาเป็นนายกสมาคมเราก็มาเริ่มดูเป็นห่วงเป็นใยทำไมเราจะแก้ปัญหาประเทศในพื้นที่ที่ลดลงปรากฏว่าผมก็มาทำข้อมูลว่าไอ้ป่ามันหายไปไหนส่วนใหญ่มาจากนโยบายรัฐที่เอาใจประชาชนเกินไปครับ
2: นะ
3: เช่นกรณีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรเนี่ยสปกรเนี่ยโอ้โหหน่วยงานนี้แจกฮะประมาณเกือบ40ล้านไร
2: ่
3: ปฏิคณะรัฐมนตรี26ที่จำได้ไหมฮะเราเรียกว่ารถไฟ5ขบวนในมติครม.ปี30มิย41นะฮะแล้วโครงการจัดที่ดินเนี่ยคทช.ในภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเนี่ยฮะคณะปฏิวัติเนี่ยเมื่อ22ธันวาคม2558เนี่ยเราให้ไปทั้งหมดอีก17ล้านไร่ตรงนี้สำคัญนะฮะก็คือว่ารังวัดล่าสุดเนี่ยในปี58เนี่ยคือใครบุกรุกก็รังวัดใหม่แล้วให้ด้วยนะไอ้นี่คือแบบว่าคนนี่เสียใจมากคนที่แบบไม่ได้ไปลุกปลูกป่ารู้สึกว่าเออเราทำถูกกฎหมายแต่ทำไมเราไม่ได้ที่ดินเลยโอ้โหแล้วได้ครอบครัวละ20ไร
2: ่
3: ท่านก็เห็นว่าเราแค่จะซื้อที่ดินในกรุงเทพสักโอ้โหร้อยตารางวายังเหนื่อยเลยทีนี้นิคมสากลก็ให้นิคมสร้างตนเองนี่พ.ศ. 2511นะหมดไป9ล้านไร
2: ่
3: โครงการแก้ไขปัญหาสิทธิทำนองในเขตป่าสงวนเขาเรียกว่าสทก.เมื่อปี25ก็หมดไป 2.5 ล้านไร่และมันมีตอนนี้กำลังคิดมากคือทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคพื้นฐานทำถนนไฟฟ้าปลาประมาณ 8.5 ล้านไร่ที่มันหายไปทั้งหมดเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ
2: อ
3: ันนี้เป็นภาพรวมก่อนนะให้ทางผู้ฟังหรือผู้ชมจะได้เห็นว่าโอ้มันหายไปไหนทีนี้มีคำถามยังไงนะ
2: ครับครับครับ
3: ทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราอยู่นิ่งเนี่ยฮะที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำได้ไหมฮะตอนนี้โลกเดือดหรือเขาเรียกว่าโลกร้อนตอนนี้เขาไม่เรียกโลกร้อนแล้วมันขยับเป็นโลกเดือดแล้วมันจะเพิ่มอีกประมาณ2องศาแล้วท่านที่เห็นที่จังหวัดทุกจังหวัดตอนนี้ทางเหนือจะเห็นว่าน้ำท่วมดินโคลนถล่มเห็นไหมฮะถ้าหน้าฝนมีน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำหลากพอหน้าแล้งไฟป่าหมอกควันนะมันจะสลับอยู่อย่างเงี้ยแล้วงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยพบแล้วว่าล่าสุดที่ผมไปสัมมนาที่วิทยาลัยป้องกันและอาณาจักรเนี่ยท่านเชื่อหรือไม่ว่าเราเสียหายปีหนึ่ง2ล้านล้านนะซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทำไมประเทศเราเสียหายการท่องเที่ยวเสียหายหมดเลยซึ่งการท่องเที
2: ่ยว2ล้านล้านนี่หมายถึงเป็นความเสียหายอันเนื่อง
3: มาจากในภาพรวมของประเทศนะเป็นงานวิจัยที่มีรองรับเลยนะฮะจาก
2: ไม่หมายถึงเรื่องเกี่ยวกับป่าเนี่ยใช่ไหมครับ
3: เรื่องเกิดขึ้นจากอุทกภัยภัยพิบัติเนี่ยฮะมันไปกระทบกับเรื่องเศรษฐกิจมหาภาพในภาพรวมฮะที่เราไปสัมมนาก็ที่วิทยาลัยป้องกันราษฎรจากเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองฮะ
2: ครับ
3: มีงานวิจัยรองรับซึ่งถือว่าทำลายเป็นตัวที่ทำลายเศรษฐกิจเป็นอย่างมากครับ
2: คือหมายความสองล้านล้านเนี่ยก็คือภัยพิบัติอันเนื่องมาจากป่าถูกทำลายถูกไหม
3: ถูกครับมันกระทบใหม่หมายถึงว่าเอายกตัวอย่างเชียงใหม่เนี่ยเดิมเขามีรายได้สมมติว่าหลายหมื่นล้านอย่างเงี้ยพร้อมเกิดหมอกควันเนี่ยโอ้โหใช่ไหมธุรกิจเขาหยุดหมดนะฮะการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วเรื่องโรงพยาบาลที่ต้องมารักษาเด็กเดี๋ยวนี้อายุน้อยๆจะเป็นปอดนะฮะมะเร็งปอดนะคือในภาวะสุขภาพนี่ก็เสียและอะไรหลายอย่างกระทบหมดเลยฮะ
2: ครับ
3: ด้านสุขภาพกายสุขภาพใจนี่มันเทียบเป็นมูลค่าไม่ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยนะ
2: ครับครับ
3: ซึ่งถ้าเรายังนิ่งเฉยเนี่ยโดยที่ไม่ทำอะไรเนี่ยผมว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้กลับมาดูยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ฝันไปไกลมากเลยท่านครับฝันไปว่ายุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอันใหม่เนี่ยฮะเดิมเนี่ยนโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดไว้ว่าเราจะมีป่า 25% ป่าอนุรักษ์นะฮะ ป่าเศรษฐกิจ 15% เพราะงั้นพอมีนโยบายนี้ก็เลยแบ่งกรมจำได้ไหมฮะก็เลยแบ่งกรมอุทยานให้ดูแลป่าอนุรักษ์ 25% และให้กรมป่าไม้ไปทำป่าเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มีไม้ไว้ใช้บริโภค 15% นะฮะทีนี้ยุทธศาสตร์ชาติอันใหม่เนี่ยมากกว่านั้นอีกป้างเป้าอ่ะเราต้องมีป่า 55%
2: ครับ
3: ฮะโดยมีป่าธรรมชาติเนี่ยให้ได้ร้อยละ35คือต้องมี113ล้านไร
2: ่
3: ป่าเศรษฐกิจอีกร้อยละ15ต้องให้ได้ 48.52 ล้านไร
2: ่ครับ
3: พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองชนบทอีกร้อยละ5ประมาณ 16.17 ล้านไร่ทีนี้เมื่อผมมาดู3เป้าหมายเนี่ยผมเรียนท่านตรงๆนะฮะพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองเนี่ยพอเป็นไปได
2: ้ครับ
3: แต่อีก2เป้าหมายผมว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะวันนี้ไปดูข้อมูลของกรมป่าไม้เลยป่าอนุรักษ์ลดลงทุกปีปีละแสนกว่าไร่ตอนนี้นะฮะทีล่าสุดครับมันเหลือน้อยเต็มทีผมว่าอีกสักไม่กี่ปีเขาคงไม่ถึงร้อยล้านไร่แล้วฮะ
2: เดี๋ยวผมแทรกคำถามคุณประสิทธิ์ตรงนี้หน่อยนะถ้าผมจำไม่ผิดสมัยพลตำรวจตรีสนั่นขจรประสาทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรตอนนั้นเนี่ยห้ามตัดไม้ทำลายป่ามีผลยังไงไหมครับนี่มันก็สัก30ปีล่วงมาแล้วมั้งประมาณ
3: นั้นตอนนั้นเขายกเลิกสัมปทานครับท่านครับ
2: เลิกสัมปทานถูกแล้วถูกแล้ว
3: ยุติภัยพิบัติฮะเนี่ยก็มาจากดินโคลนถล่มนี่แหละฮะเหตุเกิดที่ไอ้ตรงกระทูลหรืออะไรเนี่ยฮะ
2: ทีนี้การยกเลิกสัมปทานที่ตอนนั้นน่ะมันมีผลในการช่วยบรรเทาความเสียหายจากการทำลายป่าไหม
3: ก็ได้ส่วนหนึ่งแต่จริงๆเสียดายนะท่านจริงๆการจัดการเรื่องการทำไม้เนี่ยมันเป็นศาสตร์อันหนึ่งที่กรมป่าไม้ให้ความรู้คือการใช้ไม้เนี่ยต้องการปลูกป่าหรือไม้เอามาใช้ประโยชน์ได้ครับท่านคือเมื่อเราใช้ไม้เราก็จะไม่ไประเบิดปูนภูเขาไงฮะเห็นไหมฮะ
2: คร
3: ับ วันนี้ทำไมเราต้องระเบิดภูเขาจนเลียงผาตอนนี้ไม่มีที่อยู
2: ่
3: จะสูญพันธุ์เหมือนกันนะฮะเห็นไหมฮะจริงๆการใช้ไม้นั้นเป็นการชะลอการใช้ทรัพยากรเช่นปูนอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่เห็นภาพแต่ว่าการจัดการจริงๆอ่ะเขามีระเบียบกฎหมายบอกไว้เลยว่าต้องตัดแบบทิ้งแม่พันธุ์ไว
2: ้
3: นะฮะแล้วก็ชักลากตามกฎเกณฑ์เมื่อตีตาไม้อะไรเนี่ยชักลากเสร็จเนี่ยจะต้องปิดทางให้ป่าฟื้นแล้วก็มีการปลูกป่าชดเชยอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆ
2: ทีนี้ผมแทรกตรงนี้นิดหนึ่งผมก็เห็นว่าในระยะเวลาที่20-30ปีมาเนี้ยความตื่นตัวในเรื่องของการปลูกป่าเนี่ยก็ค่อนข้างจะคึกคักมีชีวิตชีวาอย่างที่น่านเนี่ยนะฮะเขาหัวโล้นเมื่อหลายปีก่อนเขาก็ปลูกป่าขึ้นมาจนกระทั่งเขียวสะพรั่งไปมากมายนะฮะหรือมูลนิธิบางแห่งเช่นมูลนิธิราชพฤกษ์ของคุณหญิงดร.กัลยาโสพลพันธุ์ก็ปลูกป่าเยอะนะครับนะแล้วยังมีอีกหลายองค์กรที่เขาก็นะภาคเอกชนก็ทำนะฮะพวกกลุ่มไทยเบฟนะฮะอย่างนี้เป็นต้นเท่าที่ผมได้ยินนะไอ้สิ่งเหล่านี้ที่การปลูกป่าของภาคเอกชนหรือมูลนิธิหรือชุมชนที่เขาทำกันเนี่ยมันไม่ได้ผลหรือยังไงทำไมตัวเลขมันถึงลดลงอยู่ตลอดหมายถึงพื้นที่ป่า
3: ผมขอบคุณคำถามนี้ดีมากเลยครับท่านครับจริงๆการเพิ่มอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างเอายกตัวอย่างสมาคมเราเนี่ยผมเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้นะฮะเรา
2: สมาคมนี้หมายถึงสมาคมอุทยานแห่งชาติ
3: สมาคมอุทยานเนี่ยฮะ
2: ซึ่งตั้งขึ้นมาภายหลังใช่ไหมครับ
3: ภายจริงๆตั้งเมื่อปี52ครับ2552
2: ครับครับ
3: ผมเป็นนายกคนที่3ฮะ
2: ครับครับ
3: แต่ยุคผมเนี่ยผมพยายามไปเอาคืนพื้นที่ป่าเพราะว่าเห็นสถานการณ์อย่างนี้ฮะก็เลยคิดว่าเราจะต้องเพิ่มพื้นที่ป่านะฮะก็เลยคิดนโยบายอันหนึ่งที่เรียกว่าโครงการคืนฟื้นฟูป่าประชาร่วมใจคือคืนเลยถ้าอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยทุกคนจะไปส่งเสริมให้ชาวบ้านมาปลูกมาอะไรเนี่ย สุดท้ายตายหมดส่วนใหญ่ไม่ได้คุยนะตายหมดท่านสงสัยไหมฮะว่าเอ๊ะทำไมป่าไม่เห็นมีเพิ่มหรืออะไรเงี้ยสองในเชิงยุทธศาสตร์นั้นเราต้องดึงพื้นที่กลับมาให้กรมป่าให้กรมอุทยานนะเพราะว่าเราถูกบุกรุกที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะที่บอกตัวเลขไปตั้งแต่ต้นของผมนี่คืนเลยนะฮะในผมให้ไร่ละ 5,000 บาทคือมันเลยมีประสิทธิภาพคือชาวบ้านเนี่ยเรียนท่านว่าตอนนี้ดินเนี่ยเวลาเขาเบิกนะนำใหม่ๆนี่ดินยังสมบูรณ์น้ำสมบูรณ์พอทำไปสัก5ปี10ปีนี่ดินมันเสื่อมสภาพฮะเพราะต้นทุนมันสูงดินเป็นดินทรายหมดเขาต้องใส่ปุ๋ยเยอะใส่สารเคมีเยอะ
2: ครับครับ
3: ฮะเพราะงั้นต้นทุนก็เขาขาดทุนเป็นหนี้ทุกครัวเรือนเลยผมเลยไปทำโครงการคืนฟื้นฟูป่าประชารวมใจปรากฏว่าลงทะเบียนกันเต็มไปหมดเลยฮะเพราะว่าเขาจะเอาเงินที่ผมไปชดเชยไปใช้หนี้แล้วเมื่อผมได้คืนเสร็จผมก็เนี่ยฮะวันนี้ก็มีโครงการปลูกต้นไม้คนละต้นโดยบริจาคคนละร้อยพ่อกล้าแล้วก็ไปปลูก
2: ครับ
3: ทีนี้วิธีปลูกไม่ใช่ว่าเราไปเอาจากกรมป่าไม้แล้วมาฉีกถุงเอาจอบขุดแล้วลงปุ๊บเอาเท้าเหยียบนี่ไม่ตายหมดนะท่านครับ
2: ครับครับ
3: มันต้องมีวิธีคือต้องเลี้ยงบำรุงไว้1ปีแล้วมาเอาขยายถุงให้รากมันลงลึกมันมีเขาเรียกว่าต้องเรียนรู้การเพาะชำก้าไม้และการสร้างสวนป่ามันมีวิชาการอยู่ครับท่านครับ
2: ครับคร
3: ับแถวคนอื่นเนี่ยอาจจะไปส่งเสริมไปให้ชาวบ้านปลูกอะไรเนี่ยอันนี้พอดีผมก็ไม่ได้ไปติดตามถึงกันแต่ว่ารู้ว่าไม่ค่อยได้ผล
2: ครับ
3: ครับโครงการผมตอนนี้เรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเขาเรียกจุดติดนะจุดติดตอนนี้มีคนมาร่วมบริจาคเยอะเริ่มเยอะขึ้นมากแล้วครับเพราะเราทำจริงและอันหนึ่งที
2: ่ผมถามก่อนรูปธรรมที่บอกว่ารายละ 5,000 นี้หมายถึงค่าใช้จ่ายอะไร 5,000 บาทเนี่ย
3: 5,000 บาทนี่เขาเรียกว่าเยียวยาฮะคืออย่างนี้ฮะในคทช.หรือว่าโครงการตามมาตรา64ของพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติปี62เนี่ยเรามีการเขาเรียกว่าให้สิทธิ์ทำกินให้แก่ราษฎรที่บุกรุกกันแหละเขาเรียกว่าบุกรุกกันแหละฮะไปรังวัดใหม่ว่าหยุดละเอาละที่คราวนี้ประเทศเราเนี่ยจะไม่การบุกรุกใหม่แต่ที่บุกรุกแล้วให้ครอบครัวละ20ไร่นึกออกไหมฮะหา20ไร่บางคนครอบครอง10ก็ให้10ทีนี้เมื่อเขาขาดทุนนานๆเนี่ยเขาก็จะจริงๆโอ้ไม่อยากทำเลยฮะบางเอิญโครงการเราออกเขาก็มาลงทะเบียนแล้วเราก็ชดเชยให้สมมุติว่า5ไร่ก็ไร่ละ 5,000 อย่างเงี้ยฮะก็ 25,000 อย่างเงี้ยฮะ
2: ครับ
3: แล้วหลังจากนั้นเราก็จ้างให้เขามาปลูก
2: ครับ
3: มีการจ้างให้เขาเพาะกล้าสอนเขาให้เพาะกล้าและเมื่อเขามาปลูกในที่ดินของเขาด้วยสกิลหรือประสบการณ์ในการทำเกี่ยวกับกล้าไม้นี่เขาสอนได้เรียนรู้ได้เร็วมากครับท่านครับ
2: ครับ
3: แล้วเขามีความอดทนต่อแดดต่อฝนอยู่แล้วเพราะงั้นเพียงแต่เราไปให้วิชาการที่ถูกต้องเพราะงั้นต้นไม้เราจะโตดีมากและที่สำคัญที่สุดไม่มีไฟเข้าเลยครับท่านครับพิสูจน์ได้เลยเพราะเขารู้สึกว่านี่คือต้นไม้ของเขาแต่ถ้ากรมป่าไม้ไปปลูกเนี่ยท่านสังเกตดูปีหน้าไฟเข้าแล้วแล้วก็ไปปลูกไปวนอยู่เงี้ยวนปีละที่ว่าเล่าฟันไปบอกว่า200ล้านนะ
2: อ๋อครับ
3: ก็วนอยู่เงี้ยฮะแล้วถามว่าไอ้ต้นไม้ไปไหนหมดก็อย่างเงี้ย
2: ครับครับ
3: คือเรียนท่านว่ามันต้องแก้ที่ต้นเหตุนะฮะคือสภาพประเทศไทยตอนนี้เวลาแก้ปัญหาเนี่ยเราแก้ที่ปลายเหตุก่อนเลยเช่นปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งหมอกควันต้นเหตุคือการตัดไม้ทำลายป่าถูกไหมฮะเวลาเขาเตรียมแปลงปลูกนี่เขาใช้วิธีเผาครับเขาไม่ได
2: ้ครับ
3: ใช่ไหมฮะเขาไม่ได้ใช้ก็ไถมาฝังกบนะเขาใช้วิธีเผาเห็นไหมเขาเผาหน้าดินมันก็เสียหมด
2: ครับ
3: หน้าดินกระด้างเพราะน้ำฝนมามันก็เลยไหลพรวดเลยฮะธรรมดาเรียนท่านอย่างนี้นะฮะน้ำฝนที่ไหลมา 100% เนี่ยถ้ามีต้นไม้มันจะปะทะที่ลำต้นไม้เห็นไหมใบแล้วลงสู่รากมันจะลงไปสู่ใต้ดินเนี่ย 70% แล้วน้ำที่บ่าออกมามันจะ 30% ที่บ่าพวดมามันจะค้างอยู่ที่นั่น70และ70นั้นไปไหนก็หน้าแล้งมันจะทยอยปล่อยลงมาท่านจำไม่ได้ไหมเราเด็กๆนี่ไม่มีคำว่าหน้าแล้งเลยน้ำเล่นได
2: ้ครับ
3: ครับทีนี้วงจรที่อันตรายที่สุดตอนนี้ก็มีวงจรก็ที่ท่านเห็นเนี่ยผมก็ทำไว้ให้ดูเป็นวงจรเลยครับเนี่ยฮะภัยวงจรภัยพิบัติเนี่ยเตรียมงบก็ได้เลยครับกุมภามีนาเมษาพฤษภาหน้านี้เนี่ยภัยแล้งไฟป่าหมอกควันนี่4เดือนนะฮะ แล้วมีมิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาน้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำหลากท่านรู้ไหมฮะนี่ล่อไป9เดือนเหลืออีก3เดือนเนี่ยแหมกำลังสวยก็เนี่ยฮะตอนนี้เรา3เดือนเลี้ยง9เดือนอยู่คือพฤศจิกาจอดับเดี๋ยวนะฮะโทษพอดี
4: เราไปสึก
3: โทษนะฮะต่อนะฮะขออนุญาตนะครับหน้าท่องเที่ยวที่โอ้โหเราพาทำเงินทำทองนี่เหรอพฤศจิกาทองนี่เหรอพฤศจิกา3เดือนนี่ฮะคือมันต้องมาวิเคราะห์ว่าประเทศเราวันนี้เจออะไร
2: ครับ
3: วันนั้นผมไปพูดในไทย PBS นะสถานีเพื่อประชาชนเนี่ยผมบอกว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินี่ต้องเกรดเอถูกไหมฮะเพราะว่ารายได้ลำหนึ่งของประเทศมาจากการท่องเที่ยว
2: ครับ
3: ถูกไหมฮะแต่การท่องเที่ยวจริงๆมันต้องมาอยู่กับเราถูกไหมฮะคือต้องให้ปรับกระทรวงด้วยซ้ำกีฬาต้องมาอยู่กับสาธารณสุขอย่างเงี้ยบ้านเรามันผิดฝั่งผิดฝาไปหมดเลยฮะต้องรีสตาร์ทคนใหม่หมด
2: ทีนี้อย่างนี้ฮะผมขอรูปธรรมหน่อยครับคุณประสิทธิ์ที่ว่าไปปลูกป่าไร่ละ 5,000 เนี่ยที่เป็นรูปธรรมเนี่ยไปทำที่ไหนยังไงแล้วก็มันมีผลต่อเศรษฐกิจยกระดับชีวิตชาวบ้านยังไงรายได้ชาวบ้านยังไงมีบอกได้ไหมครับว่าเป็นรูปธรรมที่นั่นที่นี่อำเภอนั้น
3: ได้ครับอันนี้ชัดเจนเลยฮะเราเริ่มปี65ทำจริง66 66 67 68 69นะฮะเราพอเราได้ไร่ละ 5,000 เนี่ยเราก็ส่งเสริมให้ชาวบ้านพ่อกล้าแล้วก็ไปปลูกนะฮะเราปลูกมาตอนนี้100 กว่าไร่นะของเราปตท.เอาไปปลูกอีก400กว่าไร่นะครับแล้วก็ทกส.เอาของเราไปปลูกอีกตอนนี้เรากำลังดูอยู่ว่าคุณภาพของใครที่ว่าปลูกปรากฏว่าของเราเนี่ยได้คุณภาพที่สุดนะเพราะเราตั้งใจไม่ตั้งหน้าแรงเราก็ไปเขาเรียกว่าไปดายหญ้าไปทำแนวกันไฟแล้วก็หน้าแรงเราไปรดน้ำอย่างนี้ฮะเราได้มาในเป็นเชิงคุณภาพเลยนะฮะเราได้มา100กว่าไร่แต่ว่าพื้นที่ที่เราได้ทั้งหมดเนี่ย1,000กว่าไร่นะครับแล้วที่สำคัญชาวบ้านรักผมสังเกตเลยว่าชาวบ้านรักป่าที่เราไปได้มาทั้งหมดเพราะว่าเขามีส่วนร่วมส่วนได้แต่เราเสียทั้งหมดไป4ปีหมดไปเกือบ10ล้านเรียนท่านนะกระจายเงินไปที่ตำบลศรีสะเกษอำเภอนาน้อยจังหวัดแพร่เราทำที่อุทยานแห่งชาติศรีน่านกับที่หน่วยป้องกันนะฮะ
2: จังหวัดแพร่แล้วก็จังหวัดน่านนะฮะ
3: มีแพร่มีเวียงโกไสด้วยครับแล้วเวียงโกไสนี่ไปทีหลังครับท่านครับไป
2: ขยายเวียงโกไสนี่ที่ไหนครับเวียงโกไสนี่
3: แพร่เนี่ยฮะเวียงโกไสจังหวัดแพร่ตอนนี้เราขยายไปที่ภูผาเทิกด้วยนะฮะท่านแล้วก็น้ำคลองที่ขอนแก่นฮะ
2: คือผมฟังดูถ้าสมมติว่าเป็นผลงานของสมาคมเองเนี่ยจำนวนพื้นที่มันก็เนี่ยที่บอกว่าร้อยกว่าไร่เนี่ยมันก็ยังเล็กน้อยฮะคุณ
3: ไม่ฮะคือเท่ากับฟื้นฟูไปแล้วทั้งหมดเนี่ย1,000

0: หมดเนี่ย1,000 กว่าไร่ครับ4แล้วนะฮะเขาเรียกว่าผมเนี่ยพอเราทำงานสำเร็จเนี่ยเขาตั้งเราเป็นคณะทำงานศึกษากรอบนโยบายที่ยืดหยุ่นที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เร็วเขาเรียกว่า Quick Win Policy ด้านการป่าไม้แห่งชาติและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แผ่นดินเพราะงั้นการที่เราทำอย่างเงี้ยทำให้คนเศรษฐศาสตร์จะรู้ว่าการแจกเงินโดยไม่มีผลผลิตนั่นจะทำให้เงินเฟ
1: ้อ
0: และที่สำคัญไปกู้มาแจกทั้งที่เราอ่ะหนึ่งถ้ามาบวกกับผมหนึ่งได้ที่ดีรับคืนวันนี้ถ้าผมถามท่านว่าบุกรุกคืนได้อย่างไรนี่ไงครับแล้วดินสไลด์ที่ลงจากเขานี่กุศโลบายง่ายๆเลยที่เอาดินกลับขึ้นไปบนเขาถูกไหมฮะท่านเขาเอาดินจากไหนก็ดินที่สไลด์จากเขาเนี่ยมาผสมกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วพอมาผสมกับดินมีทางเดียวที่ชาวบ้านขนดินกลับขึ้นเขาคือการพ่อกล้าไม้แล้วมีรายได้ถูกไหมฮะ
1: คร
0: ับพ่อกล้าแม่บ้านเนี่ยท่านครับวันละ300
1: ครับ
0: 2คนก็600สามีไปปลูกป่า400ท่านดูเฉลี่ยเดือนละครอบครัวละ 20,000 แล้ววันนี้ระหว่างรอ
1: หมายความว่าเพราะชาวบ้านเพราะกล้าและไปปลูกป่าเนี่ยมันอยู่ใน 5,000 ต่อไร่อย่างนี้ใช่มั้ยครับ
0: อ๋อไม่ฮะมัน 5,000 นี่เราซื้อเค้าเรียกว่าซื้อสิทธิ์นั่นแหละครับ
1: ซื้อสิทธิ์ยังไงไม่เข้าใจ
0: หมายถึงว่าครอบครองอยู่ถูกมั้ยฮะ5ไร
1: ่ครับ
0: เค้ายินดีมาคืนให้สมาคมก็ชดเชยเงินให้ 25,000 เมื่อเขาออกไปแล้ว

0: เชื่อผมผมไปออกรายการไทยพีบีเอสเนี่ยผมบอกว่าอย่าไปแจกเงินตอนนั้นออกนโยบายตอนที่ไปออกทีวีนี่ตอนนั้นเหลืออีก19วันจะเลือกตั้งไม่มีพรรคไหนออกนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าเลยท่านไปดูก็ได
1: ้ครับ
0: ในเมื่อไม่มีนโยบายมันจะไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ได้ยังไง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: มันไม่มีนโยบายของพรรคอ่ะผมไปบอกทำไมไปแจกเงินเนี่ยไปกู้มา4แสนล้าน
1: ครับ
0: แล้วมาแจกเงิน

0: ตอนที่จะมีไม้นะ
1: แล้วไม้เราเป็นไม้ประเภทที่ดินเราอุดมมันโตไวนะท่านครับถ้าเราดูแลดีๆสักนิดตั้งแต่กล้าที่มีคุณภาพเนี่ยผมรับประกันกับท่านไม่เกิน15ปีเอาเฉลี่ยเร่งหน่อยๆก็10ปีก็ใช้ได้แล้ว
0: ครับ
1: มันรอได้เขาเรียกว่าปลูกการมีวิชาการเพาะชำกล้าไม้และปลูกสร้างสวนป่าใจกล้าญี่ปุ่นเนี่ยมาสอนเราตั้งแต่ปี2525ครับท่านครับ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นเนี่ยเขารอบตัดฟันเนี่ยเขาทำเป็นขนมเค้กเลยฮะและเขาใช้สลิงดึงครับก็ไม่ใช่ใช้ช้างล่างนะ
0: คร
1: ับ แต่เราไม่ได้สนใจฮะ
0: ครับ
1: ต้องใช้เทคโนโลยีช่วยด้วยครับ
0: ขอโทษขออนุญาตเบรกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยกลับมานะฮะครับ
1: ได้ครับท่านครับ
0: ครับเบรกได้ตอนนี้นะครับเชิญครับทางสถานีครับเชิญครับขอบคุณมากครับ
1: ครับครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
3: ์ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
0: ์เบรก2นะครับท่านฟังท่านผู้ชมที่เคารพมีประชาสัมพันธ์เล็กน้อยนะครับอะไรเซฟได้ต้องเซฟธนาคารออมสินเสนอตัวให้ช่วยกันเซฟทั้งพลังงานเซฟไฟเซฟสิ่งแวดล้อมสินเชื่อซอฟโลน GSB Solar for Life ให้คุณได้ติดตั้งโซลาเซลล์อย่างสบายกระเป๋าสามารถนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 200,000 บาทคนนี้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีเริ่มต้น 3.50 ต่อปี 3.50% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีสมัครได้เลยที่ www.gsb.or.th หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมปีหน้าอนุมัติและจัดทำนิติกรรมแล้วเสร็จภายใน30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดและแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทรศัพท์ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับ

0: ก็กลับมาต่อเนื่องกันนะครับจากที่ได้คุยไว้แต่ต้นนะครับคุณพระสิทธิ์ครับนะ
1: ครับผม
0: สิ่งที่อยากจะขอทำความเข้าใจป่าถูกทำลายภูเขาทั้งหลายเป็นเขาหัวโลนเนี่ยสาเหตุจริงๆมันเนื่องมาจากอะไรกันแน่ที่เป็นสาเหตุหลักเนี่ยจนกระทั่งต้องกลายเป็นภาระที่ทำให้ต้องคุณพระสิทธิ์และสมาคมต้องมาปลูกป่าผู้คนต้องมาสนใจการปลูกป่าคุณบรรทุนล่ำซ้ำก็ไปปลูกป่าที่จังหวัดน่านนะครับคุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์มูลนิธิราชพฤกษ์ก็ปลูกป่าที่นั่นที่นี่ที่สกลนครที่อุดรธานีอะไรอย่างที่เป็นต้นก็เลยจะเรียนถามว่าการทำลายป่าโดยเฉพาะยิ่งของภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเนี่ยมีผลมากมายมหาศาลไหมหรือว่าการบุกรุกป่าของชาวบ้านหรือที่คุยมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะสปก.หรือโครงการนันนนีของรัฐบาลก็ตามตกลงมันอะไรกันแน่ที่ทำลายป่าตัวจริง
1: ผมเรียนอย่างนี้นะวันนั้นได้ออกรายการไทยพีบีเอสก็นำเรียนไปอย่างภาคอย่างทางใต้เนี่ยส่วนใหญ่สวนยางเนี่ยอยู่ในมือนายทุนครับเพียงแต่เขาเอาชื่อคนที่ไม่รู้อินโดนีเซียเป็นเพื่อนที่กลุ่มยากจนมารวมใช่ไหมฮะอย่างสวนยางเนี่ยยกตัวอย่างได้ไม่เกิน49ไร่50ไร
0: ่ครับ
1: เขาก็จะเอาชื่อรวมกันมา
0: ครับ
1: แล้วก็ไปขออย่างหลายคนเนี่ยมีที่สวนยางเป็นพันไร่มันเป็นไปได้ยังไง
0: ไปขออะไรครับเอาที่
1: จนล้นสุดแล้ว
0: ครับ
1: ก็หมายถึงว่าเมื่ออนุญาตว่าครอบครัวหนึ่งก็มีครอบครองสวนยางได้เนี่ยทำกินได้ก็ไม่เกิน50ไร่ถูกไหมฮะเขาก็ไปเอาบัตรประชาชนอาจจะมีเงินให้ค่าน้ำใจนิดหน่อยแต่ชาวบ้านนี่เขาไม่รู้อย่างนี้ฮะนายทุนเนี่ยหลังจากนั้นนายทุนก็จะไปกรีดยางแล้วยางสมัยก่อนกิโลก็รู้อยู่มันได้ร้อยกว่าบาท
0: ครับ
1: ร่ำรวยกันมหาศาลใจว่าชาวบ้านจริงๆอ่ะมีแต่ชื่อแต่คนที่ครอบครองจริงๆถูกไหมฮะผมรู้ยังไงท่านรู้ไหมพ่อผมเสียชีวิตผมถึงรู้เพราะผมได้มาแปลงเหมือนกันผมตกใจมากเลย
0: ครับ

0: ล้านกว่าไร่เนี่ยไม่ได้มันไถกันมาหลายปีผลเอามือไปเกาะเหมือนเขาร้องไห้เลยนะเอามือไปจับไว้พ่อโดนเผาไปครึ่งต้นผมนี่สงสารน้ำตาแทบไหลเลยตอนจับเฮ้ยมนุษย์มันทำไมทำร้ายทรัพยากรที่เขาดูแลเรามันเป็นปัจจัยสี่ที่เราเรียนตั้งแต่เด็กท่านจำได้ไหมฮะ
1: ครับ
0: อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย
1: ครับ
0: ผมไม่ได้นั่นนะถ้าเทียบกับวัดเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่ามันสูสีกันเลยนะแต่เวลาผมทำงานมา4ปีนี่เวลาหาเงินที่จะหามาบำรุงป่าเนี่ยลำบากมากเลยครับท่าน
1: ครับ
0: จะทำยังไงให้คนเนี่ยมาช่วยกันบริจาควันนี้ผมนอนเรียนท่านเราพึ่งภาครัฐไม่ได้แล้วอ่อนแอมากมันต้องเอาภาคเอกชนหรือองค์การ

0: ผมเป็นถามคุณพระสิทธิ์อย่างนี้ว่าคุณพระสิทธิ์ก็อยู่ในราชการมานะอยู่ในกรม
1: ทรัพยากร
0: น้ำกรมอุทยานอุทยานก็อยู่ด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับทีนี้เป็น C1 ที่กรมป่าไม้ครับบรรจุ C1 นี้
0: ทีนี้ปัญหาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วในที่สุดทำไมจะต้องกลายเป็นภาระที่คุณพระสิทธิ์จะต้องหาเงินไร่ละ 5,000 เท่านั้นไม่รู้จะเท่าไหร่ถึงจะพอในขณะที่มันเป็นเรื่องที่ภาครัฐเขาควรจะต้องจัดงบมาเพื่อการนี้ไม่ใช่ปล่อยให้เอกชนไปดิ้นรนไปจัดคอนเสิร์ตกว่าจะได้เงินมา 300,000 500,000 หรือล้านหนึ่ง แล้วมันยังไงกันเนี่ยจะหมายความว่าไงก็แสดงว่าภาครัฐเขาไม่เห็นความสำคัญเหรอครับที่จะต้องทำในแนวทางที่คุณพระสิทธิ์ได้บอกเล่าข้อสิบให้ฟังตะกี้เนี่ย
1: คือเรียนท่านอย่างนี้ข้าราชการทุกคนนะท่านผมมาจูได้C1นะเจ้าที่พิมพ์ดีผมว่าทุกคนที่รับการใหม่ๆไม่ว่าตำรวจทหารข้าราชการผมว่าเป็นผ้าขาวหมดนะฮะมีอุดมการณ์คือระบบราชการที่เป็นระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยจะต้องมีกลุ่มมีพวกนะไปเรียนรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยวิ่งแต่แล้วพอมีพรรคการเมืองที่มีนโยบายนะเรื่องของการที่ว่าต้องวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งเนี่ยถ้าถามท่านว่ามันมีต้นทุนนะอันนี้เรื่องหนึ่งที่การเลือกคัดคนแล้วมักไม่ใช่คนดีคนเก่งถูกไหมฮะ
0: ครับ
1: อันนี้คือปัญหาแล้วไม่มีอุดมการนะฮะไม่รู้ว่าภาษีประชาชนเนี่ยเราท่านอย่าลืมเงินเดือนข้าการเนี่ยผมตั้งแต่ตอนรับราชการผมถือตลอดว่าต้องทุ่มสุดชีวิตเพราะเรากินภาษีประชาชนนั่นแหละคือนายที่แท้จริงของเราอธิบดีเป็นผู้ข้าบัญชาแต่นายที่แท้จริงของเรานี่คือประชาชนเราต้องทำให้เขาอยู่ดีกินดีเห็นไหมฮะมันมาจากการแล้วก็ระบบราชการคือการโยกย้ายบ่อยเห็นไหมท่านผมไปเป็นทสจที่ชัยนาทเป็นได้แป๊บเดียวแล้วก็ย้ายอีกแล้วผู้ว่าก็ย้ายบ่อยนายอำเภอก็ย้ายบ่อยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันไม่มีระบบนะฮะอันนี้คืออันหนึ่งมันต้องวิเคราะห์ทั้งที่นี่เวลาเกิดการก็โทษข้าราชการตลอดจริงๆมันอยู่ที่คุณภาพนักการเมืองอันนี้ผมบอกด้วยข้าราชการทุกคนอยากทำดีฮะท่านอย่าลืมการทุจริตมันก็เสี่ยงด้วยนะ
0: ครับ
1: ไม่มีใครอยากติดคุก
0: นี่ยังไม่ได้พูดถึงการโกงอย่างการโกงข้อสอบของ
1: โอ้ยนั่นไปไกลมากไอ้นั่นมันแบบมันไปแบบไม่น่าเชื่อมันไปถึงจุดท่านเชื่อไหมผมนั่งคิดให้มาถึงจุดนี้ได้ยังไงท่านอย่าลืมนะผมอดีตผอ.กองการที่กรมอุทยานนะผมจะรู้เรื่องแบบนี้เยอะเหมือนกันแต่เมื่อก่อนไม่ถึงขนาดนี้ครับ
0: ครับ
1: ยังมีคุณธรรม
0: ครับทีนี้อย่างนี้ฮะเปิดโอกาสในช่วงเวลาที่เหลือประมาณสัก8นาที
1: คุณ
0: พระสิทธิ์เล่าสู่กันฟังนะครับว่าสมาคมอุทยานแห่งชาติเนี่ย เมื่อไปทำอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องการพลังความร่วมไม้ร่วมมือจากประชาชนทั่วไปยังไงที่จะได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับทางสมาคมครับเชิญครับ
1: ก็ขอบคุณฮะอยากให้มามีผมเรียนท่านประธานผมเป็นนายกคนที่3นี้มีสมาชิกอยู่350คนเราเก็บค่าสมาชิก500บาทต่อคนตลอดชีพนะผมมาเป็นผมขึ้น 1,000 เพื่อนสนิทผมที่ก็ช่วยกันทำให้เป็นนายกเนี่ยเขาบอกว่าขนาด500ยังไม่มีคนสมัครเลยนี่คุณไปขึ้น 1,000 ผมบอกให้ของเราของดีไว้500จะไปช่วยชาติได้ยังไงก็ต้อง 1,000 ท่านเชื่อไหมตอนนี้มีสมาชิก 2,000 กว่าคนแล้วมีองค์กรเข้ามา21องค์กรเพราะงั้นผมเชื่อว่าถ้าเราซื่อสัตย์จริงมีคุณธรรมจริงรักชาติจริงตอนนี้ท่านผมคุยกับพี่ที่ปาพรที่เป็นอาจารย์ที่นับถือนะผมบอกท่านรู้ไหมตอนนี้ประชาชนคนไทยเหมือนลอยคออยู่กลางทะเลเลยไม่รู้จะว่ายไปเกาะถ้ามันมีขอนไม้ดีๆที่เป็นไม้ซุงชั้นดีเกาะแล้วไม่จมเนี่ยผมว่าว่ายมาเกาะหมดผมก็เปรียบเทียบแบบนี้ผมชอบอุปมาเพราะงั้นสมาคมเราเนี่ยจะเป็นต้นแบบขององค์กรที่ดีที่ซื่อสัตย์ไม่ทุจริตทุกบาทที่เราได้การบริจาคเราจะฟื้นป่าทำให้รัฐเห็นและวันนี้ผมเรียนท่านว่าวันนี้ผมมีโครงการหนึ่งซึ่งอยากให้ท่านไปมาต้นไม้ต้นละร้อย

0: มากับเราหักรายเดือนแบบคล้ายๆยูนิเซฟผมได้ไอเดียจากสมาชิกนะฮะเขาบอกว่าเขาป่วยเขาลืมบริจาคเขาอยากให้ผมหักรายเดือนจากบัตรเครดิตเนี่ยฮะท่านครับหรือบัตรเดบิตถ้าทำอย่างนี้เอาขอคนละร้อยท่านคิดดูนะฮะ1,000 คนก็100,000
1: ครับ
0: เห็นไหมฮะถ้าคนละ1,000เนี่ย1,000,000ผมว่าเราเอาอยู
1: ่ถ้า10,000 คนก็100,000แล้วใช่ไหม
0: ครับใช่ครับผมขอตอนนี้เรามีผมตั้งใจจะมีสมาชิกก็50,000ท่านทำผมว่าเราเอาอยู่แล้วเราไม่รอพึ่งรัฐเราจะนำอันนี้ผมพูดกับท่านโดยแบบท่านนะถ้าเรามีพลังเรานำได้รับรองว่าวางตโนดไม่ได้เกิดแล้วก็เดี๋ยวจะลงทับลานอีกท่านรู้ไหมฮะพรบนี้ต้องสอบที่คว่ำไปเพราะนายเพราะสมาคมอุทยานแห่งชาติไปยืนเป็นหัวแถวคัดค้านเขาเรียกว่าพรบนี้เท่าทุกกรรมแก่ผู้บุกลุกป่าท่านจำได้ไหม
1: ครับเดี๋ยวคุณพุทธิช่วยสรุปนิดหนึ่งครับวังตลอดไม่เกิดเนี่ยความหมายคือยังไง
0: อย่าง
1: นี้ตอนนี้สถานการณ์เป็นไง
0: ก็ครม.อนุมัติให้ทำแต่ว่าเราเองเราไปคัดค้านดังนั้นว่า ESA ไม่ตอบชัดเช่นช้างที่นั่นมีเกือบ100 ตัวบอกช้างอย่างเงี้ยบอกว่ามีแผนทำคูกันช้างได้อะไรซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราไปดูหมดป่ายังสมบูรณ์เราคัดค้านหมดเลยตอนนั้นเราทำหนังสือถึงกรมชนถึงกรมอุทยานกรมอะไรเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะลงไปคัดค้านอีกโดยทำเรื่องถึงนายกด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมถ้าไปผ่านนี่ถือว่าผิดเลยนะฮะละเว้น157ต้องฟ้องกรรมการครับอย่างนี้มันต้องเล่นให้ถูกจุด
1: ครับ
0: ถ้าไปยืนถือป้ายเนี่ยแสดงว่ายังเล่นไม่ถูกจุดต้องเล่นกรรมการที่อนุมัติ
1: ครับ
0: เห็นชอบ
1: ครับ
0: เขาเรียกคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ
1: ครับแล้วตัวประชาชนชาวบ้านจะติดต่อกับทางสมาคมยังไง
0: ก็มาทางเว็บไซต์หรือติดต่อประสานมาที่เจ้าหน้าที่เราได้ครับเดี๋ยวเราจะให้รายละเอียดเนี่ยตามนี้ฮะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที
1: ่บอกตอนนี้บอกตอนนี้ได้เลยไหมครับ
0: นี่ฮะมี line s n p a t ฮะ n p a t ฮะ
1: ครับ line at อะไรนะครับ
0: line at เนี่ยฮะ line at
2: npat
0: ฮะ
1: MPAT นะ
0: NN นะ National เนี่ยฮะ
1: NN
0: ฮะตัว N ตัวทอตัว N
1: ตัว N แล้วอะไรฮะ
0: NPP
1: People นะ
0: พาร์คเนี่ยฮะAssociation ตัว A Thailand T
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์โทรก็ประสานได้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์ของออฟฟิศนิดนึงนะฮะก็เชิญนะฮะเราอยากให้มารวมพลังกันเราจะเข้าไปดูเรื่องทับลานนะฮะ
1: ถ้าไปเปิด Google สมาคมอุทยานแห่งชาตินี่ก็จะได้ใช่ไหมครับ
0: จะได้ก็จะมาเว็บไซต์ก็มีครับเว็บไซต์
1: ทั้งเว็บไซต์ทั้งเบอร์โทรทั้งอะไรต่างติดต่อได
0: ้เบอร์โทรก็080นะฮะ391369
1: 080391391855
0: ครับ
1: 391-1855นำได้089นะฮะคร
0: ับ ฮะ080ฮะ
1: อ๋อ080
0: ครับ
1: 391-1855นะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อยากให้1อยากให้มาเป็นสมาชิกสมาคมแล้วก็มาร่วมโครงการคืนฟื้นฟูป่าประชาร่วมใจไปด้วยกัน
1: ครับ
0: ไปดูต้นไม้ที่เราได้บริจาคไปดูการเติบโตของเขาเราจะแท็กชื่อในแต่ละต้นเลยนะท่าน
1: ครับ
0: รายงานอยู่ในไลน์เลยการเติบโตด้วยเราจะทำเชิงคุณภาพทั้งหมด
1: ครับ
0: อยากเชิญ
1: ก็แปลว่าคุณพระจิตก็จะต้องเดินทางไปพื้นที่จังหวัดแพร่จังหวัดน่านเป็นเรื่องบ่อยมากเลย
0: ตอนนี้ไปเริ่มขยายไปหลายจังหวัดนะที่บอกท่านขนแก่นก็ประสานมาอุทยานชาติน้ำพอง
1: มีเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันอยู่กี่คนนะตอนนี
0: ้5 คนครับท่านมีค่าใช้จ่ายก็เดือนหนึ่งแสนกว่าบาทนะก็ต้องหาเงินอย่างหนักเหมือนกัน
1: อ๋อครับเห็นวันก่อนนี้มีการจัดคอนเสิร์ตใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผมจะจัดทุกปีแต่ว่าคอนเสิร์ตเราไม่ใช่ไป ไปดื่มไปเที่ยวอีกเดียวนะเรามีการจัดให้รางวัลนักอนุรักษ์ดีเด่นของชาติ
1: อ
0: ย่างนี้ฮะว่าข้อมันไม่ค่อยมีเวทีอย่างนี้คนทำความดีมันต้องมีคนเห็นกับผู้พิทักษ์ป่าที่เสียที่บาดเจ็บพิการมารับรางวัลเราให้รางวัลที่หนึ่งสามหมื่นที่สองสองหมื่นอย่างนี้ฮะมันต้องมีแรงจูงใจเราทำหลายเรื่องนะท่านครับถ้ามีเวลาอาจจะเชิญอีกรอบหนึ่งแล้วลงรายละเอียดกันผมว่าสามชั่วโมงจะพูดได้หมดแล้ว
1: ครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณพระสิทธิ์เอี่ยวพันธุ์ฤทธิ์ที่กรุณาให้ความคิดให้ข้อมูลแล้วก็ให้แรงจูงใจใครที่สนใจนะครับเอาเป็นว่านะถ้าฟังไม่ชัดหรือยังไงก็เปิด Google สมาคมอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะติดต่อได้จะสมัครเป็นสมาชิกหรือจะดึงเอาองค์กรหรือผู้คนหรือเพื่อนมาร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นพลังร่วมกันนะครับเพราะว่าไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำนะน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองเนี่ยมาจากป่าเท่านั้นแหละครับนะไม่งั้นเราก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นะถ้าขาดน้ำเพราะฉะนั้นก็ต้องขอบคุณมากมากครับคุณพระสิทธิ์ครับที่กรุณาครับวันหลังมีโอกาสขอเรียนเชิญใหม่ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญ

0: 91.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
9: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
8: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแคลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
12: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
11: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
12: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
13: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวเชยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
9: เสวนาภาษาหมอตอน

0: กินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: นี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:06 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีที่17 กันยายน 2569วันนี้ขึ้น6ค่ำเดือน10ปีมะเมียอากาศในวันนี้ทั่วประเทศไทยคล้ายๆกับเหมือนเมื่อ2สวรรค์ที่ผ่านมาแล้วก็จะไปถึงวันที่20 กันยายนครับเพราะว่าเขาบอกว่าฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยคลื่นลมแรงแถวแถวทะเลอันดามันฝั่งซ้ายของภาคใต้ของเราครับมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20 กันยายนนี่ก็เนื่องจากว่าอากาศมันดีแต่เช้ามืดวันนี้นะครับถ้าหากว่าเห็นคอดูท้องฟ้าถ้าอยู่ใกล้ๆกันกับภาคเหนือภาคอีสานก็คงจะใกล้เคียงกันแหละนะครับแต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าเมฆจะเป็นยังไงแถวบ้านผมนี่เมฆเยอะหน่อยนะเมื่อตอนหัวค่ำฝนตกลงมาสักพักหนึ่งประมาณสัก 10-20 นาทีประมาณนั้นไม่ได้หนักมากแต่ว่าก็ตกแบบปล่อยๆพรำๆทำให้เย็นสบายดีนะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็อยู่แถวๆ24-25 องศาเซลเซียสเปิดหน้าต่างสบายไปเลยนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารทั่วไปให้ชีวิตนี้มันมีความสดชื่นไปตามสภาวะอากาศเดี๋ยวเข้าหน้าหนาวนะครับก็จะได้แข่งขันกันถ้ามันหนาวจริงๆนะครับแต่งตัวสวยๆเสื้อหนาๆหน่อยนะสมัยก่อนเป็นเด็กนักเรียนนี่ก็จะชอบหน้าหนาวแต่ว่าสุพรรณบุรีมันไม่ได้หนาวอะไรมากมายหนักหนาแล้วบางทีก็แป๊บปั๊บเดียวนะครับแต่ว่าถ้าใครมีเสื้อแขนยาวแจ็คเก็ตเนี่ยก็สวยดีนะสำหรับเด็กๆไปโรงเรียนนะคนทางภาคอีสานเนี่ยจะโชคดีโชคร้ายก็ไม่รู้นะครับจะหนาวกว่าที่อื่นอีสานกับทางเหนือสถานะดีมีสตังค์ซื้อเสื้อกันหนาวสวยๆก็เท่ดีไม่มีแล้วก็ใช้ของเก่าๆไปก็ได้นะครับเพราะมันก็แป๊บเดียวนะครับประเทศไทยมีแค่ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวช่วงละประมาณ4เดือนบวกลบร้อนฝนหนาวร้อนฝนหนาวเป็นอย่างเงี้ยผมก็ผัดผ่อนมาเป็นเวลาโอ้3-4ปีแล้วมันก็ว่าเดี๋ยวหน้าฝนเราก็คงจะไม่ขยันนักนะเพราะว่ามันแฉะพอหน้าหมดฝนเข้าสู่หน้าหนาวเราจะได้คัดเลือกของที่มันแห้งๆหนังสือเก่าๆเอามากองทิ้งไว้ให้รถขนขยะเอาไปทิ้งฝนมันจะได้ไม่มาตกนะครับผ่านไปก็ไม่ทำนะครับจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายในชีวิตในการที่จะบรรลุวิชาชีพเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายแล้วไม่ใช่ทำงานเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนหรือว่าเพื่อความยั่งยืนทำงานเพื่อความสุขถ้าท่านผู้ฟังมีความสุขผมก็แฮปปี้ดีใจนะครับเมื่อวานเนี่ยนี่จะโยงเข้าเรื่องนะวิธีที่จะโยงเข้าเรื่องคือเมื่อวานเนี่ยผมก็แน่นอนครับก็ดูกีฬาเพราะว่าตอนนี้เราวอลเลย์บอลขึ้นสมองแล้วนะครับฟุตบอลไทยที่เอเชียนเกมเมื่อวานก็เล่นนะทีมชาติไทยก็ชนะกีกิสถาน 3-2 เพราะตื่นเต้นกันมากพวกหนุ่มสาวที่เป็นแฟนบอลนะครับโอ้โหตามหลังมา 2-0 ยิงเข้ามา2เท่าแล้วก็ตบท้ายด้วยอีกลูกหนึ่งเลยชนะครั้งแรกนะครับสำหรับทีมฟุตบอลเอเชียนเกมที่แข่งกันที่เอชินาโกย่าจังหวัดเอชินะเมืองนาโกย่าของประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนสาวไทยวอลเลย์บอลก็ชนะไปอย่างสบายๆชนะมองโกเลียนะแล้ว3เซตรวดนะครับมองโกเลียเขาก็เล่นดีนะผมก็ดูอยู่นะ เสร็จแล้วก็พอแข่งจบฝ่ายมองโกเลียเนี่ยก็ชอบนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยก็มาขอถ่ายรูปหมู่ด้วยขอเซลฟี่ทีละคู่สองคู่โอ้ยเขาชอบผู้ชนะที่เพิ่งเอาชนะเข้าไป3เซตรวดนะครับมองโกเลียกับไทยก็เลยทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันต่อเนื่องยาวนานเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยผมได้อ่านข่าวและเคยเล่าให้ฟังในรายการวิทยุนี่แหละนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรายการเก่าหรือรายการใหม่นะครับว่าทางกระทรวงเกษตรของไทยเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ไปแนะนำการปลูกข้าวนะในหน้าหนาวในพื้นที่หนาวจัดจะต้องใช้พันธุ์ข้าวอะไรแบบไงเพราะมองโกเลียนี่เขาก็กินข้าวแหละแต่ไม่ประสบความสำเร็จในการปลูกข้าวที่ทนหนาวนั้นกระทรวงเกษตรโดยนักวิชาการจากมหาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะครับนี่ผมจำได้ครับคล้ายครับคาแต่จำได้แน่นอนว่าเขาดีใจมากที่งานวิจัยของไทยเนี่ยชนะชาติอื่นชนะใจชาวมองโกเลียรัฐบาลมองโกเลียชาติอื่นก็ไปช่วยรัสเซียใครต่อใครนะครับฟิลิปปินส์แต่พันธุ์ข้าวที่ทนหนาวอย่างไทยที่อุตส่าห์ทดลองเอาไปปลูกที่นั่นมันได้ผลมองโกเลียกับไทยก็มีความสัมพันธ์ราบรื่นเรื่อยมานะครับนี่เราจะคุยเรื่องอะไรนะครับก็โอเคพูดถึงจะคุยเรื่องบนจอนะครับเดี๋ยวดูซิว่าจะวกกลับมายังไงก็คือว่ามองโกเลียกับไทยก็รักกันมานะมาแข่งวอลเลย์บอลเมื่อวานผู้หญิงไทยชนะ3เซตรวดที่นาโกย่านะครับเอเชียนเกมเริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยววันเสาร์ค่อยมีพิธีเปิดตอนนี้แข่งไปก่อนนะล่วงหน้าหลายรายการก็ผู้แพ้ก็กลับมารักผู้ชนะนะในกีฬาเพราะเป็นเพื่อนกันประมาณหรือชอบหลงไหลไอดอลของพี่สาวทั้งหลายชาวไทยเพราะคนไทยจะเล่นเก่งมากในช่วงนี้นะครับเมื่อวานก็ชนะแบบพอประมาณนะครับก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็ฝนก็ปล่อยก็เลยกด YouTube ดูไม่ใช่ไปดูเรื่องวิจารณ์กีฬานะครับคือไปเจอเนี่ยครับที่เห็นบนจออันนี้ประมาณ5ปีแล้วนะครับสถานีโทรทัศน์อัลจาซีราเนี่ยหรืออัลจาซีราถ้าเราจะออกเสียงแบบเรานะครับคือว่ามักจะมีรายงานสารคดียาวครึ่งชั่วโมงเกี่ยวกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมสังคมในประเทศต่างๆประเทศไทยก็ได้เป็นหัวข้อรายงานพิเศษของอัลจาซีราอยู่เป็นระยะผมก็ไปเห็นไอ้รายการนี้ครับดูอยู่ยาวครึ่งชั่วโมงก็ประทับใจนะว่าเขารายงานว่าเมืองไทยเนี่ยแม้ว่าจะผ่านมา5ปีแล้วนะครับเมืองไทยเนี่ยเป็นที่ชื่นชมของครอบครัวชาวอังกฤษชาวอเมริกันหรือจะเรียกว่าชาวต่างชาติก็ได้นะครับที่พ่อแม่แก่แล้วอยู่ประเทศตัวเองก็ลำบากยากเย็นค่าใช้จ่ายก็แพงจะปัดให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมหรือบ้านที่พักอาศัยคนชรามันก็แพงแล้วมันก็มีการดูแลที่ไม่ดีเหมือนกับรับจ้างไปวันนึงผมก็จะมีวิดีโอคลิปเก่าๆนะที่เป็นภาพที่อัดไว้ในโทรทัศน์กล้องวงจรปิดที่พวกนางพยาบาลอเมริกันอังกฤษเนี่ยครับปฏิบัติตัวต่อผู้ชราที่อยู่ในบ้านดูแลคนชราที่ลูกหลานเอามาให้ช่วยดูแลเนี่ยแบบไม่สวยงามผลักบ้างทำรุนแรงบ้างใส่เสื้อผ้าดูแลอย่างอื่นเช็ดตัวก็จะทำแบบแข็งกร้าวอะไรแบบนี้แล้วบางทีไม่พอใจก็โครมก็ไปภาพเหล่านี้มันจะมีอยู่ในคลิปนะเขาก็เอามาดูสลับบอกว่ารายงานอัลจาซีราเขาก็ไปดูการดูแลชุมชนบ้านพักคนชราที่อาจจะต้องแพงหน่อยถ้าในมาตรฐานไทยนะครับให้เป็นหมู่บ้านชุมชนที่ดูแลคนชราแล้วก็แห่งหนึ่งก็จะเป็นอันนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะครับมีอีกรายการหนึ่งข้างเคียงกันนะครับนั่นที่หัวหินก็จะมี2รายการเนี่ยครับที่ผมดูอันนี้ที่เห็นบนจอนี่จะเป็นที่เชียงใหม่แล้วก็พยาบาลก็จะเป็นผู้หญิงไทยที่เมตตาปราณีนิสัยใจคอดีดูแลมีคนแก่ฝรั่งเนี่ยครับอยู่14คนคนที่ลงทุนก็จะเป็นชาวนักลงทุนชาวอังกฤษนะเขามาลงทุน ก็คงจะลงทุนร่วมกับทางไทยอ่ะครับส่วนที่หัวหินก็มีอีกที่หนึ่งแต่คนละรายการกันผมดู2รายการเนี้ยปนๆกันแล้วกันนะครับเล่าครวมๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังไปค้นหาเอาเองนะครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยมีคนหนึ่งนะครับเขาลูกชายก็พ่อเขาแก่มากแล้วแล้วรักษาที่อเมริกาที่รัฐไอโอวาแล้วมันก็แพงเพราะว่าระบบการดูแลหรือสวัสดิการรักษาพยาบาลอะไรที่อเมริกาเขามีให้นะมันก็แพงนะครับเสียเงินเป็นนับเป็นหลายคิดเป็นเงินไทยก็จะหลายล้านบาทเป็นเงินดอลลาร์ก็หนักโหอยู่ก็บอกว่ามันก็ไม่ไหวมันก็ไม่ดีก็เคยมาเมืองไทยลูกชายเขานะครับผมดูหน้าลูกชายเขาให้สัมภาษณ์แล้วมันก็โอ้โหคนนี้รักพ่อรักแม่มากแต่แม่ก็ตายไปแล้วนะพ่อก็เริ่มจะแก่ทำรักษาดูแลตัวเองไม่ได้ถ้าอยู่อเมริกาต่อไปก็หมดตัวต้องขายทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยคิดถึงเมืองไทยว่าเคยมาแวะเที่ยวเมืองไทยตัวเขาเองนะครับลูกชายแล้วเราก็เลยคิดว่าไปชวนพ่อมาอยู่เมืองไทยดีกว่าก็ไปเซอร์เวย์พื้นที่ว่าควรจะอยู่ที่ไหนดีนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่หมู่บ้านดูแลผู้ชราชาวต่างชาติที่หัวหินมีที่หนึ่งนะครับส่วนที่เห็นบนจอนี้อาจจะสิรอบรายงานที่เชียงใหม่ได้มีสองที่ที่เชียงใหม่เนี่ยจะเป็นสองที่สองรายการนะครับผมเล่าปนๆกันเพื่อจะได้เห็นภาพรวมนะครับที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะ

ผมแปลแบบลูกทุ่งนะครับคุณหมอขออภัยด้วยไอ้ดิเมนเชียกับอัลไซเมอร์มันคงไม่เหมือนกันเป๊ะ 100% เพราะมันคนละชื่อกันในภาษาอังกฤษนะครับขออภัยเดี๋ยวจะดำน้ำเกินไปจะอธิบายเรื่องเอาเป็นว่าความจำเสื่อมหลงลืมๆในคำจำกัดความของดิเมนเชียนะครับก็มาอยู่ที่นี่กัน14คนแล้วก็พยาบาลก็ดูแลดีนะเหมือนป้าเหมือนยายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งสำหรับผู้ชราที่เป็นโรค

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็มาเจอแฟนเนี่ยครับผู้หญิงอเมริกันด้วยกันให้ความรู้สอนเรื่องการทำข่าวต่างๆก็เลยหลงรักกันเล่าให้ฟังแต่งงานกันแล้วก็อยู่กันจนแกเนี่ยแล้วฝ่ายชายก็เริ่มป่วยแล้วดูแลตัวเองไม่ได้ก็เลยพามาอยู่เมืองไทยอันนี้จะอยู่ที่หัวหินนะครับจะมี2ที่ที่ผมดู2รายการอย่างที่บอกเล่ารวมๆกันนะเขาก็บอกพอใจถ้าหากว่าเราแก่แล้วเราอยู่อังกฤษอยู่อเมริกาเนี่ยการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่ดีเลยนะมันแบบเงินอย่างเดียวแล้วเราก็ไม่พอใช้ต้องขายหมดตัวแล้วในสุดก็ตายไปครับแล้วพยาบาลก็ไม่ดูแลแบบเหมือนดูแลแบบดีอย่างที่เราเคยเห็นในเมืองไทยสองเรื่องเนี่ยครับมันมีมุมมองที่ฝรั่งมองไทยคล้ายกันอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าประทับใจมันเป็นวัฒนธรรมไทยสองเรื่องเนี้ยเขาจะอธิบายคล้ายกันผมมาหลอมรวมกันได้ความว่า nursing home หรือบ้านพักผู้สูงอายุที่มีบ้านเป็นหลังๆมีห้องหับดูอย่างดีมีสวนมีต้นไม้มีลำธารมีทิวทัศน์สวยงามมีแพทย์พยาบาลดูแลแล้วก็มีกิจกรรมออกนอกสถานที่ไปดูช้างไปยิงนกตกปลาดูเต่าดูสวนสัตว์เล่นกีฬาลำวงฟ้อนลำอะไรกันเนี่ยมันสนุกสนานที่คล้ายกันทั้งสองเรื่องนี้ก็คือว่าผู้รายงานข่าวไม่ว่าจะเป็นของอัลจาซีราซึ่งที่เห็นบนจอเนี่ยมัน5ปีแล้วนะครับผมก็ไม่ทันได้ดูว่ามันกี่ปีแล้วพอดูจบโอ้โห5ปีแล้วเหรอสรุปก็คืออย่างนี้ครับว่าทั้งสองรายการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราต่างชาติที่ดูแลพร้อมสับที่เชียงใหม่หรือที่หัวหินเนี่ยผู้บรรยายส่วนหนึ่งทั้งสองรายการนะครับสรุปว่าที่เมืองไทยเขาดูแลผู้สูงอายุดีกว่าที่อื่นในโลกที่เห็นมาอันนี้ไม่ได้คุยแบบเวอร์เลยนะครับทำไมเขาจึงคิดอย่างนั้นเขาบอกว่าข้อเป็นบวกของไทยก็คือมันเป็นวัฒนธรรมของลูกหลานไทยที่จะดูแลผู้สูงอายุตลอดไปพวกเราที่แก่แล้วก็กลับไปอยู่บ้านลูกหลานก็ดูเราไม่ต้องเข้า nursing home หรือบ้านพักคนชรายกเว้นอย่างเรามีบ้านพักคนชราบางแคหรืออะไรเนี่ยเนื่องจากว่าไม่มีญาติกันหมดแล้วไม่มีใครมาดูแลส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นรัฐบาลก็จัดที่ดูแลให้แล้วคนที่อยู่บ้านบางแคก็เท่าที่ติดตามข่าวก็มีความสุขตามสมควรแต่มันไม่ได้หรูหราราคาสูงเหมือนอย่างที่เชียงใหม่หรือหัวหินที่เขามีกันอยู่นะครับมันเรื่องที่ฝรั่งประทับใจก็คือว่าถ้าเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาอยู่ศูนย์หรือหมู่บ้านคนชราในระดับที่เขาดูแลชาวต่างชาติอย่างเงี้ยเขาไว้ใจได้เลยว่าบริการทางการแพทย์มันทันสมัยไม่ได้แพ้ที่อื่นบรรยากาศแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมอาหารการกินสบายมากนะไม่ต้องห่วงเลยนะเสร็จแล้วเห็นเขานั่งกินพิซซ่ากันนะครับคนแก่เดินไม่ไหวนั่งกินพิซซ่ากับแฟนสาวนะครับโอ้ยมีความสุขสิ่งที่สำคัญที่เมืองไทยมีเหนือที่อื่นไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกาหรือที่ใดๆก็ตามก็คือว่าเขาดูแลคนชราเหมือนญาติพี่น้องหรือปู่ย่าตายายของตัวเองอันนี้เป็นวัฒนธรรมของไทยคือการให้ความเคารพผู้สูงอายุเหมือนญาติพี่น้องปู่ย่าตายายของตัวเองซึ่งฝรั่งจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนไข้กับพยาบาลโดยเฉพาะคนไข้สูงอายุตรงเนี้ยมันหาได้ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยผมก็รู้สึกว่าเราก็สบายใจนะว่าฝรั่งเขามาพึ่งวัฒนธรรมไทยในการดูแลผู้สูงอายุท่านผู้ฟังถ้ามีเวลาว่างๆลองไปค้นๆดูแล้วกันนะครับก็ไปใน YouTube แล้วก็จะค้นคำเอาก็ได้นะครับบ้านพักคนชราเป็นภาษาอังกฤษที่หัวหินเชียงใหม่แล้วฝรั่งเป็นเรื่องของฝรั่งนะครับไม่ใช่เรื่องของบ้านพักคนชราเพื่อคนไทยเขาจึงมาที่นี่กันเยอะก็ดูแล้วเราก็คิดถึงตัวเองว่าเราก็คงไม่ต้องไปบ้านพักเหล่านั้นนะครับเพราะมันอาจจะหรูหราเกินไปเราก็กลับไปเนี่ยไปบ้านเราอย่างผมก็โอเคก็อยู่กันเดี๋ยวลูกก็ดูแลหรือไม่ก็ถ้าเกิดใครต่อใครไม่ว่างกันหมดแล้วก็กลับสุพรรณบุรีหรือว่าไปกลับโคราชก็ได้เหมือนกันเพราะญาติพี่น้องลูกหลานก็จะดูแลนั้นหลานฟังคุณตาพูดนะว่าเกิดอะไรขึ้นก็เชิญดูแลได้ตามสบายเอาละครับนั่นก็คือความรู้สึกของค
ความเป็นไทย

0: ที่มันน่าภาคภูมิใจอยู่ความโอลเวงวุ่นวายของโลกในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ต่อไปนะครับอันนี้เราจะกลับมาสู่โลกกว้างที่เราพูดคุยกันเมื่อวานเนี้ยผมได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับเรื่องรายงานอย่างฉาบฉวยก่อนนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องใหญ่ๆที่ค่อยๆทยอยเล่าแต่อันนี้เป็นการสำรวจลักษณะความเป็นประชาธิปไตยของประเทศต่างๆบนโลกมนุษย์ล่าสุดที่เขาเรียกว่า The Global State of Democracy 2026ว่าประชาธิปไตยในประเทศต่างๆเป็นอย่างไรเมื่อวานแค่ทำอย่างเร็วๆนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยๆกรองไปวันละนิดละหน่อยวันนี้มาทบทวนอีกทีหนึ่งโดยรายงานตัวเลขเฉพาะย้ำถึงประเทศไทยและประเทศอื่นๆที่อยู่ท็อป10นะโดยให้เราทำความเข้าใจว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนของความเป็นประชาธิปไตยในโลกในลักษณะการวิจัยของสถาบันนี้นะครับคือสถาบันชื่อย่อว่าไอเดียของประเทศสวีเดนเมื่อวานผมก็ไม่ทันขยายความว่าไอ้เจ้า international idea มันคืออะไรมันไม่ได้แปลว่าไอเดียความคิดนะครับเป็นตัวย่อของ international institute for democracy and electoral assistance ที่สวีเดนนะก็เลยย่อว่า IDEA ก็ง่ายดีนะครับ IDEA ก็ทำรายงานว่าด้วยโครงการความคิดริเริ่มศึกษาสภาวะหรือสถานภาพความเป็นประชาธิปไตยบนโลกมนุษย์รายงานล่าสุดก็ออกมาเป็น Global State of Democracy 2026มา 2-3 วันที่แล้วนะครับเพิ่งจะดาวน์โหลดได้เมื่อวานแล้วผมก็เพิ่งจะอ่านได้แบบตอนต้นกับตอนปลายแล้วก็รีบทำกราฟิกเพื่อจัดลำดับให้นักการเมืองไทยได้เดี๋ยวมาดูนิดนึงท่านผู้ฟังที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองก็ดูผ่านๆแล้วกันนะครับอันนี้พุ่งเป้าไปให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาทั้งสองสภาไม่ว่าจะหัวกันมาหรือประชาชนเลือกมาหรือซื้อเสียงขายเสียงกันมาหรือว่าท่านจะเป็นลูกหลานผู้หลักผู้ใหญ่มีอิทธิพลและได้เป็นรัฐมนตรีหรือท่านที่มีความเก่งความสามารถเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐบาลได้เหมาหมดเข้าไปอ่านอันนี้นะครับผมก็ทวนอีกทีโดยมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยบนจอแต่ละกราฟิกแต่ละแผ่นเพื่อให้เข้าใจสถานภาพอันตกต่ำของประเทศไทยทางด้านประชาธิปไตยยกเว้นถ้าเราไม่ต้องการเป็นประชาธิปไตยเราก็อยู่กันไปนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเป็นมันต้องวิ่งไล่ตามชาติที่เขาเจริญแล้วรายงาน The Global State of Democracy 2026สรุปใหม่นะดังต่อไปนี้นะครับว่าเขามีดัชนีชี้วัด4ดัชนีก็คือการทำงานวิจัยอ่ะเราจะดูอะไรเราจึงจะตอบคำถามได้ว่าเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนเขามี4ข้อใหญ่ครับอันนี้จะต่างกับDemocracy Index ของนิตยสาร Economist ที่ผมรายงานทุกปีนะครับซึ่งก็จะมี5ข้อแต่ก็คล้ายๆกันนะครับแต่อันนี้เขาย่อเป็น4ข้อก็คือ1การมีตัวแทนหรือการหาตัวแทนก็แปลว่าการเลือกตั้งนะครับ representation ข้อ2ก็จะเป็นเรื่องสิทธิของผู้คนในประเทศนั้นสิทธิเสรีภาพมีมากน้อยแค่ไหนเขาก็วิจัยกันไปทั้งปีนะครับแล้วก็มากลั่นข้อมูลออกแล้วก็การดูแลการบังคับใช้กฎหมายการเคารพกฎหมายก็จะเป็น rule of law แล้วข้อ4ก็จะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองก็คือไม่ใช่ส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างเดียวมีกิจกรรมมีการชุมนุมหรือมีการประชุมสัมมนามีประชาพิจารณ์มีการแสดงความคิดเห็นจะคิดจะเขียนจะร่วมโหวตร่วมยกมือพูดหรือว่าจะมีส่วนร่วมในอบต.อบจ.เนี่ยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันมากน้อยแค่ไหนและประชาชนอยากหรือเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนก็จะเป็น4หัวข้อที่ถ้าดูดีได้คะแนนดีก็จะเป็นคะแนนประชาธิปไตยที่สูงขึ้นสูงขึ้นนี่คือ4หัวข้ออันนี้เขาไม่ได้ลำดับประเทศรวม4หัวข้อแล้วก็หารเฉลี่ยเป็นคะแนนรวมนะเขาจะแยกเป็นหัวข้อหัวข้อไปครับแล้วก็ดูที่ประเทศไทยนะครับอันนี้ทวนอีกทีหนึ่งคือว่า173ประเทศเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่105ต่ำสุดของโลกก็คือพม่าอันดับที่153นะ173ประเทศ ประเทศไทยอยู่ที่105ก็แปลว่าเราอยู่ส่วนล่างของความเจริญในโอกาสที่จะเป็นประชาธิปไตยกับเขายังไม่ดีเลยนะครับเรื่องการเลือกตั้งในประเทศไทยที่1เดนมาร์กที่2เยอรมัน3คอสตาริกา4นอร์เวย์5สวีเดน6ชิลี7ฟินแลนด์8เอสโตเนีย9ฝรั่งเศส10อิตาลีนะแล้วก็มาในเรื่องสิทธิเสรีภาพประเทศไทย173ประเทศนะประเทศไทยอยู่ที่113นะอัฟกานิสถานต่ำสุดของโลก173ที่1เดนมาร์ก2สวิตเซอร์แลนด์3เยอรมัน4นอร์เวย์5ลักเซมเบิร์ก6สวีเดน7เบลเยียม8ฟินแลนด์9ไอร์แลนด์10เช็กเนียอันนี้ก็เหมือนกับทวนเมื่อวานนะครับแล้วก็กฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการเคารพกฎหมายประเทศไทยก็ต่ำ113จาก173ประเทศเวเนซุเอลาต่ำสุด173เดนมาร์กเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กเอสโตเนียนอร์เวย์ออสเตรเลียไอร์แลนด์สวีเดนนิวซีแลนด์1ถึง10ของโลกสุดท้ายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองที่1เดนมาร์กที่2สวิตเซอร์แลนด์ที่3นอร์เวย์ที่4อุรุกวัยที่5ออสเตรเลียที่6เยอรมนีที่7ฟินแลนด์8ไต้หวัน9ไอร์แลนด์10สวีเดนอีกแล้วนะครับประเทศไทยดีขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังแย่อยู่89ของโลกอีริเทรียในแอฟริกานะครับที่รบกับเอธิโอเปีย173ตอนนี้ประเด็นรวมก็คือว่าถ้าไปอ่านภาพรวมของรายงานฉบับนี้ก็คือว่าโลกในวันนี้ความเลื่อมใสนิยมแล้วก็การประพฤติปฏิบัติเพื่อประชาธิปไตยในสังคมในประเทศต่างๆเนี่ยถดถอยลงเป็นระยะเป็นระยะเรื่อยมาเป็นเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมาแปลว่าประชาธิปไตยเสื่อมถอยไปดูรายงานของ The Economist ที่เรียกว่า Democracy Index ที่ออกมาทุกปีปีนี้ก็เหมือนกันครับและ Economist บอกว่าปีนี้ประชาธิปไตยทรงตัวแต่ถ้าดู Global Ranking ของIDEA หรือ International IDEA หรือสถาบันของสวีเดนเนี่ยว่าในเรื่อง Global State of Democracy Initiative เนี่ยเสื่อมถอยลงแปลว่าประเทศต่างๆเริ่มละเลยประชาธิปไตยมันจะมีข้อเขียนยาวข้อเขียนหนึ่งในรายงานฉบับนี้นะครับของสถาบันไอเดียที่สวีเดนเนี่ยยกตัวอย่างเรียกว่าเป็นเคสสตัดดี้ของสหรัฐอเมริกาถือว่าอเมริกาเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่ใช่ตัวอย่างประชาธิปไตยที่ดีของโลกมนุษย์อีกต่อไปผมอาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งว่าอีกต่อไปนะครับแต่คนที่มองโลกในแง่ดีก็คือว่าก็อีกต่อไปสัก 3-4 ปีนะเดี๋ยวอาจจะกลับมาดีขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าเคสสตัดดี้หรือกรณีศึกษาของรายงานฉบับนี้ครับ The Global State of Democracy 2026ของสถาบันไอเดียของ IDEA นะครับของสวีเดนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสถาบัน International Institute for Democracy and Electoral Assistance ก็จะบอกว่าอเมริกาถดถอยมากไม่ใช่ต้นแบบของประชาธิปไตยที่ดีอีกต่อไปก็ศึกษาความเสื่อมถอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่คนอเมริกันเสียดสีกันเองว่าเป็นยุคกึ่งๆเผด็จการเป็นยุคที่คนธรรมดาอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็คือโดนัลด์ทรัมป์ไม่อยากจะเป็นเอ็มเพอเรอร์อยากจะเป็นจอมจักรพรรดิแต่เขาก็ไม่ได้ยึดอำนาจเพราะว่าเขาเป็นประชาธิปไตยโดยพื้นฐานเขาไม่ยึดอำนาจอ่ะแต่เขาจะเปลี่ยนอำนาจเดือนพฤศจิกายนเนี้ยนะเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมเพื่อให้เห็นว่าประชาธิปไตยที่อเมริกาเนี่ยมันจะดีขึ้นหรือมันจะเลวลงถ้าคณะผู้สมัครในนามของพรรคพวกโดนัลด์ทรัมป์หรือพรรคริพับลิกันคะแนนลดลงเพราะเป็นการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับมันก็จะชี้ให้เห็นว่าอเมริกายังคงมีความหวังว่าประชาธิปไตยอาจจะฟื้นตัวแต่ตอนนี้เสื่อมถอยก็จะรอดูผลการเลือกตั้งพฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็อีก2ปีถัดไปก็จะดูการเลือกตั้งประธานาธิบดีต่อมาอเมริกาจากนี้ไปจะเสื่อมถอยลงไม่ใช่แบบอย่างของประชาธิปไตยที่ดีนะไปอีก 2-3 ปีแล้วค่อยดูว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วเราค่อยมาดูว่าการคาดการณ์หรือเคสสตัดดี้ของไอเดียหรือสถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยประชาธิปไตยและการเลือกตั้งของสวีเดนเนี่ยจะมองดูอเมริกาพรุ่งนี้ปีหน้าปีโน้นถัดไปเป็นอย่างไรแต่ว่ามันก็สอดคล้องกับวิธีคิดของนักวิเคราะห์ทั่วโลกนะครับว่าอเมริกาเสื่อมถอยแล้วเราจะไปหาแบบอย่างของการเป็นประชาธิปไตยที่ไหนประเทศไทยนี่เสื่อมถอยชัดเจนขออภัยที่วิจารณ์ท่านสมาชิกวุฒิสภานะครับ สมาชิกวุฒิสภาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมาจากการรวมกลุ่มกันแล้วก็เลือกกันเองตามที่ตัวเองเห็นสมควรหรือมีใครบอกมาที่เขาเรียกว่าหัวนะครับก็รู้กันอยู่ว่าหัวจะคอยให้ใครมาตัดสินนะจะคอยให้กกต.จะคอยให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินมันช้านะครับผมว่าถ้าเราจะพิสูจน์ว่าเราเป็นประชาธิปไตยดีจริงๆในอาเซียนสว.ทุกคนที่หัวมาเนี่ยก็ลาออกไปเลยไม่ต้องอยู่นะคนเขาก็รู้ว่าหัวนะครับผมก็รู้ว่าหัวแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันผิดหรือมันถูกผมคิดว่ามันเป็นปฏิกิริยาจากรัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้ทำได้ก็สมัยผมเป็นสว.ก็หัวครับก็คือพรรคการเมืองห้ามลงส่งคนลงสมัครห้ามยุ่งกับผู้สมัครสว.ในยุค2543เนี่ยผมก็รู้หัวหน้าพรรคการเมืองก็เรียกไปคุยเฮ้ยคุณต้องเกิดอย่ามาลงหรือคุณต้องมาอยู่พรรคผมคนของพรรคผม3คนอะไรเขาจัดให้เรียบร้อยแล้วคุณมาลงไม่ได้มาช่วยกันดีกว่าก็หัวครับเพราะว่ามันเปิดโอกาสให้ทำได้โดยไม่ผิดนะแต่ถ้าเราเป็นนักการเมืองที่ก้าวหน้าทันสมัยเป็นแบบอย่างเหมือนสวีเดนหรือ10ชาติที่เป็นผู้นำของโลกทางประชาธิปไตยเนี่ยเดนมาร์กเยอรมันคอสตาริกาเอสโตเนียฟินแลนด์ไอร์แลนด์เช็กเนียสวีเดนออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์อะไรพวกเนี้ยถ้าท่านสว.ที่หัวมาเนี่ยไม่ต้องคอยให้ศาลตัดสินท่านก็ตัดสินด้วยตัวเองเออเราหัวมาจริงลาออกดีกว่าถ้า1คนที่เป็นสว.ในวันนี้ที่หัวมาเนี่ยครับหัวมาแบบไหนก็ตามไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญนะเขามีวิธีซิกแซกทำได้แล้วคนเดียวประกาศว่าใช่ครับผมหัวมาผมอับอายหรือดิฉันอับอายขอลาออกดีกว่าแล้วแต่กระบวนการยุติธรรมจะทำอะไรกับผมหรือดิฉันแค่คนเดียวนะครับเดี๋ยวจะมีคนลาออกตามไปแล้วประเทศไทยก็จะเบ่งบานแล้วก็นั่งดูเอเชียนเกมดูสาวไทยได้เหรียญทองเอเชียนเกมในวอลเลย์บอลหญิงต่อไปก็เป็นได้นะแต่ถ้าท่านยังไม่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะสมไม่ดีแล้วมาแบบผิดๆก็อยู่ต่อไปนะแล้วท่านก็จะอับอายประวัติศาสตร์ส่วนตัวนี่คือประชาธิปไตยที่มันไม่เจริญเพราะว่าตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเจริญหรือไม่เจริญแล้วยังมาเป็นตัวแทนคนไทยพูดไปเดี๋ยวก็กลุ้มใจเปล่าๆขอพักรายการดีกว่านะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอภิมลอยู่นะครับรายการนี้เสนอเป็นประจำนี่ประมาณครึ่งทางแล้วนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าถึงหกโมงเช้าขออนุญาตพักสงบสติอารมณ์ทางการเมืองแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันเรื่องที่โลกก็ยังไม่สงบไม่ใช่สงครามนะครับแต่เป็นเรื่องที่โลกนึกว่าตัวเองไม่ต้องฉลาดอีกต่อไปก็ได้แล้วเพราะมีเครื่องจักรกลช่วยคิดให้โลกของ AI อลเวงมากในรอบไม่ใช่แค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมว่าปีนี้เป็นปีที่ AI ถกเถียงกันเยอะมากในหมู่ที่ผู้รู้และผู้ไม่รู้ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้าตี 5:36 นาทีขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
3: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
6: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: เรามาพบกันนะครับผมกับการปรับอาหารจานอร่อยแล้วก็ยังได้สุขภาพดีครับเพราะว่าพฤติกรรมการกินเนี่ยสำคัญในการป้องกันโรค NCD ได้จริงครับแล้วก็เราจะยังมีเคล็ดลับการกินนะครับแจกในงานอีกด้วยใครอยากฟังเต็มๆนะครับผมมาในงานเสวนาประสาหมอวันที่3ตุลาคมนี้ครับ
3: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
9: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ครับขณะนี้ท่านกำลังอยู่ในรายการหรืออยู่บนโลกยามเช้าของสมท 96.5 FM YouTube Facebook แล้วก็คลื่นวิทยุบนปัดปกติธรรมดาหมุนหาคลื่นหรือจะกดปุ่ม 96.5 หรือจะออนไลน์ไปได้ทุกทิศทางนะครับชอบฟังก็กลับมาฟังใหม่ได้นะครับหรือพลาดไปเพราะว่าติดธุระเมื่อคืนเหนื่อยไปทำงานมาก็โอ้สมัยนี้โชคดีที่ผมเกิดทันยังไม่ได้ตายไปก่อนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการสื่อสารโทรคมนาคมวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์มันเปลี่ยนในช่วง78ปีของการ อยู่บนโลกมนุษย์ทั้งยามเช้ากลางวันและเย็นยามดึกนะครับอยู่มา77ปีเข้าไปที่78นะครับมันสนุกมากนะตั้งแต่กระดานชนวนมาจนถึง iPad นะครับเมื่อวานก็หาว่า iPad มันหายไปไหนผมก็ไม่หาไม่เจอนะมา 3-4 วันแล้วเพราะเวลากลับบ้านเสาร์อาทิตย์กลับบ้านหมายถึงกลับปากเกร็ดนะครับแล้วก็ค่อยมากลับปากช่องผมอยู่2ปากน้ำนะครับปากเกร็ดปากช่องนะจริงปากน้ำก็มีนะปากน้ำเดิมบางนางบวชแล้วก็เอา iPad ติดไปแล้วเอ๊ะมันหายไปไหนเนี่ยหาไม่ได้มาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับมีที่ปากช่องสงสัยอยู่ไม่ได้เอามานะครับอยู่ที่เมืองทองผมมี iPad อยู่เครื่องนึงไม่ได้ซื้อหรอกครับปกติของดีๆพวกนี้ลูกน้องเขาซื้อให้ในวันสำคัญสำคัญอันนี้เป็น iPad รุ่น4เลยนะครับ Generation 4นะครับ

เล็กนะแต่มันก็พกใส่กระเป๋าง่ายนะครับส่วนในจอใหญ่อย่าง iPad นี่ก็เก่าแล้วแต่ยังใช้ได้อยู่ผมสังกัดกลุ่มนักคิดนักปฏิบัติเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นอุปกรณ์เครื่องมือผมจะไม่ตาม Apple ทุกเดือนกันยายนแล้วนะครับว่ามีสินค้าอะไรใหม่เพราะทุกครั้งที่มีการประกาศตัวสินค้าใหม่ของ Apple Mac อะไรพวกนี้เขาจะประกาศเดือนกันยายนนี่ก็ผ่านมา2อาทิตย์แล้วนะครับเมื่อก่อนผมจะรายงานในโลกยามเช้าตื่นเต้นมีอะไรใหม่นะครับสตีฟจ็อบนะแล้วก็คนต่อๆมาเนี่ยก็เปลี่ยนผู้บริหารอะไรต่างๆวันนี้ผมไม่ตื่นเต้นแล้วเพราะว่าไอ้ Apple นี่มันก็จะมีอะไรใหม่ทุกปีเลยแล้วมันก็จะบอกว่าของเก่าไม่ดีเท่ากับของใหม่เพราะฉะนั้นของที่ประกาศมาปีนี้เมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันต้องเป็นของไม่ดีในปีหน้าแน่นอนมันเราไม่ต้องรีบซื้อโอ้โหแล้วมันแพงเราก็หันมาหัวเว่ยแต่ผมไม่ได้ซื้อนะครับผมใช้ของเก่าๆ Apple ก็ยังใช้อยู่ที่หน้าจอที่ทำงานนี้ก็จะเป็น Macรุ่นโปรที่สุดของการตัดต่อภาพยนตร์ตอนนี้กลายเป็นรุ่นเก่าแต่ก็ยังดีอยู่นี่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมเทคโนโลยีใหม่ที่มันมารวดเร็วก็สร้างปัญหาปั่นป่วนให้กับชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์ที่เป็นนักคิดในช่วงเดือนนี้แล้วกันนะครับหรือเดือนที่แล้วหรือเป็นทั้งปีก็ได้แต่ว่า2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สะสมข้อมูลพาดหัวเกี่ยวกับ AI ไว้แบบเยอะแล้วผมก็อ่านทยอยอ่านแล้วมาเล่าให้ฟังแต่ปรากฏว่าใน10วันที่ผ่านมาเนี่ยมันอ่านไม่ทันก็อ่านอยู่อ่านไม่ทันคืออ่านไม่ทันแปลว่าอาจจะอ่านจบแล้วหลายๆบทความแต่มันต้องมาย่อยและเรียบเรียงแล้วก็ทำภาพขึ้นจอเพื่อจะคุยนะวันนี้ก็จะสารภาพว่าเราจะอยู่กันอย่างฉาบฉวยแต่เราจะตอบชัดเจนนะครับว่าโลกกำลังถกเถียงว่า artificial intelligenceมันมีทั้งดีและไม่ดีนี่ก็พูดเหมือนหนังม้วนเก่านะมันมีทั้งดีและไม่ดีแต่ไอ้การพัฒนาของมันเร็วมากเราตามไม่ทันหยุดไม่ทันแล้วมันอาจจะมีจุดบกพร่องที่อาจจะถูกเจาะถูกทุบทำลายและถูกเอาไปทำให้เกิดความเสียหายมากเขาจึงเรียกร้องให้ทบทวนกันใหม่เจ้าบริษัททั้งหลายที่ทำ AI เนี่ยครับไม่ใช่มงุมมงาหรามีตังก็ใช้ไม่มีตังอย่างบ้านเรารัฐช่วยซื้อให้ไอ้อย่างนี้เขาไม่เอาเขาบอกว่าเพราะมันยังไม่เสถียรเขาจึงเรียกร้องให้สโลว์ดาวช้าหน่อยช้าหน่อยไปน้อยๆหรือบางคนก็ใช้คำว่า pacing นะครับ we must pace เราจะต้องช้าหน่อยอันนี้ผมจะสรุปในเวลาที่มีอยู่นะ15นาทีถึงความโอลวนของข่าวสารเกี่ยวกับ AI ที่สะท้อนข้อสรุปอย่างที่พูดเมื่อกี้นะครับว่า AI ดีมีประโยชน์เร็วจังตามไม่ทันเลยรู้ว่ามันมีข้อบกพร่องแล้วมันไปเร็วจังยังมันไม่ทันเพราะฉะนั้นตอนนี้ช้าๆหน่อยได้ไหมจะได้ตามทันและจะได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียปกป้องขัดแย้งชะลอตัวกันหน่อยอย่าเพิ่งรีบเร่งเห่อกันมากนักทั้งผู้ใช้และผู้ผลิตสรุปอย่างรวดเร็วนะมันมีหลายสื่อที่ผมตัดปะปะสับสนโอลเวงเนี่ยไปเร็วๆนะครับว่าอ้าวไปดูที่ BBC ไปดูเช้านี้ก็ได้หรือจะดูเมื่อ2วันที่แล้วก็ที่เห็นมาจอนะครับว่า OpenAI ผู้บริหารของ OpenAI ChatGPT อะไรทั้งหลายเนี่ยครับชื่อ Sam Altman บอกว่ามันก็ถูกนะที่เราจะต้องกลัว AI แต่ว่าโลกควรจะไว้เนื้อเชื่อใจบริษัทเทคโนโลยี AI ทั้งหลายพูดอย่างนี้ก็ต้องทะเลาะกันแล้วนะครับเพราะฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ไว้ใจพวกคุณอ่ะพวกคุณก็จะทำกำไรทำเร็วไม่ระมัดระวังแล้วมันก็เจาะเข้าไปได้ง่ายมันมีการเจาะเข้าไปทำลายล้างไม่ช้าอาจจะไปทำเป็นอาวุธหรือกดปุ่มระเบิดนิวเคลียร์อะไรมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือไปทำลายข้อมูลทั้งโลกหรือไม่ก็ฆ่าคนจริงๆฝ่ายหนึ่งก็ว่าอย่างนั้นแต่ว่าผู้บริหารCEO ของ ChatGPT เนี่ยก็คือ OpenAI เนี่ยแซมอัลมันบอกว่าโอ้ก็ถูกแล้วที่คุณจะกลัว AI แต่ไม่ต้องห่วงไว้ใจพวกเรา นี่ก็พลาดหัวอันนี้แบบชวนทะเลาะแน่อัลแมนหรือว่าแซมอัลแมนแห่ง OpenAI เขาบอกว่ามันสำคัญที่จะต้องเรียนรู้จาก AI นะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจาก AI และเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอันนี้หมายความว่าเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการใช้ AI ก็ค่อยเรียนรู้ไปพูดแบบนี้ก็จะขายของต่อไป just as the aviation industry นะบอกมันก็เหมือนกันเค
ครื่องบินขึ้นเครื่องบินตกเครื่องบินไปมันก็มี

บินตกเราก็ต้องไปเรียนรู้ว่าทำไมเครื่องบินมันตกเขาพูดอย่างเงี้ยครับท่านผู้ฟังไปทะเลาะเขาด้วยนะครับผมอ่านดูแล้วมันก็ถูถ่ายไปนะครับเขาจึงผู้บริหาร ChatGPT แล้วกันนะครับหรือว่า OpenAI เขายังบอกว่า OI มันก็มีอุบัติเหตุถ้ามันเกิดเมื่อไหร่ก็เรียนรู้เหมือนเครื่องบินตกอ่ะนะครับอุตสาหกรรมการบินก็จะต้องดูว่ามันตกยังไงก็เป็นศึกษากล่องดำนั่นคือวิธีคิดของนักธุรกิจและนักเทคโนโลยีผู้ผลิต AI ขายนะครับอีกข่าวหนึ่งBBC ก็สรุป 5-6 ข่าวนะครับบอกว่า OpenAI Sam Altman บอกว่ามันจำเป็นมันสำคัญมันจะต้องไว้ใจคนผลิต AI นะแล้วก็ไอ้เจ้า CEO ของ OpenAI เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเพียงคนเดียวที่เป็นบอสหรือเป็นเจ้าของกิจการเหล่านั้นนะมันมีคนอื่นอีกก็พูดในทำนองเดียวกันนะในการประชุมที่แคลิฟอร์เนียซึ่ง NVIDIA เจ้าของชิปมหึมา AI ชิปใหญ่ของโลกเนี่ยครับมีพลังสูงคือ NVIDIA เนี่ยชื่อเจนเซนหวงนะครับแกก็บอกว่าไม่จำเป็นต้องมีกฎหมายอะไรใหม่มาคุม AI หรอกนะแต่ว่าบริษัท AI ทั้งหลาย simply not releasing anything that they are not confident will be safe นะครับก็เพียงแค่ปล่อยให้บริษัท AI ทั้งหลายเนี่ยไม่ปล่อยสินค้า AI หรือว่าแอปพลิเคชัน AI ของตัวเองที่ยังไม่แน่ใจไม่ปลอดภัยอย่าปล่อยออกมาให้ใช้ก็แค่นั้นเองไม่ต้องออกกฎหมายก็แปลว่าท่านทั้งหลายไม่ต้องห่วงบริษัท AI เขาดูแลเราห่วงสิเพราะเขาไม่เชื่อพวกท่านทั้งหลายนะครับในระหว่างเดียวกันนะครับที่อเมริกาพาดหัวข่าวต่อไปของ BBC ก็จะบอกว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาเบอร์นีแซนเดอร์ผู้สูงอายุสวพรรคอิสระแห่งรัฐเวอร์มองต์เนี่ยครับก็เรียกร้องให้อเมริกาทำงานร่วมกันกับจีนในการวางกรอบกำหนดกำกับเรื่อง AI ที่จะแพร่กระจายไปทั่วโลกในขณะเดียวกันอดีตที่ปรึกษาของท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ชื่อสตีฟแบนนอนก็เรียกร้องให้บริษัท AI ทั้งหลายขยายความอธิบายประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโลก AI ในปัจจุบันนี้ให้เราได้รับทราบเพราะว่าการคำนึงถึงเรื่องนี้นะผู้สื่อข่าวของวอชิงตันคอร์ริสปอนเดนต์ก็คงจะแปลผู้สื่อข่าว BBC ประจำวอชิงตันเป็นคนรายงานมานะครับนอกจากนั้นก่อนหน้านี้ในสัปดาห์นี้ที่จริงก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยครับโดนัลด์ทรัมป์แกก็พยายามจะทำเรื่องนี้ให้มันเบาลงแกก็บอกว่าAI นี่มันเรื่องคนที่กลัว AI มันเป็นเรื่องเป็นข่าวปลอมนะมันเป็นเรื่องหลอกลวงกันไม่จริงหรอก AI ไม่น่ากลัวขนาดนั้นโดนัลด์ทรัมป์แกพูดอย่างนั้นเมื่อวันศุกร์ผมก็พูดไปแล้วนะครับนอกจากนั้นมาร์คซักเคเบิร์กซึ่งเป็นผู้บริหาร Facebook แล้วก็ได้กล่าวใน Twitter ของเขาใน X นะครับเมื่อก่อนเรียก Twitter นะแต่ Twitter ไม่ใช่ของมาร์คซักเคเบิร์กมาร์คซักเคเบิร์กใช้ Twitter นะครับTwitter หรือ X เป็นของอีลอนมัสก์ก็มหาเศรษฐี AI ทั้งหลายนะครับก็มาร์คซักเคเบิร์กก็เข้ามาบอกว่ามันจะต้องมีความรับผิดชอบนะมันจะต้องมีแรงจูงใจที่ให้บริษัท AI ทั้งหลายเนี่ยฝึกโมเดล AI ทั้งหลายได้อย่างปลอดภัยAI มันต้องฝึกมันต้องเทรน machine training นะครับเพราะมันไม่ใช่คนมันก็ต้องป้อนข้อมูลให้เรียนรู้ไอ้นี่คืออะไรคิดยังไงตอบยังไงนะครับAnthropic's boss นะผู้บริหาร CEO ของ AI ใหญ่มหึมาเลยชื่อบริษัทชื่อ Anthropic นะครับก็บอกว่ามันมีแรงจูงใจหรือมีอะไรหลอกล่อให้ AI เนี่ยมันโจมตีคู่แข่งได้แล้วในอนาคตอย่างที่เราทราบในสุดแล้ว AI ก็จะเป็นอิสระจากมนุษย์คุมไม่อยู่ก็จะทำเองหมดคิดแทนมนุษย์โดยไม่ต้องถามก็จะเกิดปัญหาซึ่งมีตัวอย่างเกิดมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เป็นความรับผิดชอบของในวงการอุตสาหกรรมที่จะต้องจัดการและนี่ก็มาถึงบทความคิดว่าใน2 สัปดาห์ที่ผ่านมาบทความเดือนกันยายนของดาริโออโมเดอิCEO หรือ Chief Executive Officer หรือผู้บริหารของ Anthropic เนี่ยก็เขียนบทความเยอะการให้สัมภาษณ์มากด้วยความห่วงใยในทำนองที่ว่าต้องช้าลงหน่อยนะและบทความล่าสุดที่เป็นข่าวไปทั่วโลกสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้นะครับท่านที่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็อาจจะไม่เห็นข่าวก็ได้แต่เมื่อสื่อมวลชนเราไม่ได้สื่อ

0: จนกระแสหลักทั้งหลายวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ได้เอาข้อเขียนข้อคิดของดาริโออโมเดอีมาพูดอย่างละเอียดอาจจะมีการเอ่ยถึงบ้างเล็กๆน้อยๆส่วนทีวีของเราก็จะไปเรื่องจี้ปล้นร้านทองมอเตอร์ไซค์ชนกันคนทะเลาะกันพระนั่งกินข้าวอาหารเยอะอะไรไม่รู้นะครับพุทธไทยสวรรค์อะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เขานะครับแต่ว่าบทความนี้ครับ we must place the frontier ของดาริโออาโมเดอีCEO ของ Anthropic เป็นบทความไม่ยาวนะครับอ่านแป๊บเดียวจบ 3-4 นาทีจบผมอ่านแล้วล่ะนะครับผมก็จะเลือกบางตอนมาแต่เพียงจะบอกว่าข้อคิดข้อเขียนของ Dario Amodei CEO ของ Anthropic ซึ่งเป็นโมเดล AI ที่มีความทรงพลังมากที่สุดในโลกโมเดลหนึ่งนะครับก็คือ Anthropic เขาบอกว่าถ้าเราใช้พลังของ AI อย่างระมัดระวัง AI ก็สามารถที่จะเป็นความมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งของพัฒนาการทางเทคโนโลยีของมนุษย์ในปัจจุบันได้เพราะว่า AI มันจะ uplift and enable humanity เพราะ AI ถ้าใช้ถูกทางมันก็จะทำให้มนุษยชาติเนี่ยอยู่ในสถานภาพที่ดีขึ้นทรงเกียรติทรงพลังมากขึ้นด้วยการใช้ AI แต่เหมือนกับเทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือ like many technologies before it ทุกความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมทั้ง AI ที่ดาริโออโมเดอีพูดถึงเนี่ยมันมีความเสี่ยงตามมาด้วย and because it is such a powerful technology เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ทรงพลังมหาศาลความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก AI มันจึง serious มันจึงเป็นเรื่องใหญ่อันนี้แค่ผมตัดข้อความบางตอนเพื่อให้เกิดความประทับใจเท่านั้นท่านที่ต้องการอ่านก็ไปหาอ่านเอานะครับอ่านไม่ยากภาษาอังกฤษแล้วก็สั้นจิตเดียวนะครับตอนหนึ่งอโมเดอีก็บอกว่าเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ซ้ำเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับแล้วบอกว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีความรู้สึกทับถมขึ้นมาแล้วก็เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าเราควรจะต้องถึงเวลาแล้วจะต้องพิจารณาถึงเรื่องความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก AI ระมัดระวังกันให้มากละเอียดกันให้มากในเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ว่าจะศึกษามันเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงเท่านั้นแต่ว่าเราจะต้องช่วยกันที่เหมือนพาดหัวนะครับ We must pace the frontier แปลว่าเราจะต้องชะลอตัวในการค้นคว้าวิจัยสร้างสรรค์ผลิตเพิ่มเติมคุณภาพของ AI ที่ทำกันอย่างเร็วปรือทุกเมื่อเช้าวันทุกวันนี้เราจะต้อง pace คือต้องไปช้าๆ the frontier อันนี้เขาหมายถึง frontier AI นะครับหมายถึงว่า American frontier AI แปลว่า AI ของอเมริกาในพรมแดนอเมริกาแล้วกันนะครับเขาจึงเรียกว่า frontier technology หรือ frontier AI นะครับถ้านอกนั้นก็จะไป overseas มันก็จะไปข้ามทะเลไปที่อื่นพูดเฉพาะเจ้าของ AI ในอเมริกาต้องช้าลงไม่ใช่เพื่อจะป้องกันอัตราเสี่ยงแต่ต้องช้าลงเพื่อจะค่อยๆดู We must slow the pace at which we improve the capabilities of AI model ต้องการพัฒนา AI ต้องช้าลงความก้าวหน้ามันเหมือนมันจะไปเร็วมากนะ We must make wise เราจะต้องใช้มันอย่างชาญฉลาดแล้วก็เวลาที่เรามีอยู่เนี่ยต้องใช้ให้มันเป็นประโยชน์ที่ดีที่สุดเมื่อเราไปอย่างช้าๆก็เขาก็อธิบายถึงข้อสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยววันหลังท่านฟังไปอ่านแล้วจะเห็นละเอียดมากกว่านี้เขาก็บอกว่างั้นผมขอเสนอ3ข้อนะ3ขั้นบันไดแผน3ขั้นในการที่จะ slow down pacing หรือทำให้การพัฒนา AI ในขอบเขตแผ่นดินอเมริกาเนี่ยมันช้าลงหรือ pacing เหมือนเราเดินออกกำลังกายเนี่ยครับไม่ต้องเดินเร็วเดินช้าๆ1 embedded evaluator 2 democratic coordination 3 global coordination ผมอธิบายง่ายๆนะครับจากการจำที่ผมอ่านมา3วันแล้วนะครับ embedded evaluator คือบริษัท AI ทั้งหลายในอเมริกาเท่านั้นนะครับเราพูดแค่นั้นก่อนเพราะว่ามันเป็น frontier AI จะต้องมีคณะสังเกตการตรวจสอบอิสระจากข้างนอกมาประจำอยู่ที่บริษัท AI เพื่อประเมินผลบริษัท AIเขาจะขยายความไปหนึ่งย่อหน้านะครับ2 democratic coordination แปลว่าการประสานงานในการพัฒนา AI หรือชะลอตัวของการพัฒนา AI pacing AI slow down เนี่ยครับมันจะต้องเป็นไปในรูปแบบของความเป็น ตัวแทนประชาธิปไตยยุติธรรมเท่าเทียมไม่ใช่ว่ามีพลังมีอำนาจก็เลือกคนเก่งคนพวกเดียวกันมาทุกอย่างที่จะประสานงานกันให้มันอยู่ในกรอบของความเป็นประชาธิปไตยพูดง่ายคือนักเทคโนโลยีบริษัท AI ต้องฟังประชาชนผู้คนและรัฐด้วยอันนี้ข้อ2นะครับ democratic coordination การร่วมมือประสานงานกันให้มันเป็นประชาในรูปแบบของความเป็นประชาธิปไตยข้อ1ผู้ประเมินภายนอกเข้ามาดูแลงานของบริษัท AI นั้นๆข้อที่3หรือบันไดขั้นที่3สุดท้ายอันนี้ก็ข้าม frontier ข้ามพรมแดนออกไปสู่โลกกว้าง global coordination มีการประสานงานในระดับโลกเหมือนอย่างที่เราคำนึงถึงจีนถึงยุโรป deep sea อะไรพวกนี้นะครับคืออย่าปล่อยให้ต่างคนต่างสโลว์ดาวน์บางคนเขาไม่สโลว์ดาวน์ครับก็ต้องประสานงานกันอันนี้คือบันไดสามขั้นและแน่นอนครับดาริโออโมเดอีเนี่ย CEO ของ Anthropic เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นบันไดสามขั้นแล้วเขาเขียนยาวกว่านี้หน่อยครับผมย่อเพื่อความสะดวกในการทำรายการเท่านั้นเองท่านสามารถเข้าไปหาอ่านได้ท่านจิมบมีบทคัดย่อ1 2 3ย่อหน้าแล้วแต่ว่าวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเพื่อหลอกล่อท่านผู้ฟังที่เป็นนักเทคโนโลยีนะครับไปอ่านซะนะครับผมเพียงแต่ชี้ทางให้เพราะท่านไม่ว่างทำงานอื่นแล้วท่านก็ไปอ่านเองย่อมรู้ดีและเข้าใจดีกว่าผมนะแต่เนี้ยเป็นบทความที่สำคัญที่โลก AI ต้องอ่านนะครับจากดาริโออาโมเดอี CEO Anthropic วันนี้หมดเวลาของโลกยามเช้าขอให้ทุกท่านมีความชาญฉลาดเหนือกว่าเครื่องจักรเครื่องยนต์ทั้งหลายรวมทั้งโลกยามเช้าพยายามทำตัวให้ฉลาดบ้างเล็กน้อยเท่าที่จะทำได้นะครับขอให้มีความสุขสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ ปอดวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไ
3: ทย 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: บอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: คนไทยภูมิใจหรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
13: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
12: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฝั่งพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
13: ถ้าไม่อยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
14: ประสบการณ์จริงของดิฉันอาจารย์สุภาพรอัศวชัยชาญที่ป่วยเป็นเบาหวานมาตั้งแต่ปี2563ตอนนั้นได้รักษาด้วยการใช้ยาอยู่4ปีกว่าแต่สุขภาพยังไม่เป็นอย่างที่ต้องการปลายปี2567จึงเปลี่ยนแนวทางหันมาใช้อาหารเป็นยาและออกกำลังกายแนวต้านอย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าอยากรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรต้องมาฟังและพบกับตัวจริงเสียงจริงของดิฉันคนที่เป็นเบาหวานผอม
13: เสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาจองด่วนที่ LINE @thinking radio
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
16: รุ่นสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569นะคะเป็นวันที่เมื่อช่วงไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะสหรัฐนั้นเพิ่งประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะซึ่งก็เรียกว่าสวนทางกับสิ่งที่นายทรัมป์ต้องการแล้วก็ยังมีเรื่องของโรงกลั่นในซาอุดิอาระเบียที่ถูกโจมตีอย่างหนักทำให้ช่องทางส่งออกน้ำมันเนี่ยเรียกว่าหยุดชะงักในปริมาณมหาศาลเลยทีเดียวเรื่องนี้ส่งผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจโลกบ้างช่วง Big Story วันนี้เช้าทันโลกจะนำมาวิเคราะห์ให้เห็นนะคะว่าหนทางเศรษฐกิจต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสถานการณ์ที่มีการวิเคราะห์เศรษฐกิจอีก10ปีข้างหน้าของอาเซียนด้วยนะคะว่าประเทศที่เขามองว่าเจริญเติบโตที่สุดด้านเศรษฐกิจกลายเป็นมาเลเซียวันนี้พบกันกับเราสองคนนะคะดิฉันสังกมาสารวัตร
17: กนิกากิติเวชกุลค่ะสวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันด้วยนะคะที่จะมาในช่วงของจีนว่าทำไมจีนถึงเข้มงวดไม่ให้พลเมืองเดินทางออกนอกประเทศค่ะแล้วก็ไปติดตามข่าวแรกกันก่อนในช่วงอัปเดตข่าวกับเช้าทันโลกนะคะที่ประชุมสภาสหรัฐนั้นเข้มเลยทีเดียวจัดการกับสแกมเมอร์จัดการอย่างไรไปติดตามค่ะ
17: ค่ะคุณผู้ฟังคุณสังกมาค่ะต้องบอกว่าไม่ได้เป็นมติมาจากสภานะคะแต่เป็นมาจากกรรมาธิการสองคณะของสภาผู้แทนราษฎรนะคะนั่นก็คือคณะกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะซึ่งประธานก็คือไบรอันมาร์สนะคะแล้วก็ประธานคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจอห์นมูเลน่าเนี่ยเขาก็ได้ทำหนังสือถึงมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะคะเพื่อเรียกร้องให้มีการสอบสวนพิจารณาความบาดบุคคลและองค์กร27แห่งที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์หลอกลวงสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมันเป็นอำนาจภายใต้กฎหมายที่เขาเรียกว่า Global Magnitsky Human Rights Accountability Act นะคะเพื่อจัดการกับพวกสแกมเมอร์เนี่ยซึ่งเขาบอกว่าทำให้สหรัฐเนี่ยพลเมืองสหรัฐสูญเสียนับพันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นแก๊งอาชญากรรมที่มีจีนอยู่เบื้องหลังแล้วก็ใช้การค้ามนุษย์บังคับหลอกลวงเหยื่อมีรัฐบาลพม่ากัมพูชาลาวเนี่ยถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์คดีอาชญากรรมไซเบอร์นี้นะคะแต่ว่าความน่าสนใจคุณสังกมาครับคือมีชื่อรัฐมนตรีไทยในยุคก่อนหน้านี้เนี่ยของคณะรัฐมนตรีคุณอนุทินสมัยแรกเนี่ยรวมอยู่ด้วยก็คือคุณวรพักนะคะซึ่งต่อมาเนี่ยหลังจากที่เอกสารฉบับนี้เนี่ยถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก คุณวรพักเนี่ยก็ออกมาโพสต์คุณวรพักธัญญาวงศ์นะคะตอนนั้นเป็นอดีตช่วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะบอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ประกาศอันนี้เนี่ยไม่ใช่ผลตัดสินถูกผิดยังไม่ได้ถูกคว่ำบาตรเตรียมชี้แจงนะคะกับกรรมธิการสหรัฐแล้วก็ให้ความร่วมมือเชื่อว่าข้อเท็จจริงและหลักฐานเนี่ยจะสยบทุกข้อหาร้ายแรงความน่าสนใจอีกเรื่องนึงค่ะคุณสังกมาคะนอกจากชื่อที่เราคุ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณวรพักนะคะยิมเลียกเบนจามินมาเวอร์เบอร์เกอร์อันนี้เป็นชื่อแรกเลยนะคะในการเสนอให้คว่ำบาตรครั้งนี้ตรวจสอบและให้มีการคว่ำบาตรครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีชื่อของคนที่เป็นข้าราชการปัจจุบันแล้วก็อดีตข้าราชการของกัมพูชาเนี่ยจำนวนหนึ่งเลยนะคะระดับสูงๆลองดูว่ามีใครบ้างนะคะอย่างเช่นคนแรกเนี่ยโจบุนเองโจบุนเองเนี่ยตำแหน่งเป็นรองประธาน National Committee for Counter Trafficking คือมีหน้าที่โดยตรงกับการต่อต้านการค้ามนุษย์เนาะซึ่งก่อนหน้านี้อัลจาซีราเคยสัมภาษณ์โจบุนเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องข้อหาการค้ามนุษย์ในไอ้พวกสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยธุรกิจสแกมเมอร์เนี่ยเธอเนี่ยปฏิเสธแล้วก็ตั้งข้อสงสัยเรื่องคำร้องเรียนบางส่วนนะคะทีนี้เนี่ยคือมันไม่ได้มีรายละเอียดมาว่าที่ชื่อคนนี้เนี่ยไปอยู่ในการสอบสวนเนี่ยเป็นเพราะว่าดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์น้อยไปหรือปิดหูปิดตาไม่ดำเนินการในส่วนที่ตัวเองมีอำนาจส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะไล่เรียงไปอาจจะสลับกันบ้างระหว่างนักธุรกิจข้าราชการนะคะเติ้งพิปิงเนี่ยเติ้งพิปิงเนี่ยสำคัญเพราะว่าเป็นนักธุรกิจชาวจีนจากมณฑลหูหนานเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเจิ้งหึงในกัมพูชานะคะแล้วก็เจิ้งหึงเนี่ยมีโครงการลองเบย์อยู่ที่ดาราสาครเนอะซึ่งงานสอบสวนหลายชิ้นเนี่ยก็ชี้ว่าลองเบย์กับกิจกรรมสแกมเมอร์เนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับเจิ้งเหอกรุ๊ปแม้ว่าเจิ้งเหอเนี่ยจะปฏิเสธก็ตามนะคะคนหนึ่งที่เป็นข้าราชการก็คือเดียวิเชียนะคะเดียวิเชียเนี่ยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาแล้วก็ยังเป็นลูกของอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกัมพูชาด้วยรายงานฉบับหนึ่งเนี่ยแม้ว่าก่อนหน้านี้เขาจะพยายามปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแต่ว่ามีรายงานฉบับหนึ่งเนี่ยบอกว่าบทบาทของเขาในการจัดหาหรือคุ้มครองผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับแก๊งเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้นะคะก็มีชื่ออยู่ด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือแกรเบียนทังนะคะแกรเบียนทังเนี่ยคนนี้เนี่ยถ้าจะเห็นในรายงานของเวลฮันติงนะคะที่ติดตามสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้เนี่ยก็จะพบว่ามีชื่อของเขาเนี่ยอยู่ระดับต้นๆแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในสิงคโปร์ที่มาถือหุ้นในFinancier X แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงบริษัทบางจากของประเทศไทยนะคะส่วนคุณโตอันนี้นี่ก็หลานชายคุณเซนนะคะก็เป็นเจ้าของหุ้ยวันซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกว่าก็เรียกว่าลดหน้าไปเยอะมากนะคะตั้งแต่ถูกสหรัฐเนี่ยคว่ำบาตรแล้วก็จะมีกุจจำเริญกุจจำเริญเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่รัฐของกัมพูชานะคะเขาเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในจังหวัดที่มีพวกแก๊งสแกมเมอร์เยอะๆนะคะอีกคนนึงก็คือลองดีมังคนนี้เนี่ยเหมือนกันก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในจังหวัดศรีฮนุวิลนะคะเคยดำรงตำแหน่งถึงรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีฮนุวิลด้วยซึ่งอัลจาซีรารายงานเมื่อปี2022เนี่ยพบว่าเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะก็เหมือนใครหลายๆคนที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าคือทำหน้าที่คุ้มครองให้พวกกิจการเหล่านี้เนี่ยดำเนินไปได้อย่างผิดกฎหมายในพื้นที่ของกัมพูชานะคะนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ถามว่าในส่วนของประเทศไทยคุณสังกมาคะคุณกรจาติกวณิชจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกเลยนะคะบอกว่าในรายชื่อที่ตรวจสอบรวมถึงคุณวรพักธัญญาวงศ์เนี่ยนะคะก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าจริงมันไม่ใช่คำตัดสิน ยังไม่ใช่ความการคว่ำบาตรแต่คำถามที่เราต้องตอบให้ได้ก็คือเหตุใดต้องรอให้ต่างประเทศเริ่มก่อนทั้งที่ข้อมูลโครงสร้างธุรกิจเส้นการเงินผู้ถือหุ้นผู้รับประโยชน์จำนวนมากอยู่ในมือหน่วยราชการไทยอยู่แล้วเพียงพอที่จะเริ่มดำเนินการได้และที่ผ่านมาในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินตลาดการเงินก็ติดตามเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวันที่13สิงหาคมก็ได้ส่งหนังสือถึงกลต.เพื่อขอให้เร่งตรวจสอบพร้อมกับนำเอกสารส่งหลักฐานครบถ้วนแต่จนถึงขณะนี้เนี่ยกลต.ยังไม่ได้ดำเนินการอะไรนี่ก็คือสิ่งที่คุณกรจติกวณิจิตรพรรคประชา

0: ค่ะที่ผมบอกนะคะในขณะที่คุณสารินีอาชวานันทกุลนะคะนักวิชาการอิสระที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตคล้ายกันเพราะว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยคุณสังกมาคะคือกลต.เขาออกกฎเนาะเพื่อให้เขาเรียกว่าเกี่ยวกับรู้จักลูกค้าแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเพื่อให้ทราบผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงเนี่ยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคมแต่สิ่งที่คุณสรณีตั้งข้อสังเกตเนี่ยก็คือว่าคือมันพบว่าหลายๆบริษัทเนี่ยยิ่งจากประกาศครั้งนี้เนี่ยมันจะเห็นได้เลยว่าหลายๆบริษัทเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันนะคะโดยเฉพาะบริษัทที่จอร์จทังนะคะเป็น Chief Commercial Officer หรือว่า CCO นะคะอย่างบริษัท CAI ที่อยู่ในสิงคโปร์ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีการจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ฉะนั้นกลต.เนี่ยจึงต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน Monetary Authority of Singapore MAS นะคะเพื่อขอข้อมูลผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและขอข้อมูลหลักฐานการจดทะเบียนงบการเงินหลังจากนิติบุคคลของสิงคโปร์เนี่ยเกี่ยวข้องมหาศาลนี้ไม่ว่าจะเป็น Capital Asia Investment หรือ CAI CAI Optimum Fund ซึ่งเป็น VCC นะคะเป็น Venture Capitalฟันแล้วก็พรีกริมฟินแนนซ่าอินเวสเมนต์โฮลดิ้งเครดิตฟันนะคะอันนี้ก็อยู่ภายใต้ CAI หรือว่า APEC Alpha VCC แล้วก็ Prime Opportunity Fund ด้วยนะคะพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ตรวจสอบเนี่ยก็ถือว่าไม่ครบถ้วนค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะค่ะคุณสังกมาคะคุณสังกมาไม่ได้เปิดไมค์ค่ะ
1: ขอบพระคุณค่ะนะคะเมื่อวานเราเพิ่งเปิดประเด็นไปนะคะในเรื่องการโจมตีในตะวันออกกลางนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียนะคะที่เรียกว่าโดนหนักเลยตอนนี้ทำให้สิ่งที่ถูกจับตามองเนี่ยไม่ใช่เฉพาะโจมตีแค่เรื่องของตรงจุดเก็บน้ำมันอะไรต่างๆนะมันมีการรวมมากับเรื่องของราคาเรื่องพันธบัตรอะไรต่างๆด้วยนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยมีการประเมินนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งแบงก์ชาติสหรัฐเมื่อช่วงตีหนึ่งเนี่ยก็เพิ่งตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกเหมือนกันเรียกว่าขัดใบสั่งในทรัมป์ก็ว่าได้นะคะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไม่ต้องการที่จะให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่วิธีการอธิบายเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นชัดแล้วนะคะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายประเทศเลยแม้กระทั่งแบงก์ชาติสหรัฐอเมริกาก็ห่วงเรื่องของภาวะเงินเฟ้อนั่นเองและที่ดูจะซ้ำเติมสถานการณ์เข้าไปอีกก็คือกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเนี่ยนะคะกลายเป็นตัวละครที่สำคัญมากๆเนื่องจากว่ามีการเข้าไปบอมจุดยุทธศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียเริ่มไปตอนนี้ไปจนถึงท่าเรือที่เรียกว่าท่าเรือยานบุญอยู่ในฝั่งทะเลแดงอันนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยยิ่งถูกซ้ำเติมจุดนี้เข้าไปอีกโดยสำนักข่าวอัจจซีรานะคะได้รายงานเรื่องนี้บอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนแรกเนี่ยดูราวกับว่าจะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ากลุ่มประเทศตะวันออกกลางเนี่ยดูเหมือนจะจับเขานั่งคุยกันเองโดยไม่ผ่านสหรัฐอเมริกาแต่สุดท้ายนั้นก็ไม่สามารถที่จะคุยกันได้นะคะคำถามก็คือว่าการที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเนี่ยได้โจมตีเมืองท่านะคะที่ยานบูนแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่เป็นฐานทัพอากาศคามิสมูชาอิดนะคะมันเป็นจุดที่สำคัญอย่างไรจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มิซายเนี่ยได้ลงไปแล้วฝั่งของฮูตีอธิบายเลยนะคะบอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นจุดที่เป็นเขาเรียกว่าจุดสนับสนุนใหญ่อะคุณกันิกาจุดในการให้การฟาซิลิตี้นะคะให้กับอารามโคเวลาเราพูดถึงอารามโคนี่ก็คือโอ้โหนี่คือองค์เขาเรียกว่าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจน้ำมันนะคะที่เป็นของราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียนั่นแหละก็กลายเป็นว่าทั้งนักธุรกิจใหญ่ทั้งชนชั้นนำในซาอุดิอาระเบียนั้นที่เป็นสัญญาณสำคัญแล้วนะคะว่ามันถูกโจมตี แล้วในแถลงการของกลุ่มฮูตีนั้นก็ออกมาอธิบายในการโจมตีไปยังฟาซิลิตี้ของอารามโคที่ยานบูเซ็ตจากนั้นก็มีการโจมตีที่คามิสมูชาอิดซึ่งเป็นฐานทัพอากาศก็อันนั้นก็โดนถล่มไปหลายลูกเหมือนกันนะคะแต่ซาอุดิอาระเบียนั้นก็ยังเงียบอยู่นะคะแต่อัลจาซีร่านะเขาก็ส่งทีมไปอีกจุดหนึ่งนะคะบอกว่าที่แบบอัลมันเดบนะคะอันนี้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะที่อยู่ทางจิบูตินะคะก็ถัดไปจากเยเมนนั่นเองกลายเป็นว่าทางอัลจาซีร่าอ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นสื่อทีมแรกที่เข้าไปสำรวจนะคะว่าทางอ่าวเอเดนนะคะซึ่งก็จะเป็นจุดที่ทะเลแดงไปพบกันตรงนั้นเป็นจุดสำคัญเนี่ยมันกระทบมากน้อยแค่ไหนด้วยซึ่งรายงานนั้นก็สรุปบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันสะท้อนให้เห็นนะคะว่าแม้กระทั่งเยเมนเองเนี่ยแน่นอนก็เรียกว่าออกมาประณามกลุ่มตบฮูตีเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องฟาซิลิตี้เรื่องน้ำมันแล้วนะคุณกัญญิกายังไปโจมตีเมืองเมกกะด้วยอันนี้เป็นความสำคัญมากๆในสายตาชาวมุสลิมอยู่แล้วอันนี้เป็นกระทรวงการต่างประเทศเยเมนนะคะที่ออกมาประณามแต่ว่าเขาก็บอกเขาใช้โดรนสกัดได้นั้นอันนี้ก็ต้องติดตามต่อเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็อ้างนะคะว่าเนี่ยได้รับผลกระทบแบบนี้ทีนี้ภาพที่ปรากฏเนี่ยเมื่อวานมีรายงานชิ้นหนึ่งบอกว่ากลุ่มประเทศที่จะโดนก่อนจากราคาน้ำมันวิกฤตรอบใหม่ที่แตะร้อยอัพขึ้นไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นประเทศในเอเชียเรานี่เองถามว่าทำไมมันถึงเรียกว่ามันไปเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างเพราะว่า1เราก็เพิ่งทราบว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอายุ10ปีที่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบตัวชี้วัดเบนช์มาร์คของโลกเนี่ยคือราคาสูงนะคะแล้วทิศทางน้ำมันก็กลายเป็นสูงด้วยนั้นสิ่งที่นักวิเคราะห์เองบอกว่าอันดับแรกเลยเนี่ยเชื้อเพลิงค่าขนส่งจะเพิ่มขึ้นก่อนต้นทุนการกู้ยืมก็จะสูงขึ้นนะคะเกิดจะออกหุ้นกู้ใหม่เนี่ยก็แปลว่าคุณก็ต้องให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นก็แปลว่าต้นทุนมันยิ่งสูงขึ้นอันนี้ในแง่ธุรกิจนะคะส่วนประเทศต่างๆถ้าเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันสุทธิเรียกว่าอันนี้ขาดดุลเลยกัญญิกาแล้วรัฐบาลต่างๆเอเชียเนี่ยแรกๆก็จะมักใช้วิธีสนับสนุนถูกไหมคะเขาบอกว่าเข้าไปสนับสนุนก็แปลว่าต้นทุนการกู้ยืมของคุณพันธบัตรรัฐบาลจะออกมาก็ต้องสูงขึ้นอีกเพราะว่าคุณขาดดุลงบประมาณไงคะมันก็กลายเป็นว่ารายจ่ายมันจะทับถมนะคะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ภาระเงินเฟ้อที่จะตามมาถามว่าตกไปที่ใครก็เราท่านประชาชนเรานี่เองนะคะเขาก็มีการวิเคราะห์เอาไว้บอกว่าราคาน้ำมันแพงอันเนี้ยเราทราบกันอยู่แล้วแต่ดอกเบี้ยนะคะซึ่งจะสูงไปพร้อมๆกันกับพันธบัตรสหรัฐอเมริกาปัญหาสภาพคล่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ประเทศไหนเนี่ยมีทุนสำรองระหว่างประเทศแน่นหนาพออย่างบ้านเราก็ถือว่ามีทุนสำรองเยอะนะคุณกัญญิกาแต่เขาบอกว่าเป็นเรื่องการหมุนนั่นเองนะคะว่ามันจะกระทบกับเสถียรภาพแล้วก็ทำให้ค่าเงินประเทศตัวเองเนี่ยกระทบไปด้วยมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เป็นจุดที่เติม BBC อีกนิดหนึ่ง BBC เนี่ยถึงขั้นไปวิเคราะห์กลุ่มฮูตีเลยนะคะว่าที่ดูเหมือนมาแรงในระยะหลังเนี่ยแต่โจมตีจุดยุทธศาสตร์ไม่หยุดเลยแล้วซาอุดิอาระเบียนี่โดนกล่องดวงใจหมดเลยนะกัญญิกาเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดที่มีการวิเคราะห์ทางกัญญิกาว่าน่าเป็นกังวลเหมือนเกินนะน่าเป็นกังวลเหลือเกินนะคะว่ามันจะเขาใช้คำว่ามันจะไปกระทบราคาทั่วโลกเนี่ยเมื่อไหร่กันแน่โดยเขาสรุปเลยนะคะบอกว่าตอนนี้สิ่งที่มันกระตุ้นความรุนแรงก็คือกลุ่มฮูตีกับคู่ของซาอุดิอาระเบียนั่นเองและมันก็สะท้อนขึ้นมาแล้วนะคะโดยเฉพาะ BBC เนี่ยเขาบอกกันเลยว่าในอังกฤษในยุโรปเนี่ยตอนนี้ไม่สู้ดีเลยแล้วดิฉันเข้าไปดูในโซเชียลของคนไทยในซาอุดิอาระเบียคุณกัญญิกาที่อยู่ในเจด้าเขาบอกประเทศเขาเนี่ยตอนนี้ซาอุดิอาระเบียทางการออกเตือนแทบจะแบบทั้งวันเลยนะคะบอกให้ระมัดระวังกันซึ่งคนไทยที่ทำธุรกิจที่นั่นบอกว่าเกิดมาไม่เคยเจอเลยว่าแบบซาอุดิอาระเบียต้องมาเตือนในเรื่องการถูกมิสไซล์ยิงนะคะมันก็โดยสรุปแล้วนะคะก็เป็นภาพรวมว่าโลกเนี่ยอาจจะต้องเจอในเรื่องของพลังงานวิกฤตพลังงานเพิ่มขึ้นวิกฤตของการราคาเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปทิศทางเดียวกันกับพันธบัตรสหรัฐอเมริการวมทั้งปัญหาเงินเฟ้อที่น่าวิตกที่อาจจะตามมาก็เรียกว่าเตรียมรับมือกันไว้อย่างมีสติอีกเรื่องหนึ่งและนี่เป็นเรื่องแรกค่ะ
0: ค่ะในปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเจรจาการค้านะคะระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปเนี่ย FTA ไทยสหภาพยุโรปรอบที่10นะคะระหว่างวันที่28กันยายนจนถึง6ตุลาคมก็จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตครั้งนี้เนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพต้องถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเหมือนกันนะคุณสัมมาเพราะว่ารอบที่10เนี่ยเจรจาไปแล้ว15บทจาก24บทนะคะเหลือแต่ประเด็นที่แบบว่ายากๆทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็มันเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจสังคมสุขภาพเกษตรกรรมนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็พบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยก็จะจัดเวทีหนึ่งในวันที่18กันยายนนี้นะคะบอกว่าให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแก้ไขพรบคุ้มครองพันธุ์พืชที่โรงแรมมารวยซึ่งเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการในนั้นเนี่ยก็เป็นการบรรยายผู้บรรยายเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของบริษัทมอนซานโตแล้วก็เป็นปัจจุบันเป็นบริษัทไบเออร์ยักษ์ใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้ามชาตินะคะแล้วก็การกลับมาแก้ไขพรบฉบับนี้เนี่ยก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ EU พยายามผลักดันให้ประเทศไทยเนี่ยแก้ไขกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นไปตาม UPOF 1991พอดี UPOF 1991เนี่ยเป็นอนุสัญญาที่จะเปลี่ยนหลักการเรื่องเมล็ดพันธุ์อย่างมีนัยสำคัญนะคะโดยให้อำนาจผูกขาดแก่บริษัทเมล็ดพันธุ์เนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นขยายระยะเวลาการผูกขาดพันธุ์พืชขยายการคุ้มครองพันธุ์พืชไปสู่ผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์รวมทั้งครอบคลุมอนุพันธุ์ต่างๆของพันธุ์พืชใหม่นะคะซึ่งจะทำให้สายพันธุ์ที่กลายพันธุ์เนี่ยกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัทเลยหรือแม้แต่การผสมข้ามโดยไม่ตั้งใจก็จะเสี่ยงต่อการละเมิดกฎหมายแต่ที่อ่อนไหวที่สุดเนี่ยทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็คือการทำให้เกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็ไปปลูกแล้วเนี่ยเก็บเมล็ดพันธุ์ปลูกต่อจะกลายเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแม้แต่ทางผู้เรียกว่าผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาตินะคะด้านการเข้าถึงอาหารหรือว่า right to food เขาเรียกว่าสิทธิในอาหารเนาะได้เคยทำหนังสือเนี่ยถึงรัฐบาลของกลุ่มประเทศเอฟตาก็คือกลุ่มประเทศยุโรปเล็กแต่รวยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเจรจากับประเทศไทยเอฟตาเนี่ยโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยพยายามกดดันขอให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าอยู่ป.1991เหมือนกันซึ่งครั้งนั้นเนี่ยผู้แทนผู้รายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางอาหารเนี่ยก็เขียนบอกว่าการที่สวิตเซอร์แลนด์ทำแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับเป็นการทำลายสิทธิของเกษตรกรแล้วก็ทำลายการเข้าถึงอาหารของประชาชนด้วยนะคะช่วงนั้นเนี่ยคุณสังคมาคะเนี่ยก็เคยเอามาเล่าในรายการแล้วนะว่าทางสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยต้องออกแถลงการเลยนะว่าไม่เราไม่ได้ทำแบบนั้นในที่สุดเนี่ยข้อเรียกร้องนี้เนี่ยก็คลายลงในเอฟ้าที่เพิ่งมีเพิ่งลงนามแล้วก็มีผลบังคับใช้ไปเนี่ยไม่มีเรื่องบังคับให้ไทยเข้าอยู่ป๊อป1991ครั้งนี้เนี่ย EU เนี่ยมาด้วยมาตรใหม่คุณสังกมาทุกทีถ้าเจรจากับ EU เนี่ยก็จะบอกว่าให้ไทยต้องเข้าอยู่ป๊อป1991แต่ครั้งนี้เขียนบอกว่าคือให้ไปแก้กฎหมายเลยให้เหมือนอยู่ป๊อป1991ไม่ต้องเข้าก็ได้ซึ่งแบบนั้นเนี่ยแย่กว่าอีกนะคะแล้วก็พอเป็นแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าตอนนี้ทางผู้แทนผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางอาหารเนี่ยก็กำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ว่าทำไมสหภาพยุโรปทำแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้เองอ่ะคุณสังกมาหน่วยงานของ UN ด้านอาหารเนี่ยแล้วก็เกษตรกรรมเนี่ยเคยบอกนะบอกว่าประเทศต่างๆที่กำลังเจรจาการค้าอยู่เนี่ยให้ระวังเรื่องนี้แล้วถ้าจะแก้ไขกฎหมายเนี่ยขอให้แก้ไขกฎหมายให้เป็นไปตามของไทยก็คือพรบคุ้มครองพันธุ์พืชปัจจุบันที่ไทยเป็นอยู่แบบซูเจเนริกเนี่ยแหละนะคะเพราะเขาบอกว่าแบบนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่านะคะซึ่งคงต้องติดตามเพราะว่าทางมูลนิธิชีววิถีเนี่ยบอกว่างานนี้นะคะคือในกำหนดการประชุมของกระทรวงเกษตรเนี่ยองค์กรที่เคยคัดค้านพรบ.เกษตรยั่งยืนเมื่อปี2561เนี่ยก็เป็นหนึ่งในวิทยากรที่มาพูดเรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชด้วยนะคะโดยอ้างว่าเป็นมุมมองของเกษตรกรงานนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆเนาะคือประโยชน์ของประชาชนเนี่ย กำลังได้รับผลกระทบหรือไม่และนี่ว่าด้วยเรื่องสิทธิทางอาหารและเรื่องของเกษตร

0: รรมนะคะซึ่งประเทศนี้ก็ยังมีเกษตรกรอยู่อีกมากค่ะการที่ไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์หรือการเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเป็นอาชญากรรมเนี่ยโหกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเลยค่ะคุณสุภมาค่ะค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
1: ค่ะ
2: World Update
3: เราไปต่อกันที่จีนนะคะเมื่อวานรายการเราเพิ่งรายงานไปบอกว่าจีนเขาห้ามพลเมืองเขาเดินทางออกนอกประเทศแต่เดี๋ยวเราไปจาะลึกรายละเอียดกันกับคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดังในช่วงจีนค่ะ
2: Inside China
3: ค่ะคุณวัชรินทร์สวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะดร.สังกมาสุจริตกาและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
3: เกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยโอ้เอาจริงเอาจังขนาดนี้เลยจีน
4: ใช่ค่ะคือความจริงแล้วเนี่ยนะคะจากเท่าที่เราเคยพูดคุยกับเพื่อนที่เป็นคนจีนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนักวิชาการได้ยินเรื่องแบบนี้มาตั้งแต่สมัยไปอยู่ที่จีนแล้วนะคะคือจริงอยู่ค่ะที่การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าการเดินทางออกนอกประเทศของคนจีนเนี่ยมันได้กลายเป็นเทรนด์มาตั้งแต่ช่วงปี1990หลังจากที่จีนเปิดประเทศแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนของตัวเองเนี่ยค่ะได้ไปยังต่างประเทศแล้วก็หนึ่งใน3ประเทศต้นๆ นะคะที่เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของคนจีนณเวลานั้นเนี่ยนะคะก็คือประเทศไทยนอกจากไทยแล้วก็ยังมีมาเลเซียมีสิงคโปร์ค่ะเนื่องจากว่ามีระยะทางที่ไม่ห่างไปนักจากประเทศจีนแล้วก็มีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมคล้ายๆกับประเทศจีนและหลังจากนั้นค่ะในช่วงปี2000เป็นต้นมานะคะจุดหมายปลายทางของคนจีนก็ขยายกว้างมากขึ้นนะคะคืออันนี้เราไม่ได้หมายรวมถึงแต่ว่าเป็นการเดินทางไปยังต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์เพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อไปทำความรู้จักกับประเทศต่างๆมากยิ่งขึ้นหลังจากที่สถานะทางเศรษฐกิจของคนจีนในประเทศดีขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันค่ะก็หลังๆเนี่ยนะฮะก็ได้พบพูดคุยกับคนจีนแล้วก็ได้ทราบค่ะว่านับตั้งแต่ช่วงเกิดโรคระบาดโควิด-19 นะคะแล้วก็ในช่วงที่สถานการณ์โลกเต็มไปด้วยความผันแปรแปรปรวนเนี่ยค่ะก็มีการจำกัดการเดินทางออกนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มข้าราชการค่ะคือจะให้เดินทางเฉพาะกลุ่มที่มีความจำเป็นที่จะต้องไปติดต่อเรื่องการเจรจาหรือในด้านธุรกิจเท่านั้นนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าประธานาธิบดีสีจิ้งผิงต้องการที่จะให้ข้าราชการพลเรือนนะรวมทั้งข้าราชการการเมืองด้วยเนี่ยทำตัวเป็นแบบอย่างของประชาชนก็คือใช้จ่ายอย่างมัธยัสถ์แล้วก็จะสังเกตได้ว่าจะควบรวมไปกับมาตรการต่างๆอย่างเช่นกินเกลี้ยงจานหรืองดการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ในงานเลี้ยงต่างๆอันนั้นเนี่ยเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ภายใต้การนำของสีจิ้งผิงและการเดินทางไปต่างประเทศของข้าราชการเนี่ยก็จะกำหนดชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าจะเดินทางไปยังประเทศใดแล้วก็ติดต่อกับหน่วยงานใดเพื่อไปเจรจาเรื่องการงานการค้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะต้องมีหนังสือเชิญจากประเทศปลายทางก่อนอันนี้เป็นสิ่งที่ทราบมาแล้วระยะหนึ่งแต่ว่าวันที่14กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยทางการจีนได้ประกาศบังคับใช้กฎระเบียบชุดใหม่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ดร.สังกมาบอกค่ะเพื่อควบคุมการเดินทางทีนี้ทางเข้าประเทศจีนและออกนอกประเทศของประชาชนอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มอำนาจทางกฎหมายค่ะมตสกมาคุณบริการและคุณผู้ฟังให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายมั่นคงในการสั่งห้ามพลเมืองออกนอกประเทศได้นานสูงสุดถึง3ปีถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วหรือวินิจฉัยแล้วพบว่าพลเมืองคนนั้นบุคคลนั้นเนี่ยมีพฤติกรรมที่จะบั่นทอนความมั่นคงหรือว่าจะส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของประเทศในระหว่างที่ไปอยู่ในต่างประเทศนี่ก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่สำคัญจากรัฐบาลจีนและบรรดานักวิเคราะห์นักวิชาการนะคะที่ศึกษาด้านจีนเนี่ยเขาก็บอกว่านี่จะส่งผลอย่างยิ่งต่อนโยบายระหว่างประเทศและภาคธุรกิจทั่วโลกเพราะว่าจุดเปลี่ยนสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่กรอบความมั่นคงแบบเดิมแต่ว่าครอบคลุมไปถึงความมั่นคงทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยก็จะพอได้เห็นนะคะว่าจีนเนี่ยกำลังผนวกการควบคุมพลเมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์และสงครามเทคโนโลยีขั้นสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมชิปประมวลผลเซมิคอนดักเตอร์นะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังฟาดฟันแข่งขันกับชาติตะวันตกอย่างหนักแล้วก็ถูกสหรัฐกีดกันอย่างรุนแรงรวมไปถึงหลายประเทศในซีกโลก

ตะวันตกด้วยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีกรณีสั่งห้ามผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เดินทางออกนอกประเทศจีนซึ่งอันนั้นเนี่ยก็กลายเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนนะคะว่าจีนจัดให้ทรัพยากรมนุษย์และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีระดับสูงเนี่ยเป็นสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ที่รัฐจะต้องควบคุมอย่างเด็ดเสร็จค่ะทีนี้ถ้าหากว่ามองในมิติของขั้นตอนการปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองกฎใหม่เนี่ยนะคะเขากำหนดให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนสามารถเตือนให้คำแนะนำนะหรือชี้แนะพลเมืองนะคะไม่ให้เดินทางไปยังประเทศหรือในภูมิภาคที่จะเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ว่าในความเป็นจริงอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้บอกคุณกนิกาดร.สังมาและคุณผู้ฟังนะคะว่ามาตรการจำกัดสิทธิการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยมีการใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะคะโดยเริ่มจากกลุ่มข้าราชการพลเรือนก่อนที่จะขยายวงออกไปเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินของรัฐไปจนถึงบุคลากรในภาคการศึกษาทีนี้ก็มีการรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศนะคะอย่างเช่น BBC เงี้ยฮะก็บอกว่าข้าราชการที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยจะต้องยื่นคำขอพร้อมทั้งระบุเหตุผลอย่างละเอียดอันนี้ก็สอดคล้องกันกับสิ่งที่เมื่อสักครู่นี้ดิฉันเล่าให้ฟังนะคะว่าจะต้องมีการส่งหนังสือค่ะแล้วก็ชี้แจงนะคะวัตถุประสงค์การเดินทางไปต่างประเทศนั้นๆนะคะว่าไปเพื่ออะไรอยู่กี่วันและก็ถ้าหากว่าเป็นข้าราชการพลเรือนเนี่ยในถ้าหากว่าตำแหน่งใหญ่ๆนะคะปีหนึ่งเนี่ยจะสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ไม่เกิน5ครั้งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการทั่วๆไปนะคะตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ 2-3 ครั้งต่อปีค่ะคือจีนเนี่ยนะเขาก็ยืนยันนะคะว่ามาตรการแบบนี้เนี่ยมีขึ้นเพื่อที่จะสกัดไม่ให้เจ้าหน้าที่ที่ก่อการทุจริตคอร์รัปชันหลบหนีหรือโอนย้ายทรัพย์สินออกนอกประเทศรวมถึงป้องกันการรั่วไหลของความลับราชการในกลุ่มเจ้าหน้าที่ระดับสูงค่ะจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีบัวหายแล้วล้อมคอกขณะเดียวกันพัฒนาพนักงานในสถาบันการเงินของรัฐในกรุงปักกิ่งก็บอกว่าได้รับคำเตือนได้วาจาจากผู้บริหารระดับสูงค่ะว่าประเทศที่มีความอ่อนไหวนะอย่างเช่น

0: ลุ่มลุ่มดอนดอนนอกจากนี้แล้วค่ะกฎหมายฉบับนี้นะคะยังมีผลกับบุคคลใดก็ตามที่ถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงทางอุตสาหกรรมหรือว่าเทคโนโลยีของประเทศอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงการจับตาอย่างใกล้ชิดของรัฐบาลจีนในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์อย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็ AI ในขณะที่การแข่งขันเนี่ยนะคะกำลังดุเดือดและจีนก็เป็นผู้นำทางเทคโนโลยีอันดับต้นๆของโลกนะคะคู่ขี้กับสหรัฐอย่างที่ได้บอกไปอะค่ะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการเดินทางไปต่างประเทศของคนจีนเนี่ยกลายเป็นเทรนด์หนึ่งในวิถีชีวิตไปแล้วในช่วงทศวรรษที่1990ทีนี้มาฟังดูบ้างว่าหลังจากที่มีข่าวอันนี้ตีออกไปนะฮะทางการจีนมีความเห็นอย่างไรนะฮะก็มีข้อมูลนะจากจีเหยานะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มตรวจสอบข่าวสารและข้อเท็จจริงของรัฐบาลจีนเนี่ยได้ออกแถลงการณ์ก็บอกว่าการที่รัฐบาลออกมาตรการแบบนี้ไม่ได้มีเป้าหมายนะเพื่อที่จะจำกัดสิทธิการเดินทางของประชาชนทั่วไปแต่ว่าเป็นมาตรการป้องกันเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางไปยังพื้นที่อันตรายแล้วก็จะเป็นการปราบปรามกระบวนการหลอกลวงกระบวนการค้ามนุษย์แสกมเมอร์และการพนันผิดกฎหมายในต่างแดนค่ะทุกวันนี้เนี่ยนะคุณบรรณาการดร.สังคมาและคุณผู้บังคับคุณจีนเนี่ยไม่มีทางทราบนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะติดคำสั่งห้ามออกนอกประเทศด้วยตัวเองไม่มีทางทราบไม่มีระบบที่จะสามารถเช็คได้จะรู้ก็ต่อเมื่อเจ้าตัวเนี่ยถูกปฏิเสธการออกเอกสารเดินทางหรือไม่ก็จะไปรู้เอาตอนถูกสกัดที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสนามบินอันนี้ตามข้อมูลที่สำนักข่าวหลายๆแหล่งนะคะรายงานมาข้อมูลจาก Safeguard Defenders ค่ะซึ่งเป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ได้เปิดเผยกับ BBC บอกว่าจีนเนี่ยได้ยกระดับการสั่งห้ามพลเมืองเดินทางออกนอกประเทศอย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะจากฐานข้อมูลของสารประชาชนสูงสุดของจีนนะคะพบว่าในปี2559เนี่ยมีการบันทึกที่ระบุถึงคำสั่งห้ามออกนอกประเทศเพียงแค่89รายแต่ว่าในปีที่ผ่านมาค่ะตัวเลขนี้พุ่งสูงขึ้นเป็น 188,000 กว่ารายนอกจากนี้แล้วสัดส่วนของคำพิพากษาคดีแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งห้ามเดินทางยังเพิ่มขึ้นมากกว่า30เท่าในระหว่างปี2562ถึง2568ถ้าหากว่าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ปรับขึ้นจาก 0.23% เป็น 7.3% ค่ะในด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนะคะก็มีนักวิชาการค่ะที่ให้ความเห็นเรื่องนี้นะคะซึ่งเขามีเป็นนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนนะคะแล้วก็เกี่ยวแล้วก็พยายามที่จะทำงานเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีนนะคะศาสตราจารย์เคลล็อกนะคะก็บอกกระทรวงตะวันตกว่ามาตรการ Exit Ban เนี่ยนะคะถือว่าเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่จีนนำมาใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวของพลเมืองจีนต่างประเทศรวมถึงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยขณะที่รายงานเชิงสืบสวนพิเศษของ The Wall Street Journal ค่ะก็บอกว่าการขยายขอบเขตใช้คำสั่ง Exit Ban เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบเฉพาะต่อพลเมืองจีนเท่านั้นนะแต่ว่าจะยังส่งผลกระทบต่อผู้บริหารระดับสูงชาวต่างชาติแล้วก็พนักงานของบริษัทที่ปรึกษาธุรกิจข้ามชาติซึ่งก็ทำให้บรรดาหอการค้านานาชาติในจีนนะคะตื่นตระหนกเพราะว่าการเก็บข้อมูลวิจัยตลาดหรือว่าการตรวจสอบสถานะของกิจการในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยอาจจะถูกตีความว่าเป็นการโจรกรรมข้อมูลทางเศรษฐกิจและความมั่นคงได้ขณะที่บุคลากรสายเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นวิศวกรผู้บริหารหรือว่านักวิจัยในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือ AI ก็กำลังจะกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงแถวแรกๆที่จะถูกจำกัดสิทธิการเดินทางในขณะที่ความตึงเครียดการแข่งขันทางเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยกำลังเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะดร.สัตมาคุณบรรณาการและคุณผู้ฟังค่ะ
1: โอ้น่าติดตามมากๆเลยเรียกว่างัดกันทุกกลยุทธ์เลยนะคะในการแข่งขันกันในครั้งนี้ต้องขอบพระคุณมากค่ะคุณวัชรินทร์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: และนี่คือคุณวัชรินทร์เจตตะกุดันนะคะที่จะพบกับเราทุกวันพฤหัสบดีในข้อมูลเจาะลึกจีนค่ะ
2: อินไซต์ไชน่า
1: ค่ะอัปเดตอะไรเพิ่มไหมคะกันน
3: ี่ค่ะค่ะมีค่ะคือตอนนี้เนี่ยมีไวรัลที่บอกว่าผู้นำจีนสีจิ้นผิงป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลล้มในการประชุมบริกส์ใช่ไหมคะเรียนลองตรวจสอบแล้วเนี่ยคืออันที่สามารถยืนยันได้เนี่ยก็คือตอนที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยกำลังเปิดเขาเรียกว่ากล่าวเปิดการประชุมการประชุมบริกส์แล้วอยู่ๆเนี่ยหยุดหันไปทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแล้วถามว่า is it okay พราะว่าเขาเห็นว่าท่าทีไม่ค่อยดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ช่วยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็เข้ามาแต่ว่า

0: พอกล้องที่เป็นกล้องวงจรปิดขนาดใหญ่เนี่ยจับเข้าไปเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็ยกขึ้นมาบอกว่าเหมือนกับว่าโอเคอ่ะให้ดําเนินต่อได้อันนั้นเนี่ยก็ดําเนินต่อได้แต่ที่เป็นหน้าข้อสังเกตก็คือว่าก็คือในที่สุดเนี่ยไม่ร่วมประชุมไม่ร่วมงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ในคืนนั้นแล้วก็กลับจีนทันทีจนถึงขณะนี้ยังไม่ปรากฏตัวนะคะฉะนั้นเมื่อที่บอกว่าล้มหมดสติกลางงานอะไรอย่างเงี้ยเรียนไม่ยืนยันยืนยันแค่สิ่งที่ประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเนี่ยหยุดการพูดแล้วก็หันไปถามว่า is it okay นะคะคงยืนยันได้เท่านี้ก่อนส่วนตอนนี้เนี่ยสื่อตะวันตกนะคะอย่าง Forbes เนี่ยก็รายงานว่าจีนเนี่ยมีความวิตกเรื่องความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือเพราะว่าแค่ครึ่งปีเนี่ยระดับสูงเนี่ยบินหากันไม่ต่ำกว่า23ครั้งแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ทูตอิสราเอลเพิ่งให้สัมภาษณ์ AFP ค่ะก็กังวลว่าความขัดแย้งตะวันออกกลางจะกระทบประเทศไทยนะคะบอกว่าคนไทยขอให้ใจกว้างแต่ว่ามีช่องทางทางวัฒนธรรมที่ต้องทำความเข้าใจตอนนี้ยังไกลเกินที่จะใช้คำว่ากระแสต้านยิวนะคะเพราะว่าคนไทยเนี่ยไม่ใช่คนที่แบบว่าท่าทีแข็งก้าวก็อยากให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแก้ปัญหานักท่องเที่ยวไม่มีมารยาทหลังเกิดกระแสการประท้วงค่ะส่วน EU ตอนนี้ก็เปิดประตูรับแคนาดาเป็นสมาชิกสมทบรายแรกนะคะซึ่งสถานะแบบนี้ไม่เคยระบุไว้ในสนธิสัญญาของกลุ่ม EU มาก่อนค่ะคุณสังคมาคะ
1: ค่ะแล้วก็ประเด็นเศรษฐกิจอย่างที่เกริ่นไว้ก็คือเฟดนะคะก็ตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีการคาดการณ์กันอยู่แล้วแต่ว่าก็น่าสนใจเพราะว่าทรัมป์เนี่ยไม่ค่อยจะพออกพอใจนะคะในการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้แน่นอนเพราะว่าอุตสาห์เลือกคนของตัวเองนะคะเควินวอชเข้ามานั่งเก้าอี้นี้แล้วก็ต้องติดตามต่อนะคะว่าเรื่องเงินเฟ้อที่เป็นจุดเสี่ยงนั้นจะกลับมาเป็นประเด็นหน้าเป็นกังวลมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าสถานการณ์ใน

0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณกนิกาเดี๋ยวช่วงหน้ายังพบกันนะคะ Big Story เป็นเรื่องที่สำนักข่าวเนี่ยมีฝั่งวิเคราะห์จากสิงคโปร์แล้วก็จาก Bloomberg พูดถึงการเติบโตของอาเซียนใน10ปีข้างหน้าว่าโอ้น่าจับตามองมากรุ่งเรืองมากๆเลยและอันดับหนึ่งนั้นก็คือมาเลเซียนะคะอีกเจ้าหนึ่งบอกว่าเวียดนามกำลังทิ้งห่างไปประเทศไทยเราล่ะคะอยู่ที่ไหนและเรามีโอกาสอะไรที่น่าสนใจรออยู่บ้างช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: หรือเปล่าที่เรามีตัวเลขผู้ป่วยกลุ่ม NCD มากเป็นอันดับท็อปๆของโลกครอบคลุมทั้งมะเร็งโรคเบาหวานโรคไตหัวใจขาดเลือดความดันสโตรกและอีกเพียบ
5: ความไม่น่ายินดีเหล่านี้สาเหตุเพราะพฤติกรรมการกินการอยู่ของเราทั้งนั้น
4: พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟังพฤติกรรมเสี่ยงรู้ภัยตรงไปตรงมาเวิร์กช็อปกระบวนท่าบริหารร่างกายให้ห่างไกล NCD ฟังประสบการณ์สุดพีคของคนที่เกือบไม่รอดแต่กลับมาได้รู้ลึกในพลังของสมุนไพรเสริมภูมิให้แข็งแรงเปิดตำราปรับทุกมื้อของคุณให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: ถ้ามีอยากให้หวยออกที่คุณห้ามพลาดกับกิจกรรมเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD อย่าปล่อยให้ป่วยแล้วตัดพ้อว่ารู้อย่างนี้3ตุลาคมนี้เช้าถึงเย็นที่โรงแรมดีเอ็มรัชดาจองด่วนก่อนเต็มที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยยาน้ำแก้ไอตราไอยาราแค่จิบก็จบสยบทุกปัญหา
7: อ้าวสายต่อไป
8: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
9: เลือกนี่สิครับ
7: ยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาราไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
9: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาราไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
10: กลับมาตามคำเรียกร้องกับ AI for Life ปลดล็อกพลัง AI ฉบับจับมือทำนำไปใช้ได้จริงคราวนี้เรามาในแบบกิจกรรมวิดีโอเรียนรู้ออนไลน์สุดพิเศษจะอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ดูซ้ำเมื่อไหร่ก็ได้แค่กดเข้ากลุ่มทั้งคอร์สคลิกแอนด์ครีเอทไวเก๋าเล่าภาพด้วย AI ใช้พลัง AI เนรมิตรูปภาพตามจินตนาการและการสร้างวิดีโอจาก AI ง่ายๆไว้โพสต์ลงโซเชียลให้อึ้ง

0: LINE @thinking radio
1: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมเคยรู้สึกไหมว่าอดีตบางแห่งกำลังรอให้เรากลับไปค้นหาเตรียมแพ็คกระเป๋าแล้วออกเดินทางย้อนเวลาไปด้วยกันในกิจกรรมสุดพิเศษเสน่ห์วิถีศรีสัชนาลัย
2: Thinking Radio ถ้าคุณปลดล็อกเสน่ห์เมืองเก่าที่ยังคงมีชีวิตเดินลัดเลาะอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยตื่นตาตื่นใจกับภูมิปัญญาอันประณีตชมขั้นตอนการทำทองรูปพรรณโบราณแล้วไปสูดอากาศบริสุทธิ์สัมผัสวิถีสโลไลฟ์กับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรณโฮมสเตย์บ้านนาต้น
1: ห้ามพลาดกับเวิร์กช็อปวาดลวดลายบนเครื่องสังคโลกด้วยมือของคุณเองเดินทางไปกับอาจารย์ณจุลภัทรสอนพนมวรรณณอยุธยาผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและโบราณคดีที่จะพาคุณเที่ยวให้สนุกและรู้จักเมืองเก่าให้ลึกมากกว่าเดิม
2: 7-9 ตุลาคมนี้ที่นั่งมีจำนวนจำกัดจองเลยที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
3: สนับสนุนโดย
4: บางกรงนั้น

0: ค่ะมาติดตามช่วงสุดท้ายกับเช้าทันโลกกันนะคะ Big Story เราไปติดตามนะคะ2สำนักข่าวรายงานเกี่ยวกับการประเมินเศรษฐกิจอาเซียนนะคะว่าประเทศใดเฟื่องฟูประเทศใดที่อาจจะเหนื่อยค่ะไปติดตามค่ะ
1: Big Story
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะยังคิดว่าคนไทยในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราน่าจะเบื่อหน่ายกับข่าวที่บอกว่าโอ้ยเราเป็นประเทศที่เศรษฐกิจย่ำแย่เศรษฐกิจเรานั้นไม่โตเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบใหม่หา S curve ใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่ข่าวประมาณนี้เข้ามาเรื่อยๆนะคะทีนี้มันมาอีกเพิ่มเติมอีกชิ้นหนึ่งเป็นทางด้านของธนาคาร DBS นะคะก็เป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ของเอเชียแล้วก็จะมีบรรดาบริษัทวิเคราะห์ด้วยเป็นบริษัทที่ปรึกษาชื่อว่า Bain & Co. and Range และ Partners นะคะเขาเนี่ยได้วิเคราะห์เอาไว้เดี๋ยวต้องใจเย็นๆก่อนนะคะเพราะว่าก็พูดถึงประเทศไทยในแง่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักนะคะแต่อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยพูดไว้ค่อนข้างดีเอาเจ้าแรกก่อนเขาบอกเลยนะคะคือเขาตอนแรกเขามองภาพรวมทั้งอาเซียนเลยบอกว่าอาเซียนของเราเนี่ยถ้ารวมขนาดเศรษฐกิจถือว่าใหญ่เป็นอันดับ6เลยนะของโลกนะคะไม่ธรรมดาถ้ารวมทั้งภูมิภาคเนี่ยในช่วง10ปีนับจากนี้นะคะอาเซียนเนี่ยจะเติบโตได้เฉลี่ยถึงปีละ4.8โอ้ถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะแล้วถามว่าประเทศไหนที่นำโด่งอยู่ทางบทวิเคราะห์ชิ้นนี้บอกว่าเวียดนามเนี่ยจะนำประเทศอื่นๆถึง106.2เลยนะคะแล้วก็จะตามมาด้วยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียก็จะโตประมาณสัก5.8นะคะแล้วก็เฉลี่ยแล้วก็จะประมาณนี้นะคะ4-5นะคะแล้วเขาก็ยังบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยอยู่ใกล้ๆกับไทยแลนด์นะคะอยู่ประมาณ2กว่าสิงคโปร์เนี่ยเขาอยู่ที่ 2.7 ไทยเราอยู่ที่ 2.2 ซึ่งเรื่องนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นการวิพากษ์นะคะโดยที่จะมีผู้เชี่ยวชาญอยู่2คนคนแรกก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของทางสิงคโปร์คือตันซีเหลิงนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลิมฮิมฉวนซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทDBS นะคะก็เป็นธนาคารยักษ์ใหญ่ที่นั่น2คนเนี่ยนั่งคุยกันนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์บอกว่าเอ๊ะถ้าดูในเรื่องของการเติบโตแล้วเนี่ยเขาบอกก่อนเลยว่าดูแล้วเหมือนว่าสิงคโปร์เนี่ยทำไมเลขอยู่แค่ 2.2 เท่านั้นเองนำแค่ไทยนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเขาก็อธิบายนะคะบอกว่ามันเป็นคล้ายๆกับว่าเวลาไปดูในเรื่องของประชากรนะคะอันนี้ก็จะมีผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่ารายได้ของประชากรก็ถือว่าจะนิ่งๆอยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้ก้าวกระโดดไปคนที่เงินเดือนเพิ่มขึ้นรายรับเพิ่มขึ้นเวียดนามก็เลยจะเติบโตมากขึ้นด้วยนะคะและเขาก็ยังบอกด้วยว่าประเทศที่ดูแบบโอ้โหดีเกินคาดเนี่ยก็คือเวียดนามมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ถามว่ามาจากไหนมาจากการลงทุนจากต่างประเทศนั่นเองนะคะที่มีความมั่นอกมั่นใจมากขึ้นแล้วก็อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็พวกเซมิคอนดักเตอร์นะคะถามว่าแล้วประเทศที่ดูแบบน่าจะไปได้ดีอย่างอินโดนีเซียที่ใครๆก็มองว่าโอ้เป็นประเทศที่มีการเลือกตั้งมีประชาธิปไตยอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าทั้งฟิลิปปินส์ทั้งอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกมีปัญหาข้อจำกัดในเรื่องเชิงองค์กรนะคะก็อันนี้ก็ทราบกันอยู่ระบบราชการก็เถอะทะนะคะมันก็เลยกระทบความเชื่อมั่นจากนักลงทุนซึ่งการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมันเป็นงานประชุมที่เรียกว่า Dialogue นะคะที่สิงคโปร์เขาจัดงานบอกก็มีนักลงทุนเข้ามาเต็มเลยนะคะเข้ามาฟังการวิเคราะห์ครั้งนี้แล้วเขาก็ได้อธิบายนะคะว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะไปพบว่าสิ่งที่มากจำนวนมหาศาลเลยนะคะที่เข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยกลายเป็นอะไรทราบไหมคะกลายเป็นเรื่องเทคโนโลยีด้านอวกาศค่ะโอ้ก็มันเป็นสิ่งที่เราอาจจะนึกว่าดูไกลแต่เมื่อวานเห็นไหมคะสหรัฐเองสารภาพออกมาเสียงอ่อยแล้วบอกว่าอ๋อตัวเองเนี่ยไปซ่อนอาวุธไว้บนอวกาศด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าต่อไปนี้การแข่งขันบนโลกเนี่ยไม่พอแล้ว ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันเข้ามากลายเป็น FDI หรือว่าเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศจำนวนมหาศาลเลยแล้วมีอะไรอีกมีพวก MedTech นะคะก็คือเทคโนโลยีทางด้านสุขภาพอันนี้ก็เข้าใจได้นะสังคมผู้สูงวัยทั่วไปหมดเลยนะฮะแล้วก็มีพวก Manufacturing ต่างๆพวกสินค้าประกอบการต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามนะคะทางตัวสิงคโปร์ตัวแทนเองบอกว่ายังไงเนี่ยเราเชื่อว่าภูมิภาคเนี้ยจะแบบสดใสนะคะแล้วสิงคโปร์เนี่ยดูเหมือนว่าตัวเลขอยู่ 2.7 นำไทยแลนด์นิดหน่อยแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่ที่เป็นเบสของพวกสำนักงานใหญ่ของบริษัทต่างๆที่ต้องการที่จะไปลงทุนในที่ต่างๆนั้นเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มองแล้วอาเซียนเราเนี่ยน่าจะต้องเติบโตไปด้วยกันไหมนะคะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งบ้างนะคะทางฝั่งของบลูมเบิร์กนะคะบลูมเบิร์กเนี่ยพูดน่าสนใจค่ะบลูมเบิร์กเนี่ยพูดในแง่ชมเชยนะคะคุณผู้ฟังเขาว่าไงบ้างเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เวลาจัดอันดับอะไรต่างๆแล้วดูเหมือนว่าถูกเวียดนามทิ้งห่างแน่นอนมีการพูดถึงเวียดนามด้วยบอกว่าอาเซียนเนี่ยมันเป็นการเติบโตที่ดูเหมือนมีการทิ้งคนไว้ข้างหลังนะคะคือประเทศไหนที่เจริญก้าวหน้าก็เจริญรวดเร็วเหลือเกินในขณะที่ประเทศไหนที่ยังดูช้าก็จะช้าเหลือเกินบูมเบิร์กเขาก็เลยพูดนะคะบอกว่าเอาข้อจริงประเทศไทยเนี่ยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะเพราะว่านโยบายต่อเนื่องพอสมควรคือโลกจะผันผวนยังไงเนี่ยเหมือนที่เราเพิ่งรายงานไปว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยอ่วมเลยใช่ไหมฮะบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ก็โดนถล่มท่าเรือก็โดนถล่มนะแล้วแถมดูเหมือนว่าสหรัฐนี่ก็ปกป้องอะไรไม่ได้คือตอนออกการนี่เละเทะนะแล้วก็ความผันผวนทั้งหลายเนี่ยมันกระทบมาสู่อาเซียนแต่ประเทศไทยเนี่ยยังมีผู้สนใจในการลงทุนนะคะพูดถึงโอกาสในการลงทุนในเอเชียซึ่งก็จะมีคนวิจารณ์กันโอ้ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้รับการพูดถึงเท่าไหร่เลยแต่คราวนี้บลูมเบิร์กมาสัมภาษณ์บรรดานักวิชาการไทยผู้ดูแลนโยบายบอกตอนนี้นักวิเคราะห์เขามีมุมมอง4เดือนเนี่ยบอกคิดดูสิสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยโอ้โหแรงกระแทกมากมายไปหมดเลยบริษัทข้ามชาติเอ่ยนักลงทุนเอ่ยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเอ่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเขาใช้คำว่าดีกว่าที่คาดหมายไว้ใช้คำนี้นะคะแปลว่ามันคือความสนใจเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาเริ่มสนใจจากนั้นเนี่ยมีการเสนอว่าเราจะทำยังไงให้ความสนใจของเขาเข้ามาลงทุนพอมาลงทุนปุ๊บก็จะเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการก็คล้ายๆกับที่เวียดนามนะฮะที่หรือสิงคโปร์ที่เขาก็บอกว่าโอ้เขาตัวเลขเขาโตอยู่2กว่าแต่เขาไม่ห่วงเพราะว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ยังเบสอยู่ที่สิงคโปร์ก็มากระจายการลงทุนอยู่ดีเพราะนั้นสิ่งที่นักวิเคราะห์พูดตรงกันนะฮะทางบูมเบิร์กก็บอกว่าที่น่าจับตามองเนี่ยเดี๋ยวมันมีการจัดงานใหญ่ระดับโลกที่เขาเรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกด้านเศรษฐกิจและการเงินมีผู้แทน190ประเทศนักเศรษฐศาสตร์ก็มาผู้ว่าการแบงก์ชาติก็มารัฐมนตรีคลังก็มาใช่แล้วค่ะการประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเขาบอกครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยผู้ที่เกี่ยวข้องเองฝ่ายนโยบายเองเนี่ยโอ้โหเราจะต้องทำหนึ่งสัปดาห์นี้ให้เป็นจุดที่ดีที่สุดเลยว่าทำยังไงเขาจะเข้ามาประเทศไทยมาเพื่อมองหาโอกาสจริงๆเข้ามาทำความรู้จักเพราะเขาสนใจเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ทำยังไงทำให้เขาแปลความสนใจเนี่ยเข้ามาลงทุนมาจับคู่ทางธุรกิจมาเที่ยวแบบไหนอย่างเมื่อวานเพิ่งพูดถึงจีนว่าปรับการท่องเที่ยวเป็น replacement branding ก็คือเฮ้ยไม่ได้มาแค่ช่วงสั้นๆแต่มาเนี่ยมาอยู่สักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วก็กลับมาอีกนะคะไม่ใช่เป็นการท่องเที่ยวแบบเดิมที่ขายแต่แหล่งท่องเที่ยวแบบเดิมต่อไปแล้วค่ะและนี่ก็คือมุมมองต่อการวิเคราะห์10ปีอนาคตอาเซียนที่มีการมองว่าเวียดนามมาเลเซียมาแรงประเทศไทยเราถึงว่าจะดูรั้งท้ายแต่โอกาสใหม่ๆเราใช่ว่าไม่มีและนี่คือ Big Story ค่ะ
1: Big Story
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้ฉันเกริ่นถึงเรื่องจีนไปนิดหนึ่งนะคะก็ขอต่อเนื่องเลยแล้วกันนะคะคือก็บอกว่าตอนนี้น่าสนใจมากๆมันมีศัพท์คำหนึ่งในหมู่ของคนรุ่นใหม่จีนก็คือคำว่าทิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะบอกเอ๊ะคืออะไรเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคนรุ่นใหม่ของจีนที่เป็นลูกคนเดียวใช่ไหมคะแล้วคนที่ซื้อเนี่ยอายุ20กว่าๆเขายกตัวอย่างบอกว่าในกวางโจวเนี่ยกลายเป็นว่าห้างที่อยู่แทบไม่ได้แล้วเพราะว่า คนรุ่นใหม่เราเนี่ยต้องการของที่อยู่ใกล้ชุมชนนมเนี่ยขอขวดละ7หยวนนะคะเบียร์เครื่องดื่มเนี่ยสัก2หยวนกว่าๆก็กลายเป็นว่าตอนนี้พฤติกรรมกำลังจะเปลี่ยนนะคะโมเดลนี้ก็กลายเป็นเรื่องอะไรก็ได้ที่ใกล้บ้านซื้อทีละเล็กทีละน้อยจะได้ไปจะได้ไปคุยกับคนจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์บ้างเพราะว่าตัวเองอยู่คนเดียวก็บอกไลฟ์สไตล์แบบนี้หลายคนก็ไปคุยที่เซินเจิ้นก็บอกว่าไปถามได้เลยคนรุ่นใหม่เนี่ยบอกว่าโอ้ยโลกมันเปลี่ยนแล้วให้ไปต่อแถวแล้วก็แข่งกันเอาของถูกไม่เอาแล้วนะคะแล้วก็พบว่ามันก็กลายเป็นจุดที่ผู้ชนะเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นคนที่อ่านใจคนรุ่นใหม่ออกว่าโลกนั้นเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะวันนี้รายการเช้าทะลุต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะคะมีรายงานเตือนเรื่องฟ้าฝนอยู่นะคะเตือนกรุงเทพมหานครด้วยนะคะว่าวันสองวันนี้อาจจะเจอ เรื่องของน้ำท่วมได้นะคะช่วงเย็นๆก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันนิดนึงด้วยความรักและเป็นห่วงจากชาวทันโลกที่ฉันสังกมาสารวัตรวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรายการสวัสดีค่ะ
1: เช้าทันโลก worldwide built driven by food
2: สนับสนุนโดย
3: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
4: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
6: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
10: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: โดนครับซื้อครับ
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
12: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่02-136-8989หรือ LINE @ digitalfocus